0: อาสาค่ะเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้รายการบริการความดีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะที่วันหยุดแห่งความสุขของทุกๆท่านนะคะมาเติมพลังที่ดีกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะส่วนท่านไหนที่วันนี้มีปฏิบัติงานนะคะก็ขอให้เป็นการทำงานที่ราบรื่นแล้วก็เต็มไปด้วยเป็นวันที่ดีๆนะคะสำหรับเรา2 คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
7: เจ็ดนาฬิกา5นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันวันหยุดนะครับวันเสาร์ที่

0: 16พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ถ้าใครจะเดินทางออกนอกเคหสถานบ้านพักจะมีธุระปะปางออกไปข้างนอกนี่ก็จะลืมติดร่มหรือไม่ก็เสื้อกันฝนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะวันนี้ประเทศไทยทุกภาคเลยนะครับก็ยังคงจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับแล้วก็ฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะครับทุกภาคเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับเกินกว่าร้อยละ 60% ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นผลจากเรื่องลมมรสุมนะครับที่พัดผ่านประเทศไทยนะครับก็ทำให้สภาพอากาศก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของฟ้าฝนอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีการเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับภาคเหนือเนี่ย 70% ของพื้นที่นะครับวันนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับอุณหภูมิเนี่ยลดลงสูงสุดเนี่ย34องศาเซลเซียสครับก็ลดลงเยอะนะครับส่วนภาคอีสานครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักในบางแห่งตั้งแต่อีสานด้านเหนือนะครับจนกระทั่งอีสานด้านใต้นะครับอุณหภูมิเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับสูงสุดเนี่ย37องศาเซลเซียสภาคกลางกับภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 60% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอีกก็ยังเอาเรื่องอยู่นะครับก็ประมาณสัก36-37องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับก็เรียกได้ว่าพื้นที่ไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนที่ไม่มีฝนฟ้าคะนองกระจายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ร้อนระอุเช่นเดียวกันส่วนพื้นที่ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60และ 70% ของพื้นที่นะครับคลื่นลมนี่ก็สูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับสำหรับคลื่นในท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่างที่เรียนเอาไว้ครับเป็นช่วงที่กำลังจะขยับขับเคลื่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการหรือเปล่าก็เลยทำให้พายุฝนฟ้าคะนองกระจายเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ครับก็ต้องคอยดูแลระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับพวกป้ายขนาดใหญ่ป้ายหรือว่าอาคารที่ไม่มีความแข็งแรงนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงที่เป็นเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับทั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงทั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีฟ้าผงฟ้าผ่ามีการหักโค่นนะครับสร้างปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคนที่เดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับถ้าเจอสายพงสายไฟเสาไฟฟ้าหักโค่นนี่ก็ต้องระมัดระวังครับอย่าเพิ่งพยายามที่จะขับรถฝ่าเข้าไปนะครับต้องดูหน้าดูหลังให้ดีก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องสภาพอุณหภูมินะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราส่วนเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเมื่อวานนี้สิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปจับตาดูนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่ทางรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะและครม.โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะรอพบปะรอฟังวิสัยทัศน์รอฟังข้อเสนอแนะนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงปัญหาและอุปสรรคสำหรับการบริหารกิจการธุรกิจนะครับของ10ภาคส่วนอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรม10ประเภทของประเทศไทยซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังหลักของประเทศนะครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญครับรวมเจ้าสัวเนี่ยประมาณ35คน35คนเจ้าสัวระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสิ้นเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญนะครับสำหรับการไปร่วมในเวทีแสดงความคิดเห็นนะครับของบรรดาเจ้าสัวก็คือผู้บริหารกิจการยักษ์ใหญ่ ภายในประเทศทั้งหลายเนี่ยนะบรรดาเจ้าสัวนักธุรกิจที่เดินทางไปเมื่อวานนี้นะครับก็เรียกว่าครบถ้วนพร้อมหน้าพร้อมตานะครับตั้งแต่เจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์นะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นประธานอาวุโสนะครับของทาง CP เขานะครับเมื่อวานนี้ก็ยังเดินทางไปนะฮะสุขภาพก็ยังดูแข็งแรงนะครับก็มีการนั่งขนาบข้างนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนะฮะในการพบปะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงได้2ชั่วโมงสำหรับการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับระหว่างรัฐมนตรีนะร่วมรัฐบาลนี้ไปกันเกือบครบนะครับเมื่อวานนี้นะครับนำโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนะฮะก็ปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับการหารือกันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีการเลี้ยงอาหารเย็นนะครับกับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายที่มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสะท้อนปัญหาอุปสรรคสำคัญนะครับในยุคสมัยปัจจุบันมีการถ่ายภาพนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลของบรรดาผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยครับก็เรียกว่าตั้งแต่แถวล่างขึ้นไปจนกระทั่งแถวบนมีหลายชั้นเลยนะครับก็มีถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับนายกจีเนี่ยบอกว่าคนระดับนี้นะครับแล้วมาเจอกันขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มาคุยกันเล่นๆแน่นอนนี่เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงจังหวะเวลาที่หลังจากที่มีการคุยกันเสร็จสรรพเรียบร้อยนานกว่า2ชั่วโมงครับของบรรดา CEO หรือว่าผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับกลุ่มธุรกิจนะครับ10ประเภทที่ทำเนียบรัฐบาลสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับนะฮะการระดมความคิดเห็นครั้งนี้เป็นเรื่องของการหาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคธุรกิจนะครับและกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญนะฮะที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านายกได้รับฟังนะครับความคิดเห็นของบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยนะครับที่นำโดยเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์นะครับแห่งทาง CP นะฮะนอกจากนั้นก็มีเจ้าสัวจากสหพัฒน์นะครับเจ้าสัวจากโอ้กลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหลักนะครับนะฮะชอการช่างนะครับรวมทั้งนี่ฮะกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทครับอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างนะครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็นำพาและก็เป็นเจ้าภาพนะครับในฐานะผู้นำรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีอาหารก็เป็นไปในรูปแบบของไทยฟิวชั่นเซตครับอย่างเช่นทาร์ตยำส้มโอกุ้งหวานแตงโมข้าวผัดสามสีผัดพริกเกลือปลาย่างสมุนไพรก็คือเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบของดีภายในประเทศนะครับก็จัดเป็นเซตเป็นฟิวชั่นนะครับมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าการพบกันครั้งนี้รัฐบาลได้สอบถามความคิดเห็นให้บรรดาเจ้าสัวผู้บริหารจากภาคเอกชนนี่นะครับได้มีการตอบแบบสอบถามด้วยนะครับว่ามีมาตรการหรือนโยบายใดที่อยากจะให้รัฐบาลยุติเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางกรอบนโยบายในอนาคตแล้วก็ให้เขียนเปิดใจถึงนายกรีเป็นการส่วนตัวด้วยนะฮะก็เป็นไปอย่างขึ้นมืดนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้นี่เป็นคิวแรกครับ10ภาคธุรกิจครั้งต่อไปเนี่ยมีคิวของการเชิญผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน Finance รวมทั้งกลุ่มธุรกิจการเงินนะครับมาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนะครับ โดยทางฝ่ายรัฐบาลก็จะเป็นฝ่ายรับฟังเป็นหลักอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับประเด็นสำคัญนะฮะที่เข้าใจว่าผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็อยากจะรับรู้นะครับว่าในมุมของบรรดาเจ้าสัวนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มาพร้อมเพรียงกันเมื่อวานนี้ก็มีหลายเรื่องครับที่น่าสนใจก็มีแนวทางในการที่จะฟื้นกลไกของกรอ.นะครับนะฮะกรอ.นี่ก็คือกรรมการร่วมนะฮะระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนรัฐบาลรับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนฟื้นกรอ.ตั้งระบบติดตามผลนายกบอกว่านี่เราไม่ใช่เพียงแค่แค่รับฟังแต่ต้องนำไปปฏิบัติจริงๆด้วยนะครับนะฮะโดยฝ่ายทางรัฐบาลอย่างที่เรียนไว้ครับมากันเกือบครบนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญด้านเศรษฐกิจเนี่ยมากันโดยพร้อมหน้านะครับในส่วนของกระทรวงด้านสังคมก็เช่นเดียวกันครับนะฮะกระทรวงการต่างประเทศก็มานะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็มีการล้อมวงกันหารือนะครับรัฐบาลได้ความสำคัญกับการลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพเอกชนอย่างต่อเนื่องนะฮะทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตที่ซ้ำซ้อนการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะมีการกล่าวช่วงหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสสำคัญในการที่จะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าหลายประเทศแต่ความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาครัฐและเอกชนเดินหน้าด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันโดยรัฐบาลชุดนี้พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกมิติไม่ยึดติดกับข้อจำกัดเดิมๆไม่ยึดติดกับเรื่องกฎหมายล้าสมัยหรือขั้นตอนที่ยุ่งยากจะเร่งเสริมสร้างความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศและกิจการของทุกภาคส่วนให้เกิดมรรคผลนะครับแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับนะคือนอกเหนือจากจะรับฟังแล้วก็รับปากนะครับในการที่จะนำข้อเสนอแนะไปขับเคลื่อนในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนายรัฐมนตรีเนี่ยได้รับฟังเรื่องเกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐองค์กรภาครัฐที่มีเรื่องของเงินใต้โต๊ะสิบองค์กรสิบหน่วยงานภาครัฐโอ้นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยซึ่งความจริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการชี้มูลนะฮะเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยของไทยเนี่ยติดอันดับการจัดของหน่วยงานระดับโลกมาโดยตลอดนะแล้วก็คะแนนก็จะได้อยู่มัน32 33จากคะแนนเต็ม10นะครับแล้วอันดับของไทยนี่ก็เกินกว่าอันดับที่100ไปซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายมาแต่ไหนแต่ไรนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวในการประชุมครม.เศรษฐกิจครั้งต่อไปจะนำเรื่องนี้นะครับนำข้อมูลจาก10หน่วยงานองค์กรภาครัฐที่ได้รับการร้องเรียนจากภาคธุรกิจเนี่ยนะครับว่ามีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะมากที่สุดเนี่ยเข้าสู่การประชุมของครม.เศรษฐกิจจะมีการแจกแจงมอบหมายภารกิจสำคัญให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงนะกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทุนในตั้งหลายตั้งปวงนะครับนะเพื่อที่จะรับรู้รับทราบและก็แน่นอนที่สุดคงจะต้องนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ว่ารับฟังมาแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าดัชนีนะครับเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศก็ยังคงดำรงอยู่ก็ถือว่าเป็นการประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับในการที่จะรับมือ กับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้พยายามนะในการเสนอแนะกับทางรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นเพื่อที่จะให้รัฐบาลนั้นตระหนักนะครับสำหรับการเดินหน้าเอาจริงเอาจังในการที่จะขจัดปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่ามันเป็นต้นทางคือถ้าเกิดว่าโครงการของรัฐโครงการต่างๆมันเริ่มต้นด้วยการทุจริตคอร์รัปชันมันเริ่มต้นด้วยการมีจ่ายเงินใต้โต๊ะมันเริ่มต้นด้วยการวิ่งเข้าหาหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกมีการใช้เงินเนี่ยนะครับเป็นตัวนำเนี่ยแน่นอนที่สุดครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องที่จะต้องอาศัยพวกเงินใต้โต๊ะอาศัยสิ่งที่มันเป็นอะไรความหล่อเลือดนะฮะสำหรับเรื่องของการทำธุรกิจมันย่อมดีเลี่ยงไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่น่าจะเป็นการประกาศคล้ายๆกับเป็นการให้พันธสัญญาที่ชัดเจนนะครับว่าจะเดินหน้านะครับอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญอย่างที่เรียนเอาไว้ครับที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่ปัญหาเกี่ยวข้องกับกลไกหน่วยงานภาครัฐหรือกลไกในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมให้การลงทุนในส่วนของภาคธุรกิจนะครับนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันยังคงปล่อยให้ยืดเยื้อคาราคาซังอยู่แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับการประกาศเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องประกาศแล้วจะต้องผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในหลายเรื่องนะครับแม้แต่เรื่องของการประกาศเดินหน้าในการที่จะให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจโดยผิดกฎหมายภายในประเทศรวมไปจนกระทั่งถึงการเข้ามาฮุบที่ดินนะฮะฮุบกิจการโดยอาศัยนอมินีที่เป็นคนไทยนะฮะหรือภรรยาคนไทยสามีคนไทยเนี่ยนะฮะเพื่อทำธุรกิจนะครับในเชิงของธุรกรรมในเชิงธุรกิจกลายเป็นประเด็นที่ความจริงเป็นเรื่องใหม่ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในชุดที่ผ่านมาเป็นที่รับรู้รับทราบกันไหมก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันแต่นายมตรีวันก่อนไปที่เกาะพะงันไปดูที่คุณวิลล่าใช่ไหมครับซึ่งเป็นการลงทุนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วปรากฏว่ามีคนไทยเป็นนอมินีแต่ว่าเจ้าของจริงเนี่ยเป็นอิสราเอลทางพลตำรวจเอกนะฮะสำราญนวลมาเนี่ยซึ่งเป็นรองผบ.ตร.ที่ร่วมคณะไปด้วยเนี่ยก็รายงานกับนายกรัฐมนตรีบอกว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเจ้าของจริงเป็นอิสราเอลแต่ว่ามีคนไทยเป็นนอมินีแล้วก็อยู่ในเป้าหมายที่สำนักงานตำรวจชาติปฏิบัติการนะครับในการเรียกวาดล้างนอมินีเกาะพะงันคือตอนนี้เนี่ยเกาะพะงันเกาะสมุยจังหวัดภูเก็ตนะครับแถวหาดป่าตองนะฮะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักธุรกิจต่างชาติเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นทุนเทาหรือเปล่านะฮะเข้ามาขยายอิทธิพลมาสร้างบารมีมาสร้างชุมชนมาลงทุนธุรกิจนะครับมีการสร้างที่พักโรงแรมรีสอร์ทได้ทั้งหลายทั้งปวงครับโดยอาศัยคนไทยเป็นนอมินีในการไปถือครองที่ดินหรือทำธุรกิจนายกรัฐมนตรีสั่งกำชับทั้งรองผบ.ตร.นะครับรวมทั้งในวันถัดมาที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการเรียกผบ.ตร.นะครับก็คือพลตำรวจกิตติรัตน์ชันเพชรไปกำชับนะครับบอกว่าให้ดำเนินการปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังนี่ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยได้ประกาศจุดยืนในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่านับจากนี้ไปเนี่ยครับก็น่าจะเป็น สิ่งที่เป็นพันธสัญญานะครับที่รัฐบาลนั้นได้เหมือนกับได้ยืนยันในจุดยืนนะครับในการที่จะเดินหน้าปราบปรามเรื่องความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายเมื่อวานนี้นอกจากคุณธนินทร์ จิรวรรณนท์นะฮะจาก CP นะครับมีคุณพักพลงามลักนี่เป็นประธานคณะบริหารด้านปฏิบัติการนะครับกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็ยังมีคุณเวทิตโชควัฒนานี่เป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนาพิบูลนะฮะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นั่งขนาบข้างนายกคือเจ้าสัวเวทิตกับเจ้าสัวธนินเมื่อวานนี้และยังมีคุณสารัตน์รัตนาวดีนะครับนี่เป็นบอสใหญ่ของเก้าดีเวลลอปเมนต์นะครับภาคพลังงานนะครับแล้วก็จะมีคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภานี่เป็นประธานของชิงพาวเวอร์นะครับนะแล้วก็มีใครต่อใครอีกเยอะนะครับคุณสุภลักษณ์อัมพุทธจากเดอะมอลล์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ซึ่งก็ความสำคัญของงานนี้นะครับและก็เป้าหมายที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโดยเริ่มต้นจากการระดมความคิดเห็นของนักธุรกิจก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่บนหน้าสื่อนะครับของไทยรัฐนี่หนูคุย35เจ้าสัวและ CEO เสริมศักยภาพลดอุปสรรคลั่นรัฐและเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโปรยบอกว่าคุณอนุทินเปิดเวทีล้อมวงคุยเจ้าสัวและ CEO ประกาศต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างคนต่างทำต่างไปไม่ได้หวังผนึกอาเซียนสร้างพลังต่อรองขั้วอำนาจโลกนะครับย้ำทุกความสำเร็จคือชัยชนะของทุกคนก็มีภาพนะครับที่มีการถ่ายร่วมกันนะครับภาพหมู่นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลที่ยืนกันหลายชั้นอย่างที่ว่าตั้งแต่ชั้นล่างจนกระทั่งถึงบันไดทางขึ้นก็มีภาพรวมหมู่เนี่ยนะครับปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับส่วนผลการเจรจานะครับผลการเจรจาระดับโลกนะครับทรัมป์อ้างสีจิ้นผิงเห็นด้วยเปิดฮอร์มุสไม่ให้อิหร่านมีนิวเคลียร์จีนสนับสนุนสันติภาพบรรลุเจรจาหยุดยิงถาวรนะครับสีจิ้นผิงเปิดทำเนียบจงหันไหนศูนย์ประชาการผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้อนรับทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประชุมสุดยอดสองชาตินะครับคลี่คลายปมปัญหาในช่องแคบฮอร์มุสนี่ฮะอันนี้ก็เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็มีภาพของสองผู้นำโลกครับโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ยืนประกบถ่ายภาพร่วมกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์นี่มีการยกนิ้วแม่โป้งให้ด้วยอันนี้ของไทยรัฐนะครับส่วนถ้าไปดูจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับ Daily News นี่กรอบ6ดาวก็คือกรอบที่วางจำหน่ายในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเข้าใจว่าน่าจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะก็ในกรอบ6ดาวเนี่ยประเด็นสำคัญนะครับที่เป็นข่าวนำเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับนี่แหละผลการหารือนี่แหละนะครับผลการหารือของนายกรัฐมนตรีนะครับนะฮะกับทาง35บิ๊ก CEO นายกหารือ35บิ๊ก CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันศูนย์กลางอาเซียนเสริมมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลและเอกชนจับมือร่วมกันที่เป็นสัญญาณจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเจรจานะครับที่จีนนะครับสีจิ้นผิงและทรัมป์จับมือการค้าเฉลยจีนสัญญาไม่ส่งอาวุธเสียสัตว์เสนออิหร่านส่งยาแลกเปิดฮอร์มุสนะครับนะฮะส่วนเรื่อง10หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับแยกถูกแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับบนหน้าหนึ่งของเดลินิวส์นะครับหน่วยงานรัฐเต้นแกงวุ่นช่วยใต้โต๊ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนะรัฐบาลดันวาระแห่งชาติครับบรรดาผู้บริหารของ10องค์กรและหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับ คือถ้าเกิดว่าทางนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประกาศชัดเจนสำหรับจุดยืนในการที่จะกวาดล้างเรื่องของการทุจริตไม่มีใต้โต๊ะต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรให้เห็นบ้างนะครับเพื่อเป็นการเชิดไก่ให้ลิงดูนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าเอาจริงสำหรับเรื่องนี้นะครับรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าพอดีครับเวลาไม่มีแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2-Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ผมชาเนตบัวหันแล้วก็คุณเต้ยสุประชาติสุภเมธีนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage คุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สามารถที่จะสื่อสารเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับในประเด็นที่เรามีการนำเสนอกันในเช้าวันนี้หรือจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับตอนนี้คุณเต้ยมาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะก็มาเจอกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้เช่นเคยนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับยามเช้าสดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็วันนี้มีประเด็นเรื่องราวต่างๆที่ก็มาอัปเดตกันเหมือนเดิมเนาะตามชื่อรายการของเรา 96.5 อัปเดตนะครับยังไงเหมือนที่พี่บอยบอกนะฮะก็ยังไงพูดคุยทักทายเราสองคนได้ทุกช่องทางเลยทุกแพลตฟอร์มเลยใครฟังวิทยุนะครับสะดวกทาง LINE @thinking radio ก็ทักทายมาได้หรือว่าใครที่ติดตามทางบ้านต่างๆเนาะบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำหรือจะมาทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แบบสดๆเลยนะครับก็วันนี้เราจัดรายการสดกันเหมือนเดิมนะฮะก็ 7:30 7:38-39 แหละตอนนี้นะครับยังไงก็เราก็มีประเด็นที่จะมาอัปเดตกันโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจเนาะต้องบอกเลยว่าแหมพึ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนาะพี่บอยเนาะเราก็อาจจะต้องอัปเดตกันหน่อยนะถ้าใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะเขาเรียกว่าความชื่นมื่นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อคืนนี้เนี่ยอู้ยเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
0: ครับนะต้องเทียบเคียงนะฮะระหว่างทำเนียบขาวที่ประชุมของทรัมป์กับสีจิ้นผิงกับทำเนียบขาวทำเนียบรัฐบาลของไทย
1: โอ้ยคนละบรรยากาศเลย
0: คนละบรรยากาศเลยใช่ไหม
1: โอ้นะต้องบอกเลยว่าคือฝั่งต่างประเทศนี่โอ้โหไม่ได้ชื่นมื่นเหมือนบ้านเราอะบ้านเราชื่นมื่นกว่านะฮะคือดูเหมือนเขาจะชื่นมื่นกว่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าเพิ่งผ่านไปสักสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหจีนก็เพิ่งประกาศมาว่ายกเลิกใช้ชิป NVIDIA ของอเมริกาโอ้หุ้นดิ่งหมดเลยเอ้าเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้หุ้นดิ่งแบบปักหมดเลยครับแดงเถือกตื่นมาเช้านี้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นเขาเรียกว่า
0: หุ้นเทคโนโลยี
1: แบบหุ้นเทคโนโลยีปั๊บหัวปักหมดเลยครับนี่ผมก็คนนึงตกหัวปักหมดเลยตื่นมาตกใจทำไมมันแดงขนาดนี้โอ้โหพอเห็นข่าวที่จีนเขาแถลงว่าตอนนี้จีนไม่ได้มีความต้องการชิป NVIDIA ของทางอเมริกาเพราะว่าจีนมีการพัฒนาชิปที่เป็นชิปของตัวเองแล้วก็เป็นการใช้แบบเซมิคอนดักเตอร์ให้ผู้ผลิตจีนเป็นผู้พัฒนาทั้งเรื่องของ GPU ต่างๆว่ารายละเอียดมันเยอะมากครับแต่ว่าสรุปง่ายๆคือฉันไม่เอาเธอแล้วล่ะเธอไปขายคนอื่นเถอะนี่ประมาณนั้นโอ้โห
0: เดี๋ยวผมเชื่อว่าคือแม้ว่าในเรื่องของการนำเสนอข่าวในจีนจะมีข้อจำกัดนะแต่เดี๋ยวผมคิดว่าข่าวที่ถูกนำเสนอในฝากฝั่งของสื่ออเมริกาเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เดินทางถึงทำเนียบขาวของตัวเองนะฮะแล้วก็คงจะมีให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีก 2-3 ครั้งอ่ะแม้แต่ทิมคุกหรือว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเดี๋ยวคงได้เห็นข้อมูลในบางรายละเอียดนะที่เกี่ยวเนื่องกับภาคธุรกิจที่ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นข่าวด้วยนะครับ
1: นะฮะคือต้องบอกว่าบรรยากาศของการพบกันเนาะของผู้นำสหรัฐผู้นำจีนนะครับก็คือจริงๆเราก็จะจับสัญญาได้แล้วตั้งแต่ตอนที่ทั้มไปถึงอ่ะก็สีจิ้นผิงก็ให้ผมไม่จำตำแหน่งเขาไม่ได้เนาะให้เหมือนกับเบอร์รองไปรับแทนอ่ะเออใช่ไหมซึ่งปกติแบบถ้าใครยังจำได้นะโอ้ตอนที่ปูตินไปอ่ะโอ้ใช่ไหมพี่สีเขาไปเองนะ
0: คนละอารมณ์นะ
1: คนละอารมณ์ครับคนละอารมณ์เลยนะฮะอันนี้คือก็ย้อนความทรงจำนิดหน่อยเนาะเผื่อแบบหลายคนจะบอกทำไมอเมริกาเข้าไปเขาอาจจะไปช่วงเวลาดึกไม่ลองไปย้อนข่าวดูนะครับคือการให้เปิดประตูบ้านต้อนรับแขกเนาะเหมือนอารมณ์แบบว่าเขามาหาพี่บอยมาหาผมอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอ๋อไม่อยู่เดี๋ยวไปอยู่กับเดี๋ยวมีน้องฝึก งานรอรับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆเห็นภาพเนี่ยคือประมาณนั้นน่ะผมว่าแบบมันเป็นโคล่าลมกันเลยอะแล้วพอยิ่งมีข่าวแบบเนี้ยคือเข้าใจเลยว่าทำไมอีลอนมัสก์ก็ผมว่าอีลอนมัสก์น่าจะเครียดทั้งที่แบบในจีนนะฮะปริมาณรถเทสลาของคนที่ใช้อ่ะในจีนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเกือบล้านคันเหมือนกันแต่ว่านี้พอมันหวยมาออกเบอร์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าโอ้ทางผู้ผลิตหรือว่าคนที่ทำเทคโนโลยีของทางอเมริกาตอนนี้ก็กุมขมับเหมือนกันนะครับนี่หุ้นนี่คือดิ่งหมดเลยนะฮะมีแค่ Apple ตัวเดียวที่ยังคงยืนตระหง่านอยู่ได้นะครับนอกนั้นคือดิ่งแดงหมดเลยนะครับตื่นมานี่หลายคนจะตกใจนะ มันเป็นเพราะข่าวนี่แหละ
0: ไม่แพ้หุ้นไทยฮะหุ้นไทยก็ดิ่งเหมือนกันนะฮะ
1: โอ้ดิ่งเหรอผมไม่ได้ดูหุ้นไทยเลย
0: เมื่อวานเนี่ยปิดตลาดลง 21.17 จุดอ่ะคุณเต้ยแต่อันดับ1เนี่ยยังเป็นเดลต้านะราคาปิดที่319บาทลดลง15บาทนะอันดับ2 KTB นะฮะราคาปิดที่34บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์อันดับ3 KBank นะฮะปิดที่196บาท50สตางค์ลดลง50สตางค์นะฮะทางด้านนักวิเคราะห์ก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวไปในทางลบนะคือเพราะว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่เด่นชัดคาดว่ามาจากการที่ความขัดแย้งสหรัฐและอิหร่านเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพก็ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบที่ยังยืนสูงอยู่แบบต่อเนื่องแล้วก็การพบกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อตกลงนะไม่ได้มีข้อตกลงที่พอจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดได้แล้วก็จากภาพของเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมามันมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นแบบส่งผลให้ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 4.5% ก็สร้างแรงกดดันให้กับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะแล้วก็ในปัจจัยที่เกี่ยวกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส1ที่ออกมาดีที่ปรับเพิ่มขึ้น 19% จากปีก่อนนะซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยเขามีการปรับประมาณการลงจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวก็คาดว่าจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนต่อผลกระทบผลประกอบการขออภัยผมประกอบการบริษัทจำกัดในไตรมาส2ก่อนที่จะเห็นภาพการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทที่จะช่วยจำกัดดาวไซด์ทางเศรษฐกิจได้ส่วนแนวโน้มในสัปดาห์หน้าเนี่ยคาดว่าดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบแนวรับที่ 1,500 จุดแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 1,530 จุดครับนะฮะก็ไม่มีประเด็นอะไรที่หวือหวานะ
1: ครับนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างต้องเขาเรียกว่าพอมันผ่านเรื่องของสงครามที่อิหร่านเนาะที่มีการสู้รบกันในตะวันออกกลางนะครับผมว่าตอนนี้แกนโลกเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันชัดขึ้นในการที่มันมาฝั่งทางเอเชียมากขึ้นนะผมจะลองถ้าลองดูทางนักวิเคราะห์หลายคนเขาก็มองแบบนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันก็อาจจะไม่ได้เบนมาทางนี้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าปัจจัยต่างๆก็อยู่ที่ราคาน้ำมันเหมือนที่พี่บอยบอกนะครับราคาน้ำมันก็ยังถือว่าถ้าเราลองอัปเดตนะเอาเฉพาะในบ้านเรานะครับอันนี้อัปเดตปตท.แล้วกันนะฮะปตท.แล้วกันเนาะจริงๆก็เอาตัวปตท.เป็นตัวตั้งแล้วแหละนะครับแก๊สโซฮอล์95นะครับเช้านี้นะฮะ 44.05 บาทนะครับ ส่วนแก๊สโซฮอล์91นะครับ 43.68 นะครับ E20 นะครับ 37.05 ครับ E85 32.99 นะครับส่วนแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมนะครับก็ลดบางประเภทก็จะเติมแบบพรีเมียมนะ 51.54 บาทนะครับโอ้โหนี่เรา50บาทอะนะครับส่วนเบนซิน95นะครับ 53.64 นะครับส่วนดีเซลล่ะดีเซลดีเซลหน่อยดีเซลครับ 41.45 โอ้นะครับราคาน้ำมันดีเซลก็ยังทยานอยู่เนาะก็ทำให้ปัจจัยเรื่องของราคาที่เป็นค่าโดยสารต่างๆนะผมว่ามันก็ยังคงแบบเป็นภาระหนักสำหรับพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับก็หลังจากที่ฟังตัวเลขต่างๆกันไปแล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับเชื่อว่ายามเช้าคือก็อยากจะคุยกันอยากจะเอาในมุมของประชาชนคนไทยนี่แหละที่เป็นคนเดินถนนกันนี่แหละเอาง่ายๆเราคุยกันว่ากันซื่อๆว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนรายการเราเป็นยังไงบ้างนะฮะคือก็คุยกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแหละเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรายการเนาะหรือว่าติดตาม 96.5 นะครับคือผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรต่างๆหรือทำงานราชการหรือทำงานประจำตรงนี้ได้รับผลกระทบต่างๆหมดเลยนะครับคือผมว่าฟีดแบคเข้าที่ผมได้ไปพอดีผมไปทำงานที่อยุธยามานะครับแล้วก็ไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือพี่บอยคุณผู้ฟังก็คุยกับคุณแม่ที่เขาเป็นเจ้าของร้านเนาะแล้วก็ถามว่าเป็นไงแม่ช่วงนี
0: ้
1: เขาขายถ้วยละ20บาทคือขึ้นราคาไม่ได้เพราะถ้าขึ้นปั๊บชามละ20บาทนะมันก็ไม่ได้ชามใหญ่เน
0: า
1: ะเป็นชามเล็กแต่คือใจจริงอ่ะปัจจัยอ่ะราคากำไรต่อชามอ่ะแต่ก่อนคือแน่ๆแหละมันอาจจะแบบสัก 4-5 บาทตอนนี้มันเหลือชามละบาท50สตางค์พี่บอยเหลือแค่ชามละ1บาทคือถ้าขึ้นไป25มันอาจจะได้กำไรเพิ่มหน่
0: อ
1: ยแต่ว่าคือตอนเนี้ยกำไรมันเหลือชามละบาทชามละบาท50สตางค์อ่ะครับมันก็เค้าทำไปว่าแบบโหขายกว่าจะได้เงิน100บาทลองคิดดูว่าขายไป100ชามแล้ววันหนึ่งมันก็ไม่ขายได้ไม่เยอะขนาดนั้นหรอก ถูกไหมเป็นร้านแบบข้างทางในปั๊มอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะประมาณนั้นมันก็สะท้อนเรื่องราวบางอย่างที่แล้วตอนนี้ประชาชนคนไทยก็ค่อนข้างหนักเนาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะ
0: ครับคือพูดไปในทิศทางไหนก็โดนหมดอะครับ
1: ครับนะฮะ
0: พูดไปในทิศทางไหนก็โดนหมดตอนนี้
1: โดนหมด
0: น
1: ะครับ
0: โดนหมดโดนหมดโดนหมดโดนหมดเรายังไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของทองคำนะคุณเต้ย
1: ทองคำ
0: ทองคำเมื่อวานนี้ปิดตลาดปรับร่วงลง 1,450 บาทจากตลอดทั้งวันเนี่ยคุณเต้ยคุณผู้ฟังที่ราคาที่ราคาเนี่ยมันผันผวน45ครั้งนะฮะถือว่าเยอะมากก็ส่งผลให้ทองคำแท่งเนี่ยปิดรับซื้ออยู่ที่ 7,300 บาทขายออกอยู่ที่ 7,500 บาทนะครับส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 68,887 บาทนะฮะขายออกอยู่ที่ 71,300 บาทนะครับผันผวนหนักนะฮะหนักกว่า45รอบตามปัจจัยกระทบราคาทองคำโลกแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะคือทองคำเนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์คนใดออกมาพูดเนี่ยคือแม้แต่เรียกว่าแม้แต่คุณหมอกิจฉลัตเถอะนะฮะแล้วก็ทางนายกสมาคมทองคำคุณจิตติเถอะนะฮะคือกุมขมับกันทั้งคู่เลยนะฮะแม้ว่าจะคาดการไกลๆว่าปลายปีนี้จะเห็นทองถึง 80,000 แน่เนี่ยแต่พอมาดูตอนนี้เนี่ยคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับ
1: นะฮะคือมันจัดลาดมันก็แบบเคลียวปันเหงื่อพี่บอยคุณผู้ฟัง
0: ครับนะถ้าเก่งกำไรเกี่ยวกับทองคำเนี่ยผมคิดว่าให้ถือยาวๆดีกว่าเนาะนะไว้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไว้ในใช้ไว้ขายในยามฉุกเฉินจะดีกว่าแต่ว่าถ้ามีเงินออมแบบยาวๆเนี่ยก็ให้ถือแบบเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยดีกว่านะครับนะฮะ
1: ครับนะฮะแต่ช่วงนี้นักลงทุนต่างๆเขาก็แนะนำเนาะว่าถ้าที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีเงินสดได้นะก็เงินสดก็ติดตัวไว้หน่อยนะแบบว่าอย่าเอาไปลงในการลงทุนทั้งหมดเนาะบางอย่างบางคนก็แบบมั่นใจว่าเออไปลงไว้ก่อนนู่นนี่เห็นไหม
0: ครับ
1: หุ้นต่างประเทศก็ผันผวนมากเหมือนกันนะครับคือมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าคือแม้ว่าเราจะผ่านทั้งวิกฤตเรื่องของสงครามมานะครับแล้วก็รวมถึงวิกฤตโควิดนะย้อนไปหน่อยแล้วกันนะฮะจะย้อนไปไกลหน่อยสุดท้ายแล้วคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยณปัจจุบันผมว่ามันสำคัญเหมือนกันเนาะบางทีมันคาดการอะไรลำบากฉะนั้นก็ต้องพยายามเผื่อเงินสำรองหรือจะแบบวางแผนกันดีๆไว้หน่อยนะคือตอนนี้บางคนก็จะบอกว่าโอ้ยต้องเผื่อเงินเอาไว้6เดือนถึง12เดือนผมว่าบางที 3-4 เดือนนี่ก็ปาดเหงื่อแล้วนะถูกไห
0: ม
1: มันก็ต้องแบบต้องเผื่อไว้หรือบางคนแบบเดือนต่อเดือนอะตอนนี้คือเท่าๆที่แบบคุยกันกับหลายๆคนที่เป็นเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆที่แบบพอรู้จักกันที่ช่วงนี้อาจจะเป็นไม่ได้เป็นพนักงานประจำอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าโอ้พี่มีแค่แบบเดือน2เดือนนี่ก็หรูหราแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแบบหนักหน่วงเหมือนกันฉะนั้นผมว่าเรื่องของเงินลงทองเนี่ยอาจจะต้องวางกรอบวางแผนกันดีๆหน่อยนะฮะแต่ว่ายังไงก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละครับ
0: ครับนะฮะคือเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานนะฮะในช่วงห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณเต้ยกับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ยินได้ฟังหรือว่าได้เห็นหรือเปล่านะครับคือประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับหน่วยงานภาครัฐพอสมควร
1: อ๋อเห็นครับ
0: โดยเฉพาะภาครัฐนะที่เป็นฝ่ายบริหารซึ่งผลการสำรวจของหน่วยงานเนี้ยนะฮะหน่วยงานเนี้ยมันส่งผลกระทบนะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วการบริหารโดยภาพรวมของประเทศด้วยนะฮะก็คือประเด็นที่คณะกรรมการคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันหรือว่ากกร.เนี่ยนะฮะเป็นหน่วยงานที่รวมภาคเอกชนไว้3หน่วยงานหลักๆนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการสำรวจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะโดยพบว่าหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดนะฮะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่รวมอยู่ด้วย3หน่วยงานหลักซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยนะบอกไม่ได้แล้วอย่างนี้นะฮะต้องลงไปตรวจสอบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่ง3หน่วยงานที่ว่าเนี่ยกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะซึ่งข้อมูลอันเนี้ย ท่านรองนายกพิพัฒน์เนี่ยบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานธุรการหรือว่าการบริหารงานในภาพรวมดังนั้นเนี่ยหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจึงต้องถูกยึดถือโดยหลักสำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัดนะฮะโดยภายหลังจากมีข่าวออกมาเนี่ยนะท่านบอกว่าจะเชิญอธิบดีแล้วก็ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนนะหากตรวจสอบพบว่ามีมูลหรือว่ามีข้อเท็จจริงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสูตรนี้อีกแล้วฮะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็ต้องขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนโดยจะมอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีมาอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับคือโดยรวมนะถ้าพูดกันตรงๆในเวลานี้คือยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าข้อมูลที่เผยแผ่ออกมานั้นน่ะเผยแพร่ออกมานั้นน่ะเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากว่าต้องพิจารณารายละเอียดของการสำรวจด้วยว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใดจึงจำเป็นต้องตรวจสอบในเชิงลึกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของหน่วยงานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องรอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเข้ามาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้นะฮะ
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลากหลายหน่วยงานเนาะแล้วก็มีหน่วยงานที่มีชื่ออยู่ในนี้นะครับได้ออกมาแถลงก็ด้วยนะหลายๆหน่วยงานนะครับอย่างทางกรมควบคุมมลพิษเนาะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ออกมาแถลงโต้ผลสำรวจที่ระบุว่ากรมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เรียกรับสินบนสูงสุดนะฮะซึ่งทางท่านอธิบดีก็ยืนยันว่าโอ้ยอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตเอกชนเนี่ยมันต้องแบบมันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยฉะนั้นถ้ามีการพบว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตก็พร้อมดำเนินการเด็ดขาดเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นความจริงก็ขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีองค์กรกันหน่อยนี่คือเป็นหนึ่งในตัวองค์กรที่มีชื่อเนาะแต่ว่าทีนั้นเราก็ต้องว่าไปเพราะว่าผลที่มีการสำรวจออกมาเนี่ยจริงๆหลายสำนักข่าวนะเขาก็ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมกันด้วยนะอย่างทางทีมข่าวเฉพาะกิจวันนี้ผมก็ขออนุญาตให้เครดิตของทางไทยรัฐหน่อยแล้วกันนะเขาบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์พูดคุยกับทางดร.มานะนิมิตมงคลนะครับซึ่งเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT เนี่ยคือเขาบอกว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยเป็นการสำรวจโดยตั้งแนวคำถามตามแนวของ World Bank ซึ่งเป็นWorld Bank เนี่ยเคยมาสำรวจประเทศไทยนะฮะแล้วมีข้อมูลนี้ออกมาด้วยนะครับ แล้วรอบนี้เขาบอกว่ารายชื่อที่มีการสำรวจทั้งหมดเนี่ย26หน่วยงานเนี่ยแต่ที่เผยแพร่ออกมามีแค่10หน่วยงานเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขาก็พิจารณาจากอะไรรู้ไหมเขามีตัวชี้วัดนั่นก็คือตัวความถี่รวมถึงราคาในการ

0: ที่ต้องแบบจ่ายด้วยนะนี่เขามีระบุอย่างนี้นี่ดร.มานะนี่ให้ข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ให้ข้อสังเกตด้วยว่าสินบนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในแง่ของการแบบการติดต่อภาคเอกชนนะครับไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะทุกหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือมีการทำธุรกรรมต่างๆมันจะมีเรื่องใบอนุญาตมีการขออนุมัติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการจ่ายสินบนเนี่ยมันเป็นปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบของราชการไทยไม่ใช่พฤติกรรมตัวบุคคลฉะนั้นสมมติว่าเราไปชี้ตัวบุคคลแล้วไปดำเนินการแบบเขาเรียกนะคนคนนี้นะบุคคลนี้นะดำเนินการแบบนี
1: ้
0: มันก็เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้มันต้องแก้ปัญหาทั้งองค์กรคือจะไปอาจารย์มานะบอกว่าจะไปจับคนติดคุกอย่างเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้มันต้องแก้เพื่อจะปิดช่องว่างเหล่านี้เพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
1: ครับนะฮะคือผมได้เห็นแล้วล่ะที่ทางหอการค้าไทยเนี่ยเขาเปิดเผยผลสำรวจอันนี้ในส่วนของข้อเรียกร้องในเชิงนโยบายของกกร.เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการที่ภาคธุรกิจต้องการมากที่สุดคือการนำเอาระบบ e-government นะฮะมาใช้ลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนตามด้วยการเพิ่มโทษผู้ทุจริตและการปฏิรูประเบียบให้โปร่งใสและสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเพื่อถอนรากถอนโคนปัญหาสินบนแล้วก็ธุรกิจคือการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนนะฮะการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเช่น TOR ผลการประมูลและงบประมาณโครงการให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้โดยไม่ต้องร้องขอนะฮะ
0: ครับนะฮะเพราะว่าจริงๆนะเรื่องนี้ผมว่าแบบการจะไปทำธุรกรรมอะไรบางอย่างเนาะกับประชาชนแม้ว่าเราจะมีแบบแอปพลิเคชันมีอะไรอย่างงี้ก็ตามนะแต่ว่ามันยังกระจายกันอยู่ครับมันยังไม่ได้รวมศูนย์ไว้อย่างเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: บางทีเราก็จะมีแค่บัตรประชาชนก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ใช้ได้ไม่ทั้งหมดนะการจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางแบบเขาเรียกนะโดยสารเครื่องบินอะไรเงี้ยบางทีเขายังต้องใช้พาสปอร์ตตัวจริงยังต้องใช้อะไรอย่างนี้อยู่ฉะนั้นบางทีความอำนวยความสะดวกเลยแง่บางทีมันก็มาในแง่ของการที่แบบมีการเรียกรับอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องลองดูครับพอมันมีตัวเลขออกมาอย่างนี้นะผมว่าหลายหน่วยงานก็มีสะดุ้งเหมือนกันแหละแล้วคุณผู้ฟังผู้ชมเห็นข่าวนี้แล้วเป็นยังไงนะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะผมว่าเรื่องนี้นอกจากเรื่องปากท้องเนี่ยเรื่องนี้มันก็สำคัญเหมือนกันเห็นข่าวแล้วก็แบบนะแต่โลกในงานนี้ผมว่าเห็นผลสำรวจออกมานี่ก็มีสะดุ้งกันแหละมีตาวาวเขาเรียกตาวาวไม่ใช่ตาวาวแบบตื่นเต้นนะตาวาวแบบขนลุก
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณเต้ย
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังมีสัมภาษณ์ลูกค้านะฮะเป็นคุณหนึ่งพนินอัครเทพธนวรรณนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอัครรุ่งเรืองจำกัดนะครับจะมาให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับคอร์ส4วัน3คืนจะพานักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่สนใจไปกวางโจนะฮะไปลงสนามดูอะไรที่จริงบ้างทั้งตลาดโรงงานต้นทุนระบบนำเข้าและวิธีคุยกับโรงงานนะฮะมีล่ามในการดูแลเหมาะกับมือใหม่หรือไม่ค่าใช้จ่ายรวมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับตอนนี้เวลาในเบรกแรกหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักเคารพธงชาติแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณเต้ยแล้วก็กับผมต่อครับผม
0: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติเผยรัฐบาลภาคธุรกิจเตรียมลงทุนใหญ่พัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานน้ำบุคคลคว้าโอกาสกลางความขัดแย้งตะวันออกกลางภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สรุปผลการประชุมว่านายกรัฐมนตรีเชิญภาคเอกชนร่วมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศซึ่งถือได้ว่าได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนมากมายและเป็นประโยชน์ซึ่งทุกคนมองว่าวิกฤตพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศไทยจะต้องคว้าโอกาสท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งโดยภาคเอกชนมีความเห็นในที่ประชุมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสมกับการลงทุนและมีการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงย้ายซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานตามมาด้วยบุคลากรที่จะย้ายฐานผลิตมาในอาเซียนและประเทศไทยซึ่งผู้บริหารภาคเอกชนส่วนใหญ่ยืนยันว่าเป็นแนวโน้มที่เกิดจากวิกฤตพลังงานโลกและเป็นโอกาสของประเทศไทยเราจะอยู่เฉยไม่ได้จะต้องคว้าโอกาสนอกจากนี้มีข้อเสนอ4เรื่องหลักซึ่งประกอบด้วย 1. ต้องลงทุนทรัพยากรน้ำ 2. ต้องเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาด 3. ต้องเร่งลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลและ 4. ต้องหาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่พร้อมกันนี้ที่ประชุมร่วมกันกับระหว่างภาครัฐและธุรกิจยังได้พูดถึงวิกฤตเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับค่าครองชีพซึ่งในที่ประชุมให้สมาพันธ์ SME เข้าร่วมและเสนอให้รัฐให้ความสำคัญกับการช่วย SME ด้วยสช.แจ้งผลการตรวจสอบกรณีครูริบมือถือเด็กนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทพบว่าไม่ใช่โรงเรียนเอกชนนายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวถึงกรณีนักเรียนอายุ17ปีถูกยึดโทรศัพท์มือถือและมีการเรียกเงินเพื่อแลกกับการคืนโทรศัพท์ซึ่งเป็นกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสช.และไม่พบข้อมูลว่าได้รับอนุญาตเป็นศูนย์การเรียนในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบว่ามีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสช.จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอย้ำว่าการจัดการศึกษาทุกรูปแบบต้องคำนึงความปลอดภัยสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบสถานศึกษาก่อนส่งบุตรหลานเข้าเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
8: มาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับคุณเต้ครับ
9: ครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมกันหน่อยไหมพี่บอยนะฮะวันนี้หลายท่านก็ทักทายเข้ามานะฮะมีคุณสัชิมานะวันนี้ทักทายกันเข้ามานะฮะคุณสัชิมาบอกว่าสวัสดีเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้วันพระเฮ้ยวันนี้วันพระด้วย
8: ใช่วันนี้วันพระ
9: เราคุยเรื่องเศรษฐกิจยามเช้าที่เป็นเศรษฐกิจทั้งหุ้นดิ่งทั้งราคาน้ำมันราคาทองดิ่งหมดเลยใช่ไหมโอ้นะอาจจะเป็นเช้าเอาเป็นว่ายังไงเราก็ทักทายกันวันพักก็ถือเป็นข่าวสารนะข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับผู้ฟังผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็คุณสัญมาเพิ่มเติมบอกว่าอะไรอะไรก็แพงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละ30-45นะแล้วถ้าพิเศษนี่60บาทเลยพนะนี่ไหมภาษาโคราชมีพนะด้วย
8: ผมเจอ70ฮะ
9: อุ้ย70ที่ผมเดินจากร้านนะผมไปกินนะ
8: จริง
9: แ
8: บบจริงจริง
9: จริงเหรอ
8: จริงเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
9: ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแถวเอ็มคอร์ดแถวสมทบ
8: แถวรามคำแหง
9: อ๋อโอเคหรือว่าแถวออฟฟิศนะฮะถ้าแถวนั้นผมนึกร้านออก
8: พิเศษ70บาทมีน่องไก่มีข้อไก่นะเพิ่มเส้น10บาทเป็น70
9: บาทด้วยโอ้โห70บาทนี่เราถึงในยุคที่กินก๋วยเตี๋ยวกันนะแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นจริงๆนะฮะก็เหมือนที่ผมบอกว่า
8: 30บาท
9: อะไรนะชาดำเย็น
8: ชาดำเย็น30บาทแก้วหนึ่ง
9: โอ้โหชาดำเย็นคืออ่ะนะน้ำตาลมันก็ขึ้นแล้วก็ต้องว่ากันอ่ะคุณอัชราก็สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีวันพระนะคะทั้งสองท่านคุณผู้ฟังด้วยนี่นะฮะก็ล่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านเช่นกันนะครับก็มีอะไรก็สามารถพูดคุยได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE นะฮะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube นะครับไม่น่าจะ YouTube เนี่ยยังไม่ได้ดูเลยค่อยดูแล้วกัน
8: ไม่มี YouTube เมื่อกี้ผมเข้าไปดูแล้ว
9: ยังไม่มีใช่มั้ยวันนี้ไม่มีใครยังไม่มีใครทักผมมาใช่มั้ยวันนี้จะเล่าเรื่องรถไฟฟ้าเลยมั้ยเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนนะเอาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องไปก่อน
8: ใช่ๆๆ
9: เพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างน้อยก็จะได้แบบดูว่าณตอนนี้ปัญหาต่างๆนะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องแบบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแหละนะครับผมกับพี่บอยก็มีหน้าที่อัปเดตนะตามชื่อรายการนะ 96.5 อัปเดตนะเราก็จะได้มีเรื่องเหล่านี้นะครับให้กับทุกท่านก่อนที่จะออกบ้านไปทำธุระต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้แบบเผื่อไปพูดคุยกับคนในบ้านหรือแบบบางคนก็เนาะช่วงนี้เปิดเทอมแล้วพี่บอยคุณผู้ฟังคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของปัจจัยการแบบกินอยู่อย่างเดียวไงบางทีมันมีเรื่องค่าเทอมมันมีเรื่องค่าชุดนักเรียนมันมีเรื่องค่าชุดลูกเสือแม้ว่าตอนนี้นโยบายกระทรวงศึกษาใช่ไหมเขาบอกว่าชุดลูกเสือไม่ต้องแล้วใส่แค่ผ้าพันคอผูกเขาเรียกอะไรวอกเกิลใช่ไหม
8: วอกเกิลใช่ใช่ผ้าพันคอผูกผมเห็นนะผมเห็นที่โรตัสน้อมจิตนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาซื้อชุดนักเรียนให้เด็กนี่เยอะมากนะ
9: ครับ
8: โดยเฉพาะที่โรตัสเนี่ยนะครับคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าหลังจากซื้อแล้วเนี่ยเขาก็มีแผนกตรงที่รับปักชื่อนามสกุลให้กับเด็กๆด้วยนะโอ้โหแถวยาวมากๆนะครับส่วนที่ราคานะฮะชุดนักเรียนเนี่ยมีตั้งแต่ราคา100ปลายๆไปจนถึง500บาทนะฮะ
9: ใช่ครับนะฮะยิ่งชุดเล็กยิ่งแพงครับนี่ในฐานะลูกอยู่อนุบาล
8: ทำไมอ่ะ
9: เขาบอกว่าปริมาณในการทำชุดคือเด็กเล็กๆต้องยอมรับว่าบ้านเราถ้าเห็นตัวเลขถ้าจำไม่ผิดนะปีที่แล้วเนาะ คนก็เกิดน้อยนะฮะ 400,000 กว่าคนเองเด็กเกิดใหม่ใช่ไหมครับคนก็มีลูกน้อยลงแหละมันเลยทำให้จากแต่ก่อนเนี่ยปริมาณคนที่เกิดเนี่ยมันเยอะมันก็จะสามารถตัดให้ไอชุดที่เป็นแบบเด็กเล็กเนี่ยมันเยอะ
8: ตบโต๊ะเลยคือถั่วราคามันถั่ว
9: ถูกใช่ครับก็คือมันถูกต้องแหละตามที่บอยบอกเลยคือว่าคือพอเด็กเกิดน้อยเนี่ยจะไปเอาผลิตออกมาเยอะๆมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าบางทีมันขายไม่หมดจะเก็บไว้ขายปีหน้าผ้าหรือว่าวัตถุดิบต่างๆมันก็มีการเสื่อมสภาพไม่เหมือนในระดับประถมมัธยมที่พี่ๆเขาอาจจะแบบถูกไหมเขาแบบเยอะจำนวนเยอะกว่าน้อง
8: ๆ
9: ก็เลยทำให้ชุดเด็กเล็กๆครับยิ่งแพงๆครับคือเอาง่ายผมแชร์ได้ว่าอย่างเนี้ยลูกผมตัวเขาโตขึ้นเนี่ยเทอมนี้ต้องซื้ออีก2ชุดชุดละเอาคร่าวๆนะชุดแค่เสื้อกับกางเกงไม่รวมปักนะครับก็เกือบ 1,000 บาทนะต่อชุดนี่คือเฉพาะชุดนักเรียนนะโอ้โหแพงมาก
8: เราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยใช้ปริมาณเสื้อผ้าใช่ไหม
9: ใช่น้อย
8: ชิ้นน้อยคือปริมาณน้อยมันน่าจะถูกแต่ไม่ใช่เว้ย
9: อันนี้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมแชร์ได้เพราะผมเพิ่งไปซื้อชุดกับลูกมาผมถามนั่นแหละครับถามไม่บอกแบรนด์แล้วกันก็คือผู้ผลิตนี่แหละครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงกว่าชุดพี่ๆประถมจังเลยทำไมแพงกว่าพี่มัธยมอ่ะอ
8: ๋
9: อก็เด็กมันเกิดน้อยอะค่ะก็จะไปตัดให้เยอะๆเหมือนพี่ๆเขาก็ไม่ได้ก็เอาเป็นว่ามันก็จะแพงหน่อยนะคุณพ่อนะผมก็อ๋อถึงบางอ้อว่าคือมันบัดตัดใจเห็นไหมพอเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของคนเกิดน้อยลงมันเชื่อมโยงกันได้หมดมันเป็นองคาพยพเดียวกันคนที่อาจจะมีลูกเราปาดเหงื่อนะ
8: ปาดเหงื่อตัวเองในวัยเด็กบ้างไหม
9: นึกถึง
8: ตัวเองในวัยเด็กบ้างไหมว่าคือแรกๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปร้านตัดนะตอนนั้นสมัยเราเนี่ยมันยังไม่มีคือต่างจังหวัดด้วยจะไม่มีร้านขายชุดนักเรียนอะไรที่แบบเป็นกิจ
9: การสำเร็จรูป
8: ต้องไปร้านตัดเท่านั้นนะครับเราอ่ะมักจะสะกิดถามพ่อร้านนี้เขาตัดเนี่ยเขามีกระเป๋ารับไหมเขาทำกระเป๋ารับให้ด้วยไหมจำได้ว่า
9: ถูก
8: จำได้ว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นกางเกงที่แบบมีกระเป๋ารับด้วยเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่เป็นเทรนด์เป็นที่ต้องการของเด็กๆมากเลยนะแล้วไปคุยกับเพื่อนได้แล้วไปอวดกับเพื่อนได้นี่กางเกงเรามีกระเป๋ารับนะ
9: เอาไว้ใส่เหรียญเอาไว้ใส่เหรียญ
8: ใช่ไหมกระเป๋ารับสังเกตไหมกระเป๋ารับอยู่ตรงไหน
9: มันจะอยู่ฝั่งขวาด้านบนใช่ไหมมันจะอยู่แบบสมมติว่าถ้าเราแบบ
8: ติดกับ
9: ไม่ใส่เข็มขัดครับ
8: ติดกับเข็มขัด
9: กระเป๋าข้างบน
8: ใช่นั่นแหละกระเป๋ารับ
9: เออยุคนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะคุณผู้ชม
8: ไม่รู้มีหร
9: ือ
8: เปล่า
9: ใครติดตามนะแต่คือผมลูกยังอยู่อนุบาลไงยังไม่รู้แต่ว่าถ้าแบบคนที่อยู่ระดับประถมมัธยมมันมีแน่ๆแหละนะครับอ่ะแชร์กันหน่อยคุณผู้ฟังใครที่แบบซื้อชุดให้ลูกอะไรแบบนี้นะลองดูไหมเขามีกระเป๋ารับไหมคุณสัชิมาเลยคุณอัชระไม่รู้ยังมีแบบน้องๆในวัยนี้หรือเปล่า
8: ผู้หญิงเขาก็มีเทรนด์อย่างนี้เหมือนกันกระโปรงที่มีกระเป๋ารับ
9: ผู้หญิงก็มีใช่ไหม
8: มี
9: ก
8: ็มี
9: โอ้นะแต่ต้องเข้าใจแหละว่าแต่ผมก็ยัดโตมายุคที่แบบรองเท้าเราต้องเปลี่ยนกันทุกปีทุกเทอมเพราะว่า
8: ให้เครดิตเขาหน่อยนะ
9: มีเบรกเกอร์อะไรพวกนี้เขาจะมีแข่งกันเนาะแต่ว่านันยางนี่คือเป็นเบอร์หนึ่งของนักเรียนนักศึกษาไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็แตกลายไปผลิตอย่างอื่นแล้วเนาะเผื่อนันยางจะเข้ารายการเราก็ได้นะครับขายของ
8: ก่อนคู่ละ100-200นะเมื่อก่อน
9: ใช่ครับ
8: เดี๋ยวนี
9: ้400บาทครับ
8: เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้ว400
9: ก็400บาทครับเพิ่งเห็นพอดีก็ประมาณ400ถามว่าแพงขึ้นไหมก็แพงขึ้นตามวัตถุดิบแหละแต่ก่อนนะจำได้ว่าใช่คือแค่เขาเปลี่ยนได้สีไอ้ตัวลายยี่ห้อเขาด้านข้างอ่ะจากแต่ก่อนตอนแรกถ้าแบบออกมาใหม่เป็นสีเทาหลังๆออกมาก็จะมีสีน้ำเงินใช่ไหมมีสีเปลี่ยนสีตามแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนตามเขาซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะครับถึงว่าสมัยก่อนเด็กๆนี้พ่อกับแม่บ่นแล้วคือจะเปลี่ยนอะไรทุกเทอมอะไรอย่างนี
8: ้
9: ตอนนี้พอมีลูกเข้าใจแล้วนะครับโอ้เลยฮะเดี๋ยวเราว่ากันต่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแขกเรารอก่อนนะฮะตอนนี้น่าจะยังไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก่อนไหมพี่บอยคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวพูดคุยเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจกันแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงต้นเบรกแรกมานะฮะแล้วก็เอาบ้านเราหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกเรื่องการที่ทางรัฐบาลเนี่ยเชิญคือผมก็ไม่อยากใช้คำว่าเจ้าสัวเนาะผมเอาคำว่าผู้บริหารที่เขาเรียกว่าเป็น
8: Big
9: ตระกูล
8: CEO.
9: ดัง
8: ๆ Big CEO ดีกว่า
9: Big CEO ที่เขาเรียกว่าเป็นตระกูลดังๆอ่ะไปกินข้าวกันเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโอ้โหเราต้องบอกเลยว่าคือชื่นมื่นเลยนะครับหลังจากที่นายกเนี่ยคุยกันนะครับกับบิ๊กซีโอนะแล้วก็ก่อนอันนี้เอาบรรยากาศก่อนนะครับตอนที่ระหว่างที่แบบนายกเนี่ยเดินทางมาถึงเนาะที่ทำเนียบรัฐบาลนะถึงไทยคู่ฟ้านะฮะแล้วก็เดินผ่านวงของนักข่าวนะครับคือนักข่าวก็พยายามถามแหละนู่นนี่แต่ว่าเจ้านายกก็ต้องไปเนาะเพราะว่าบิ๊กซีโอเขารออยู่เนี่ยก็ได้จะบอกนักข่าวว่าเฮ้ยอยากสัมภาษณ์จังเลยอยากสัมภาษณ์สักครึ่งชั่วโมงจังเลยอะไรอย่างงี้นะนักข่าวก็หมั่นไส้นะนักข่าวบอกว่าแหมลงมาเดี๋ยวสัมภาษณ์สักชั่วโมงอะไรอย่างง
8: ี้เอาไหม
9: นะคือก็เอาไว้ว่าแบบเนี่ยก็มีบรรยากาศแบบชื่นมื้นแต่ตอนเดินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยที่เชิญมาคุยเนี่ยก็มีประเด็นก็คือทางนายกแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็อยากจะสอบถามเนาะแล้วก็พูดคุยกันเปิดใจว่าเอ๊อยากให้รัฐบาลเนี่ยยุติโครงการไหนยังไงไหมถ้าอยากปรับปรุงเรื่องนโยบายในอนาคตเนี่ยยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งก็ได้มีการหารือกันไปนะครับประมาณ2ชั่วโมงพี่บอย
8: มันเป็นการประชุมภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง
9: ครับนะฮะ
8: เป็นการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนนะฮะโดยตรงเลยนะครับสำหรับเพื่อที่จะถ้าพูดเป็นทางการเนาะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอ่ะนี่มันทำให้เห็นชัดอะไรรู้ไหมคุณอาจารย์เต้ยเห็นชัดว่าคือรัฐบาลเนี่ยนะมีหน้าที่ในการบริหารจริงๆแต่ส่วน คนที่ขับเคลื่อนประเทศอ่ะคือนายทุน
9: ใช่
8: คือนักลงทุนนะ
9: ใช่ครับ
8: ก็คือเมื่อวานกลไกในการขับเคลื่อนประเทศจริง
9: ใช่เมื่อวานนี้ถ้าแบ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่เชิญมานะฮะก็คือเป็นในภาคธุรกิจเนี่ย10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญนะฮะแล้วก็ถ้าเอาชื่อเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะคือเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่แค่แบบตระกูลดังอย่างเดียวนะคือเขาแบ่งเป็นกลุ่มเนาะอย่างที่บอกว่าเขามีทั้ง3สถาบันทั้งกกร.แล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมีทั้งประธานกรรมการหอการค้านะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยนะฮะสถาบันการเงินนี่มากันครบเลยนะฮะนี่คือมีทั้งแบบธนาคารกรุงเทพเนี่ยเมื่อวานนี้อาจารย์กอบศักดิ์ภูตระกูลก็ไปนะฮะแล้วก็กสิกรไทยนี่เป็นคุณคัตติยาอินทรวิชัยนะครับส่วนทางไทยพาณิชย์เป็นคุณสารัตรัตนาพรนี่นะไปก็ไล่ไปนะส่วนกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยผมคุณทุกคนนะครับคุณธนินทร์เจริญวนนท์นะฮะ
8: แล้วก็แน่นอนเชิงโครงสร้าง
9: ุณสุประชัยก็ไปด้วยนี่ก็ไป2คนเลยนะ
8: คือ
9: เจริญโภคภัณฑ์นี่ไปทั้งประธานอาวุโสแล้วก็รองประธานอาวุโสคิดดูแล้วกัน CP ไป2คนน่ะนะฮะเออนะอ่ะส่วนไม่ใช่2คนอย่างเดียวเขามีอีกคนนึงก็คุณพักพลงามรักอันนี้เป็นบริหารด้านปฏิบัติการก็ไปด้วยคิดดูว่าเบอร์1เบอร์2ไปแล้วมีเบอร์ผมก็ไม่อยากใช้คำเบอร์3ไงคือก็เอาให้เป็นหนึ่งในประธานผู้บริหารด้านปฏิบัติการเนี่ยคุณพักพลก็เป็นหนึ่งในปัจจัยในการดำเนินนโยบายของ CP คือเจริญโภคภัณฑ์ไปแค่3คนนะฮะ CP อ่ะโอ้โหนะแล้วก็มีในส่วนของเวทาโกด้วยนะครับเป็นคุณวสิทธิ์แต้ไพสิทธิพงศ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็ดูแลกลุ่มธุรกิจต่างประเทศส่วนไทยเบเวอเรจนะครับคุณปนศศิริวัฒนวัคดีเนี่ยไปเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของทางสยามคูโบต้าด้วยนะคูโบต้าที่ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่นะคือเห็นว่าเขาขายแค่เครื่องยนต์ทำการเกษตรนี่ใช่ว่าแบบสตุ้งสตางเขาไม่น้อยเหมือนกันนะเขาส่งออกทั่วโลกนะครับเขาไม่ได้เหรอคุณวราพรโอสถานุพันธ์ไปเองนะครับส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีทั้งเดลต้าใช่ไหมอันนี้คุณสัมพันธ์ศิลปนาถนะครับก็ไปเองนะครับซีเกตนะครับตบคุณนรเชษฐ์แท้ตั้งนะครับ
8: อ
9: ินโดรามาเวนเจอร์นะครับคุณเดี๋ยวนะผมทราบผมมาพี่ขอพนักคุณอาลกนะครับโลเฮียนะครับ
8: ครับ
9: แล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้ไปกันครบเลยโตโยต้าคุณกลินสารสินไปเอง
8: โอ้ครับ
9: นะฮอนด้าคุณอิสรภาพอู่โชธนานนท์ชาติโชธนานันท์ขออภัยครับนะฮะแล้วก็มีไม่ใช่แค่ฝั่งรถญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะรถที่เป็นรถจีน Great Wall Motor ก็ไปนะคุณคันชิตชัยสุโภก็ไปด้วยนะครับ
8: น
9: ี่ไปกันหมดเลยธุรกิจพลังงานแน่นอนนี่เป็นกลุ่มใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจบ้านเรานะครับก็คือ Gulf Energy ให้เดาตัวเป้งๆไปเลยประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับ
8: คุณสารัต
9: น์รัตนวดีนะครับ
8: คุณสารัตน์ลงมา
9: ใช่ครับแล้วก็มีปตท.นะครับอันนี้เป็นคุณคงกระพันธ์อินทราแจ้งนะฮะปัญจาครับนะคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์นะครับนี่ไปเลยนะฮะแล้วก็มีบีกริมด้วยบีกริมคุณนพเดชกันนสูตรน
8: ะครับบีกริมมีทายาทมานะฮะ
9: ใช่ครับนะฮะส่วนธุรกิจโรงแรมนะครับอันนี้เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานที่เป็นเครือโรงแรมใหญ่หรูแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็ต้องไปเนาะเครือดุสิตธานีนะฮะเป็นทางคุณประชุมตันติประเสริฐสุขอันนี้เป็นตัวแทนไปนะครับ
8: ครับยังเห็น
9: และ
8: ยังเห็นมีคุณเวทินด้วยนะค
9: ุ
8: ณเวทิตคุณเวทิตโชควัฒนาจากสหพัฒนพิบูลมหาชน
9: ครับ
8: นะฮะ
9: นี่นะฮะและส่วนของธุรกิจเวลเนสนี่เป็นแน่นอนกรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS นะครับเป็นแพทย์หญิงบรมพรปราสาททองโอสถนะครับนี่ท่านไปเองเลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีทั้งสภาสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยนะครับปูนซีเมนต์ไทยชอการช่าง
8: อ
9: ันนี้ผมมาเป็นตัวนี้ไปแล้วนะเป็นชื่อบริษัทไปแล้วกันนะครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์นะครับ WHA Corporation
8: คุณจริพรจารุกรสกุล
9: ครับผมธุรกิจค้าปลีกนี่ต้องไปแน่นอนนะฮะห้างต่างๆนะครับที่บรรดาประชาชนชาวไทยทุกเจเนอเรชันชอบเดินกันคุณแม่ผมก็ไปเดินนะครับเซ็นทงเซ็นทันเดอะมงเดอะมอลนะฮะมาหมดครับอันนี้ก็เป็นคุณชนวัฒน์จิราธิวัฒน์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเซ็นทันพัฒนาแล้วก็ทางเดอะมอลกรุ๊ปนี้ส่งเป็นคุณสุภลักษณ์อัมพุชมาเองซึ่งตอนเดินลงมาหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เดินมากับนายกนี่คือคุณสุภลักษณ์เดินคู่กันมาเลยนะ
8: อ๋อ
9: เดินลงมา
8: แบบอยู่เหมือนกันนะฮะ
9: ยิ้มแป้นเลยแล้วก็นายกบอกว่าวันนี้ควงสาว
8: ไม่ใช่แค่นั้นนะบอกว่าฟังจนหูชาเลยครับนายอันนี้ก่อนพา CEO เดินขึ้นตึกสันติไมตรีไง
9: ใช่ครับนะฮะมากันหมดเลยนะฮะจริงๆมีของทางคุณโยธินด้วยนะจาก WTA ก็มานะครับคุณเมื่อวานนี้ถ้าเห็นในส่วนของโต๊ะประชุมเมื่อวานเนี่ยผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเนี่ยโต๊ะใหญ่เหมือนกันนะนี่คือแบบโอ้เป็นวงใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกใช้เวลาพูดคุยประชุมกันนะฮะเมื่อวานนี้เหมือนกับมีหนึ่งคนที่ไม่ได้มาบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้มานะก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับไม่ได้มาเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่า
8: จริงๆมีชื่อใช่ไหมจริงๆมีชื่อ
9: มีชื่อด้วยครับนะฮะก็เลยเมื่อวานเลยมีแค่ทาง BDMS มาเฉพาะท่านนั่นเองนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็คือทางบำรุงราษฎร์เนี่ยไม่ได้มีตัวแทนเข้าร่วมด้วยนะครับนี่แหละก็เมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พูดคุยกันอยู่2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกว่าทางนายกเนี่ยโอ้วันนี้ มีการพูดคุยกันแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะหลังจากที่พูดคุยกับทางผู้ประกอบการกันไป2ชั่วโมงนะครับแล้วก็บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยพบกับบรรดาภาคเอกชนเพื่อจะตอบคำถามว่ามาตรการนโยบายไหนที่ตอนนี้โอเคแล้วนะครับหรือว่าไหนที่มันรู้สึกว่ามันไปไม่ได้แล้วต้องยุติแล้วนะครับคือมันก็มีหลากหลายนโยบายที่อาจจะต้องสะท้อนกันมาหน่อยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเนาะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเข็มทิศให้นโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยได้แบบมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปถูกต้องตามที่ภาวะสถานการณ์โลกต่างๆเนี่ยมันเดินการไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับแล้วผมคิดว่าณวันนี้การให้การสื่อสารว่ามันก็เป็นการพูดคุยกันซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนาะซึ่งสื่อมวลชนซึ่งภาคเอกชนเนี่ยให้ประเด็นหลักเลยที่ตอนนี้ถ้าสะท้อนออกมานะครับอยากจะให้รัฐบาลช่วยแบบหาทางออกให้มันเร็วที่สุดนะครับแม้ว่ามันเป็นปัญหาแบบไม่ใช่แค่บ้านเราที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตพลังงานโลกนะครับซึ่งมันสะท้อนผลกระทบไปทั้งหมดเลยเพราะว่าภาคเอกชนบางอย่างเขาก็เจอทั้งเรื่องของการส่งออกถูกไหมค่าขนส่งเขาก็เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับ
8: ฉ
9: ะนั้นถ้าจะมีการแก้ประเด็นเร่งด่วนก็คือเรื่องของวิกฤตพลังงานโลกนี่แหละเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่แบบอยากจะดึงดูดนะการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะแนวโน้มการย้ายฐานผลิตและห่วงโซ่อุปทานต่างๆเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยซึ่งไทยอ่ะมีความได้เปรียบตรงในแง่ของการเดินทางต่างๆก็ต้องยอมรับเนาะว่าโลเคชันของประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันได้เปรียบนอกจากนี้นะครับยังมี6ประเด็นสำคัญด้วยครับพี่บอยคุณผู้ฟังนะฮะก็คือเรื่องของการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดซึ่งตอนนี้ทางภาคเอกชนเนี่ยเร่งลงทุนในเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อรองรับภาคเกษตรนะครับและลงทุนในพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์และเรื่องของการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับเพื่อตอบโจทย์วิถีพลังงานโลกสมัยใหม่เพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกแหละเราคุยกันเนาะการที่เราเจอสถานการณ์พลังงานน้ำมันที่มันแบบเราไม่รู้หรอกมันจะขึ้นไปสูงแค่ไหนยังไงนะคนก็เปลี่ยนมาใช้รถยานยนต์ไฟฟ้า EV หรือว่าทางเลือกมาใช้ไฮบริดเพื่อจะลดประหยัดพลังงานในการใช้น้ำมันให้มันเยอะขึ้นก็ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางภาคเอกชนเขานำเสนอนะครับว่าผมบอกอีกสัก2อันแล้วกันนะก็อีกหนึ่งงานสำคัญตอนนี้ไม่อัพสกิลไม่เพิ่มสกิลเรื่องของการลงทุนในคนที่สามารถใช้เทคโนโลยี AI คือ AI มันมาเราปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนใน Human เราต้องลงทุนใน Artificial Intelligence ก็คือ AI ควบคู่กันไปด้วยมันจะเป็นการตอบโจทย์ในการทั้งการรองรับสภาวะของโลกของเรียกนะการรับสมัครงานต่างๆใช่ไหมรวมถึงการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจให้มันขับเคลื่อนไปได้โดยเฉพาะในภาวะแบบนี้ที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วหลายๆบริษัทต้องปลดพนักงานต้องมีการจ้างให้ออกเพราะว่าการมาของ AI แต่ท้ายที่สุดถ้าเอาลงลึกจริงๆเนาะผมว่าถ้าใครติดตาม 96.5 อัปเดตในหลายๆรายการเนี่ย CEO Vision หรือว่ารายการของอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีพูดในแนวเดียวกันก็คือว่า AI มาก็จริงแต่คนก็ยังคงอยู่เพราะว่ายังต้องมีเรื่องของเอทิกต่างๆที่คนเนี่ยที่จะใช้ AI ได้ดีเนี่ยจะได้เปรียบคนที่ไม่เคยใช้เลยฉะนั้น AI มาแทนแต่ถ้าคนที่มาควบคุมดูแลไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยใช้มันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไม่ได้ฉะนั้นคนที่ใช้ AI ไปเป็นเนี่ยก็เหมือนตอบโจทย์อย่างเงี้ยนะครับเป็นการอัพสกิลแล้วก็เติมทักษะให้กับแรงงานไทยไปด้วย
8: ครับ คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ที่วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างอาจารย์ปริญญาหอมอเนกหรือว่าจะเป็นอาจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะครับมาให้ความรู้หรือว่าแอนดี้หลิว QIT Insight Cyber นะทั้ง3ท่านเนี่ยคือเขาพยายามที่จะย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการระมัดระวังเรื่องของข้อมูลเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลจากการใช้ AI นะครับเพราะว่า AI เนี่ยเขาจะรับรู้ข้อมูลจากที่เราเนี่ยเข้าไปเจเนเรตใช่ไหมครับเข้าไปพร้อมหรือว่าเข้าไปเจเนเรตแล้วให้ประมวลออกมาเท่ากับว่าตรงนั้นเนี่ย AI เขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราเนี่ยให้เขาเป็นใช่ไหมครับพอเรียนรู้จากสิ่งที่เรียนรู้จากสิ่งที่เราให้เขาเป็นเสร็จเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะอยู่กับตัวเขานะซึ่งในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์หรือว่ายกตัวอย่างเช่นข้อมูลภายในบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินบริษัทเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้ AI เข้ามาเจเนเรตเพราะว่าอะไรที่มันเป็นความลับของชั้นบริษัทเนี่ยมันจะรั่วไหลได้นะฮะเพราะว่าถ้าต่อไปเนี่ยมีคนอื่นวิเคราะห์หรือว่าอยากรู้ข้อมูลของบริษัทคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะถูกปรากฏให้เห็นนะฮะถูกเผยแพร่ไปซึ่งในบางอย่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะถ้าสอดคล้องกับสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์เต้ยได้พูดใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอผ่านเวทีในการประชุมระดับบิ๊กซีโอของคุณอนุทินที่คุณสุภชัยเจียรวรานนท์ใช่ไหมครับเขาได้เสนอ5วาระสำคัญเพื่อเปลี่ยนอนาคตเศรษฐกิจไทยโดยชูธงการสร้าง AI Government เป็นแห่งแรกของโลกผมไม่แน่ใจว่าความพร้อมของประเทศเราตอนนี้มีแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องอัพสกิลกันให้เยอะมากนะครับซึ่งคุณสุภชัยเองอ่ะเขาก็มองว่าอันดับแรกเลยอ่ะคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างที่อาจารย์เต้ยได้บอกเมื่อสักครู่นะว่าเรื่องของการอัพสกิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเสนอให้บรรจุเป็นหลักสูตรเลยนะคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าให้บรรจุเป็นหลักสูตร AI และเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นวิชาพื้นฐานในระบบการศึกษาและสร้างระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพนะฮะคือสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มแล้วก็เสนอให้ดึงดูดบุคลากรทักษะสูงจากทั่วโลกglobal talent นะครับและกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา R&D ในไทยใช้จุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาจารย์เต้ยว่าเป็นไปได้ไหม
9: คือผมว่าถ้าในมุมมองความคิดในส่วนตัวผมนะฮะก็ผมว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นคือไอ้เราอะ
8: ระหว่างทางใช่ไหมเราพูดถึงระหว่างทางนะ
9: ใช่ผมว่าไอ้ตัวระหว่างที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะแบบให้เขามาลงทุนอย่างเดียวเนาะถ้าเราสามารถพัฒนาเรื่องของการทำแบบคือผมพยายามเอาเชื่อมโยงง่ายเหมือนจีนเนี่ยครับถ้าเขาโดนแบนจากอเมริกาถูกไหมไม่ให้ใช้ชิปไม่ให้ใช้ Google ไม่ให้ใช้ Facebook อะไรต่างๆเขาก็ไม่ใช้เขาก็พัฒนาของเขาขึ้นมาเองคือผมว่าแนวทางนี้เป็นหนึ่งแนวทางถ้าสมมติเราเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาเพื่อสร้างไอ้ตัวที่เป็นแบบระบบประมวลผลหรือแบบเอาง่ายๆว่าให้มันเป็นแบบเหมือนที่เป็นการต่อยอดไปสู่หัวใจหลักของ AI ต่างๆที่มันเชื่อมโยงต่างๆเนาะเหมือนที่คุณสุภชัยนำเสนอนะครับในมุมมองของสุภชาตินะฮะก็คิดว่า
8: โอเคเลย
9: ผมว่ามันน่าจะดำเนินการในแง่แบบเราต้องสร้างเองได้ด้วยไม่งั้นเราจะต้องไปพึ่งพาต่างประเทศเนาะแต่ระหว่างทางแหละมันต้องพัฒนาทั้งศักยภาพเรื่องของการองค์ความรู้ต่างๆให้คนไทยเรามีความรู้การใช้ AI ต่างๆเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานต่างๆแต่ทั้งนี้ผมว่าปลายทางสุดท้ายถ้าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ในแบบที่มันเป็นแบบนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของคนไทยที่คนไทยเป็นเจ้าของอ่ะอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐแหละเพราะว่าอยู่ต้องยกตัวอย่างจีนเขาก็มีรัฐบาลเป็นตัวตั้งใช่ไหมในการดำเนินการต่างๆเขาก็ชวนภาคเอกชนมาลงทุนซึ่งถ้าทำได้จริงๆเหมือนที่ในส่วนของการนำเสนอต่างๆเนาะที่เมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐเอกชนมาเจอกันเนี่ยผมว่าผมเชียร์นะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแล้วมันจะสามารถทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเราสร้างได้มันจะเป็นสิ่งที่มองไปถึงอนาคตว่าเยาวชนลูกหลานเราเนี่ยเขาก็ต้องมาซัพพอร์ตต่อฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกเจเนอเรชันที่เขามาช่วยทำอะไรตรงนี้ไปเราจะไม่ต้องรอการที่เราต้องพึ่งพาองค์ความรู้เหล่านี้ซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องแบบดำเนินมาจากนอกประเทศนะที่ไม่ใช่ในประเทศนะเหมือนที่แบบผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนที่เราคุยเมื่อตอนเบรกแรกครับพออเมริกาแม้ว่าจะไปหาจีนทางทรัมป์ไปหาสีจิ้นผิงแต่สุดท้ายพอทรัมป์กับจีนก็ประกาศเลยว่าไม่จำเป็นต้องใช้ชิปจากอเมริกาอีกต่อไปเพราะตอนนี้เรามีชิปในการทำ AI ของเราด้วยตัวเราเองแล้วเรียบร้อยและจะดำเนินการเหล่านี้บ้าๆก็ว่ากันไปเหมือนตบหน้าสหรัฐไปเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้ถ้าเราสามารถอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นขนาดที่จีนเขาหรอกเราเป็นว่าค่อยๆพัฒนากันไปคือยกตัวอย่างง่ายๆผมขอเชื่อมโยงที่ผมไม่เห็นอย่างตัวยานยนต์ไฟฟ้าของเขาอะมันไม่ใช่เขาทำรถยนต์นะครับชิปในรถต่างๆนานาเขาก็ดึงเอาบริษัทชื่อดังอย่างหัวเว่ยมาทำชิปในรถระบบปฏิบัติการที่อยู่ในรถจีนรถไฟฟ้าหรือรถทุกยี่ห้อของจีนเนี่ยเขาก็มีผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนที่มาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ซึ่งเอาง่ายผมยกอย่างแล้วกันเป็นแบบโทรศัพท์จีนนะฮะมีจูหรือมีซูอะไรเงี้ยครับคือแบบแนวแบบเซี่ยวมี่อะไรเงี้ยเขาจะมาช่วยทำชิปทั้งหมดให้เลยนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาก็จะเอาเทคโนโลยีเนี้ยถ่ายทอดไปให้กับบริษัทรถยนต์ในเครือหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมวงการของเขาเซี่ยวมี่จริงๆเขาก็มีรถยนต์ของเขานะครับสวยด้วยโอ้โหเป็นรถแบบสปอร์ต รู้เลยแหละแต่เขาอ่ะก็ไม่ได้ผลิตแค่ของเขาอย่างเดียวเขาก็ส่งไอ้ตัวระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยก็ส่งไว้ให้ Geely ส่งไว้ให้ Great Wall อะไรเงี้ยครับเขามีการพัฒนาร่วมกันฉะนั้นถ้าเราสามารถทำอะไรเหล่านี้ได้นะครับผมว่ามันจะทำให้ประเทศไทยมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มั่นคงยั่งยืนอย่างที่เราได้ยินกันมาโดยตลอดแหละฉะนั้นผมก็เชียร์นะเชียร์เลยแหละเชียร์อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างโดยเร็วแหละไม่งั้นถ้าเราไม่รีบดำเนินการนะพอเทรนด์โลกมันเปลี่ยนเราจะไม่ทันกับเขานะฮะ
8: เหมือนที่ในช่วงสัปดาห์ผ่านมาเนี่ยที่ทางโฆษกทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมฮะได้มีการออกมาแถลงเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เปิดเสรีนะฮะยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะอยู่นะครับแต่ว่าพยายามที่จะปลดล็อกบางอย่างเพื่อที่จะลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในเรื่องของบางเงื่อนไขนะเพื่อเปิดโอกาสให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะฮะได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจถ้าเพียงแค่กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอะไรอ่ะโครงการอะไรนะคนละครึ่งนะฮะ
9: คนละครึ่งพัส
8: คนละครึ่งพัสอย่างเดียวเงี้ยมันไม่พอไม่ทันนะฮะมันคงต้องให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะซึ่งการลงทุนเนี่ยก็ต้องทำให้กฎระเบียบหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันต้องได้รับการเรียกว่าปลดล็อกลดความซ้ำซ้อนอย่างที่รัฐบาลเนี่ยออกมาเปิดเผยซึ่งในความผิดพลาดนะฮะที่มีการนำเสนอข่าวในช่วงประมาณวันอังคารหรือวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะทางคุณอนุทินก็ได้ออกมาขอโทษแล้วใช่ไหมนะฮะและต่อมาเนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างคุณรัชดาธนาดิเลกเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าเหมือนกันนะว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติเนี่ยประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42โดยร่างกฎดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวเนี่ยดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่าธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเข้าไปกำกับดูแลแบบเข้มงวดนะฮะตรงนี้ก็เพื่อที่จะต้องการลดความซ้ำซ้อนนะฮะของขั้นตอนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะคุณเต้ยนะผมก็เห็นด้วยแต่ว่าอย่าไปแบบฟรีหรือว่าอะไรนะอย่าไปแบบถึงขั้นแบบที่ว่า
9: เปิดเสรีใช่ไหม
8: เปิดเสรีไปเลยอย่างนั้นน่ะมันจะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยจะทำมาหากินอย่างลำบาก
9: ใช่ครับจริงๆแล้วผมว่าบ้านเราที่ต้องเร่งแก้เร่งด่วนเนี่ยนะก็คือข่าวที่เราคุยกันไปก่อนเมื่อเบรกแรกนั่นแหละเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ย
8: อันนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านเราเลยนะถ้าคอร์รัปชันน้อยปุ๊บต่างชาติก็มั่นใจในบ้านเรานะ
9: ใช่ครับ
8: กล้าที่จะเข้ามาลงทุนแล้วก็มันก็เป็นผลดีต่อภาพรวมในเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะครับ
9: แล้วเป็น6ข้อที่ทางภาคเอกชนนะก็ได้มีการนำเสนอมาด้วยว่าเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดเอ๊ะบ้านเราจริงๆไม่มีไหมมีแค่องค์กรใช่ไหมในการปราบปรามคอร์รัปชัน
8: เป็นองค์กรใช่เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันถ้าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเนี่ยก็คืออย่างองค์กรอิสระนะฮะปปช.ปปง.นะฮะอะไรเหล่านี
9: ้เป็นมูลนิธินี่ใช่ไหมมูลนิธิต่อต้านการทุจริตใช่ไหม
8: ก็มันก็ภายใต้องค์กรที่ถูกขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนนะครับ
9: นะฮะจริงจริงเรื่องนี้ถ้าปรับได้ทำได้จริงๆนะโอ้ยผมว่าเราก็จริงๆได้ยินตั้งแต่แบบเป็นเด็กเลยนะเราก็แบบก็ยังมีอยู่เรื่องนี้คือถ้ามันปรับได้มันทำได้จริงๆมันจะดีมากๆฮะผมก็เชื่อว่าเอาเป็นว่าถ้าเราดำเนินการช่วยกันอย่างจริงใจและจริงจังเนาะมันก็จะทำให้การดำเนินหน้านโยบายต่างๆที่มันสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแหละคือจริงๆหลายนโยบายผมว่าที่ผ่านมาทุกๆรัฐบาลดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องที่แบบพอมันมีเอาง่ายปัจจัยทั้งเรื่องการเมืองการเปลี่ยนแปลงของ
8: รัฐบาล
9: อะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันก็กระทบกันไปพอเปลี่ยนทีก็เริ่มใหม่กันทีมันก็กลายเป็นแบบเซฟจีโร่กันใหม่เรื่อยๆนะฮะมันก็เลยแบบไปไม่ถึงไหนกันสักทีนะครับแต่ว่าก็อ่ะแหละพอถึงเวลาที่อยากให้มันปลดล็อกแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ดำเนินการนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเราก็อยากจะให้ หน่วยงานต่างๆเนาะลงมือจริงจังจริงใจเพื่อพี่น้องประชาชนแหละตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แบบอยากจะให้ดำเนินการจริงๆเพราะว่ามันยากจริงๆเนาะช่วงนี
8: ้
9: มันมีปัจจัยมากมายเลยทั้งในและต่างประเทศกันด้วยครับ
8: ครับเดี๋ยวก่อนไปพักเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆอยากนัดเห็นคุณเต้ยพูดถึงเรื่องของโรงเรียนเปิดเทอมใช่ไหมครับ อยากจะนัดลงรับจำนำมาคุยบ้างก็ดีนะ
9: เออน่าสนใจ
8: เนาะ
9: ดีไหม
8: ลงรับจำนำในกรุงเทพก็ได้หรือว่าในต่างจังหวัดที่เศรษฐกิจค่อนข้างคึกคักเราก็อยากรู้นะว่าความสภาพคล่องของลงรับจำนำเป็นยังไงบ้างใช่ไห
9: มใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยว
8: ประเภท
9: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่เปิดเทอมเต็มระบบแล้วนะครับก็คือทุกโรงเรียนเปิดอาทิตย์หน้าเนี่ยวันจันทร์
8: ใช่ไหม
9: ใช่ครับใช่ครับนะมันจะได้เห็นบรรยากาศว่าเออตอนนี้เป็นยังไงนะฮะทองยังเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ปกครองเอามาจำนำเป็นอันดับต้นๆหรือมีแบบอะไรที่เป็นแบบของผมก็ใช้คำว่าแบบของแปลกๆที่เราไม่คิดว่ามันจะมีคนเอามาจำนำอ่ะผมจำได้ว่าสมัยที่แบบตอนเป็นนักข่าวลงพื้นที่ไปทำเนาะสักแบบ7-8 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยโอ้โหมีแบบแปลกๆเอากระทะเอาตะหลิวเอาอะไรเงี้ยไปจำนำด้วยนะ
8: ยัง
9: ได
8: ้เลย
9: กี่ร้อยก็มีมี
8: สมัยแบรนด์เนมใช่ไหมกระทะตะหลิวที่แบรนด์เนมหน่อยใช่ไหม
9: ที่ดังๆสมัยก่อน
8: สภาพดีๆหน่อยใช่ไหมคร
9: ับ ใช่ที่ดังๆสมัยก่อนนะฮะเออที่แบบความร้อนเร็วเลยตัวนั่นแหละนะฮะก็ไปจำนำกันมาได้แบบ 200-300 ก็มีนะผมยังแบบเออจำได้เลยบอกโ
8: อ
9: ้ตอนนั้นไม่มีลูกไงยังไม่เข้าใจอุ้ยทำไมต้องมาจำด้วยน่ะเออแต่พอถึงเวลามีจริงๆแล้วทุกบาททุกสตางค์มันจำเป็นสำคัญต่อการที่ทำให้บุตรหลานได้มีค่าเล่าเรียนได้มีอะไรไปจ่ายในการที่เขาได้ไปเรียนหนังสือต่อสำคัญจริงฮะ
8: ครับอายไหมปกติไปยืนหน้าโรงรับจำนำเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อายแล้วนะผมก็ไม่อายนะ
9: มันมีอย่างนี้พี่บอยมันไม่ได้เป็นแค่แบบหน้าโรงนั่นแค่ไหนนะเป็นออนไซต์อย่างเดียวออนไลน์ก็มีนะ
8: ออนไลน์ก็มีอยู่ที่ดอกเบี้ยใช่ไหม
9: ใช่ครับอยู่ที่ดอกเบี้ยคือเราสามารถเอาสินทรัพย์ที่เรามีประเมินในเว็บไซต์ถ่ายรูปส่งให้เขาดูนะครับแล้วก็ถ้าโอเคกับเขาเลยนะโอเคกับเงินที่เราได้กับดอกเบี้ยต่าง
8: ๆ
9: ก็ส่งเอาแมสเซนเจอร์มารับนะครับแล้วเงินก็โอนเข้าบัญชีเราเลยยุคนี้มันเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่เราไวมากนะผมว่าประเทศไทยเนี่ยไอ้นวัตกรรมทางการเงินบ้านเรานี่ไม่แพ้ต่างชาตินะครับ แล้วก็มันได้เห็นอะไรแบบนี้ก็คือมันก็ถือว่ามันก็สะท้อนหลายๆอย่างเนี่ยเรื่องของการที่แบบบางทีปากท้องอ่ะผมว่ามันสำคัญจริงๆ คือเงินไม่กี่บาทนะบางคนบอกว่าโอ้ย10บาท100นึงมันจะไปทำอะไรได้ในยุคนี้แต่สำหรับคนที่เขาแบบมีบุตรหลาน
8: กินข้า
9: วกินข้าวมันสำคัญนะครับคือค่าแรงแบบวันละ300อ่ะผมว่านี่มันก็เป็นแบบอะไรที่มันสูงแล้วนะ
8: ผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้คุยกับน้องคนหนึ่งเขาเป็นหนุ่มสารคามนะฮะ
9: โอ้แล้ว
8: เนี่ยอยู่ที่พักเดียวกันกับผมนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทำงานบริษัทคล้ายๆกับว่าเป็นพนักงานภายในบริษัทแล้วก็วิ่งงานด้วยวิ่งงานด้วยเป็นพนักงานฟิตแล้วก็วิ่งงานด้วย
9: อัพแกรดที่เดีย
8: วไม่วิ่งงานก็คือเหมือนเป็นเมสเซนเจอร์ของบริษัทอะครับแล้วก็เป็นพนักงานประสานงานภายในบริษัทเขาลาออกเพราะว่าเขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็มาขายอะไรนะฮะมาขายหมูพวงอะเป็นหมูทอดอะฮะ
9: อ๋อหมูทอด
8: หมูทอด
9: จิ้มแจ่วใช่ไหม
8: กับข้าวเหนียวขายพวงละ20บาทมีในหนึ่งพวงอะมีหมูอยู่3ชิ้นนะหั่นนานๆแล้วเขาเอาไปหมักก่อนในแบบสูตรของเขาที่เขาได้มาเนาะแล้วเขาก็ซีนเก็บไว้แล้วถึงเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาขายปัจจุบันเนี่ยเขาลาออกจากงานประจำนะฮะแล้วเขาก็ขายหมูพวงอย่างเดียวแล้วเขาไปเดินถามร้านส้มตำที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะจะมีอยู่ประมาณในโซนเดียวกันเนี่ยจะมีประมาณ 6-7 ร้านอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะเขาก็ไปถามเลยว่ารับหมูพวงเพื่อเอามาทอดขายไห
9: ม
8: เขาซีนขายแพ็คแบบเก็บอากาศไงนะฮะมีอยู่10พวงใน1ห่ออย่างเงี้ยเชื่อไหมทุกวันนี้คือเขาหารายได้ต่อเดือนเนี่ยสูงกว่าเงินเดือนประจำที่เขาเคยทำต่อเดือนถึง2เท่า
9: โอ้ดีนะดีนะ
8: เนี่ยแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็คือขายเองด้วยหน้าปากซอยคือทำเป็น3ล้อพ่วงไงเป็นมอเตอร์ไซค์3ล้อพ่วงอะครับไปขายตอนเช้าตอนที่คนจะไปทำงานแล้วก็ขายตอนเย็นคนที่กลับบ้านใช่ไหมครับสองพวงพวงละ20 2พวง40ข้าวเหนียว1ห่อรวมเป็น50คือมันทำให้คนมาซื้อ แล้วก็ถือไปมันมีความคล่องตัวมันถือง่ายไปมาง่ายอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยก็ส่งให้ร้านเอาหมูพวงที่ซีนแบบเก็บอากาศอะส่งให้ร้านที่เขาขายส้มตำรับซื้อเหมือนตัวเขาเป็น OEM ด้วย

0: ในตัว
1: อื
0: เอ
1: ม
0: อร้านละประมาณ10 ถุงไอ้10 ห่อ 10 ห่อ 10 ห่ออย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คือเฮ้ยเขาไปได้นะ
1: เ
0: เ
1: ออ
0: เขา
1: อ
0: ไปได้อืมเนี่ย
1: ถูก
0: คือมันไม่ใช่เรื่องของการแค่มองการมองเห็นโอกาสนะคือรู้ว่าเรามีอะไรทําอะไรได้
1: ครับ
0: แล้วก็คือพอชีวิตมันหลังชนฝาใช่ไหมมันก็ต้องทําทุกวิถีทางจนเขาเห็นว่าเห็นทางของตัวเองอ่ะว่าเนี่ยใช่แล้วเขา
1: อื
0: ก็
1: ม
0: ทํามันนะครับ
1: ครับ
0: ผมไม่ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ถามเขาต่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต่อยอดงานหรือว่าธุรกิจของตัวเองไปยังไงจะมีแบรนด์หมูพวงเป็นยี่ห้อโลโก้ของตัวเองเลยไหม
1: น
0: นะฮ
1: ี
0: ะ
1: ่เอออ
0: ันนั้นยังไม่ได้คุยแต่รู้ว่าเขาสักเซสในระดับหนึ่งคือเขา
1: ครั
0: อย
1: บ
0: ู่ได้นะสิ่ง
1: เอ
0: ที่เขา
1: อ
0: ทำอยู่มี
1: อ
0: ภ
1: ื
0: าม ระคอนโดที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นหนี้อยู่เขาก็ส่งทำมันไปเรื่อยๆนะฮ
1: อื
0: ะ
1: ม
0: เนี่ย
1: เออดีไหม
0: คือโอ้เด็กหนุ่มที่แบบว่าอายุประมาณ30ต้นๆเองนะ
1: ค
0: อ
1: รั
0: ื
1: บ
0: ม
1: น
0: คร
1: ี
0: ับ
1: ่อาจจะปีอนาคตอาจจะกลายเป็นเจ้าของแบรนด์หมูพวง
0: อื
1: ม
0: ม
1: อรามอะไรอย่า
0: อง
1: เง
0: ื
1: ี้ยน
0: ม
1: ะสมมติได้ตัวอย่างอะไรอย
0: เ
1: ่
0: อ
1: างเงี้ย
0: อ
1: นะ
0: เอ
1: เอ
0: ออ
1: ใช
0: เล
1: ่ไ
0: ิ
1: หม
0: ศเนี่ยเนี่ย
1: ผ
0: ด
1: ม
0: ู
1: ว่า
0: ส
1: เ
0: ิ
1: รื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่บางทีมายด์เซตของมันอยู่ที่มายด์เซตคนนะครับว่า
0: ครับ
1: แบบที่พี่บอยเล่าให้ฟังผมว่าดีนะมันเข้
0: เ
1: า
0: อ
1: กับ
0: อ
1: ยุคนี้ที่เราไม่จําเป็นต้องมีรายได้ทางเดียวครับ
0: เอ
1: ค
0: อ
1: ือเราไม่ต้องพึ่งพาเฉพาะเงินเดือนประจําหรืออะไรอย่างเงี้ยงานประจําอาจจะทําเต็มที่ของเราอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: รับผิดชอบ
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ดี
0: ใช่
1: แต่ไอ้งานที่เป็นงานพาร์ทไทม์ที่เป็นงานแบบนี้บางครั้งมันก็กลายเป็น
0: กลายเป็
1: โ
0: น
1: อง
0: าน
1: ก
0: ปราะ
1: ส
0: จ
1: หลายๆอย่าง
0: ำ
1: ค
0: อื
1: ือ
0: ม
1: อย่างเอาผมยกตัวอย่างอย่างนักธุรกิจในท้องถิ่นบางคนเนาะ
0: ค
1: คร
0: ั
1: ื
0: บ
1: อก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมครับความตั้งใจแรกคือที่บ้านอยากจะทําล้างอัดฉีดร
0: คร
1: ถ
0: ับครับ
1: ล้างรถนี่แหละนะ
0: อ
1: ค
0: ื
1: รับ
0: ม
1: แต่ปรากฏว่าภรรยามีความรู้เรื่องของการทําเค้กทําขนมเออแล้วมันประกอบกันพอดีก็คือมีร้านกาแฟใช่ไหมให้คนมานั่งเอารถมาล้างนั่งรออ ปร
0: ื
1: าม กฏณปัจจุบันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ธุรกิจที่เติบโตและหล่อเลี้ยงนะครับกลายเป็นร้านกาแฟและขนมเนี่ยแล้วดังมากดังมากเลยในอุดรธานีนะครับผมอาจจะบุ้ยดีเอ่ยชื่อเขาหน่อยแล้วกันก็เป็นร้านเขาเรียกว่าอยู่แถวริมหนองประจักษ์
0: อือ
1: ย
0: ม
1: ู่แถวนั่นแหละนะคร
0: อ
1: ับ
0: ื
1: ร้
0: ม
1: านดังมากๆเลยที่มีร้านอาชีพนะฮะ
0: คร
1: เ
0: ั
1: ป็
0: บ
1: นร้านนั่นแหละนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้คือมีแฟรนไชส์ทั่วภาคอีสานนะครับขอนแก่นหนองคายอะไรแบบนี้กลายจากที่แบบทําอย่างนี้แหละคือทําเป็นธุรกิจเสริมแต่
0: อื
1: กลาม ยว่าพอทําไปสักระยะหนึ่งเขาเกิดกลายเป็นธุรกิจหลักนะตอนนี้นะครับโอ้บียอนคาเฟ่นะนึกชื่อออกแล้วนะครับก็
0: อื
1: กลาม ยเป็นว่าตัวเนี้ยธุรกิจล้างรถก็ยังทําอยู่นะยังทําอยู่แต่กลายว่า
0: จ
1: ต
0: ั
1: อ
0: ด
1: นนี
0: ส
1: ้
0: รร
1: คนที่จะต้องไปเช็คอินริมหนองประจักษ์ไปร้านนี้ก็ต้องไปเนี่ยบียอนคาเฟ่อะไรแบบนี้ครับถือว่ามันก็เป็นเหมือนคล้ายลักษณะที่พี่บอยบอกว่าบางครั้งไอ้ตัวรายได้ช่องทางอื่นที่มันมาเสริมเราพอณวันหนึ่งมันถึงจุดที่มันกลายเป็นรายได้หลักปั๊บนะมันอาจจะผันตัวเขาอาจจะผันตัวจากขายหมูพวงไปเพิ่มเติมแบบเป็นเจ้าของร้านส้มตำขายอะไรก็ได้นะผมว่ามันอาจจะกลายเป็นอย่างนั้นแบบไม่ต้องเป็น OEM อีกต่อไปก็
0: อ
1: ค
0: ัน
1: ือ
0: นี้
1: สุดท้ายก็คือตั้งเจ้าของเป็นเจ้าของร้านได้เลย
0: อันนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมเนี่ยเขาเรียก
1: ครับ
0: ยุคกิกอีโคโนมี
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: น
0: ไหม
1: ี่
0: เมื่อ
1: เล
0: ก่
1: ย
0: อนเรามองว่าคนที่มีความมั่นคงเนี่ยมาจากการทำงานในบริษัทใหญ่ๆที่มีสวัสดิการดีเงินเดือนสูงๆแล้ว
1: อืม
0: เกษียณออกไปแล้วมีเงินเกษียณบำเหน็จบำนาญแต่ยุคนี้ไม่ใช่ยุค
1: น
0: น
1: ี
0: ี้
1: ่
0: คือคนที่สามารถหาเงินได้ในหลายๆทางจนกระทั่งชีวิตเกิดความมั่นคงอันนี้
1: ใช
0: แหล
1: ่
0: ะอันนี้มันคือเทรนด์ในยุคนี้เลยนะ
1: อื
0: แบ
1: ม
0: บ
1: ถูกต้องนะ
0: อ
1: คร
0: ื
1: ับ
0: ม
1: เพราะว่าเอาง่ายบางทีในโซเชียลมีเดียในอะไรเงี้ยคนเรามันเป็นภาพลักษณ์ไง
0: ครับ
1: มันก็ต้องมีนิดนึงเรียกว่าติดโซเชียลใช่ไหมติดโซเชียลนะติดแกรมเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไง
0: ครั
1: แ
0: บ
1: ต่เชื่อเถอะบางทีติดแกรมเราเห็นบทเรียนมาเยอะแล้วว่าไอ้ติดแกรมเนี่ยปรากฏว่าเอ้าไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาแล้วกลายเป็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วคือไอ้ที่เห็นรวยๆนี่มันไม่รวยจริงนี่หว่าอะไรเ
0: ค
1: ง
0: ร
1: ี้
0: ั
1: ย
0: บ
1: สู้คนที่เขาเป็นคนที่ทํางานแบบเนี่ยเหมือนที่พี่บอยเล่าให้ฟังขายหมูพวงใช่ไหมแล้วผมว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาทําแล้วเขามีองค์ความรู้ต่างๆเขาขายความรู้เพิ่มเติมด้วยนะวิธีการหมักสูตรน้ําหมักอะไรของเขาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบลักษณะธุรกิจต่อยอดไปได้ด้วยฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังผู้ชมฟังอยู่นะก็มีไอเดียแบบนี้ไปต่อยอดได้นะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเออฟังแล้วก็แบบเดี๋ยวไปชวนพี่บอยคุณผู้ฟังไปยืนกินหมูพวงเนี่ยนะ
0: ได้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ดูด้วยว่าร้านเป็นไงโอเคอ่ะ 8:50 นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นะ
1: ครับ
0: ครับครับ
2: 96.5อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
0: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับ
1: ครับผมนะฮะนี่คุณผู้ฟังก็มีโอ้นี่คุณเชษฐียะทักทายจากญี่ปุ่นเลยนะครับสวัสดีครับคุณเชษฐียะเห็นมีข่าวนี้ด้วยนะญี่ปุ่นแผ่นดินไหวหรอมีเห็นข่าวว่าแผ่นดินไหวด้วย
0: มีผมเห็นข่าวแวบๆอยู่เดี๋ยวหาให้นะคร
1: ับ นี่ไงญี่ปุ่นแผ่นดินไหว
0: 6.3 6.4
1: ประมาณนี้ครับแล้วก็มีการเตือนเฝ้าระวัง after shock นะจนต่อเนื่องจนถึงเนี่ยวันจันทร์นี้ด้วยนะครับถ้าสถานการณ์เป็นยังไงเผื่อคุณเทธยะอยู่รู้สึกได้อะไรยังไงก็ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยเนาะเผื่อจะได้อัปเดตกันแบบสดๆเลยนะครับ
0: ครับมีคุณประภาพรนะครับพิมพ์สิมทักทายมาสวัสดีค่ะนะครับ
1: มีหลายคนก็ทักทายยามเช้านะครับก็เป็นว่าก็เจอกันได้ทุกๆเช้าวันเสาร์นะครับ 96.5 อัปเดตนะครับกับผมเต้ยสุประชาแล้วก็พี่บอยชันเดชบัวหันนะครับ
0: ครับอ่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์1ข่าวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังหรือว่าอาจารย์เต้ยหรือว่าผมเองนะครับนะฮะใครที่มองหายานวดคลายเส้นอยู่นะเพราะปกติเนี่ยบางทีฟังวิทยุนานๆ นะนั่งฟังนานๆปวดต้นคอนะฮะทักโคเชปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงอะไรเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานหรือว่าขับรถทางไกลแค่ไหนนะครับให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะฮะเป็นต้นตำรับวัดโพเนี่ยช่วยดูแลคุณผู้ฟังได้นะครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมนาโนนะฮะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกนะฮะไม่เหนียวเนินหนักมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะวันนี้เพียง999บาทนะคุณผู้ฟังรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดนะครับยังไม่พอแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดนะครับฟังอย่างนี้แล้วนะครับสนใจโทรไปสอบถามได้นะครับคุณผู้ฟังครับที่02-114-3990 02-114-3990 นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: นะฮะคืออาจจะไม่ใช่แค่นั่งฟังอย่างเดียวเนาะบางคนฟังบนรถไงขับรถไปด้วยขับรถด้วยยามเช้าๆแบบนี้จะไปทำธุระปะปังนะฮะแบบขับรถเสร็จปั๊บอุ้ยปวดไหล่ปวดบ่านะสุกายะช่วยได้นะครับ
0: ผู้ฟังคือเรานี่มีทุกระดับนะอาจารย์เต้ยนะครับมีทั้งตั้งแต่คุณอรุณเนี่ยคุณอรุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยนะฮะอย่างคุณอรุณโพพงเนี่ยแล้วก็มีคุณผู้ฟังบางท่านที่ขับรถนะทั้งแกร็บทั้งแท็กซี่นะครับแล้วก็มีทั้งผู้ประกอบการ SME ด้วยเรียกว่ามีทุกระดับนะจะทักจะทายจะคุยเนี่ยบางทีเนี่ยหลากหลายอารมณ์มาในคอมเมนต์เนี่ยบางทีก็นะฮะก็ทำให้คนคิดได้นะครับ
1: บางทีก็มาคือไม่ต้องดูได้เยอะนะครับฟังดูรายการอาจารย์วีระก็ได้นะครับ
0: โทรเข้ามา
1: ทุกระดับจริงๆนะฮะคือก็เอาง่ายว่าแบบ ก็อยากให้เป็นรายการที่เป็นพื้นที่ที่แบบมาแชร์เรื่องของข่าวสารต่างๆรวมถึงอัปเดตข่าวสารทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมถึงความรู้บางอย่างเนาะถ้าแบบเรามีอัปเดตอะไรยังไงก็จะมาอัปเดตกันนะครับเป็นก็ฝากคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านติดตามกันไปด้วยเนาะเพราะว่าบางทีก็เชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเราอาจจะรู้เยอะกว่าเราด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเราด้วยนะครับเพราะบางทีเราอาจจะแบบในมุมเราเนาะแต่วันนี้ก็จะแชร์แบบกลางๆบางทีคุณผู้ฟังอาจจะมีความคิดเห็นที่แบบฟันธงมาก็น่าสนใจเหมือนกันก็พูดคุยกันได้ฮะเราเปิดทุกพื้นที่อยู่แล้ว
0: ครับส่วนใหญ่คุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆแล้วบังเอิญว่าเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานของคุณผู้ฟังนะฮะแล้วบางเรื่องเนี่ยพอมันเป็นข้อมูลที่ถูกนำเสนอออกไปเนี่ยผู้จัดหรือว่าดีเจเนี่ยเขาไม่ได้ไปมีประสบการณ์ไม่ไปได้อยู่ข้างหลังคุณผู้ฟังที่เห็นอยู่หน้างานนะฮะ บางทีเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนใช่ไหมแต่พอคุณผู้ฟังเนี่ยคอมเมนต์ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมปุ๊บเนี่ยก็ให้ถึงบางอ้อนะฮะแล้วก็กระจ่างขึ้นมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ฟังเนี่ยคอมเมนต์หรือให้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่เขาติดตามอยู่ไงมันทำให้เรื่องนั้นน่ะกระจ่างได้มากขึ้นมีข้อมูลที่คอยซับพอร์ตชัดเจนมากขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าช่วยกันทำหน้าที่สื่อ
1: ใช่คือต้อง
0: ใช้คำว่า
1: ถูกต้องไม่แล้วยิ่งเรามีประเด็นเรื่องอะไรนะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ใครเห็นเนาะเรื่องอินฟูท่านหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: เรื่องที่แบบว่าไปเอาภาพและเสียงจากสื่อที่เขาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมาทำแล้วก็ตัวเองมาตัดแค่แบบเหมือนไปสัมภาษณ์เองอ่ะใช่ไหมพี่บอยเห็นในข่าวไหมไปอินฟูในแบบนะฮะก็ไม่ได้ลงพื้นที่ไปทำข่าวเองปรากฏว่าตอนนี้โอ้เป็นประเด็นกันทั้งสมาคมสื่อก็ออกแถลงการแล้วสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยที่เขาเพิ่งเปิดตัวกันไปนี่ถึงขั้นต้องออกแถลงการประเด็นเรื่องนี้ว่าจะอยู่ยังไงที่แบบในการทำงานที่มันไม่กระทบกันเพราะว่าต้องเข้าใจว่าประเด็นนี้มันเป็นปัจจัยที่คนที่เขาเป็นอาชีพสื่อจริงๆอ่ะมันเงินเดือนมันน้อยนิดมากครับต้องบอกจริงนะเอาง่ายเงินเดือนแบบ10,000-20,000นะฮะถึงจะรวมโอทีแล้วก็ไม่เกิน3หรอกนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปฉกเอาคอนเทนต์ที่เป็นเอ็กซ์
0: ค
1: ลูซีฟคอนเทนต์มาแล้วมาตัดโลโก้ออกเงี้ยแล้วก็ตัดสลับไปมาเหมือนตัวเองไปลงพื้นที่แล้วกลายเป็นว่าเนี่ยตอนนี้อินฟูท่านนี้ก็โดนขุดไปยันถึงว่าส่งกำไรให้กับสรรพากรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยคือโอ้เขาบอกกำไร30 ล้านเนี่ยนะไม่ได้ลงพื้นที่ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะเห็นสำนักข่าว Next News เขามีการเปิดเผยกันออกมาแล้วแบบโอ้โหไม่ได้ลงพื้นที่ทำข่าวกำไรตั้ง30 กว่าล้านเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เราเห็นแล้วแหละอย่างน้อยๆคือเราก็อยากให้ประเด็นเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นเนาะอย่างการเราแชร์กับคุณผู้ฟังผู้ชมคืออย่างน้อยๆเราก็คุยกันแบบเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อนๆกันนะครับเราจะไม่มีการแบบไปฉกฉวยเอาอะไรตรงนี้มานะฮะยืนยันอย่างนี้เลยนะ
0: ครับเสน่ห์ของวิทยุเนี่ยคือสดเร็ว
1: ต้อง
0: แล้วก็ย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายก็คือสามารถที่จะคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าเหมือนเป็นคู่หูเป็นเพื่อนอะแล้วคุณผู้ฟังก็คุยกับเราได้ด้วยนะฮะมันจะต่างกับสื่อที่คุณผู้ฟังรับเพียงอย่างเดียวแต่จะคอมเมนต์คุยกับเขาจะคุยกับคุณผู้ฟังหรือไม่เนี่ยไม่รู้แล้วเป็นตัวตนจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าถ้าวิทยุนะฮะได้ยินแบบแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังคงความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจรรยาบรรณถูกไหม
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นจริยธรรมจรรยาบรรณในการทำหน้าที่สื่อแหละในฐานะที่เป็นรายการที่อยู่ภายใต้เครือของเอ็มคอร์ดสมทเนาะเราก็ยังมีประเด็นเหล่านี้ให้กับทุกท่านไปด้วยยังไงก็ติดตามไปแหละครับถ้ามียังไงชุกช่องทางจะทางแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กก็ได้หรือว่าทางวิทยุช่องทางไหนก็ได้นะครับก็มาเจอแล้วพูดคุยกันนะครับ
0: ครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะที่ส่งเข้ามาเราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยววันนี้เจอกับคุณเต้ยต่อในครบ
1: ช่วงเย็น
0: เรื่องของสัตว์นะครับ
1: ใช่ครับช่วงเย็น5 โมงเย็นนะครับ
0: ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
6: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว

0: ที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดโดยผลปรากฏว่ากลุ่ม40คนไทยมี6คนมีหมายจับติดตัวเป็นบุคคลตามหมายจับของสน.และสภ.ต่างๆในคดีครั้งเก่าเจ้าหน้าที่จึงอายัดตัวนำตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีส่วนอีก15คนโยงบัญชีม้าพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงหลายคดีซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของแก๊ง call center จากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤติการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สงบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยคนไทยรู้ดีคอร์รัปชันเต็มเมืองแนะอย่ายอมต้องกำจัดดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้สัมภาษณ์ในรายการทางสถานีวิทยุ FM 100.5 สมท.หลังมีผลประเมินหน่วยงานองค์กรที่พบการทุจริตคอร์รัปชันในไทยว่าคนไทยทุกคนรู้ดีคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองใครๆก็ไม่พอใจเพราะเวลาไปติดต่อขออนุมัติอะไรต้องเต็มไปด้วยสินบนไม่แค่คนไทยที่รู้ต่างชาติก็รู้เวลาที่มาประเมิน CPI จัดอันดับความโปร่งใสร่วงลงทุกปีอยู่หลังประเทศลาวซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังบอกเองว่าเป็นเรื่องน่าอายแต่เราพูดกันปากเปล่าไม่มีการแก้ไขจริงจังกกต.จึงจัดให้มีการสำรวจว่าใครต้องจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานไหนบ้างจ่ายอะไรพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเป็นที่มาทุกวันนี้สินบนเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจและเกิดความไม่ยุติธรรมการค้าที่จ่ายสินบนไปยอมเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและควรยอมรับขอให้ทุกหน่วยงานเปิดใจว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นใครเจออย่ายอมรณรงค์ทุกคนอย่ายอมต้องร้องเรียนไปยังปปช.ปปง.ปปท.สตง.หรือแอปแอค AI ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไม่ต้องเปิดเผยตัวตนจากนั้นปปช.ปปท.จะอาสาเข้ามาตรวจสอบทุกการร้องเรียนและอยากฝากไปยังเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองรัฐมนตรีขอให้เปิดใจไม่ใช่มาปกป้องช่วยกันกำจัดคนโกงให้หมดไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของหน่วยงานประเทศไทยฝนเพิ่มเกือบทุกภาคกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7ระบุว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง i

0: iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
9: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมสระ2569นะครับก็เป็นประจำครับทุกๆวันเสาร์พูดคุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมระพงษ์แจ้งจิตนะครับสวัสดีครับพี่เจครับ
11: สวัสดีครับคุณระพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
10: วันที่13พฤษภาคมวันพืชมงคลที่ผ่านมา
11: ครับ
10: ก็หลายคนใจจดใจจ่อผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่จะเข้าใจพิธีนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะพี่เจเพราะว่า มันโอ้โหเขาเรียกว่าไงนะจริงๆเป็นวิธีที่ให้ความสำคัญเรื่องของประเทศที่มีความเป็นเกษตรกรรมนะครับมากที่สุดนะครับในประเทศอย่างบ้านเรานะก็มีการทำพิธีเหมือนกับในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องสวนไร่นานะครับเรื่องของการเสี่ยงทาย ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจนะครับคนที่ทำมาหากินโดยเฉพาะในภาคของเกษตรกรรมก็ถือว่ายังคงเป็นวิธีที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะพี่เจนนะปีนี้ก็มีเช่นเดียวกันในช่วงวันพุธที่ผ่านมาครับมัน
11: คือเราเป็นคนเมืองคนกรุงนะเราอาจจะไม่คิดว่ามันอาจจะไกลตัวพูดง่าย
10: แต่วิธีทำอยู่ในเมืองกรุงนะ
11: ใช่ก็คือพระองค์ท่านอยู่ก็คืออยู่ใกล้พระองค์ท่านก็อย่างนี้แหละธรรมดาแต่ว่าต้องเป็นพิธีระดับกษัตริย์ทำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นมงคลให้กับเกษตรกรในบ้านเราใช่ไหมเรื่องนี้ผมว่าเป็นทุกปีสืบทอดมาเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่เห็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปต่างจังหวัดนะผมเห็นบางคนนะก็ยังติดตามมาขอเมล็ดพันธุ์เป็นมงคลในการปลูกข้าวคือเรื่องพวกนี้พูดยากเราไม่อยู่ในฟิลของเกษตรกรเราไม่รู้เกษตรกรที่เขาโอ้ยแสวงหาเมล็ดพันธุ์ข้าวกันนะแล้วลงไปผสมกับข้าวที่จะปลูกเมล็ดนะจะลงพันนะแล้วก็ถือเป็นมงคลในการปลูกข้าวเพราะจริงๆแล้วยอมรับว่าเกษตรกรบ้านเราก็จะเจอปัญหาความไม่แน่นอนสูง
10: ครับ
11: บางทีน้ำแล้งบางทีน้ำท่วมอย่างเงี้ยเขาก็หวังให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีมีมงคลมาช่วยให้กำลังใจอ่ะผมว่าอย่างนี้นะนี่ก็ต้องยอมรับว่าเราต้องมีวิธีการแบบนี้แหละแต่พูดถึงผมปีนี้ผมจะได้ยินข่าวเรื่องพระโคเยอะเลยเพราะคนจะพูดเรื่องว่าเอ๊ะพระโคกินอะไรปีนี้แต่พอบอกว่าพระโยกินเหล้าก็กินเหล้ามาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยผมก็ฟังคนเมาเรื่องนี้เยอะมากผมก็เออ
10: ใช่
11: แต่ก็คือเราก็ต้องเข้าใจถึงบริบทของการแปลมันมีคำหมายเนี่ยอะไรเงี้ย
10: ก็โคปีนี้กินไม่ได้กินแต่เหล้าอย่างเดียว
11: ใช่เรากินเหล้าทุกปี
10: มีภาพเรื่องเหล้ากันเยอะเพราะว่าเออทุกปีเป็น
11: ใช่
10: แล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเอาไงใช่ไหมว่าเป็นเครื่องดื่มที่พระโคเสียงทายนะครับนอกจากพระโคจะกินเหล้าดื่มเหล้าแล้วเนี่ยนะฮะก็มีกินถั่วกินน้ำนะพระโคปีนี้นะครับกินถั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้านะครับก็บอกว่าพระอาหารพระสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีเหล้านี่หมายถึงว่าเรื่องของการคมนาคมนะครับการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับมันก็เป็นคำทำนายนะครับแล้วก็ทางนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของพญาแลกนานะครับก็มีการเสี่ยงทายผ้าได้6คืบก็มีการพยากรณ์ว่าอาจจะน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับก็เป็นคำทำนายที่ผมใช้คำว่าจริงๆก็เป็นกลางๆอ่ะนะเพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจมันก็ไม่ได้ถึงแก่บางทีอาจจะมีบางจังหวะบางช่วงที่อาจจะไม่ค่อยดีแต่ก็ยังมีอย่างอื่นมาทดแทนมาชดเชยในทำนองนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีการประชาชนที่มาร่วมพิธีก็จะมาเก็บเมล็ดพันธุ์ในทำนองนี้นี
11: ่ก็ท่านนายกไปเก็บด้วยนะปีนี
10: ้ท่านนายกไปเก็บด้วยเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็ปีนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นช่วงศักราชแห่งการทำเกษตรนะครับโอ้โหก็ฝนตกหนักมากนะเห็นว่ามันมีมรสุมเข้าได้ไงพี่เจมส์มันก็เลยม
11: ีเช้าวันที่13เนี่ยผมไปพอดีไปประชุมข้างนอกในเมืองนะ
10: ครับ
11: ฝนตกหนักมากหนัก
10: ใช่ๆ
11: ทางด่วนเนี่ยผมก็เอ้ยพี่ดีจะเปิดจะมีปัญหาหรือเปล่านะแต่ก็หยุดนะ
10: ครับ
11: ม
10: ัน
11: ก็หย
10: ุดครับก็ถือว่าปีนี้ผ่านพิธีสำคัญไปเรียบร้อยนะครับก็รอดูไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมปีนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่นะครับมีเรื่องที่น่าสำคัญแล้วก็น่าจดจำแล้วก็ที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็ได้นะครับ2ประเด็นด้วยกันในต่างประเทศเรื่องนึงในบ้านเราเรื่องนึงในต่างประเทศคือการเดินทางมาเขาเรียกว่าพากันมาทั้งองค์คาพยพไม่แน่ใจว่าเป็น CEO หมดประเทศอเมริกาเปล่านะมากันแบบว่าอุดเยอะมากนะให้หลังนั้นไม่นานนะครับประเทศไทยเราเองก็ให้ความสำคัญกับ CEO เช่นเดียวกันนะครับก็มีการเชิญ CEO ระดับท็อปของประเทศที่รันเศรษฐกิจไทยมาด้วยเช่นเดียวกัน ประเด็นที่จะคุยกับพี่เจในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเดินทางมาเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเลื่อนมาเนื่องจากมีสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับก็ให้ว่าจริงๆจะต้องเดินทางมาก่อนหน้านี้แต่ที่เซอร์ไพรส์คือว่าผมไม่คิดว่าเขาจะแบบโอ้โหมีการเชิญ CEO ระดับท็อปๆของโลกนะไปร่วมทริปครั้งนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับให้ความสำคัญเลยว่าคือไม่ใช่มาแค่ประธานาธิบดีมาทั้งบริษัทของอเมริกันที่พอไล่เรียงดูเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีซัพพลายเชนอยู่ในอเมริกาทั้งนั้นเลยนะฮะทีมคุกนะครับของ Apple นะครับ Elon Musk SpaceX นะครับของนะครับธุรกิจ Nvidia มานะครับคือเกือบจะหมดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันและเกี่ยวข้องกับจีนทั้งนั้นเลยโอ้โหดูภาพหลายคนก็วิพากษ์ว่านี่หมอบขนาดนี้เลยนะถ้าเป็นตั้งวงนัมมี่นี่ก็หมอบใช่ไหม
11: ไม่ใช่
10: แบบน้อมน้อมเลยอ่ะผู้ใจเขาก็ท่านสีก็เปิดการต้อนรับได้อย่างยิ่งใหญ่หลังการนะพี่เจษ
11: ผมคิดว่าตอนแรกก็มีคนไปพยายามตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสีจิ้นผิงจะมารับไหมหรือว่าอะไรแบบคือจะมีความสำคัญในการดูแลยังไงว่าแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำก็คือคนนักธุรกิจระดับถ้าอยู่ในถ้าคุณในตลาดทรัพย์ก็จะเข้าใจพวกกลุ่ม S&P 500พวกกลุ่มท็อป10ท็อป20ไปหมดอ่ะ
10: มา
11: เป็นคือต้องยอมรับว่าก็เป็นเค้าเรียกหมุดหมายสำคัญของทรัมป์เหมือนกันนะถ้าการที่ขนไปอย่างนี้ก็คือเพื่อสร้างน้ำหนักในการเยือนครั้งนี้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็มีความคืบหน้าในการเจรจาแต่ผมคิดว่าอเจนดาที่ไปแม้ว่าจะพูดเรื่องความขัดแย้งระหว่างตัวเรากลางอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีเรื่องธุรกิจปนมันเป็นไม่ได้ที่จะคุยเรื่องเดียวใช่ไหมครับซึ่งทางทีก็เตรียมเรื่องไต้หวันอยู่แล้วล่ะ
10: ครับใช่
11: แต่เป็นก็คือมีอเจนดาอยู่ในมือแต่ว่าแน่นอนก็ต้องจะไปจบเรื่องของธุรกิจเรื่องใหญ่ซึ่งก็ดีผมว่ามันทำให้ภาพของการในการค้าหรือความการค้าที่เกิดขึ้นมาช่วงสองปีหลังเนี่ยมันค่อยๆแผ่วลงบ้าง
10: มันเหมือนนำเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเหมือนกับมาให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นแทนที่ท่านสีจะคุยแต่เรื่องไต้หวันอเมริกาอย่าสนับสนุนนะยังไงก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของจีนก็กลายเป็นว่าเฮ้ยไม่เป็นไรท่านสีเอางี้ผมพานักธุรกิจมาโหเป็นเกือบร้อยคนอย่างเงี้ยนะแล้วระดับท็อปๆของโลกเนี่ยว่าคุยเรื่องเศรษฐกิจกันดีกว่าเรื่องสงครามให้ว่ากัน
11: จริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที
10: ่น่าสนใจนะพี่เจถูก
11: ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่เอาเรื่องนี้ไปคุยเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าคุยด้วยกันเท่าไหร่ผมว่า
10: ใช่ไหม
11: ก็ต้องมี
10: เรื่องจะคุย
11: แล้วก็จะมีผลสำเร็จในการเจรจาอยู่บางเรื่องเช่นอาจจะขายเครื่องบินได้หรือมีการเปิดช่องทางการค้าได้บ้างอะไรเงี้ยต้องคลายแรงดันกดดันหน่อยไม่งั้นมันมีปัญหาส่วนเรื่องที่เสียยอมคุณศรีไม่ยอมยอมรับว่ามีการสนใจตัวกลางคือเห็นด้วยนะการที่จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อะไรพวกนี
10: ้ก็
11: พูดประมาณนั้นผมว่าก็ถือว่าระดับหนึ่งถือว่าสำเร็จใช้ได้แหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีบทสรุปทั้งหมดชัดเจนขนาดที่ว่าจะได้อะไรและใครเป็นยังไงมันก็แค่เหมือนประนีประนอมกันหน่อยแล้วคุยกันไว้ว่าอย่างนี้นะอย่าไปไกลกว่านี้นะอะไรประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าที่คุณพูดเมื่อกี้เรื่องซัพพลายเชนสำคัญเพราะจีนเนี่ยเขาก็แคร์ซัพพลายเชนและแคร์การกันแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องยอมรับว่าโรชัมก็ไม่ใช่คนที่จะแบบว่าพูดปุ๊บวันนี้แล้วพรุ่งนี้เหมือนเดิมอาจจะไม่เป็นได้ไม่รู้เหมือนกัน
10: ไม่เชื่อว่าน่าจะไม่เชื่อว่าจะเชื่อได
11: ้กลับไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นพลิกไปพลิกมาก็เป็นบนระดับเขาเป็นธรรมดา
10: อย่างนี้มันมองได้ไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือประโยคนึงที่ทรัมป์พูดในตอนที่พบท่านสีจิ้นผิงแล้วก็ออกสื่อก็คือว่าเหมือนกับสหรัฐกับจีนเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประเทศที่กุมอำนาจของโลกไว้คือด้วยวาทศิลป์ของนักธุรกิจอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้พูดว่าอเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกไม่ได้พูดทำนองคือพูดทำนองเหมือนให้เกียรติจีนด้วยว่าเบอร์หนึ่งของโลกคือเราสองคนเบอร์หนึ่งของโลกคือสองประเทศนี้สองประเทศนี้ต้องเหมือนกับว่ารันเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันไม่ใช่มานั่งแข่งแย่งกันว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่พูดไปจีนเนี่ยกับก่อนหน้านี้มันคนละเรื่อง
11: ใช่ใช่ที่จริงๆแนวคำพูดอย่างเงี้ย
10: ครับ
11: แต่ยิ่งพูดก่อนเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วจะได้ไหมจะไปเยียนอเมริกาอะไรเงี้ยก็บอกว่าโลกดิจิทัลมันใหญ่เกินไปที่จะอยู่คนเดียวแล้ว
10: ใช่
11: แต่ผมว่าวาระสิ่งอันนี้สำคัญแล้วก็ทำให้เห็นว่า เฮ้ยอยู่มาทะเลาะกันแบบนี้เรามีที่อยู่ตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีซีเนอร์จี้ที่ดีอ่ะมันก็ทั้งโลกก็จะไปด้วยกันได้หมดซึ่งอันนี้เขาพูดตั้งแต่แรกแล้วตอนไปครั้งที่แล้วที่สีอิมพีไปเยี่ยมแม็กไปเยือนอเมริกานะใช่ไหมแล้วรอบนี้มาทรัมป์ก็ต้องลดลาวาสองมาแต่ว่าผมก็คิดว่าณวันนี้ก็ยังเห็นแค่เรียกแสงสว่างปลายอุโมงค์น่าจะพอไปได้แต่ทั้งหมดก็ต้องดูอย่างนี้ไปจะหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนมีอะไรที่เคลื่อนไหวหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามที่เรายุบเจเจจาแบบนี้บ้าง
10: คือแบบเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดเหมือนกับโอ้จีนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จะไม่ต้องพึ่งพาจีนมีการจำกัดการนำเข้าสินค้าบ้างมีการกำหนดโควต้าบ้างมีการขึ้นอัตราภาษีบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วพอไปไล่เรียงดู CEO แต่ละท่านที่เดินทางไปพร้อมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ธุรกิจ 80-90% ต้องพึ่งจีนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเราเคยคุยกันว่าท้ายที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยหลังบ้านนะธุรกิจเขาทำมาหากินกันเป็นปกติกับธุรกิจจีนเป็นเรื่องแต่หน้าฉาจะไปนั่งทะเลาะกันเพื่ออะไรพอภาพวันนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าท้ายที่สุดของเรื่องนี้คือมันก็ต้องสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องของสงครามการค้าเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็ได้ชัยชนะทั้งสองฝ่ายหรือโลกใบนี้มันก็จะอยู่ได้ง่ายขึ้นนะพี่เจ
11: ตุมาเหมือนก็เหมือนกับถ้าเรามองบ้านเรา
10: ที่ต้องพึ่งเขาแล้วพี่จะไปทะเลาะกับเขาทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจ
11: ก็เรียกสร้างแรงต่อรองเพราะว่า
10: โอนไม่จะเอาอะไรมาต่อรอง Apple ก็บริษัทการผลิตก็อยู่ที่จีนพี
11: ่คือถูก
10: แล้วแล้วเอิร์ธก็อยู่ที่จีนใช่มั้ยครับพี่ Nvidia Boeing ก็ยังต้องขายจีน
11: ที ่ผ่านมา
10: อยู่อะไรเงี้ย
11: ผ่านมาอเมริกันเขาไปเน้นเรื่องการทำเรื่องอาวุธซะเยอะไปเน้นโฟกัสเรื่องการทำธุรกิจอาวุธเยอะ
10: ก็เลยต้องใช้ว่างั้น
11: แล้วก็ไม่ได้พัฒนาเรื่องแรงงานหรือเทคโนโลยีในการผลิตเป็นจีนนะ
10: คร
11: ับจีนเนี่ยผมคิดว่าหลายท่านท่านฟังคงเคยไปเยี่ยมจีนบ้างอ่ะทุกคนเคยไปจีนอยู่แล้ว
10: คร
11: ับ กระบวนการผลิตจีนเดี๋ยวนี้มันล้ำไปเกินที่จะ
10: มันล้ำแล้วมันไม่ได้ใช้คนแล้วพี่มันใช้คน
11: ถ้าพื้นแบบนี้เนี่ยใช้ AI ใช้เครื่องจักรทำงานหมดเนี่ยไอ้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยมันสู้ไม่ได้หรอกใครก็สู้ไม่ได้งั้น
10: คือเรียกว่าม ีสเกลใช่ไหมสู้ไม่ได้
11: จับใส่โปรแกรมทุกอย่างทำหมดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเงี้ยต้นทุนมันคงที่มันไม่มีเขาเรียกแหละโอกาสที่จะเกิดสภาพลดหลั่นลดถอยไม่มีนี่คือสิ่งที่ผมว่าต้องยอมรับตรงนี้แล้วผมว่าทั้งโลกก็ยอมรับตรงนี้ทีนี้ถ้าถามว่าบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องอินโนเวทีฟเรื่องการพัฒนาเรื่อง
10: อ
11: ะไรนวัตกรรมต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของแมกโรภาพใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยจีนก็ต้องได้มาจนทันในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาใช่ไหมผมว่ามันก็หนีไม่พ้นทีนี้คำถามคือคุณก็ต้องมาดูว่าถ้าคุณจับแล้วเหมือนเราอยู่บ้านเราบอกว่าไอ้โซนนี้เหมาะจะปลูกข้าวโพดตอนนี้หมดจมูกถือมะม่วงก็ต้องใช้ให้มันถูกว่าทรัพยากรตรงไหนเหมาะกับอะไรคือไปนั่งแข่งกับจีนเรื่องพวกนี้มันดีมันก็ไม่เวิร์กแต่ต้อง
10: ม
11: ี
10: ทั้งหมดเอาอะไรประโยชน์ผมว่า
11: แต่ต้องต่อรองว่าเอ๊ะทำยังไงจะไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้เขาคุมไปหมดทุกเรื่องจนทำอะไรไม่เป็นเลยก็ไม่ได้ก็เป็นธรรมดาต้องยกระดับความสำคัญในการเจรจาต่อรองมาอันนี้เป็นบริบทที่ผมว่าปกตินะเพียงแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่สำคัญของโลกอยู่แล้วถ้าเขาเจอกันเนี่ยมันก็มีผลต่อโลกทั้งใบอ่ะใช่ไหมหรือว่าจะเจรจากันแบบไหนอินเดียจริงแล้วมีศักยภาพเรื่องจำนวนประชากรเหมือนกันแต่ว่า
10: คนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้ว
11: แต่ความพร้อมเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่เหมือนจีนซึ่งเขาไปอีกแบบหนึ่ง
10: มันสามารถจะเดินคู่กันได้ไหมว่าประเทศหนึ่งก็อยากจะมีศักยภาพทางด้านทหารอยากจะคุมอำนาจอยากจะไปมีอำนาจเหนือเมืองนั้นประเทศนั้นแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องเศรษฐกิจมันก็ต้องเดินหน้าคู่กันไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมาคานต่อรองซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างเห็นว่าสองเรื่องนี้มันสำคัญทั้งคู่ก็เดินคู่ขนานกันไป
11: มันไม่มีใครปล่อยให้เป็นงั้นคุณมาบอกมันเป็นไม่ได้สมมติว่าคุณมาบอกว่าปล่อยให้เขาทำเรื่องอาวุธคนเดียวหมดเลยแล้วก็เป็นอะไรมีศักยภาพสูงสุดในโลกจนไม่มีใครตามทันเลยเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันก็มีเกิดความไม่สมดุลอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนเศรษฐกิจก็เหมือนกันปล่อยให้จีนคุมคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีการคานกันแล้วก็ดูแลซัพพลายเชน
10: ซึ่งอาวุธกับสงครามแต่ว่าอาวุธกับเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันนะพี่ไปถึงในมุมผมนะผมมองว่าเศรษฐกิจมันจะใช้คำว่าปล่อยจีนไปคนเดียวคงไม่ได้แต่หมายความว่าทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยกันสังเกตได้จากบริษัทและ CEO ที่เดินทางไปจีนรอบนี้เขาก็มีการอธิบายนะบริษัทนี้มันเกี่ยวข้องกับจีนยังไงบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับจีนมันแยกกันไม่ได้อะมันยิ่งกว่าบ้านรั้วติดกันนะพี่เจ แต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้ศพสถานการณ์เรื่องของสงครามเรื่องของอาวุธน่ะคือผลิตไปเพื่ออะไรพี่ ADN ผลิตเพื่อยิงกันทำลายกันเหรอ
11: ทุกคนก็ต้องการ
10: ไอ้กิจที่มันต้องผลิตเพราะทุกคนต้องใช้เงินกินต้องกินต้องใช้ต้องสร้างความแข็งแกร่ง
11: ก็ถูกแต่ว่าเราก็ต้องมองเรื่องอะไรนะความสัมพันธ์ของประเทศมันมีเรื่องของในการอะไรกดดันกดขี่หรือว่าลุกรานมีอยู่แล้วล่ะในปัญหาม
10: ันยังมีต่อมันยังต้องมีต่อไปเรื่องราวเหล่านี้
11: เพราะว่ามันไม่เท่ากันถือว่าประเทศ A ประเทศ B อยู่ใกล้กันแต่ประเทศ A เศรษฐกิจดีเหลือเกิน B แย่เหลือเกินเนี่ยมันก็ต้องมีแรงกระแทกอยู่แล้วว่าเอ๊ะคุณเอาเปรียบผมได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีการต่อสู้
10: ความสมดุลเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหลื่อมล้ำใช่ไหมความเหลื่อมล้ำมันมากเกินไป
11: คือมันไม่เท่ากันเหลือเศรษฐกิจเพียงแต่ว่า
10: แต่ก็ต้องไปลบพุ่งกับเขาไงไม่เท่าก็ไม่ต้องไปลบกับเขาไม่ได
11: ้เอาไม่ต้องลบพุ่งก็ได้แต่ถ้าคุณเสียเปรียบทุกเรื่องหมดอ่ะวันหนึ่งคุณก็โดนปืนอยู่ดีใช่ไห
10: ม
11: ต่างประเทศก็มีแต่ถามว่าอย่างนี้มันก็เป็นใครก็ใครก็จะมีปัญหาเรื่องการปล่อยให้ดุลยภาพหายไปก็ต้องพยายามสร้างดุลยภาพขึ้นมาทีนี้ไอ้พวกสงครามก็เป็นเครื่องมือการต่อรองในการเจรจา
10: คือถ้าจีนเนี่ยจะเอาไต้หวันนะผมเข้าใจได้เพราะเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนจีนก็ย้ายหรืออพยพไปอยู่ไต้หวันหรือแม้แต่ฮ่องกงเองก็ตามแต่การที่อเมริกาจะไปเอากรีนแลนด์อเมริกาจะไปเอาแคนาดาอเมริกาจะไปเอาเวเนซุเอลาจะไปเอาที่มีปัญหาทุกวันนี้คืออิหร่านอะไรเงี้ยมันไม่มีที่มาที่ไปไงพ
11: ี่เฮ้ยแต่ว่าอเมริกาเขาก่อนไปจีนเขาประกาศแล้วนะว่ามีรัฐที่51อะไรมาแล้วนะใช่ปะ
10: ก็น
11: ี่
10: ไงก็นี่ผมคือมันไม่มีที่มาที่ไปอย่างจีนกับไต้หวันกับฮ่องกงอ่ะเข้าใจได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจีนเขาจะเอาที่อื่นนอกจาก2เขตปกครองพิเศษหรือ2หรือทั้งเกาะอะไรเงี้ย
11: คือ
10: บริบทกันนะผมว่า
11: หรือว่าแนวทางของจีนเนี่ยเขามองเรื่องของอาณาเขตอาณาเขตในย่านน้ำทะเลอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ธรรมดานี่เป็นสิ่งที่ผมว่าลอจิกมันก็อธิบายได้ทำไม
10: ใช่ถูกต้องแต่อเมริกามันไม่มีลอจิกไงถ้า
11: คุณจะไปจบอินแอนผมต้องยอมรับว่าอเมริกาก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศอเมริกาทั้งหมดแต่มาจากนายกคนนี้ที่เป็นผู้นำคนนี้เจ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเดินเกมแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็สร้างจุดเปลี่ยนของอเมริกาได้แบบนึงนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่จุดเปลี่ยนที่ชัดเจนถาวรหรือว่ายอมรับคนทั่วโลกมันเป็นเรื่องของการได้เปรียบทางกำลังได้ศักยภาพแล้วก็ไปกดดันเขาไปบีบบังคับเขาเองก็ลำบากอย่างพูดว่าคนเวเนซุเอลาชอบอเมริกาเนี่ยมันพูดอย่างนี้มันก็มีทั้งสองฝั่งช่างชอบ
10: ใช่มันก็มีทั้งชอบทั้งเกลียดบางคนอาจจะผู้นำประเทศตัวเองแต่ก็เลยซัพพอร์ตอเมริกาอย่าง
11: นี้มันก็อย่าง
10: เงี้ย
11: แต่ทั้งหมดผมว่ามันก็คือทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะโอเคถูกต้องที่เศรษฐกิจกับเรื่องอาวุธเรื่องอะไรก็ตามมันมาด้วยกันแล้วแหละการรักษาศักยภาพหรือความสามารถในการควบคุมหรือกำกับดูแลหรือว่าคอนโทรลไอ้ supply chain ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มเศรษฐกิจแล้วก็วางแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องกดดันด้วยอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันที่อเมริกาก็พยายามจะสร้างการกดดันมาเทียบกับจีนเพราะรู้ไงสู้การผลิตจีนไม่ได้แน่ๆก็ต้องสร้าง
10: ไม่ได้ก็ผนวกไปกับเขาเลยก็เหมือนที่พานักธุรกิจไปรอบนี้ก็ถูกต้องถูกไหม
11: แล้วผนวกแล้วคุณว่า
10: แอดเดียนจีนนักธุรกิจจีนบริษัทจีนก็ซื้อธุรกิจอเมริกาเยอะพี่ก็ทราบถูก
11: ใช่ผมจะบอกว่าเขาผนวกโดยไม่มีแต้มต่อทางด้านการทหารเนี่ยคุณว่าอเมริการะยะยาวแพ้ไหมล่ะเศรษฐกิจได้
10: ไม่เราไม่คิดว่าแพ้หรือชนะไม่ได้
11: ไม่ใช่มันก็คือเสียเปรียบมันเขามาเดินด้วยกันโทษนะครับคุณพงษ์ครับเราไปด้วยกันนะครับเราแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่บนเส้นผมขอนะเหมือนกันเส้นแบ่งเนี่ยผมขอบนเส้น
10: เลย
11: อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมไม่เชื่อว่ามันจะแบบโอ้โหฟ้าฟ้า
10: โลกใบนี้ไม่ต้องอยู่แบบนี
11: ้ใช่ไหมมันก็มีไม่งั้นจะทันใหม่ใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าอันเนี้ยมันก็ต้องมีดุลยภาพสองฝั่งเขาอเมริกาเขามองแบบนี้แหละอย่างน้อยก็ต้องเอาเรื่องอาวุธเรื่องการสายพันธุ์การคอนโทรลพื้นที่อะไรพวกนี้เป็นตัวต่อรองหรือซัพพลายเชนเรื่องบางอย่างเช่นน้ำมันเก็บไว้ต่อรองอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วเขาไม่ยอมปล่อยให้มันแบบเสียเปรียบโดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะยังไงก็สู้เรื่องต้นทุนการผลิตไม่ได้อยู่แล้วแน่อันนี้ยอมรับใช่ไหมก็ต้องอย่างเงี้ยสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ใช้พาวเวอร์ของนักธุรกิจที่มีในระดับโลกซึ่งยอมรับว่าอเมริกาตลาดใหญ่สุดในเรื่องของตลาดทุน
10: ใช่โอ้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู
11: ่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยไปเรื่อย3ปี5ปีมันก็จะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆจนหมดอ่ะ
10: รอบนี้ออกไปรอบนี้พี่ว่ามันดูซอฟลงแล้วมันก็ดูไม่แข็งกร้าวเหมือนจากที่เราเคยเห็นระหว่าง2ผู้นําโลก2คนนี้เน
11: า
10: ะ
11: ก็ผมว่าทุกคนก็จริงๆผมก็แอบคิดว่าคงประมาณนี้แหละนะแต่เราไม่รู้จนได้ผมคิดว่าไปแล้วไม่บวกเนี่ยมันไม่ประโยชน์ทั้งคู่อ่ะคือจีนจะไม่ต้อนรับไม่คือไม่ยอมรับข้อเสนอหรืออย่างทุกอย่างนะมันก็ไม่เหลือประโยชน์จีนเขาต้องมีข้อเสนอที่เป็นเทคอ่ะต้องได้บางอย่างกลับไปงั้นสองคนมาเจอกันแล้วคุยกัน 2วันวันนึงมันไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกมั้ยเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยจะมีเรื่องธุรกิจบางทายไปคุยกับท่านนายกเหมือนกันมันก็จะแบบคือไม่ได้มีผลลัพธ์ชัดเจนแต่ว่ามันจะเริ่มมีโมเมนตัมบางอย่างเกิดขึ้นในการเจรจาแบบนี
10: ้โลกมันก็จะดูสงบสุขมากขึ้น
11: หวังว่านะต้องกลับไปดูบินกลับถึงเมกา
10: ถ้าบินกลับไปแล้วความคิดจะเปลี่ยนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันเรื่องของบ้านเรากันบ้างว่ามี2ประเด็นนอกจากเรื่องของการเชิญ CEO ระดับแนวหน้าของประเทศนะครับก็เยอะนะไปจริงๆไปดูในโปสเตอร์เนี่ยเป็น10ท่านแต่บางคนก็ไม่ได้มีภาพในโปสเตอร์แต่ไปดูคลิปวิดีโอที่เป็นข่าวว่ายังมีคนอื่นที่อาจจะเห็นมาแวบๆไม่ได้ถูกโฟกัสมากอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ก็มากันเข้าใจว่าน่าจะครอบคลุมทุกเซกเมนต์ของธุรกิจในบ้านเราอะเท่าที่ได
11: ้เจอสื่อกับ10ภาคธุรกิจมั้งรอบแรกนี่นะฟังดู
10: ก็จะขาดแล้วขาดคุณเจษฎาพรหมจารย์นั่นแหละ
11: ผมตามดูทางข่าวอยู่แล้ว
10: ดูทางข่าวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อใช้ยังไงดีเมื่อท่านได้ไหมท่านได้สิถ้าเป็นอดีตนายกเนี่ยเมื่อท่านกลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปผมเปิดประเด็นอย่างนี้คุณผู้ฟังผมส่งไลน์ให้พี่เจษก่อนจัดรายการเมื่อวานบอกว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อันนี้เป็นโจทย์ที่ทุกคนอยากหาคำตอบนะพี่ว่าไหมเดี๋ยวหาคำตอบกันเบรกนะเดี๋ยวใจเย็นๆพี่เจษใจเย็นเบรกนะหาเบรกนะ
11: เบรกผมเชื่อ
10: ทัศนะเยอะแยะคนพูดถึงเรื่องนี้มากแต่ว่าทัศนะของคุณเจษฎาผมอยากยังไม่มีใครได้ยินว่าพี่คิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะครับ9:32 เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่ครับ
6: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
9: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
1: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อนความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
0: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
10: คุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ 96.5 คลื่นความคิดขอเชิญท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive นาโงย่า SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้นะครับปลายปีนี้ฮะชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดครับ ตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวครับตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกชิราคาวะโกะสร้างความมั่งคั่งให้ชุมชนได้อย่างไรครับชมปราสาทนาโกย่ายิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะให้จุใจพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟดาบานาบานาโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนาโกย่าคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าด้วยนะครับการไปดูจุดเด่นเหล่านี้จะทำให้คุณเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ประสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนจองด่วนครับที่ LINE @thinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะครับ15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับพี่เจเคยไปนาโกย่าผมไม่เคยไป
11: เคยไปแล้วเคยไปแล้ว
10: เป็นเมืองแบบเมืองคลาสสิกใช่ไหมเหมือนเห็นเขาว่ากันนะ
11: ใช่ก็เป็นเมืองวัฒนธรรมเลย
10: นะครับต้องถามว่าเมืองไหนที่พี่เจไม่เคยไปบ้างญี่ปุ่น
11: ไม่ได้ไปเยอะขนาดนั้นไปอยู่บ้าง
10: มาว่ากันในเรื่องของสองเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันไหมพี่ว่า
11: ก็มีความเกี่ยว
10: ข้องภาพมันสอดรับกันในช่วงเวลาที่แบบโอ้โห
11: มันมาคนละกรรมกับวาระเข้าใจไม่เกี่ยว
10: โอ้แต่ทามมิ่งมันโอ้โหเป๊ะมาก
11: ทามมิ่งคือเอาบางทีคนเขาพยายามจะจับโยงกันผมไม่ใช่ไม่เกี่ยว
10: สมัยก่อนตอนคุณทักษิณเป็นนายกก็มีภาพแบบนี้นะ
11: ทามทไม่คุณคนเดียวคุณนายกประยุทธ์ก็ทำเชิญ
10: ก็มีชวนใช่ไหม
11: มีเชิญนักธุรกิจคือปกติเนี่ยผมเวลาคนตั้งประเด็นว่าแม้ทำนู่นทำนี่เหมือนก๊อปปี้ทรัมป์อะไรผมก็ฟังมานะแต่ว่าบางทีไม่ใช่หรอกมันธรรมดาถ้าคุณจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างแล้วคุณไม่ใช้ภาคเอกชนช่วยนะไม่มีทางสำเร็จบอกได้เลยข้อหนึ่งนะเอกชนนี่เอาแค่เราเห็นหน้าตาคนที่เข้าไปทำเนียบเนี่ย
10: โอ้โห
11: 30 กว่าคนเนี่ยต้องยอมรับว่านี่คือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมากในเมืองไทยอยู่แล้ว
10: เขาใช้คำว่ารันเศรษฐกิจประเทศไทย
11: ใช่ใช่ใช่เซกเตอร์พวกนี้แต่ละคนเห็นชื่อชั้นเห็นตัวองค์กรก็รู้แล้วว่าก
10: ราฟเจรวนนท
11: ์
10: จิรัชวัฒน์อัมพุท
11: ธศิริวัฒนภักดีเรียกมาหมดอะ
10: มากันหมดอะ
11: โชคไปโชควัฒนาพวกนี้คือส
10: าขาโชควัฒนาใช่มาหมด
11: แล้วก็มีกลุ่มล่าสุดที่ผมเห็นนะก็มีพวกคังคุณจรีพร WHA ก็มา
10: ครับใช่มีแล้วก็มีกสิกรไทยม
11: ี
10: แบงก์กรุงเทพมาผู้บริหารระดับสูงสุดมาอะไรเงี้ย
11: คือเขาผมว่ามีเขามีหน่วยงานเรียกกรอใช่ไหมคณะกรรมการ
10: ร่วมรัฐเ
11: อกชนอะไรเนี่ย
10: ใช่ครับ
11: คือพื้นมาเสร็จนี้มาขับเคลื่อนใหม่เพราะว่าจริงแล้วถ้ารัฐทำเองเหนื่อยไม่ไหวขับเคลื่อนไม่ได้แล้วก็ต้องมีเอกชนมาช่วยซัพพอร์ตทีนี้วิธีการคือก็ต้องให้ความสำคัญกับเอกชนก่อนแล้วมาคุยกันในการรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ฟังนายกก็ตั้งประเด็นว่าอะไรนะเอกชนพูดอะไรแล้วรับฟังอะไรเนี่ยผมจำได้
10: คือหมายถึงว่าเอกชนมาแล้วเอกชนมีความต้องการอะไรก็บอกมาให้รับซัพพอร์ตอะไรทำนองนั้นใช่ไหมหรือว่าอยากฟังความเห็นเอกชนว่าจะเดินหน้าเศรษฐกิจไทยประมาณไหน
11: ก็ต้องสองประเด็นคืออยากจะทำยังไงคิดเป็นยังไงภาพเอาลูกเป็นยังไงต้องการให้รับซัพพอร์ตอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ผมว่าประเด็นหน้าต่อไปก็คือว่ารับต้องการทำโครงการพวกนี้รับเอกชนซัพพอร์ตหน่
10: อ
11: ย
10: กลับไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไร
11: เมื่อต้องมีคือสมมติตุ๊กตามีคนถามผมบอกว่าสมมติคุณจะขึ้นแวตเป็น 10% สมมติ
10: ก็ต้องคุยออกกันเหล่านี้เน
11: า
10: ะ
11: ก็ต้องคุยคือต้องคุยว่าจะเกิดอิมพิเคชันหรือผลกระทบยังไงอย่างน้อยอ่ะถ้าคุณจะบอกให้ขึ้นราคา 3% เนี่ยเขาบอกให้ใจเย็นๆเพิ่งขึ้นได้ไหมประคองได้ไหมเป็นไปได้ก็จะคุยเพราะไม่งั้นมันเกิดกระทบกับชาวบ้านทั้งหมดแต่ว่าโครงสร้างประเทศเปลี่ยนนะอย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องคุยใช่ไหมผมว่าหลายเรื่องหรือแม้แต่มาตรการที่รองนายกเอกติพยายามจะทำขับเคลื่อนด้วยอะไรนะคนละครึ่งอะไรจำไม่ได้ชื่ออะไรแล้วไม่ใช่ไหมชื่อใหม่ชื่ออะไร
10: อ๋อไทยช่วยไทย
11: เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นโครงการที่ต้องกระทบกับประชาชนในส่วนใหญ่ซึ่งกลุ่มทุนก็ต้องซัพพอร์ตต้องช่วยผมว่าอันนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าแน่ๆคือเห็นบอกจะมีรอบต่อไปก็เป็นพวกสถาบันการเงินแล้วนะพวกสาม
10: ก
11: ลุ่มแก๊งก็มาคุยกันก็คือถ้ากำกับหรือว่าคอนดักกลุ่มพวกนี้ที่มาช่วยได้ภาคเอกชน แต่วันเมื่อวานนี้ทำไปละภาคธนาคารภาครัฐวิสาหกิจพวกนี้ต้องทำเป็นกลุ่มๆแล้วก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปเพราะว่ามีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศทั้งหมดได้ได้หมดผมว่า
10: คือผลลัพธ์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นและจับต้องได้อย่างเราที่เป็นคนนอกแล้วนั่งดูที่เขามาเจอกันแบบบิ๊กๆแบบเนี้ยมันต้องทำอะไรให้พวกเราเห็นจับต้องได้ใช่ไหม
11: ไม่มันเป็นการพูดคุยเปิดมิติความสัมพันธ์ระหว่างการลดระยะห่างในการคุยไม่ใช่ว่าแล้วครม.โดยนายกพูดไปออกนโยบายไปสั่งไปแล้วก็ไปคุยเอกชนเองคุยไปคุยกันเองนายกคุยทุกคนแล้วนายกกับคุณอาทิตย์เขาเป็นนักธุรกิจก็เห็นหน้าก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละเมื่อก่อนทำซีโนไทยอยู่แล้วก็รู้จักอยู่แล้วมีอะไรบ้างก็จะเห็นหน้าเห็นตากันคุยกันอยู่ผมว่าอันนี้มันเป็น respect เป็นความเคารพกันในมุมหนึ่งนะที่นายกมาเจอ
10: ในแง่ของสัญลักษณ์มันก็ได้ผลนะเน
11: า
10: ะ
11: ใช่ไปทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเพียงแต่ว่าจากนี้ไปพอเดี๋ยวมึงบอกนโยบาย
10: มีผลลัพธ์จับต้องได้ถูกไหมคนระดับนี้มาคุยกับนายกอ่ะถูกไหมครับ
11: จับต้องได้
10: นายกให้เกียรติคนเหล่านี้อะไรเงี้ย
11: เอาก็มี
10: เป็นราคาสินค้าไม่ขึ้นนะโชคพัฒนาอย่าพึ่งนะสหพัฒน์อย่าพึ่งนะ
11: ก็คุยได
10: ้แบงค์อย่าพึ่งปล่อยตาดอกเบี้ยนะอะไรสมมติหรือว่าอะไรอ่ะอะไรเงี้ยมันต้องมีผลดิถูกไหมครับ
11: ผลต้องเกิดร้อนมันมีเหตุการณ์ก่อนแต่ว่าเขาไม่การลดความลดระยะห่างในการคุยยกหูได้สวัสดีครับคุณนี่ผมนี่แง่คุยได้เจอแล้วเคยเจอกันแล้ว
10: คือพี่พูดเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นแค่อิมเมจที่ออกมาให้เฉยไงไม่ใช่เป็นแค่สัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยคร
11: ับคุณจะขับเคลื่อนแล้วคุณทำอิมเมจแล้วคุณไม่ทำต่อคุณก็เสียใช่ไหม
10: ถูก
11: อันนี้ผมว่าต้องค่อยๆดูไปมันคงไม่ใช่แบบเจอกินข้าวแล้วก็สนุกสนานอาหารอร่อยแล้วเลิกมันเป็นเรื่องหลอกระดับนี้ก็เนี่ยนายกพูดเลยฟังแล้วหูชาเพราะว่ารับข้อมูลเยอะให้หมดอ่ะคือแต่ผมเคยเจอนะแบบเนี้ยผมเคยเห็นผมเคยทำงานผู้ใหญ่แล้วก็เวลาเขาไปเจอระดับสูงๆอย่างเงี้ยเขาจะมีแค่สองสามนาทีห้านาทีที่เจอกันแวบๆเขาจะคุยอะไร
10: แต่ละคน
11: สุดยอดของคลีมของท็อปิกที่จะคุยมันต้องกลั่นไว้
10: เอาต้องคิดว่าจะพูดอะไรเพราะเวลามันน้อย
11: ใช่เจอปุ๊บเนี่ยสมมติเจอคุณเมย์แค่ทักแล้วก็ฝากใจนิดหน่อยแล้วก็คุณก็ต้องนั่นแหละหรือว่าในเวทีที่มีการพูดกดสปีกเกอร์หนึ่งกดไมค์หนึ่งทีจะพูดอะไรบ้างคุณบอกผมนึกว่าโอ้ยังฟังเสียเวลาใช่ไห
10: ม
11: มันเรื่องสุดยอดของครีมมันเป็นเรื่องของการอย่างเงี้ยเหมือนทรัมป์ไปก็เหมือนกันอ่ะเขาจะคุยกับทีมผิงก็ไม่ได้
10: คือสองเรื่องนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไง
11: คล้ายๆกัน
10: ผลนักธุรกิจไปจริงกับซีโอเข้าทำเนียบ
11: คล้ายๆกันคือมันเป็นแมนเดตหรือวิธีการของผู้นำที่ต้องทำต้องขับเคลื่อนใช่ไหมอย่างทรัมป์ต้องเจอสีผิงเพราะอะไรเพราะต้องขับเคลื่อนบางอย่าง
10: คุณไม่
11: ไปคุยอย่างนี้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดตึงเครียดตึงเครียดยากมันต้องไปอย่างน้อยขึงไว้ก่อนให้มันอยู่แค่นี้ไม่ไปมากกว่านี้แล้วก็เริ่มมีจุดบูรบายหน่อยเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นธุรกิจมีการเจรจากันนะคิดลูกบอลไปหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันผมว่าเริ่มแรกก็ทุกคนก็กลับมาด้วยความรู้สึกที่เขาต้องจะบวกกันว่าเออนายกคุยนะว่าไปและตอนนี้จากนี้ไปจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเซกเตอร์นั้นก็จะมีการคุย
10: ไม่อยากใช้เป็นแค่การสร้างภาพความร่วมมือคร
11: ับมันต้องเริ่มนี้ก่อนบดาใ
10: จเย็นมันต้องเริ่มนี้ก่อนใช่ไหมใครว่าอย่าให้มันกลายเป็นไฟไหม้ฟางก็แล้วกัน
11: มันต้องอย่างนี้แหละใครมาก็ทำแบบนี้แหละ
10: อันนี้ภาพดีภาพดีภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมาการออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมของอดีตนายกทักษิณโอ้ก็มีคนไปต้อนรับคึกคักมากคือมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยถ้ามันไม่ใช่รายการ CEO Vision แล้วถ้าไม่ใช่อดีตนายกทักษิณถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดถูกหยิบยกมาพูดเป็นประเด็นเดี๋ยวผมเรียนถามพี่เจ2มิติอย่างนี้มิติแรกเพราะเราก็เคยคุยกันเรื่องการเมืองอยู่พอสมควรเพราะว่าเรื่องของผู้บริหารผู้นำประเทศมันกดไม่ได้ที่จะพูดถึงการเมืองกับมิติเรื่องของจะมาทำอะไรต่อหรือเปล่าความนิยมความเรียกว่าอะไรความชื่นชมเนี่ยมันยังหนาแน่นอยู่นะมันยังเยอะอยู่นะโอเคคนอาจจะบอกเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ว่าสุดแท้แต่ก็ไม่ว่ากันนะแต่ต่อให้จ่ายตังค์กันถ้าไม่อยากมาก็คงไม่ได้มานี่ไม่ได้พูดนะมันถึงว่าที่เขาวิพากษ์กันนะแต่ภาพมันออกมาไม่ใช่แค่ประเทศไทยอ่ะสื่อต่างประเทศก็ทำข่าวไปทั่วโลกโอ้โหบารมีอิทธิพลความนิยมมันยังคงเป็นที่ยอมรับอยู่ขนาดเกิดวิกฤตกับท่านมาตั้ง20ปีนะ20ปีได้ประมาณนี้ผมว่า10กว่าปีกับ20ปีนะกับมิติเรื่องของแล้วยังไงต่อ แล้วยังไงต่อจะนิ่งๆจะไม่นิ่งจะไปต่อแบบไหนอะไรยังไงจะรันพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นกระดูกสันหลังของพรรคอยู่ใช่ไหมแล้วคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวทันทีว่าจะไปเยี่ยมไหมบอกไปสิต้องไปมันต้องคุยกันมันต้องเจอกันอยู่แล้วส่วนว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงข่าวจะอึกระทึกคือโค้งยังไงสองเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปพี
11: ่คือเอาเฉพาะตัวคุณทักษิณก่อนแน่ๆคือผมว่าออกมาตอนนี้เขาก็ต้องนิ่งแล้วก็เก็บตัวสักระยะหนึ่งผมคิดอย่างนี้นะแต่ว่าระยะหนึ่งอย่างน้อยตอนนี้มีกำไรเอ็มอยู่อะใช่ไหมไม่เก็บตัวไม่ได้ใช่ไหมก็คงต้องเก็บตัว
10: ใครหรือไม่ยังไงก็อีกเรื่องนะเราไม่รู
11: ้ไม่เฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้เราไม่รู้
10: ไม่ร
11: ู้
10: ไงไม่แน่ใจยังไม่รู
11: ้ไงเอาไปโอเคคือเก็บตัวแล้วกันต้องเก็บตัวเงียบๆไว้ของอย่างคือตัวส่วนตัวก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามียังมีอะไรพันธะกรณีอยู่กับการรับโทษอยู
10: ่อย่าลืมนะคดียังไม่หมดยังมีอีก
11: ใช่ใช่ใช่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมก็คงต้องทำอย่างนี้แหละอันที่สองคือบทบาทของพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปตอนนี้เป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่แกนนำใช่ไหมครับก็จะแตกต่างกันงั้นถามว่าในลักษณะตอนนี้ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยคือคนชอบไปมาคอมเมนต์กันแต่ผมชมเขานะเขาเป็นนักประสานเนี่ย
10: อ
11: นุทินเนี่ยเขาคุยเก่งอ่ะเขาคุยทุ่นแล้วคือการวิ่งไปแล้วเขายิ้มตลอดอ่ะคุยมันทำให้การประสานต่างๆมันไปได้ดีๆนะ
10: ไม่ถึงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงพี่ไม่ถึง
11: ครับคุณสิงห์ไม่ต้องรีบออกมาทำอะไรก็ได้อยู่เฉยพรรคร่วมรัฐบาลก็ทำงานไปก็โอเคเขาประสานได้อยู่แล้วผมก็ทำงานคู่กับพรรคภูมิใจไทยไปใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้กับแทกกระทันอะไรมากมายเว้นแต่ว่าจะเริ่มมีประเด็นแล้วก็จะมีการอภิปรายไม่วางใจหรืออะไรก็ตามอันนี้จะเริ่มมีประเด็นละว่ามีน้ำหนักการต่อรองเปลี่ยนแปลงไปไหม
10: มันไม่เหมือนตอนยุคที่คุณยิ่งรักเป็นนายกแล้วคุณทักษิณโอ้โหที่เราคุยกันโอ้โหโชว์แบบไทยปาร์คนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย
11: คุณไทยทองทานใช่ไหม
10: ขอใครไม่คุณนะโทษคุณไทยทองทาน
11: คือตอนนั้นก็มีเหมือนทุ่มในหน้าตักของคุณทักษิณเนี่ยคุณเทละให้ลูกสาวผมลงมา
10: ซึ่งเราบอกโอ้โหออกมาเยอะไปไหมทุกคนก็ตั้งคำถามเป็นห่วงท่านอะไร
11: คือทุกคนก็จะมีประเด็นเดียวกันว่าให้คุณออกนอกบทบาทไปแล้วแล้วก็จัดไปมีการสปีกไปเจอคนนู้นคนนี้ไปออก
10: แล้วรอบนี้มันจะคนละเรื่องกันเลยถูกไหม
11: ผมเป็นคุณทักษิณผมไม่ทำแล้วเพราะว่าไม่ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมา
10: ตอนนั้นพี่ก็พูดประโยคนี้แต่คุณทักษิณทำ
11: ก็ผมไม่ใช่เขาไง
10: แต่ผมว่าในความเป็นจริงคงไม่ทำขนาดนั้นแต่อาจจะมีทำแต่คงไม่ทำขนาดนั้น
11: มันอยู่ที่คนไปแย่เขาไหมเช่นเชิญจัดนู่นจัดผมเห็นคนชอบไปเชิญจัดผมก็ไม่รู้ทำไมต้องเชิญคือ
10: เอาไปเชิญเลยพี่
11: ไม่ใช่เขาว่าเชิญเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคือเราเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีผลงานมีคนนิยมอย่างที่คุณบอกเยอะแยะเวลาไปเชิญเขาเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะใช่ไหมแต่คนเชิญเนี่ยกำลังสร้างประเด็นให้เขาเดือดร้อนมากขึ้นหรือเปล่าผมคิดอย่างนี้นะคืออยู่เฉยก่อนไม่งั้นประเด็นมันจะมีคือเขาอย่างที่บอกไงพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นพรรคร่วมไหมเป็นพรรคร่วมมีกระทรวงบริหารไหมมีเยอะแยะเลยมีหมดที่ใจแล้วคุณจริงคุณสุริยะก็มีเรื่องประเด็นอยู่ที่คาอยู่นะเนี่ยผมยิ่งบอกคาเยอะเนี่ยคือบางอย่างไปเขียบเพลินเดี๋ยวไม่มีเรื่องเข้ามาอีกยุ่ง
10: จำดีกว่าจำไม่ถือว่าอย่างที่พี่เจตพูดคือเป็นแค่พรรคร่วมใช่คราวนี้เป็นแค่พรรคร่วมแล้วก็เป็นเบอร์สามด้วยแล้วคะแนนเสียงก็น้อยลงแบบ70กว่านี่ถือว่าน้อยมากไงแต่เนี้ยมันจะเป็นแรงที่ทำให้เบาลงเยอะเลยถูกไหมน้ำหนักเบาลงเยอะ
11: คือถ้าเราไปทำตรงนี้คุณกำลังสร้างแรงกดดันซึ่งน้ำหนักคุณไม่พอสร้างทำไมไม่ต้องสร้างอยู่เฉยแล้วมันไป4ปีสมมุติไป4ปีตลอดนะแล้วจบนะทั้งความคู่เทอมนะแล้วคุณมีผลงานออกมานะอันนี้คุณอาจจะกลับเป็นเบอร์2ก็ได้นะเป็น1ก็ได้นะผม
10: ไม่รู้ถ้าพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคมีผลงานในการเป็นร่วมรัฐบาล
11: ใช่ถูกตอนนี้ต้องทำบทบาทนี้อยู่แล้วแล้วก็คุณจำไม่ได้แล้วคุณลูกคุณสมชายชื่ออะไรนะที่เป็น
10: ด็อก
11: เตอร์อะไรนะ
10: เดี๋ยวผมเช็คให
11: ้ผมติดตามตัว
10: ถือว่าโลดทีโปรไฟล์มากเลยรอบนี้ก็เ
11: อ่ยชื่อนะมีบทบาทผมมีบทบาทไปทำนึงแต่ว่าก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งคอมโพไมเซอร์เหมือนกันนุ่มนวลทำงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพหนึ่งค่อยๆสะสมภาพพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆผมว่า
10: ที่ว่าคุณทักษิณจะไม่รันพรรคเพื่อไทยด้วยตัวเองด้วย
11: ไม่คำว่ารันเนี่ยผมไม่ได้พูดว่าไม่รันนะรันเงียบๆก็ได้นะแต่ว่ารันผ่านหัวหน้าพรรคทำไปเด็ดแต่ว่าไม่ต้องไปออกมานำหน้าอย่างนี้ไม่ต้องเพราะไม่ใช่บทบาทของเราเป็นพรรคเราเป็นพรรคร่วมไม่ใช่พรรคนำไม่ใช่แกนนำรัฐบาลบริหารใช่ไหมก็ต้องปล่อยให้คุณดินโชว์ไปคุณนี่ก็ฉลาดพอที่จะเข้าไปคุยอย่างที่คนไปถามว่าไปเยี่ยมไหมก็ต้องตอบไปเยี่ยมอยู่แล้วนะไปคงไปอยู่แล้วอาจจะนัดตีกอล์ฟอะไรผมไม่รู้นะถ้าเล่นทำได้นะก็อย่างเงี้ยธรรมดาเขาไปนัดประสานอยู่แล้ว ตอนนี้ผมจะ
10: ยศชนันครับพี่ทอด
11: ยศชนันขอโทษทีครับท่าน
10: ดร.ยศชนันพอดีชื่อท่านอ่านยากนิดนึงไม่คุ้นไม่ติดปากเราเท่าไหร่ยศชนัน
11: ผมจำได้แค่ลูกสมชายจำได้แค่นี
10: ้ใช่
11: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พอพูดนักภาษาเนี่ยผมจะบอกว่าเราย้อนกลับมาพูดภาพใหญ่ยังไงเนี่ยเวลาคุณจะทำบริหารจัดการประเทศหรืออะไรพวกนี้เราต้องมาด้วยคนพวกนี้งั้นน่ะนักธุรกิจพรรคร่วมสถาบันการเงินคือคุณต้องเป็นคนที่ประสานติดทิศอ่ะไม่งั้นเนี่ยมันจะขับเคลื่อนทั้งหมดไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราบอกว่าเรามีแมนเดทเรามีเสียงเยอะสุดแล้วเราทุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่เกิดก็มันจะพังเอาไม่ใช่ผมจะบอกว่าต้องเป็น
10: แล้วคำถามที่ผมตั้งคำถามไว้ให้พี่เจตตอบอ่ะไปต่อหรือพอแค่นี
11: ้ไปต่ออยู่แล้วไปต่อ
10: ไม่วางมือแสดงไม่วางมือ
11: เดี๋ยวเขาไปต่อเนี่ยบทบาทไหนถูกไหมแต่ไปต่อเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีอยู่แล้วไม่ได้ว่าคะแนนเสียงเหลือสิบเสียง
10: ก็ถ้าเป็นสถาบันก็ไม่จำเป็นต้องให้ท่านมาดูให้เหนื่อยก็ได้นี่
11: อุ้ยเท่าแก่ทั่วไปก็อยู่หลังบ้านก็บอกลูกบอกหลาน
10: ภาพยังเป็นอย่างนั้นอยู่ภาพยังเป็นอย่างนั้นอยู
11: ่ธรรมดาคุณลงทุนกับพรรคนี้ทั้งจะเป็นทุนทรัพย์กำลังทรัพย์กำลังปัญญาทั้งหมดมาชั่วชีวิตเนี่ยคุณจะทิ้งเหรอเป็นไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าบทบาทที่เป็นไหนเป็นที่ปรึกษาเป็นคนคอยให้คำแนะนำอะไรก็ได้ไม่ต้องออกมาคลายนำ
10: ไม่ใช่เรื่องที่จะมาใช้คำไหนดีที่มันน็อตซอฟต์หน่อยไม่ใช่เรื่องที่จะมา
11: ไม่ต้องซอฟต์แล้วพูดเลย
10: ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเอาคืนใครอะไรยังไงใช่ไหม
11: ก็ผมต้องบอกเมื่อกี้ไงว่าคุณยังไม่จบพันธะกรณีที่มีอยู่กับเรื่องการรับโทษนะใช่ไหมมันก็มี
10: ตรงนี้มันมีตรงนี
11: ้มันไม่จำเป็นต้องทำ
10: กรอบอยู่เป็นตีกรอบอยู
11: ่แล้วทำตอนนั้นทำตอนนี้ก็บทบาทก็มีแค่ที่คุณพักร่วมรัฐบาลมีแค่ไม่กี่เสียงมีกี่กระทรวงทำอะไรคุณจะพลิกรัฐบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะใช่ไหมมันก็ต้องรอ follow ตามเกมเป็นอยู่แล้วตามเดินตามเกมที่เป็นอย่างเงี้ยจนกว่าถึงเวลา
10: ตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์ท่านบอกว่าผมจำอะไรไม่ได้แล้วผมไม่รู้เกิดอะไรข
11: ึ้นเนี่ยจะเห็นอันหนึ่งวิธีความคิดความคมของเขาเป็นอย่างเงี้ยยังมี
10: พูดประโยคแค่นี้ก็ถือว่าคมหม
11: ดถ้าคุณเป็นคุณจะตอบว่าอะไรอ๋อผมไม่ยุ่งแล้วครับสั้นๆแค่นี้ถือว่าคุณจะบอกแล้วว่าผม
10: จำไม่ได้ว่ากันผมอาจจะเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน
11: เอามาจำไม่ได้แล้วนี่คุณคิดว่าเขาแปลว่าอะไร
10: เออแปลว่าอะไร
11: เออแปลว่ามันเป็นความหมาย
10: ที่ไม่ได้จริงหรือเปล่าหรือไง
11: คุณต้องตีความไงเขาจะบอกความคมที่ผมมีคือต้องตีความใช่ไหมคุณทั้งไม่ได้ให้คนตีความตลอดอ่ะจริงป่ะ
10: อ
11: ันนี้คือความคมคุณทักษิณไม่เคยอย่างนี้อยู่แล้วถ้าตอบถ้าเป็นในกรธรรมดาตอบว่าเพราะผมไม่ยุ่งแล้วง่ายไม่ต้องตีความใช่ไหมหรือบอกว่าไม่ใช่เวลาไม่ต้องตีความเหมือนกันอันนี้บอกจำไม่ได้แล้วเนี่ยทิ้งครับคนระดับนี้เป็นอย่างเงี้ยทุกคนแหละ
10: เหมือนแปลว่าอะไรนะ
11: ไม่ใช่คนเดียวนะทรัมป์สีจิ้นผิงทุกคนเป็นหมดแหละระดับผู้นำอย่างเงี้ยที่แบบมีคลิกวิธีคิดที่มันไกลออกไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยทิ้งประเด็น
10: เ
11: นี่ย
10: ตอบแบบนี้เนาะ
11: นายกก็พูดแบบนี้เหมือนกันนายกพูดเป็นใช่ไหมไปสิไปเยอะคือบางทีทิ้งประเด็นอ่ะเจ้านายข่าวผมทำไมอย่างเงี้ยคุณว่าเขาไม่เจ้านาย
10: แสดงว่าอย่างนี้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยยังตราบใดที่ยังมีพรรคเพื่อไทยอดีตนายกทักษิณท่านก็ต้องมีบทบาทตลอดอาจจะในบริบทไหนก็สุดแท้แต่
11: ผมอ่ะไม่ได้พูดนักศิลป์หรอกผมพูดถึงคนอื่นที่ชงบทบาทให้เขาอ่ะต่างหากนั่นแหละปัญหา
10: อ๋อเขายังต้องการท่านอยู่ว่างั้นเถอะบางทีท่านอาจจะอยากจะวางมือแต่คน
11: จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆคำว่าต้องการเนี่ยต้องการจริงๆต้องการใช้เป็นคนรับหน้าต้องการอิทธิพลมาใช้มันมีหลายวิธีคำว่าต้องการเนี่ยเยอะไปหมดต้องตีความดีๆผมว่าบางทีนะเราก็ถูกยกให้ไปชนคนอื่นก็มีนะบางทีเรื่องบางเรื่องนะผมเป็นผู้นำทั่วไปนะมีบางทีเราคุยปุ๊บผมทำงานเจอปัญหาเนี่ยเอ้ผมจะคุยแล้วมีปัญหาผมเชิญซีอีโอไปคุยดีกว่าอย่างเงี้ยก็มีผมไม่ต้องพูดเองซีอีโอพูด
10: คิดว่ารอบหน้าถ้ามีการเลือกตั้งอ่ะพรรคเพื่อไทยคะแนนเสียงจะเพิ่มขึ้นเพราะอดีตนายกทักษิณท่านออกมาแล้วไหม
11: ผม
10: ถ้าคะแนนเสียงจะมากขึ้น
11: ผมไม่ฟันธงตรงนี้ผมไม่คิดว่าผมยกตัวทักษิณไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนั้นนะ
10: เรากำลังจะบอกว่าพี่กำลังจะบอกว่าท่านยังไงก็ต้อง
11: รับคุณถามสองอย่างนะถามว่าจะเลือกจะยุ่งไหมผมบอกว่าต้องยุ่งอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของพรรคคุณบอกว่ามีคะแนนเสียงเป็นคะแนนเพิ่มไหมผมไม่แน่นะผมไม่ได
10: ้โอเคแต่ยุ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงต่อไม่ได
11: ้ผมถามว่าที่ตกต่ำไปตอนนั้นมันมีจุดผิดพลาดของตัวพรรคเองถูกไหมล่ะ
10: ใช่ครับ
11: ตอนที่ไม่ได้ไม่ใช่คุณศรีทำให้ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของผู้นำพรรคเรื่องของหลายๆอย่าง
10: ช่วงที่คุณทักษิณโดนหนักนะแล้วก็
11: ไม่ใช่แยกเย็นแยกอยู่ คุณทักษิณไม่ได้ทำพรรคเพื่อไทยตกไปนะตกให้ตัวเองนะด้วยคุณแพทองธารด้วยอะไรพวกนี้หลายอย่างนะถูกป่ะ
10: เรื่องบทสนทนานู่นนี่นั่น
11: ถูกไหมถูกไหมแต่คุณช่วยไม่ได้ช่วยขึ้นมาไม่ได้ตอนนั้นนะช่วยไม่ขึ้น
10: ม
11: ันก็ไปด้วยอย่างนี้อยู่แล้วถามว่าตอนเนี้ยไอ้แผลพวกนั้นภาพพวกนั้นมันยังไม่หายอ่ะต้องแล้วถ้าเกิดสมมติระหว่างนี้ไม่หายไม่ได้ดีขึ้นยกฉะนั้นอาจจะมาช่วงทำให้ดีขึ้นบางส่วนแต่ว่าบางเออเบอร์สมมติยกตัวอย่างเช่นคุณจะไทยทำดีหมดเลยอันนี้คุณก็ยากนะจะกลับมาบอกให้ใช่ไหมแต่อาจจะมีการทำงาน ด้วยกันเจรจาข้างหลังคุยกันได้ไปด้วยกันอีกไปด้วยกันเรื่อยๆนะมันทำไปได้ไปไม่ได
10: ้คือยุ่งต่อแน่นอนอ่ะเพียงแต่ว่ายุ่งแล้วมันจะทำให้กลับมาได้ทันทีทันใดหรือได้หรือไม่ได้นี่ตอบยาก
11: คุณคือถ้าเราคิดว่าคะแนนนิยมจะขึ้นมาเพราะคุณทักษิณเองเนี่ยต้องบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าไอเดียความคิดหรือว่าทิกเกอร์บางอย่างจุดเปลี่ยนบางอย่างที่สร้างขึ้นได้จากนโยบายของเขาเนี่ยทำให้คนได้รับประโยชน์แต่อย่าลืมว่าสมัยที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยนะมันไม่เกิดขึ้นไงการแก้นู่นแก้นี่มันไม่เกิดขึ้นนะมันไม่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่มีจริงๆอ่ะคนก็ไม่เห็นไงไม่เห็นปุ๊บก็แล้วมันเกิดสะดุดขาตัวเองบางเรื่อง
10: มันมีวัฏเหตุทางการเมืองไว้มันก็เลยระยะเวลาไม่เพียงพอจะให้โชว์ผลงาน
11: ไม่พอคำว่าไม่พอคือเท่าไหร่จะพอละสองสมัยสามสมัยพอ
10: แต่รอบนี้ไม่รู้จะโชว์ยังไงอ่ะเป็นพรรคร่วม
11: ผมว่าก็อย่าทำให้มันเกิดเหตุอย่างที่คุณสุริยะไปทำอย่างนั้นผมว่ามันก็มีประเด็นใช่ไหม คุณสะดุดขาบางเรื่องไม่เป็นเนี่ยจริงๆเครื่องนี้บางคนบอกว่าจบแล้วผมไม่จบนะมันคราวนี้เขาเรียกมีคณะกรรมการอะไรเนี่ย
10: มีการมีนักร้องหลายคนเลยที
11: ่ไม่เขามาร้องเรื่องนึงแต่ว่าเขามีคณะกรรมการอะไรพิทักษ์คุณธรรมหลายอย่างได้เห็นแล้ว
10: อ๋อ
11: เหรอครับก็จะรีเวิร์สคำสั่งหรือว่าทำให้คุณคำสั่งไม่ชอบอย่างคุณภูมิธรรมเจอไงใช่ไหม
10: ใช่คุณภูมิธรรมไปเจอ
11: ก็มีบริบทแบบนี้เข้ามานะผมบอกให้มันก็ไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ไม่มีอะไรเลยนะแต่ย้ายแล้วย้ายไปไม่ใช่นะมันมีเรื่องนะใช่ไหมก็ต้องดู
10: ก็เรียกว่ามีบทบาทแต่ว่าจะอยู่เบื้องหลังที่ไม่ได้ชัดเจนมากแต่ว่าในระยะแรกนี่อาจจะนิ่งๆอยู่ไม่ได้มีอะไรออกมาสื่อกันมากมายนะเท่านั้นเองทำนองนั้น
11: ผมก็อยากจะให้หลายระดับนักจะเป็นสื่อเป็นอะไรก็ตามก็ช่วยกันประคองหน่อยไปจิ้มคุณทักษิณมากๆแกก็จะพูดมันก็อย่างเงี้ยจะไปแย่เขาทำไมผมก
10: ็ไปกระตุ้นท่านเยอะว่างั้นเถอะ
11: ปล่อยเขาอยู่เฉยๆพักนึงเดี๋ยวก็เคยดีขึ้นเองคุณไปกระตุ้นจนมีเรื่อง
10: เรายังเชิญเขามาออกเลยตอนนั้น
11: ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้เชิญ
10: กันงานใหญ่เลยวันนั้นที่ศูนย์ศิริกิติ์ผมจำได้ผมยังไปเลย
11: ผมไม่รู้
10: แต่ผมว่ามันคนละบริบทแหละแต่ตอนนั้นคือลูกสาวท่านยังเป็นนายกอยู่ไง
11: คือการเชิญมันก็มีผลทำให้เกิดบวกลบกับผู้ถูกเชิญทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้อยู่แบบเพชรคุณมาปุ๊บคุณพูดสามประโยคเท่านั้นนะพูดมากกว่านี้นะเขาเป็นของตัวเองเขาพูดเยอะแยะอยู่แล้ว
10: คุณ
11: ก็ไม่อยู่หรอกเป็นธรรมดา
10: อ่ะรอดูต่อไปนะครับในภาพหนึ่งก็ทนายอนุทินก็ดูจะรันประเทศดูเป็นประนอมอยู่นะแต่ก็ยังมีเสียงกรนเสียงบ่นเสียงวิพากษ์พอสมควรกับนโยบายต่างๆนะครับส่วนเรื่องของอดีตนายกทักษิณก็ต้องรอดูว่าจะนิ่งได้นานแค่ไหนอะไรยังไงก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายให้ประเทศไทยมั่นคงไปกันละกันนะครับผมอ่ะ 9:59 โอ้หมดเวลาครับ
11: ครับ
10: พบกับคุณเจษฎาพรมจ่าแล้วผมวรพงษ์แจ้งเจนใหม่ในวันเสาร์หน้าลาคุณผู้ฟังพร้อมกันนะครับพี่เจวันนี้ขอบคุณมากครับพี่
11: ครับผมครับสวัสดีครับ
15: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจ่าดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
16: ขณะนี้เวลา10:00 น.
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ติดตามมรดกโลกสีเทพร่วมเปิดฮักบั้งไฟตุพุตวยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

0: ปี 2569 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยครั้งที่3ผนึกเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3พร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนทุกพื้นที่การดำเนินการกิจกรรมครั้งที่3ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้าน7แสนบาทสะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายลงสู่ประชาชนทั่วถึงทั้งนี้เมื่อรวมผลการดำเนินงานครั้งที่1ครั้งที่2และ3โครงการสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวม87ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า19ล้านบาทสำหรับจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีอ่างทองนอกจากนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่น้ำมันสำหรับประกอบอาหารไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวสารกยศ.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปี69ผ่านระบบ Pre-approvedนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยกยศ.เปิดระบบ Pre-approvedเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและนักศึกษาสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approved ได้ตั้งแต่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569นี้ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ผู้ยื่นกู้ยืมเข้าสู่ในระบบ DSL ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรค และคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความ

0: และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
4: ์10:08 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการทุกท่านครับ
5: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ฟังในทุกช่องทางนะเจอกันเสาร์นี้น่าจะผ่อนคลายขึ้นทั้งในเรื่องของข่าวสารนะแล้วก็เรื่องของอากาศน่าจะเริ่มเย็นลงครับคุณสุปันครับ
4: ครับเรื่องอากาศเนี่ยนะครับความร้อนเนี่ยจะลดลงอันนี้เห็นด้วยแต่ถ้ามองโดยสถานการณ์ข่าวสารเนี่ยต้องขอแลกเปลี่ยนกับคุณมนตรี
5: ครับ
4: ในมุมผมนะคุณมนตรีผมว่าพูดแบบภาษาบ้านๆเนี่ยสถานการณ์ข่าวในช่วงสัปดาห์นี้นี่มันข้นคลักเลยนะนะครับโดยเฉพาะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุณมนตรี
5: ครับ
4: นี่ตอนเลือกประเด็นข่าวที่จะมาเสวนากับคุณมนตรีให้แฟนๆรายการแล้วนี่นะครับรักพี่เสียดายน้องอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดนะครับแต่ก็เลือกเอาประเด็นที่มันสำคัญแล้วก็มันจะกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนี่ยคุณมนตรีนี่ดีนะไม่ต้องเอาไปชั่งนะว่าอันไหนมันจะกระทบกี่ขีดนะคุณมนตรีนะเอาเป็นความรู้สึกเอาประสบการณ์การข่าวนี่แหละมาวัดกันแล้วก็มานำเสนอแล้วเราก็เชื่อมั่นนะคุณมนตรีนะว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือสื่อสารผิดเขาเรียกอะไรนะการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับหรือว่าสื่อคลาดเคลื่อนเราคิดว่าเราสองคนไม่เคยนะ
5: ครับถ้ามีก็อาจจะอธิบายชี้แจงในทันทีนะครับไม่ถึงขั้นปล่อยให้มันอุ้ยข้ามสัปดาห์ไปนะครับจนกระทั่งต้องออกมาขอโทษขอโพยมาตำหนิการทำหน้าที่ของโฆษกกันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นที่ผมบอกว่ามันผ่อนมันคลายลงก็เพราะว่าเอาละต่อภาพจากภาพใหญ่ที่สองผู้ยิ่งใหญ
4: ่
5: ได้ไปพบกันอย่างน้อยที่สุดนะฮะบนหน้าสื่อก็จะเห็นชั่งน้ำหนักว่าใครแพ้ใครชนะวัดจากประเด็นเนื้อหาสาระตรงไหนบ้างอย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้สถานการณ์มันได้ผ่อนคลายลงบ้างถัดมานะครับในประเทศไทยนะครับก็ได้เห็นหลายๆอย่างแม้จะดูชุลมุนชุลเกแต่มันก็มีคำตอบนะถ้ามองในมิติของสภานะได้ผู้นำฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวกฎหมาย34ฉบับผ่านการรับรองจากรัฐสภาไปเมื่อวานครับแล้วก็พระราชกำหนดเงินกู้เงิน400,000,000,000 บาทไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะแถมยังมีภาพนะเมื่อวานโอ้โหระดับเจ้าสัวนะใหญ่ๆของเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมากันที่ทำเนียบ

0: ฐบาลนะถ่ายภาพชุบชับชุบชับเก็บเนี่ยไม่ได้มาคนระดับนี้จะมาคุยกันเล่นๆได้ยังไงนะอีกอันหนึ่งคุณสุปันนะก็คือเรื่องอันนี้หลายคนเขาชื่นชมนะชื่นชมภาคเอกชนนะกกร.ที่เขาไม
1: ่
0: ทนแล้วนี่คือความกล้าหาญชาญชัยนะส่วนข้าราชการหน่วยงานที่ถูกพาดพิงถึงจะแสดงความกล้าหาญชาญชัยออกมายืนยันเสียงแข็ง7วันถ้าไม่มีหลักฐานจะฟ้องก็ดีเหมือนกันนะฮะก็จะได้พิสูจน์กันแต่นั่นแหละครับพฤติกรรมพฤติการต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็มองเห็นว่าผู้คนเขาก็คงไม่ได้ปฏิเสธนะฮะว่าสิ่งที่กกร.เขาออกมาเปิดเผยนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นความเท็จนะครับคุณสุปัน
1: ผมคิดว่ามันมีสัญญาณบางอย่างนะคุณมนตรีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคือกกร.แถลงเสร็จนะครับช่วงบ่ายหอการค้าไทยแถลงอีกนะครับอันนี้เนี่ยมาอีก10กว่าองค์กรนะครับโดยลักษณะของการงานวิจัยที่มีค่าถัวเฉลี่ยในการที่จะต้องนะครับจ่ายเรื่องของเงินให้กับหน่วยงานเหล่านี้นะครับมาอีกชุดหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้คุณมนตรีเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้รับโอกาสจากพี่น้องสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจนะครับสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจของหน่วยงานและวิสาหกิจของรัฐทั่วประเทศเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของแต่ละวิสาหกิจในนามของสมาพันธ์เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยบนเวทีคนพูดคุยร่วมเวทีเนี่ยก็มีอาจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับแล้วก็ด้านสังคมศาสตร์แล้วก็เชี่ยวชาญด้านแรงงานผมก็เพิ่งรู้ว่าอาจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐเนี่ยเป็นคนก่อตั้งสหภาพแรงงานธนาคารคุณมนตรี
0: โอ้ครับ
1: นะครับแล้วก็แรงงานอาวุโสประธานที่ปรึกษานะครับของสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์คุณสมศักดิ์โกไสยสุขแล้วก็คุณสาวิตแก้วหวานประเด็นที่ผมคิดว่ามันเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างคุณสมศักดิ์โกไสยสุขเสนอนะครับจังหวะก้าของสมาพันธ์วิสาหกิจตั้งเข้ามานี่คุณมนตรีตั้งห้องนั่งตึ้งกันหมดเลยแต่ผมนี่เก็ตเลยนะนั่นก็คือเสนอให้สหภาพแรงงานและวิสาหกิจสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรของตัวเองคุณมนตรีก็คือรัฐวิสาหกิจไหนเนี่ยก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรของตัวเองคุณสมศักดิ์ฟังตรงเลยบอกว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะ 1. คุณจะสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติได้แล้วก็คุณจะสามารถเดินเคียงคู่ไปกับผู้บริหารซึ่งบางรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นตัวแทนของนักการเมืองหรือเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีที่เข้ามาแล้วก็ประชาชนจะยืนอยู่ข้างคุณแล้วก็พอเมื่อวานนี้คุณมนตรีมันก็มีแถลงของกกร.แล้วก็แถลงของมหาวิทยาลัยหอการค้าผมว่าเอ๊ะมันมีสัญญาณอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีนะนี่มองมุมผมนะ
0: ครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นนายกก็มีงานใหญ่ที่ทำเนีย
1: บ
0: เพราะฉะนั้นหัวข้อสำคัญอันหนึ่งนอกเหนือจากจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยป
1: ั
0: ญหาใหญ่ของผู้ประกอบการที่เป็นต้นทุนแฝงและทำให้เขาขยับขยื่นลำบากก็คือเรื่องของสินบนเรื่องเงินใต้โต๊ะนั่นแหละครับบางองค์กรบางหน่วยงานถึงขั้นบางกิจการบอกว่าถ้าเกิดไม่มีตรงนี้เขาสามารถที่จะลดราคาได้มากถึง 20-30% ได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นต้นทุนชนิดที่มันทำให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระอันเนื่องมาจากกลไกของระบบราชการที่มันทำตัวนะฮะไปเป็นปัญหาให้กับการพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนนะครับ
1: ครับเอาละเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้คุณมนตรีเราไปว่ากันในช่วงประเด็นร้อนนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่เราจะคุยกันนะคุณมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาเดินหน้ากฎหมายสะอาดแล้วก็กฎหมายนิรโทษกรรมรวมทั้งกฎหมายอื่นๆอีก34ฉบับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลนะครับออกมาแถลงแจกแจงเรื่องปลดล็อก8ธุรกิจต่างชาติไม่เขาบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีและการกำกับแต่มันมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วคุณมนตรีนะครับแล้วก็เรื่องที่เจ้าสัว10สาขาธุรกิจนะครับเขาเลือกแต่ระดับครีม

0: ระดับชั้นนำชั้นนำเนี่ยนะครับไปล้อมวงคุยกับนายกรัฐมนตรีนะครับพอล้อมวงคุยเขาบอกรัฐบาลไม่ใช่แค่ฟังแล้วจะต้องนำไปปฏิบัติด้วยคุณมนตรีแล้วผมฉลับตาไปดูทางฝั่งรัฐบาลก็โหระดับครีมๆเลยนะเจ้ากระทรวงสำคัญสำคัญเลยนะไปนั่งล้อมวงคุยกับ CEO กลุ่มธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่าด้วยเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะเอาจริงไหมนะครับจะเอาจริงไหมเพราะเรื่องนี้มันมีประเด็นซ้อนกันอยู่สองเรื่องคือความมั่นคงนะครับกรณีเฉินหมิงซันกับเรื่องของกระบวนการเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการขายชาติใช่ไหมคุณมนตรีแล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับแล้วก็แหมคุณมนตรีอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีเวลาจะต้องแถมให้เนี่ยคุณมาเน็ตบอกกัมพูชาพอแล้วกับสงคราม
1: พอแล้วพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วเป็นอย่างนี้แหละ
0: ไม่ไหวแล้วฮะแล้วก็บอกยืนยันสันติวิธีแก้ข้อพิพาทมีโอกาสแค่ 1% ก็จะต้องทำแล้วก็บอกว่ายึดหลักอันคลอสก็ดูเหมือนว่าท่าทีผู้นำเนี่ยจะมาในทิศทางเดียวกันนะครับคุณมนตรีว่าเอ๊ะมันจะต้องใช้เวทีเรื่องของการเจรจาผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยนะครับมาเป็นตัวในการเจรจาแต่เขาเนี่ยผมกังวลอย่างเดียวคุณมนตรีไอ้ที่จุดพลุขึ้นไปเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะครับจัดการชุมนุมขึ้นมาจัดม็อบขึ้นมาเนี่ยแล้วคราวนี้จะสลายม็อบจะดาวม็อบลงเนี่ยจะทำกันยังไงเพราะตอนนี้นี่แค่เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคุณมนตรีนะทั้งกว่าความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลทั้งฝั่งกัมพูชากับฝั่งไทยเองเราเนี่ยเราอุกเลยของไทยเราเนี่ยเราอุกมาตั้งแต่เมื่อตอนอาเซียนซัมมิตแล้วเมื่อวานนี้มันก็มีกรณีเรื่องของไทยเขาบอกว่าทหารกัมพูชายิงปืนใหญ่นะครับมาที่ฐานของทหารไทย
1: M79สุปันนะที่เราคุ้นๆกันในแวดวงบ้านเราเมื่อหลายปีก่อนนะครับลูก M79 นะฮะเป็นอะไรที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ
0: แล้วก็ล่าสุดทางโฆษกของกัมพูชานะครับเขาก็แถลงเลยว่าไม่เกี่ยวข้องไทยสร้างสถานการณ์แล้วตอนนี้เขาก็ยื่นเรื่องไปที่ในส่วนของอาเซียนแล้วประท้วงไปแล้วนะครับแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนไทยสื่อมวลชนไทยเนี่ยแก้ข่าวแล้วทำแล้วก็เสนอข่าวให้ถูกต้อง
1: โอ
0: ้ครับ
1: ผมเห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะให้สถานการณ์มันผ่อนคลายและปัญหาใหญ่ก็คือต้องการให้มีการเปิดด่านให้เร็วที่สุดแต่เสร็จแล้วท่าทีต่างๆมันดูเหมือนเขาเล่นหลายหน้าเกินไปอ่ะคุณสุพันนะอย่างกรณีการปล่อยตัวลุงโหยดออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่าทีที่ดีนะแต่เสร็จแล้วการที่นายกฮุนมันเน็ตของเขาเนี่ยไปประกาศในวันครบรอบอะไรนะกี่ปีของกัมพูชาที่เขาเรียกว่าวันทหารผ่านศึกแล้วอะไรของเขา
0: วันทหารผ่านศึกของกัมพูชา
1: 19ปีกลับไปมีข้อสั่งการนะครับให้พลเอกเตียสเลยฮาเนี่ยเตียสเลยฮาของคุณสุปันหายไปไหนแล้วไม่รู้แถวอีสานเนี่ยนะ
0: อ๋อตอนนี้หนักหน่อยนะครับอันนี้ก็โดนหนักโดนทั้งกองทัพโดนทั้งมวลชนนะ
1: ผมส่องเข้าไปในคลิปต่างๆเอ๊ะไม่ได้เห็นในพลเอกเตียสเลย
0: ฮาเลย
1: ภาคอีสานทีเนี้ยก็ไปสั่งการว่าจะต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสู้รบครั้งล่าสุดเนี่ยนะไว้ในอนุสาวรีย์นะแห่งชัยชนะตรงนี้โอ้โหแล้วไปเขียนประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะไปปลุกเล้าไปสร้างภาพนะให้ประชาชนเขารู้สึกว่าเราคือผู้รุกรานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันหนึ่งนะและในงานเดียวกันเนี่ยด้านหนึ่งที่คุณดุปันมาบอกว่าเหมือนกับแสวงหาสันติภาพไม่อยากมีสงครามขอให้มีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเราก็ต้องพยายามเนี่ยก็ได้เห็นอีกหน้าหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะยิงตลอดแนวแล้วมาประท้วงถามว่าเรายิงผมก็เอ๊ะตกลงเนี่ยกัมพูชาเนี่ยพอเล่นหลายหน้าเกินความเชื่อมั่นมันก็ไม่เกิดสิครับแต่เป็นแบบนี้คุณดูปังครับ
0: คือบ้านเราเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับมวลชนที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติการ IO เนี่ยของใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กัมพูชาเองเนี่ยก็ต้องนะครับไปทำความเข้าใจกับในส่วนของกำลังพลแล้วก็ประชาชนที่ญาติพี่น้องเขาสูญเสียในการต่อสู้เนี่ยคุณมนตรีนะครับเพราะว่ากัมพูชาเองเนี่ยในเรื่องของกองทัพเองเขาก็ไม่ได้เป็นเอกภาพ นะครับเพราะมันผสมปนเปกันไปด้วยกองทัพจากหลายฝ่ายมันเริ่มตั้งแต่สมัยเขมร3ฝ่ายแหละคุณมนตรีแต่ว่าเขมรของฝ่ายในส่วนของรัฐบาลเนี่ยซึ่งดูแลแล้วก็บริหารจัดการโดยฮุนมาเน็ตแล้วก็ในส่วนของอังเคิลดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ทหารที่มาปะทะกับทหารไทยตามแนวชายแดนเนี่ยมันเป็นทหารนะครับเขมรแดงเก่าไงซึ่งอันนี้ประจำการอยู่การเรียกว่าประจำการจนสิ้นอายุไขคุณมนตรี
1: แต่จริงๆเนี่ยขออภัยคุณดุปันถ้าเกิดว่าทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนกับทหารหลักคุยกันไม่ค่อยสื่อสารกันไม่ค่อยจูนกันไม่ค่อยติดพ่อลูกเนี่ยนะน่าจะเจอกันทุกวันนะลูกอยากจะคุยพ่อบอกไม่มีคำว่าทวิภาคีผมก็เลยงงว่าตกลงเนี่ยพ่อลูกเนี่ยได้คุยกันบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ว่าจะเอายังไงเนี่ยคุณสุปัน
0: คือพ่อยังมีวิสัยทัศน์เดิมๆเนี่ยคุณมนตรีถ้าเราจะมองไปยังฮุนเซนเนี่ยเขาลบมาตลอดชีวิตอ่ะคุณมนตรีที่ผมบอกว่าเราก็ไม่เข้าใจฮุนเซนเหมือนกันซึ่งเป็นจิ้งจอกสงครามเนี่ยนะครับแล้วนำพาประเทศเข้าสู่สงครามโดยที่ดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยไม่มีหนทางสู่ชัยชนะเนี่ยนำมาเพื่ออะไรหลายคนก็บอกว่าเพื่อสร้างคะแนนนิยมผมว่ามันการลงทุนเยอะไปหรือเปล่าแต่หลายคนบอกว่าฮุนเซนก็ไม่คิดว่าสถานการณ์มันจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นการวางหมากที่ผิดพลาดนะครับทั้งการเมืองภายในแล้วก็เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกเขาในชัยชนะของฮุนเซนต้องถามว่าฮุนเซนทำร้ายมิตรนะครับสร้างศัตรูไว้เท่าไหร่นี่คุณมนตรีแต่เขาก็ยังคิดว่าเขาคือสุดยอดอ่ะแต่ฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาสมัยใหม่เขามองถึงว่าโลกมันจะลบกันแบบนี้ไม่ได้หรอกเอาแค่ปิดด่านนี่ก็จะตายหยังเขียดอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของมันไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าที่เขาต้องพึ่งพาจากไทยในทุกๆด้านมันหมายถึงตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรของเขาด้วยไงคุณมนตรีมันมาไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญนะผมคิดว่าคนในกัมพูชาเนี่ยหลายคนที่เขามีความรู้แล้วก็เขาติดตามข่าวสารเนี่ยเขาบอกมันจะไปกระทบกับอนาคตของประชาชนแล้วก็คนกัมพูชารุ่นใหม่เขาบอกว่าการที่ขัดแย้งกับไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันไปปิดโอกาสเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะได้รับการศึกษา
1: ไม่ได้เรียนหนังสือกันมาเป็นปีแล้วนะคุณ
0: เนี่ยแหละครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่คุณเซ็งก็ยังเหมือนเดิมแหละคุณมนตรีไม่มีทวิภาคีไม่มีการเจรจา
1: คือถ้าจะให้ดีนะฮะนายกฮุนมาเน็ตต้องคุยกับคุณพ่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลูกพ่อช่วงนี้พักก่อนนะก็จะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาในวันก่อนเนี่ยที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยยังลงเลงใครเอาทุเรียนไทยเข้ามาโอ้โหนี่คิดเล็กคิดน้อยถึงขั้น จะไปเอาผิดกับเจ้าหน้าที
0: ่ไม่แบบนี้ไหมคุณมนตรีใครเอาเข้ามาเดี๋ยวใส่ท้ายรถให้ด้วยนะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยคือผมเห็นนายกท่านไปย้ำอยู่ตลอดก็ถือว่ามาถูกทางให้มันเป็นเรื่องของรัฐบาลกับรัฐบาลเพราะประชาชนเนี่ยอย่าดึงประชาชนเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งเพราะทั้งสองประเทศเนี่ยจริงๆนะประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะว่ายังสื่อสารยังพูดคุยแทบจะพูดภาษาเดียวกันตามแนวชายแดนข้ามไปข้ามมาเรียนหนังสือเป็นคนไทยเกาะกงบ้างอะไรบ้างคือปัญหามันอยู่ที่นั่นแหละอังเคิลก็เลยทำให้มันไม่จบสักทีด้วยท่าทีที่ต่อให้ปิด100ปีนะฮะเราก็อยู่ได้เนี่ยคือคำพูดแบบนี้นะมันพูดแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีไงเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องให้ผู้ลูกเป็นคนสื่อสารส่วนผู้พ่อก็ช่วงนี้ก็เนี่ยมองไปที่แววตาของประชาชนนะว่าลำบากยากเข็นกันขนาดไหนจะได้ไม่ให้มันเป็นปัญหาขึ้นถ้าเป็นปัญหาทีผมฟังทหารเขาคุยกันนะเข้าทางไทยนะครับ
0: ครับ
1: นะนั่นก็คือตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพร้อมแล้วนะพร้อมเขาก็พร้อมเราก็พร้อมแต่ครั้งแรกเนี่ยแม่มันไม่สุดนะพอครั้งหลังเนี่ยเราก็ลุกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นของเราเอาคืนมาหมดแล้วบางที่บางแห่งเขาบอกว่าเกินด้วยก็มีนะเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นในทางยุทธศาสตร์หรืออันเดียวอ่ะที่ทางทหารก็บอกว่าถ้าครั้งนี้รับรองไปถึงตรงนั้นนั่นก็คือทำลายขีดความสามารถจะได้ไม่ต้องมามีครั้งต่อไปอีกนี่นะครับ
0: โอ้นี่กาจะไปเลาะบ้านฮุนเซนที่พนมเปญเลยนะ
1: ครับ
0: เอาคุณมนตรีมาที่สภาไทยดีกว่านะครับเรื่องของกฎหมายสะอาดเนี่ยโทษกรรมเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเขาก็แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเขาก็บอกว่ามีร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเพราะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เพราะว่ามีพระราชกฤษฎีกายุบสภานะครับผู้แทนราษฎรนะครับมาก่อนแล้วก็ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมและ12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าครม.ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างพิจารณาทั้งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ค้างอยู่ในวุฒิสภาครั้งต้นแล้วเนี่ยมีมติให้ร้องขอเพื่อให้พิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวจำนวน2ยตินะครับซึ่งรวมทั้งสิ้นเนี่ย2ยติเนี่ย34ฉบับนะครับคุณมนตรี
1: คร
0: ับแล้วก็ที่สำคัญสำคัญซึ่งผมกับคุณมนตรีก็หยิบยกขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติจัดการเพื่ออากาศสะอาดแล้วก็ร่างพรบ.ส่งเสริมสังคมสันติสุขหรือที่เราเรียกกันย่อๆเข้าใจง่ายๆก็คือนิรโทษกรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้านี่ยกตัวอย่างนะขึ้นมาแต่เขาบอกว่ามันยังมีทั้งหมดเนี่ย34ฉบับคุณมนตรีก็ปรากฏว่าสภาก็โหวตผ่านนะฮะโหวตผ่านแต่ประเด็นที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่โต้เถียงกันเนี่ยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาอย่างไรนะครับทางด้านของสว.นันทนานันทวโรภาสก็ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนไปลงประชามติเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่รัฐบาลกลับไม่ยืนยันร่างที่พิจารณาค้างไว้ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อเวลาและเตะถ่วงให้นานที่สุดหรือเปล่าประชามติครั้งนี้ใช้งบประมาณในการนะครับดำเนินการพร้อมกับการเลือกตั้งไป 7,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วก็บอกว่าสังคมก็รอกระบวนการนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรตีความเรื่องนี้ว่าอย่างไรจะต้องทำประชามติกี่ครั้งจากศาลรัฐธรรมนูญว่ามารวมแล้วก็มัน4ปีกว่าแล้วเราเสียเวลากับกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา256ไปกว่า60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็คาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจะเดินหน้าไปพร้อมกับรัฐบาลชุดใหม่ด้วยเช่นกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะต้องถอยกลับไปตั้งต้นใหม่นี่คุณมนตรีนะครับก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญถ้าดูอย่างที่เราเกาะติดแล้วก็ติดตามมาเนี่ยมันก็มีคำอธิบายที่จะสร้างความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแต่ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนการเตะถ่วงดึงเกมแต่ถ้าไปมองในฝ่ายรัฐบาลหรือมองจากที่นะครับทางด้านของคุณนิกรจำนงเนี่ยมาคุยให้เราฟังเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ถึงมันจะเดินหน้าต่อไปมันก็ไม่น่าจะผ่านหรอกเพราะมันมีหลายด่านหลายมาตราและเกินที่มันเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถอยกลับมาตั้งต้นใหม่แล้วก็คาดว่าจะเสร็จภายใน2ปีแฟนๆรายการของเสาเสวนาน่าจะจำกันได้นะครับว่าเราเคยคุยกับคุณนิกรจำนงในเรื่องนี้เนี่ยนะครับนี่คุณมนตรีเรื่องของกฎหมายสะอาด
1: เราเองก็อย่างที่คุณดุบันบอกได้คุยได้สัมภาษณ์คุณนิกรจำนงแล้วก็จากท่าทีของอาจารย์นันทนานันทวโรภาสเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็คงต้องทำความเข้าใจนะหนึ่งนะร่างที่ค้างอยู่ในสภาณเวลานั้นเนี่ยม
0: ี
1: การต่อสู้กันรับมาหลายร่างและก็โหวตกันหัวค่ำนะได้ร่างของพรรคประชาชนฉบับ MOA นั้นนะเป็นร่างหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหาสาระตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมีการถกเถียงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับว่าจะให้ใช้สูตรไหนจะอ้อมแค่ไหนจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรก
0: ็
1: สาระตรงนั้นเนี่ยก็ไปกันคนละทิศคนละทาง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยคำว่าประชามติที่ถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ขึ้น21ล้านเสียงนะก็มาลงมติว่าเห็นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตีความแบบตามตัวอักษรเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าคำว่าเห็นด้วยของ21ล้านเสียงนั้นเนี่ย จะต้องนำร่างที่ค้างอยู่ในสภาที่เป็นฉบับของพรรคประชาชนนั้นมายืนยันประกาศใช้เดินหน้าต่อเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่มีแน่ๆเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหมนตรีอธิบายเข้าข้างรัฐบาล คือพอไม่มีตรงนั้นเนี่ยนะในทางการเมืองคุณสุปันครับ นะถ้ามันไม่ใช่ร่างของตัวเองนายกอนุทินเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะทำให้ผมเนี่ยยังคาใจมาถึงวันนี้ต่อให้เมื่อวานเนี่ยมีหนึ่งในจำนวน34ฉบับมีร่างพรบอากาศสะอาดอยู่ด้วยเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าก
0: ็
1: จะต้องมีการปรับการรื้อการแก้ส่งกลับมาที่สภาผู้แทนตั้งคณะกรรมการร่ว
0: ม
1: เสร็จสรรพให้แต่ละสภาไปยืนยันปรากฏว่าไม่เห็นด้วยมันก็จะต้องสิ้นสภาพไปตกไปในที่สุดเพราะนายกอนุทินบอกว่าไม่ใช่ไม่เอาแต่เรายืนยันว่าจะยืนยันร่างของพ
0: รรค
1: ภูมิใจไทยพรบอากาศสะอาดที่ยืนยันไปเมื่อวานเนี่ยเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลในสมัยนายกเศรษฐานะครับเพราะนั้นผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าวกกลับมาที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่นำร่างเดิมกลับมายืนยันผมว่ามี2เหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ร่างของพรรคภูมิใจไทย
0: มันใช่ร่างของพรรคการงานรัฐบาล
1: ก็มีปัญหาในตัวมากมายและ3เนี่ยที่วันที่19เนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะหยิบยกเรื่องนี้มาขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆไม่ต้องเกรงใจนะคุณดุปันนะ
0: จับ
1: เขายังไม่อยากจะหยิบยกมาดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้เพราะคุณสุปันก็บอกเมื่อสักครู่ว่าใช้เวลา2ปีถ
0: ้
1: าใช้เวลา2ปีเนี่ยครึ่งเทอมของรัฐบาลชุดนี้ก็เสร็จแล้วแต่วาระการดำรงตำแหน่งของวุฒิสภาชุดนี้จะอยู่ไปถึงปี72ก
0: ็
1: จะอยู่กันยังไงเมื่อมีรัฐนูลฉบับใหม่แล้วขณะรัฐนูลฉบับเดิมเนี่ยยังแขวะกันเช้าแขวะกันเย็นถ้ายิ่งมีรัฐนูลใหม่เนี่ยไม่ไล่กันเช้าไล่กันเย็นหรือว่าสว.ถึงเวลาไม่จำเป็นต้องครบวาระเนี่ยมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วไปเลยไอ้นี่มันก็จะเป็นมิติในทางการเมืองที่จะทำให้มันเกิดอะไรเป็นปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกเพราะนั้นเนี่ยการที่ผลักดันเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเสร็จภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี
0: ้ค
1: งจะต้องหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารอารมณ์สังคมควบคู่กันไปในช่วงจังหวะเวลานี้เหมือนกับที่หยิบยกพรบ.อากาศสะอาดขึ้นมาเนี่ยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะไปได้แค่ไหนแต่ต้องยืนยันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นจำเลยสังคมคุณปานครับ
0: ครับคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณมนตรีบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะการเดินหน้าการเมืองในบ้านเราเนี่ยนอกจากจะต้องพูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้แล้วก็ดูเรื่องของบรรยากาศนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประชุมวุฒิสภารวมไปถึงการประชุมร่วมทั้งสองสภาที่เขาเรียกว่าประชุมรัฐสภาเนี่ยยังต้องบริหารอารมณ์ของมวลชนด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมวลชนเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอารมณ์รักโกรธค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีสื่อโซเชียลเป็นการแสดงออกเนี่ยนะครับคุณมนตรีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่ยาวกันเลยตั้งแต่เรื่องของปลดล็อก8ธุรกิจต่างชาตินะครับมันเป็นการวางหมากวางยาทางการเมืองหรือว่าผิดพลาดจริงๆนะครับแล้วก็ล้อมวงคุย CEO เนี่ยนะครับแล้วเราจะบอกว่าเขาจับเข่าคุยกันได้ไหมคงไม่ใช่เป็นการเขะเข่าคุยกันนะคงเป็นการจับเข่าคุยกันนะเพราะหวานชื่นเลยมันชื่นมืดเลยนะฮะเดี๋ยวว่ากันครับพักกันสักครู่ฮะ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
0: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเสาเสวนาคุณมนตรีไปว่ากันเรื่องนี้ต่อเลยเรื่องของ8ธุรกิจเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าต่างชาติสามารถดำเนินการลงทุนได้ทันทีนะครับที่ไม่ต้องขออนุญาตเนี่ยหรือที่เขาใช้คำว่าสื่อใช้คำว่าปลดล็อกเนี่ยปรากฏว่ามันมีการสื่อสารนะครับที่ผิดพลาดหรือมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยรองโฆษกเนี่ยแม่คุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ผมหารือคุณมนตรีซึ่งน่าจะเชี่ยวชาญภาษาบาลีมากกว่าผมเนี่ยนะครับถามว่าตกลงเขาอ่านยังไงอ่านจะเป็นพัทรดารัตหรือว่าอ่านพัทรดารัตเนี่ยนะครับก็อันนี้ถ้าอ่านผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เห็นบทบาทเธอทางงานการเมืองก็เลยยังไม่คุ้นชื่อเธอก็เป็นรองโฆษกนะครับรัฐบาลโควต้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเธอก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่รัฐบาลนะครับโดยมีมติครม.ในการปลดล็อก8ธุรกิจนะครับต่างชาติสามารถที่จะลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตมันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนในคุณมนตรีเพราะว่า8ธุรกิจที่ว่าเนี่ยมันเป็น8ธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสร้างความอลวนอลเวงกันพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งถ้าไปมองดู8ธุรกิจเนี่ยนะคุณมนตรีนะ
1: ครับ
0: ผมก็ไปค้นข้อมูลมาอันจริงแล้วมันเป็นข้อตกลงร่วมของอาเซียนอยู่แล้วว่าจะต้องมีการเปิดอำนวยความสะดวกในการลงทุนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปิดโล่งใครจะนึกจะมาลงทุนอะไรในประเทศไหนก็ได้มันจะมีกฎหมายและมีองค์กรหน่วยงานเฉพาะด้านนั้นๆกำกับอยู่แต่พอมาแถลงแบบนี้นี่คุณมนตรีมันก็เป็นเรื่องสินะครับพอเป็นเรื่องเสร็จนี่ปรากฏว่าโฆษกรัฐบาลตัวจริงนะครับก็ออกมาก็คือคุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีความผิดพลาดนะครับมันมีการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดเสรีแบบไร้การควบคุมนะครับแต่รัฐบาลจะลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในการขออนุญาตนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยเสรีแต่ว่าจะลดขั้นตอนแล้วก็ธุรกิจที่รับการยกเว้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะอย่างเข้มงวดนะครับเป้าหมายหลักของมาตรการนี้เนี่ยนะครับไม่ที่ครม.อนุมัติออกมาเนี่ยก็เพื่อความคล่องตัวในการลงทุนดึงดูดเทคโนโลยีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคุณมนตรีผมก็ย้อนกลับไปดูหัวข้อการเจรจาอาเซียนซัมมิตที่ฟิลิปปินส์อีกก็ปรากฏมันมีหัวข้อนี้อยู่ด้วยคุณมนตรีนั่นคือการส่งเสริมการปลดล็อกขั้นตอนที่ยุ่งยากเนี่ยนะฮะก็เห็นว่านายกไทยเรากลับมาก็ฟิตปังเลยนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของข้อตกลงร่วมนะครับอาเซียนซัมมิตนะครับแต่ว่าขยับเนี่ยมันก็ออกมาแบบชนิดที่ว่ามีการสื่อสารผิดพลาดนะครับมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนส่วนทางด้านของรองโฆษกพัทรรัตน์ที่ผมขออนุญาตแบบนี้ละกันนะถ้าผิดถูกก็ขออภัยท่านรองโฆษกด้วยนะเดี๋ยวผู้รู้แฟนรายการนะครับถ้าเห็นแล้วจะส่งข้อความเข้ามาขออ่านกันแบบนี้สุปันก็จะขอบพระคุณมากนะเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะว่า ผิดเนี่ยก็ยอมรับแหละแต่ว่าพลาดหัวมาเนี่ยมันพลาดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่า

0: การสื่อความหมายเนี่ยอาจจะสื่อไม่ครบแต่ไม่ใช่เรื่องประเด็นการวางยาทางการเมืองแม้ว่าจะอยู่คนละพรรคแต่ก็คิดว่าต้องมองถึงประโยชน์ของรัฐบาลเป็นที่ตั้งคุณมนตรีเนี่ยแหละฮะเขาก็บอกว่าพาดหัวมันคลาดเคลื่อนแต่ก็ยังดีนะครั้งนี้นะท่านโฆษกบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่รองโฆษกนะครับให้ข่าวให้ข้อมูลไม่ครบคลาดเคลื่อนอย่างงู้นอย่างนี้ไม่งั้นสื่ออย่างพวกเราเนี่ยคุณมนตรีรับผิดชอบเองเนี่ยเพราะว่าหลายครั้งที่รัฐบาลเสนออะไรเป็นประเด็นแล้วสังคมไม่เข้าใจแล้วโดนสวนกลับเนี่ยนะรัฐบาลก็จะบอกอ๋อมันมีการตีความที่ผิดพลาดมันมีการสื่อสารไม่ครบถ้วนการสื่อสารคลาดเคลื่อนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นคนก็บอกโอ้ไอ้พวกสื่อเอาอีกแล้วไอ้สื่อเสี่ยมไอ้สื่อไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยรับเละเลยนะคุณมนตรีครับ
1: ครับจริงๆเนี่ยผมงงนะตั้งแต่ตอนแรกนะ
0: ครับ
1: แต่ยิ่งตอนหลังเนี่ยในวันที่รองโฆษกเธอเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการไปไหว้พระสักการะศาลอะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็มาให้สัมภาษณ์ชี้แจงในเรื่องนี้ผมก็ตอนแรกก็เข้าใจนะแต่พอมาชี้แจงในตอนหลังเนี่ยแหมไม่ต้องไปเอี้ยวตัวหลบกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยเวลานำเสนอข่าวเนี่ยก็ต้องดูให้ละเอียดนะเหมือนกับสื่อไม่ได้อ่านละเอียดแล้วก็จับในบางเรื่องไปพาดหัวไอ้ตรงเนี้ยดูเหมือนเธอเองเนี่ยก็ยังจะมองปัญหามาที่สื่อ
0: คร
1: ับแต่ตอนหลังเนี่ยรองโฆษกเองก็น้อมรับว่าจะระมัดระวังในการที่จะแถลงให้มากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าถ้ามันมีเฉพาะตรงเนี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าสื่อเนี่ยไปหยิบประเด็นมาพาดหัวแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะไม่ได้อ่านรายละเอียดผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะทุกคำพูดนะก็ออกจากปากของรองโฆษกคนนี้เองนะในเรื่องของไปปลดล็อก8ธุรกิจนะอะไรทั้งหลายแหละเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยนะระดับอินฟลูทั้งหลายเขาก็เอาเปิดคลิปที่เป็นภาพเป็นเสียงของเธอแล้วก็มาบอกเพราะนั้นเนี่ยและต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่แถลงในวันนั้นเนี่ยก็แถลงจากเอกสารดังนั้นเนี่ยคงต้องย้อนกลับไปดูทั้งกองงานโฆษกด้วยนะครับว่ามันมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากตรงไหนโฆษกได้ไปนั่งบันทึกเองไหมคนที่แถลงเนี่ยได้ไปนั่งอยู่ในที่ประชุมแล้วก็บันทึกแล้วก็เอามาจัดทำเป็นเอกสารของกองงานโฆษก
0: คือ
1: พอมาคลาดเคลื่อนก็เลยกลายเป็นเรื่องของปลายทางก็คือนายกก็ได้ตำหนิทางโฆษกไปแล้วแล้วก็บอกถึงเรื่องพื้นที่ในการนำเสนอข่าวของรองโฆษกว่าให้ดูในส่วนของแต่ละพรรคที่มีรับผิดชอบกระทรวงนั้นๆและกลายเป็นว่ารองโฆษกคนใหม่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างที่ผมบอกรุ่งขึ้นถึงได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำเนียบรัฐบาลและให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นั่นแสดงว่าแต่งตั้งปุ๊บก็ได้รับมอบหมายให
0: ้งานใหญ่เลย
1: นี่เลยและยิ่งถ้าเราเป็นพระใหม่คุณปันนะมันก็ต้องว่ากันตามเอกสารน่ะอย่าไปนอกคัมภีร์ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปดูเพื่อที่จะไม่ได้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดอย่างนี้จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีต้องมาตำหนิแล้วก็มาขออภัยนะแล้วรองโฆษกเองนะก็มาให้สัมภาษณ์เชื่อว่าไม่ได้เป็นการวางยาอะไรจากและในพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันดีแต่ที่ผมไม่ได้มาบอกว่าแม่เพราะมาพาดพิงถึงสื่อหน่อยนึงต้องมาโต้ตอบท่าน
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดถึงน
0: ะ
1: คุณสุปันผมสื่อเนี่ยต้องอ่านให้ละเอียดดูให้ครบแล้วค่อยมาพาดหัวข่าวผมก็เลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่สิครับรองนะฮะเพราะนั้นลองย้อนกลับไปอ่านสิ่งที่รองได้ปฏิเสธในวันนั้นแล้วก็น้อมรับว่าต่อไปจะระมัดระวังให้เพิ่มขึ้นก็ต้องดูว่าข้อผิดพลาดมันอยู่ที่ตรงไหนก็ว่ากันที่ตรงนั้นนะครับ
0: ครับคือถ้ามองแบบคนข่าวนะคุณมนตรีการพาดหัวในลักษณะนี้มันเป็นสำนวนการพาดหัวแบบนักข่าวพาดหัวนะผมก็เลยมองลึกลงไปอีกว่ามันก็มีพี่ๆน้องๆเราหลายคนนะคุณมนตรีหลังจากเออร์ลี่บ้างหรือกรณีถูกสำนักข่าวต่างๆปลดไปบ้างเนี่ยก็ไปทำงานการเมืองโดยรับผิดชอบนะครับในเรื่องของสื่อให้กับรัฐมนตรีหรือกับกระทรวงต่างๆเยอะมากคุณมนตรี เพราะฉะนั้นความเคยชินในการหยิบ

0: เด็นมาพาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็พาดแบบนักข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคนที่หยิบไปแถลงเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมาโทษข่าวไม่ได้นะเพราะเขาลาออกจากสถานภาพสื่อไปแล้วเขาก็ยังมีวิชาชีพเขาก็ไปพาดแบบสื่อนะครับซึ่งอาจจะดูหวือหวานะครับแต่พอมาแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคว้าเอกสารมาแล้วก็จับไมค์เลยเนี่ยก็เดี้ยงแหละครับแล้วก็ไม่สามารถทําความเข้าใจกับเนื้อหาได้นะฮะเนี่ยคุณมนตรีก็เลยคิด
1: ก
0: ว
1: ็
0: ่า
1: เอาเป็นว่าคุณอุปันเรื่องนี้ขออภัยนั่นก็คือนายกก็ได้สื่อสารชัดๆบรรทัดเดียวให้เห็นเลยว่าไม่ใช่เป็นการปลดล็อกยังต้องยื่นขอจดทะเบียนตามกระบวนการตามขั้นตอนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าลดความซ้ำซ้อนยื่นกับตรงนี้แล้วไม่ต้องไปที่กระทรวงพาณิชย์อีกนี่คือการลดความซ้ำซ้อนของแปดธุรกิจตรงนี้ก็เท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนจากปลดล็อกเป็นลดขั้นตอนก็จบแล้ว
1: ขั้นตอนไม่ให้มีความซ้ำซ้อนยุ่งยากนี่คือถ้า one stop service ได้ก็ที่เดียวก็จบอันนี้ก็ต้องไปที่ตรงนี้แล้วยังต้องไปที่ตรงนี้อีกความหมายก็คือลดความซ้ำซ้อนไม่ใช่เป็นการปลดล็อกทีนี้คำว่าหวือหวาของคุณสุปันเมื่อสักครู่เนี่ยในวันก่อนผมพูดกับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ไปรอบในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนหวือหวาได้แต่มันจะต้องอิงต้องยึดอยู่กับ
0: มีเนื้อหาข้างในรองรับ
1: เหมือนกับกรณีเนี่ยพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ไม่ได้เข้าสภาในวันนั้นที่รองประธานทำหน้าที่ประธานบนบัลลังก
0: ์
1: แล้วบอกว่านะครับไม่นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาเนี่ยคือไม่ใช่สภาเบรกผมเห็นสื่อนะเอาไปนำเสนอว่าสภาเบรกพิจารณาพรก.กู้เงิน400,000,000,000หลังฝ่ายค้านเข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญคือมันถูกชะลอด้วยผลของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา173อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะเพราะนั้นไม่ใช่สภาเบรกนะฮะคือตรงเนี้ยผมเห็นอู่ปิวว่อนเลยวันก่อนนะก่อนจัดรายการก็มีคนถามไถ่กันมากมายนะฮะคือสภาไม่ได้เบรกเพียงแต่ว่าเขาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอันเนื่องมาจากตรงนี้มันก็เลยที่บรรจุระเบียบวาระเอาไว้นั้นเนี่ยมันนำมาพิจารณาไม่ได้ต้องรอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเพราะนั้นย้ำว่าไม่ใช่เกิดจากการเบรกของสภาเลยไม่ได้พิจารณาเป็นการต้องนะรอด้วยผลของมาตรา173ที่เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วไอ้อย่างเนี้ยถ้าจะมองว่าหวือหวาพอหวือหวาเนี่ยนะ
0: มันต้องมีข้อเท็จจริงรองรับ
1: มันขาดข้อเท็จจริงรองรับไงคุณปันครับ
0: คืออันเนี้ยมันคุณมนตรีไหนๆก็ไหนๆละขออนุญาตแวะตรงนี้นิดหนึ่งผมคิดว่านี่คือบทเรียนของเจ้าของสื่อหรือธุรกิจสื่อเหมือนกันนะถ้าคุณลดต้นทุนในการปลดจนเหี้ยนเนี่ยนะครับนักข่าวสามารถที่จะเขียนข่าวแล้วก็เลือกภาพแล้วก็ส่งขึ้นเว็บเผยแพร่ได้เลยเนี่ยซึ่งแน่นอนนักข่าวรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะขาดประสบการณ์หรืออาจจะขาดความรู้โดยรอบถ้าสมัยรุ่นเราเนี่ยคุณมนตรีนักข่าวก็จะเขียนมาส่งเข้ามาที่กองบก.กองบก.เขาจะมีอะไรรีไรเตอร์เรียบเรียงข่าวรีไรเตอร์เนี่ยเขาก็จะต้องดูนะครับว่าเอ๊ะมันเขียนมาสำนวนนี้มันจะอะไรบางทีเขาก็เสริมให้อะไรให้ปรับแต่งให้รู้สึกมันครบถ้วนกระบวนความแล้วมันมีเนื้อหาสาระมากขึ้นแล้วก็ส่งไปพรูฟในบางสำนักนี่ไม่ใช่แค่พรูฟคำผิดคำถูกนะคุณมนตรีจะต้องคอยพรูฟประเด็นข่าวด้วยว่าหมายข่าวว่าสั่งไปแบบนี้แล้วประเด็นนี้มันมายังไงนะครับแล้วส่งมาหัวหน้าข่าวจะเป็นคนพาดหัวในคนมนตรีเดี๋ยวนี้ปลดจนเฮี้ยนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันลดความน่าเชื่อถือของสื่อลงไปเยอะเหมือนกันนะครับกลายเป็นจุดเดียวเบ็ดเสร็จเนี่ยนะฮะส่งขึ้นเว็บได้เลยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเหมือนกันอ่ะนี่ว่ามาตรงนี้คุณมนตรีเราไปดูเขาร้อมวงจับเข่าคุยกันหน่อยไหมระหว่างเจ้ากระทรวงหลักๆนะครับกับเจ้าสัวตัวแทน10ธุรกิจสำคัญเนี่ยคุณมนตรีนะครับก็ในส่วนของนักธุรกิจนี่เขาก็ไปกันโอ้โหระดับบิ๊กๆเลยนะคุณมนตรีไปกันชิ้นนี้ว่าแล้วตกใจจำแบ่งที่คุณมนตรีบอกไว้ตั้งแต่ต้นน่ะนะครับตัวแทนธุรกิจใหญ่ๆบิ๊กๆระดับนี้จะมารวมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็การที่จะเอารัฐมนตรีว่าการรองนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องใน10สาขาธุรกิจนี้มานั่งคุยพร้อมกันกับบิ๊กในส่วนของเจ้าสัวนี่มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะแล้วก็บอกแม่ซ้ายขวานี่เจ้าสัว CP เลยคุณมนตรีนะครับประกบนายกรัฐมนตรีเลยนะฮะ ก็เรียกว่าบิ๊กเลยแล้วเขาบอกว่าสถาบันหลักเนี่ยก็มีโรงแรมท่องเที่ยวสุขภาพก่อสร้างอสังหาค้าปลีกสินค้าผู้โภคบริโภคพลังงานคุณสารัตไปการเงินนะครับคุณขัตติยาอินทรวิชัยนะครับประธานเจ้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยเทคโนโลยีนี่ดร.สัมพันธ์ศิลปนาถที่ปรึกษาอาวุโสนะครับบริษัทเดลต้าอิเล็กทริกไทยแลนด์เกษตรอาหารคุณธนินทร์เจวรานนท์ไอ้ชื่อนี้คุณนะคุณมนตรีนะ
1: ครับ
0: ประธานอาวุโสเครือเจริญพวกกับพันเนี่ยนะครับแล้วก็แหม
1: นั่งอยู่ด้านขวามือ
0: ด้านขวามือแล้วก็ค้าปลีกนี่คุณสุทธิสารจีราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็พลังงานคุณสารัตน์รัตนวดีไปกันโอ้โหคุณมนตรีนะฮะคุยกันเสร็จสรรพข้อเสนอเนี่ยเอกชนเขาก็บอกว่าแหมเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลต้องนะครับมีวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนแล้วก็รัฐบาลเขาบอกโอ้เรื่องนี้ฟังแล้วต้องแปลงมาเป็นแอคชั่นแพลนในการขยับเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องฟื้นกรอเพื่อที่จะดำเนินการนะครับติดตามผลร่วมรัฐเอกชนนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีเขาบอกเวทีวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่รับฟังแต่ต้องนำไปทำจริงนี่ท่านมนตรีอย่างนั้นเลยนะ
1: ก็เห็นสื่อเขาพาดหัวข่าวรับและนายกตอบคำถามนักข่าวได้อะไรกันยังไงเนี่ยคือนายกก็ตามสไตล์นายกก็โอ้โหคนระดับนี้นะครับมารวมกันเนี่ยอาจจะมาคุยกันเล่นๆได้ยังไง
0: ครับ
1: ก็แหมคงไม่เล่นหรอกครับท่านนายกนะก็ถือว่ามาเริ่มต้นนับหนึ่งในการที่จะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมก็เป็นความรู้เพิ่มเติมเพราะผมไม่ได้เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจแต่ก็คุ้นเคยกับคำว่ากรอคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนอะไรต่อไม่ไรคอรมอไปประชุมสัญจรที่ตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีวงในการพบปะนะพูดคุยกับกรอแต่พอมาเมื่อวานทำให้เอ้าจะมีการฟื้นกลไกกรอแสดงว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันได้ถูกล้มหายตายจากไปตั้งแต่ตอนไหนหรือว่ามันมีแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้เหมือนกับที่ในอดีตที่มีการพบปะพูดคุยกันในส่วนของกรอที่ว่านี
0: ้
1: นะเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยที่มันมีครม.สังคมครม.เศรษฐกิจตอนหลังครม.เศรษฐกิจก็หายไปแล้วเพิ่งมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เพราะฉะนั้นกรอตรงนี้ผมเห็นทางภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้ามายื่นหนังสือหลายครั้งตั้งแต่สมัยนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเศรษฐาแล้วนายกแพทองธารไม่รู้ยื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่ายื่นไปสองครั้งแล้วไม่เห็นทำอะไรก็เลยไม่อยากจะยื่นอีกนั้นนั่นก็คืออยากจะให้มีภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมนะในรูปของกรอเนี่ยแบบนี้ในการที่จะกำหนดประเมินเกี่ยวกับเรื่องของแผนการใช้พลังงานอันนี้เราคุยกันหลายครั้งนะคุณอุปันเพราะว่าถ้าประเมินกันโดยที่เอกชนไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยก
0: ็
1: จะประเมินตามของการขยายตัวของ GDP เท่านั้นเท่านี้ม
0: ี
1: ดัชนีอะไรมาเป็นตัวชี้วัดแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยมันใช้จริงไม่ถึงกลายเป็นคุณสำรองปริมาณการใช้ไฟไว้สูงเกินไปแต่มันก็เลยกลายเป็นค่าใช้จ่ายนะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยภาคเอกชนเขาก็ขอมีส่วนร่วมในการเข้าไปคำนวณหรือนะประมาณการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าตรงนั้นด้วยก็เข้าใจว่าถ้ามีกรอ.ตรงนี้ก็น่าจะส่งผ่านคณะนี้เข้ามาได้ในส่วนที่มันอาจจะยังขาดเกินๆอยู่ครับคุณสุภาพครับ
0: ครับยกรัฐมนตรีเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะลดนะครับในส่วนของข้อจำกัดหรือว่าอุปสรรคทางกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญนั่นก็คือลดขั้นตอนลงคุณมนตรีในการที่จะส่งเสริมการลงทุนนะครับเราก็ต้องบอกว่าบรรยากาศชื่นมื่นคุณมนตรีถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการหยิบประเด็นที่มีการพูดคุยกันในอาเซียนซัมมิตมาขยายความแล้วก็ดำเนินการโดยผ่านมติครม.คุณมนตรี
1: ครับก็อย่างน้อยที่สุดคุณสุพันธ์ท่านผู้ฟังครับเราก็เดี๋ยวหาว่าผมไปกระแหน่นะฮะที่ได้เห็นชัดเจนแล้วก็คือหนึ่งการมาแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันเล่นๆอย่างที่ท่านนายกว่าเสร็จสับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเก็บภาพถ่ายภาพหมู่ร่วมกันตามระเบียบนะฮะเพราะทุกครั้งเวลาใครไปใครมาแล้วมาเจอกันเสร็จสับเนี่ยสุดท้ายก็ต้องถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน่อยนั่นคือสิ่งที่ ได้เห็นแล้วแต่ที่เหลือต่อจากนี้ก็คือการขับเคลื่อนในสิ่งที่ได้รับฟังโจทย์จากเอกชนภาคเอกชนเมื่อคืนที่คุณดุพันธ์จวงหัวไว้ในวันนี้บอกว่าล้อมวงคุยกันแล้วนะครับฟังแล้วก็คงจะต้องรอว่าจะเอาไปทำนะไปสู่การปฏิบัติอย่างไรเหมือนกับที่นายกบอกพูดแล้วทำเมื่อวานพูดต่อจากนี้ก็ต้องรอดูว่าจะนำลงสู่การปฏิบัติอย่างไรครับ
0: ครับก็ถ้ามีการจับล้อมวงจับเข่าคุยกันแบบนี้ถ้าไม่แอบเคกเข่ากันนะคุณมนตรีหรือเหยียบเล็บขบกันที่ใต้โต๊ะนะผมก็คิดว่ามันมีเห็นอะไรบางอย่างที่จังหวะก้าวในการเดินเพียงแต่ว่ากลไกในการปฏิบัตินี้จะขยับหรือเปล่าส่วนกลไกในการปฏิบัติจะขยับหรือไม่และจะเป็นอุปสรรคตอนไหนเนี่ยช่วงหน้าประเด็นร้อนคุณมนตรีต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะว่านี่คือหัวใจใหญ่หัวใจสำคัญนะครับ
1: นั่นก็รับเป็นวาระแห่งชาติอีกแล้วนะคุณดุพันธ
0: ์ฮะ
1: ภาคเอกชนเสนอขอให้รัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องที่คุณดุพันธ์จะพูดเบรกหน้าเนี่ยให้เป็นวาระแห่งชาติ
0: ชาติไหนอ่ะ เอานี่ นี่ไม่ได้เด็บแนมแนะแหนหรือเอาหานะ
1: คือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับนี้มันต้องจุลกฐินบูรณาการการทำงานร่วมกันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องไหนก็ตามที่ถูกหยิบยกมาเป็นวาระแห่งชาติแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเล็กครับคุณสุภาพ
0: แล้วมันก็ต้องถามกันแบบไม่เอาหาถามกันแบบตีแสกหน้าเคาะนั่นแข่งก็คือชาติไหนคือคุณมนตรีถ้าไปไล่เรียงทุกรัฐบาลนะคำว่าวาระแห่งชาติเนี่ยมันนานมันยาวนานแล้วมันก็หายไปกับสายลมการเมืองอ่ะผมก็เลยต้องถามแบบว่ามันแล้วชาติไหนอ่ะ
1: PM 2.5 ก็เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่สมัยรองนายกปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ยังมี PM 2.5 อยู่ก็วาระแห่งชาตินี้ยาวนิดหนึ่งแล้วพอมาถึงเรื่องนี้ก็ถูกกำหนดเป็นวาระแห่งชาติแต่เริ่มมีความหวังเพราะนายกประกาศผ่านสื่อเมื่อวานยุคนี้ต้องไม่มีสินบน
0: โอ้ยท่านนายกตราบใดที่เรายังไม่สามารถจับลอตเตอรี่ขายเกินราคาได้นะครับนักต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเวลาลูกจะเข้าโรงเรียนยังต้องไปวิ่งนะครับหานักการเมืองหรือว่าไปซื้อของให้โรงเรียนหรือบนกระทั่งนะครับเขาเรียกว่าบนกระทั่งผียันพระยันเจ้าเนี่ยนะครับอย่าพูดว่าไม่มีคอร์รัปชันเลยนะฮะ
1: พักก่อน
0: คุณผู้ที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดข้อเสนอหอการค้าไทยเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เสนอประเด็นสำคัญ3เรื่องในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังได้แก่แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนรวมถึงตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องแสดงความชัดเจนให้นานาประเทศเห็นถึงความตั้งใจและการทำจริงเพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่ OECD. เร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้โดยทันทีลดต้นทุนสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนพร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงยกระดับภาคเกษตรทั้งห่วงโซ่แต่งตั้งการผลิตการบริหารจัดการน้ำและการใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคงและแข่งขันได้ในระยะยาวและผลักดันด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่าม

0: ปศุสัตว์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายยารักษาสัตว์เถื่อนภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังพบขบวนการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคแมวก่อนนำมาผสมเพิ่มปริมาณเพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์คดีนี้สืบเนื่องจากบก.ปคบ.ได้รับการประสานจากกรมปศุสัตว์หลังมีผู้ร้องเรียนบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมีพฤติการลักลอบนำเข้ายารักษาโรคสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะยาต้านไวรัสสำหรับรักษาเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวหรือ FAP ต่อมาวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำหมายคนเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งแบบบรรจุกล่องพร้อมขายและยังไม่บรรจุภัณฑ์รวม200ชิ้นพร้อมเครื่องจักรผลิตยาเครื่องตอกเม็ดยาอุปกรณ์ผนึกขวดถาดนับยาสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่าของกลางกว่า1ล้านบาทกลุ่มผู้กระทำผิดไม่เพียงลักลอบนำเข้ายาเถื่อนมาจำหน่ายเท่านั้นแต่ยังมีการนำยามาผสมเพิ่มเองโดยยาชนิดน้ำจะเติมน้ำเปล่าลงไปส่วนยาชนิดเม็ดจะนำมาผสมแป้งแล้วอัดเม็ดใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้นหลายเท่าตัวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงทรัมป์ชื่นชมการหารือกับจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงการเยือนจีนของเขาว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ Fox News หลังเสร็จสิ้นการเยือนกรุงปักกิ่งเน้นย้ำถึงการบรรลุข้อตกลงการซื้อขายเครื่องบินครั้งใหญ่ทรัมป์ระบุว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความคืบหน้าต่างๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังชี้ถึงผลประโยชน์การค้าที่ได้รับรวมถึงความมุ่งมั่นของจีนในการซื้อเครื่องบินของบริษัทโบอิ้งโดยระบุว่าผู้นำจีนมีข้อตกลงเบื้องต้นที่จะซื้อเครื่องบินโบอิ้งจำนวน200ลำและอาจขยายจำนวนได้สูงสุดถึง750ลำรวมถึงคาดว่าประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐในปีนี้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันทั้งยืนยันว่านโยบายของสหรัฐยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสถานะเป็นกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรม

0: คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
4: ครับกลับก็สู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนต้องบอกว่าร้อนจริงๆนะครับแม้ว่าสภาพอุณหภูมิของอากาศนะครับจะลดลงนะครับแล้วก็ฝนจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนจะโปรยปลายมา 2-3 วันนี้เพื่อต้อนรับฤดูฝนอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันบ้านเราหรือสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยคุณมนตรีมันร้อนจริงๆเอาประเด็นแรกก่อนนะที่มันเกี่ยวโยงเชื่อมถึงกันเนี่ยนั่นก็คือกรณีหมิงเฉินซันเนี่ยคุณมนตรีท่านนายกเอาเดี๋ยวเป็นเฉินซีโฟนเนี่ยนะนี่บางคนบอกว่าโอ้นี่ประเทศไทยเรานี่มีพระสยามเทวาธิราชคอยปกป้องคุ้มครองดูอย่างซิจำได้ไหมแต่ก่อนนี้ซีโฟกลางกรุงเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วตำรวจก็จับได้คุณมนตรียังจำกันได้นะที่บรรทุกมาเป็นนะครับรถบรรทุกเลยอันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้ก็อุบัติเหตุเหมือนกันนี่ตำรวจก็จับได้อีกเนี่ยนะครับเพราะว่าจะไปดูเรื่องอุบัติเหตุจะตรวจค้นในสถานที่เกิดเหตุแล้วในรถที่เกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าเจออาวุธสงครามเขาบอกไม่ต่างจากกรณีเรื่องของรถบรรทุก C4 เมื่อหลายสิบปีก่อนหรอกเนี่ยเห็นไหมประเทศไทยเรามีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองอ่ะนี่ก็แล้วแต่นะครับจะเชื่อกันหรือว่าจะหาเหตุผลกันไปแต่เรื่องนี้เนี่ยนายกเสียงดังฟังชัดเลยคุณมนตรีต่อไปนี้รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไม่เล่นเรื่องเหล่านี้เคลียร์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกที่ดินพอฟังมาอย่างนี้สื่อบางคนก็แอบถามในใจนะเขาเรียกว่าแต่ไม่มีใครแพ้เสียงในหัวนะคุณมนตรีถ้าแพ้เสียงในหัวเนี่ยจะยกมือถามแล้วเรื่องที่ดินเขากระโดงอะเข้าข่ายบุกรุกไหมเนี่ยแต่ปรากฏว่าทุกคนเงียบสงบดีไม่มีเสียงในหัวหลุดออกไปนะฮะแล้วนายกก็บอกเรื่องยาเสพติดเรื่องบ่อนการพนันการกระทำผิดใดๆทั้งการฟอกเงินสแกมเมอร์ตรงนี้เนี่ยเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการประนีประนอมและไม่เป็นมิตรกับพวกกระทำความผิดตอนนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ปฏิบัติงานที่ดีซึ่งก็รู้สึกแฮปปี้เพราะรัฐบาลให้อิสระในการทำงานจึงมีการจับกุมและดำเนินคดีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ตนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลชุดนี้คุณมนตรีมันยังไม่จบหรอกและไม่ได้จบแค่นี้ด้วยเนี่ยละฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาของตนในฐานะที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกตอนนี้ได้ใช้กลไกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายอำเภอและตำรวจในพื้นที่ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ต แล้วก็การไปที่ผ่านมาไม่ได้ไปแค่ไปลงพื้นที่นะคุณมนตรีบอกว่าไปดูข้อเท็จจริงนะครับแล้วตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในอำเภอหรือหากจะมีตำแหน่งที่เหนือกว่านั้นขึ้นไปอีกเช่นปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าและรองผู้ว่าถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเราก็จะตรวจสอบถ้าหากใครไม่ได้กระทำผิดก็ไม่ต้องกังวลแต่ตามหลักต้องตั้งกรรมการสอบไปก่อนเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมไม่มีการยกเว้นใครทั้งสิ้นแล้วก็บอกว่าการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยตนใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพราะว่าถ้าเปิดชื่อไปเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็มีรุ่นมีสังกัดเดี๋ยวรุ่นสังกัดหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้เยอะแยะไปหมดหากดูชื่อไว้ก่อนก็จะรู้สึกว่าอึดอัดใจเพราะว่าอันนี้ก็เพื่อนร่วมรุ่นอันนั้นก็ลอกการบ้านหลักสูตรนี้มาด้วยกันเอ๊ะอีตอนไปมิทติ้งหลักสูตรนี้ก็เมาวายอยู่ด้วยกันอาจจะอึดอัดใจอันนี้ผมวงเล็บเติมไปให้นะท่านนายกไม่ได้พูดนะครับก็บอกรัฐบาลชุดนี้ก็คือให้ฝ่ายปฏิบัติดำเนินการเลยเจอกันอีกทีก็ตอนแจ้งข้อกล่าวหานะครับซึ่งจะไปอยู่ในจุดที่ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะคุณมนตรีเอานี่อะไรนะคุณมนตรีว่าอะไรนะหมิงอะไรนะหมิงซีโฟเหรออ
5: ๋อเฉินซีโฟ
4: อ๋อเฉินซีโฟ
5: สื่อเขาใช้คำนั้นก
4: ็
5: จากกรณีของเฉินซีโฟตรงนี้นั้นเนี่ยมันทำให้ได้เห็นข้อเท็จจริงนะอีกหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกรณีปลัดอำเภอเชียงดาวที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของการออกเอกสารบัตรสีชมพูให้กับเฉินซีโฟเสร
4: ็
5: จแล้วเนี่ยปลัดก็ถูกสอบแต่พอถูกสอบปลัดก็ยังย้ายไปเป็นปลัดอยู่แถวอำเภอฮอด นะก็เอาละก็ระบบราชการที่ก็บอกว่าเวลาเข้าอ่ะเข้ายากเวลา ออกเนี่ยมันก็ก็จะต้องมีกระบวนการมีอะไรต่อมีอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องของเฉินซีโฟตรงนี้นะก็ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันมากมายคุณอุปันเพราะว่าหมอนี่นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นตีธรรมดาแต่เป็นระดับมือซ้ายมือขวาเป็นเบอร์ใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ฝ่ายข่าวเขาก็ยืนยันนะครับว่าเป็นอย่างนั้นท
4: ี
5: น
4: ี
5: ้พอจากเรื่องของเฉินซีโฟที่ว่านี้นั้นเนี่ยแสดงว่าประเทศไทยกลไกระบบราชการนะครับจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเอื้อประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือจะมากหรือน้อยก็ตามเนี่ยอย่างกรณีของตู้ห่าวอะอันนั้นก็เป็นปฐมบทนะครับคุณสุพันธ์ที่เขาพูดกันว่าอ๋ออยู่เมืองไทยมีเงินอย่างเดียวอ่ะทำได้ทุกอย่างอ่ะนะมีเงินเท่านั้นนะ
4: ครับ
5: ทำได้หมดเพราะนั้นเนี่ยแล้วการจัดระเบียบหาดบางเทาหาดฟรีดอมเกาะพังงานอะไรทั้งหลายแหละผมนึกถึงภาพที่ฝรั่งเขาเตะคุณหมออะไรนะที
4: ่
5: เป็นคดีความจนกระทั่งไม่รู้ว่าจบลงอีท่าไหนยังไงอันนั้นก็คือเป็นภูวิลล่าอย่างนี้ด้วยเหมือนกันที่ฝรั่งก็เข้ามาครอบครองทำอะไรกันจนกระทั่งนายกก็สั่งกรมการปกครองไปสอบดูที่ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองทั้งสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเข้าไปเกี่ยวข้องเอาปปง.ไปสอบเส้นทางเงินเลยคือไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนที่ทำนี่ยังไม่ได้พูดถึงยิ้มเลี้ยงเบนสมิธทั้งหลายเลยเยอะแยะนะคุณลูกปันนะ
4: ครับผม
5: เนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงสิ่งที่กกร.เขาทำเป็นรายงานออกมาแล้วหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยก็ออกมาโอ้ขึงขัง
4: โอ้7 วันนะ
5: 7 วันนะถ้าไม่ส่งหลักฐานมานะเดี๋ยวจะดำเนินทางกฎหมายอะไร
4: ครับ
5: ก็ฟังดูแล้วด้านหนึ่งเนี่ยผมทุกหน่วยงานเนี่ยไม่มีใครออกมายอมรับแน่นอนไม่มีแต่พฤติการต่างๆที่ทางเอกชนภาคธุรกิจนะเขาให้ข้อมูลกับกกร.และหอการค้าที่เขาทำไปซีโร่คอร์รัปชันอะไรตรงนั้นออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไปถามโดยที่ไม่ได้มีการมาประเมินนะละเอียดยิบเลยนะนะดูไปดูเนี่ยเมื่อวานผมจัดรายการกับพี่โก้มาเดาผมว่าคุณว่าหน่วยงานไหนเวลาไปหาเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายไม่จ่ายมากก็จ่ายน้อยในบันทึกของกกร.เขาบอกว่าตำรวจจราจรยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วและเป็นประสบการณ์ตรงด้วยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เอาละมันคงปฏิเสธไม่ได้ซะทั้งหมดเลยทีเดียวที่ผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าถึงแม้ท่านจะออกมาปฏิเสธนะผมมาพูดพร้อมๆกันกับเมื่อสักครู่เห็นข่าว ว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองสมัยเป็นสวเนี่ย
4: ครับ
5: เป็นกรรมธิการเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านที
4: ่
5: เขาเรียกว่ามหากาพย์โกงเนี่ยก็ออกมาจากหน่วยงานที่อยู่ในลิสต์ของกกล.นั่นแหละเพราะนั้นน่ะมันยังเป็นภาพจำเกี่ยวกับเรื่องของความปัญหาการทุจริตทั้งหลายแหละทีนี้นะผมตัดภาพกลับมาเนี่ยพฤติการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่า20กว่าหน่วยงาน10หน่วยงาน1 2 3ที่ไล่เรียงกันไปนั้นน่
4: ะ
5: ขอให้ท่านออกมาปฏิเสธอย่างไรนะแต่ความรับรู้ของผู้คนเนี่ยคือบางคนก็สัมผัสโดยตรงบางคนก็ได้ยินได้ฟังบางคนได้เห็นประสบการณ์ตรงกับตัวเองมาก็มีท
4: ี
5: เนี้ยมันมีตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือดัชนีคอร์รัปชันนะที่เปิดคะแนนออกมาแต่ละปีเนี่ยเราสารวัตรเตี้ยลงถ้าตัวเลขกลางเนี่ยอยู่ที่42แต่เราได้ต่ำประมาณสัก30เศษในจำนวน100คะแนนและอย่างเนี้ยมันก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งไม่ต้องไปบอกว่ามีหลักฐานออกมาถ้าพูดกันอย่างนี้มันก็เหมือนกับเสียงแข็งอย่ามากล่าวหากันเลยลอยนะไปเอาหลักฐานมา7วันไม่มีหลักฐานเดี๋ยวเจอกันโอ้กลายเป็นว่าไม่ได้ตระหนักไม่ได้สำนึกในสิ่งที่มันเป็นปัญหาว่าเราจะต้องปัดกวาดบ้านของตัวเองอย่างไรกลับกลายเป็นเสียงแข็งอย่างนี้ดูเหมือนสังคมเองเขาก็คงจะเงี่ยหูฟังทั้งสองด้านแล้วคงจะสรุปได้ว่าเขาควรจะเชื่อฟังไหนครับคุณสุภาพครับ
4: คือผมคิดว่าเรื่องนี้คุณมนตรีมันเป็นประเด็นน่าสนใจนายกเนี่ยก็ขานรับกระแสแล้วเพราะว่ากกร.เนี่ยเขาเปิดนะครับกกร.เขาเปิดวันที่15คุณมนตรีนะครับว่าด้วยเรื่องของการทำวิจัยหรือผลสำรวจนะฮะว่ามันมี10หน่วยงานค่าเฉลี่ยในการที่จะเรียกรับเงินสินบนเนี่ยนะครับ1 2 3เลยคุณมนตรีถึง10เลยนะพอเมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าเปิดอีกนะครับไล่ตั้งแต่11มาจนถึง26เลยคุณมนตรีลำดับที่11นี่กรมที่ดิน12กรมศุลกากร13กรมทรัพยากรธรณี14การไฟฟ้า15กรมทรัพย์สินทางปัญญา16องค์การบริหารส่วนจังหวัด17การประปา18กรมโรงงานอุตสาหกรรม19กรมการขนส่งทางบก20กรมปศุสัตว์21กรมพัฒนาธุรกิจการค้า22กรมการจัดหางาน23ตำรวจท้องที่24กรมชลประทาน25องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต26ตำรวจทางหลวงนี่คุณมนตรี
5: ครับ
4: คือกกร.เปิด1ถึง10ท็อป10มหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยเปิดมาอีก16หน่วยงานคุณมนตรีถ้าเราจะเห็นเนี่ยตอนนี้นะในส่วนของภาคธุรกิจเขาเปิดแล้วเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าแล้วในส่วนของสถาบันการศึกษาเขาก็เปิดมาพร้อมเผชิญหน้าแล้วในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็รับกระแสแล้วนายกบอกต้องไม่มีหน่วยงานคอร์รัปชันต่อแต่นี้ไปเนี่ยหลังจากที่กกร.เขาเปิดโพ10หน่วยงานของรัฐทุจริตสูงสุดแล้วก็บอกนี่มันเปรียบเสมือนตราบาปที่มีมานานแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ครม.ก็คาดว่าการประชุมครม.สัปดาห์หน้านั่นแหละคุณมนตร
5: ี
4: คราวนี้เนี่ยมันก็ต้องถามกลับมาที่ภาคประชาชนเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันตรวจสอบหรือปฏิบัติการไม่สมคบคิดว่าด้วยการทุจริตคอร์รัปชันยกเว้นโดนตามน้ำคุณมนตรีโดนตามน้ำเนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงนะคุณมนตรีแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยมีประสบการณ์ตรงกับผมคนมนตรีก็ทราบว่าผมเพิ่งสูญเสียคนในครอบครัวไปเนี่ยผมก็ไปที่นิติเวชโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะเจอหัวหน้าภาควิชาที่โรงพยาบาลแห่งนั้นก็จะกระซิบเหมือนกันคือหลายคนเนี่ยไปคุณมนตรีไปที่ห้องนิติเวชห้องชันสูตรศพต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครกำลังรับประทานอาหารหรือกินข้าวหรือว่าอาจกินกาแฟอยู่ทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาก็จะอธิบายให้เราฟังหนึ่งสองสามสี่ห้านู่นนี่นั่นแล้วก็จะบอกว่าฉีดยาไปหน่อยไหมหมายถึงฉีดยาไอ้นั่นนะฮะที่จะป้องกันไม่ให้ป้องกันศพอะนะฮะเราก็คิดว่าเป็นบริการของโรงพยาบาลกันทั้งนั้นแหละคุณมนตรีก็บอกเอาสิครับโอ้ขอบคุณมากเลยปรากฏว่าพอเราจะรับศพเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าเอ๊ขอโทษนะครับจ่ายค่ายาหรือยังเราก็อ้าว ชาวบ้านก็มันอยู่ในความสูญเสียมันงกๆมันเงินก็สุดจะคารนาก็ต้องจ่ายคุณมนตรี800บาท
5: ผมก็800
4: ผมก็เอ๊ะพอมาถึงผมก็เจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะที่จ่ายค่ายาหรือยังผมบอกโอ้ยินดีเลยครับขอใบเสร็จด้วยมองหน้ากันเลิกลักไม่มีนี่ผมถือว่ากินตามน้ำนะแล้วในกรณีเดียวกันเนี่ยผมไปออกใบมรณบัตรที่อำเภอทุกอย่างบริการดีหมดแต่ตอนจะกลับออกมาพี่เอกสารไปมันไม่สมควรพับนะเอาซองใส่ไปหน่อยไหมพี่ผมโอ้ขอบคุณครับคิดว่าเป็นการบริการของรัฐเอาอีกปรากฏว่าเจอไป40บาทเป็นซองพลาสติกนะคือเราเนี่ยก็มองในมิติที่ว่าเราพอมีกำลังจ่ายแต่อีตอนนั้นเนี่ยคุณมนตรีกัดฟันเลยนะอุทิศกุศลแด่คนตายนะฮะในตอนที่800เนี่ยนะเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้คุณมนตรีมันเป็นค่านิยมซึ่งไอ้อย่างเนี้ยผมถือว่าตามน้ำเนี่ยก็ยังพอภัยแต่บางคนเนี่ยคุณมนตรีพูดกันตรงไปตรงมานะไปเสนอให้เขาเองก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยเราเนี่ยแหละแต่เวลาพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่เกลียดนักเกลียดนายพวกทุจริตแต่บางทีเนี่ยไปเสนอให้เขาเอาอย่างง่ายๆคุณมนตรีผมคิดว่าคุณมนตรีเคยเจอมันผมเคยเจอท่านผู้ฟังหลายท่านเคยเจอมันนั่งรถไปเนี่ยเห็นด่านเนี่ยยังไม่รู้เลยเขาตั้งเรื่องอะไรเนี่ยด่าเขาขโมงโฉงเฉงไปหมดเลยหากินอย่างนู้นอย่างนี้คือมันมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการตั้งด่านพอไปถึงประโดนจับเนี่ยกำมีแบงค์ร้อยสักใบไหมมีแบงค์50สักใบไหมถามทำไมเดี๋ยวให้เขาพอไปโอ้ยช่วยหน่อยแล้วครับค่าเอาไปค่ารีโปผมจะรีบไปตรงนั้นถือว่าดูแลช่วยเหลือกันนะครับขอนะครับเห็นไหมพอเขารับไปเนี่ย
5: รีบจ่ายก่อนเลยเหรอค
4: ุณเออยัดเยียดเลยพอเขารับออกไปขับไปได้เนี่ยไปไม่ถึง100เมตรเลยคุณมนตรีด่าเขาบอกแม่งร้อยนึงก็เอาอย่างขออภัยฮะขออภัยร้อยนึงก็เอาผมก็นั่งขำบอกเมื่อกี้ผมเห็นคุณยัดเยียดให้เขานะเขาปฏิเสธจะไม่รับนะอันนี้ผมคิดว่าไม่อันนี้เรียกว่าติดสินบนโดยแท้ไม่ใช่ว่าเรียกรับสินบนบางทีเขาไม่รับคุณมนตรีเขาไม่รับก็ยิงการไม่รับก็ออกใบสั่งขับรถออกไปโอ้ยทำเป็นยิงแค่นี้ไม่รับเป็นอย่างนั้นไปอีกอ่ะนี่คือลักษณะวิสัยคนไทยอ่ะถ้าเราจะ
5: มองอีกทางขอไปคุณดุปันที่รีบยัดเยียดให้เขาเพราะว่ารู้ว่าตัวเองผิดนะถ้าไม่ผิดเนี่ยจะทำไมจะต้องมาจ่ายเนี่ยผมผิดอะไรมีอะไรเหรอครับพี่ดาบพี่จ่าพี่หมวดนะแต่นี่รีบให้แสดงว่าตัวเองก็รู้ว่าไม่ถูกแล้วล่ะ
4: แต่ในสถานนี้ก็มันจะมีอีกมุมนึงนะ
5: ครับ
4: หัวหมอหัวหมอแล้วก็จะได้ยินเจ้าที่บอกขึ้นแบบภาษาพ่อคุณเลยเจ้ากี่ก็หาเดี๋ยวหาให้มันมีแบบนี้อีกนะคุณมนตรีอันนี้ประสบการณ์ตรงที่มันระดับเล็กๆนะแต่มันสะท้อนภาพสังคมใหญ่ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นค่านิยมและที่มันรู้สึกว่าถ้าจะให้เนี่ยเพื่อที่จะซื้อความสะดวกสบายเนี่ยให้ไปเถอะนี่สำหรับผู้ให้นะแล้วก็มาเลกาเป็นผู้ที่จะเรียกรับนี่ก็รู้สึกว่ามันมีช่องไงคุณมนตรีแต่นี่มันเป็นหาภาคใหญ่อย่างที่คุณมนตรีบอกอะผู้ประกอบการเขาบอกเนี่ยถ้าเขาไม่ต้องจ่ายพวกนี้เขาสามารถจะเอาตัวนั้นมาเป็นเขาเรียกว่ามาลดต้นทุนนะครับหรือว่ามาลดราคาสินค้าได้เพราะว่าพวกนี้เวลาเขาจ่ายพวกนี้คุณมนตรีเขาคิดเป็นต้นทุนนะเขาบวกเข้าไปในราคาสินค้าไง
5: ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งคุณอุปันถ้าไปดูในผลสำรวจของกกร.เนี่ยเขาก็จะจำแนกเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งหมดแหละและมันมีอยู่อันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าไม่จ่ายนะต้นทุนเนี่ยมันจะมากสูงกว่าจ่ายคุณอุปัน
4: ครับ
5: คำว่าต้นทุนตรงนั้นคงจะหมายถึงจะต้องทำนั่นทำนี่แล้วก็โอ้โหโอ้เอวิหารลายนะอันนั้นก็ไม่เรียบร้อยอันนี้ก็มีปัญหาอันนั้นก็ต้องแก้นะอันนี้ก็เดี๋ยวก็กลับมาอีกอันนี้มันเป็นต้นทุนทั้งหมดเมื่อคิดสารพัดแล้วเนี่ยแม้จะแบกรับต้นทุนที่จะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยนะแต่ถ้าไม่จ่ายทำถูกระเบียบเนี่ยมันกลับจะมีต้นทุนที่มากกว่าด้วยเหตุแห่งความซับซ้อนที่นายกเองก็อยากจะลดขั้นตอนซับซ้อนทั้งหลายแหละแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ผมพูดไปตอนต้นเป็นข้อเสนอจากภาคเอกชนเขานะจะให้ทำเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติการอย่างจริงจริงจังๆนายกก็ตอบรับนะฮะโดยเฉพาะท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยที่ท่านได้รับมอบหมายจากนายกให้ไปนั่งจับเข่าคุยกับภาคกกร.ตรงเนี้ยบอกคิดตรงกันคิดตรงกันเลยรัฐบาลก็คิดจะทำอย่างนี้แหละต่อไปมันต้องเป็นรัฐบาลดิจิตอลรัฐบาลโปร่งใสต้องมีธรรมาภิบาล มาเป็นชุดเลยธรรมาภิบาลเนี่ยกลายเป็นแม้กระทั่งในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งต้องเป็นบริษัทธรรมาภิบาลน่ะกำหนดไว้หมดเลยแต่พอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอินไซเดอร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีธรรมาภิบาลทั้งนั้นนะครับคุณสุปังครับ
4: ครับหลังจากที่กกร.เขาเปิดข้อมูลออกมาแล้วนายกก็รับลูกนะครับว่าด้วยเรื่องของการจะดำเนินการจัดการนะครับในภาคราชการให้เด็ดขาดซึ่งตอนนี้คุณมนตรีในส่วนของภาคในการป้องกันและปราบปรามก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเสมือนประมุขของการบริหารเองรับแล้วในส่วนของนักธุรกิจเนี่ยเขาก็เปิดแล้วแต่ในส่วนของภาคประชาชนจะเอายังไงถ้าคือเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องเปิด3แนวรบอ่ะคุณมนตรีประชาชนก็ต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาในการที่จะปฏิเสธการติดสินบนหรือการยอมให้ต่อการเรียกรับแล้วก็ในส่วนภาคธุรกิจก็เช่นกันไม่ใช่ปากว่าตาขยิบออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ยังให้อยู่แล้วก็นายกนะครับซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารก็ต้องจริงจังในการตรวจสอบในการเอาผิดผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับแต่มันก็มีลูกโต้นะคุณมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยองค์กรของหน่วยงานรัฐที่อยู่ใน10อันดับแรกเนี่ยเขาก็แถลงข่าวเลยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาที่กรมสรรพสามิตก่อนนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ได้เร่งตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลร่วมกับกกร.เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับว่ามีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการป้องกันนะครับและปราบปรามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าแหมเรื่องนี้นะหน่วยงานของในกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงติดโผ่10หน่วยงานรัฐที่รับสินบนสูงสุดส่วนกรมการขนส่งทางบกติด1ใน10หน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงเรื่องนี้เนี่ยได้สั่งการไปแล้วว่าให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ได้มอบนโยบายกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานธุรการหรือการบริหารงานภาพรวมทั่วไปเนี่ยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเอ๊ะคุณพิพัฒน์จะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคมกี่สมัยแล้วคุณมนตรีเพิ่งสมัยแรก
5: ที่2ครับ
4: สมัยที่2
5: เป็นรัฐบาล MOA ตอนนี้ก็นั่งยาวมาจนถึง
4: สมัยนึงครับผมแต่แล้วบอกสั่งมานานแล้วแต่มันก็ยังมีอยู่ในรายงานแล้วก็ในส่วนของคพ.ควบคุมมลพิษนี่นะครับบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารกลับมาภายใน7วันหากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวก็ขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยแถลงข่าวขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการเพื่อคืนขวัญกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่หากหลักฐานที่ส่งมาพบว่ามีการทุจริตจริงผมก็จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดนี่นะครับท่านอธิบดีสุรินทร์ท่านบอกเลย
5: กลายเป็นภาระของเอกชนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จะต้องแสวงหาหลักฐานเพื่อที่จะเอาไปยืนยันให้กับท่านจัดการกับลูกน้องของท่านนะครับแต่ภายในหน่วยงานเนี่ยก็น่าจะตระหนักรู้นะครับไม่น้อยว่ามันมีปัญหาอย่างที่เขากล่าวหาอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คงจะต้องไปสอดส่องไปดูแลถ้าจู่ๆจะมาผมเห็นนะไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนมาแถลงว่ายืนยันว่านะหน่วยงานของเราไม่มีนโยบายในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับเงินใต้โต๊ะใครเขาจะมาแถลง
4: แสดงว่าที่ผ่านมานี่ประชาชนและนักธุรกิจผู้ประกอบการไปเสนอให้ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เรียกรับไง
5: เขาไม่มีนโยบายแล้วจะมีนโยบายได้อย่างไรถ้ามีนโยบายนั่นนะท่านก็ต้องไปคนแรกเลยแต่มาบอกว่าไม่มีนโยบายในเรื่องนี้มันแง่อยู่แล้วมีนโยบายเรื่องนี้ไม่ได้ทางดร.มานะนิมิตมงคลก็เลยบอกว่าอย่านะครับขอพูดล่วงหน้าไว้ก่อนนะอย่าไปบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลองค์กรหน่วยงานไม่เกี่ยวนะปลาตัวไหนเน่าเอาตรงนั้นจัดการที่ตัวบุคคลเพราะมันเป็นเรื่องตัวบุคคลถ้าเกิดว่าตัดจบเท่านี้ดร.มานะบอกว่ามันก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มันเป็นมะเร็งเนื้อร้ายของสังคมไทยมาเป็นเวลานานมากเลยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยครับ
4: ครับแล้วก็นายกบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีผลการศึกษาว่าประเทศไทยติดอันดับคอร์รัปชันแล้วก็มีความน่าเชื่ออยู่อันดับท้ายๆเหมือนที่คุณมนตรียกมาในช่วงแรกเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าตนเองเนี่ยก็ได้ไปศึกษาไปถามแล้วว่าเอ๊ะศึกษาวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับจึงมีผลการศึกษาว่าประเทศไทยติดอันดับคอร์รัปชันนะครับลำดับต้นๆ นายกบอกว่าก็ได้คำตอบว่าเป็นการสำรวจดัชนีความรู้สึกซึ่งในส่วนของตัวท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่าแหมคิดแล้วเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเพราะเชื่อว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยก็ใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระที่เคยตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันต่างๆซึ่งรัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้คุณมนตรีเราจะทิ้งเครื่องหมายคำถามและขีดเส้นใต้สีแดงไว้สัก3เส้นไหม
5: ครับ
4: ซึ่งรัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้ดังนั้นในทางปฏิบัติถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเห็นกันอยู่ว่ามีการดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนมากแต่อาจเป็นความรู้สึกที่ฝังแน่นมานานแล้วพอไปสำรวจก็จะมีความรู้สึกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราต้องล้างตราบาปเหล่านี้ให้ได้นี่คุณมนตรี
5: ครับหรือถ้าจะบอกว่าเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ใช่ซะเลยทีเดียวอ่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็กลายเป็นความรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในลำดับที่สูงที่สุดนะ
4: ครับ
5: เกือบเป็น1ใน8อยู่ในของในกลุ่มอาเซียนซึ่งมี10หรือ10 11ประเทศตอนนี้เราอยู่ในลำดับที่เท่านี้ที่ถูกเขาให้ความรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งรถยนต์บางค่ายเนี่ยเขาก็ไปสารภาพตรงๆว่าอยู่ไม่ได้แล้วย
4: ้
5: ายการทหารการผลิตจากประเทศไทยเพราะมันมีปัญหาเรื่องของใต้โต๊ะเยอะเหลือเกินเนี่ยเขาก็ไปประจานเราอยู่ที่ต่างประเทศนะเพราะนั้นความรู้สึกที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่านั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาคงจะได้สัมผัสเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ตัดสินใจอย่างสิงคโปร์ที่เขาจัดการคอร์รัปชันได้ดีเนี่ยนะ
4: ครับ
5: คงไม่ใช่มาจากความรู้สึกอย่างเดียวเขาก็มีตัวเลขมาเป็นตัวชี้วัดว่าปีนี้เรื่องคดีคอร์รัปชันเขาลดลงมาเรื่อยๆที่ผ่านมาปีที่แล้วยังมีอีก60คดีที่เหลือหลงเหลืออยู
4: ่ก็เ
5: ราไปดูในปปช.ที่ครับนะฮะน่าจะไม่รู้ว่าแฟ้มตั้งท่วมหัวเท่าไหร่แล้วก็กลับเรียนด้วยความครบแม้กระทั่งองค์กรจัดการปัญหาคอร์รัปชันก็ยังถูกสังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่เลย
4: อ
5: ะไรอย่างเนี้ยมันเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเหรอครับท่านนายกครับก็คงจะต้องไปดูว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันจับต้องได้ด้วยซ้ำไปแล้วครับ
4: จับแล้วก็ในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในคุณมนตรี
5: ค
4: ุณวิสุทธิ์ตันตินันเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้พรรคประชาชนเนี่ยเคยเสนอมาแล้วแล้วเขาเนี่ยก็จะเสนอ3ข้อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องนี้เขาบอกว่าเสนอมีการพัฒนาระบบบริการภาครัฐช่องทางเดียวที่เชื่อมโยงข้อมูลนะครับเช่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็บิสพอร์ทัลเพื่อลดความยุ่งยากรวมถึงพัฒนาระบบที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และออกใบอนุญาตบางอย่างโดยอัตโนมัติ2ปรับปรุงกฎหมายเก่าที่ทำให้ประชาชนทำถูกกฎหมายได้ยากนะครับและเป็นช่องทางให้เจ้าที่เรียกรับสินบนได้เช่นกฎหมายโรงแรมกฎหมายสถานบริการเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะทำแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการร้องเรียนเราจะพบว่าเกินครึ่งหนึ่งบอกว่าไม่กล้าร้องเรียนแล้วก็ไม่มั่นใจในช่องทางของรัฐตรงนี้ก็ขอเรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสซึ่งสามารถทำได้โดยปรับระเบียบคุ้มครองและให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสโดยการใช้กองทุนจากปปช.ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีกฎหมายคนโกงนะครับคนโกงวงแตกซึ่งผู้ร่วมทุจริตแจ้งเบาะแสเป็นคนแรกได้รับพิจารณาลดโทษทำให้กระบวนการทุจริตขาดความไว้วางใจนี่เขาบอกว่าพอคนที่แจ้งเนี่ยก็จะถูกแบบกันไม่เป็นพยานไงคุณมนตรีมันก็เลยรู้เหมือนว่าเอ๊ะมันจะยังไงล่ะมันก็ไม่ไปไม่สุดทางเรื่องนี้พรรคประชาชนก็บอกว่าถ้ารัฐบาลจะหยิบไปทำเขายินดีเลยนะเนี่ยครับ
5: มีอันหนึ่งที่เขาเสนอเมื่อวานผมก็จะรอดูว่าครม.สัปดาห์หน้าถ้ารับลูกจากกกร.ไปแล้วเนี่ยหนึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาตินะเพื่อที่จะใ หน่วยงานหรือว่าทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมกันในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันเขาอยากจะเห็นการทำอย่างเป็นจริงเป็นจังนั่นก็คืออยากเสนอให้มี4หน่วยงานนำร่องว่าเป็น4หน่วยงานที่โปร่งใสปราศจากการเรียกรับทุกอย่างโปร่งใสทั้งหมดผมก็เลยคิดว่าเอาละหน่วยงานไหนที่ไม่มีนโยบายหน่วยงานไหนที่มั่นอกมั่นใจก็ลองเอาหน่วยงานนั้นเนี่ยมาเป็นหน่วยงานที่เป็นนำร่องก่อนที่จะขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆอีกต่อไปจริงๆกกร.เนี่ยเขาพูดถึง20กว่าหน่วยงานได้ซ้ำไปแต่ว่า10หน่วยงานที่ว่านั้นเป็นการจัดลำดับ1 2 3ว่าเรียกมากที่สุดไรหาน้อยที่สุดมากที่สุดคือแสนกว่าน้อยสุดคือประมาณสัก 5-60,000 ใน1ใน10อันดับแต่ที่มีปัญหาที่ถูกเอ่ยชื่อถึง26หน่วยงานได้ซ้ำไปคุณสุภาพ
4: ครับเอาละฝากท้ายกันตรงนี้ในช่วงของประเด็นร้อนคุณมนตรีฝากรันฝากกันกลางอากาศเลยนะคุณมนตรีนะวันนี้เราฝากไปยังคุณสาวิชแก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยฝากไปยังผู้บริหารสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจแล้วก็สภาพรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานรัฐผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องขยับให้เป็นจริงเป็นจังว่าด้วยเรื่องของการตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของตัวเองอันนี้สนับสนุนเลยนะแล้วถ้าหน่วยถ้าสภาพไหนเนี่ยตั้งได้แล้วเสร็จมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วมีแนวทางนโยบายการทำงานแล้วเนี่ยแจ้งมาเลยผมจะไปขอผู้บริหารของ FM 96.5 ขึ้นความคิดจะขอเวลาช่วงที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนช่วงเปิดประเด็นคุยเราเนี่ยให้ท่านมานั่งคุยมาเลยว่าตั้งแล้วนะ1 2 3 4 5แล้วมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเพราะตอนนี้คุณมนตรีเราก็เห็นแล้วนายกรัฐมนตรีรับลูกแล้วจากกระแสที่กกร.ว่ามานะครับมหาวิทยาลัยการค้าเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยหลายส่วนก็เห็นด้วยนะครับคราวนี้เองเนี่ยมันจะไปกันอย่างไรล่ะถ้าทําได้นะคุณมนตรีมันต้องบอกถ้าพูดแบบภาษาเราเคยอยู่กันเนี่ยนะคุณมนตรีมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกันหน้าแดงแรงไม่ออกนี่ไม่เอานะนะครับเพราะ
5: มันมีการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะว่าได้มีการรับรู้ตื่นตัวกันอย่างมากก็คือเรื่องของ 5ส.
4: ครับ
5: ตอนนี้ให้รณรงค์เหมือนกับ 5ส.แต่เป็นเรื่องของการปัดกวาดบ้านของตัวเองไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยบาทเดียวก็ไม่มีมันถึงจะได้ปลูกฝังไงคุณปันต
4: ั้
5: งไม่ใช่พอถึงวงรอบ1ปีมาก็มาตัดลิฟบิ้นมาเขียนคำว่าคอร์
4: ร
5: ัปชันเราจะไม่ยอมทนกับคอร์รัปชันเราจะและเสียท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยดูจากผลสำรวจที่ออกมาปรากฏว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยแถมยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแสดงว่าจากนายกเศรษฐามานายกแพทองธารมานายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นเนี่ยเรื่องของปัญหาส
4: ิน
5: บนสวยอะไรทั้งหลายในความหมายของกกร.เนี่ยมันไม่ได้ลดลงมีแต่เพิ่มสูงข
4: ึ้นครับที่ฝากไปอย่างเงี้ยคุณมนตรีก็เพราะว่าผู้นำสภาพแรงงานและวิสาหกิจหลายและวิสาหกิจเป็นแฟนรายการเสาเสวนาเรานะคุณมนตรีนะฮะอันนี้ก็ฝากกันกลางอากาศเลยเพราะว่าเห็นมีการจุดประเด็นในการพูดคุยออกมาแล้วนะครับถ้าไปขยับให้เป็นจริงเนี่ยมันก็จะช่วยประเทศชาติได้เยอะแล้วก็ช่วยสังคมได้มากเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดประเด็นคุยคุณมนตรีผมตั้งประเด็นไว้อย่างนี้ว่าในส่วนของเราประชาชนเนี่ยคนเกลียดคอร์รัปชันเนี่ยจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้กับประเทศชาติและสังคมของเราส่งความคิดเห็นมาได้เลยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: ครับ
6: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ร ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
12: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: กลับก็สู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายของวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เปิดประเด็นคุยวันนี้เราประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้กับสังคมไทยและประเทศชาติส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ผมไปดูทาง Facebook ก่อนนะคุณมนตรีคุณพี่พันธิพาบอกสวัสดีทั้งสองท่านคุณมนตรีคุณสุปันสวัสดีครับนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณพี่ประภาพรบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณพี่ปัจฉมาบอกสวัสดีคุณสุปันคุณมนตรีนะครับก
5: ็
4: สวัสดีเช่นกันครับผมนะครับแล้วก็คุณพี่ทองแดงนี่อันนี้ที่สัปดาห์ที่แล้วก็ส่งทักทายมาม
5: ีเพื่อนจะนามสกุลเดียวกับผม
4: แ
5: ถวเชียงใหม่ประมาณครับคุณพี่ทองแดง
4: คุณพี่ทองแดงบอกว่าเรียนอาจารย์มนตรีจอมพัน
5: ธ์
4: นะครับแล้วก็คุณสาครจอมพันธ์ผมเป็นเพื่อนกับสาครจอมพันธ์ที่ทำงานด้วยกันในอดีตครับที่เชียงใหม่ทำอยู่ธนาคารเอเชียนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ธนาคาร UOB ล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้แยกทางออกมานานแล้วติดต่อไม่ได้เลยนี่คุณมนตรีอ๋อเลยมาถามหาญาตินะนะครับ
5: ถามผมก็จนใจนะไม่ได้อยู่แถวเชียงใหม่ลำพูนมาไกลพอสมควรนะ
4: คุณพี่ปานิภาบอกชอบค่ะคำว่าครีมครีมดีมดีมเนี่ยนะครับดีกว่าหัวกะทิแล้วก็คุณพี่ชวนันท์ชวนันท์คุณพี่ชวนันท์บอกสวัสดีครับคุณพี่มนตรีคุณพี่สุปันสวัสดีครับ
5: ค
4: ุณพี่ยันยงบอกคุณสุปันคุณมนตรีไม่ทราบทั้งสองท่านคิดว่าอย่างไรบ้างจากข้อมูลของภาคเอกชนที่ระบุเรื่องคอร์รัปชันโดยมีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่รับเงินเอื้อประโยชน์มากที่สุดผมคิดว่าผิดฝาผิดตัวนะนะครับก็ถ้ามองก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ครับคุณพี่ยันยงแต่ถ้ามองถึงบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยโอ้โหมันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าโรงงานจะปิดจะเปิดอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับกรมนี้เลยนะนะครับแล้วก็เรื่องของการพิสูจน์ทราบหลายอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกรมนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแหละฮะไม่น่าจะผิดฝาผิดตัวหรอกเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่หรือระดับชาติเนี่ยคุณมนตรีคุณพี่ยันยงฮะเขามีกำลังจ่ายไงแต่มันเกี่ยวกับอนาคตการผลิตของเขาจะปิดโรงงานไม่ปิดโรงงานเนี่ยนะการปล่อยน้ำเสียหรือการปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษเนี่ยนะมันก็อาจจะต้องมีการเจรจาบริหารจัดการกันสักหน่อยนะฮะแล้วก็คุณพี่สามารถบอกก้าวเลี้ยวนครสวรรค์ยานนาวากรุงเทพไม่ว่าที่ไหนฟังชัดดูภาพคมหมดครับขอบคุณนะ
5: แฟนตลอดการเนี่ยอยู่กันมานานจริงๆคุณพี่สามารถก้าวเลี้ยวที่นครสวรรค์เนี่ยนะ
4: ครับคุณพี่สามารถบอกแม้จะมาอ้างเสียงประชามติแก้รัฐธรรมนูญแล้วที่มติรับรองมาแล้วครับตามเหมือนการเขียนพินัยกรรมเลยนะแล้วก็คุณพี่สราชนบอกจะแก้ไม่แก้ไรเนี่ยช่วยสอยกตตแหวงและคณะออกให้ทีแหมอันนี้ต้องมองด้วยความเป็นธรรมนะเพราะว่าท่านกกตแสวงเนี่ยนะครับ อาจจะทำอะไรที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยถูกจริตของสังคมหรือถูกความรับรู้ความรู้สึกของพวกเราแต่ว่าเขาทำภายใต้คณะกรรมการกกต.เขามีคณะกรรมการแต่ว่าในส่วนของท่านเลขาแสวงเนี่ยนะครับท่านออกสื่อบ่อยไงเพราะว่าผมก็สืบสภาพทราบมาเหมือนกันนะคุณมนตรีว่าคณะกรรมการคนอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยอยากจะออกสื่อไงนะก็เลยนั่นแหละท่านเลขานั่นแหละเป็นคนให้ข่าวเวลาให้ข่าวมันก็เลยมีแรงเสียดทานเยอะนะครับเวลาจะทำอะไรมันก็ต้องมีมติของกกต.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรล่ะมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกจริตของการเมืองของคนในสังคมหรือความรู้สึกบ้างแต่จะไปยกทั้งหมดไปที่กกต.ในส่วนของเลขากกต.อย่างท่านแสวงคนเดียวมันก็ไม่ใช่คุณอิสระครับอิสระชนนะคุณพี่อัชราบอกสวัสดีแม่คุณพี่อรุณมาแล้วคุณมนตรี
5: ครับโอ้หายไปนานนะพี่อรุณเนี่ย
4: ฮะคุณพี่อรุณบอกแม่ก็อยากจะมาหรอกแต่บางทีสุปันก็พูดผิดหูก็เลยไม่อยากจะส่งอะไรมา อันนี้ผมเข้าใจเองนะพี่อรุณนะพี่อรุณบอกว่าเห็นเรื่องผู้ประกอบการอินเตอร์แล้วก็จุดๆเน็ตอันนี้ว่าด้วยเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเพิ่มมาได้หลายเจ้าคือผลดีตอนนั้นเนี่ยก็บอกกันแบบนี้ตอนนี้มันมี2ค่ายผูกขาดแล้วก็แม่ง โกหกนะครับไหนบอกเน็ตจะเร็วแรงไม่จำกัดก็ไม่จริงดีครับจะไปอะไรจะไปใจถูกลงเร็วแรงดีกว่าครับคุณมนตรีคุณสุปันอันนี้ผมก็พยายามอ่านนะครับก็คือไม่พอใจเรื่องเน็ตแหละคุณพี่อรุณนะทุกคนบ่นกันหมดอ่ะไหนบอก2เจ้าไม่ต้องแข่งขันกันอย่างนู้นอย่างนี้แล้วปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนบ่นหมดเพราะเหลือ2เจ้าแล้วเน็ตมันช้าลงผมคิดว่าอันนี้คิดเองนะเขาคงจะไปซอยขึ้นความถี่ในการที่จะไปรองรับระบบต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้ก็ซอยไปเยอะมากเลยคุณมนตรีในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะฮะ
5: ครับพี่อรุณก็วันไหนถ้าฟังถูกหูก็ฟังไปถ้าฟังไม่ถูกหูผมแนะนำผมมีครูบาอาจารย์คนหนึ่งนะขับแท็กซี่อย่างนี้แหละนะเคยสอนหนังสือมาตั้งแต่สมัยเป็นบวชเณรอยู่ลำพูนครั้งหนึ่งมีโอกาสได้เจอกันนะถ้าพูดภาษาพี่ๆน้องเนี่ยกูฟังมึงประจำวันไหนมึงพูดไม่ถูกหัวกูปิดเครื่องหนีเลยมาเลาะกันทั้งวงเลย
4: เหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านเกษียณแล้วท่านอยู่ที่ธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะท่านก็บอกบางวันคุณสุปันก็คุยไม่ถูกหูผมก็ไม่อยากฟังผมก็หมุนเครื่องหนี
5: ก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่อรุณจะไปสาวพวงมาลัยเดี๋ยวผู้โดยสารจะตกใจนะหักเลี้ยวอกกระทันหันอย่างนี้คุณปันหมดหรือยังทางนู้น
4: หมดแล้วครับหมดแล้วครับทาง YouTube เป็นไงบ้างฮะ
5: คุณพี่มนิษฐ์กันแก้วแฟนประจำอีกท่านหนึ่งทักทายเรามานะครับตั้งแต่แรกเลยเป็นคนแรกคุณพี่ทอผู้เฒ่านะโอ้ยจะปลดล็อกปลดแลกท่านสุปันท่านมนตรีก็แค่อะไรนะฟาดอะไรนะฟาดตังเข้าไปจบทุกเรื่องโอ้โหก็แหมทำเป็นตู้ห่าวไว้ได้นะคุณพี่ธนวันก็สวัสดีทักทายแล้วเข้ามาพี่รูม1218ก็ทักทายเข้ามาคุณพี่ทอผู้เฒ่าอ้าวมาอีกข้อความบอกอ้าวท่านมหาทั้งคู่นะบนอย่างเดียวแล้วนะวันนี้ตามสบายฟังอยู่ครับคุณพี่ชูเกตก็บอกว่าผมเคยได้ยินผลสำรวจจัดลำดับหน่วยงานโปร่งใสพอประกาศมาเป็นที่เรียกรถพ่วงมาจอดหน่วยงานนั้นจนที่จอดไม่พอครับอ๋อหน่วยงานโปร่งใสนะแล้วคุณพี่อรุณนะแฟนประจำนะฮะท่านก็มาทุกเสาร์ก็สวัสดีทักทายเราเข้ามาพี่ออดคง
4: อันนี้ก็แฟนประจำ
5: โอ้ท่านไปกล่าวหาท่านนะบอกสวคืออะไรเขาบอกว่าคือต้นตอเลยล่ะประกอบปัญหาก็มันก็ไม่ผิดนะพี่ออดนะพี่ออดบอกสวคือต้นตอคอร์รัปชันท่านก็ต้องชี้แจงด้วยนะครับว่าไม่ใช่เป็นเหมือนทั้งหมดหรือว่าประชาชนเข้าใจไปเองอย่างที่นายกว่าไหมหรือว่ารู้สึกกันไปเองก็เพื่อป้องกันตัวเองก็ต้องอ่านด้วยนะพี่ออดนะแล้วก็บอกด้วยบางเรื่องนายกบอกว่าวัดจากความรู้สึก
4: ปันครับครับ
5: แต่ที่คุณสุปันที่คุณสุปันตั้งเอาไว้เนี่ยผมฝากสั้นๆผมนึกถึงเรื่อง ที่เราจัดรายการกันมานานๆ นะ
4: ฮ
5: ะเรื่องของความพยายามจะปฏิรูปนะฮะในแต่ละด้านปฏิรูปประเทศและซึ่งอยู่ในหมวดที่16ของรัฐธรรมนูญยังอยู่นะฮะเรื่องของหมวดว่าด้วยการปฏิรูปเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างสักทีหนึ่งผมเคยคุยกับคุณสุปันบอกว่าหลายๆท่านก็คิดเห็นตรงกันนะปฏิรูปเริ่มได้เลยไม่ต้องรอกฎหมายนั่นคือเริ่มที่ตัวเรา
4: ครับ
5: เช่นเดียวกันกับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกับหัวข้อที่คุณสุปันได้ตั้งเป็นประเด็นเอาไว
4: ้
5: ผมก็มองว่าหยุดคอร์รัปชันเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเลยนะครับไม่ต้องรอวาระแห่งชาติเพราะว่าเดี๋ยวคุณสุปันจะถามอีกนะครับบางเรื่องเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องรอกันนานสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเริ่มได้เลยที่ตัวเรานะไม่ต้องรอวาระแห่งชาติครับคุณสุภาพครับ
4: เอาอย่างนี้คุณมนตรีผมเติมมอตโต้ให้
5: ครับ
4: หยุดคอรัปชันนักการเมืองหยุดการซื้อเสียงประชาชนหยุดการติดสินบนเสนอให้พอจะได้ไหมมอตโต้แบบนี
5: ้เอาพอแฉลบเข้ามาที่ตรงการเลือกตั้งเนี่ย โอ้โหนะคือมันทุกระดับประทับใจจริงๆนะนักการเมืองอย่าบอกว่าไม่มีคนซื้อเสียงนะถ้าไปถามคนที่อยู่นอกสภาอย่างคุณเทพไทยศิรินพงษ์นะพี่คึกก็ไม่รู้ว่ากล่าวหาหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงก็ไม่รู้ว่าถามว่ามีใครสักกี่คนที่อยู่ในสภาไม่ซื้อเสียงเนี่ยเกินครึ่งพี่คึกจะบอกอย่างนี้เล
4: ยเดี๋ยวเจองานสามัคคี24กลุ่มผมจะถามพี่คึกแล้วพี่คึกซื้อด้วยไหมตอนเล่นการเมืองตอนนี้ยืนยันว่าพี่คึกไม่ซื้อเพราะว่าไม่ได้ลงการเมืองแล้วไง
5: ถูกตัดสินติดคุกไปแล้วอ่ะ
4: ที่คุณมนตรียังมีเวลาเหลือผมขออนุญาตมาตรงนี้หน่อยนะคุณมนตรีมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีผลกระทบทุกวงการด้วยนั่นก็คือกรณีที่เขาจะมีการว่าด้วยเรื่องของกสทช.เนี่ยเรื่องคลื่นความถี่เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีการยืดเวลาออกไปอยู่เรื่อยๆเนาะมีความชัดเจนว่าจะยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาคมทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาก็พยายามจะผลักดันให้คสทช.เอาวาระนี้เข้าประชุมนะครับ OTT เนี่ยจะเอายังไงเขาบอกว่าถ้ามันหมดสัญญาสัมปทานนี้แล้วเนี่ยมันจะมีไหมมันจะมีไหมในส่วนของทีวีดิจิตอลถ้าไม่มีเขาจะได้เตรียมการนี่คือเรื่องของปัญหาของผู้ประกอบการสื่อนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันยังจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาก็เข้าใจว่ามันจะถูกนำไปออนในเรื่องของโทรคมนาคมก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันค่ายมือถือต่างๆไงคุณมนตรีประชาชนก็จะต้องเสียค่าเติมเน็ตหรือค่าซื้
5: อ
4: แอปพลิเคชันนั้นๆเนี่ยซึ่งมันจะไม่ใช่ระบบฟรีทีวีไงนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับตำรวจที่เขาดูแลเรื่องของการปราบปรามเรื่องของสแกมเมอร์เขาบอกมันมีปัญหาจริงๆเรื่องนี้เขาก็ไม่สามารถดำเนินการได้ผมพาดหัวไว้อย่างนี้แล้วกันนะผมได้ยินข่าวแวบๆมานะว่าเขากำลังประสานความร่วมมือกันระหว่างตัวแทนองค์กรผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของสมาคมทีวีดิจิตอลแล้วก็ตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้จัดเวทีเสวนาให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของธุรกิจนะครับเรื่องของสื่อเท่านั้นแต่มันกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็กระทบกับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์ด้วยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็ถูกเตะถ่วงวาระมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยนะครับกสทช.เนี่ยนะฮะนี่คุณมนตรีเอามาปิดท้ายไว้แล้วก็อย่างที่บอกแล้วฮะก็ต้องดูกันต่อไปว่าในส่วนของรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหลายเรื่องนะที่มันเป็นความหวังแล้วก็เป็นที่จับตาของประชาชนนะอย่างตอนนี้เนี่ยเอาที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าบัตรประชาเขาเรียกบัตรประชารัฐใช่ไหมคุณมนตรีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องรื้อลงทะเบียนใหม
5: ่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะจัดลงทะเบียนใหม่เพราะว่า1เนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13ล้านคนเสร็จบางคนอาจจะมีรายได้ที่เลยเส้นแบ่งที่เขากำหนดเอาไว
4: ้
5: ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนบางคนที่ยังตกหล่นอยู่ก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์ตรงนั้นก็ในการลงทะเบียนรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไร60-40เนี่ยก็จะถือโอกาสทำไปด้วยพร้อมๆกันรอบแรกเนี่ยคุณอาจจะได้300+ 700เป็น 1,000 แต่รอบ2เนี่ยคุณอาจจะต้องหลุดจากตรงนี้เพราะเขาจะต้องมาสำรวจตรวจสอบกันใหม่ครับ
4: ครับก็มีหลายคนถามมาว่าผมคิดยังไงเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะในการที่จะต้องสังคายนาเอาคนที่เขานะครับอยู่ในกรอบที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆไม่ใช่จนแท้ไม่ใช่จนเทียมคุณมนตรีนะครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณอุปันเหมือนกับที่เราเคยคุยนะอยากจนกันเป็นส่วนใหญ่เพราะมันเป็นรายได
4: ้แต่มันก็มี
5: โดยฐานานุรูปแล้วเนี่ย
4: มันไม่น่าจะจน
5: ไม่ควรจะได้ลูก2คนมีงานทําจบโทจบเอกแล้วก็พ่อแม่ไม่มีรายได้อ
4: ่
5: ะครอบครัวเนี่ยผมถึงบอกว่าเค้าไม่ได้คิดเป็นรายคนเค้าจะคิดเป็นรายครอบครัวเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าควรสงเคราะห์คนที่ควรได้รับการสงเคราะห์เหมือนกับที่หนังสือพิมพ์ที่ปิดไปนิคคันเหนิคคันหารหังปักคันเหปักคันหารหัง
4: ครับอ
5: ันนี้ก็ย้อนกลับมาต้องสงเคราะห์คนที่สมควรได้รับการดูแลจริงๆนะคุณ
4: ครับแต่ว่าประเภทที่จนแล้วไม่อยากจะจนนี่ก็มีนะคุณมนตรีนะ
5: เดี๋ยวผมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
4: เดี๋ยวผมติดค้าง
5: จนแอบกลัวเข้าประทับตราความจน
4: เนี่ยที่ผมลงไปในพื้นที่กับบปท.เนี่ยหน่วยบริหารการจัดการพื้นที่เชิงพื้นที่เนี่ยผมเจอแล้วก็ถามพี่ทำไมไม่ลงบัญชีโอ้มันจะจนได้ไงคุณสุปานเช้ามันก็ประกาศเย็นมันก็ประกาศว่าอยู่ในบัญชีผู้ยากจนของหมู่บ้านให้มารับของมันประกาศเช้าประกาศเย็นมันประกาศเป็นสัปดาห์เราไม่ไปรับมันก็ยิ่งประกาศอีกนะเขาบอกแล้วมันจะจนได้ยังไงจนแล้วโดนประจานนี่คุณมนตรีไอ้พวกนี้จนแล้วไม่อยากจนนะผมก็มานั่งเป็นผมก็ไม่อยากจนเหมือนกันนะไม่ใช่เรียกเช้าเรียกเย็นนายสุพันรักเชื้อบ้านเลขที่41หมู่7มารับของจากโครงการนั้นโครงการนี้เพราะว่าท่านอยู่ในบัญชีผู้มีรายได้น้อยบัญชีคนยากจนของหมู่บ้าน
5: มีวิธีการอื่นได้ไหมคุณดุพันจะได้ไม่ต้องออกมาในรูปของทำลายความรู้สึกกันแบบนี้คนมันก็เจ็บพออยู่แล้วยังต้องมาเจอไอ้รูปนี้
4: จนแล้วเจอประจานนี่คุณมนตรี
5: หมดเวลาครับ
4: ครับผมเอาละครับวันนี้เสาเสวนาโดยผมสุพันรัตน์เชื้อคุณมนตรีจอมพันธ์แล้วก็ทีมงานที่ FM 96.5 อสมท.ขึ้นความคิดลาแฟนๆรายการกันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจัดตามไทม์ไลน์เดิม28มิถุนายนนี้ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR Code กยศ.เปิดระบบวันนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-Approveทรัมป์ไม่สนแรงค้านเดินหน้าปรับโฉมเมืองหลวงผุดโครงการสวนวีรบุรุษแห่งชาติอเมริกันในกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรกวงคดิลกและดิฉันกฤติยาสินธุราวันค่ะ
2: เรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอย้อนไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นคึกคักทีเดียวนะคะนายกรัฐมนตรีเชิญผู้บริหารองค์กรชั้นนำจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุยกันค่ะก็เป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้านะคะ35คนค่ะก็จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานประชุมเรียกว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนค่ะประเด็นก็คือเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะเขาบอกว่าบรรยากาศนั้นก็ชื่นมื่นทีเดียวนะคะโดย

0: รุปนะคะที่ได้เนี่ยไปดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการนะคะรัฐบาลก็บอกว่าบรรดาภาคเอกชนนั้นเป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกันไปกับรัฐบาลค่ะต่างคนต่างทำไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายนั้นจะไม่บรรลุวันนี้ก็มารับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านเพื่อที่จะทำให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้สามารถแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่นะคะก็พูดหลายประเด็นค่ะเรื่องของการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเรื่องของการลดอุปสรรคเสริมศักยภาพให้ภาคเอกชนค่ะเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ค่ะแล้วบอกว่าในโต๊ะนี้นะคะไม่มีหัวโต๊ะค่ะถือว่าทุกคนเป็นหัวโต๊ะแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมพูดคุยกันนะคะขอให้หารือในวงนี้อย่างเต็มที่บอกด้วยว่าทำไมหนำใจนี่เดี๋ยวไปทานข้าวเย็นกันนะคะขออนุญาตเป็นเจ้ามือแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนักธุรกิจชั้นนำและผู้ประกอบการของประเทศค่ะซึ่งในการหารือนี่ก็เสร็จสิ้นตอนเวลาประมาณ 19:30 นาทีนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่เดินทางมาในวันนี้ค่ะแล้วก็มีนักข่าวถามใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่เมื่อวานนี้พอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินลงมานักข่าวก็ถามนะคะว่าตกลงเป็นยังไงบ้างเรื่องของการพูดคุยกับทางภาคเอกชนเนี่ยนะคะนายกบอกว่าโอ้ยหูชาเลย นะคะ เพราะว่ารัฐบาลที่จะรับฟังบอกว่ารับฟังอย่างเดียวหูชาเลยนะคะแล้วก็นายกบอกโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คนระดับนี้เนี่ยไม่ได้มากันเล่นๆนะไม่ได้พูดกันเล่นๆนะนะคะเพราะฉะนั้นในวงเจรจาก็คงจะต้องมีสิ่งอะไรที่น่าสำคัญมากๆเลยค่ะ
0: แล้วก็ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็สรุปผลการคุยกันนะคะก็บอกว่าประเด็นหลักเนี่ยมีข้อเสนออยู่4เรื่องก็คือ1ต้องลงทุนกับทรัพยากรน้ำค่ะน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะคะต่อภาคเกษตรเพราะว่าไทยเป็นฐานการผลิตอาหารปลายปีเราอาจจะขาดแคลนน้ำก็ได้ต้องเร่งลงทุนเรื่องของน้ำด้านพลังงานสะอาดเพราะว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตพลังงานค่ะต้องลงทุนทั้งด้านพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ระบบสายส่งไฟฟ้าประเด็นที่2คือเร่งลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากเทคโนโลยี AI ปัจจุบันพัฒนาไปไกลไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญต้องต่อยอดdata center นะคะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI นำ AI มาใช้พัฒนาคนค่ะประเด็นที่3หาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่เป็น new growth engine หรือเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เน้นจุดแข็งจากการท่องเที่ยวด้านสุขภาพลงทุนต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่นะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ประเด็นที่4คือปลดล็อกอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการบริหารจัดการในที่ดินการขอใบอนุญาตที่ใช้เวลานานก็มีการขอให้ภาครัฐช่วยปลดล็อกในเรื่องนี้แล้วก็ข้อเสนออย่างนึงก็คือเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันนั่นเองอยากให้ตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันนะคะซึ่งทางคุณเอกนิติบอกว่าวันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากเอกชนที่ดีมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับนโยบายในการขับเคลื่อนยกระดับประเทศให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้งนึงค่ะ
1: และหนึ่งในเจ้าสัวที่ได้ร่วมหารือเมื่อวานนี้นะคะก็คือนายพจน์อารามวัฒนานนท์ซึ่งเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาการค้าแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าได้เสนอประเด็นสำคัญ3เรื่องในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมมากนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแสดงความชัดเจนให้นานาประเทศได้เห็นถึงความตั้งใจและทำจริงเพื่อยกระดับประเทศเข้า OECD แล้วก็เร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้โดยทันทีลดต้นทุนแล้วก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนค่ะนอกจากนี้ก็จะผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงยกระดับภาคเกษตร ษทั้งห่วงโซ่

0: ตั้งแต่การผลิตการบริหารจัดการน้ำการใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรไทยนั้นมีรายได้ที่มั่นคงและแข่งขันได้ในระยะยาวนะคะนอกจากนี้เรื่องของการผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ท่ามกลางความท้าทายแล้วก็โอกาสจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะเนื่องจากว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทั้งหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็หลายหน่วยงานค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในการขับเคลื่อนเพื่อกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจค่ะ
1: ค่ะมีความเห็นจากทางนักวิชาการนะคะอาจารย์วันวิชิตบุญประหงค่ะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตนะคะท่านก็บอกว่าการพูดคุยกันเมื่อวานเนี่ยถือว่าอย่าไปมองเพียงมิติการเมืองหรือภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ว่าอยากให้มองในมิติความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังพยายามสร้างขึ้นให้เอกชนกล้าตัดสินใจลงทุนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีปัญหาวิกฤตราคาพลังงานต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแข่งขันการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนระหว่างประเทศภาคธุรกิจจำนวนมากชะลอการลงทุนหรือระมัดระวังในการขยายกิจการมากขึ้นสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำไม่ใช่แค่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าต้องสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนเห็นว่าประเทศไทยยังมีเสถียรภาพแล้วก็รัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาพร้อมร่วมแก้ไขอุปสรรคเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเมื่อวานมีกระแสข่าวว่าทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะเตรียมพี่จะเปิดตัวลงชิงผู้ว่ากทม.ในสมัยที่2ทีนี้วันนี้ทางผอ.กกต.กทม.ก็ออกมาพูดเงื่อนไขนะคะว่าถ้าคุณชัชชาติลาออกเนี่ยไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม
0: ่
1: ภายในกี่วัน
0: ใช่ค่ะ
1: รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อวานก็เช็คข่าวกันนะคะว่าทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตกลงได้ลาออกจากผู้ว่ากทมหรือยังนะคะเพราะว่ามีงานที่จะต้องไปแถลงข่าวแต่ว่าผู้ว่าไม่แถลงนะคะก็ให้ท่านรองผู้ว่าเป็นผู้แถลงแทนก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นความจริงที่ว่าคุณชัชชาติได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะคะแล้วก็ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะใช้เวลาพักผ่อนในช่วงสั้นๆเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ลูกชายจบการศึกษาแล้วกลับมาก็คงจะเป็นช่วงของการเปิดตัวเปิดทีมผู้ที่จะลงมาทำงานร่วมกันในการสู้ศึกผู้ว่ากทม.ในสมัยที่2ซึ่งข่าวบอกว่าการเปิดตัวนั้นน่าจะอาจจะอยู่ในประมาณวันที่28พฤษภาคมค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าคึกคักอยู่พอสมควรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เปิดตัวแล้วนะคะทางว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครค่ะเปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลาออกจากตำแหน่งค่ะว่าตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเมื่อมีการลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะมีผลนับถัดจากวันที่ลาออกแล้วก็คณะรัฐมนตรีขออภัยค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันในระหว่างนี้ปลัดกทม.ก็จะรักษาการผู้ว่าไปด้วยนะคะซึ่งในห้วงระยะเวลาอยู่ใกล้เคียงในช่วงครบวาระ20พฤษภาคมดังนั้นแล้วเมื่อเสนอมาให้ความเห็นชอบผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งคราวเดียวกันในส่วนของงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน294ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมาซึ่งใช้งบประมาณ280ล้านบาทนะคะงบประมาณดังกล่าวนั้นก็จะใช้ในการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งน่าจะรับสมัคร28พฤษภาคมนี้พร้อมกันนะคะแล้วก็เลือกตั้ง28มิถุนายน2569เพื่อประหยัดงบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้ยืนยันว่ามีผู้ตรวจการเลือกตั้งแน่นอนแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ก็จะมีตนเองในฐานะที่เป็นผู้กำกับการเลือกตั้งและมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอีก5คนโดยมีปลัดกทม.ก็จะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพนะคะรวมถึงมีองคาพยพอนุกรรมการในแต่ละเขต50เขตเลือกตั้งโดยจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะก็อยู่ที่ประมาณกว่า4ล้าน5แสนคนนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาจำนวนหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ 6,629 หน่วยเลือกตั้งนะคะส่วนการรับสมัครก็คือ28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนสถานที่ก็คืออาคารไอรวัฒน์พัฒนาสารกาสารวการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงกรุงเทพมหานครแล้วก็จะซักซ้อมการรับสมัครในวันที่27พฤษภาคมนะคะการจับฉลากรอบนี้จะจับฉลากพร้อมกันทั้ง51จุดแล้วก็จะจัดส่งบัตรที่มีการส่งในวันที่18มิถุนายนโดยไปรษณีย์ไทยแล้วก็มีรถตำรวจนำด้วยนะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์เคยยืนยันว่ารูปแบบของการเลือกตั้งรอบนี้จะไม่มี QR code แน่นอนนะคะเพราะว่าระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นใช้การประทับตราแบบตีตรายางตามระเบียบซึ่งก็เป็นคนละฉบับตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงหากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไม่เกิน20คนแต่ว่าสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่ได้มีการกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไว้แต่ว่าผู้สมัครนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้การช่วยเหลือนั้นเข้าข่ายการซื้อเสียงหรือว่าให้ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะของการต้องห้ามนะคะส่วนกรณีของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่ออกมาช่วยเชียร์ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งทางว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ก็บอกว่าก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยหาเสียงหากมีการว่าจ้างหรือว่ามีการมีค่าใช้จ่ายผู้สมัครนั้นจะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแม้จะไม่มีการจ่ายเงินจริงแต่ว่าหากเป็นการช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ยังถือว่าเป็นการรับให้นะคะที่จะต้องประเมินมูลค่าแล้วก็แจ้งต่อกกต.เช่นเดียวกับการใช้รถโฆษณาหาเสียงหรือว่ารถแห่ค่ะแม้เจ้าของรถนั้นจะช่วยฟรีแต่ว่าตามปกติแล้วมีมูลค่าการให้บริการวันละ 1,500 ถึง 3,000 บาทซึ่งก็จะต้องนำตัวเลขดังกล่าวนั้นมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเช่นเดียวกันนะคะและนอกจากนี้การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram TikTokผู้สมัครนั้นจะต้องแจ้งบัญชีที่จะใช้หาเสียงต่อกกต.ก่อนดำเนินการรวมไปถึงจัดเวทีปราศัยหรือว่าการโฆษณาทุกประเภทที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้สมัครนั้นระมัดระวังข้อห้าม5ประการไม่ว่าจะเป็นห้ามจัดทำเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ประชาชนลงคะแนนให้ตนเองหรือว่าผู้สมัครรายอื่นหรือที่เรียกว่าการซื้อเสียงห้ามจัดยานพาหนะนำหรือว่ารับส่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนยกเว้นเป็นการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งห้ามหลอกลวงบังคับข่มขู่ใช้อิทธิพลหรือว่าใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะคะแล้วนอกจากนี้ย้ำว่าแม้ว่าผู้ช่วยหาเสียงจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรของผู้สมัครก็จะต้องแจ้งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงต่อกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝากไปถึงผู้สมัครทุกคนว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าแนวทางปฏิบัติ สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนของกกต1444ค่ะ
1: และวันนี้นะคะที่ต้องจับตาก็คือการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางพรรคประชาธิปัตย์เขามีการจัดงานขึ้นมาค่ะแล้วก็ในงานดังกล่าวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ถูกถามเรื่องของการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็คุณสมบัตินะคะก็ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองพัฒนาเศรษฐกิจทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาเลยถามว่าผู้สมัครคนดังกล่าวอยู่ในงานเมื่อวันที่12หรือเปล่านะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าน่าจะอยู่ครับนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้รอติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่16ที่จะถึงนี้ก็คือวันนี้เดี๋ยวติดตามดูแล้วก็แต่คนที่มีการเปิดชื่อออกมานะคะตอนแรกมี2คนที่อยู่ในงานคนหนึ่งคือดร.พิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชาเป็นผู้บริหารของทางบริษัทไลน์นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่ในงานด้วยก็คือ คุณอนุชาบุรพชัยศรีหรือว่าอดีตโฆษกเจมส์นะคะที่เป็นโฆษกรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีหลายคนโฟกัสมาที่ชื่อของคุณอนุชาบูรพชัยศรีวันนี้ดูว่าจะเปิดตัวมาเป็นใครเป็นคุณอนุชาจริงหรือไม
0: ่ใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะเปิดตัวเรียกว่าพอเปิดตัวออกมาก็ทราบได้เลยน
1: ะ
0: ครับเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะอายุต่ำกว่า60ปี
1: พักสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ในวันนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ค่ะเพื่อที่จะติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงพบปะประชาชนร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อที่จะเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมความร่วมมือของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีภารกิจนะคะของทางปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะไปตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดทหารติดตามงานวิจัยและพัฒนาการผลิตเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมไปตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดกรมการอุตสาหกรรมทหารนะคะที่ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตำบลย่านมัดซีอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์ค่ะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการผลิตและโครงการสำคัญของหน่วยเป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุระเบิดและดินส่งกระสุนให้ได้มาตรฐานสากลยกระดับ ศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนะคะสำหรับโรงงานวัตถุระเบิดทหารนั้นก็มีขีดความสามารถในการผลิตดินส่งกระสุนชนิดฐานเดี่ยวและฐานคู่แบบทรงกระบอกตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาและนาโต้มีกำลังการผลิตตามการออกแบบรวมปีละ372ตันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถผลิตดินส่งกระสุนฐานคู่แบบเม็ดกลมซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนโดยมีขีดความสามารถในการผลิตจำนวน70ตันต่อปีค่ะก็เป็นการเยี่ยมชมนะคะการดำเนินงานของโรงงานแล้วก็มีการสรุปโครงการพัฒนาขีดความสามารถของโครงการด้วยค่ะ
0: ดูเรื่องของการศึกษาซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะคะเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะบอกว่ากยศ.นั้นเปิดระบบที่เรียกว่า Pre-approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง13มิถุนายนส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคมหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วก็ให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปค่ะ
1: เมื่อเช้านะคะตอน7โมงเช้าก็มีเหตุน่าตกใจเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมุกดาหารค่ะตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารรับแจ้งนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์ค่ะก็คือรถนั้นมาจอดส่งผู้โดยสารอยู่ที่สถานีขนส่งมุกดาหารตำรวจได้รับแจ้งก็ไปพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็พบว่าที่นั่งหลังสุดค่ะมีผู้หญิงเป็นชาวลาวนะคะชื่อนางพรอายุ29ปีเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงค่ะพนักงานขับรถบอกว่าผู้เสียชีวิตขึ้นรถมาจากกรุงเทพปลายทางมุกดาหารประมาณ10โมงเช้านะคะคนขับก็จอดรถทำธุระเดินไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปนอนอยู่ที่พื้นค่ะก็เลยตรวจสอบดูพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะขณะที่ผู้โดยสารชาวลาวบอกว่าผู้ตายนั้นมากับลูกชายค่ะแต่สังเกตเห็นอาการไม่ดีตั้งแต่ขึ้นรถที่กรุงเทพแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรผู้เสียชีวิตบอกว่าเมารถนะคะก็ให้ผู้โดยสารท่านนี้ช่วยไปซื้ออาหารให้ลูกได้ไหมต่อมาผู้โดยสารก็มานั่งด้วยนะคะแต่ว่าทางคนรถบอกว่านั่งไม่ได้ต้องนั่งตามเลขที่ผ่านไปหลายชั่วโมงจนถึงปลายทางก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะก็มีการแจ้งญาติที่สปป.ลาวเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
0: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพบลูกปลาหมอคางดำโผล่ที่หาดพัทยานะคะล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณชายหาดเมืองพัทยาแล้วก็พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวประชาชนออกมาตกปลาหมึกตามแนวชายหาดกันตามปกติและมีการพูดคุยกับนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปที่บันทึกภาพการพบปลาหมอคางดำและสามารถทอดแหจับมาเป็นจำนวนมากนะคะนายสตาร์ทบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่พบสามารถทอดแหจับปลาหมอคางดำได้หนักหลาย10กิโลกรัมด้วยกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อลงไปทอดแหบริเวณชายหาดอีกครั้งพบลูกปลาหมอคางดำขนาดเล็กจำนวนหลายตัวและมีปริมาณลดลงจากเมื่อ2วันก่อนนะคะก็อยากที่จะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังหวั่นการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาในระยะยาวได้และเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลค่ะ
1: ตอนนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าช่วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาค่ะแล้วก็พูดถึงไวรัสฮันตาด้วยนะคะปรับยอดผู้เสียชีวิตจาก11คนเป็น10คนค่ะโดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะ The Trust Adhanom Ghebreyesus นะคะก็แถลงบอกว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกควบคุมการระบาดของอีโบลาค่ะรับทราบกรณีมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว13คนค่ะส่วนทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเตือนภัยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่ากำลังรอให้ DR คองโกเผยแพร่รายงานการแพร่ระบาดเพื่อให้มีรายละเอียดชัดเจนอีกครั้งส่วนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของแอฟริกาหรือแอฟริกาซีดีบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว65คนจากจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัย246คนค่ะส่วนไวรัสฮันตาซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะก็แถลงปรับยอดผู้ติดเชื้อเป็น10คนทั่วโลกนะคะแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว8คนอีก2คนอยู่ในโอกาสอยู่ในกลุ่มโอกาสติดเชื้อสูงนะคะก็เลยปรับลดนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่11คนลงเหลือ10คนนะคะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะคะเนื่องจากผลตรวจร่างกายของผู้ป่วยรายหนึ่งที่เคยคาดว่าติดเชื้อมีผลตรวจซ้ำรอบใหม่ว่าเป็นลบส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่3คนนับตั้งแต่เริ่มพบการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เดินทางจากอาร์เจนตินาเพื่อไปทำภารกิจสำรวจขั้วเมื่อวันที่2พฤษภาคมค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณสศิธรกวังคดีหลกดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
11: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
13: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์เที่ยงครึ่งแบบนี้ค่ะเป็นการนำพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับเรียกว่าเป็นทางผู้ประกอบการ SME นะรวมไปถึงเรื่องของเกษตรกรต่างๆที่เรียกว่าเข้าไปดูแลธุรกิจของตัวเองจากจุดเริ่มต้นที่อาจจะเริ่มต้นแบบไหนยังไงหรือว่าพอผ่านมาแล้วผ่านอุปสรรคปัญหามาได้ยังไงนำมาสู่ปัจจุบันเองเป็นแบบไหนยังไงค่ะเราไปติดตามกันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจจะพาคุณฟังไปที่จังหวัดแพร่ค่ะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่แต่ว่าเขาเติบโตมายังไงแล้วนำมาสู่ต้นแบบธุรกิจในชุมชนยุคใหม่ๆเป็นแบบไหนยังไงค่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้วเราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับคุณสินชัยพุกจินดาค่ะเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งโฟร์แพร์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งหมอนไม้ไออุ่นโฮมสเตย์ที่จังหวัดแพร่ด้วยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับคุณอริศรานะครับ
13: ค่ะต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการในช่วงวันเสาร์แบบนี้นะปกติวันเสาร์ทำอะไรคะคุณสินชัย
14: ก็จะต้อนรับลูกค้าครับแล้วก็ทำอยู่ในโฮมสเตย์ของเราก็จะมีร้านกาแฟด้วยมีร้านอาหารด้วยอยู่ในที่เดียวกันครับแล้วตอนนี้เราก็เปิดเป็นฟิชชิ่งด้วยเพื่อดึงนักท่องเที่ยวสายเบ็ดสายฟิชชิ่งเข้ามาด้วยครับ
13: ฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปดีกว่าค่ะคุณมินชัยว่าก่อนหน้านี้ทำไมถึงเลือกจะมาทำโฮมสเตย์หรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนมาทำโฮมสเตย์ทำอะไรมาก่อนคะ
14: ครับก่อนที่จะมาทำเป็นโฮมสเตย์พวกเราทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับเป็นกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ต่อไม้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้โอท็อประดับ5ดาวของจังหวัดแพร่เลยครับก็มีโอกาสได้ออกไปจำหน่ายสินค้าในหลายๆที่ของประเทศไทยเลยครับทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคทุกภาคครับก็ไปได้เห็นสถานที่หลายๆที่ที่เขาเป็นที่ท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้ครับเราก็เลยมีความคิดอยากจะสร้างหมู่บ้านเล็กๆของเราเนี่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของจังหวัดแพร่นะครับจากตัวเมืองครับห่างร้อยกว่ากิโลเนี่ยก็แล้วก็ชวนลูกค้าแรกก็ลูกค้าเข้ามาก่อนลูกค้าเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับเข้ามาพักกับเรามาทานอาหารพื้นถิ่นทานอาหารพื้นบ้านของเราร่วมกันแล้วก็มีเรื่องของมาดูการผลิตเฟอร์นิเจอร์อะไรนะครับก็ค่อยๆทำแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆจากนั้นก็ช ชวนเพื่อนๆน้องๆที่ในหมู่บ้านที่ออกไปทำงานในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆครับชวนว่าเรามาทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวดีไหมเพื่อความยั่งยืนเพราะว่าน้องๆหลายๆคนก็อยากกลับบ้านแต่ไม่มีงานครับบางคนก็มีลูกก็ทิ้งลูกไว้กับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนครับกลับเข้ามาช่วยงานท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นปี60ครับเกิดเป็นโฮมสเตย์ขึ้นมาหลายๆจุดในหมู่บ้านของเราแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวเป็นได้รับเขาเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีครับก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนพอสมควรเลยครับถือว่าแรกเริ่มแล้วเปิดตัวได้ดีมากก็หน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดแพร่ลงมาช่วยพวกเราทั้งท่านนำชนทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งพาณิชย์แล้วก็มีฝีมือแรงงานก็เข้ามาฝึกฝีมือด้านอื่นๆด้วยครับให้กับชุมชนของเราทำให้เกิดรายได้มีงานขึ้นแต่พอมาเจอโควิดเนาะช่วงโควิดก็ตกลงไปเยอะเลยครับจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ประคับประคองกันไปครับ
13: จากตอนแรกอย่างที่บอกว่าทำเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบไม้สักนี้ด้วยใช่ไหมที่แบบเป็นจุดเด่นของแพร่เลยก็คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากเฟอร์นิเจอร์มาสู่เรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราได้อะไรจากการแบบก้าวข้ามมาสู่อีกหนึ่งธุรกิจนะคะ
14: แต่ความจริงก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เชื่อมกันเลยสำหรับผมนะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราไม้สักของเรามีในท้องถิ่นวัตถุดิบตัวนี้มีเยอะครับทั้งไม้ที่ชาวบ้านปลูกแล้วก็ไม้เรือนเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาทำเป็นบ้านโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักบ้านไม้สักแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในโฮมสเตย์เราก็ผลิตกันเองทำกันเองไม่ว่าจะเป็นเตียงเป็นตู้เป็นเครื่องประดับต่างๆในห้องนะครับเราก็จะใช้ไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราทำผลิตแล้วก็พัฒนาตัวนี้เราบางทีก็ลูกค้าก็มาได้นอนมาได้พักแล้วก็อยากได้ก็ซื้อกลับไปด้วยครับเป็นโต๊ะตู้เตียงอะไรเงี้ยฮะ
13: ซึ่งเรียกว่าเราเอาความเชี่ยวชาญเรื่องของการทำไม้เนี่ยมาต่อยอดอีกทีนึงเนาะจากเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ก็นำมาสู่เรื่องของการทำเป็นบ้านเรือนเป็นของฝากอะไรให้เพิ่มมากขึ้นแบบเหมือนกับเพิ่มมูลค่าของไม้ให้มากขึ้นกว่าความเป็นเฟอร์นิเจอร์ทีนี้พอพูดถึงอย่างที่บอกว่าพอเรามาทำเป็นโฮมสเตย์แล้วอะค่ะจากโฮมสเตย์ในยุคที่มันก่อนโควิดมันอาจจะมีความผู้คนสนใจไปเยี่ยมชมไปเที่ยวกันไปพักกันเยอะขึ้นพอหลังจากโควิดตอนนั้นนะคะตอนพอช่วงโควิดเลยอ่ะตอนช่วงโควิดก็ได้ว่าตอนช่วงโควิดตอนนั้นอ่ะเราทำยังไงคะเราปรับอะไรยังไงให้มันยังอยู่ได้จนถึงณปัจจุบัน
14: เราก็ปรับในเรื่องของการใช้วิถีชีวิตแบบชุมชนของเราอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เรื่องของการใช้วัตถุดิบด้วยการปลูกผักการเลี้ยงปลาในท้องที่ของเราใช้วัตถุดิบของชุมชนที่มีขายอยู่แล้วก็คือชาวบ้านเขามีวัตถุดิบอะไรเราก็เอามาแดปใช้เป็นปรับมาเป็นเมนูของร้านของเราด้วยนะครับแล้วก็ชุมชนก็ช่วยกันเหมือนกับว่าน้องๆหลายคนอย่างบางคนก็ทำในเรื่องของปลูกกาแฟอยู่แล้วครับก็มีการทำให้เอามาคั่วมาบดมาทำเป็นวิถีของชุมชนเราเองพยายามปรับตัวให้อยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนไปให้ได้นะครับก็ตอนหลังๆมานักท่องเที่ยวก็น้อยลงแต่ว่าก็มาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆครับพอไปได
13: ้เพราะความเป็นชุมชนด้วยใช่ไหมคะมันถึงทำให้เรายังคงอยู่และยังคงแบบเป็นที่นึกถึงถ้าใครนึกถึงแพร่จะต้องนึกถึงหมอนไม้ไออุ่นขึ้นมาแล้วก็ความเป็นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เลยว่าเราใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่มันอยู่ในหมู่บ้านเราเองไม่ต้องไปออกไปหาข้างนอกมันทำให้เราแบบดึงเอาเอกลักษณ์ส่วนตัวของตัวเองออกมาให้ได้ถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงตอนนี้ค่ะว่าถ้าให้คำนิยามของตัวหมอนไม้เองเนี่ยหมอนไม้ไออุ่นเองเนี่ย จะนิยามความเป็นโฮมสเตย์ของเราว่าอะไรบ้างคะ
14: ผมคิดว่าโฮมสเตย์ของเราก็คือมีความเป็นวิถีชีวิตแล้วก็มีความจริงอยู่ในนี้ก็คือใช้สิ่งที่ใกล้ตัวของเราอ่ะให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดมีผักพื้นบ้านอะไรมีสิ่งที่เป็นวัตถุดิบที่อย่างปลาในแม่น้ำของเราหมู่บ้านของเราเนี่ยมีต้นทุนในเรื่องของธรรมชาติเยอะเลยครับมีอ่างเก็บน้ำอยู่ถึง5ลูกแล้วก็ชาวบ้านก็มีวิถีชีวิตที่อยู่กับอ่างเก็บน้ำมีปลาแล้วก็ใช้ปลาของเรามาทำเป็นวัตถุดิบมาเป็นเมนูเรื่องของปลาแล้วก็ผักพื้นบ้านผักในชุมชนเราพยายามดึงคนในชุมชนให้ปลูกผักแล้วก็รับซื้อเข้ามาใช้ในโฮมสเตย์ของเราแล้วก็พยายามจะให้เขาอยู่กับธรรมชาติและสิ่งที่อยู่ที่ใกล้ตัวที่สุดเอามาทำให้เป็นประโยชน์นะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็อยู่กับธรรมชาติครับ
13: เรามองอนาคตของหมอนไม้ไออุ่นไว้ว่ายังไงบ้างคะ
14: สำหรับอนาคตของหมอนไม้อุ่นเราอยากเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเข้ามาแล้วมีความสุขกลับไปในเรื่องของการสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็อยากจะเป็นพื้นที่ที่มีการเรียนรู้เป็นพื้นที่เรียนรู้และการพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะงานของชุมชนที่สมมติว่ามีนักเที่ยวเข้ามาเราก็ใช้แรงงานของชุมชนอยากให้ชุมชนมีรายได้อยากให้ชุมชนได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้แบบว่าให้นักเที่ยวเข้ามาแล้วสัมผัสวิถีชีวิตของเราด้วยครับ
13: ถ้าเกิดว่าสมมติว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นแบบไหนคะเป็นวัยเป็นกลุ่มเป็นคนเป็นอย่างเป็นแบบไหนเยอะที่สุด
14: เป็นถ้าเป็นกลุ่มตอนนี้ก็จะเป็นวัยเกษียณแล้วนะครับก็จะเข้ามาแล้วก็มาพักผ่อนมาอยู่กับอาหารแล้วก็ธรรมชาติที่นี่ในช่วงเดือนเนี่ยครับฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่ถือว่าสวยงามมาก
13: ค่ะ
14: แล้วก็ช่วงวันวิสาขบูชาของเราเนี่ยก็จะมีประเพณีอีกประเพณีหนึ่งครับก็คือประเพณีขึ้นโด่ฟังธรรมตักบาตรใบตองบนถ้ำในหมู่บ้านของเราซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา150ปีมาแล้วนะครับก็ชาวบ้านก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นไปฟังธรรมเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านให้ช่วยให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้ทุกคนปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับให้ทุกคนโชคดีซึ่งสืบทอดกันมาตั้งรุ่นปู่ผมมาละแล้วก็เป็นการตักบาตรใบตองซึ่งชาวบ้านก็จะห่อข้าวกันไปแล้วก็ไปตักบาตรใบตองกันในถ้ำซึ่งมีถ้ำอยู่4-5ถ้ำติดกันนะครับ
13: ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะในช่วงใกล้ๆนะกำลังจะมาถึงในช่วงของเทศกาลเริ่มของวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชาใครสนใจคงเดี๋ยวเราคงบอกกันช่วงท้ายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนไปเดี่ยวหรือว่าจะไปเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะเขาจะไปได้ยังไงหรือว่าต้องจองเข้าไปก่อนไหมยังไงแล้วก็มีอะไรให้เขาได้ไปพบไปเจอบ้างที่นั่นนะคะ
14: ครับก็สามารถจองเข้ามาได้ครับที่เพจของหมอนไม้อุ่นหรือว่าเบอร์โทรของผมโดยตรงเลยก็ได้ครับ0898514603นะครับแล้วก็ช่วงฤดูนี้นะครับฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นไฮถือว่าไฮของเราเลยก็จะได้พบกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมีความสงบเนาะแล้วก็อาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นประเพณีที่วันวิสาขบูชาที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ำเราสามารถไปตกปลาได้มาแคมปิ้งได้นะครับแล้วก็ ที่ใกล้หมู่บ้านของเราก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนแม่จอกก็สามารถไปเที่ยวได้มีหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่เป็นศูนย์ทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านค้างใจอันนี้ก็ไปดูเรื่องวิถีชีวิตแล้วก็ไปดูเรื่องของผ้าทอกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็มีน้ำตกเวียงโกไสหรือว่าชุมชนเราจะเรียกว่าน้ำตกแม่เก๋งครับอันนี้ก็สวยงามมากครับ
13: ค่ะทีนี้ถ้าให้มองว่าความแตกต่างในความเดี๋ยวนี้คนเขาก็ทำเป็นโฮมสเตย์กันเยอะขึ้นนะคะหลายจังหวัดเลยในหลายพื้นที่โฮมสเตย์หมอนไม้ไออุ่นอะไรคือความแตกต่างจากโฮมสเตย์อื่นๆนะคะ
14: คือโฮมสเตย์ของเรานะครับท่านจะได้เข้ามาแล้วพบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทองที่เราออกแบบไม่เหมือนที่อื่นสำหรับว่าไม่มีรูปแบบนี้ในตลาดทั่วไปก็จะเป็นการออกแบบโดยช่างในชุมชนของเราเองนะครับที่มีความรู้หรือว่าทักษะในเรื่องของไม้สักอยู่แล้วแล้วก็บ้านเฟอร์นิเจอร์ของหมอนไม้อุ่นคือเดินเข้ามาได้จะเจอแต่ไม้สักทั้งหมดเลยถ้าคนกรุงเทพหรือว่าที่อื่นเข้ามาเนี่ยเขาจะอึ้งนิดนึงครับ
13: จะตื่นตาตื่นใจนิดนึงครับเพราะโอ้บ้านไม้สักเนี่ยเนาะ
14: ครับผมก็จะได้พักในบ้านห้องที่เป็นไม้สักแล้วก็ของใช้ต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างจากที่อื่น
13: ค่ะคุณสินชัยพูดเสมอเลยว่าการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกับชุมชนเราร่วมกับเขามาตลอดเนี่ยมันได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะกับการที่เราไปร่วมกับชุมชนแล้วออกมาเป็นธุรกิจหมอนไม้ไออุ่นแบบนี้ค่ะ
14: ครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับอันดับแรกเราได้ช่วยในบ้านเกิดของเราด้วยแล้วผมถือว่ามีโอกาสที่ได้ออกไปข้างนอกบ่อยหมายว่าไปออกบูธจำหน่ายสินค้าต่างๆพื้นที่แล้วก็ไปผมจะไปศึกษาแล้วไปดูความแตกต่างแล้วก็เรียนรู้และอยากเอาสิ่งดีๆของที่อื่นกลับมาใช้ในบ้านของเราแล้วก็มีโอกาสที่ได้เจอทีมงานน้องๆที่อยู่ในชุมชนด้วยกันนะครับแล้วก็มีความคิดในด้านเดียวกันเราถึงช่วยกันให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้ซึ่งเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านที่แบบไกลปืนเที่ยงมากคือไม่มีใครเข้ามาเลยทั้งหน่วยงานก็ไม่ค่อยสนใจในสมัยก่อนนะครับตอนหลังมาผมเข้าไปพูดในที่ประชุมของหมู่บ้านว่าเราอยากให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวจะดีไหมอะไรเงี้ยชาวบ้านก็หัวเราะใส่ผมเต็มที่ประชุม
13: คือตอนนั้นยังไม่มีใครมองเห็นเน
14: า
13: ะ
14: ไม่มองเห็นแบบนี้ครับแล้วค่อยๆสร้างกันไปจนตั้งแต่ปี60มาจนถึงวันนี้ครับตอนนี้ชาวบ้านมีความเข้าใจในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นผมก็กำลังหาน้องๆที่สามารถให้เขาต่อยอดความคิดต่อยอดของเราไปได้เพราะเราก็เริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วนะครับก็อยากถ่ายทอดให้น้องๆได้มีผู้นำหรือว่ามีน้องๆที่ชอบในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปได้ด้วยครับ
13: ทีนี้หลายช่วงนี้เองอ่ะมีแต่คนพูดถึงเรื่องของการอยู่แบบยั่งยืนการทำธุรกิจแบบยั่งยืนคุณสินชัยเองมองว่ายังไงบ้างว่าความยั่งยืนในแบบหมอนไม้ไออุ่นจะเป็นแบบไหนยังไงอ่ะ
14: หมอนไม้ไออุ่นสำหรับผมคือเราไม่ต้องโตเร็วอะไรมากมายก็ได้ครับคือเราอยากค่อยๆเติบโตไปแบบมั่นคงแล้วก็ดูในเรื่องของผมบอกเอาความจริงเป็นหลักเลยตอนนี้เราอยู่สถานะอะไรความจริงของโลกที่เปลี่ยนไปด้วยครับว่าเราควรปรับตัวยังไงเอาแบบไม่ต้องเพ้อฝันมากมายเอาแบบชัดๆแล้วก็ค่อยๆเดินแล้วก็ค่อยๆไปแบบกับชุมชนด้วยครับต้องเดินกับชุมชนนะฮะแล้วก็มันจะมั่นคงครับแล้วก็ต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับเราก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนของเราผมว่าถือว่ายั่งยืนที่สุดแล้วครับ
13: ทีนี้เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเนาะทุกคนก็ต้องแบบโหทำทุกอย่างออกทางโซเชียลเป็นการประชาสัมพันธ์ทุกอย่าง ช่องทางโซเชียลเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะไหมคะ
14: ได้เยอะเลยครับถือว่าเยอะตอนนี้โซเชียลที่ผมใช้อยู่ก็ทางเพจหมอนไม้ไออุ่นด้วยแล้วก็ถ้าจะเอาสินค้าชุมชนเข้าไปจำหน่ายก็จะเป็น TikTok Shop นะครับก็ใช้ชื่อว่าหมอนไม้ช็อปแล้วก็มีเพจของหมู่บ้านก็ปังงุ้นหมู่บ้านสีเขียวท่องเที่ยวสุขใจคือเราต้องมีอะไรที่โชว์ได้เราต้องโชว์ต้องให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็กำลังขับเคลื่อนอะไรบ้างไปยังไงครับถ้าไม่มีโซเชียลก็ไม่มีใครรู้จักเราครับ
13: ที่ TikTok เองนะคะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์จากตัวหมอนไม้เองเนี่ยมีอะไรบ้างเกิดคนสนใจเอ๊ะถ้าจะเข้าไปดูใน TikTok อยากช่วยสนับสนุนเงี้ยค่ะมีสินค้าอะไรให้เขาเข้าไปเลือกช็อปบ้างไหมคะ
14: ครับคือถ้าสินค้าที่เป็นชิ้นใหญ่เรามีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดนึงครับเพราะว่ามันชิ้นใหญ่แล้วปัญหาความแตกหักเสียหายเยอะแล้วก็ต้องเคลมกันซึ่งเป็นปัญหาที่ผมก็พยายามแก้อยู่แล้วก็ตอนหลังมาเราปรับมาผลิตสินค้าที่มีขนาดเล็กเป็นถาดไม้เป็นที่เปิดขวดเป็นเก้าอี้เล็กๆครับที่ลดไซส์ลงมานิดนึงก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับแต่ที่ตอนนี้ผมก็เข้าไปอยู่ในโครงการของเขาเรียกโครงการโคโยนิที่มีนักออกแบบญี่ปุ่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กำลังตุ้มออกแบบแล้วก็ผลิตสินค้าที่เล็กๆนิดนึงแต่ว่าก็ให้ทันสมัยมีความทันสมัยมีความหลากหลายในการใช้งานอะไรเงี้ยครับกำลังทำอยู่แล้วก็ถ้าสำเร็จยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปลงในตะกร้าอีกทีแต่ตอนนี้มีเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ครับใน TikTok Shop ครับ
13: ค่ะเราใช้ชื่อว่าหมอนไม้เลยใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับหมอนไม้ช็อปครับ
13: ก็เข้าไปดูกันได้ในหมอนไม้ช็อปนะคะสนใจอยากสนับสนุนไว้เป็นที่ระลึกเงี้ยหรือว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันที่นู่นเนาะบอกย้ำกันอีกทีได้ไหมคะว่าถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยวที่โฮมสเตย์ของหมอนไม้ไออุ่นเนี่ยสามารถเข้าไปจองได้ที่ไหนยังไงหรือเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของตัวหมอนไม้ไออุ่นได้ยังไงบ้างเข้าดูบรรยากาศก่อนก็ได้เงี้ยค่ะ
14: ครับผมก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาดูที่เพจ Facebook นะครับหมอนไม้ไออุ่นเลยครับแล้วก็ทาง TikTok ก็จะเป็นหมอนไม้ช็อปครับผมแล้วก็ถ้าโทรติดต่อผมมาโดยตรงก็ได้ครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยก็คือเบอร์0898514603ครับถ้าใครที่อยากพักนะครับชอบธรรมชาติแล้วก็แบบสโลไลฟ์นิดนึงนะครับก็ออกมาแบบเรียบง่ายชอบวิถีชีวิตแบบชุมชนก็มาสัมผัสเสน่ห์ชุมชนแบบนี้ได้นะครับที่หมอนไม้อุ่นครับ
13: ค่ะมีถ้าหลายๆชุมชนเขากำลังฟังเราอยู่แล้วเขาอยากทำแบบหมอนไม้บ้างเนี่ยมีคำแนะนำไหมคะว่าเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือมีวิธีในการคิดยังไงดีถ้าเขาจะเริ่มทำบ้าง
14: อันดับแรกเลยผมอยากให้มีใจรักจริงๆด้วยครับอยากใจรักในการบริการก่อนแล้วก็ถ้าเชื่อมโยงกับชุมชนได้ถ้าทำโฮมสเตย์แล้วมันต้องมีเรื่องของชุมชนในการเกื้อหนุนกันอยู่แล้วครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็จากนั้นก็เราค่อยมาคิดในสิ่งที่ใกล้ๆตัวเราทำอะไรอยู่เราดึงสิ่งนั้นเข้ามาไว้ในโฮมสเตย์มาไว้ในเรื่องราวของเราด้วยครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันต่อไปครับผม
13: ที่สำคัญคือก็ต้องมีความอดทนนะเพราะว่าอย่างที่คุณสินชัยบอกเลยว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันอาจจะโอ้ผู้คนอาจจะไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดเนาะมันก็เลยทำให้แบบผู้คนน้อยลงแต่ว่ามันมีต้องมีความอดทนและต้องมีความมุ่งมั่นเหมือนกับที่ทางชุมชนของหมอนไม้ไออุ่นเองเนี่ยเดินหน้ามาตลอดวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามกันได้ที่เพจหมอนไม้ไออุ่นเลยนะคะไปดูกันได้ว่าบรรยากาศสวยยังไงใครที่ผ่านจังหวัดแพร่แล้วอยากจะไปพักเนี่ยไปใช้ชีวิตในแบบสบายๆชิลๆเนี่ยก็สามารถแวะไปได้ขอบคุณคุณถึงชัยมากๆนะคะ
14: ครับผมยินดีมากครับขอบคุณมากๆครับครับผม
13: ค่ะค ค่ะขอบคุณมากๆนะคะใครสนใจอย่างที่บอกเลยค่ะใครสนใจและอยากแวะเวียนไปเที่ยวไปลองใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแบบสบายๆช้าๆลองใช้ชีวิตช้าๆบ้างแล้วก็มีเรื่องของคาเฟ่เรื่องร้านกาแฟด้วยหรือแม้กระทั่งจะเข้าไปดูในวิถีชุมชนไปดูเอ๊ะว่านวัตวิถีของเขาเนี่ยชาวจังหวัดแพร่หรือว่าชาวหมอนไม้ไออุ่นเนี่ยเขามีอะไรให้เราดูบ้างเรื่องของอาชีพเป็นยังไงนะคะเราจะเข้าไปดูได้แบบไหนยังไงเนี่ยติดต่อติดตามกันไปตามอย่างที่คุณสินชัยบอกเลยว่าเอ๊ะเขาจะทำทั้งกินเที่ยวช็อปได้ครบวงจรยังไงติดตามกันได้และนี่ก็เป็น Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ส่วนวันเสาร์หน้าจะเป็นใครจะเป็นธุรกิจอะไรติดตามกันได้ค่ะอลิสราและทีมงานไปละค่ะสวัสดีค่ะ
11: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: เวลา 13 นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเลขากกต.เผยรอคำชี้แจงพยาน5ปากสู้คดีบาร์โค้ดย้ำกกต.สู้ด้วยความจริงไม่กังวลนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการส่งคำร้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและ QR โค้ดว่าในส่วนที่สำนักงานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ส่งคำชี้แจงของพยานที่กกต.กล่าวอ้างกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญใน15วันขณะนี้จึงอยู่ในระยะเวลาที่พยานกำลังทำคำชี้แจงกลับมาซึ่งพยานมีจำนวน5คนเป็นนักกฎหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ4คนส่วนอีก1คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเมื่อถามว่าประเด็นข้อต่อสู้ของกกต.คือเรื่องความลับใช่หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเราต่อสู้กับความจริงเอาความจริงมาสู้ส่วนที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.มีหนังสือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีบาร์โค้ดรวม20รายการนั้นตนเองยังไม่ได้เห็นหนังสือแต่ทราบว่ามาขอเอกสารสำหรับที่นายสมชัยและคณะจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.ในสัปดาห์หน้าฐานหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงมองว่ากกต.ก็ถูกฟ้องเป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่ได้หนักใจอะไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมสอบถึงที่สุดปมสินบนชูบริการดิจิทัล 100% ลดช่องทุจริตนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าภายหลังผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนภายใต้โครงการคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันระบุชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์แม้อยู่ในลำดับที่21จาก26หน่วยงานก็พร้อมตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างจริงจังโดยจะยึดหลักความถูกต้องผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกไม่เข้าข้างฝ่ายใดและหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายขั้นสูงสุดปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำระบบดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนงานบริการครบ 100% แล้วเพื่อลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการซึ่งอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตนอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบดิจิทัลให้มีความทันสมัยและปลอดภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบเอกสารและระบบติด

0: อันไม่เห็นด้วยกับผลสำรวจดังกล่าวทรัมป์เผยรองผู้นำกลุ่ม IS ถูกสังหารแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าอาบูบิลันอันมินูกิผู้บัญชาการลำดับที่2ที่ดูแลเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ถูกสังหารแล้วจากปฏิบัติการร่วมของกองทัพสหรัฐและกองทัพไนจีเรียนายทรัมป์ระบุว่าเป็นผู้สั่งการให้กองทัพสหรัฐปฏิบัติภารกิจที่มีความซับซ้อนและผ่านการวางแผนมาอย่างละเอียดร่วมกับกองทัพไนจีเรียเพื่อกำจัดคนที่เขาระบุว่าเป็นแกนนำผู้ก่อการร้ายรายนี้ออกจากสนามรบพร้อมเสริมว่ารองผู้นำกลุ่ม IS คิดว่าจะสามารถกบดานในทวีปแอฟริกาได้แต่ทางสหรัฐมีสายข่าวที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานายทรัมป์ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไนจีเรียสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสุ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking

0: Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมไพศาลมังกรชยาในย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับท่านผู้ฟังก็จะพบกับรายการย้อนอดีตแห่งนี้ทุกๆวันเสาร์นะครับช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะครับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงท้ายๆของสัปดาห์นะครับข่าวใหญ่ที่ติดตามกันน่าจะต้องให้เรตติ้งว่ามากที่สุดสูงที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องการพบกันของสองผู้นำโลกนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางเยือนจีนของผู้นำสหรัฐแล้วก็เชื่อว่านอกจากเรื่องว่าทั้งสองผู้นำเขาจะบรรลุข้อตกลงในเรื่องการค้าการลงทุนในเรื่องประเด็นอะไรต่างๆที่เป็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศหลายเรื่องก็หรือว่าจะเรียกว่าทุกเรื่องก็เชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่คนทั้งโลกก็คงจะตั้งความหวังไว้คนไทยด้วยนะครับที่ตั้งความหวังก็คือก็คงอยากจะเห็นผู้นำทั้งสองคนเนี่ยนะได้พูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยเฉพาะการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านนะซึ่งช่วงนี้แม้จะมีการหยุดยิงแต่ว่าความตึงเครียดก็ยังปกคลุมอยู่แล้วก็ยังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับว่าจะหาทางออกกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพบกันสองผู้นำของโลกดังกล่าวเนี้ยก็แน่นอนแล้วครับหลายท่านก็คงจะหวังว่าเขาจะพูดคุยหรือตกลงอะไรกันซึ่งจะนำไปสู่หนทางของการที่จะสร้างสันติภาพขึ้นในตะวันออกกลางนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นที่มาแล้วครับที่รายการย้อนอดีตสู่อนาคตของเราก็ได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.รุศรธรรมจัยนะซึ่งท่านก็เสียสละเวลามาช่วยเป็นวิทยากรในรายการของเราแม้ว่าในขณะนี้ท่านจะมีภารกิจในเรื่องงานการเมืองแล้วก็ตามนะครับก็ตั้งประเด็นกันไว้แล้วครับว่าจะมองในมุมของการย้อนอดีตสู่อนาคตในเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐจีนผลต่อทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็นี่แหละครับประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ดร.รุศรกันก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ผมว่าทั้งอาจารย์ทั้งผมนะเราก็ลุ้นกันนะว่าเขาคุยกันจะมีเรื่องอิหร่านเรื่องจะทำให้หาทางที่จะตกลงอะไรกันเพื่อที่จะเป็นหนทางของการสร้างสันติภาพขึ้นนะอาจารย์แต่ว่าก็ถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนใช่ไหมครับ
3: ก็น่าจะมีทิศทางที่ความตึงเครียดเนี่ยมันลดลงอย่างน้อยที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลบวกต่อในแง่ของการค้าการลงทุนและการค้าโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศเนี่ยกับเรื่องการลงทุนเนี่ยก็คงจะดีขึ้นนะเพราะว่าท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันตั้งกำแพงภาษีตอบโต้กันเนี่ยก็อาจจะเบาลงนะคุณไพศาลส่วนประเด็นเรื่องอิหร่านเนี่ยผมมองว่าจีนเนี่ยเขาอยู่ในสถานะที่ถือไพ่เหนือกว่าในแง่ที่ว่ามันเป็นประเด็นที่สหรัฐเนี่ยต้องมาร้องขอจีนถูกไหมครับ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะไม่ให้สงครามตะวันออกกลางหรือว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ย มันลุกลามแล้วก็สร้างความไม่พอใจต่อคนอเมริกันซึ่งตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งโดยศักยภาพแล้วก็ความสามารถทางการทูตของจีนเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จีนเขาน่าจะสามารถไปพูดคุยกับอิหร่านได้ระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดในช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมันเบาลงนะอย่างน้อยไม่ขยายวงหรือมีปัญหาหนักหนาสาหัสกว่าเดิมก็หวังเป็นอย่างนั้นนะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลกโดยรวม
2: ครับ
3: อีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องที่จีนก็ร้องขอจากสหรัฐ
2: แล้ว
3: ก
2: ็
3: เป็นการร้องขอกึ่งยังไงกึ่งกดดันด้วยก
2: ็
3: คือกรณีไต้หวันถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: การได้คุยกัน2ต่อ2เนี่ยความสัมพันธ์แบบทวิภาคีแบบเนี้ยก็คงจะมีพูดคุยขอร้องกันว่าสหรัฐเนี่ยก็อย่ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของจีนเพราะว่าจีนถือว่ากรณีไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องภายในประเทศของจีนเอง
2: ครับ
3: ตรงนี้ก็น่าจะส่งผลต่อการเมืองไต้หวันอยู่พอสมควรเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยก็ฝ่ายรัฐบาลไต้หวันเองเนี่ยก็จะมีท่าทีมีทิศทางที่อยากจะเป็นอิสระจากจีนมากขึ้นจริงๆก็เป็นอิสระอยู่แล้วนะครับถ้าเรามองดูก็คือไต้หวันก็มีฐานะของเป็นประเทศที่มีเอกราชชัดเจนแม้ว่าจะถูกกดดันจากจีนทางด้านมิติเศรษฐกิจการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีสถานะความเป็นรัฐชาติอยู่แต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยก็มีท่าทีที่อยากจะทำยังไงที่จะสามารถอยู่ร่วมกับจีนได้ในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นแล้วก็แต่คงไม่ถึงขั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับ
2: อาจจะยกระดับสูงกว่าฮ่องกงอะไรเงี้ยนะอาจารย
3: ์อาจจะอย่างนั้นทีนี้มันก็ถ้ามันคุยกันไปได้ดีมันก็น่าจะเป็นผลดีต่อภูมิภาคต่อมนุษยชาติเลยนะมันจะได้ไม่มีความขัดแย้งที่เป็นสงคราม
2: ครับ
3: ซึ่งก็มีนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการทหารจำนวนหนึ่งก็มองว่ามันถึงจุดหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาความรุนแรงการเผชิญหน้าตรงนี้ได้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยแต่ว่าถ้ามันคุยกันได้มันก็ย่อมดีกว่าถูกไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันก็ขึ้นลงๆนะคุณเบสานขึ้นลงๆโดยที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปชัดๆเนี่ยในทิศทางที่มันแย่ลงเนี่ยตั้งแต่ปีค.ศ.2017นะคุณเบสาน
2: 17ก็คือทรัมป์สมัยแรกเลย
3: เพราะว่ามันมีปรากฏอยู่ในคือมันเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยระบุว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์คุณไพศาล
2: oh.
3: เป็น strategic competitor นะแล้วก็เรียกจีนเป็นภาษาอังกฤษว่า revisionist state revisionist state ก็หมายความว่าเป็นอำนาจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกซึ่งอเมริกาเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นผู้สร้างระเบียบโลกถูกไหมฮะโดยเฉพาะมันชัดเจนมากขึ้นหลังกำแพงเบอร์ลินล่มสลายตอนค.ศ.1990อันนั้นชัดมากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจเดี่ยวอย่างชัดเจนเลยแต่รวมทั้งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตด้วยคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอเมริกาก็มีสถานะเป็นมหาอำนาจมาแทนที่อังกฤษอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ชัดเท่าหลัง1990ถูกมั้ยฮะแล้ว1990เนี่ยจีนก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมาเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์อะไรแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการที่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นประเทศที่สหรัฐต้องการเข้าไปเกี่ยวพันคือในเชิงนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็เรียกว่าให้มี engagement กันมากๆซึ่งการมี engagement กันมากๆเนี่ยมันก็นำมาสู่การที่สหรัฐเนี่ย ผลักดันให้จีนเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกไง
2: ฮะใช
4: ่
3: ซึ่งอันนี้คือสมัยประธานดีคลิงตันซึ่งตอนนั้นวิธีคิดในเชิงนโยบายเนี่ยก็คือมองว่าไม่มองจีนเป็นคู่แข่งเพราะว่าจีนยังล้าหลังกว่าสหรัฐเยอะในหลายมิติถูกไหมแต่ต้องการดึงเอาจีนเนี่ยมาเป็นพวกแล้วก็ engage กันก็คือว่าพึ่งพาอาศัยกันเกี่ยวพันกันอะไรเงี้ย
2: มองว่าจีนเป็นตลาดแล้วก็สามารถที่จะเป็นโรงงานให้กับสหรัฐได้ด้วย
3: ถูกต้องก็คือเกี่ยวพันกันให้พึ่งพากันให้เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นมิตรเป็นมิตรมากกว่าตอนนี้นะแต่ว่าพอแต่ว่าในวิธีคิดในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยผมก็มองอย่างนี้ครับคุณไพศาลแล้วมันเชื่อมโยงกันระหว่างมิติทางด้านเศรษฐกิจกับการเมืองก็คือว่าสหรัฐเนี่ยก็หวังว่าเมื่อเศรษฐกิจจีนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกคือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกแล้วเศรษฐกิจแบบตลาดมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็หวังว่าระบบการปกครองหรือระบบการเมืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกมากขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคุณไพศาลแต่มันเหมือนจะเป็นเช่นนั้นในบางช่วง
2: กรณีเทียนอันเหมินเงี้ยนะ
3: มันเกิดเทียนอันเหมินแล้วก็กรณี
2: ฮ่องกง
3: การเปลี่ยนผู้นำด้วยอย่างชุดบริหารประเทศเจียงเจ๋อหมิงกับสีจิ้นผิงก็ไม่ได้มีแนวทางที่มันเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมฮะ
4: ครับ
3: จีนก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นทุนนิยมแบบตะวันตกก็เรียกตัวเองว่าเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาดแบบที่ให้บทบาทของกลไกตลาดถูกไหมฮะซึ่งมันก็เปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: แต่ว่าคือสิ่งที่สหรัฐคาดการณ์ว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเนี่ยจะนำมาสู่ระบบการเมืองที่เปิดกว้างเปิดเสรีมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีเดียวนะแล้วยิ่งในสมัยสีจิ้นผิงนี่ก็ไม่ใช่ด้วยเพราะว่าสีจิ้นผิงก็ค่อนข้างควบรวมอำนาจคือซึ่งมันจะต่างจากผู้นำรุ่นก่อนหน้านี
4: ้ครับ
3: ก่อนที่สีจิ้นผิงจะขึ้นมาสู่อำนาจเนี่ยจะมีความต่างกันอยู
4: ่
3: ตอนยุคผู้นำของจีนก่อนสีจิ้นผิงเนี่ยมันเป็นการนำโดยหมู่คณะไงฮะคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้นำเดี่ยวแต่ระบอบที่เกิดขึ้นในจีนวันนี้มันค่อนข้างเป็นผู้นำเดี่ยวแล้วก็สีจิ้นผิงก็มีอำนาจที่ค่อนข้างเด็ดขาดก็มีคนก็พยายามเปรียบเปยว่าเหมือนอำนาจของสีจิ้นผิงเนี่ยเหมือนอำนาจของเหมาเจ๋อตุงเลยนะแต่ว่าเหมากับสีก็ไม่เหมือนกันครับ
2: ก็จะมีแนวทางทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่แตกต่างกันนะ
3: ที่แตกต่างกันแล้วก็แล้วคือแต่ว่ารวมศูนย์เหมือนกันรวมศูนย์อำนาจเหมือนกัน
4: ครับ
3: คือเหมาเนี่ยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจหลายอย่างที่มันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดอะอย่างเช่นการสร้างระบบคอมมูนแบบเข้มข้นถูกไหมฮะ
4: ครับ
3: แล้วก็นโยบายการก้าวกระโดดครั้งใหญ่อะไรเงี้ยก็ทำให
2: ้การปฏิวัติการปฏิวัติวัฒนธรรม
3: ปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยแต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขายังไม่ได้มีความผิดพลาดแบบนั้นแล้วถ้าเราดูทิศทางของนโยบายเนี่ยมันคือส่วนผสมระหว่างระบอบอำนาจนิยมผสมชาตินิยมคือเขาชูชาตินิยมนะคุณประสานถ้าเราดูการปราศัยหรือการแสดงสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิงเนี่ยจะมีกลิ่นอายตรงนี้อยู่ถูกไหมครับแต่ว่าในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็มองว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยในแง่ของ ความเป็นธรรมหรือประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจในมิติความเป็นธรรมเนี่ยมันอาจจะมากกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยซ้ำไปเพราะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ถูกแม้จะเป็นเศรษฐกิจเสรีถูกไหมแต่เป็นเสรีภายใต้ที่อำนาจของทุน
2: ก็ปลาใหญ่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรอยู่ค่อนข้างจะชัดอยู่
3: ใช่ครับใช่ครับแล้วการ
2: จีน
3: นโยบายต่างประเทศหลายนโยบายเนี่ยมันก็มีผลจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ด้วยในการกำหนดทิศทางถูกไหมครับ
2: ครับของจีนนี่ปลาใหญ่มากเขาก็จับเข้าพิพิธภัณฑ์นะ
3: ใช่ครับ
2: เอาไปอยู
3: ่นำก็จะเรียกไปคุย
2: เอาไปอยู่ในอควาเรียมแทนที่จะอยู่ในทะเลเปิด
3: ก็คือยังให้น้ำหนักกับบทบาทของรัฐทางเศรษฐกิจอยู
2: ่ครับ
3: ก็คือว่าถ้าเกิดมันมีอำนาจผูกขาดมากก็เรียกมาจัดระเบียบถูกไหมฮะแต่ของสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่การจัดระเบียบมันคือทุนเนี่ยมีอำนาจเหนือการกำหนดนโยบายของฝ่ายการเมืองเพราะเราจะสังเกตว่านโยบายหลายอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนโดยที
2: ่
3: หลังฉากเนี่ยคือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที
2: ่
3: มีอำนาจผูกขาด
2: ครับครับแต่ตอนที่สหรัฐมีแนวคิดเรื่องที่ว่าดึงจีนเข้ามาสู่เศรษฐกิจแบบคือผลักดันให้จีนประสบความสำเร็จในเรื่องเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะซึ่งจีนก็เดินหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆ
3: ใช่ครับ
2: แต่ในขณะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าการประสบความสำเร็จเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยไม่ได้ไปทำให้
3: ระบบการเมืองเปลี่ยน
2: การเมืองของจีนเนี่ยกลายเป็นระบบกลายเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยมันเดินคู่ขนานไปกับทางประชาธิปไตยแบบตะวันตกเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เริ่มมีการนำเอาหลักคิดแบบสังคมนิยมมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะ
3: ใช่ครับในบางช่วงในบางช่วงที่ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยชนะการเลือกตั้งคือข้อดีของ
2: เรื่องโอบามาแคร์อะไรพวกนี้เนี่ยหลัก
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วนี่สิ้นครับ
3: คือข้อดีของระบอบแบบสหรัฐนี่ก็คือมันเปลี่ยนทุก4ปีถูกไหมฮะ
2: คร
3: ับ คือมันสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ข้อดีอยู่ตรงนั้นคือถ้ามันผิดพลาดก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่ามันมีจุดอ่อนก็คือว่ามันไม่ต่อเนื่องบางทีมันไม่ต่อเนื่องพอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งที่โจไบเดนหรือบารักโอบามาวางไว้เนี่ยโดยเฉพาะความเป็นรัฐสวัสดิการสวัสดิการสังคมอะไรบางอย่างที่มันมีมิติเรื่องความเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยการไปจัดระเบียบทุนใหญ่มากขึ้นมันก็ถูกพลิกกลับถูกเปลี่ยนแปลงในสมัยโดนัลด์ทรัมป์ไงฮะแต่ว่าของจีนเนี่ยมันมีเสถียรภาพคือมันมีความต่อเนื่องนะอันนั้นคือจุดแข็งถูกไหม
2: ครับ
3: แต่จุดอ่อนก็คือว่าถ้าผู้นำพาไปผิดทิศผิดทางเนี่ยก็คือไปเลยมันเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้การเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนอีกแบบนึงมันก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจภายในพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมมันไม่ใช่การเปลี่ยนโดยประชาชนไปคูหาเลือกตั้งคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคฉะนั้นมันก็มีความต่างกันอยู่ฉะนั้นทั้งสองระบบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งคู่นะ
2: ครับ
3: ในขณะที่เราบอกว่าจีนไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการกระจายอำนาจเยอะมากนะคุณประธานกระจายอำนาจให้เมืองให้มณฑลเยอะมากนะฮะในขณะเดียวกันโอเคอาจจะมีการรวมศูนย์บางเรื่องแต่บางเรื่องนี่ก็กระจายเลยก็เลยทำให้การพัฒนาหรือการตอบสนองในพื้นที่ต่างๆมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้บรรดานักวิชาการหรือนักวางแผนทางนโยบายเนี่ยก็มีความรู้สึกทึ่งในแง่ที่ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงเวลาไม่นานนักในการเปลี่ยนแปลงประเทศขึ้นมาอยู่ในระดับแถวหน้าใช่ไหมฮะคุณ
2: กับ
3: คุณไปสารไปจีนเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยกับวันนี้จีนมันต่างกันอย่าง
2: โอ้โหลิบลับมากลิบลับมาก
3: แต่ถ้าบางประเทศมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมากใช่ไหม
2: ครับ
3: 20กว่าปี30ปีอันนี้เปลี่ยนเยอะมากเลย
2: ครับเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้อะไรต่างๆเนี่ยที่ผมไปมาเกือบ10ครั้งนะ
3: ครับ
2: ในรอบ30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยแต่2ครั้งหลังเนี่ยเหตุผมสังเกตว่ามันเริ่มนั่นละเริ่มการเปลี่ยนแปลงเริ่มช้าลงละเพราะมันอะไรหลายๆอย่างมันโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะสมบูรณ์ละระบบรถไฟฟ้าระบบอะไรต่างๆทั้งใต้ดินบนดินบนอากาศอะไรก็เต็มไปหมดแล้วครับ
3: ครับคือมันเริ่มสุกงอมใช่ไหมมันเริ่มโตเต็มที่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้ไอ้ความคิดแบบที่เป็นนโยบายที่ร่วมมือกันเกี่ยวพันกัน engagement กันเนี่ยมันเป็นทิศทางใหญ่ของนโยบายของสหรัฐต่อจีนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยริชาร์ดนิกสันถูกไหมฮะมันก็เริ่มต้นตั้งแต่การทูต
2: ที่ไปเริ่มสัมพันธ์การทูตครั้งแรก
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: แล้วนี่มันเปลี่ยนทิศทางของการเมืองโลกเลยนะใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่วางไว้เนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือนิกสันกับทีมเนี่ยก็ต้องการเอาจีนไปคานสหภาพโซเวียตในช่วง
2: อย่างนั้นก็ช่วงท้ายของสงครามเย็นแล้วครับ
3: ใช่ครับเอาไปคานสหภาพโซเวียตและในที่สุดสหภาพโซเวียตก็สลายตัวไปสลายตัวไปเนี่ยก็มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ไม่ได้มองว่ามันสลายตัวไปด้วยเหตุปัจจัยในสหภาพโซเวียตเองอย่างเดียวแต่มันเป็นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์และวางระบบและกลไกอย่างยาวนานของสหรัฐอเมริกาที่จะทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยสลายตัวครับคุณเบสานคือค่อยๆทำทีละจุดแล้วในที่สุดก็สลายไปนะสลายไปก็สหรัฐก็เลยเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยจีนซึ่งเป็นประเทศที่สหรัฐเนี่ยก็มองว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นประเทศที่อยากจะเข้าไปเกี่ยวพันด้วยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของตัวเองและผลประโยชน์ร่วมกันก็เริ่มกลายเป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์พอเป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยคือมันเป็นทิศทางใหญ่ของการดำเนินนโยบายถูกไหมคือแต่ว่าไอ้ความหนักเบาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำและขึ้นอยู่กับพรรคไหนขึ้นมามีอำนาจคือถ้าเป็นเดโมแครตเนี่ยท่าทีมันจะเป็นมิตรกว่าถูกไหมฮะ
2: แต่ว่าย
3: ุทธศาสตร
2: ์แต่ก็มีมาตรการต่าง
3: นี่ก็ยังมองว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์อยู่ดี
2: ใช
3: ่แต่ว่าอาจจะใช้วิธีการในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับจีนเนี่ยต่างจากโดนัลด์ทรัมป์ต่างจากรีพับลิกันต่างจากขั้วขวาจัดในพรรครีพับลิกันครับทีนี้สงครามการค้าเนี่ยมันก็เริ่มต้นด้วยเหตุชนี้ด้วยเพื่อสกัดอิทธิพลของจีนในทางเศรษฐกิจและการลงทุน
2: ครับ
3: นะฮะ
2: แล้วการไปเยือนครั้งนี้มันเท่ากับปิดฉากสงครามการค้าที่ทรัมป์พยายามที่จะใช้เป็นยุทธวิธีในการปิดล้อมจีนไหมดูจากท่าทีล่าสุดของการเป็น
3: ยังเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นสงครามหรือไม่เรียกว่าเป็นสงครามก็ได้การแย่งชิงในเชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่แต่ในการแย่งชิงกันนี้เนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่ร่วมกันได้เป็นหุ้นส่วนกันได้ถูกไหมแต่ไอสถานการณ์แบบตั้งกำแพงภาษีตอบโต้กันเนี่ยอาจจะเบาลง
2: เพราะว่าภายในปัญหาภายในของสหรัฐเองก็ไม่เอื้อให้ทรัมป์ได้สามารถทำได้ด้วยนะทั้งศาลทั้งกลไกของสภา
3: ถูกทวงดุลโดยกลไกของฝ่ายตุลาการ
2: ครับ
3: ซึ่งมันก็เป็นข้อดีของระบอบอเมริกันที่ไม่ให้ใครมีอำนาจจนกระทั่งคือถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยถ้ามีผู้นำแบบทรัมป์เนี่ย มันถูกเปลี่ยนเป็นระบอบอำนาจนิยมไปละแต่เนื่องจากไอ้ความเป็นสถาบันของอเมริกาเนี่ยมันประชาธิปไตยมันเข้มแข็งระดับหนึ่งถูกไหมมันก็ถ่วงดุลกันถ่วงดุลกันแล้วก็บรรดากลุ่มทุนสหรัฐเนี่ยซึ่งเราก็เห็นอยู่ที่ไปประชุมกับสีจิ้นผิงแล้วก็ CEO ของสหรัฐก็ไปเจอ CEO ของบริษัทจีนโดยเฉพาะบริษัทไฮเทคทั้งหลายเนี่ยมันก็กลายเป็นยังไงผลประโยชน์ร่วมกันน่ะของกลุ่มทุนน่ะไม่ว่าจะเป็นทุนจีนหรือสหรัฐถูกมั้ยคือทุนสหรัฐก็ต้องการตลาดจากจีนแล้วต้องการวัตถุดิบบางอย่างต้องการการเป็นหุ้นส่วนในบางเรื่องในขณะที่จีนก็ต้องการเทคโนโลยีจากสหรัฐอยู่เพื่อเอาไปต่อยอดเพื่อจะทำอะไรร่วมกันนะฮะสหรัฐใช้แร่หายากเยอะในการผลิตอะไรเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจีนมีแร่หายากเยอะถูกไหมฮะแต่เทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้สหรัฐ
2: ยังเป็นรองสหรัฐอยู
3: ่ยังเหนือกว่าแต่ว่าระยะต่อไปก็ไม่แน่เพราะจีนก็เหมือนคล้ายๆไต่อันดับขึ้นมาเรื่อย
2: ยกทีมบรรดาพวกบริษัทชั้นนำไปอย่างนี้ก็แสดงว่าหัวใจสำคัญเขาก็คงจะต้องการสร้างเรื่องไอ้ข้อตกลงเรื่องการค้าการลงทุนกันอย่างจริงจังนะอาจารย์นะ
3: ใช่ครับ
2: ก็ดูเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปจากที่ทรัมป์เคยใช้ไอ้เรื่องของกำแพงภาษีหรือว่ามันเป็นจังหวะก้าวของไอ้งานการทูตมันก็ต้องอย่างเงี้ยไปเยือนเขาก็ต้องดีๆกันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ท่าทีหลังจากนี้ไปเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรกลับมาอีกหรือเปล่า
3: ครับคือในเชิงวิชาการหรือการมองอนาคตของโลกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็น่าสนใจครับคุณไพศาลเพราะว่าจีนเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่ใช่ทุนนิยมเป็นสังคมนิยมแบบตลาดถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: แต่ในความเป็นจริงเนี่ยจีนเป็นทุนนิยมแล้วและอาจจะมีส่วนผสมของทุนนิยมโดยรัฐเนี่ยเยอะหน่อยอันหนึ่งที่ชัดที่สุดเนี่ยแล้วถ้าเราไปดูงานเขียนของไม่ว่าจะเป็นเลนินก็ดีหรือคาร์ลมาร์กก็ดีคาร์ลมาร์กกับเฟเดริก
2: เอ็งเกิล
3: คือเขาก็บอกพัฒนาการของระบอบทุนนิยมเนี่ยคือจุดสูงสุดคือการเป็นจักรวรรดินะคุณไพศาลถามว่าตอนนี้จีนมีลักษณะความเป็นจักรวรรดิไหมหลายคนก็บอกว่าใช่เลยถูกไหมคือตอนนี้ก็แผ่ทุนจีนก็แผ่ขยายมาส่งออกทุนแผ่ขยายมายังประเทศต่างๆใช่ไห
2: ม
3: แต่พัฒนาการต่อไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงต้องจับตามองในขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นทุนนิยมเนี่ยก็เป็นทุนนิยมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากนะคุณประสานจนตั้งถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ากระแสแบบฝ่ายก้าวหน้าหรือกระแสแบบฝ่ายซ้ายเนี่ยมันจะกลับมานะมันจะกลับมาแต่ว่าพัฒนาการเนี่ยมันจะไปสู่สถานการณ์แบบเดียวกับยุโรปเหนือที่เป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยไหมก็คงต้องศึกษาติดตามกันต่อไปเพราะว่าเราก็มันเหตุปัจจัยในอนาคตมันเยอะมากก็ยังคาดการยากแต่มันก็จะไปในทางนั้นนะไปในทางนั้น
2: ครับ
3: ส่วนจีนเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่การแย่งชิงอำนาจเลยคือสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกชัดว่าเขาจะอยู่ไปเรื่อยๆถูกไหมอยู่ในอำนาจไปเรื่อย
2: ๆและปีหน้าจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจะเป็นจุดเห็นว่าจะเป็นการประชุมที่จะกำหนดเลยนะว่าสีจะอยู่ต่อไปหรือไม่นะ
3: ไม่ครับทีนี้มันก็จะอยู่ที่ผู้นำรุ่นต่อๆไปที่อยากจะขึ้นมาสู่อำนาจใช่ไหมว่าจะเลือกใช้วิธีแบบที่มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไหมหรือใช้วิธีนอกระบบซึ่งอันนี้มันก็จะส่งผลต่อความผันผวนทางการเมืองฉะนั้นความเสี่ยงของจีนเนี่ยก็คือตรงนี้ ผมมองว่าคือตรงเนี้ยที่เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่สุดแต่ในขณะที่ระบอบแบบสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อให้มีปัญหามากยังไงอีก2ปีกว่าเขาต้องไปถูกไหม
4: ครับ
3: แต่มันอยู่ที่ประชาชนนะว่าตัดสินใจยังไงคือถ้าสมมติเขาเลือกคนที่เป็นสืบทอดความคิดแบบทำมันก็จะปัญหาบางอย่างก็จะยังไม่จบแต่ถ้าเกิดเลือกผู้นำอีกแบบนึงและหลายอย่างมีทิศทางการดำเนินนโยบายหลายอย่างตรงกันข้ามกันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนทิศทางของโลกเลยใช่ไหมฮะปัญหาบางอย่างจะน้อยลง
4: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย
3: ์ได้ครับ
4: นะเราเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
3: ซึ่งเราอาจจะคุยเรื่องกับดักทูไซดีเดสก็ได้นะฮะ
4: เออก็พูดถึงกันอยู่เหมือนกันผมก็ไม่
3: เขาทิ้งท้ายไว้หน่อยหนึ่งครับ
4: ครับได้ครับได้ครับสักครู่ครับ
1: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนีย
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 13:41 นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับกลับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกับวิทยากรของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจกันต่อครับอาจารย์ครับ
3: ครับคุณไพศาลครับ
4: เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดนะครับว่ามันคืออะไรกับดัก Thucydides หรือว่า Thucydides trap นะซึ่งสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าในการหารือกับทรัมป์เนี่ยก็ได้ตั้งเป็นประเด็นคำถามสำคัญว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหลีกเลี่ยงกับดักดังกล่าวนี้ได้หรือไม่อาจารย์คงต้องขยายสักนิดเลยว่ามันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรครับกับดักดังกล่าวเนี่ยครับ
3: คือกับดัก Thucydides เนี่ยมันเป็นทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์ซึ่งเราก็อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะแต่ว่าคือผมก็คุยกับคุณไพศาลมาตลอดว่ามนุษยชาติเนี่ยพื้นฐานหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากการแสวงหาอำนาจการแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติถูกไหม
4: ครับ
3: นี่คือธรรมชาติของมนุษย
4: ์ยุคแล้วยุคเล่าย
3: ุคแล้วยุคเล่าฉะนั้นมันก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาบอกว่ามันจะแนวโน้มไปสู่สงครามและการแย่งชิงกันของมหาอำนาจนะฮะคือคนที่คิดเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ก็คื กแฮมอาริสันนะฮะก็บอกว่าคือถ้ามันมีมหาอำนาจเดิมเนี่ยมีอำนาจอยู่แล้วก็มีเหมือนคล้ายๆมีคล้ายๆ
4: อำนาจใหม่เกิดขึ้น
3: อำนาจใหม่เกิดขึ้นค่อยๆสะสมกำลังมหาอำนาจใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การที่เกิดการท้าทายกันนะโดยที่กับดักทูซิดิเดสเนี่ยมันก็เอามาจากชื่อของแม่ทัพชาวเอเธนในศตวรรษที่5นะที่มันมีการต่อสู้ระหว่างเอเธนกับสปาร์ตาซึ่งเป็นนครรัฐที่แย่งชิงอำนาจกันอยู
4: ่
3: นะแล้วต่อมาเนี่ยพอมันเกิดกรณีของจีนเนี่ยก็มีคนเอามาขยายความต่อแล้วจริงๆนักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเกแฮมอาริสันเนี่ยเขาก็เขียนหนังสืออ่ะโดยเอากรณีในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของโลกเนี่ย16กรณีว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ตลอดในทุกๆช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะมีมหาอำนาจที่กำลังจะเป็นดาวรุ่งกับมหาอำนาจเดิมแล้วในที่สุดมันก็จะจบด้วยการมีสงครามกันแล้วก็จะเกิดมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็คือที่มาที่ไปมันคืออย่างนี้แต่ถ้าคิดแบบคนที่มีจุดยืนหรือมีความเชื่ออีกแบบนึงก็อาจจะมองว่าเหตุการณ์อาจจะไม่ซ้ำรอยก็ได้คือมันขึ้นอยู่กับผู้นำของมหาอำนาจสองมหาอำนาจที่แย่งชิงกันอยู่ถูกไหม
4: ครับ
3: ถ้าเขาไม่ปรารถนาที่จะต่อสู้กันด้วยแนวทางที่มันจะเกิดการใช้กำลังหรือทำลายล้างกันเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อันนี้ก็เราก็สามารถคิดในทางที่ยังไงการแข่งขันของมหาอำนาจเนี่ยอาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่นำไปสู่สงครามก็ได้อาจจะเป็นการแข่งขันที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็ได้เพราะว่าภายใต้ความไม่เปลี่ยนแปลงของมนุษย์มันก็มีบางอย่างที่มันพัฒนาขึ้นคุณไพศาล
4: ครับ
3: ไม่งั้นถ้าเป็นกรณีแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยรัสเซียกับยูเครนเนี่ยถ้าเป็นกับย้อนกลับไป200กว่าปีที่แล้วหรือ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยหรือ80ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดสงครามโลกไปแล้วก็ได้ถูกไห
4: ม
3: แต่เนื่องจากโลกมันมีพัฒนาการมันมีกลไกมีระบบอะไรหลายอย่างที่มันทำให้สามารถจำกัดความขัดแย้งที่ใช้กำลังเนี่ยให้มันอยู่ในขอบเขตบางอย่างได้ถึงแม้ดูเหมือนว่า UN จะกลายเป็นเสือกระดาษมากขึ้นเรื่อยๆแต่ UN ก็มีสถานะที่ดีกว่าสันนิบาตชาติที่ตั้ง
4: ขึ้นมาใน
3: ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ถูกไหม
4: ใช่
3: ครับ
4: ครับรู้สึกอาจารย์เกรแฮมแอริสันนี่ก็จะให้สัมภาษณ์กับ CNBC ด้วยนะ
3: ครับ
4: เมื่อมีการรายงานว่าสีจิ้นผิงเนี่ยได้กล่าวนะในการแถลงข่าวนะเกี่ยวกับการมาเยือนของทรัมป์พูดถึงว่าตั้งเป็นคำถามว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหลีกเลี่ยงกับดักทูซีดิดิสได้หรือไม่เนี่ยเกรแฮมแอลลิสันให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าเขาคาดว่าข้อตกลงพักรบทางการค้าที่ทรัมป์และสีจิ้นผิงทำไว้ระหว่างพบกันที่เกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วจะถูกยกระดับเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการในที่สุดแล้วก็บอกว่าคำสำคัญของการประชุมนี้ก็คือเรื่องของเสถียรภาพนะการพบกันรอบแรกของผู้นำทั้งสองใช้เวลาราว1ชั่วโมงรวมถึงพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและมีกำหนดหารือต่ออีกหลายรอบจนถึงเที่ยงวันศุกร์นี่พูดถึงรายงานว่าที่ไปพบกันที่จีนคราวนี้นะครับ
3: ครับก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ
4: ตั้งแต่ทำขึ้นมารอบที่สองเนี่ยเขาเคยเจอมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมที่ผมก็เจอที่ปูซานนี่ไงเนี่ยใช่ไหม
3: ครับครับ
4: หลังจากที่เคยไปเยือนมาครั้งแรกของทรัมป์เยือนจีนเนี่ยคือ2017รับตำแหน่งได้ปีแรกนะก็ได้เดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกก็ได้พบกับสีนี่แหละนะแล้วนี่ก็เป็นการกลับไปเยือนจีนอีกครั้งหนึ่งของทรัมป์เป็นครั้งที่สองครับ
3: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือการพบกันแล้วก็เจรจากันเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่มันผ่อนคลายความตึงเครียดไงครับคุณไพศาลคือมันเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็ความตึงเครียดทางการค้าการเผชิญหน้ากันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลง
4: ครับ
3: แต่สภาพการแข่งขันเนี่ยมันจะดำรงอยู่ต่อไปถูกไหมฮะคือมันจะดำรงอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนคล้ายๆเกมฟุตบอลน่ะคือมันแข่งกันไปเรื่อยๆยังไม่ได้มีการจบเกมว่าใครเป็นผู้ชนะคือมันก็อยู่กันไปแบบเนี้ยอยู่กันไปแบบนี้ฉะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกได้ว่ามันมีความร่วมมือกันด้วยแต่ความร่วมมือเนี้ยก็จะเป็นความร่วมมือที่จำกัดคือร่วมมือกันระดับหนึ่งแต่ว่าจะไม่ร่วมมือถึงขั้นแบบเป็นแบบคนที่เป็นหุ้นส่วนกันอะที่จะมีอะไรให้ช่วยก็ช่วยเต็มที่เลยอันนี้คือจำกัดความร่วมมือเท่าที่ตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็ความสัมพันธ์มันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อย
4: ๆ
3: ถ้ามันยังสมดุลกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีสงครามคือมันไม่น่าจะเกิดการแบบใช้กำลังกันนะแต่ถ้าความสมดุลตรงนี้เปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมานั่งดูอีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
4: ครับเนี่ยมันมีข่าวชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งนะอาจารย
3: ์ครับ
4: คณะผู้ติดตามทรัมป์เนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับขึ้นเครื่องบินเนี่ยมีรายงานข่าวว่าได้แอบทิ้งของขวัญจำพวกเข็มกลัดเข็มอะไรต่างๆที่ระลึกทั้งหลายที่จีนมอบให้นะฮะทิ้งหมดเลยก่อนจะขึ้น Air Force
3: One อ๋อกลัวเป็นสอดแนมเหรอ
4: กลัวถูกดักฟังกลัวถูกดักอันนี้มันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างอยู่นะอาจารย์นะว่าถึงมันจะดูแล้วอะไรนะเจ้าภาพก็ต้อนรับขับสู้ดีผู้มาเยือนก็ดูมีอัธยาศัยน้ำใจไมตรีแต่ท้ายที่สุดแล้วไอ้ความระแวดระวังกันมันก็ยังคงจะเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ครับ
3: ก็เหมือนการหลัดหวาดระแวงมันยังคงเกิดขึ้นความหวาดระแวงแล้วบางทีความหวาดระแวง
4: ที่
3: มันนำไปสู่ความขัดแย้ง
4: น่าจะเป็นระเบียบของฝ่ายความมั่นคงด้วยใช่ไหมไอ้คุณแจ้งมาก่อนได้รับของที่จะลึกอะไรมาบ้างนี่ใส่ถุงลงมาใส่ถุงนี่ให้หมดอย่าติดตัวขึ้นไป
3: นักข่าวนี่ก็เก่งนะไปเจาะข่าวมาแต่จริงๆเรื่องนี้จริงๆมันต้องทำแบบไม่ต้องบอกใครนะ
4: คงจะนักข่าว
3: เพราะว่ามันดูเสียน้ำใจอ่ะ
4: ใช่คงไปเสาะว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่สักครู่ได้ฟังอาจารย์ครับมันก็คงจะมันจะให้จบทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะแต่มันมีไอ้วิธีต้อนรับของจีนเนี่ยเขาก็พยายามสื่อสารอะไรในลักษณะที่ทำให้เกิดการตีความอะไรพอสมควรนะอาจารย
3: ์ครับ
4: อย่างเขาเชิญทรัมป์ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันมีทานน้ำชาแล้วก็ทานอาหารกลางวันร่วมกันกับสีจิ้นผิงที่จงหนานไห่ซึ่งคล้ายๆเป็นธรรมเนียบของผู้นำแล้วก็ไม่เคยปรากฏว่าผู้นำประเทศที่มาเยือนเนี่ยจะได้รับการต้อนรับที่นี่ทุกคนนะ
3: คร
4: ับ ทรัมป์เนี่ยรู้สึกมันมีข่าวที่รายงานเขาก็ไปถามล่ามว่าปกติเนี่ยท่านสีเนี่ยต้อนรับนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำประเทศต่างๆที่นี่หรือเปล่านะ สีจิ้นผิงเนี่ยพอล่ามแปลปั๊บสีก็ตอบมากับล่ามบอกว่าน้อยมากแทบไม่มีเลย
3: ครับ
4: นะฮะก็ที่เคยมีจำได้ก็น่าจะเป็นท่านปูติน
3: ท่านปูติน
4: ท่านปูติน
3: คร
4: ับ ท่านก็ยอดเยี่ยมมากนะฮะอันนี้ก็ผมว่าทรัมป์ก็คงจะทำเพราะทรัมป์ก็เป็นคนที่ชอบคนที
3: ่ยกย่อง
4: ยกย่องเขานะ
3: ใช่ใช
4: ่ได้รับอะไรการให้เกียรติเป็นพิเศษอะไรเงี้ยทรัมป์ก็จะเป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่เขาจะชื่นชอบมากถ้าใครให้เกียรติเขาเป็นพิเศษอย่างเงี้ยแล้วสีก็คงจะอ่านเรื่องนี้ทะลุปูโป่งเปิดมาจงหนานไห้เลยนะนี่ก็เป็นถือว่าเป็น
3: การทูตของ
4: การทูตของจีนที่ค่อนข้างจะ
3: ดูแล้วชัดเจนนะถือว่ามีความชัดเจนสูงซึ่งมันก็เป็นผลจากวัฒนธรรมจากวิธีคิดที่มันสะสมกันมายาวนานด้วยนะคุณไพศาล
4: ครับแล้วบางเรื่องนี่สีจิ้นผิงนี่ตามรายงานข่าวเนี่ยทรัมป์เขาก็บอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเอ่ยปากถามเขาตรงๆเลยนะ
3: ครับ
4: ว่าจะช่วยไต้หวันไหมถ้าเขาบุกถ้าจีนจะบุกไต้หวันเนี่ยคุณจะช่วยไหมเขาบอกทรัมป์บอกเลยว่าสีจิ้นผิงถามเขาตรงๆเลย
3: เรื่องนี้นะถามตรง
4: ๆถามตรงๆแต่ว่าทรัมป์ก็ไม่ได้บอกผู้สื่อข่าวว่าเมื่อสีพูดอย่างนี้แล้วเขาตอบว่าอย่างไรนะแต่ว่าสื่อก็ไปถามว่าเออรู้สึกมันจะมีเรื่องสัญญาที่ว่าสหรัฐจะขายอาวุธมูลค่า 14,000 เหรียญให้กับไต้หวันเนี่ยตกลงจะยังไงทำผมยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะรู้สึกว่าขั้นตอนมันจะเหลือที่ประธานดีนะถ้าประธานดีอนุมัติก็ขายได้ถ้าประธานดีไม่เห็นชอบก็ตกไป
3: ก็ผมมองว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของผู้นำคนเดียวไงมันอาจจะเป็นเรื่องของเครือข่ายเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไรพวกนี้นะเพราะว่าอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์ในสหรัฐเนี่ยก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนเนี่ยเป็นแบบเนี้ยให้มันมีความตึงเครียดแต่ยังไม่ต้องลบกันก็ได้จะได้ขายอาวุธไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าไต้หวันก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะ
4: ครับซื้อไปแล้วก็ซ้อมลบไปเรื่อยด้วย
3: ซ้อมลบไปเรื่อย
4: เพราะว่าถ้าซื้อแล้วเก็บไว้เฉยมันก็ต้องไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าซื้อแล้วมาซ้อมลบมันก
3: ็
4: ต้องซื้อใหม่มาเพิ่มเติมให้มันครบถ้วน
3: คือผมมองว่าจีนเนี่ยคงใช้วิธีรวมไต้หวันแบบไม่ใช้กำลังอ่ะเขาก็ควรคงจะใช้เวลาที่ยาวนานค่อยๆผสมผสาน
4: ก็รอมันต้อง 70-80 ปีแล้วนะอาจารย์นะ
3: ใช่ครับ
4: จะมารวบรัดกันในยุคของสีมันก็คงจะก็ดูจะไม่ใช่นั่น
3: คือเวลาเนี้ยเรามองว่าจีนจะรวมไต้หวันใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะคิดอีกมุมนึงก็ได้นะคุณไพศาลไต้หวันมารวมจีน
4: ก็
3: คือจีนนี่มันเปลี่ยนคือสมมติเศรษฐกิจมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยระบอบการเมืองมันอาจจะพัฒนาไปถึงจุดที่มันอยู่ร่วมกันกับไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยก็ได้มันก็เกิดขึ้นได้หมดถูกไหมฮะ
4: ครับ
3: อาจจะมีเลือกตั้งในจีนก็ได้ใครจะไปรู
4: ้
3: อันนั้นก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่มนุษยชาติจะต้องไม่ต้องมีสงครามจริงๆแล้วในโลกในยุคนี้มันก็ไม่ควรมีแบบนั้นแล้วเพราะว่าในหลายประเทศที่จะมีกระบวนการแบ่งแยกดินแดนในที่สุดก็ใช้การลงประชามติไงก็คุณจะอยู่ร่วมกันต่อก็อยู่ไม่อยู่ก็แยกแบบไม่ต้องมาลบกันครับ
4: ในท้ายที่สุดประชาชนซึ่งเขาจะต้องอยู่กับแผ่นดินนั้นประเทศนั้นเขาก็ต้องตัดสินใจนะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: จะให้ผู้นำหรือตัวแทนแม้จะอ้างว่ามาจากประชาชนมาตัดสินใจก็คงยังไงก็สู้ประชาชนตัดสินใจเองโดยตรงไม่ได้หรอก
3: ซึ่งเราก็เห็นภาพสงครามอยู่ถูกไหมว่ามันโหดร้ายกับผู้คนขนาดไหนใช่ไหมมันก็ต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะ
4: ครับ ็ถือว่าสัญญาณออกมาก็ดูเป็นบวกนะอาจารย์นะ
3: เพียงแต่ว่าผ่อนคลายลงผ่อนคลายลง
4: เพียงแต่ว่ามันจะสะท้อนมาถึงประเด็นใหญ่ของตะวันออกกลางหรือไม่อย่างไร
3: คร
4: ับ ก็ถ้าดูจากราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่มายังไม่บวกนะเพราะมันยังขึ้นไปถึง109เหรียญละเบนนะแสดงว่าเขาก็ยังกังวลอยู่ในเรื่องของการเจรจามันไม่มีความคืบหน้า
3: อิหร่านใช่ครับ
4: ครับฮะเอาละครับก็คงจะต้องติดตามมันต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
9: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสุภมาศสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบ.กรณีบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงล่าสุดสคบได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิปแล้ว8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกผู้ซื้อได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อจากนั้นตั้งแต่เมษายน2569บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้ตั๋วพร้อมกันนี้สั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมอาจมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงแจ้งว่าช่วงวันที่17-24พฤษภาคมนี้เวลา19 นาฬิกาถึง24:30 นเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้น1.80 เมตรถึง1.90 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤต10-20 เมตรอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมทั้งกรุงเทพมหานครแสวงยืนยันกกต.ไม่ยื้อคดีหัวสว

0: ใดส่วนหนึ่งมีความล่าช้าหากมีข้อสรุปสำนักงานกกต.จะรายงานให้รับทราบต่อไปและขอให้มั่นใจว่ากกต.จะพิจารณาไปตามข้อกฎหมายและหลักฐานในสำนวนนายแสวงยังกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตการยื้อคดีหรือสุดท้ายจะยกคำร้องในคดีนี้ว่าจริงๆไม่มีประโยชน์ในการถ่วงสำนวนแต่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละสำนวนซึ่งการพิจารณาสำนวนทั่วไปใช้เวลา 6-9 เดือนการใช้เวลานานไม่ได้อยู่ที่กกต.แต่อยู่ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับกกต.สำนวนที่เกี่ยวกับสว.แต่ละคนพิจารณาครบหมดแล้วแต่พอเอาทุกสำนวนมารวมกันเป็นสำนวนหัวสว.ผู้ถูกกล่าวหาและพยานมีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาหากได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกกล่าวหาก็จะเสร็จเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถูกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิตติมาทวาเรศค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะก็จะอยู่กับคุณหมอบ้านของเรานะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็อย่างที่เกริ่นนำไปนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมได้มอบหมายให้กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะวันนี้

0: มาคุยภาคต่อกันค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่ฝากคำถามเอาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆในการทบทวนสิ่งที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันซึ่งใครหลายท่านฟังนั้นเนี่ยน่าจะพอไปประเมินได้แล้วแหละนะคะว่าบ้านเราบ้านของแต่ละท่านนั้นเนี่ยควรจะติดหรือเปล่าคุ้มค่าไหมมีหลักพิจารณาอย่างไรนะคะใครยังไม่ได้ฟังย้อนหลังได้หรือว่าฟังช่วงแรกเดี๋ยวเราก็จะทบทวนให้นะคะกับแขกรับเชิญของเราทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาสิริประเสริฐกุลวิศวกรไฟฟ้าค่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเดชาค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการครับ
0: ค่ะนี่เป็นสัปดาห์ที่2ต่อเนื่องนะคะที่เราเจอกันแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็มีหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ชวนกันมาให้ความรู้เนาะชวนกันในเรื่องของการประเมินด้วยว่าแต่ละท่านที่สนใจเนี่ยหลายคนสนใจแหละแต่จริงอย่างที่คุณเดชาเกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกไปละว่าโซลาร์เซลล์ไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะกับทุกบ้านใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยเลยเราอย่าเอาประเด็นเรื่องของค่าลดหย่อนภาษีที่ทางภาครัฐออกให้มาใช่ไหมคะ 200,000 บาทเนี่ยมาเป็นตัวตั้งต้องดูความคุ้มค่าด้วยซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวคงต้องให้คุณเดชาสรุปสั้นๆให้ฟังนิดนึงแล้วก็ใครฟังเต็มๆไปฟังย้อนหลังในสัปดาห์ที่แล้วได้นะคะ
1: ครับครับก็เราทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อบางท่านที่ไม่ได้เข้าฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะได้ตามทันนิดหนึ่งนะครับเผื่อยังไม่มีเวลากลับไปฟังย้อนหลังนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการคุยกันเรื่องของความน่าสนใจของการติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างที่คุณจิตติมาเกริ่นมาเบื้องต้นนะครับว่าโซลาร์เซลล์เองจริงเนี่ยจริงๆมีผู้สนใจมาหลายปีละเพียงแต่ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าพีคแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าจากภาวะสงครามที่เราเจอกันเนี่ยทำให้น้ำมันแพงนะครับพอน้ำมันแพงมันก็ส่งผลกระทบไปที่ทุกๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะภาคผลิตไฟฟ้านะครับที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับคราวที่แล้วเราก็คุยกันว่าเหตุที่ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นแพงขึ้นเนี่ยมันเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเราพึ่งพานะครับตัวแก๊สธรรมชาติเนี่ยผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงมากนะครับโดยเฉพาะแก๊สธรรมชาติที่ต้องนำเข้ามาจากภาคทางตะวันออกกลางเนี่ยเราพึ่งพามานานมากแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ค่าไฟมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแน่ๆนะครับคงไม่มีแนวโน้มที่จะถูกลงทีนี้พอข่าวมันออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็พยายามจะหาแนวทางในการที่จะทำไงให้ลดค่าใช้จ่ายสำหรับตัวภาคประชาชนนะครับก็มีการมาตรการออกมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับรวมถึงมาตรการที่จะไปปรับในเรื่องของโครงสร้างของราคาการใช้พลังงานทีนี้เนี่ยไอ้การปรับโครงสร้างราคาเนี่ยก็ปรับเฉพาะในส่วนของฐานสำหรับผู้ใช้ไฟกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยนะครับส่วนที่คนที่ใช้ไฟบ้านหลังใหญ่หน่อยมีการใช้ไฟมากกว่า500หน่วยเนี่ยก็มีความกังวลใจเยอะว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มที่ต้องจ่ายค่าไฟแพงหรือเปล่านะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างมันพอมันประดังประเดกันมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เราสามารถจ่ายค่าไฟได้ถูกลงนะครับโซลาร์เซลล์ก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่ทุกคนจะมองไปที่ตรงนั้นนะครับทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันว่าโซลาร์เซลล์มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับเหตุที่มันไม่ได้เหมาะทุกคนเนื่องจากว่าเราก็บอกว่าคนที่จะเหมาะหรือไม่เหมาะพิจารณาง่ายๆเลยก็คือดูที่ว่าเราใช้ไฟเยอะหรือใช้ไฟน้อยทีนี้วิธีการดูว่าเราจะดูเราใช้ไฟเยอะไฟน้อยเนี่ยวิธีง่ายสุดก็คือเราหยิบบิลไฟฟ้าแต่ละเดือนเรามาดูนะครับคราวที่แล้วเราก็บอกว่าคนที่ใช้ไฟน้อยๆอย่างเช่นต่ำกว่า300หน่วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่300หน่วยหรือ200หน่วยเนี่ยก็ไม่คุ้มละนะครับที่จะใช้โซลาร์เซลล์ละเนื่องจากว่าตัวระบบโซลาร์เซลล์เองเนี่ยมันมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความยุ่งยากในการติดตั้งเนี่ยเราซื้อมาติดตั้งเองคงจะลำบากนะครับคือเราไม่สามารถซื้อมาสำเร็จรูปเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้ก็ต้องพึ่งพาคนที่เขามีความเชี่ยวชาญบริษัทที่มีคนที่จะมาติดตั้งก็ต้องเป็นบริษัทที่มีความเชื่อถือนะเนื่องจากว่าตัวระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยเราต้องใช้มันให้คุ้มในระยะเวลาที่ก่อนที่เราจะได้กำไรใช้ได้กำไรจากมันนะครับเพราะซึ่งที่เราก็บอกว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณช่วง4-7ปีไม่ควรจะเกินช่วงนี้ไปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ภายในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีการเสื่อมถอยลงทุกๆวันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ติดตั้งเนี่ยมันก็เสื่อมถอยลงทุกๆวันแล้วเนื่องจากว่าธรรมชาติของตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันอยู่นะครับรวมทั้งอุปกรณ์บางตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่หรืออินเวอร์เตอร์เองเนี่ย ก็ไม่ได้มีอายุยืนยาวนานะครับพวกนี้ก็มีอายุประมาณไม่เกิน10ปีนะตามสถิตินะครับมันเลยเพราะว่า10ปีแล้วมันก็จะพังเลยหมายความว่าโดยสถิติที่ผ่านมาเนี่ยอินเวอร์เตอร์กับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมักจะมีการเสื่อมถอยเร็วกว่าตัวแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยอาจจะอยู่ยืนนานถึงเกิน10ปีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน 20-25 ปีอะไรนะครับเพราะนั้นตัวที่เสื่อมถอยเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ10ปีของอุปกรณ์ตัวอื่นนั้นทุกๆ10ปีก็จะต้องมีการลงทุนใหม่นะครับการลงทุนใหม่หมายความว่าถ้าเรายังไม่คุ้มทุนก่อนที่เราจะลงทุนใหม่เนี่ยก็จะเป็นการที่ทำให้เราขาดทุนถูกไหมฮะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยมองว่าจุดคุ้มทุนมันก็ควรจะอยู่ในช่วง 4-7 ปีนะครับทีนี้การลงทุนให้คืนทุนเร็วหรือคืนทุนช้ามันก็อยู่ที่ว่าเราก็มาดูก่อนว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยเราใช้กลางวันเยอะหรือกลางคืนเยอะนะครับคนที่จะติดโซลาร์เซลล์แล้วคืนทุนได้เร็วเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใช้ไฟในช่วงกลางวันเยอะนะครับทีนี้เราก็บอกว่าการที่เราจะใช้ไฟกลางวันเยอะต้องเยอะแค่ไหนฮะถึงจะเรียกว่าคุ้มที่จะติดโซลาร์เซลล์นะครับผมก็ลองไปคำนวณให้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะมายองยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังลองเป็นข้อพิจารณาดูนะครับผมก็ลองยกตัวอย่างว่าสมมติว่าบ้านหนึ่งหลังนะครับสมมติใช้ไฟในบินค่าไฟเนี่ยบอกว่าบินค่าไฟเดือนนี้600หน่วยนะครับเราลองดูว่าถ้าสมมติว่าบ้านหลังนี้ใช้ไฟ600หน่วยนะครับเฉลี่ยค่าไฟเดือนนึงก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับใน 3,000 บาทนั่นหมายว่าปีนึงของท่านเนี่ยท่านจะต้องจ่ายค่าไฟสำหรับบ้านท่านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณปีละ 36,000 บาทต่อปีนะครับถ้าสมมติว่าเราจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เราจะติดตั้งกี่กิโลวัตต์นะครับคราวที่แล้วเราก็อธิบายว่าวิธีการคำนวณง่ายๆก็คือว่าให้เอาจำนวนหน่วยใช้ไฟของท่านนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยมาหารด้วยตัวเลข120นะครับถามว่า120มาจากไหนนะครับ120ก็มาจากว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยโซลาร์เซลล์1แผงเนี่ยใน1กิโลวัตต์เนี่ยเขาจะผลิตไฟฟ้าให้กับเราเนี่ยได้ประมาณเดือนละ120หน่วยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเอาตัวเลข120ตัวเนี้ยมาหารจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ในเดือนในแต่ละเดือนนะครับเพราะนั้นถ้าบ้านหลังนี้ใช้ไฟ600หน่วยนะครับเราก็เอา120หารนะครับก็จะตกที่5กิโลวัตต์นะครับนั้นบ้านหลังนี้ก็ควรจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยขนาดประมาณ5กิโลวัตต์นะครับซึ่งราคาโซลาร์เซลล์5กิโลวัตต์เนี่ยผมไปเอาราคาเฉลี่ยในตลาดมาเนี่ยก็จะมีค่าลงทุนอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะอาจจะมีเศษเล็กเศษน้อยก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีค่าลงทุนอยู่แล้วประมาณ 100,000 บาทนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยใช้ไฟ600หน่วยปีนึงเขาต้องจ่ายค่าไฟประมาณ 36,000 บาทต่อปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถเอาค่าไฟ 36,000 บาทเนี่ยหายไปได้ต่อปีหมายความว่าเราจะคืนทุนภายใน3ปีถูกไหมฮะแต่มันในข้อจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าเราใช้ไฟตลอดทั้งวันทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนถูกไหมฮะเพราะนั้นเราต้องมาดูว่าเราใช้กลางวันเยอะแค่ไหนกลางคืนเยอะแค่ไหนนะครับผมก็ลองคำนวณคร่าวๆดูว่าผมยองยก3กรณีดูกรณีแรกเนี่ยสมมติว่าบ้านหลังนี้ใช้ไฟกลางวันสัก 80% นะครับเราก็ใช้กลางคืนอีกที่เหลือ 20% นะครับอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้อาจจะเป็นโฮมออฟฟิศนะครับก็คือกลางวันอาจจะมีคนอยู่เยอะแล้วก็กลางคืนอาจจะแบบมีแค่คนนอนเฝ้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นกลางวันอาจจะใช้ไฟสูง 80% นะครับคำนวณมาปรากฏว่าเราพบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าใช้ไฟกลางวัน 80% เนี่ยตัวระบบซาร่าเซลล์5กิโลวัตต์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยประหยัดค่าไฟไปได้เดือนละ 2,400 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่ง 2,400 บาทตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปคำนวณหารจากต้นทุนคือ 100,000 บาทที่เราลงทุนไปเนี่ยเรา 100,000 บาทตั้งหารด้วย 2,400 เนี่ยปรากฏว่าบ้านหลังนี้จะคืนทุนภายใน42เดือนนะครับหรือประมาณ 3.5 ปีเท่านั้นเอง
0: โอ้ก็สั้นนะถือว่าสั้น
1: สั้นมากนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าคนที่ใช้ไฟ
0: กลางวันเยอะๆเนี่ยก็จะคุ้มค่า
1: โซลาร์เซลล์แบบออนกริดเนี่ย
0: จะ
1: ตอบโจทย์อย่างมาก
0: ค่ะ
1: ครับคืนทุนได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับทีนี้มากรณีที่2บ้างนะคุณจิตติมาสมมุติว่าบ้านหลังนี้เปลี่ยนจากการใช้ไฟกลางวันเยอะมาเป็นแบบใช้เท่ากันทั้งกลางวันและกลางคืนครึ่งๆเป็น 50-50 แล้วกัน
0: ค
1: ่ะนะครับ 50% กลางวันและ 50% กลางคืนนะครับก็แปลว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจากเดิมที่เคยจ่ายค่าไฟเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าไฟเหลือแค่ 1,500 ถูกมั้ยเพราะว่ากลางคืนภาคกลางคืนเนี่ยไม่มีโซลาร์มาแบ็คอัพเพราะนั้นก็ต้องจ่ายส่วนที่เหลือเพราะนั้นกลางวันเนี่ย 1,500 บาทแรกเนี่ยโซลาร์เซลล์จะเป็นคนจ่ายให้นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ประหยัดค่าไฟไปเดือนละ 1,500 1,500 บาทเนี่ยก็ปีนึงจะประหยัดไปประมาณ 18,000
0: ค่ะ
1: นะครับ18,000นะถ้าเรามาหารต้นทุน 100,000 บาทปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยจะคืนทุนภายใน 5.6 ปี
0: ค่ะ
1: นะครับกรณีที่เราใช้ไฟกลางวันและกลางคืน
0: เท่าๆ
1: อันนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในจุดที่ยังโอเคอยู่
0: ก็อยู่ในจุดเพราะจุดก็คือ 4-7 ปีที่เราบอกถ้าคำนวณออกมาแล้วตัวเลขต้องอยู่ในเรนจ์นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะติดถูกไหมคะ
1: ใช่เพราะนั้นทั้งกรณี1และกรณี2เนี่ยยังคุ้มค่าที่จะติดโซลาร์เซลล์อยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูอีกกรณีนึงนะครับกรณีที่ตรงข้ามกับกรณีที่1เลยคือใช้ไฟกลางวันแค่ 20%
0: ค่ะ
1: แล้วกลางคืน 80% อันนี้ผมคิดว่าบ้านคนส่วนใหญ่เนี่ย
0: น่าจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: น่าจะเป็นแบบ
0: เพราะว่าเราออกไปทำงานกันกลางวันใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้าคนที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วก็คือคนที่มีรถไฟฟ้าส่วนใหญ่เขาก็จะชาร์จไฟฟ้าตอนกลางคืนเปิดแอร์เครื่องปรับอากาศต่างๆนานาก็น่าจะเปอร์เซ็นต์ของคนที่อยู่ในกลุ่มนี้น่าจะเยอะเหมือนกันถูกไหมคะ
1: เพราะว่ายิ่งคนเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมแบบนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองมาคำนวณคนกลุ่มนี้ดูนะครับก็ปรากฏว่าจากเดิมที่เราบอกว่าค่าไฟเดือนละ 3,000 บาทงั้นถ้าเราอยู่เฉพาะกลางวัน 20% หมายความว่าระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยผลิตไฟฟ้าแค่ 20% เองนะครับจ่ายไฟช่วยให้เราแค่ 4% ของ 3,000 บาทเพราะนั้นเนี่ยค่าไฟในช่วงกลางวันที่เราจะประหยัดได้คือ 3,000 คูณด้วย 20% ก็คือเหลือ600บาท
0: ค่ะ
1: งั้นโซลาร์เซลล์ช่วยเราประหยัดไฟแค่600บาทส่วนที่เหลืออีก 2,400 เนี่ยก็คือค่าไฟที่เราต้องจ่ายเอง
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีโซลาร์เซลล์มาช่วยเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราเอาต้นทุน 100,000 บาทตั้งเนี่ยหารด้วยตัว600เนี่ยกว่าจะคืนทุนเนี่ยใช้เวลาต้อง14ปี
0: ครับ
1: คุณจิติมาย
0: าวนานดับเบิลของ เราบอกเต็มที่เราให้แค่7นะแต่นี่คือคูณ14แล้วก็ยังอย่าลืมว่าช่วง10ปีที่คุณเดชาบอกว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาเขาจะต้องเริ่มเปลี่ยนละนะคะ
1: อันนี้ยังเรายังไม่พูดถึงไอ้เรื่องโซหุ้ยต่างๆที่มันจะตามมาในระหว่างที่เราใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นค่าล้างแผงทำความสะอาดค่าตรวจเช็คนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าเปลี่ยนอุปกรณ์อิลุกุกิ๊กต่างๆในระหว่างทางก็ได้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เราคืนทุนช้าลง
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะไม่เหมาะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเดชาบอกกลุ่มนี้บางทีแค่เปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU ก็น่าจะโอเคแล้วน่าจะตอบโจทย์มากกว่าไม่ต้องมาอินเวสต์แบบเป็นหลักแสนบาทด้วยใช่ไหมคะแต่หลายคนอาจจะมีคำถามเพราะว่าเราเคยคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยการไฟฟ้าเขาจะรับซื้อคืนไฟจากเราด้วยใช่ไหมคะถ้าเคสเนี้ยเราคิดว่าเราจะไปขายไฟให้กับการไฟฟ้าเนี่ย มันจะเพิ่มความคุ้มค่าคุ้มทุนให้มันเร็วขึ้นไหมคะถ้าเป็นเคสนี้คุณเดชาคะ
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือผมก็ลองไปคำนวณตัวเลขคร่าวๆมาดูนะครับก็พบว่าถ้ากรณีรัฐบาลนี้นะครับสนับสนุนให้การไฟฟ้าเนี่ยรับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่าที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยกปภ.เนี่ยคือหน่วยงานที่ควบคุมในเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้านะครับปรากฏว่านโยบายที่ผ่านมาเนี่ยมีการรับซื้อไฟฟ้าค่อนข้างจำกัดจากภาคประชาชนนะครับพูดง่ายว่าใครอยากขายไฟให้การไฟฟ้าต้องไปแย่งต่อคิวกันนะครับซึ่งคิวปิดเร็วมากนะครับรัฐบาลเนี้ยก็พยายามจะผลักดันแล้วก็ออกมาตรการใหม่ว่าจะรับซื้อแบบไม่จำกัดโดยจะเริ่มต้นจากทีละ500เมกะวัตต์ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นนโยบายที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้าสมมติกรณีมีนโยบายนี้ออกมาจริงๆนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มกรณีสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ออกไปทำงานตอนกลางวันและใช้ชีวิตที่บ้านตอนเฉพาะกลางคืนเนี่ยคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าจากเดิมที่ถ้าสมมติว่าไม่มีมาตรการนี้นะครับเราคืนทุนที่14ปีใช่ไหมฮะมาตรการนี้เนี่ยมีการรับซื้อไฟที่หน่วยละประมาณ 2.2 นั่นหมายความว่าในตอนกลางวันน่ะที่เราใช้ไฟแค่ 20% เนี่ยอีก 80% ที่เหลือที่ไม่ได้ประโยชน์จากโซลาร์เซลล์ตรงนี้นะฮะเราสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้นะครับซึ่งถ้าเอามาคำนวณปรากฏว่าเราจะขายไฟฟ้าได้สำหรับบ้านหลังนี้นะครับจะได้ประมาณเดือนละประมาณ 1,000 บาทนะครับอันนี้ยังไม่ได้หักภาษีรายได้ที่เราต้องจ่ายนะฮะถ้าหักภาษีสมมติว่าตีว่าท่านจะต้องเสียภาษี 10% ละกันนะครับก็จะเหลือรายได้ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยที่จะมาจุนเจือกับค่าไฟเนี่ยก็เหลือประมาณ900บาทนะครับ900บาทเนี่ยถ้าเราเอามาบวกกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ตัว600บาทที่เราได้จากตัวการใช้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์เนี่ยก็แปลว่าเราจะได้ประโยชน์จากโซลาร์เซลล์ชุดนี้ประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนนะครับเพราะนั้นเราเอา 100,000 บาทตั้งเอาหารด้วย15 1,500 นะครับปรากฏว่าเราจะคืนทุนได้แค่ภายใน5ปีกว่าๆเท่านั้นเอง
0: โอ้ก็อยู่ในจุดที่เราคุยกันว่าก็โอเคนะไม่เกิน7ปีใช่ไหมคะ
1: เพราะนั้นมาตรการเนี้ยก็ยิ่งช่วยทำให้คนที่อยากติดโซล่าเนี่ยก็มีความคุ้มค่าเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมแบบกรณีที่3
0: ค่ะแต่เราต้องรอให้เขาประกาศอย่างเป็นทางการก่อนบางคนบอกว่าติดไปก่อนเดี๋ยวเขาได้แล้วค่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามาตรการรัฐเนี่ยกว่าจะชัดเจนบางทีก็ใช้เวลาเพราะเขาต้องไปออกกฎหมายลูกย่อยข้อบังคับอะไรต่างๆแล้วบางทีต้องตรวจเช็คหลายๆอย่างนะครับบางทีก็ล่มกลางทางก็มีเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ก็คิดว่ากลุ่มกรณีที่3เนี่ยก็น่าจะต้องรอมาตรการการรับซื้อไฟที่ชัดเจนจากภาครัฐจริงๆเสียก่อน
0: ค่ะหวังว่าจะออกมาในยังอยู่ในกรอบเวลาของการลดหย่อนภาษีของโซลาร์เซลล์เพราะว่าโซลาร์เซลล์นี้ก็ไม่ได้ลดหย่อนตลอดไปนะเขามีช่วงเวลาของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทีนี้ก็ต้องดอกจันนิดนึงนะว่าที่เรายกตัวอย่างตัวนี้เนี่ยมาจากค่าลงทุนกรณีบ้าน5กิโลวัตต
0: ์
1: การติดตั้งโซลาร์เซลล์5กิโลวัตต์ที่ค่าลงทุนประมาณ 100,000 บาททีนี้ถ้าไม่บอกท่านผู้ฟังไว้ก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไปยึดตัวเลขนี้แล้วบอกอุ๊ยบ้านฉันเข้าขายนี้ติดเลยเราก็ต้องบอกว่าต้องไปดูก่อนว่าต้นทุนของท่านน่ะ 100,000 บาทหรือเปล่าคือถ้าน้อยกว่านี้จะยิ่งคืนทุนเร็วกว่านี้นะครับแต่ถ้าสูงกว่า 100,000 บาทมันก็จะคืนทุนช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าการใช้ไฟสำหรับคนที่อยู่กลางวันเยอะกลางคืนน้อยเนี่ยจะมีความคุ้มค่าในติดการติดตั้งโซลาร์เซลล์และคืนทุนได้เร็วกว่าเท่านั้นเอง
0: ที่แตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราคุยกันเลยว่าแต่ละบ้านแต่ละหลังอย่างต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมาคำนวณของตัวเองเนาะคุณเดชาใช่ไหมคะเพราะว่าแฟกเตอร์แล้วก็ปัจจัยของแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันด้วยเพราะถ้าใครฟังสัปดาห์ที่แล้วอย่าลืมว่ายังมีประเด็นทางกายภาพอีกหลายอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทิศบ้านทิศหลังคาการบังแสงบังอะไรหรือเปล่าพวกนี้มันมีผลต่อการผลิตไฟฟ้ากำลังการผลิตซึ่งมันก็จะมีผลต่อการคำนวณจุดคืนทุนด้วยใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าตรงนี้มันเราความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นตัวเลขง่ายๆแบบนี
0: ้
1: นะครับมันจะฟักชูเอชก็คือมันมีความแกว่งของตัวเลขอยู่ค่อนข้างสูงนะครับบางทีตอนเราติดเนี่ยเราอาจจะติดช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนที่แดดมันแรงเนี่ยเราอาจจะดีใจกับการผลิตไฟฟ้าของมันแต่ว่าพอท่านเห็นช่วงการผลิตในช่วงหน้าฝนท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันผลิตได้น้อยจังก็มีนะครับหรือว่าบางบ้านเนี่ยติดตั้งคนติดตั้งเนี่ยติดตั้งไม่ดีนะครับหันชิปไม่ถูกต้องนะครับแทนที่จะได้ประสิทธิภาพจากการผลิตตามทฤษฎีเนี่ยตามทฤษฎีควรจะได้เต็มๆเนี่ยก็ปรากฏว่าได้น้อยกว่ามากๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการลงทุนพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงอยู่หลายๆปัจจัยนะครับแล้วเราก็มีการพูดถึงเรื่องของเราจะต้องเลือกผู้ติดตั้งที่ดีนะครับหมายว่าบริษัทที่ติดตั้งก็ต้องมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเพราะว่าเขาจะต้องดูแลระบบให้กับเราตรงนี้เป็น10ปีเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเราซื้อของแล้วก็ใช้แล้วก็เลิกลากันไปตรงนี้มันอยู่กับเราเป็น10ปีเพราะฉะนั้นบริษัทที่จะมาติดตั้งและดูแลให้เราคงจะต้องเป็นบริษัทที่เราจะต้องเลือกมาอย่างดี
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็มีการคุยเรื่องน
0: ี้เขาที่เราก็คุยกันเพราะว่านอกเหนือจากคุ้มไม่คุ้มแล้วเนี่ยบริษัทที่จะรับติดตั้งนะคะความน่าเชื่อถือต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็การทำตัวเลขต่างๆใช่ไหมคะการประเมินเนาะเพราะว่าการเลือกสเปคอีกเนาะคุณเดชาซึ่งเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยเราคงคุยกันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆด้วยเพื
1: ่
0: อให้ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าบางท่านไม่มีพื้นฐานเรื่องทางด้านช่างเลยเนี่ยบางทีพอใบเสนอราคาหรือพอช่างเขาบอกอะไรเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วบางทีมันอาจจะเกินทำให้เกินงบประมาณที่เราตั้งไว้ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับซึ่งประเด็นตรงนี้บางทีมันก็พูดยากนะคุณจิตติมาเพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์บางทีถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราเลือกของที่ดีหมดทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแพงไปหมดเลยซึ่งพอแพงมากเนี่ยต้นทุนที่เราลงทุนไปมันสูงมากเนี่ยมันก็จะคืนทุนช้าใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะเลือกจากราคาอย่างเดียว
0: มันก็อาจจะได
1: ้มันก็อาจจะเจอปัญหาอีกคราวนี้เราก็บอกว่าบางทีเราจะเจอปัญหาว่าคนที่ติดตั้งให้เราเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์นะครับก็อาจจะเป็นมือใหม
0: ่
1: แต่ว่าพอมาแข่งขันในตลาดก็เลยพยายามจะดั้มราคาลงมาเพื่อให้ได้งานทีนี้พอติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ไปเจอปัญหาเรื่องการขออนุญาตเชื่อมต่อไฟฟ้าไกลไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่ในวงการมาตั้งแต่แรกไม่มีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้นะครับก็อาจจะไปเจอปัญหาว่าขออนุญาตเชื่อมต่อไม่ผ่านนะครับเลือกใช้อุปกรณ์ที่การไฟฟ้าท่านไม่ได้อนุมัตินะครับแต่ว่าเราจ่ายเงินไปแล้วอ่
0: ะ
1: คือเจ้าของบ้านจ่ายเงินไปแล้ว ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ขออนุญาตเชื่อมต่อไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะครับแทนที่เราจะสามารถเชื่อมต่อได้ก็กลายเป็นเชื่อมต่อไม่ได้แล้วอาจจะถูกระงับการใช้ไฟฟ้าด้วยนี่ยิ่งซ้ำร้ายเข้าไปใหญ
0: ่ค่ะ
1: ครับตรงนี้ก็จะต้องพิจารณาดีๆบางทีเราก็ต้องดูแต่ละคางเดียวไม่ได้แล้วก็ดูของที่ดีที่สุดก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นต้องอยู่ตรงกลางอะอยู่ตรงสายกลางมาดีนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอยู่พอสมควรนะคร
0: ับ ค่ะเนาะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งภาคเอกชนบริษัทเอกชนแล้วอย่างรัฐเองใช่ไหมคะอย่างรัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าเองก็มีรับติดตั้งเราด้วยเหมือนกันนะคุณเดชา
1: ใช่การไฟฟ้าท่านทั้งสองหน่วยงานนะทั้งการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ภูมิภาคก็พูดง่ายว่าเปิดเหมือนเป็นบริษัทลูกย่อยขึ้นมานะครับแล้วก็รับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับประชาชนทั่วไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เรามีตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นแล้วก็พูดง่ายว่าเราเชื่อมั่นอ่ะเชื่อมั่นมากกว่าบริษัทเอกชนอื่นๆที่เราไม่รู้จักนะครับเพราะว่าไกฟ้า2หน่วยงานนี้ยังไงเขาก็ไม่ล้มหายตายจากไปแน่นอนก็ต้องอยู่กับเรานั้นการให้บริการตรงนี้ก็มีความเป็นเดี๋ยวว่าก็ต้องบอกก่อนว่าเราคงต้องเปรียบเทียบราคากับบริษัทอื่นๆด้วยเนา
0: ะ
1: ว่ารายละเอียดของคนอื่นเนี่ยที่สมมุติว่าเขามีความน่าเชื่อถือพอๆกับไกฟ้าเนี่ยเขาเสนอตัวเลขราคาที่ถูกกว่าหรือเปล่าถ้าถูกกว่าแล้วควรจะต้องไปบริษัททางเลือกอื่นนะครับแต่ว่าเรายกตัวอย่างของไกฟ้าทั้งสองอย่างนะเพื่อให้มาเป็นมาตรฐานมาเป็นบรรทัดฐานสำหรับในการพิจารณาเลือกคัดเลือกบริษัทที่จะมาติดตั้งระบบให้กับเราครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะก็นี่เราทบทวนกันไปเนาะว่าสัปดาห์ที่แล้วคุยอะไรแล้วก็มีตัวอย่างเนาะการคำนวณเรื่องของการใช้ไฟเทียบกลางวันกลางคืนเพราะพฤติกรรมตรงนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะติดโซลาร์เซลล์เราจะคุ้มหรือไม่คุ้มด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าประเด็นเรื่องอุปกรณ์ก็ยังสำคัญนะเดี๋ยวเบรกนี้ขออนุญาตพักกันนะคุณเดชาแล้วก็เบรกหน้านะคะจะมาคุยกันในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในระบบโซลาร์เซลล์เนาะเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็คุณเดชาจะเสริมประเด็นอื่นๆที่อาจจะเป็นคำแนะนำเนาะสำหรับคนที่จะติดตั้งเราต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปคุยกับผู้ติดตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าก็จะมีบางเคสบางคนที่เหมือนกันรู้สึกค่าติดตั้งแพงบางทีเขาอยากจะซื้ออุปกรณ์มาแล้วอาจจะพอมีความรู้หรือเอาช่างมาติดอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะปลอดภัยไหมหรืออะไรไหมก็มีคนถามมาเหมือนกันค่ะคุณเดชา
1: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรกหน้า
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะใครมีคำถามฝากมาไว้ได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio พิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะฝากมาทาง LINE ที่ @Thinking Radio ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะวิศวกรไฟฟ้าอาจารย์เดชาสุริประเสริฐกุลนะคะวันนี้เป็นภาคต่อค่ะเรายังคุยกันในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยเราก็ทวนเนื้อหาที่เราคุยกันไปนะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยนะคะว่าโซลาร์เซลล์จริงๆไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะมีจุดตัดสินใจตรงไหนว่าเราเหมาะสมในการที่จะติดนะคะแล้วก็คุณเดชาก็กรุณามากๆในการที่จะหยิบแนวทางในการคำนวณในการใช้ไฟนะคะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะสำหรับการใช้ไฟเมื่อเทียบกลางวันกับกลางคืนแต่ละบ้านและจุดคุ้มทุนในแต่ละปีแต่อย่างที่บอกนี่เป็นตุ๊กตานะคะใครที่จะคำนวณเนี่ยก็ต้องเอาแฟกเตอร์ปัจจัยต่างๆที่เป็นเฉพาะตัวของแต่ละบ้านเนี่ยมาคำนวณประกอบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกที่2นี้ค่ะคุณเดชาจะหยิบเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบโซลาร์เซลล์ให้เรามาทำความรู้จากนะมาเข้าใจกันเพื่อที่จะได้สื่อสารหรือว่าคุยกับผู้ติดตั้งได้ถูกต้องนะคะตอนนี้ไปทักทายคุณเดชากันนะคะสวัสดีเบรกที่2ค่ะคุณเดชาคะ
1: สวัสดีครั้งครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าประเด็นเรื่องอุปกรณ์ก็สำคัญโดยเฉพาะคุณเดชาบอกแล้วว่าค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเยอะแล้วก็บางคนอาจจะไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอะไม่มีความรู้เรื่องช่างเลยจริงๆก็ต้องศึกษาเอาไว้ใช่ไหมคะคุณเดชาคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเวลาที่สมมติว่าเราประเมินแล้วว่าเราคุ้มที่คุ้มค่าที่จะติดโซลาร์เซลล์เนี่ยสิ่งถัดไปที่เราจะต้องมีการเรียกว่าจะติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้จักอุปกรณ์ต่างๆในระบบก่อนนะครับเหมือนเราซื้อรถยนต์นะครับคุณจิติมานะครับเราก็คงจะต้องพิจารณาก่อนว่าเราคุ้มค่าที่จะซื้อรถ1คันมาใช้หรือเปล่าก่อนใช่มั้ยฮะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆกับรถยนต์ก็คือพอเรารู้แล้วว่าเราคุ้มค่าที่จะซื้อรถยนต์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะเลือกยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรกี่ซีซีใช่ไหมฮะเครื่องยนต์แรงมากน้อยแค่ไหนกินน้ำมันมากกินน้ำมันน้อยนะครับบริษัทยี่ห้อรถเป็นยังไงนะครับให้บริการดีแค่ไหนศูนย์บริการอยู่ตรงไหนบ้างมีมากน้อยแค่ไหนโซลาร์เซลล์ก็เปรียบเหมือนรถยนต์นะครับนั้นพอเรารู้แล้วว่าเราคุ้มค่าที่จะติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษาและรู้จักมันบ้างนะครับในเบรกนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาอธิบายกันว่าเราต้องรู้จักโซลาร์เซลล์ในประเด็นสำคัญสำคัญอะไรบ้าง
0: ค่ะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยคุณเดชาต้องรู้จักอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
1: ครับก็ในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือโซลาร์เซลล์ซิสเต็มเนี่ยครับหรือระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์3ตัวหลักๆนะครับ3ตัวหลักๆได้แก่อะไรบ้างอันดับแรกเลยแน่นอนจะต้องมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ย ปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีการพัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาเราจะติดตั้งตัวระบบโซลาร์เซลล์ตัวนี้เนี่ยสิ่งอันดับแรกที่เราจะต้องรู้และเลือกก่อนนะคือตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเราจะใช้รุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้เสนอราคาเนี่ยเขาก็จะมักนิยมเสนอราคาแผงโซลาร์เซลล์ยี่ห้อที่เรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องแล้วกันนะครับมีขายอยู่ท้องตลาดเยอะนะครับแล้วก็ราคาดีนะครับแล้วก็จะต้องมีประสิทธิภาพที่สูงด้วยนะครับทีนี้แต่ละเจ้าแต่ละรายเนี่ยที่เสนอใบเสนอราคาเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวเลขเทคนิคหลายๆอย่างเข้ามาในใบเสนอราคานะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จักคำศัพท์ต่างๆในใบเสนอราคาพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละรายได้ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้เสนอราคารายที่1อาจจะเสนอราคาว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งเนี่ยเป็นแผงแบบท็อปคอน
0: แบบคืออะไรคะ
1: อย่างเงี้ยเราก็จะงงแล้วถูกไหมท็อปคอนคืออะไรอีกเจ้าหนึ่งเสนอมาเป็นแบบ BC ขนาดอาจจะเท่ากัน625วัตต์
0: แต่ราคาไม่ต่างเลยใช่ไหม
1: แต่ราคาต่างกันสมมติว่าต่างกันสัก 10% เนี่ยผลิตไฟฟ้าได้เท่ากันแต่ทำไมศัพท์เทคนิคที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันต่างกันเราควรจะเลือกแบบไหนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มศึกษาลงลึกขึ้นละว่าเทคโนโลยีของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแต่ละแบบมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็เราควรจะเลือกใช้แบบไหนกันแน่นะครับก็ผมย้อนกลับไปเหมือนรถยนต์อะรถยนต์เดี๋ยวนี้มันก็จะมีการวิวัฒนาการมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมฮะมันก็จะมีเครื่องยนต์แบบหลายๆแบบหลายๆชนิดเราควรจะเลือกแบบดีเซลดีหรือเบนซินดี
0: อ
1: ่า ถ้าเราไม่รู้จักมันเลยเราก็จะเลือกไม่ถูกถูกไหมว่าเราจะเลือกดีเซลหรือเบนซินดีนะครับถ้าลงลึกจากดีเซลเบนซินมันก็จะมีเทคโนโลยีต่อว่าเอ้ยระบบเป็นแบบหัวฉีดแบบไหนหูมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเต็มไปหมดโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันครับพอมันมีวิวัฒนาการของมันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับมันก็ยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพของมันให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสับใหม่มันจะมีเกิดขึ้นทุกๆวันทุกๆเดือนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยตัวโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่มีขายกันอยู่อย่างดาดเดินเนี่ยผมว่าเกือบละเกินร้อยละ 80% เนี่ยจะเป็นแผ่นโมโนโพลีไลน์หมดละเป็นโมโนคริสตัลไลน์หมดละนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นโพลีบ้างเป็นโพลีคริสตัลไลน์นะครับแต่เทคโนโลยีโพลีเนี่ยมันเริ่มหายไปจากตลาดละทุกวันเนี้ยผมว่าเกิน 80% จะเป็นแผงสีดำหมดละเป็นแผงโมโนหมดละแต่เขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกแผงโมโนนะครับแผงโมโนก็คือเป็นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี้ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดทีนี้ในแผงโมโนเองเนี่ยมันก็จะมีแบ่งย่อยเป็นเทคโนโลยีการผลิตหลายๆแบบอีกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะหยิบยกตัวอย่างขึ้นมาสัก 3-4 อย่างนะครับว่าตัวโมโนคริสตัลไลน์ปัจจุบันนี้มันมีชื่ออะไรบ้างนะครับตัวชื่อแรกที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยอาจจะจำยากนิดนึงแต่ว่าให้จำผ่านๆไปแล้วกันนะครับว่ามันมีชื่ออะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า PERC นะครับหรือ PERC นะครับ PERC เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโมโนยุคต้นๆนะครับยุคต้นๆนะครับก็จะมีประสิทธิภาพสมัยแรกๆเนี่ยก็สูงกว่าตัวโพลีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัว PERC เป็นเทคโนโลยีเก่าละมีประสิทธิภาพไม่เกิน 20% นะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีของเขาเลยก็คือว่าหาซื้อง่ายฮะเพราะเป็นเทคโนโลยีที่แบบต้นทุนผลิตต่ำราคาถูกนะครับก็เลยทำให้นิยมซื้อขายกันนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเขาก็จะด้อยที่สุดในตระกูลแผงโมโนนะครับ
0: ราคาเขาก็จะถูกที่สุดถูกไหมคะ
1: ใช่ครับราคาก็จะถูกที่สุด
0: อายุการใช้งานต่ำกว่าแบบอื่นไหมคะ
1: อายุการใช้งานก็จะต่ำที่สุดเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าระบบแบบนี้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเขาจะมีอัตราเสื่อมถอยต่อปีเนี่ยค่อนข้างสูงนะเสื่อมถอยของเซลล์ผลิตแสงไอพีของเขานะครับแล้วก็ตัวจากสิ่งที่บอกครับก็คือข้อดีของเขาคือมีอย่างเดียวคือเรื่องราคา
0: ค่ะ
1: นะครับราคาก็จะจับต้องได้นะครับสำหรับคนที่แบบมีงบจำกัดนะครับอยากติดแหละแต่มีงบจำกัดเนี่ยก็อาจจะลองให้ผู้เสนอราคาเสนอมาเป็นแบบแผงเพิร์กก็ได้ครับก็จะได้เปรียบเทียบกับแผงรุ่นอื่นนะครับทีนี้ถัดมาสำหรับยุคปัจจุบันเนี้ยยุคปี2026หรือ2569เนี่ยที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยที่ผู้เสนอราคาส่วนใหญ่มักจะนิยมเสนอราคาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าท็อปคอน
0: ค่ะ
1: ท็อปคอนจำว่าท็อปแล้วกันนะครับท็อปคอนปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่มีจำหน่ายและเสนอราคากันเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ยังไม่ใหม่ล่าสุดนะแต่เป็นที่ใหม่กว่าตัวเพิร์กนะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนิยมผลิตด้วยเทคโนโลยีตัวนี้เกิน 50% นะครับเพราะฉะนั้นท้องตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มักนิยมที่จะเสนอราคาตัวท็อปคอนนะครับท็อปคอนเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือมาแก้จุดบอดของตัวเพิร์กหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวประสิทธิภาพนะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพจาก 20% เป็น 23% นะครับแล้วก็ตัวอายุการใช้งานเขายาวขึ้นนะครับตัวเพิร์กเนี่ยมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณไม่เกิน30ปีนะครับแต่ว่าของตัวท็อปคอนเนี่ยก็จะยาวขึ้นอีก5ปีเป็น35ปีนะครับแต่ว่าแน่นอนครับของดีก็ต้องมาตามมาด้วยราคาแพงนะครับตัวนี้ก็จะแพงกว่าเพิร์กนะครับราคาก็จะสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าผมก็จะว่าผ่านไปสักปีนึงเนี่ยท็อปคอนก็น่าจะมีราคาตกลงนะครับเนื่องจากว่าอนาคตจะมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาอีกมาแทนที่นะครับก็พูดง่ายว่าก็จะมีเทคโนโลยีลูกใหม่ขึ้นมาแทนที่ตัวท็อปคอนก็คือที่เรียกว่าตัว BC นะครับ BC เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า back contact back ที่แปลว่าหลังนะ BACK เนี่ยที่แปลว่าหลัง contact แปลว่าตัวเชื่อมต่อนะครับ back contact หรือ BC เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ให้ถ้าสมมุติว่าคุณจิตติมาเห็นแผงมาเนี่ยจะไม่คิดว่ามันเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับคือแผงโซลาร์เซลล์ในจินตนาการของเราคือเป็นแผงที่เป็นรูปตารางหมากรุกใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่แต่ตัวแบ็คคอนแทคเนี่ยเขาจะผลิตมาให้ลดเส้นตารางลายหมากรุกให้เป็นเส้นเล็กบางมากจนเกือบจะมองไม่เห็นเลยนะครับบางยี่ห้อเนี่ยใช้คำว่า ABC คือ all back
0: ค่ะ
1: all back contact ก็คือ ไม่มีเส้น
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเส้นเชื่อมตรงเนี้ยอยู่ข้างหน้าเลยไปซ่อนอยู่ข้างหลังหมดเลยเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่เอาเส้นตัวนำที่อยู่หน้าแผงไปอยู่ข้างหลังหมดนะครับเทคโนโลยีเนี้ยก็จะทำให้หน้าตัวหน้ารับแสงของเขามีเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าไอ้เส้นค่าพวกนี้มันเป็นการลดพื้นที่อยู่มันใช้พื้นที่บนหน้าแผงทำให้พื้นที่การรับแสงเขาได้ไม่เต็มแผงถูกไหมทีนี้การเอาไอ้เส้นค่าตารางเหมาลูกนี้ไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลขพื้นที่ของการรับแสงได้เพิ่มขึ้นงั้นแผงแบบ back contact เนี่ยก็จะเป็นแผงที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าท็อปคอนขึ้นมานิดหนึ่งขึ้นมานิดหนึ่งจาก23ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก 1% ประมาณ 24% นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหญ่ที่ตอนนี้ในตลาดก็จะมีค่อนข้างมีเสนอราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องนึงแต่ผมคิดว่าด้วยราคาของมันเนี่ยก็อาจจะยังไม่อาจจะไม่ตอบโจทย์คนบางคนนะครับคือคนนิยมจะใช้ตัวนี้ก็เพราะว่ามันสวยฮะมันเป็นแผงดำสนิทนะครับเพราะนั้นเวลาไปวางบนหลังคาเนี่ยก็อาจจะดูเรียบหรูอะไรเงี้ยบางคนก็จะชอบแผงแบบนี้นะครับประสิทธิภาพเขาก็ดีนะครับแล้วก็ทนทานอุณหภูมิด้วยคืออายุการใช้งานของเขาก็พอๆกับตัวท็อปคอนนะแต่ว่าเขาก็จะมีแง่ดีในเรื่องประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็สวยงามกว่านะครับงั้นเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับสองอย่างนี้เนี่ยท่านอาจจะต้องพิจารณาดูว่ามันคุ้มไหมเพราะอย่างที่บอกว่าการลงทุนเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยเราควรจะลงทุนให้น้อยพอดีเพื่อให้มันคืนทุนเร็วถูกไหมฮะนั้นปัจจัยอื่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มาทำให้การคืนทุนเนี่ยมันช้าลง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั้นตรงนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับส่วนแบบที่4เนี่ยจะเป็นแบบที่เรียกว่า HJT นะศัพท์จะเยอะเห็นไหมฮะ มันจะจำค่อนข้างยากแต่ละตัวแต่ละคำเนี่ยมันจำเพราะนั้นตรงเนี้ยผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังนี้ครับว่าไม่ต้องไปสนใจคำศัพท์ที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนะครับวิธีเลือกเนี่ยให้ดูว่ารายละเอียดประสิทธิภาพของแผงยี่ห้อที่เขาเสนอมาเนี่ยประสิทธิภาพเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอศัพท์คำแบบแปลกวิธีง่ายเลยครับพึ่ง Google ครับเอาศัพท์พวกนี้ไปค้นหา
0: เข้าไปเสิร์ช
1: เข้าไปค้นหาใน Google แล้วก็หาคำเปรียบเทียบนะครับ
0: ส่วนใหญ่ในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยผู้ติดตั้งเขาจะเสนอแผงประเภทไหนคะคุณ
1: เป็นท็อปคอนนะ
0: ท็อปคอน
1: ใช่ okay. ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเริ่มต้นจากท็อปคอนละ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นปีที่แล้วอาจจะมีเพิร์ลเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็จะเป็นท็อปคอนผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยท็อปคอนจะค่อยๆหายไปแล้วแบ็คคอนแทคจะเพิ่มขึ้นมานะครับพวกนี้มันก็อยู่ที่ผู้ผลิตฮะถ้าผู้ผลิตเขาเน้นไปผลิตเทคโนโลยีตัวไหนเนี่ยตลาดก็จะเทไปทางนั้นนะเพราะว่าถ้าโรงงานผลิตแมสในส่วนไหนเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาถูกลงถูกไหมฮ
0: ะ
1: ตอนเนี้ยเทคโนโลยีของการผลิตของทั้งโลกเนี่ยมันไปทางท็อปคอนอยู่นั้นท็อปคอนก็เลยเป็นจุดที่โรงงานพยายามจะเน้นมาขายในท้องตลาดผลิตออกมาขายมากที่สุดในท้องตลาดก็เลยทำให้ราคาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเหมาะสมที่จะลงทุนนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราพูดไปคราวที่แล้วนะครับว่าคุณจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเช็คก่อนเลยคือว่ายี่ห้อนั้นรุ่นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเทียร์วันจะต้องเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในลิสต์เทียร์1ของ Bloomberg เท่านั้นนะครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์ถ้าไม่อยู่ในลิสต์เทียร์1เนี่ยมีความเสี่ยงที่ผู้ผลิตจะทิ้งเราไปนะครับผู้จำหน่ายจะทิ้งเราไปเพราะว่าการดูแลแผงโซลาร์เซลล์อายุการใช้งาน 20-30 ปีเนี่ยถ้าเราได้ผู้ผลิตที่ไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเทียร์1เนี่ยมีความเสี่ยงอย่างมากที่เราอาจจะได้แผงโซลาร์ที่เรียกว่าพังเร็วแล้วก็เสีย
0: แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: แล้วอย่าลืมนะครับว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์เราไม่ได้ติดแผงเดียวเราไม่ติดแผงเดียวนะ
0: ค่ะ
1: เราติดเป็นชุดใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยๆก็6แผง8แผง10แผงบางบ้านติด20แผงแล้วแผงพวกนี้ส่วนใหญ่พอจัดกลุ่มเป็นกรุ๊ปๆเนี่ยแผงมันจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแปลว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณจิตมาติด5แผงในบ้านของคุณจิตมาแล้วมันมีแผงใดแผงหนึ่งเฟลขึ้นมานะฮะการหาแผงมาเปลี่ยนเนี่ยต้องพยายามหาแผงที่มีประสิทธิภาพและขนาดใกล้เคียงกับแผงเดิมด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราติดยี่ห้อต่างกันรุ่นต่างกันขนาดต่างกัน
0: การทำงานมันก็อาจจะ
1: มันจะดึงกันแล้วมันจะดรอปประสิทธิภาพมันจะดรอป
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำไมทุกๆบริษัทถึงเสนอแผงยี่ห้อที่เป็นเทียร์วันหมดเหตุผลก็คืออันนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นแผงโซล่าที่มีความน่าเชื่อถือสูงมีประสิทธิภาพสูงมีการรับประกันที่ยาวๆนานนะครับเพราะนั้นบริษัทที่ผลิตตรงนี้จะต้องอยู่ในลิสต์เทียร์วันนะครับคราวนี้เราก็บอกไปแล้วว่าจะรู้ได้ไงว่าบริษัทนี้อยู่ในเทียร์วันก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตได้หมด
0: เซิร์ชได้
1: ใช่ได้หมดเราพิมพ์เซิร์ชคำว่าเทียร์วันลิสต์มันจะขึ้นมาหมดเลยฮะว่ามีใครอยู่ในเทียร์
0: ก็คือเหมือนกับว่าที่เราคุยกันเนาะว่าถ้าสมมติว่าผู้ติดตั้งเขาเสนอมาแล้วเขาให้ตัวแผงมาเนี่ยเราเอาไปเซิร์ชได้เลยถูกไหมคะว่าเขาเสนอมาแบบมีคุณภาพไหมมีมาตรฐานไหม
1: ใช่ครับแล้วแน่นอนต้องมีมาตรฐานรับรองทั้งมกทั้งมาตรฐานนานาชาติอย่าง IEC พวกนี้นะครับจะต้องมีมาตรฐานมานะครับด
0: ัง
1: นั้นโซลาร์เซลล์เป็นตัวแรกที่ผมอยากจะพูดถึงในประเด็นนี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันอื่นที่เราต้องพิจารณาในส่วนของโซลาร์เซลล์เองเนี่ยก็คือคงจะต้องดูในเรื่องของตัวขนาดนะครับขนาดกับน้ำหนักของมันนะครับบางทีเราลืมดูไปว่าหลังคาของเราเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะครับแล้วเราไปเลือกรุ่นที่มันเป็นแผงใหญ่อะพูดง่ายแผงใหญ่ผลิตไฟฟ้าต่อแผงได้เยอะแต่พอเอาไปติดตั้งจริงเนี่ยปรากฏว่าเราต้องไปลงทุนเพิ่มในเรื่องของการเสริมโครงสร้างหลังคาอันนี้อาจจะทำให้เรามีต้นทุนเพิ่ม
0: ค่ะ
1: นั้นประเด็นพวกนี้เราก็ต้องพึ่งพาบริษัทติดตั้งให้เขามาสำรวจก่อนนะครับว่าหลังคาของเราเนี่ยมันรองรับแผงได้ยี่ห้อไหนบ้างรุ่นไหนบ้างบางทีอาจจะต้องโดนตัดช้อยไปที่ดีที่สุดออกไปนะครับต้องหาช้อยที่เหมาะสมกับหลังคาของเราอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราก็ต้องมีข้อมูลด้วย
0: ค่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆเหมือนกันเนาะสำหรับประเด็นนี้
1: นะคะตัวที่หนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ตัวที่สองเนี่ยที่อยู่ในระบบโซลาร์เซลล์ซิสเต็มก็คือตัวอินเวอร์เตอร
0: ์ค่ะ
1: ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีปัจจุบันมีหลักๆอยู่สองประเภทนะวิธีการเลือกก็ต้องพิจารณากันนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะมีแบบที่เรียกว่าแบบสตริงนะครับกับอีกแบบนึงที่เรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร
0: ์ค่ะ
1: ถามว่า2แบบนี้มันต่าง
0: กันยังไง
1: จริงๆเรื่องนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วครั้งนึงอันนี้เรามาย้อนทวนกันนะครับอินเวอร์เตอร์แบบสตริงก็คือลึกง่ายๆคือตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะอยู่ในบ้านเราเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ
0: ่
1: ๆนะครับอาจจะใหญ่ประมาณขนาดกว้างสักประมาณ 50-60 เซนสูงก็อาจจะประมาณ 50-60 เซนนะครับเหมือนตู้ไฟฟ้าใบหนึ่งนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เขาจะเรียกว่าอินเวอร์เตอร์แบบสตริงนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะไปต่อนะครับเชื่อมกับตัวแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังคานะครับก็จะต้องมีการเดินสายจากตัวตู้อินเวอร์เตอร์ขึ้นไปที่ตัวโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เหตุที่มันเรียกว่าสตริงเนื่องจากว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาเขาจะผลิตไฟฟ้าให้กับเราเนี่ยแผงหนึ่งแผงเนี่ยเขาจะผลิตไฟฟ้าเป็นแรงต่ำกระแสตรงก่อนนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ48ถึง60โวลต
0: ์
1: นะครับนั้นการที่เราจะมาเชื่อมกับตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างแรงดันให้มากพอก่อนนะครับวิธีการทำให้แผงโซลาร์เซลล์มันมีแรงดันมากพอคือเราต้องเอาแผงโซล่ามาต่อลูกกลมกันนะครับเพื่อให้ได้แรงดันที่เหมาะสมซึ่งโดยปกติก็จะต่อให้อยู่ในช่วงประมาณ400ถึง500โวลต์มักจะไม่เกิน500โวลต์นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์จะทำงานที่ดีสุดจุดที่ดีสุดของเขาคืออยู่ประมาณ400ถึง500โวลต์นะครับจุดตรงนี้ก็จะทำให้ตัวโซลาร์เซลล์ต้องมีการต่อลูกกลมกันการต่อลูกกลมกัน1ชุดเรียกว่า1สตริงนะครับเราก็เลยเรียกอินเวอร์เตอร์แบบนี้ว่าเป็นอินเวอร์เตอร์แบบสตริงนะครับอินเวอร์เตอร์อีกแบบนึงก็คือไมโครอินเวอร์เตอร์คือแทนที่เราจะมีอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวในบ้านเนี่ยเรากระจายมันเป็นตัวเล็กๆแล้วไปติดอยู่ที่หลังแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นอินเวอร์เตอร์จิ๋วหรือเรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร
0: ์
1: นะครับพวกนี้ก็จะแปลงกระแสไฟฟ้าแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ออกมาเป็นกระแสสลับและจ่ายเข้าบ้านเลยไม่ต้องมีตู้ไฟใหญ่ๆเหมือนตัวสตริงนะครับนี่ก็แบบที่สองอันนั้นจะเลือกใช้แบบไหนก็อยู่ที่การพิจารณานะครับแต่ว่าผมจะบอกข้อดีข้อเสียของสตริงกับไมโครนิดนึงก็คือว่าสตริงเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าไมโครนะครับแล้วก็อันที่สองเลยคือสตริงเนี่ยเขาจะมีข้อเสียอย่างนึงคือว่าเนื่องจากการที่เขาต้องต่อลูกกลมแผงโซลาร์เซลล์ออกมาเป็นแรงดัน400 500โวลต์เนี่ยมันก็จะมีแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากเข้ามาในบ้านเราอันนี้ก็จะมีความอันตรายกว่าแบบไมโครนะครับแล้วก็ไมโครเขาจะมีความยืดหยุ่นกว่าเพราะว่าเขาแปลงจากบนหลังคาเลยแล้วก็ใช้ไฟ210ส่งมาให้เราได้เลยนะครับเพราะนั้นการขยายของเขาเนี่ยก็จะมีความง่ายความยืดหยุ่นง่ายแล้วก็สายไฟก็จะน้อยกว่านะครับเพราะนั้นวิธีการเลือกใช้ระหว่างสตริงกับไมโครเนี่ยก็จะต้องพิจารณาเพราะว่ามันมีเรื่องราคาไมโครจะแพงกว่า นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีข้อเสียของทั้ง2แบบนะครับนี่คือตัวอินเวอร์เตอร์ตัวที่2ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนตัวที่3เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะพูดถึงน้อยหน่อยเนื่องจากว่าเราเน้นไปที่ตัวระบบออนกริดแล้วกันนะครับก็คือตัวแบตเตอรี
0: ่
1: นะครับระบบแบตเตอรี่เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราใช้เป็นระบบไฮบริดนะครับอินเวอร์เตอร์เราต้องเป็นรองรับเป็นระบบไฮบริดก็คือต้องมีการสามารถดึงไฟฟ้าจากตัวแบตเตอรี่ที่เราผลิตไฟฟ้าเหลือใช้มาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็คลองคืนป๊อปเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็จะไปดึงกระแสไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็นกระแสสำหรับกระจายไฟให้เรา
0: ซึ่งแบบนี้ไฮบริดเนี่ยใช้งบประมาณสูงมากที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นั่นแหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ปกติทั่วไปตอนนี้ที่เราเห็นก็คือจะไม่มีหรอกก็คือใช้ผลิตแล้วก็ใช้เลยกลางวันออนกริดจะไม่ได้เก็บเอามาไว้ใช้
1: ใช่ครับเพราะว่าราคาแบตเตอรี่มันราคาแพงมากนะครับแล้วก็อายุการใช้งานของมันก็ไม่ได้ยาวนานก็คือ10ปีเนี่ยก็เป็นรอบของการที่ต้องเปลี่ยนนะครับเหมือนรถยนต์นะฮะรถยนต์มันเรายังต้องเปลี่ยนทุกๆ2ปีเลยฮะหรือว่าทุกๆ 5-6 หมื่นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่รถยนต์ละแบตเตอรี่บ้านก็เหมือนกันแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์เนี่ยเขาก็มีอายุการใช้งานของเขานะครับถึงจุดหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันก็ยังเป็นระบบน้ำกรดเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็ต้องมีการแมนเทนแนนซ์สูงนะครับหลังๆปัจจุบันพัฒนามาเรื่อยจนปัจจุบันเนี่ยที่ติดกันในบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธีย
0: ม
1: นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงกว่าสมัยก่อนเยอะแต่ก็ยังมีความอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าแต่เขาก็ยังมีความปลอดภัยจากสมัยก่อนเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะต้องทุกท่านจะต้องคำนึงเวลาติดแบตเตอรี่คือเรื่องของน้ำหนักฮะแบตเตอรี่มันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะนั้นจุดที่จะติดตั้งจะต้องเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆคานบ้านนะครับถ้าสมมุติเราไม่มั่นใจว่าพื้นรับน้ำหนักได้หรือเปล่าเพราะแบตเตอรี่เนี่ยบางทีการตั้งมันมีการเคิร์นขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีการขยายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้พิจารณาเลยคือเรื่องของความยืดหยุ่นของการเลือกยี่ห้ออินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่มันจะต้องทำงานคู่กันต้องเลือกแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ให้มันทำงานคู่กันได้ไม่งั้นมันน่าจะมีปัญหาได
0: ้คร
1: ับอันนั้นตัวโซลาร์ซิสเต็มก็จะมี3ส่วนนี้ครับเป็นหัวข้อ
0: ค่ะโอเคอ่ะเราก็ได้รู้จักแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เทคนิควิธีการในการเลือกแล้วการดูในเรื่องของมาตรฐานนะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเบรกนี้คงขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าอ่ะถ้าใครฟังแล้วมีคำถามเพิ่มเติมฝากมาได้เลยแล้วก็ช่วงหน้าใครที่ฝากเอาไว้นะคะก็รอฟังคำตอบได้ทั้งเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะประชาธิปัตย์เปิดตัวอนุชาบุรพชัยศรีชิงผู้ว่ากทมชูกรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานเป็นทีมในพื้นที่กทม.แม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกทม.แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องห่างเหินกันพรรคพร้อมขับเคลื่อนงานของกทม.ที่ผ่านมาพรรคทำงานในกทม.ต่อเนื่อง4สมัยและสามารถทำให้พี่น้องชาวฝั่งทนมีรถไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในอดีตที่ผ่านมาสามารถดำเนินโครงการประสบความสำเร็จหลายด้านพรรคพร้อมอาสาทำงานเพื่อคนกรุงเทพคาดหวังว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้พร้อมผลักดันให้กทม.เป็นศูนย์กลางของ AI กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้และผู้ที่จะทำได้ต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถความสุจริตมีประสบการณ์และทำงานให้กับทุกฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์จึงเสนอนายอนุชาบูรพชัยศรีชิงผู้ว่ากทม.โดยนายอนุชาจบโลจิสติกด้านพลังงานมีประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่มีประวัติด่างพร้อยได้รับการยอมรับอุดมการณ์ทางการเมืองยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทำงานได้กับทุกฝ่ายแม้การเมืองแบ่งขั้วรุนแรงยืนยันมีคุณสมบัติพร้อมและเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะกลับมาช่วยประชาธิปัตย์และจะทุ่มเททำให้กรุงเทพเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองฟ้าอมรนายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวถึงเหตุผลการตัดสินใจชิงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์โดยยอมรับว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ขณะนี้อยากจะพัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้นซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสส่งตนเองชิงผู้ว่ากทม.เปรียบเหมือนเป็นการจุดไฟให้ตนเองขึ้นมาใหม่และสิ่งสำคัญต้องการทำการเมืองโดยสุจริตและนี่คือเหตุผลสำคัญในการมุ่งมั่นตั้งใจอาสาชิงผู้ว่ากทม.โดยอยากเห็นกทม.เป็นเมืองฟ้าอมรกทม.จะเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมพัฒนาความสะดวกความสะอาดและความสบายภาพรวมสอบวิชาชีพครูระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการครุสภาตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาครูครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2569ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ณสนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพบว่าภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีมีความเสถียรสูงพร้อมรองรับผู้เข้าสอบอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมชื่นชมสำนักงานเลขาธิการครุสภาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ความใส่ใจผู้เข้าสอบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมทั้งการจัดห้องสอบเฉพาะสำหรับสตรีมีครรภ์ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายสายตาและการได้ยินตลอดจนห้องพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการสะท้อนมาตรฐานการจัดสอบระดับสากลที่คำนึงถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและผู้บริหารสนามสอบทั้ง26แห่งใน23จังหวัด

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
6: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
7: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
6: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
7: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
8: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงทุน

0: นากับเราโทร022016543 022016543
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
4: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาสิริประเสริฐคุณวิศวกรไฟฟ้านะคะผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าซึ่งเบรกที่แล้วก็คุยกันในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคำถามเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยฝากเข้ามานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงตอบคำถามกันรวมถึงคำถามเรื่องของไฟฟ้าอื่นๆด้วยนะก็มีท่านที่ถามเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆตอบกันแล้วก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะจริงๆอาจารย์เดชาอยู่กับเรา2สัปดาห์คือสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าถ้ามีคำถามเรื่องไฟฟ้ายังฝากมาได้นะคะอย่างไรก็ตามก็เราอาจจะเชิญนะคะอาจารย์เดชาเข้ามาช่วยตอบกันในสัปดาห์ถัดไปได้นะคะก็ฝากมาได้ค่ะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะแล้วก็อีก1ช่องทางคือทาง LINE นะคะที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ก็สะดวกสุดเลยก็มีรูปมีอะไรก็สามารถส่งมาช่องทางนั้นได้เลยนะคะตอนนี้เราไปทักทายคุณเดชากันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะคุณเดชาคะ
5: สวัสดีครั้งครับ
4: ค่ะก็ชั่วโมงนี้มาตอบคำถามกันนะคะหลังจากที่เราคุยกันไปเนาะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ความรู้กันพอสมควรเลยนะคะทั้งน่าจะหาจุดในการตัดสินใจได้ละมีเช็คลิสต์ละว่าเราเหมาะหรือไม่ตอบเหมาะจะติดโซลาร์เซลล์นะคะรวมไปถึงการทำความเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆวิธีการคำนวณเบื้องต้นนะคะว่าเราบ้านเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่กี่กิโลวัตต์นะงบประมาณเท่าไหร่การใช้ไฟกลางวันกลางคืนเทียบกันคุ้มไม่คุ้มนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องประกอบด้วยแต่ว่าอย่างที่เรียนเน้นย้ำไปว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคุณเดชาต้องย้ำเรื่องนี้ว่าต้องคำนวณในแต่ละบ้านแต่ละปัจจัยของตัวเองนะเพราะ
5: บ
4: ้
5: านอยู่ติดกันยังไม่เหมือนกันเลยครับ
4: ใช่ค่ะก็ต้องละเอียดถี่ถ้วนนะรวมไปถึงเรื่องของการเลือกผู้ติดตั้งนะการดูอุปกรณ์ต่างๆมาตรฐานนะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นนี้มีคำถามเข้ามานะคะจากคนที่ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ถามเข้ามาขออนุญาตเริ่มเลยเนาะคุณเดชา คุณรัตนาค่ะถามเข้ามาบอกว่าบ้านเราอ่ะมันมีฝุ่นนะคุณเดชา PM 2.5 เนี่ยเยอะบางเดือนก็คือเยอะมากนะคะแล้วก็ขี้นกก็เยอะเรามีคุณนกพิราบนกต่างๆนานาก็มากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรัตนาก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าคุณเดชาบอกว่าประสิทธิภาพส่วนหนึ่งที่จะทำให้โซลาร์เซลล์ก็ทำงานได้ดีคือการต้องดูแลเมนเทนแนนซ์ตัวแผงด้วยใช่ไหมคะรวมไปถึงการทำความสะอาดเพราะฉะนั้นพอมีปัจจัยเรื่องฝุ่นเรื่องของขี้นกอ่ะคุณรัตนาก็เลยกังวลเรื่องนี้ว่าเนี่ยถ้าการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันต้องทำบ่อยแค่ไหนแล้วแน่นอนมันต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะบางคนคงขึ้นไปทำเองไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เราต้องเอาตัวค่าใช้จ่ายในการดูแลแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาคำนวณในเรื่องของค่าไฟที่เราคุยกันเมื่อกี้ด้วยไหมว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วเราจะคำนวณยังไงอะไรเงี้ยค่ะคุณเดชา
5: ครับก็แน่นอนครับฝุ่นและขี้นกเนี่ยเป็นตัวทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของตัวแผงโซลาร์เซลล์ลดลงแน่ซึ่งตามข้อมูลที่ผมไปศึกษามาเนี่ยตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยหากเราไม่แมนเทนแนนซ์แปลว่าเราไม่ทำความสะอาดมันนะครับประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะดรอปลงอย่างน้อย 10%
4: ค่ะ
5: แปลว่าแผงสมมุติว่าแผง500วัตต์แล้วกันนะครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันเนี่ยในปีแรกมันจะดรอปลง 10% มันก็จะเหลือผลิตอยู่แค่ประมาณ450ถ้าปีถัดไปเรายังไม่ทำอะไรฝุ่นมันก็จะมากขึ้นที่นกก็จะมากขึ้นมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆ
4: ค่ะ
5: นะครับจนถึงจุดที่อาจจะแบบไม่คุ้มค่าที่จะผลิตไฟฟ้าให้เราเพราะนั้น ประเด็นนี้เป็นที่หนึ่งเลยคือตอบคุณรัตนาก่อนเลยว่าคุ้มไม่คุ้มก็คือว่าต่อให้คุณรัตนาไม่จ้างคนมาทำสะอาดคุณรัตนาก็ขาดทุนจากการที่ประสิทธิภาพมันตกลงจากขี้นกและฝุ่นแน่ๆทีนี้มาดูว่าแล้วถ้าเราต้องล้างทำความสะอาดมันเนี่ยสมมติการจ้างบริษัทมาล้างเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่นะครับผมก็ไปเซิร์ชมาก็พบว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นบ้านทั่วไปนะครับที่ติดตั้งประมาณไม่เกิน10กิโลวัตต์แล้วกันนะครับค่าใช้จ่ายที่เริ่มต้นที่บริษัทพวกนี้จะเรียก
4: เขามีบริษัทรับทำเลยรับทำสะอาดเลยใช่ไหม
5: เป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะมีแบบจัดโปรโมชั่นเป็นต่อปีต่อ2ปีต่อระยะยาวก็มี
4: เขาล้างถี่แค่ไหนคะคุณเดชาเหมือนล้างแอร์อะไรอย่างงี้ไหมทุกเป็นทุกไตรมาสแบบนั้นไหมหรือว่า
5: ล้างแอร์หมายว่าเรายิ่งล้างบ่อยประสิทธิภาพมันก็จะสะเทือนขึ้นคือถ้าเรายิ่งปีนึงล้างครั้งเดียวเทียบกับปีหนึ่งล้างสองครั้งอ่ะปีหนึ่งล้างสองครั้งนี่ประสิทธิภาพมันจะดีกว่าแต่แน่นอนยิ่งล้างบ่อยก็จ่ายเงินบ่อย
4: ใช่จ่าย
5: พอบอกว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยในกทมนะฮะในต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจในกทมที่รับกันอยู่เนี่ยสำหรับบ้านที่ติดตั้งไม่เกิน10กิโลวัตต
4: ์
5: ขนาดเฟสเดียวนะฮะเอาเฟสเดียวก่อนเพราะว่า3เฟสแผงมันจะเยอะกว่านี้ค่าเรียกบริการจะอยู่ตกที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาท
4: ค่ะต่อครั้งเหรอคะ
5: ต่อครั้ง
4: ใช้ได้เลยเนาะถามอีกนิดนึงเราอ่ะให้แม่บ้านหรือให้คนทั่วไปคนสวนอะไรมาทำสะอาดโดยที่ไม่ต้องเป็นบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวแบบเนี้ยได้ไหมค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าอะไรเงี้ยถ้าบางคนคิดแบบนั้น มันจะต้องมีความรู้หรือมีเทคนิคพิเศษที่มันอาจจะอันตรายไหมหรืออะไรเงี้ยคุณเดชา
5: ใช่ใช่มีคนคิดแบบนี้เหมือนกันผมเองก็ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นถ้าผมติดโซล่าเซลล์ผมจะล้างเองเพราะผมก็รู้สึกเสียดายการจะต้องจ่าย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อครั้งเนา
4: ะ
5: บอกว่าไปดูรายละเอียดมันมีความละเอียดค่อนข้างเยอะฮะค
4: ุ
5: ณกิติมาเชื่อไหมฮะแผงโซล่าเซลล์เนี่ยกระจกที่เขาเคลือบทับตัวเซลล์โซล่าของนาเนี่ยเขาผลิตมาจากวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แข็งแรงมากขนาดที่ว่าจะรับแรงกระแทกอะไรได้มากนะครับแล้วก็ไอ้ฟิล์มที่เขาเคลือบตรงนี้มันจะมีฟิล์มชั้นบางๆเคลือบอยู
4: ่
5: นะครับเพื่อป้องกันฝุ่นเกาะระดับหนึ่งละแต่ว่าไอ้ฟิล์มพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปเช็ดล้างมันด้วยวัสดุที่มีค
4: ม
5: มีความแข็งนะครับหรือไปใช้น้ำยาที่ไม่ถูกต้องที่ไปกัดล้างฟิล์มพวกนี
4: ้มีผลอีก
5: มันไปทำลายประสิทธิภาพของแผงด้วยพูดง่ายว่าเหมือนตัวเคลือบตัวเนี้ยเราควรจะทีนให้ตัวแผ่นกระจกเนี่ยมันใสตลอดเวลาเหมือนแว่นตาเราฮะถ้ามันเป็นรอยอยู่บ่อยๆมันก็จะขุ่นมัวแสงที่มันกระทบต่อเซลล์ข้างล่างมันก็จะกระทบได้น้อยลงเพราะว่ามันโดนในชั้นเงาๆพวกนี้หรือเหมือนชั้นฝุ่นพวกนี้มันบล็อกอยู่ใช่ไหมฮะนั้นบริษัทที่รับล้างพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าเขาใช้น้ำยาที่ปกป้องชั้นเคลือบของตัวแผงโซล่านะครับแล้วก็เครื่องมือที่เขาใช้ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่พูดง่ายว่าแม้กระทั่งขนแปรงเขาเนี่ยก็มีความนุ่มพิเศษนะครับไม่มีความแหลมคมที่จะไปทำลายตัวชั้นฟิล์มพวกนี
4: ้ของ
5: ตัวหน้าแผงโซล่านะครับอันนั้นพอผมเห็นตรงนี้ปุ๊บผมก็เลยเลิกคิดเลยฮะที่จะล้างเองเพราะว่าพอไปดูแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันมีขายเหมือนกันนะในออนไลน์เนี่ยมีขาย
4: อุปกรณ์ล้างโดยเฉพาะใช่ไหม
5: แต่แบบถ้าซื้อมาล้างเองก็ไม่น่าจะคุ้มอ่ะ
4: อาจจะถ้าเกิดมีอะไรขีดข่วนอะไรขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีผมว่ามันเสียน้อยเสียมากเนาะ
4: ค่ะ
5: คือถ้าติดโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยการที่จะต้องจ้างบริษัทมืออาชีพมาล้างเนี่ยผมว่ามันดีกว่าเดี๋ยวแต่ว่าก็ต้องพิจารณาดูบริษัทที่เขามีมาตรฐานที่ดีเนาะบางทีเราเลือกราคาถูกๆก็เหมือนเราหาช่างล้างแอร์เราก็เคยเจอใช่ไหมช่างล้างแอร์ที่ดีและช่างล้างแอร์ที่ไม่ดีผมก็เชื่อว่าในตลาดของวงการล้างแผงโซล่าเนี่ยมันต้องมีแบบนั้นเหมือนกันนะครับ
4: ค่ะเอเวอเรจก็คืออยู่ที่ประมาณ 3-5,000 ต่อครั้ง
5: ต่อครั้ง
4: และส่วนใหญ่ก็คือปีละ2ครั้งแบบนี้เหรอคะคุณเดชาถ
5: ้าดีสุดก็คือปีละ2ครั้งที่เขาแนะนำกัน
4: ก็คือประมาณ 6,000 ถึง 10,000 บาท
5: ใช่
4: ต้องเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาคำนวณย้อนกลับตัวเมนเทนแนนซ์รายปีเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อคำนวณจุดคุ้มทุน
5: ใช่ใช่ก็เมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างกันเนาะคือถ้าเป็นแบบแผง5กิโลวัตต์เนี้ยถ้าเราใช้กรณีที่หนึ่งคือเราใช้กลางวันเยอะกลางวันกลางคืนน้อยเนี่ยเราได้ป ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ประหยัดค่าไฟให้เราประมาณปีละเกือบ 28,000 บาทถ้าสมมติเราต้องลงทุนเพิ่มจากการล้างไอ้ตัวแผงอยู่เนี่ยอีกสัก 10,000 บาท
4: ปีละ 10,000
5: เราก็จะเหลือต้นทุนคืนทุนอยู่ที่ประมาณปีละ 18,000
4: ค่ะ
5: 18,000 บาทเอาไปแสหารแสนหนึ่งก็ยังคุ้มอยู่นะฮะก็ยังอยู่ในจุดที่คุ้มทุน
4: ค่ะโอเคอ่ะก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเนาะคุณรัตนาแล้วก็คุณเดชาก็ทำกันบ้านมีข้อมูลมาให้แล้วนะคะก็ลองประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมดูเพราะว่าเชื่อแน่ว่าเนี่ยยังคุยกันแล้วว่าบางคนอาจจะคิดจะล้างเองหรือว่าง่ายๆจ้างมีแม่บ้านอยู่แล้วอะไรล้างก็อาจจะสุ่มเสี่ยงอ่ะเน
5: า
4: ะ
5: อีกอย่างโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่มักจะติดบนหลังคา
4: ค่ะ
5: แล้วหลังคาบ้านส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหขึ้นไม่ได้ง่ายๆนะคุณจิติมา
4: ไม่คุ้มอีกเนาะใช่
5: ขึ้นไปนี่ไม่ได้ขึ้นตัวเปล่านะฮะต้องแบกอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งน้ำยาอะไรขึ้นไป
4: อุบัติเหตุไม่เชี่ยวชาญอะไรก็งานหนักยาวเลยนะถ้าแบบนี้ใช่ไหม
5: มันไม่ได้ล้างง่ายเหมือนล้างแอร
4: ์ค่ะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นอีกข้อมูลนึงนะคะต้องขอบคุณคุณรัตนาที่หยิบเรื่องนี้มาแล้วก็เราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันมีประเด็นนี้เข้ามาด้วยนะที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามานะคะ อีกท่านนึงคุณแอมนะคุณแอมนี่ฝากมาทางไลฟ์ที่ถ่ายทอดเสียงนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการไฟฟ้าที่ติดให้นะคุณเดชาแล้วเราก็ยังพูดถึงเรื่องของการเซ็นใบอนุญาตมีการยื่นขออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณแอมเขาถามมาว่ากรณีการติดตั้งที่การไฟฟ้าติดตั้งให้จะมีผู้ยื่นขอและเซ็นใบอนุญาตให้ด้วยไหมคะและค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเขตไหมเขาบอกเขาอยู่แถวคลองหลวงนะก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็กลัวจะไม่ได้มาตรฐานค่ะอาจจะสนใจว่าอยากจะติดต่อการไฟฟ้าค่ะ
5: ครับก็รายละเอียดผมไม่มั่นใจนะผมเชื่อว่าทั้งสองหน่วยงานนี่น่าจะให้บริการทั้งทุกเขตเนา
4: ะ
5: เพราะว่าเขาน่าจะเป็นการเปิดบริษัทลูกย่อยขึ้นมาเพื่อให้บริการนี้โดยเฉพาะนั้นการติดต่อเนี่ยอาจจะใช้หน่วยงานเขตการไฟฟ้าแต่ละเขตเป็นผู้รับออเดอร์นะครับส่วนการจ่ายงานก็จะจ่ายไปที่บริษัทย่อยที่เขาตั้งขึ้นมานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องของการเซ็นใบอนุญาตเท่าที่ผมอ่านในรายละเอียดของเขานะครับเบื้องต้นเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเขารวมในเรื่องของการออกแบบนะวิศวกรที่ออกแบบแล้วก็เซ็นแล้วก็การขออนุญาตจะรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดเป็นเสร็จอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วคือพอเป็น2หน่วยงานนี้เนี่ยเป็นผู้ออกแบบติดตั้งและยื่นขออนุญาตให้เนี่ยรับประกันได้ว่าผ่านแน่ๆ
4: ไม่มีปัญหาเนาะ
5: ไม่มีปัญหาแน่ๆ นะครับคือพูดง่ายว่าค่อนข้างเกือบ 100% แหละ ในการใช้บริการเพียงแต่ว่าตัวเลขที่ผมไปเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนอื่นเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่สูงกว่าของเอกชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักนิดนึงนะครับว่าถ้าจะใช้บริการ2หน่วยงานนี้เนี่ยเราคุ้มค่าหรือว่ามีกำลังทรัพย์พอที่จะจ่ายตรงนั้นหรือเปล่า
4: ค่ะ
5: ครับ
4: โอเคชัดเจนนะสำหรับเคสคุณแอมนะคะมาที่คุณมานะอันนี้ขออนุญาตรวบตึงเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะมาต่อไปต่อๆกันเลยนะคะคุณมานะเนี่ยเราคุยกันถึงบ้านที่เรามีเป็นบ้านอาคารพักอาศัยอยู่แล้วเราจะติดเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนะมันก็จะมีลักษณะของหมู่บ้านจัดสรรนะคุณเดชาที่เขาอ่ะเหมือนกับออฟเฟอร์ติดมาเลยแล้วก็ขายพร้อมกับตัวบ้านเลยเนี่ยช่วงหลังก็เห็นหลายๆโครงการทำด้วยใช่ไหมคะบางเคสก็เหมือนอารมณ์เหมือนแถมอารมณ
5: ์แถมแอร
4: ์อารมณ์แถมแอร์แต่นี้อาจจะแถมโซลาร์เซลล์หรืออะไรแบบนี้นะคะคุณมานะเขาก็เลยถามมาว่าบ้านจัดสรรโครงการใหม่ที่ติดโซลาร์เซลล์มาให้พร้อมเราจะมีหลักการเลือกยังไงบ้างคือเขากำลังลังเลอยู่ค่ะเพราะว่าเทียบกันอยู่หลายโครงการทั้งโครงการที่ติดโซลาร์เซลล์แล้วก็โครงการที่ไม่ได้ติดมาให้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีค่าไฟที่ค่อนข้างแพงนะณปัจจุบันที่บ้านที่ที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วย2คันค่ะคุณเดชา
5: ครับก็ต้องเรียนคุณมานะอย่างนี้ครับบ้านจัดสรรเนี่ยโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยที่เขามีการติดโซลาร์เซลล์ให้กับท่านเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีต้นทุนในการติดเนี่ยถูกกว่าการที่เราไปติดเองนะครับแน่นอนเพราะว่าเขาซื้อในปริมาณมาก
4: ๆ
5: นะครับแล้วก็บางทีก็ซื้อพร้อมๆกันหลายๆโครงการติดตั้งหลายๆโครงการนั้นเนี่ยราคาของเขาเนี่ยน่าจะได้ราคาดีนะครับราคาถูกกว่านั้นการซื้อบ้านแล้วแถมโซลาร์เซลล์ก็เหมือนเราซื้อบ้านแล้วได้แอร์แถมมานะครับสิ่งหนึ่งที่อย่างที่คุณมานะบอกครับว่าก็คงจะต้องมีหลักการในการเลือกนะครับว่าเราจะเลือกโครงการไหน ดีที่เขาแถมโซลาร์เซลล์มาให้เราบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าการเลือกบ้านแล้วดูว่าโซลาร์เซลล์เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านโครงการไหนเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นรองมากๆนะครับเพราะว่าการซื้อบ้านเนี่ยเราคงไม่หยิบโซลาร์เซลล์มาเป็นปัจจัยหลักในการเลือกว่าเราจะซื้อบ้านโครงการไหนนะครับเพราะบางทีสาระสำคัญของการเลือกบ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โซลาร์เซลล์มันอยู่ที่ประเด็นอื่นมากกว่าเช่นเรื่องทำเลเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของตัวขนาดบ้านฟังก์ชันในบ้านพวกนี้มันมีปัจจัยสูงกว่าตัวโซลาร์เซลล์เยอะนะครับทีนี้ถ้าคุณมานะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะเลือกบ้านแบบไหนอาจจะต้องตัดสินใจจากสาระสำคัญอื่นก่อนนะครับว่าสาระสำคัญอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ตอบโจทย์คุณมานะสำหรับบ้านที่จะซื้อหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่ามีหลายโครงการที่ตอบโจทย์แล้วถึงจะค่อยมาเอาปัจจัยเรื่องของโซลาร์เซลล์มาเป็นประเด็นนะครับทีนี้ถ้าเหลือแค่ประเด็นโซลาร์เซลล์เนี่ยก็อย่างที่บอกครับคงจะต้องมาดูรายละเอียดอุปกรณ์ที่โครงการเขาเสนอให้กับเราที่เขาเสนอติดตั้งฟรีให้กับเรานะครับว่าอันที่หนึ่งเลยเคยเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับมีการรับประกันอย่างไรบ้างนะครับมีฟังก์ชันในการเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างยากมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าสมมุติว่าจะเปรียบเทียบกันจริงๆก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรนั้นประเด็นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณมณะจะมีข้อมูลมากพอที่จะใช้ในการตัดสินใจหรือเปล่านะครับถ้าจะเอาประเด็นเรื่องของโซลาร์เซลล์มาเลือกบ้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องพิจารณาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งอยากให้ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาแถมให้กับเราถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือดูว่าถ้าเหลือแค่ประเด็นโซลาร์เซลล์ให้ดูก่อนว่าเป็นยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือไหมระยะเวลารับประกันเขาให้เรานานมากพอหรือเปล่านะครับแล้วก็การติดต่อเนี่ยต้องติดต่อผ่านตัวแทนของหมู่คนเจ้าของหมู่บ้านหรือว่าเราสามารถติดต่อได้เองนะครับแล้วก็เทียบกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยของแต่ละโครงการเนี่ยใครให้มากให้น้อยอย่างไรนะครับยิ่งใครให้มากก็เราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นถูกไหมครับเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าที่ยิ่งกำลังผลิตมากเนี่ยก็จะทำให้เราได้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าของเขาได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่ถ้าสมมติกรณีของโซลาร์เซลล์เป็นปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านของคุณมานะนะครับ
4: ค่ะโอเคแต่ว่าเราไม่อยากให้เอาเป็น priority แรกใช่ไหมเป็นปัจจัยหลักนะเพราะอารมณ์เหมือนกับอย่างที่คุณเดชาบอกเทียบเคียงกับแถมแอร์ใช่ไหมคะเราคงไม่ได้เลือกบ้านที่แถมแอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นปัจจัยแรก
5: ถ้าจะเทียบว่าสมมติว่ามีบ้านสองโครงการติดกับไม่ติดจะเลือกหมู่บ้านไหน
4: ค่ะ
5: เป็นคุณใหญ่มาคุณจีมาจะเลือกแบบไหนมีของแถมกับไม่มีของแถม
4: ก็ต้องดูราคามันต้องดูหลายอย่างด้วยโลเคชันด้วยเนาะแล้วก็
5: คือบางทีของแถมก็กลายเป็นภาระเรานะบางคนก็รู้สึกว่า
4: เราต้องดูก่อนว่าเราเหมาะด้วยไหมคะเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ๆผมเคยไปซื้อบ้านกับน้องสาวเนาะแล้วก็เจออย่างเงี้ยโครงการที่แถมแอร์เนา
4: ะ
5: แต่ปรากฏว่าเราไปดูแอร์แล้วแอร์ที่เขาแถมให้เราอ่ะมันเป็นแอร์รุ่นกินไฟอ่ะคือถ้าเราได้แอร์แถมจะเป็นแอร์กินไฟอ่ะ
4: ค่ะ
5: บางทีมันอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้นะ
4: ค่ะ
5: เพราะนั้นประเด็นตรงนี้
4: ดีกว่าเราอาจเป็นเลือกเอง
5: เราเป็นเลือกเอง
4: ในลองเทอมในระยะยาวที่เราตัดสินใจใช่ไหมคะ
5: ใช่
4: เพราะนั้นอันเนี้ยก็คงต้องดูเหมือนกันแล้วเนาะคุณเดชาไหมว่าเขามีแถมมาให้
5: อ
4: ่ะทั้งเราก็ต้องดูพฤติกรรมการใช้ไฟบ้านเราแล้วก
5: ็
4: ดูระบบของเขาดูอุปกรณ์อาจจะต้องถามข้อมูลของส่วนของโซลาร์เซลล์ด้วยถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าเป็นสิทธิพิเศษที่แถมมาก็ตามอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
5: ครับส่วนที่คุณวรรณะบอกเพิ่มมาว่าเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีรถไฟฟ้า2คันผมคิดว่าประเด็นนี้เราคุยกันไปแล้วนะ
4: ใช่
5: ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีรถไฟฟ้าอีกคัน
4: เพราะว่ารถไฟฟ้าจริงๆพฤติกรรมคือส่วนก็ต้องชาร์จกลางวันนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราชาร์จกลางคืนเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโซลาร์เซลล์นะ
5: ถ้าคุณวรรณะจะใช้ประโยชน์โซลาร์เซลล์เพื่อมาชาร์จรถไฟฟ้าก็ต้องใช้ประโยชน์จากตอนกลางวันเรามีพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าถ้าไปชาร์จตอนคืนโซลาร์เซลล์ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้นทุนมันแพง
4: ใช่ค่ะโอเคชัดเจนนะเผื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆโครงการก็เริ่มแล้วเนาะมีเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์กันก็เยอะละมาพร้อมกับตัวบ้านเลยเนี่ยนะคะแต่จริงๆเขาก็น่าจะมีบวกๆมาแล้วเนาะบางส่วนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: คือผมก็แปลกใจอย่างนะผมเคยไปคุยกับหมู่บ้านที่เวลาไปเลือกซื้อเนี่ยผมถามว่าถ้าผมไม่ติดอะ คือมีส่วนลดให้ผม
6: มีส่วนลดไหม
5: คือมันน่าจะมีช้อยแบบนี้มากกว่าเนาะ
6: ค่ะ
5: คือบางคนไม่อยากจะติดให้หมู่บ้านติดให้อ่ะอยากจะไปเลือกเองอ่ะผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจกว่าถ้าหมู่บ้านไหนมีความยืดหยุ่นตรงเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดขายที่เพิ่มขึ้น
6: ค่ะโอเคแต่ถ้าแถมมาเลยเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกนะ
5: เหมือนบังคับซื้อเราแถมเบียร์อะไรเงี้ย
6: ใช่ค่ะเอามาอีกคำถามนึงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคุณวาริศนะคะคุณวาริศเนี่ยเขาบอกเขาใช้ไฟประมาณ600หน่วยอยู่กลางคืนซะเยอะด้วยคุณเดชา 60% กลางวันประมาณ 40% ก็ถ้าเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ TOU ก่อนจะดีไหมเพราะว่ายังไม่มีงบติดโซลาร์เซลล์เหมือนที่คุณเดชาแนะนำเลยเนาะเห็นค่าไฟถูก121วันต่อปีไม่แน่ใจในตัวเลขนี้มายังไงนะคะเราก็บอกว่าอยากลองเปลี่ยนดูว่าจะคุ้มไหมแล้วถ้าสมมติว่าใช้ TOU แล้วไม่คุ้มอ่ะมันเปลี่ยนกลับได้ไหมคะคุณเดชาคะ
5: ได้ครับคือ TOU เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ครับแต่ว่ารู้สึกมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในสัญญาอย่างน้อย1ปีก็หมายว่าถ้าคุณหญิงมาติดเปลี่ยนจากมิเตอร์ธรรมดาเป็น TOU ใช่มั้ย
6: ค
5: ุณหญิงมาจะต้องอยู่ในสัญญา TOU อย่างน้อย1ปี
6: ค่ะ
5: หลังจากนั้นถึงจะเปลี่ยนกลับไปเป็นมิเตอร์ธรรมดาได
6: ้อ๋อโอเคแต่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วเดี๋ยว
5: ไม่ได้คืน
6: คงไม่ได้คืนเนาะโอเคเพราะ TOU เท่าไหร่นะคุณเดชา
5: ประมาณ 7,000 บาท
6: 7,000 บาทโอเค
5: จริงๆค่าเปลี่ยนมันประมาณ 3,000 กว่าบาทมั้ง
6: ค่ะ
5: แล้วมันจะมีค่านู่นค่าเนี่ยหลงจ้งก็ประมาณราวๆ 7,000 บาท
6: 7,000 โอเคเปลี่ยนคืนได้แต่ไอ้ที่เราเปลี่ยนไปแล้วเอาไม่ได้คืนนะเพราะว่าอยู่ในสัญญา1ปีใช่มั้ยคะ
5: ใช่ใช่ส่วนในที่เค้าเขียนว่าค่าไฟถูก120วันต่อปีหมายความว่าเขาเอาจำนวนชั่วโมงที่ประหยัดได้ใน1วันคืออ
6: ๋อโอเค
5: มิเตอร์ TOU เขาจะแบ่งเป็นออนพีคและออฟพีคใช่ไหม
6: ครับ
5: ค่ะออนพีคก็คือตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่ม
6: ค่ะ
5: แล้วก็ออฟพีคก็คือช่วงค่าไฟถูกเนี่ยก็ตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึง9โมงเช้าอีกวันหนึ่ง
6: ค่ะ
5: ตรงเนี้ยก็จำนวนชั่วโมงของออฟพีคหรือช่วงที่ค่าไฟถูกเนี่ยมาคูณด้วยจำนวนต่อปีออกมาเท่ากับ121
6: วันต่อปี
5: หมายความว่าถ้าเราติดมิเตอร์ TOU เนี่ยเราจะได้ใช้ไฟถูกประมาณ121วัน
6: ค่ะ
5: ส่วนอีก300กว่าวันเป็นค่าใช้เป็นการใช้ไฟแพง
6: ค่ะ
5: แต่นี้มันไม่ได้ง่ายหรอกนะเพราะมันอยู่ที่ปริมาณการใช้ไฟในช่วงนั้นในช่วงกลางวันและกลางคืนด้วยเพราะบางคนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างคุณวาริศเนี่ยใช้ไฟกลางคืนต้อง 60% นะครับแต่คุณวาริศบอกว่าใช้ไฟทั้งเดือนเนี่ยประมาณ600หน่วยใช่ไหม
6: ค่ะ
5: นั่นหมายความว่าถ้าเอา 60% คูณ600หน่วยเนี่ยคุณวาริศเนี่ยใช้ไฟช่วงกลางคืนประมาณ360หน่วย
6: ค่ะ
5: และใช้ไฟ 40% คือของ600หน่วยก็คือประมาณ240หน่วย
6: ค่ะ
5: ในช่วงกลางวันอันนั้นหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่ได้เป็น 50-50 ไง
6: มันเป็น 60-40 มันก็อาจจะมันก็ยุ่งดูแบบเหลื่อม
5: ๆมันไม่ใช่121วันต่อปีอ่ะนึกออกมั้ยมันตัดตัวแบบนั้นไม่ได้
6: ค
5: ือว่าคุณวาริศพยายามจะสื่อให้เห็นว่าเรามีถ้า TOU ถ้าติด TOU มันจะทำมันจะมีช่วงการใช้ไฟถูกอยู่คำนวณเป็นปีเนี่ยก็คือประมาณ121วันน
6: ั
5: ่นเองให้เห็นตัวเลข
6: แล้วถ้าเป็นเคสนี้อ่ะโอเคเรื่องของเปลี่ยนกลับได้ไหมเปลี่ยนกลับได้แต่ว่าต้องอยู่ในสัญญาก่อน1ปีแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ติดตั้งไปโดยรวมการเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยก็ประมาณ 7,000 จะไม่ได้คืนนะคะทีนี้ขอย่อถามย้อนกลับว่าด้วยข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนใช่ไหมคะคุณเดชาเนี่ย600หน่วยใช้ไฟกลางคืน 60% กลางวัน 40% เนี่ยคุณเดชามองว่ายังไงคะน่าจะช่วยประหยัดได
5: ้คืออาจจะอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะคุ้มและไม่คุ้มคงจะต้องคำนวณละเอียดอีกทีนึง
6: ค่ะ
5: นะครับเพราะเมื่อกี้เรายกตัวอย่างตอนต้นรายการนะครับว่ากรณี 50-50 เนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่คุ้มอยู
6: ่
5: อยู่ในช่วงประมาณ5ปีนิดๆเนาะ
6: ค่ะ
5: แต่ถ้าสมมติเป็น 60-40 เนี่ยผมอาจจะต้องไปคำนวณละเอียดอีกทีนึงนะครับว่ามันอยู่ในคุ้มอยู่ในจุดที่คุ้มหรือเปล่าทีนี้มันก็ไม่ได้ 60-40 ทุกวันถูกไห
6: ม
5: เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้บางทีมันก็มันไม่ได้ง่ายแบบตัวเลขที่เราโชว์กันตอนนี้นะครับบางทีถ้าอยากให้ละเอียดมันก็ต้องไปคำนวณแบบรายวันแต่ว่าจดตัวเลขรายวันเลยว่าแต่ละวันใน1เดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ไปถึงวันที่31เนี่ยเรามีการใช้ไฟสถิติเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวบรวมออกมาเลยเป็นตัวเลขที่จะละเอียดกว่านี
6: ้
5: นะครับ
6: โอเคอ่ะชัดเจนอันนี้เป็นคำถามเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่เข้ามานะคะใครมีเข้ามาเพิ่มเติมก็ฝากไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าวันนี้เราตอบก็ไม่ทันก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจันเดชาจะมาช่วยตอบให้นะในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะแต่ว่าเรื่องไฟฟ้าอื่นๆก็ฝากเข้ามาได้นะคะ Facebook Live Fan Page FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก
7: ็ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาสิริประเสริฐคุณวิศวกรไฟฟ้านะคะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็วันนี้เป็นภาคต่อนะเราคุยกันไปนี่3เบรกแล้วนะคะชั่วโมงแรกก็คุยเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วก็เบรกที่แล้วเนี่ยมีคำถามเรื่องของโซลาร์เซลล์เข้ามาเยอะเลยนะคะใครที่มีข้อสงสัยก็ยังสามารถที่จะฝากเข้ามาได้นะคะอาจารย์เดชาจริงๆก็จะอยู่กับเราเต็มรายการเนี่ย2วันนะคะก็คือสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าถ้ามีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเชิญคุณเดชาเข้ามาช่วยในช่วงของการตอบคำถามได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยจริงๆเรื่องของไฟฟ้าในทุกเรื่องก็สามารถที่จะฝากมาได้เลยนะคะส่งมาได้ค่ะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะแล้วก็ช่องทาง LINE ที่ @Thinking Radio ก็ส่งคำถามมาได้เลยนะคะรวมถึงใครมีภาพถ่ายประกอบเพื่อให้เห็นปัญหาเราจะได้นำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่งมาได้เลยค่ะฝากเบอร์โทรก็ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปทักทายกันนะคะกับคุณเดชาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะคุณเดชาคะ
1: สวัสดีครั้งค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตไปที่คำถามเนาะที่เข้ามานะคะไปที่ท่านนี้ก่อนดีกว่าคุณท่านนี้ไม่ได้แจ้งชื่อมานะคะก็ถามมาทางไลน์เขาถามว่าถ้าเราจะซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 5,000 วัตต์ต้องมีการป้องกันอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เพลิงไหม้ค่ะคุณเดชาคะค่ะ
1: ครับก็คำนวณง่ายๆครับเราเอาขนาดวัตต์ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยตัวเลข220โวลต์นะครับก็จะเป็นกระแสของตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าชุดนี้นะครับซึ่งถ้าลองหารดูเนี่ยเอา 5,000 ตั้งนะครับ หารด้วย220นะก็จะตัวเลขออกมาอยู่ที่ 22.7 แอมป์นะครับก็หมายความว่าไงหมายความว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราหมุนแม็กซิมัมไปที่ 5,000 วัตต์เนี่ยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้จะใช้กระแสประมาณ 22.7 แอมป
0: ์ค่ะ
1: นะเราก็ต้องไปกำหนดตัวขนาดวงจรป้องกันการรับวงจรและการใช้ไฟฟ้าเกินนะครับไม่ให้ต่ำกว่าตัวเลข 22.7 นะครับซึ่งตัวสกิปเบรกเกอร์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็จะต้องมีพิกัดทำงานที่สูงกว่าอีกประมาณ 25% นะเราก็ต้องเอา 22.7 ไปคูณด้วยตัวเลข 1.25
0: ค่ะ
1: ออกมาที่ตัวเลข 28.4 นะครับเบรกเกอร์จะต้องไม่เล็กกว่า 28.4 นะครับเบรกเกอร์ในตลาดโดยทั่วไปที่ใหญ่กว่า28ก็คือ30เบอร์30แอมป์นะครับอันนั้นสกิปเบรกเกอร์สำหรับตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย 5,000 วัตต์เนี่ยก็ต้องเป็นสกิปเบรกเกอร์ขนาด30แอมป์เป็นอย่างต่ำ
0: ค่ะ
1: นะครับเราใช้ใหญ่กว่าได้นะครับเป็นแต่ว่าการใช้เบรกเกอร์ใหญ่สายไฟก็จะต้องใหญ่ตามฉะนั้นจุดที่ดีที่สุดก็คือใช้ให้มันพอดีก็คือใช้เบรกเกอร์ที่30แอมป์แล้วก็สายขนาด6สแควร์นิลเป็นอย่างน้อยนะครับสายเนี่ยเราจะใช้ใหญ่กว่าได้นะครับใหญ่เท่าไหร่ก็ได้เป็นแต่ว่าจะต้องเสียบเข้ากับตัวอุปกรณ์ได้นั่นเองงั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้เหมาะสมเนี่ยเบรกเกอร์30แอมป์ก็จะใช้คู่กับสายไฟฟ้าขนาด6สแควร์มิลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากตัวสกิปเบรกเกอร์จะต้องเลือกชนิดที่มันป้องกันไฟฟ้าเกิดและก็ไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยจะต้องเป็นสกิปเบรกเกอร์ที่ต้องป้องกันไฟรั่วไฟดูดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามักจะมีตัวถังเป็นโลหะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาจะต้องมีสายดินนะครับนั้นอุปกรณ์จรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีสายดินด้วย
0: ค่ะ
1: ครับถึงจะครบถ้วนทั้งหมดครับ
0: ค่ะก็ถือว่าท่านนี้ก็น่าจะค่อนข้างจะเป็นกังวลแล้วก็ใส่ใจนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าเรามีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็บางทีสาเหตุของเพลิงไหม้ก็จะมาจากอุปกรณ์เหล่านี้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับว่าปกติเนี่ยถ้าอุปกรณ์กินกระแสเกินกว่า15แอมป์เนี่ยหรือขั้นเกินกว่า 3,000 วัตต์ขึ้นมาเนี่ยไม่ควรจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปลั๊กไฟติดมาด้วยเพราะว่าถ้ามันกินไฟเยอะกว่า 3,000 วัตต์เนี่ยการเอาปลั๊กไฟของตัวอุปกรณ์ไปเสียบกับปลั๊กไฟที่ตัวบ้านเนี่ยมันอาจจะใช้ไฟฟ้าเกินเพราะโดยปกติเต้ารับไฟฟ้าเนี่ยมันจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน15-16แอมป์นั่นเองนะครับงั้นตัวนี้มันใช้ไฟเยอะมากนั้นเนี่ยไม่สามารถเอาไปเสียบกับปลั๊กไฟทั่วไปเพื่อใช้งานได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้จะต้องมีวงจรติดตั้งต่างหากให้กับเขา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: โอ้อันนี้ต้องระมัดระวังเนาะจริงๆเดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นในพวกออนไลน์อ่ะมีเยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากพวกแบบสารพัดเครื่องเลยอ่ะทั้งหม้อทั้งกระทะทั้งอะไรต่างๆนานาซึ่งอันเนี้ยคุณเดชาฝากนิดนึงถ้าแบบหมายถึงว่าเราต้องระมัดระวังแค่ไหนเพราะบางทีก็อาจจะมาจากอะไรต่างๆนานาเนาะไม่ใช่แค่ในประเทศด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ผมว่าเหมือนโซลาร์เซลล์อ่ะคือเราก็คงจะต้องดูจากยี่ห้อที่น่าเชื่อถือก่อน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวยี่ห้อแปลกๆก็ต้องให้ระวังไว้ก่อนแหละอันที่หนึ่งนะครับคงไม่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเลือกซื้อนะครับเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันตุ้มตั้งขึ้นมามันอาจจะแบบเกิดอะไรทั้งต่อผู้ใช้ได้ทั้งต่อชีวิตทั้งต่อทรัพย์สินในบ้านเราได้นะครับนั้นเราคงต้องดูยี่ห้อเป็นหลักก่อนนะครับเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือไหมมีศูนย์ให้บริการเป็นอย่างไรมีมากมีน้อยนะครับคือถ้าเราไปเลือกของถูกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหากับตัวบ้านเราได้แล้วคนที่ใช้งานมันด้วยนะครับส่วนเรื่องของมาตรฐานเนี่ยผมเข้าใจว่าคงต้องดูหลักๆคือมอกรแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวเตาอบเตาไฟฟ้าอะไรต่างพวกนี้มันมีมอกรหมดน
0: ะ
1: ครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศไทยและใช้ในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายประเทศไทยกำหนดเอาไว้ค่อนข้างรัดกุมนะครับว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการรับรองจากมอกรเนี่ยคือไม่มีตามอกรเนี่ยเอาเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: เอาเข้ามาใช้งานในประเทศไทยไม่ได้ถือว่าเป็นของผิดกฎหมายแล้วกันนะครับเราจะเห็นหน้าข่าวบ่อยๆที่ตำรวจไปจับโรงงานเถื่อนผลิตอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตมอกรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องเรียกดูนะครับเรียกดูไม่พออาจจะต้องไปเช็คในเว็บไซต์ของมอกด้วยนะครับว่ามันข้อมูลมันตรงกันหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวโทรไปสอบถามทางมอกก็ได้นะครับว่าเราให้เลขเข้าไปแล้วดูว่าข้อมูลมันตรงกันไหม
0: เช็คหน่อยเนาะเพราะเนี่ยจริงๆตรงกับอีกคำถามนึงนะที่ยังไม่ได้ถามก็ถือว่าเป็นคำตอบของคำถามนี้ไปเลยที่คุณน้องเนี่ยเขาถามเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงขายใน TikTok ที่เขาบอกว่าเป็นยังไงเพราะหลากหลายมากมีทั้งชื่อไทยฝรั่งญี่ปุ่นนะคะอย่างไทยมีชื่อมานานด้วยก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟเครื่องอบทอดปิ้งย่างเขาบอกว่าดูราคามันถูกกว่าตลาดทั่วไปมากบางทีแค่หลักร้
1: อ
0: ยหลักพันแล้วก็หน้าตาก็ดูดีด้วยนะบางทีดูแบบเดี๋ยวนี้ก็ทำรูปลักษณ์แบบดูสวยงามด้วยแล้วบางยี่ห้อก็บอกว่ามีหมอกอกด้วยนะอันนี้เราก็ต้องไปเช็คเหมือนที่คุณเดชาบอก
1: ใช่ไ
0: ห
1: มใช่ครับคืออย่างที่ทางเจ้าของคำถามแจ้งมาครับว่าของที่มีจำหน่ายในออนไลน์ตอนนี้มันมีเยอะมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเกิน 50% มันก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะครับประเทศใหญ่ๆอ่ะที่เขาแบบมีฐานผลิตเยอะแล้วก็ส่งมาขายในบ้านเรานะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีทั้งเจ้าที่ทำถูกต้องตามกฎหมายก็คือว่ายื่นขอใบอนุญาตถูกต้องมีใบมอกรับรองพูดง่ายว่าเขาส่งของเขาไปทดสอบผ่านมาตรการตามมาตรฐานเรียบร้อยนะครับพวกนี้เนี่ยก็พอจะซื้อหามาใช้ได้นะครับส่วนคุณภาพก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมเองเคยซื้อมาใช้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับองข้าวบางทีก็หุงได้แหละแต่ข้าวติดคนหม้อเสียส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: นี่ก็
1: เ
0: ป็นตัวอย่างจะไม่นานด้วยอะไรด้วย
1: ใช
0: ่
1: ใช่อยู่ยังไงจะไม่นานใช้ปี2ปีพังแล้วอะไรเงี้ยเวลาจะโทรไปหาศูนย์ซ่อมก็ไม่
0: ม
1: ีนะครับอันนี้ก็เป็นกลายว่าได้ของถูกแต่ว่าก็กลายเป็นปัญหาได
0: ้ค่ะก็ต้องระมัดระวังโดยอย่างน้อยที่สุดต้องดูให้มีมาตรฐานนะที่คุณเดชาบอกจริงๆถ้าเราไม่นั่นเราก็เช็คเลยนะโทรเข้าไปสอบถามได้เลยเอาหมายเลขไปเช็คกันเลยนะคะค่ะมาอีกคำถามนึงคุณชันชาวนี่เป็นคำถามสั้นๆนะฝากมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางไลฟ์บอกว่าติด motion sensor ตรงที่เป็นไฟส่องสว่างอะค่ะตรงบันไดขึ้นลงชั้น2อันนี้ดีไหมจริงๆมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณได้ฉาอธิบายตัว motion sensor นิดนึงเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะคือแบบ
1: ก็เดี๋ยวนี้มันจะมีขายอยู่เยอะนะครับก็คือเป็นไฟคล้ายไฟฉายแต่ว่าไฟพวกนี้มันจะออกแบบมาสำหรับเป็นหน้าตาที่กระทัดรัดนะครับแล้วก็เขาจะติดเซนเซอร์ที่เรียกว่าเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า motion sensor ก็คือถ้ามันมีคนเดินผ่านไปอยู่ใกล้ๆอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะเปิดไฟให้
0: อ
1: ัตโนมัตินะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะวางไว้ในตำแหน่งบันไดบ้างนะครับชั้นพักบันไดบ้างหรือตรงจุดที่จะเดินไปห้องน้ำตอนคืนเราไม่อยากเปิดไฟให้มันสว่างรบกวนกันอื่น
0: ค
1: ่ะแต่ว่าการติดอุปกรณ์ที่มี motion sensor พวกนี้ดีไหมผมก็คิดว่าไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับก็สามารถติดได้เพียงแต่ว่า ความน่าเชื่อถืออุปกรณ์พวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้ติดให้เราเสมอไปบางครั้งก็ต้องเลือกยี่ห้อนิดนึงนะครับคือผมก็เจอหลายๆตัวที่แบบซื้อมาวางแล้วมันไม่ทำงานมันไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหว
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็คือมันไม่เปิดไฟให้เรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อพิจารณาว่าถ้าจะเลือกซื้อมาใช้คงต้องเลือกซื้อยี่ห้อที่ดีหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับมีความทนทานนิดนึงนะครับ
0: เพราะว่าอย่างนี้ในออนไลน์ก็น่าจะมีเยอะเนาะลักษณะแบบนี้
1: มีเยอะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมาก
0: ค่ะแต่อาจจะต้องดูถ้าเราอยากได้ที่มันเป็นคุณภาพแล้วก็อายุการใช้งานนานก็คงต้องเลือกที่แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคชัดเจนไปอีกท่านหนึ่งคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเคสแบบมาตรฐานของสายไฟเหมือนกันเขาบอกว่าเขาสั่งซื้ อเลือกสายไฟพ่วงที่ได้มาตรฐานแบบ3สายเพื่อให้มีสายดินด้วยจึงไปเลือกจากร้านที่แนะนำแถมเป็นออฟฟิเชียลด้วยก็มั่นใจว่าน่าจะได้ของแท้ในหน้าโฆษณาก็ระบุว่าได้มาตรฐานสายไฟมอกนะคะแต่พอของมาถึงเนี่ยกลายเป็นสายไฟ 2:1ไม่ได้เป็นสายไฟ 3:1.5 ที่หัวสายไฟก็เป็นปลั๊ก3ขาทำให้ดูดีมีมาตรฐานแต่ว่าไม่มีสายดินไปฝั่งเต้ารับถ้าเกิดความเสียหายถึงชีวิตบริษัทจะรับผิดชอบไหมอ๋อมีแบบนี้เยอะเหรอคะคุณเดชา
1: อันที่1เลยต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวปลั๊กพ่วงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยมีมาตรฐานมก.กำหนดออกมาแล้วนะครับซึ่งบังคับใช้มาหลายปีแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยออกมาตั้งแต่ปีน่าจะปี61ก็บังคับใช้กันมาน่าจะ 6-7 ปีละหมายความว่าไงหมายความว่าพอมันมีมก.ออกมาเนี่ยผู้ผลิตที่ผลิตตัวปลั๊กพ่วงมาขายในท้องตลาดเนี่ยเขาก็จะต้องไปยื่นขอใบอนุญาตว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยผ่านตามมาตรฐานข้อกำหนดของมก.นี้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวฉลากเลขมก.ก็ต้องมีติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยได้เห็นชัดเจนว่าเป็นเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปเช็คในเว็บไซต์ของมก.ได้ว่ายี่ห้อนี้เขาได้มก.ตัวนี้มาหรือเปล่านะครับมก.ตัวนี้ชื่อมก.2432-2555นะครับเป็นมก.ที่กำหนดเรื่องของมาตรฐานการผลิตปลั๊กพ่วงโดยเฉพาะนะครับคุณวิทย์ให้รายละเอียดมาว่าซื้อมาแล้วเนี่ยปลั๊กพ่วงตัวนี้เนี่ยสายไฟไม่ได้เป็นสาย 3:1.5 แต่ว่าปลั๊กพ่วงตัวนี้ไม่มีสายดินนะครับมีแค่2สายคือสายเฟสแล้วก็สายนิวทรอลนะครับก็อย่างที่คุณวิทย์บอกครับก็คือถ้าไปเสียบกับปลั๊กไฟที่มีสายดินตัวมันเองก็จะกลายแบบว่าไม่ได้เอาสายดินไปต่อพ่วงมาด้วยนั้นตัวมันก็ไม่มีสายดินนะครับเพราะนั้นระบบสายดินก็จะไม่สมบูรณ์งั้นถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยบริษัทเค้าก็ต้องรับผิดชอบฮะอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เขาผลิตปลั๊กพ่วงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานมก2ถ้าเขาบอกว่ามีเลขมกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเข้าข่ายหลอกลวงต้มตุ๋นก็จะโดนข้อก็จะโดนคดีอาญาด้วยนะครับนอกจากคดีแพ่งแล้วโดนคดีอาญาอีกนะครับนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยเขาคงต้องโดนฟ้องร้องครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อให้ยังไม่โดนเกิดความเสียหายขึ้นก็ฟ้องร้องเขาได้แล้วนะฮะหมายว่าเราก็แจ้งไปที่มก.นะครับหรือว่าสมาคมผู้คุ้มครองผู้บริโภคได้นะครับพวกนี้เขาก็จะจัดการให้นะครับทีนี้ถามว่าตัวบางทีมันมีการบอกไม่หมดคนที่ผลิตเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามก.ที่เขาได้เนี่ยมันไม่ใช่เลขที่2432-255ครับแต่เขาได้มก.เฉพาะตัวสายไฟอย่างเดียวซึ่งมก.สายไฟมันคือมก.11-2533
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะนั้นตรงนี้บางทีพูดว่าคนที่ผลิตของปลอมออกมาเนี่ยเขาพูดไม่หมดเขาบอกเขาได้มก.แต่มก.แค่ชิ้นส่วนหนึ่งของทั้งหมดเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าจะซื้อปลั๊กพ่วง
0: แบบนี้เหมือนลักไก่สื่อสารนิดนึง
1: ใช่เพราะนั้นถ้าใครจะซื้อปลั๊กพ่วงต้องไปดูว่ามก.เป็นเลขที่2432-2555หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าไม่ใช่เลขนี้ก็คือไม่ใช่มาตรฐานปลั๊กพ่วงละเป็นมาตรฐานอื่นละ
0: ค่ะแล้วก็เป็นการยืนยันได้ว่าปลั๊กพ่วงอันนั้นไม่มีมาตรฐานนะถ้าเราเสิร์ชเราไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: แจ้งความได้เลย
0: ค่ะโอเค
1: แล้วก็ผมเข้าใจว่าน่าคุณวิทย์น่าจะไปหาซื้อตามตลาดนัดหรือร้านโชห่วยอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่า เรื่องนี้เคยเป็นคดีใหญ่มาแล้วนะก็คือหมายว่าห้างสรรพสินค้าที่ยอมให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าไปขายในห้าง
0: ก็มีความผิดด้วย
1: ก็มีความผิดไปด้วย
0: ค่ะ
1: ถือว่าเป็นแหล่งซ่องโจรนะ
0: ขายของ
1: ผิดกฎหมาย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่เราก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะถ้าเราเจออะไรอย่างนี้เราก็ดูสักนิดนึงแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดีนะก็จะได้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะเอาวัสดุที่ไม่มีคุณภาพอ่ะออกไปจากตลาดเพราะไม่มันเป็นอันตราย
1: ใช่เพราะปลั๊กพ่วงเนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่เลยนะฮะที่ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านแล้วก็ทำให้คนถูกไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดกัน
0: ค่ะและยุคสมัยนี้คนใช้เยอะด้วยคุณเดชาเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้างอกขึ้นมาเยอะมากแล้วเชื่อแน่ว่า
1: อะไรก็ต้องชาร์จ
0: ใช่แล้วเชื่อแน่ว่าแบบบ้านที่เราทำกันมาไม่พอหรอก
1: ไม่พ
0: อบางทีเนี่ยโอ้โหพ่วงกันทุกจุดเลยนะแต่ละบ้านแล้วถ้าพ่วงกันทุกจุดแล้วไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอันนี้ก็คืออันตรายมากๆนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะฝากกันไปด้วยนะคะคำถามสุดท้ายอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าไหมแต่ตอบคุณต้นนิดนึงคุณต้นถามเรื่องสาย RCAราคาแพงๆมีผลต่อเสียงมากน้อยแค่ไหนอยากรู้ว่าที่แพงๆนี่มีผลต่อเสียงมากน้อยไหมเห็นบางคนใช้หลักร้อยหลักพันแต่ผมมาใช้เส้นละ18บาทแล้วก็ใช้กับเครื่องโซนี่ถ้าผมเปลี่ยนไปใช้หลักร้อยหลักพันเนี่ยเสียงมันจะต่างจากเดิมไหมเห็นข้อแตกต่างชัดเจนไหมค่ะ
1: ครับ
0: RCA นี่เป็นสายอะไรนะคุณเดชา
1: เป็นสายนำสัญญาณเสียง
0: ค่ะ
1: ก็เป็นมาตรฐานนึงคือสายนำสัญญาณเสียงมันมีหลายมาตรฐาน RCA ก็เป็นมาตรฐานนึงที่มักนิยมใช้กันนะครับทีนี้คำถามนี้เนี่ยก็ผมจะตอบไปไงดีล่ะก็คือถามว่าการเลือกใช้สาย RCA แบบแพงกับแบบถูกเนี่ยควรจะเลือกซื้อแบบไหนผมก็คิดว่าเลือกให้เหมาะกับบัดเจ็ตของเราดีกว่านะครับคือถ้าเราไม่ได้แบบเป็นคนที่เน้นเรื่องของการฟังเพลงแบบสายละเอียดนะครับเพลงทั่วไปเนี่ยผมว่าสายธรรมดาราคาไม่แพงมันก็เพราะแล้วนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่เขาเน้นเรื่องของคุณภาพของเสียง
0: ถ้าเขาเป็นงานเสียงสายแบบมิกซ์ผ่านอะไรก็เป็นอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหม
1: หรือว่าสำหรับคนที่มีกระตังนะครับมีบัดเจ็ตพอทำห้องฟังเพลงราคาหลักล้านนะครับเขาก็คงจะคิดถึงว่าเครื่องเสียงเขาเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบนะครับระดับของสายไฟสายสัญญาณแม้แต่ปลั๊กไฟเขายังต้องเลือกชนิดที่มันราคาสูงเพื่อเน้นคุณภาพควบคุมปัจจัยของสัญญาณรบกวนทั้งหมดนะครับไม่ให้มันเข้ามาทำให้ตัวสัญญาณเสียงเพลงอะไรของเขาเนี่ยมันถูกรบกวน
0: ครับ
1: แล้วผมคิดว่าเรื่องคุณภาพราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระเป๋าตังค์เรามากกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็สิ่งที่เราพอใจถ้าสมมติว่าเงินที่เราจ่ายไปแล้วเราพอใจก็ถือว่าจบ
0: ครับโอเคชัดเจนนะวันนี้เราตอบกันได้ครบถ้วนสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีเข้ามาเพิ่มเติมทั้งเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องโซลาร์เซลล์ก็ยังฝากมาได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะอาจจะท่านจอร์นี่อาจจะเชิญคุณเดชาเข้ามาตอบในช่วงการตอบคำถามกันนะคะก็ยังฝากมาได้วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณเดชาที่เข้ามาให้ข้อมูลความรู้กับเราหรือว่าเรื่องโซลาร์เซลล์ยังไงก็ฝากกันเนาะช่วงนี้คนสนใจเยอะพอฟังคุณเดชาแล้วเรารู้เลยว่าเราก็ต้องทำกันบ้านต้องศึ
1: กษา
0: เพราะว่าพูดถึงมันก็ใช้งบประมาณไม่ได้น้อยเนาะเป็นหลักแสนนะคะถ้าทำมาแล้วไม่คุ้มค่าหรือว่าไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานหรือไม่ได้ประหยัดไฟที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเดชาคะแล้วก็เราสองคนก็ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าถ้าจะเยี่ยมกลับมานะคะแต่ถ้ามีคำถามเรื่องไฟฟ้าคุณเดชาก็จะเข้ามาช่วยตอบกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณกองทัพเรือบูรณาการการข่าวสกัดยาบ้า 1.6 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหา2รายที่จังหวัดบึงกาฬพลเรือตรีปารรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองตำรวจตระเวนชายแดนและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดกั้นและจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้า4กระสอบรวมประมาณ 1.6 ล้านเม็ดบริเวณข้างบึงหนองมุมวัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือรัตนวาปีเพื่อตรวจนับของกลางโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับทุกวันทุกวัยดีต่อสุขภาพลดเสี่ยงโรคNCD นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานมหกรรมก้าวท้าใจส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อคนไทยสุขภาพดีอนามัย Family Run 2026รณรงค์ให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟซึ่งไม่ใช่เพียงการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่คือการขยับร่างกายในชีวิตประจำวันของทุกคนเช่นเดินใช้บันไดเล่นกับลูกใช้ขนส่งสาธารณะหรือขยับระหว่างทำงานด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากิจกรรมอนามัย Family Run 2026สะท้อนพลังความร่วมมือของสังคมไทยในการสร้างสุขภาพผ่านการขยับร่างกายโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด74วัน74พรรษา74ล้านกิโลแคลอรี่เฉลิมพระเกียรติเพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมสะสมพลังสุขภาพและแสดงความจงรักภักดีผ่านการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวพรรคเพื่อไทยเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญยอมรับ74เสียงไม่ถึง1ใน5มีปัญหาเสนอร่างนายชูศักดิ์ศิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมพูดคุยในคณะทำงานของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพงษ์เทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจตุรนต์ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมอยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรต่อใน2ประเด็นใหญ่คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะใช้ร่างแบบเดิมของพรรคที่ให้แต่ละจังหวัดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรมาแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกรอบหรือไม่ซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้เลือกโดยตรงไม่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและยึดหลักประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลมาเป็นสสรหรือจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อีกประเด็นคือพรรคมีสส74เสียงต้องขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึง1ใน5ซึ่งเชิงหลักการเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนรวมต้องร่วมมือร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ควรคิดว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลดังนั้นใครคิดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหลักการไปได้เป็นผลดีกับการปฏิรูปการเมืองจะขอความร่วมมือในการลงชื่อแต่ทั้งหมดต้องหารือกันก่อนถึงจะมีผลสรุปออกมาว่าพรรคจะดำเนินการอย่างไรแต่เท่าที่ตรวจสอบจากคณะผู้บริหารก็ใจว่าจะให้เดินหน้าต่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย

0: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
4: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE แอดโฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
3: อยากให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า24ปีพร้อมดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาเรื่องศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมบุคลากรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดสยามHR พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามข้อมูลได้ที่0815558087และ0976510999 www.siamhr.co.th
4: เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับรางวัลเกียรตินิยมต่อเนื่องถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จกับเราสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่064-950-5291และ097-651-0999
3: โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand

0: Business.com
1: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจะบอกว่า CEO Vision Plus Business World ครับท่องโลกธุรกิจกับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมก็ประชาชนที่จัดรายการไงครับผม
3: ครับ
2: แล้วก็สิบโมงหลังจากนั้นก็นอนนะครับให้นอนพักผ่อนเลยแล้วมาเปิดฟังเราอีกครั้งถึง16:00 น.ถึง 17:00 น.
3: ครับ
2: Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับผมสำหรับ Business World ในวันนี้นะครับก็ตรงกับวันหวยออกเออออกไปยังออกไปแล้วนี่สี่โมงพอดีประมาณนี
3: ้ครับ
2: ถูกไหม
3: ไม่ทราบ
2: ผมไม่ได้อยู่ในวงการนี
3: ้ครับ
2: ครับผมอ่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าอย่าไปเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคลาภมากเชื่อได้อะไรได้ไม่ว่ากันเพื่อเยียวยาใจแต่ว่าคนเราต้องทำมาหากินครับ
3: ครับ
2: ต้องทำธุรกิจทำธุรกิจอย่างมีวินัยแล้วก็อย่างเรียกว่าอย่างมีความรู้กับผู้รู้ด้วย
3: ครับ
2: เพราะนั้นก็ติดตามชมติดตามฟัง Business World ท่องโลกธุรกิจ
3: ครับแน่นอนครับ
2: วันนี้เบรกแรกจะท่านประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนจะมาคุยกับเราใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เรื่องอะไรเอ่ยวันนี
3: ้น่าจะเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆที่มีอยู
2: ่และองค์ความรู
3: ้และองค์ความรู
2: ้ครับผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่า Business World นี่ตอนนั้นมีการทำชาแนลแล้ว48ชาแนลชื่ออะไรสถานี
3: ตั้งแต่อีก
2: ตั้งแต่อีกคืนหนึ่งเลยเดี๋ยวไปถามท่านประธานท่านมาอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์บัญญัติครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: อาจารย์บัญญัติเปิดไมโครโฟนให้ค่ะ
3: วิชาจะได้อีกแล้ว
2: จะได้อีกแล้วอาจารย์เปิดไมโครโฟนครับ
4: สวัสดีครับคุณวรพงษ์อาจารย์ฐานันท์
2: สวัสดีครับ
4: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับเปิดไมโครโฟนได้อาจารย์เราไม่ได้ยินเสียงลมที่ปะทะกับต้นมะพร้าวเพราะว่าเป็น AI เจ้าแอปจากหลัง
4: ได้ครับได้ครับ
2: ครับผมวันนี้ผมคุยกับดร.ฐานันท์บอกว่านอกจากที่อาจารย์จะมีทุนมาเล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมแล้วเนี่ยผมก็เลยจะเรียนถามหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า Business World เนี่ยมันมาที่มาที่ไปยังไงเราท่องโลกธุรกิจกันมานานจริงๆรายการท่องโลกธุรกิจหรือ Business World นี่มีมานานแล้วใช่ไหมอาจารย์
4: เราทำรายการมาทาง48 channel เนี่ยมา5ปีแล้วก็ไปที่ FM 104.5
2: ครับ
4: ใช่ไหมอาจารย์ฐานันท์ตอนนั้น
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ประมาณปีกว่าๆ
3: ใช่คร
4: ับ เป็นเสร็จแล้วร่วม7ปีนะคุณประพงษ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับ
2: ครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์พัฒนาองค์ความรู้มาตั้งแต่ตอนยังหนุ่มๆแต่ตอนนี้ก็ยังหนุ่มขึ้นเนี่ย อาจารย์ท่องโลกธุรกิจมานับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมอาจารย
4: ์โอ้โหต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับที่ได้ไปท่องโลกธุรกิจนะครับจากประสบการณ์จริงเนี่ยร้อยกว่าประเทศนะครับร้อยกว่าประเทศ
3: ตอบตัวเลขครับ
2: ทั่วโลกมันมีกี่ประเทศครับเนี่ยนี่จะหมดโลกแล้วนะอาจารย์
4: ทั่วโลกถ้าตามที่บันทึกไว้ของ UN เนี่ยก็คือ195ประเทศที่ได้การรับรองอย่างเป็นทางการ
2: ครับ
4: นะครับแต่ถ้าเป็นเกาะเล็กๆด้วยนะครับก็ประมาณ198ครับเกือบ200ประเทศครับ
2: โอ้โหแล้วอาจารย์เข้าไปท่องโลกธุรกิจมา100กว่าประเทศเกือบ
4: ครับผม
2: เกือบครบทั่วโลกแล้วประเด็นเป็นอย่างนี้แล้วก็ฐานันมีหลายคนตั้งข้อสงสัยเราอยากจะให้รู้จักตัวตนของดร.บัญญัติบุญญามากขึ้นกว่านี
3: ้ครับ
2: แล้วอาจารย์เป็นประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนในคำว่าประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนแสดงว่าต้องมีองค์ความรู้แล้วไปท่องโลกธุรกิจมาเยอะมากอาจารย์พอจะเล่าเรื่องราวที่อาจารย์ไปท่องโลกธุรกิจให้เราฟังในระยะเวลาที่พอมีเวลาไหมอาจารย์มันได้ไหมประมาณเนี้ย10 นาที 15 นาทีนี่ได้ไหมอาจารย์
4: ได้เลยครับได้เลยก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะขออนุญาตไล่นะครับตามจำนวนประชากรแล้วกัน
2: โอเค
4: อ๋อ10อันดับของประชากรโลกนะครับตอนนี้เนี่ยประชากรโลกมี8,000กว่าล้านคนแล้วนะครับ
3: ครับ
4: นะครับซึ่งถ้าไล่มา10อันดับประเทศเนี่ยนะครับอันดับที่1เนี่ยประเทศอินเดีย นะครับอินเดียเนี่ย 1,400 ล้านคนนะครับ 1,400 ล้าน1476นะครับส่วนจีนเนี่ย
2: เป็นเบอร์1ของโลกไปแล้ว
4: ห่างกันประมาณ60ล้านคน
2: ครับ
4: ประมาณ10,000เท่าไหร่อ่ะ 1,400 ล้านใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: กับ 1,400 ล้านคือจะดิฟกันอยู่เนี่ยประมาณสัก
2: เกือบ100ล้านเกือบ100ล้าน
4: เกือบ100ล้านคนนะครับอ
2: ิน
4: เดียเนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสนะครับตั้งแต่ไปเรียนระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็ไปพวกแคว้นต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่ต่ำกว่า30เมืองนะครับตั้งแต่ไปเดลีไป
2: มากเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมอาจารย์หรือว่าไงฮะสมัยก่อนนู้นเลยเทคโนโลยีก็ยังไม่ได้ดังมากเนาะใช่ไหม
4: ไม่ได้ดังมากครับแต่ว่าของอินเดียเนี่ยก็ณขนาดนี้นะครับถือว่ายังแพ้จีนอยู่นะครับการค้าขายในอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วคนอินเดียในเมืองใหญ่ๆมุมไบเดลีเนี่ยเป็นคนที่รวยมากนะครับแล้วก็ประชากรเนี่ยมีศักยภาพสูงมากในด้านการศึกษานะครับการไปทำมาค้าขายเนี่ยของอินเดียเนี่ยถ้าเป็นประเภทพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยไอ้นี่จะค้าขายได้ดีมากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพวกเราเคยเห็นไหมคนอินเดียเนี่ยมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวทีวีเนี่ยไปที่ประเทศอินเดีย
2: ครับ
4: เนื่องจากว่าประเทศอินเดียเนี่ยภาษีมันสูงนะครับและสินค้ามันแพงกว่าเมืองไทยก็เลยต้องมาซื้อสินค้าที่ประเทศไทย
2: คร
4: ับอินเดียเนี่ยสมาคมนักวิทยาตั้งใจว่าเราจะเปิดตลาดนะครับในอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยที่จะหลังจากเจาะจีนเสร็จเนี่ยเราจะไปเจาะอินเดียต่อครับส่วนเรื่องจีนเนี่ยเราก็จะมีจุดแข็งมากๆนะครับเนื่องจากว่าสมาคมเองก็ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีนนะครับจดทะเบียนในประเทศจีนมีสำนักงานในประเทศจีนเราก็เลยโฟกัสใน3ปีนี้ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็อีกปี2ปีข้างหน้าเราจะไปเจาะอินเดีย
2: อ
4: ันดับ1ประชากรอินเดีย
2: กำลังซื้อเขาสูงมากใช่ไหมอาจารย์ที่เนี่ยตอนนี้ถือว่าเขารวยเป็นรวยเหมือนกันถูกไหม
4: ถูกต้องครับอันดับ3นะครับก็คืออเมริกาซึ่งเป็น GDP อันดับ1เนาะนะครับอเมริกาเนี่ยมีประชากรเท่าไหร่ครับ
2: เท่าไหร่ครับดร.ธนันท์พอทราบไหมผมโยนเลยผมจำไม่ได้กลับ400ได้ไหมอาจารย
4: ์ประมาณ300300กว่าล้านคน
2: 300กว่าล้านคน
4: ครับ349ล้านคนครับ
3: ครับใช่ใหญ่ที่สุด
4: ครับอันดับ3ที่อเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์1ของโลก
2: คร
4: ับแล้วไทยได้ดุลกับอเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายที่อเมริกาเนี่ย52รัฐนะครับอาจารย์ก็ไปมาน่าจะประมาณ30รัฐแล้ว
2: โอ้โหครับ
4: นะครับซึ่งไปในแต่ละเมืองเนี่ยก็มีศักยภาพสูงมากนะครับแล้วมีคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ลอสแอนเจลิสหรือ LA เนี่ยนะครับมากที่สุดจนเป็นชุมชนไทยทาวเนี่ย
2: เห็นว่าชุมชนใหญ่ที่สุดก็คือที่ LA นะของคนไทย
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายแสนคนเลยนะครับ
2: เพราะว่าสินค้าไทยก็ไปขายดีมากเลย
4: ดีมากครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่วัดไทยในลอสแอนเจลิสเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไปนอนมาแล้วนะโอ้โหมันเหมือนกับเป็นโรงแรมอ่ะ
2: คุณแม่ที่อาจารย์ไป30รัฐแล้วผมจะถามว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเหรออาจารย์นอนวัดไทย
3: ไม
2: ่
3: ใช
2: ่ไม่ใช
4: ่นอนวัดแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยพอๆกับโรงแรมเลยเนาะตั้งอาหารการกินทั้ง
2: เขาก็มีที่พักอย่างดีให้กับคนไทยที่วัดมันไม่ได้เหมือนแบบเป็นนอนกุฏิผ้าอะไร
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นโรงแรมเลยครับเราไปก็คือแทนที่เราไปเช่าโรงแรมคืนละ 2-3,000 บาทเนี่ยเราก็บริจาคให้วัดนะครับแล้วก็เช้ามาก็ไปตลาดไปตลาดเสร็จปั๊บเราจะเห็นสินค้าไทยเพียบเลยนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยว่ารับมาจากไหนราคาเท่าไหร่ก็ได้มีโอกาสส่งไปบ้างในช่วงนั้นนะครับเมื
2: ่
4: อ10กว่าปีที่แล้วนะครับ
2: ซึ่งก็หมายถึงว่าเราก็สามารถจะสานสัมพันธ์ต่อจาก2ประเทศเมื่อกี้สมาคมนักธุรกิจอาเซียนก็ไปเจาะอเมริกาได้เอาแบบเป็นรัฐใดรัฐหนึ่งค่อยๆทยอยได้เลย
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเยี่ยมเลยอาจารย
4: ์อันนี้350ล้านคนนะครับอันดับ4ประเทศไหนให้เดาครับมันน่าจะไม่มีใครเดาถูกใกล้ๆบ้านเราเอง
2: ใช่ไหม
4: ประเทศอินโดนีเซียครับ
2: ตัวฐานในกระซิบผมข้างๆบอกว่าอินโดนีเซีย
4: ตอนนี้290ล้านคนตัวเลขกลม
2: ๆผมทราบว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะที่สุดในโลกแปลว่าประชากรเขาก็กระจายไปในหลายพื้นที่เลย
4: ใช่ครับเมืองกว่าเกาะอินโดนีเซียเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะไปมาเมืองใหญ่ๆนะทั้งเกาะบอร์เนียวเองก็ไปมาละนะครับปาเลมบังจาการ์ตาจอกจาการ์ตาบาหลีก็ตะเวนไปหมดแล้วนะครับอาเจก็ไปมาแล้วนะครับเราเห็นอินโดนีเซียเนี่ยหรือแม้กระทั่งที่เมดานเนี่ยนะครับซึ่งตลาดมันใหญ่มากๆตลาดมันใหญ่มากแต่ว่าวิธีการที่จะไปขายในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็คือจุดแรกเลยนะครับคือฮาลาล
2: บอกว่าประชากรเขาเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ
4: ่ใช่ครับฮาลาลเนี่ยยังไงต้องแบบเข้มข้นเลยนะครับ1ฮาลาล2เราจะต้องผ่านดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นคนท้องถิ่นเราไม่สามารถไปเจาะตรงได้เลยที่อินโดนีเซีย
2: คนท้องถิ่นครับครับ
4: อันนี้ก็คือประเทศอินโดนีเซียเน
2: า
4: ะที
2: ่เขาดีไหมอาจารย์อินโดนีเซียเพราะเหมือนกับว่าอยู่ในอาเซียนรวยไหมถามตรงไม่แน่ใจก็กำลังซื้อสูงใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับก็คือตัวที่ไปทำมาค้าขายได้ในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็เป็นพวกของเครื่องจักรกลการเกษตรไอ้นี่ถือว่าฝีมือคนไทยทำได้ดีพวกรถโฟกลงโฟกลิฟต์ลูกศิษย์อาจารย์ก็ไปทำอยู
2: ่
4: นะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่
2: เครื่องจักรเกี่ยวกับเกษตรเนาะท่านแอนเตอร์ท
4: ำงานเขาได้รับความนิยมพอสมควรนะครับเอาเป็นว่า4ประเทศหลักเนี่ยอินเดียจีนอเมริกาอินโดนีเซียนะครับ4ประเทศนี้เนี่ยอาหารไทยเนี่ยนะครับอาหารแปรรูปไทยเนี่ยขายได้หมดขายได้หมดแต่ว่านั่นแหละครับก็คือว่าถ้าอินเดียเนี่ยจะต้องทำให้มันแบบราคาถูกหน่อยกับอินโดนีเซียนะครับส่วนจีนกับอเมริกาตอนนี้มันไปเทรนในเรื่องของสุขภาพพรีเมียมนะครับถึงจะสามารถขายได้ดี
2: ซึ่งแต่ประเทศก็จะมีความต้องการแตกต่างกันมาตรฐานก็แตกต่างกันวิธีการเจาะตลาดแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันซึ่งเราจะค่อยๆสมาคมก็จะค่อยๆทยอยถ่ายทอดองค์ความรู้ไปทีละประเทศ
4: ใช่ครับอันดับที่5ก็คือปากีสถาน260ล้านคน
2: โอ้อันนี้เพิ่งทราบเลยเนี่ยอุ้ยเขา200กว่าล้านนั่นแหละฮะ
4: 260ล้านคนครับ
2: โอ
4: ้นะครับปากีสถานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดกับอินเดีย
2: คร
4: ับ นะครับเพราะยังสินค้าหลายตัวเนี่ยเขานำเข้าจากอินเดียนะครับแล้วก็ปากีสถานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับก็อยู่บนเส้นทางสายไหมซึ่งอาจารย์จะบอกว่าปากีสถานเนี่ยนะครับถูกยึดโดยจีนเรียบร้อยแล้ว
2: หมายถึงสินค้าจีนไปขายหรือไง
4: สินค้าจีนด้วยการลงทุนในจีนไปลงทุนสร้างหนถนนหนทางแบบเยอะมากไปพอๆกับเอธิโอเปียเลย
2: ครับ
4: เพราะสินค้าจีนเนี่ยจะเข้าไปเยอะมากในเรื่องของสินค้าเบ็ดเตล็ดทั้งหลายสินค้าในครัวเรือนทั้งหลายนะครับรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยที่จะสามารถนำไปได้เนี่ยอาจารย์มาโฟกัสดูแล้วเนี่ยก็คือหมวดอาหารเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่ต้องการมากๆโดยเฉพาะฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับ
2: อาหาร
4: เพื่อสุขภาพนะครับที่มีฮาลาลแต่ฮาลาลไทยไปปากีสถานเนี่ยค่อนข้างยาก
2: ยากอ
4: ๋อนะครับอาจจะต้องเป็นฮาลาลที่อินโดนีเซียนะครับ
2: อินโดนีเซียมาก่อน
4: แอดวานไปจนถึงฟู้ดเซฟตี
2: ้
4: นะครับมันถึงจะมีโอกาสนะครับและการค้าขายเนี่ยก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่พ่อค้าหลักๆเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเรารู้จักอินเดียเนี่ยนะครับมันจะมีดิสทริบิวเตอร์รายใหญ่ที่สามารถนำสินค้าเนี่ยเข้าปากีสถานได้โดยตรงนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ตัวนึงเหมือนกัน
2: กำลังซื้อเขาเป็นยังไงบ้างครับคนที่ปากีสถานกำลังซื้อเขาสูงไหมอาจารย
4: ์กำลังซื้อเนี่ยจริงๆแล้วน้อยกว่าอินเดีย
2: ต่อน้อยกว่าน
4: ะครับน้อยกว่าอินเดียแต่ก็ถือว่า ถ้าดูจากจำนวนประชากรเนี่ยถ้าเราทำอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยปากีสถานก็น่าสนใจถ้าดูจากจำนวนประชากร160ล้านคน
2: ครับครับ
4: อันดับ6นะครับไนจีเรียตอนนี้เริ่มไปแอฟริกาละ
2: โอไนจีเรีย
4: ครับไนจีเรียเนี่ยก็ในแถบแอฟริกานะครับอาจารย์ว่าน่าสนใจ
2: ครับ
4: ไนจีเรียเอธิโอเปียอูกันดาแคนยาพวกเนี้ยนะครับ
2: กลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
4: ใช่ครับประชากรไนจีเรียเนี่ยเกือบ250ล้านคนนะ
2: ครับ
4: 242ล้านคน
2: ครับ
4: นะครับซึ่งศักยภาพของคนไนจีเรียเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาขาดเรื่องของอาหารเยอะมากนะพืชผลทางการเกษตรเขาเนี่ยได้ผลผลิตไม่ดีคนแถวนั้นน่ะกินแค่มันฝรั่งก็หลูละ
2: อ๋อเหรอครับอ
4: าจารย์ไปร้าน KFC นะครับที่หรูที่สุดเนี่ยก็คือกินไก่ทอดกับมันฝรั่ง
2: โอ้โหได้แก่แล้ว
4: หรูสุดเลยนะ
2: ร้
4: าน KFC แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยทุกท่านทราบไหมครับเข้าไปเนี่ยถ้าของเราเนี่ยจะมีข้าวเหนียวจะมีข้าวกับไก่ KFC ถ้าจีนก็จะมีโจ๊กใช่ไหมมีติ่มซำ KFC แต่ถ้าไปที่ไนจีเรียไปที่เอธิโอเปียอูกันดาเคนยาเนี่ยจะมี KFC บวกมันฝรั่ง
2: ได้แค่นั้น
4: ครับเนี่ยคือหรูสุดแล้วของเขาที่ไนจีเรีย
2: นะครับเราตะเรื่องไนจีเรียไว้ก่อนได้ไหมอาจารย์เพราะว่าผมเหลือเวลาอีกประมาณนัก 4-5 นาทีพี่ฐานานก็แอบกระซิบมากับผมว่าเรื่องไหหนานอยากให้อาจารย์พูดเรื่องไหหนานก่อนปิดเบรกแล้วเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของ1ใน10ประเทศที่อาจารย์จะเยี่ยมยืนและเล่าให้เราฟังเนี่ยค่อยๆเป็นทีละตอนละตอนละตอน
4: โอเคได้เลยนะครับ
2: ลูกฟังจะได้ติดตามไปเรื่อยๆรอบนี้มีอะไรนะฮะอินเดียมีจีนอินโดนีอเมริกาอินโดนีเซีย
4: ปากีสถาน
2: แล้วก็ไนจีเรียแล้ว
4: ไนจีเรียอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อบราซิลบังคลาเทศรัสเซียแล้วก็เอธิโอเปียกันนะครับ
2: ผมเยี่ยมเลยอาจารย์
4: อันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ไปมาจะเห็นอะไรได้ค่อนข้างเยอะทีเดียว
2: โอ้ยต้องคุยกันยาวเรื่องแบบนี้ดีครับอาจารย์มาเป็นพักค้าง
4: สำหรับวันนี้นะครับในส่วนของสมาคมนะครับไหหนานเนี่ยเราจะเดินทางกันนะครับช่วงวันที่29นะครับสรุปมาแล้ววันที่29 29พฤษภาคม
2: ครับ
4: นะครับ29 30 31กับวันที่1ซึ่งช่วงนั้นมันตรงกับวันหยุดเนาะ
2: ครับ
4: นะครับเราจะไปเป็น business trip นะครับก็คือไปเยี่ยมชมงานมหกรรมสินค้าอาหารนะครับอาเซียนฟู้ดนะครับนะที่ไหหนานเนี่ยครั้งที่1นะครับแล้วก็พาไปทำ business matching นะครับแล้วก็จะพาไปดูในเรื่องของการไลฟ์ขายของซึ่งถือว่าตอนนี้แซงหน้ากวางโจไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนกวางโจเป็นเบอร์หนึ่งในการไลฟ์ขายของนะครับแต่ตอนนี้ไหหนานเนี่ยมันค่อนข้างฟรีมากเลยตอนนี้มันเป็นเมืองปลอดภาษีคนก็จะแห่ไปขายที่นั่นแหละครับนะครับแล้วจีนก็รับไปแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีก็มากกว่าใครนะครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวนะครับพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่เมืองไหหนาน
2: คร
4: ับแล้วก็แวะช้อปปิ้งแล้วก็เดินทางกลับนะครับช่วงระหว่างนั้นก็เที่ยวเป็นที
2: ่เลย
4: ครับเป็นเมืองที่น่าสนใจมากนะครับที่ไหหนาน
2: ไหหนานนี่อยู่มณฑลอะไรจ๊ะ
4: ก็มณฑลไหหนานเลยครับเป็นเกาะไหหลำอ่ะครับ
2: อ๋อโอเคไหหลำ
4: นั่นเองไก่ไหหลำอ่ะเคยกินไหมครับ
2: ก็เคยกินครับจ๊ะแต่ที่นี่ต้นตำรับหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช
4: ่ครับ
2: 9พฤษภาคมถึง1มิถุนายน4วัน3คืนนะครับอาจารย์
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: 4311มหกรรมสินค้าอาหารอาเซียนฟู้ดครั้งที่1นะครับนี่เราจะพาไปดูงานชมงานแล้วก็พาไป business matching แล้วก็ไปดูเขาไลฟ์สดขายของถูกไหมอาจารย
4: ์ใช่ครับ
3: ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีกลับมาด้วย
2: ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีด้วยแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์มีเอว่ามีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่
3: สามพระ
4: ใช่ใช่เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ติดระดับโลกอะครับอันนี้ก็จะพาไปดูด้วยนะครับแล้วก็กระซิบเบาๆนะครับใครที่ไปทริปนี้นะครับ ใครอยากไปช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนะครับถ้าท่านไปช้อปที่ไหหนานเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไปเที่ยวไหหนานฟรีนะครับเพราะราคามันดิฟกันเยอะมากเลยนะครับสมัยก่อนเราไปเกาะกวมซึ่งราคาอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดราคาถูกแต่ตอนนี้มันมาที่ไหหนานนะครับอันนี้ก็ฝาก
2: โอเค
4: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะนะครับทุกท่านไปด้วยนะครับของทิพย์ไ
2: หหนานเราสามารถแจ้งราคาได้เลยไหมอาจารย
4: ์ราคารวมทั้งหมดแล้วนะครับ 29,000 บาทถ้วนครับ
2: แค่นี้เหรอ
4: แค่นี้เองครับแค่นี้เองครับ
2: ในนามสมาคมนักธุรกิจอาเซียนและแฟน
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: และท่านได้สิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมด้วยถูกไหมอาจารย
4: ์อ๋อไม่ครับไม่ครับ
2: ไม่ได้นะตอนนี้ถูกมากแล้ว
4: ถูกมากแล้วครับถูกมากแล้วอันนี้ก็คือเราลดแล้วลดอีกแล้วนะครับ
2: วันสามคืนสองที่ไหนได้ไปเที่ยวไหหลำว่างั้นเถอะไปก่อไหหลำเนี่ยที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะอาจารย์
3: ครับ
4: ซึ่งสิทธิประโยชน์สูงมากนะครับถ้าใครคิดจะไปหาโอกาสทางธุรกิจเนี่ยถ้าเข้าไปกับเราช่วงนี้ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะครับสำหรับเกาะไหหนาน
2: มหกรรมสินค้าอาเซียนฟู้ดครั้งที่หนึ่งที่เกาะไหหลำเดี๋ยวช่วงท้ายผมประชาสัมพันธ์ให้ทีจ้าผมจบข้อมูลไว้หมดแล้ว
4: ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับท่องโลกธุรกิจนะครับเราจะติดตามกันไปจากประสบการณ์จริงนะครับร้อยกว่าประเทศแล้วก็หยิบมุมต่างๆเกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับธุรกิจมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับอาจารย์ฐานันท์คุณระพงศ์ไปก่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับดร.ฐานันท์เดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาย้ำกันอีกทีทริปไหหนานพากรรมสินค้าอาเซียนโฟนแล้วก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมจะคุยเรื่องอะไรนะ
3: ฟุตบอลโลก
2: เกี่ยวอะไรกันอ่ะสักครู่ครับ
1: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
0: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
6: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟร์ตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @ Fotron หรือโทร02-961-3727 Fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
5: อยากให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า24ปีพร้อมดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาเรื่องศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมบุคลากรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดสยามHR พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามข้อมูลได้ที่0815558087และ0976510999 www.siamhr.co.th
6: เปลี่ยน
5: ี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับรางวัลเกียรตินิยมต่อเนื่องถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จกับเราสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่064-950-5291และ097-651-0999โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
1: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
2: ดีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World ช่องโลกธุรกิจเมื่อกี้ท่องไปกี่โลก
3: 6ครับ
2: 6โลกประเทศจริงเมื่อกี้บอกไนจีเรียมีเป็นกลุ่มประเทศในแอฟริกาไม่ได้มีเฉพาะไนจีเรีย
3: ใช่ครับใช่
2: ผมย้ำอีกทีนะครับสำหรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับที่ตาม Business World และเป็นแฟนรายการทั้ง 96.5 ไม่ว่าจะฟังในรายการใดก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่เราจะมอบให้โดยเฉพาะทริปทั้งท่องเที่ยวทั้งไปดูงานที่ไหหนาหรือเกาะไหหลำที่เราคุ้นเคยกันย้ำอีกครั้งนะครับ29เดินทางกันแล้วนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะ16ยังทันอยู่นะครับยังทันอยู่นะครับเรายังมีที่นั่งสำรองสำหรับแฟนๆรายการของ Business World ท่องโลกธุรกิจ
3: ตอนนี้เหลือแค่6ที
2: ่ตอนนี้เหลือแค่6ที่เหลือแค่6ที่นะ
3: คร
2: ับท่านรองประธานสมาคมส่งสัญญาณมานะครับ29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน4วัน3คืนนะครับเดินทางกันเข้าไปร่วมงาน
1: สำรองสำหรับ
2: มหกรรมสินค้าอาหารอาเซียนฟู้ดครั้งที่1เริ่มต้นครั้งที่1ไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะต่อทยอยจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกปี
3: พาพาด้วยประกันทุ
2: ก Business Matching ไลฟ์สดขายของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์แลนด์มาร์คของไหหนาหรือไหหลำนั่นเองช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีสินค้าแบรนด์เนมลดราคา
3: ใช่ครับก็ปลอดภาษีอ่ะครับ
2: 29,000 บาทเราย้ำราคากันให้เห็นเลยครับว่าร
3: วมทุกอย่างนะครับค่าเครื่องบินที่พัก
2: รวมค่าตั๋วเครื่องบินที่พักอาหารกันนะทั้งหมดต้องจ่ายอะไรแล้วก็จะคุณจ่ายซื้อของแบรนด์เนมลดราคาถ้าคุณต้องการนะครับ4วัน3คืนครับติดต่อไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียน
3: สมาคมนักธุรกิจ
2: ทักไปในเพจตรงได้เลย
3: ครับถาม
2: ได้เลยนะครับว่าจะเดินทางกันทางไงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเหลือเพียง6ที่นั่งเท่านั้นนะครับ
3: First come first serve นะครับ
2: ถูกต้องครับ29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน4วัน3คืนกับมหกรรมสินค้าอาเซียนฟู้ดครั้งที่1นะครับผมอ่ะอีกเรื่องนึงอาจารย์นะนิดนี่ผมไป
3: อันนี้เดี๋ยวไว้ท้ายรายการ
2: รีบแล้วไปท้ายรายการใช่มั้ยเอามาโชว์ก่อนเอามาโชว์ก่อนนี่นะนี่นะ
3: แล้ววันนี้เนี่ยครับเราจะมีหนังสือนะครับที่จะมาให้กับท่าน
2: ตนเป็นหนังสืออะไรบ้างเดี๋ยวท้ายรายการบอกใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับใช่
2: นี่แจกปีนะนี่แจกปีนะเดี๋ยวท้ายรายการบอกว่าหนังสืออะไรบ้างและจะคนที่ได้จะเป็นใครแล้วก็ต้องติดต่อยังไง
3: ก็ที่เพจของสมาคม
2: โอเคนะครับเดี๋ยวย้ำไปอีกครั้งตอนท้าย
3: ครับ
2: วันนี้เราเริ่มมีอะไรมาคุยกัน
3: วันนี้ผมขอสตาร์ทคือจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการที่คุณพรัมเนี่ยไปเยือนจีนไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับว่ารายการหลายรายการเนี่ยก็คงได้คุยกันไปแล้วแล้วก็มีการวิเคราะห์ไปเยอะแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะมาพูดในเรื่องของข่าวดี สำหรับประชาชนไทยทั้งประเทศก็คือในเรื่องของบอลโลก
2: อ๋อเราจะได้รับชมใช่ไหม
3: ได้ชมครับฟรีทั่วประเทศ
2: สรุปแล้วนะ
3: สรุปแล้วครับก็คือครม.อนุมัติให้กสทช.เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกด้วยมูลค่า 1,300 ล้าน
2: โอ้โห
3: บาทอย่าเพิ่งตกใจนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับว่าทำไมไปเอางบอันนี้ไม่ได้ใช้งบกลาง
2: ใน
3: กสทช.และกสทช.เนี่ยเขาก็จะไปหานักธุรกิจเข้ามาร่วมนะครับในการโฆษณาใช้คำโฆษณาที่เป็นนักเรียนตรงนี
2: ้ครับผม
3: นะครับก็จะเปิดคู่แรกก็จะเปิดกันวันที่11ตอน2นาฬิกาบ้านเรานะครับก็เป็นคู่เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้
2: 11มิถุนา
3: ใช่ครับ
2: เดือนมิถุนาที่แล้วนะฟุตบอลโลกจะเริ่มต้น
3: ปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จัด3ประเทศ
2: สหรัฐอเมริกา
3: เม็กซิโกแล้วก็แคนาดาน
2: ะครับก็เวียนไปเรื่อยทั้งนั้นสนาม
3: ใช่ครับคู่แรกที่เปิดที่เม็กซิโกก่อนแล้วก็ทีหลังก็ไปที่สหรัฐด้วยแข่ง
2: แข่งไหมตกลงไม่ได้ถอนตัวหรอ
3: ไม่ฟีฟ่ากำหนดครับทีนี้อย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
3: รายการของเราเป็นรายการท่องโลกธุรกิจผมก็อยากจะพูดถึงในมุมของธุรกิจนะครับไม่ใช่แต่เรื่องของฟุตบอลแต่เพียงอย่างเดียว
2: ครับ
3: นะครับในท่าความย้อนหลังไปนะครับปี2014เนี่ยนะครับ
2: โอ้โหประมาณเท่าไหร่
3: ตอนนั้นทาง RS ก็แบบพูดง่ายว่าซื้อล่วงหน้าไปนะครับแต่ทีนี้ไปเจอกฎ must have must carry ก็ดูต้องดูฟรีกันก็เลยขายไม่ได
2: ้อ๋อพอเจอกฎนี้มันต้องดูฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน
3: นะครับรัฐบาลก็จ่ายเงินให้กับ RS ชดเชยไป 4,227 ล้านบาท
2: โอ้โห
3: นะครับ
2: ครับ
3: นะครับพอมาถึง2018ตอนนี้ไม่มีใครซื้อละเพราะกดไอ้เนี่ยครับไอ
2: ้มาแชร์เลยเนี่ยพอซื้อมาก็ต้องให้ดูฟรีจะคุ้มไหมก็ไม่ไกลมีใครกล้าลง
3: ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในชุดของรัฐบาลท่านประยุทธ์ท่านก็เลยเกลี้ยกล่อมเอกชน9รายให้เข้ามาช่วย
2: ลงขันกันหน่อยว่างั้นเถอะคร
3: ับนะครับก็มี CP มี Thai Bev มี BTS King Power มี Gulf นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยปตท.บางจากแล้วก็คาราบาวแดง
2: ตอนนั้นเท่าไหร่อ่ะครับ
3: 1,141 ล้านบาทนะครับบอลโลกจัดทุก4ปีนะครับปี2018 2022
2: ครับ
3: นะครับเป็นช่วงปลายของรัฐบาลท่านประยุทธ์ละสุดท้ายก็
2: ได้ไม่ลงตู่ตอนนี้
3: นะก็สุดท้ายก็คือก่อนล่วงหน้าแค่3วันกสทช.ก็ควักจ่ายไป600ล้าน
2: ได้ดูไหม
3: ได้ดูครับ
2: ทุกคู
3: ่ครับผม
2: 600ล้านเองเหรอทำไมถูกลงเยอะเลย
3: ผมจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยที่ฟีฟ่ากำหนดเรื่องราคาลิขสิทธิ์มา
2: ครับ
3: ต้องบอกว่ามันเหมือนกับตามใจนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปของเราเนี่ยประชากรเนี่ยเท่าไหร่นะครับ
2: 70กว่าล้านคน
3: 70กว่าล้านคนนะครับตั้งให้เราเนี่ย 1,300 ล้านอันนี้คือปี2026นะแต่ในขณะที่เวียดนามเนี่ยนะครับจ่ายต่ำกว่าเราเนี่ยมหาศาลเลยแค่550ล้าน
2: ทำไมถูก
3: เขาบอกว่าของเราเนี่ยคิดมากกว่ามีคนดูมากกว่า
2: อ๋อตามหลักคือ high demand ก็ต้อง high price นี้เหรอ
3: ใช่ครับใช่ซึ่งผมว่ามันก็ไม่แฟร์นะเดี๋ยวดูต่อไปนะครับของจีนเท่าไหร่นะครับทีนี้เหตุผลนะครับที่ในระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะใน2026เนี่ยไม่มีเอกชนรายใดที่เสน
2: อ
3: ในการที่ซื้อลิขสิทธิ์เลยนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับ
2: เพราะอะไร
3: ข้อหนึ่งแน่นอนไม่คุ้
2: ม
3: นะครับเพราะว่าการถ่ายทอดเนี่ยตกแล้วเนี่ยแบบหนึ่งประมาณ105ล้านบาท
2: โอ้โห
3: นะครับ
2: 105ล้านบาท
3: ใช่ครับจาก 1,300 ไปความมาเฉลี่ยแล้วเนี่ย
2: คือพอลงทุนไปปุ๊บก็ต้องหาสปอนเซอร์มาโฆษณา
3: ใช่ครับจะหายังไงตอนนี้หายากจะหาย
2: โอ้เศรษฐกิจก็ไม่ดี
3: ใช่นะครับจริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โมเดลการหาสปอนโฆษณาเนี่ยต้องบอกว่ายากมาก
2: ไม่คุ้มกับการลงทุน
3: แล้วก็โดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยต้องเรียนว่างบโฆษณาของแต่ละสื่อเนี่ยค่อนข้างฝืดเคืองนะครับ
2: จริงครับ
3: นะครับแล้วอันที่สามคือช่วงเวลาไม่เหมาะกับคนไทย
2: มันที่อเมริกามันก็ดึกอ่ะจิ
3: ใช่ครับก็ที่สามประเทศนะ
2: โอ้
3: มันมีตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสองตีสามตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเก้าโมงเช้าสิบโมงสิบเอ็ดโมง
2: มันมีอะไรเหรอ
3: ก็เป็นสามประเทศกระจายกันแบบเนี้ย
2: โอ้โหเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเก้าโมงแล้วถ้าจะดูนี่ก็ต้องไม่ได้นอนเลยดิ
3: ครับแล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาพรามไทม์ของไทยอ่ะ
2: ครับ
3: จะขายโฆษณายังไง
2: อืม
3: ถูกไหมครับ
2: ถูก
3: นะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันค่าลิขสิทธิ์นี่แพงเวอร์นะครับนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือมาพูดถึงเรื่องของจีนนะครับ
2: จีนเขาถ่ายทอดไหม
3: เดิมเคยถ่ายทอด
2: ค่ะ
3: นะครับในตลาดของจีนในการซื้อลิขสิทธิ์ของบอลโลกเนี่ย
2: ค่ะ
3: นะครับปี1998ที่ฝรั่งเศสแค่2ล้านดอลลาร
2: ์อุ้ยถูกมาก
3: นะครับปี2022กับ2ไอ้2002แล้วก็2006 24ล้านดอลลาร์อันนี้เป็นแพ็คคู่
2: ก็ยังสูงอยู่ดี
3: ก็ยังถูกอยู่ดีถัดมาอีก4ปี2010นะครับก็150ล้านนะครับครั้งนี้ฟีฟ่าเรียกจีน250ล้านถึง300ล้านถ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าตัวคือ150ล้านแต่มันถูกกว่าไทยเนี่ยคนจีนเนี่ย 1,400 ล้าน
2: อ๋อแล้วเทียบกับจำนวนประชากร
3: คนไทย70ล้านนะครับจีนบอกไม่เอา
2: เอาตัวลงไม่เอา
3: ไม่เอา
2: เออ
3: นะครับเหตุผลที่ไม่เอาคือ1จีนมองว่าความบันเทิงของจีนเนี่ยล้นตลาด
2: มันมีเยอะอยู่แล้ว
3: เยอะอยู่แล้ว
2: ไม่ต้อง
3: ว
2: างก็ได
3: ้หนังอะไรนั่นหนังแนวตั้งใช่ไห
2: มเดี๋ยวนี้ก็ที่ทำซีรีส์แนวตั้ง
3: ซีรีส์แนวตั้งเกม
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเหมือนไทยเลยไม่มีทีมของประเทศตัวเองเข้าแข่งในรอบสุดท
2: ้
3: าย
2: อ๋อเราก็ไม่เคยมีแต่เราก็อยากดูจังเลย
3: ใช่ใช่นะครับต่อมาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้มนต์ขลังของบอลโลกเนี่ยสำหรับคนจีนเนี่ย
2: อ๋อก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง
3: นะครับแล้วก็จีนเขามองอย่างนี้ครับเขามองว่ากีฬาเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของตะวันตกเช่นการแบนรัสเซียในปี2018
2: อ๋อมาปล่อยปะปนกับการเมืองซะ
3: เขาบอกว่ามันทำให้ภาพที่ว่ากีฬาไร้พรมแดนเป็นแค่ภาพลวงตาเขาวิธีคิดเขานะ
2: จริงจริง
3: นะครับ
2: อันนี้เห็นด้วย
3: นะครับต่อมาคือโมเดลฟุตบอลเนี่ยเริ่มของจีนเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนทิศเขาไม่ได้คลั่งไคล้บอลโลกอีกต่อไปนะครับเขาก็มาเล่นของบอลซูเปอร์ลีกในจีนที่เน้นความสนุกสนุกเรียบง่ายนะครับเป็นท้องถิ่นไป
2: เขาก็ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ที่ต้องไปตามเชียร์มากมาย
3: ต่อมาอำนาจการต่อรองที่เปลี่ยนไปจีนไม่ให้แพลตฟอร์มอื่นดิวโดยตรงกับฟีฟ่าต้องผ่านรัฐบาลจีนอย่างเดียวนะครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับนะจีนมองว่าได้ขายให้อินเดียเนี่ย2ครั้งนะแค่35ล้านมาขายจีน300ล้านมันไม่แฟร
2: ์มันไม่แฟร์
3: เพ
2: ราะก็คุณมีประชากรตั้ง 1,400 ล้าน
3: แล้วอินเดียเท่าไหร
2: ่เออแต่อินเดียก็ 1,400 จริง
3: ใช่นะครับใช่นะครับนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยพลาดอย่างแรงนะครับในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่การแบ่งเค้กที่เหลืออยู
2: ่
3: หรือที่เรียกว่าซีโร่ซัมเก
2: ตครับ
3: นะครับจีนกำลังส่งสัญญาณว่าถ้าคุณไม่จริงใจไม่ต้องมาคุยกัน
2: จริงใจไม่จริงใจขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวเลขลิขสิทธิ์ด้วยใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับเป็นหลักเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับนะครับแล้วก็สัญญาณตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกให้โลกเนี่ยตื่นรู
2: ้ครับ
3: นะครับว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยประเทศของเราเนี่ยไม่ใช่ตู้ ATMให้กับองค์กรตะวันตกต่อไป
2: เออ
3: นี่อีกเรื่องหนึ่งที่ผม
2: ประเทศไทยวิ่งจะกด ATM ให้เขาไปพันได้เลยนะเมื่อกี
3: ้พันสามร้อยล้านมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราพูดค้างกันแต่คราวที่แล้วนะครับกีฬาของจีนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่กีฬาชาวบ้านอย่างเดีย
2: วไม่ใช่แค่กีฬา
3: ชาวบ้านมันมีตัวใน
2: น
3: ี้โดนซ็อกเกอร
2: ์แหมกำลังจะบอกให้คุณผู้ฟังทายมันคืออะไรนี่แหละที่พูดถึงวันนั้นว่าโดนซ็อกเกอร์เป็นยังไง
3: เก
2: มนี
3: ้เกมนี้ครับ
2: คือโดนอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลานั้นเขาก็จะใช้รีโมทคนบังคับให้โดนในบินแล้วก็เข้าในโกของฝั่งตรงข้ามไปสองฝ่ายนะครับ
2: แต่ว่าตัวนี้มีเหมือนกับเป็นลูกฟุตบอลอยู่ลูกเดียว
3: ใช่สามครับ
2: อ๋อสาม
3: มันจะมีแล้วแต่กติกาว่าจะเป็นทีมละสามคนนะครับทั้งสองฝั่งหรือหกคนทั้งสองฝั่ง
2: ครับ
3: ด้านสุดของจีนก็จะแบ่งเป็นสีฟ้ากับสีแดง
2: สีฟ้ากับสีแดง
3: ใช่ครับเข้าไปปุ๊บก็ได้1คะแนน
2: แล้วการบังคับโดนเนี่ยใครบังคับ
3: นักกีฬาน
2: ักกีฬาที่แข่งขันกัน
3: ใช่ครับเป็นคนบังคับ
2: แสดงว่าเรานอกจากบังคับตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยต้องกัน
3: กันด้วยต้องวางแผนด้วย
2: เข้าใจแล้ว
3: นะครับใครที่โจมตีเก่งๆก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกองหน้า
2: สมมุติว่านี่เป็นของผม
3: ครับ
2: นี่เป็นของดร.ฐานะ
3: ครับผม
2: ก็ต้องเอาลูกฟุตบอลผมเนี่ยเข้าไปในโกฝั่งดร.ฐานะ
3: ซึ่งเป็น
2: ในขณะเดียวกันดร.ฐานะก็ต้องเอาตัวเนี้ยมากันผม
3: ใช่ครับ
2: ไม่ให้ผมไป
3: ใช
2: ่โอ้โหมันก็บินกันไปบินกันกันมาอย่างเงี้ยเหรอ
3: ครับจะบอกว่าทีมเนี่ยเขาเล่นกันแล้ว 3-4 ขวบ
2: ฮะ
3: เล่นกันตั้งแต่ 3-4 ขวบ
2: 3-4 ขวบก็ทำได้เลยเนี่ยใช่ครับได้แล้วเหรอ
3: บังคับได้แล้วเก่งมากด้วย
2: โอ้
3: ผมเพิ่งพานักศึกษามหาลัยศรีปทุมไปแข่งนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยปี2ปี3
2: อย่าบอกนะแข่งกันเลยประถม
3: ประมาณนั้น
2: ถ้าจริงเหรอ
3: สู้ไม่ได้
2: เพราะบ้านเราอาจจะเพิ่งเริ่มต้น
3: เพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วในประเทศในอาเซียนในยุโรปในอเมริกาตอนนี้ฮิตมาก
2: อันนี้คือบังคับ
3: ใช่ครับรีโมทครับรีโมทครับครับนะซึ่งเหมือนเพคะรีโมทของ PlayStation นะครับซึ่งล่าสุดนี่แข่งที่สิงคโปร
2: ์ครับ
3: มีผู้เข้าร่วม 11,000 คนตั้งกับทีม
2: โอ้โหจากหลายประเทศทั่วโลก
3: จากหลายประเทศแล้วเราก็กำลังจะจัดสมาคมนะครับก็จะจัดการแข่งขันนะครับโดยนานาชาติโดยตรงเนี้ยเราได้ทุนส่วนหนึ่งนะครับมาจากกองกีฬานานหนิงของประเทศจีนที่มาช่วยสปอร์ตแล้วเขาก็จะส่งทีมเขาเนี้ยมาแข่ง10ทีมแต่ละทีมที่คุยกัน
2: ซึ่งหมายความว่าเราก็มีทีมของเราเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยใช่ครับมีหลายประเทศด้วย
3: ใช่ครับอันนี้คือธุรกิจใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะตอนนี้รอบๆเขาก็แข่งกันไปแล้วเนาะนะครับแต่บ้านเราก็ยังไม
2: ่แล้วตัวอีโคซิสเต็มของธุรกิจเนี้ยที่มันจะเป็นรายได้มันจะมีใครได้ประโยชน์บ้างส่วนไหนบ้าง
3: หนึ่งสนามสองการจัดการแข่งขันสามผู้จำหน่ายโดรนนะครับแล้วก็ในการจัดการแข่งขันก็สามารถที่จะหาสปอนเซอร์ได
2: ้
3: นะครับเป็นอีเวนต์ต่างๆที่มีการแข่งขันนะ
2: ซึ่งตอนนี้บ้านเรามีมั้งยัง
3: น้อยมากครับคนรู้จักน้อยมาก
2: เออจริง
3: ครับ
2: โดนซ็อกเกอร์ใช่ไหม
3: ครับครับโดนซ็อกเกอร์ผมกำลังจะโยงเข้าไปถึงนะครับในเดือนหน้า
2: เกิดอะไรขึ้นครับเดือนหน้า
3: วันที่14ถึงวันที่18มิถุนายน
2: เดี๋ยวผมจดก่อน
3: นะครับเราจะจัดนะครับการอบรมนะครับเกี่ยวกับโดรนที่มาใจผู้อย่างที่เราได้ทุนมา 50% นะครับเมืองฟู่หยางเนี่ยอยู่ในมณฑลอานฮุยอย
2: ู
3: ่ตอนกลางของประเทศจีนอากาศค่อนข้างดีนะครับก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะรอบเนี้ยที่ผมวางคือผมแบ่งได้มา20ทุนนะครับก็จะมีอาจารย์นักวิชาการนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระดับบริหารเกี่ยวกับการกู้ภัยในประเทศเพราะว่าผมก็บอกว่าทำไมนะไฟป่าเนี่ยแล้วเราต้องมาเจอ PM 2.5 แล้วเราก็ต้องเสียชีวิตของ
2: นักประจน
3: นักประจนเพลิงเนี่ยทุกปีเพื่ออะไรนะครับถ้าใช้โดรนตัวเนี้ยพอมันไปตรวจปุ๊บแอร์เรียเท่าไหร่ลำที่สองบินไปนะครับทิ้งไอ
2: ้สารเคมี
3: สารเคมีไปพอปุ๊บมันกระดับหมดแล้ว
2: ยอมแล้วมันก็ยิ่งสูงได้ด้วยสูงแค่ไหนก็ได้
3: ใช่ครับใช่ครับนะครับก็มีไป3คนนะครับแล้วก็มีอาจารย์จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจากราชบุรพานะครับ
2: มีที่ว่างเหลือกี่ที
3: ่ตอนนี้ที่ว่างเหลือแค่ประมาณ5ที
2: ่5ที่นะคร
3: ับ5
2: ที่นะ
3: ครับผม
2: 14ถึง18มิถุนายนแล้ว
3: ครับผม
2: ค่าใช้จ่ายนี่บอกได้เลยนะหรือ
3: ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยหลักสูตรเนี่ยละครับมูลค่าเต็มเนี่ยอยู่ที่60,000แปลงจากเงินด่วนมาเป็นเงินไทย
2: ครับ
3: อยู่ที่63,500บาทนะครับนะครับผู้ที่จะเดินทางเข้าที่จะรับทุนนี้ก็รับผิดชอบเพียงแค่ 31,900 บาท
2: 31,900 โอ้ถูกกว่าครึ่ง
3: ครับแต่ถ้าท่านชำระทั้งหมดภายในวันที่25พฤษภาคมนี
2: ้ชำระภายใน25พฤษภา
3: ครับ
2: okay.
3: จะลดลงไปอีก 3,000
2: ก็จะเหลือ 31,000
3: เหลือ20,000แปดพันเก้าร้อย
2: โอเคจ่า31,900
3: ครับ
2: ลดลงไป 3,000
3: ครับ3,000นี่คือมันเป็นล็อตมันเป็นสล็อตของตัวเครื่องบินนะพอเขาคิดว่าไอ้ถ้าวันที่25เนี่ยนะครับเท่านี้แต่พอหลังวันที่25ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอีก 3,000 บาท
2: เพราะว่าราคาตัวเครื่องบินนี่จองใกล้เวลาเดินทางมันจะแพงขึ้น
3: ต้องครับวันนี้เนี่ย มีสมาชิกสมาคมเนี่ยโอนเงินเข้ามา 2,800 คือโอนเต็มเลยเพราะต้องการประหยัด 3,000 นะครับหลายรายเลยนี่เจ้าหน้าที่สมาคมก
2: ็รวมหมดทุกอย่างแล้วราคานี้
3: รวมทุกอย่างครับทั้งค่าเครื่องบินนะครับไปกับที่พักอาหารแล้วก็คอร์สอบรมนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการอบรมแล้วเนี่ยท่านจะได้ไปพบกับนะครับบริษัทผู้ผลิตโดรนคืออย่างนี้ครับของโดรนเนี่ยเขาแบ่ง2อันคือคนที่ทำโดรนเนี่ยคือคนคือส่วนหนึ่งกับอีกบริษัทที่ทำพวกซอฟต์แวร์และ AI อีกส่วนหนึ
2: ่
3: งซึ่งเขาจะเอามารวมกัน
2: เขามารวมกัน
3: ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ต้องการใช้นะครับตรงนี้ครับเขาแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพาไปทั้งหมด6บริษัท
2: 6บริษัท
3: 5บริษัทกับอีก1ศูนย์นวัตกรรมของโดรน
2: โอ้โห
3: เราจะ
2: ไปเมืองฟู่หยาง
3: ฟู่หยางครับมณฑลอานกุย
2: ครับ
3: เราก็จะไปดูโดรนในโลจิสติกนะครับโดรนกู้ภัย
2: โอ้โห
3: นะครับโดรนสำรวจนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คืออีกอันนึงก็คือโดรนซอฟต์แวร์ซึ่งจะเป็นธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามา
2: ใครที่สนใจเนี่ยขอข้อมูลขอโปรแกรมขอรายละเอียดทั้ง2เรื่องเลยได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ที่เทศกาลสินค้าอาหารอาเซียนฟู้ดครั้งที่1
3: ครับ
2: 29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน4วัน3คืนอันนี้ได้ทุนมาจากจีนราคาเหลือ 29,000 บาทแล้วก็งานอบรมนะครับที่มหาวิทยาลัยฟู่หยางเรื่องโดรน
3: ครับ
2: 14ถึง18มิถุนายนจากราคาเต็ม 31,000 ราคาเต็ม 63,500 เหลือ 31,900 แต่ถ้าโอนชำระ 100% ภายใน25พฤษภาคม
3: ครับ
2: ลดไปอีก 3,000
3: ใช่ครับ
2: เหลือ 28,900 โปรแกรมทั้งหมดละเอียดทั้งหมดทักมาที่เพจ
3: ครับผมเชื่อวันจันทร์ก็เต็มแล้วว
2: ันนี้วันเสาร์
3: ใช่ครับ
2: มีเวลา2วันไม่งั้นเต็มเพราะวันพรุ่งนี้จะเต็ม
3: ครับผม
2: เพจชื่อสมาคมนักธุรกิจอาเซียน
3: ธุรกิจ
2: เข้าเพจเลยนะเข้าเพจสมาคมนักธุรกิจอาเซียน
3: ได้เลยครับ
2: โอเค
3: ครับ
2: นะครับผมอ่ะท้ายสุดของสุดท้ายวันนี้หนังสือนี
3: ่จาก
2: ว
3: ัน นี้5เล่ม
2: ได้ความอนุเคราะห์จากสมาคมนักธุรกิจอาเซียนที่นั้นช่วยถือ
3: ใช่ถือ
2: นะ
3: นะครับเล่มแรกเป็นนะครับLeadership in SME Business ภาวะผู้นำนะครับ
2: ธ
3: ุรกิจอาเซียน
2: นี่นะครับเล่มที่1
3: เล่มที่2อันนี้เกี่ยวข้องเลยนะครับบินทยาด้านความรู้สู่ธุรกิจ
2: โดนโดนเลย
3: แสนล้านนะครับปีนี้นะครับได้มีการคำนวณมาจากPricewaterhouseว่าจะไปถึง75ล้านUSดอลลาร
2: ์มูลค่าเศรษฐกิจของโดนมูลค่าการตลาด
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหอันนี้เล่มที่2นะคร
3: ับ เล่มนี้พลาดไม่ได้สำคัญมากมากเอเนแกม
2: เป็นยังไง
3: นะครับก็คือจริงๆแล้วเป็นการศึกษาคนนะครับก้าวด้านนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอุปนิสัยเป็นอะไรยังไง
2: อ๋อศึกษาคนก้าวด้าน
3: ครับอันนี้มันใช้กับธุรกิจได
2: ้
3: นะครับว่าลูกค้าเราเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงถ
2: ้
3: าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับต่อมาก็คือChinese นะครับfor business นะครับอันนี้เป็นภาษาจีนนะครับภาษาจีนแบบเร็วสำหรับธุรกิจ
2: เรียนรู้ภาษาจีนสำหรับธุรกิจอย่างรวดเร็ว
3: รวดเร็ว
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของเจาะตลาดจีน100สินค้าที่อาจารย์
2: ถ้าเล่มนี้ไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสำหรับผู้ที่ติดตามฟังชมรายการ Business World อยู่ณตอนนี้ทักมาที่เพจสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเท่านั้นแจก5เล่มนะครับเล่มใดเล่มหนึ่งก็แจกหมดเลยคือใครต้องการท่านละเล่มนะครับต้องระบุไหมว่าเอาหนังสือไหน
3: ก็อยู่ที่ว่าเร็วหรือช้าอ่ะจะหมด
2: ถ้าทักก่อนเลือกก่อนถ้าทักทีหลังก็เหลือเล่มไหนก็เล่มนั้น5เล่มนะครับสำหรับแฟนรายการที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมทักมาที่เพจสมาคมนักธุรกิจอาเซียนแจกฟรี5เล่มและจะมีอย่างนี้มาเรื่อย
3: ๆ
2: นะครับผมวันนี้หมดเวลาครับดร.ฐานันท์ 16:59 นาทีนะครับทักมาได้นะครับทุกๆเรื่องทุกๆโปรแกรมรวมทั้งแจกหนังสือ5เล่มนี้นะครับที่สมาคมนักธุรกิจอาเซียนวันนี้ดร.ฐานันท์ วชโรพยัญคูณผมวราพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์เจอกันใหม่แต่อย่าลืมเข้าไปทักทายกันในสมาคมนักธุรกิจอาเซียนที่เป็นเพจนะครับวันนี้สวัสดีครับ
7: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
8: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
10: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเสียชีวิต8คนความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถเมล์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเขตราชเทวีอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถโดยสารและรถยนต์เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าดับเพลิงรายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมล์จอดติดไฟแดงค่ะอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุได้รับรายงานว่าเป็นรถของรถขสมก.โดยมีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ10คนขณะที่ไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงและรอสัญญาณไฟอยู่โดยมีรถเมล์และรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่ด้วยจากนั้นเห็นรถไฟแล่นมาและเปิดวูดจากนั้นพุ่งชนรถเมล์ส่งผลให้รถเมล์เสียหายอย่างหนักเกิดไฟไหม้ตนเองได้วิ่งขึ้นไปช่วยพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารออกมาได้ขณะนี้ส่งโรงพยาบาลแล้ว
11: เบื้องต้นเสียชีวิต8คนบาดเจ็บประมาณ10กว่ารายครับตอนนี้ส่งไปทางสถานพยาบาลสาเหตุเดี๋ยวกำลังสอบหาสาเหตุอยู่ครับ
10: อนุทินมองเป็นนิมิตหมายที่ดีกัมพูชาส่งตัวรุ่งโรจน์กลับไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกัมพูชาส่งตัวนายโยชสายน้อยกลับประเทศจะถือเป็นความร่วมมือและสัญญาณในเชิงบวกหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าถือว่าแยกแยะได้เรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีปัญหาระหว่างประชาชนจึงอยากจะขอให้ทุกคนเข้าใจเป็นปัญหาของรัฐบาลและระบบการบริหารก็เป็นเรื่องของรัฐบาลในการแก้ปัญหาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กัมพูชาไม่นำเรื่องคนมาต่อรองหรือนำมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนใดๆถือว่าแยกแยะได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าหากทำเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องยอมเป็นคนละเรื่องกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาส่วนยังมีเรื่องใดอีกบ้างที่รัฐบาลอยากให้ทั้งสองประเทศพัฒนาความเชื่อมั่นนายอนุทินกล่าวว่าการที่ตนได้พบกับนายฮุนเมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาก็ได้แจ้งโดยวาจาและถือว่าเป็นการทางการว่าไทยยกเลิก MOU 44และขอให้เดินตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งกัมพูชาตอบว่าผิดหวังส่วนเรื่องของความเชื่อมั่นขณะนี้กัมพูชาอยู่ในระดับใดนายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยจะต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะการสร้างแนวทางความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนวชายแดนแก่พี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนี้นายอนุทินยังได้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล2026หลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานในการประสานการถ่ายทอดสดว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งขึ้นอยู่ที่วิธีการต่อรองของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพร้อมด้วยนางสาวธนันท์ นนท์ ชาญวีรกูลภริยานายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โบราณสถานเขาขลังนอกและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พร้อมร่วมประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
12: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สวัสดีครับ 17:09 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio ครับอยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันเย็นวันเสาร์นะฮะ16 พฤษภาคม 2569นะครับก็เจอกันเย็นๆแบบวันนี้นะฮะก็จะมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านติดตามผ่านแพลตฟอร์มไหนนะครับอาจจะเป็นทางวิทยุเนาะอาจจะฟังอยู่บนรถตอนนี้ก็สัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงครับวันนี้ส่งมาบอกเล่ากันหน่อยนะทาง LINE @thinking radio นะครับรวมถึงในช่องทางของโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีแค่สื่อดั้งเดิมอย่างเดียวแล้วนะครับวิทยุเราไม่มีแค่ช่องเดียวแล้วเรามีทั้งออนไลน์ก็คือ Facebook YouTubeบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าเรามีกันหมดนะฮะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ตอนนี้หลายท่านติดตามกันแล้วก็โหลดมานะก็คือแอปพลิเคชัน MCOT Connect นั่นเองนะครับก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทั้งทั่วไทยทั่วโลกกันเลยนะฮะอันนี้ก็ถ้ามีประเด็นคำถามยังไงนะฮะเราเป็นรายการสดนะฮะพิมพ์เป็นคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจะเป็นทาง LINE ก็ได้นะ @thinking radio เดี๋ยวเป็นทางช่องทางคอมเมนต์ทุกช่องทางแพลตฟอร์มเลยนะครับยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับรวมถึงสัญญาณเสียงสัญญาณภาพนะใครติดตามทางช่องทางแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เนาะจะมีสัญญาณภาพด้วยสัญญาณภาพชัดเจนไหมเป็นอย่างไรวันนี้เหมือนเดิมนะครับพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประเด็นที่จะมาหยิบยกมาพูดคุยกันนะเพราะว่ารายการเราครบเครื่องเรื่องของสัตว์อยู่แล้วไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวแต่ว่าสัตว์ที่เป็นแนวเชิงเศรษฐกิจเนาะ

0: เพราะบ้านเราเนี่ยปศุสัตว์ก็ถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะตอนนี้นะถ้าใครที่ติดตามข่าวเมื่อเช้าผมจัด 96.5 อัปเดตไปแล้วคุยกันไปโดยเฉพาะเรื่องของข่าวสารที่ตอนนี้อุ๊ยเราจะชวนบิ๊ก CEO หลากหลายบริษัทเนาะมาทำในการเดินหน้าเศรษฐกิจบ้านเราเนาะผมว่าอุตสาหกรรมเกษตรนี่ก็สำคัญฉะนั้นวันนี้ผมว่ามันก็เกี่ยวข้องกันแหละนะครับเอาเป็นว่าวันนี้แนะนำวิทยากรกันก่อนนะครับ2ท่านวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ณัฐวุฒิรัตนวณิชโรจน์นะครับท่านเป็นกรรมการสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอโก้ครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับนี่คุณหมอโก้อีกหนึ่งคนนะฮะไม่ใช่คุณหมอโก้ ใช่ไหมครับ
1: ครับ ทีมคณะสัตวแพทย์จะมีโก้หมูกับโก้หมาครับ
0: ใช่ไหมครับนั่นเป็นอันนั้นเป็นโก้อะไรนะเป็นโก้หมา
1: อันนั้นเป็นโก้หมาครับ
0: โก้หมาแมว
1: โก้หล่อครับโก้รูปหล่อครับ
0: โอ้ยไม่นี่โก้เหมือนกันนะครับแต่ว่านอกจากคุณหมอโก้แล้วนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.พิษณุตุลยกุลนะครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอตือครับ
2: ครับสวัสดีคุณเต้และผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้ก็
2: มีตือเดียวนะครับ
0: มีตือเดียวนะครับ ไม่ได้มีสองตือ โอเคว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ก็สัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างวันนี้นะฮะอาจจะมีของคุณหมอตืออาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆคุยกันไปนะฮะแต่ว่าคุยกันได้
2: เหมือนเดิมนิดนึงคร
0: ับ ใช่ครับวันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันนะครับคุณหมอทั้งสองท่านก็คือปากเท้าเปื่อยโรคระบาดในปศุสัตว์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโอ้มันเข้ากับสถานการณ์เรื่องของตอนนี้เราพยายามจะผลักดันนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลก็ชวนภาคเอกชนมาเนาะเห็นไหมเราเห็นแบบเจ้าสัวอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมเขามาคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรที่จะเดินควบคู่ไปกับอ่ะเราก็ต่อไปกัน AI อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อเช้าผมก็อัปเดตข่าวให้คุณผู้ฟังไปแล้วทาง 96.5 ซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้เรื่องของการที่จะผลักดันเนี่ยเรื่องของปศุสัตว์เราเนี่ยอาจจะต้องเจออุปสรรคอะไรต่างๆวันนี้ก็เลยชวนทั้งสองท่านมาคุยกันนะครับฉะนั้นอาจจะให้คุณหมอโก้คุณหมอตือลองเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะแบบโดยเฉพาะเรื่องโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยเราได้ยินมานานแล้วนะผมได้ยินตั้งแต่ผมแบบเด็กๆต้องยอมรับอย่างนี้นะฮะแต่ปัจจุบันถ้าให้พูดถึงเล่าให้ฟังมันก็ยังมีผลกระทบกันอยู่อยากจะให้เริ่มนิดนึงว่าในส่วนของตัวโรคเหล่านี้เนี่ยผมอาจจะขออัปเดตสถานการณ์ก่อนเนาะแล้วค่อยไปเอาสาเหตุนะครับสถานการณ์ณตอนนี้มันมีความน่ากังวลหรือมันมีอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับอันนี้เชิญเลยครับอะไรท่านก่อน
1: ครับขออนุญาตฮะพอดีคือเรื่องปากเท้าเปื่อยเนี่ยจริงๆเป็นโรคที่อยู่กับประเทศไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องโรคในปศุสัตว์เนี่ยมันใกล้กับชีวิตเราอะมากกว่าที่เราคิดนะครับโรคเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์กันเยอะมากนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือเกษตรกรในบ้านเราครับเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นการเสริมความมั่งคั่งครับเสริมความมั่งคั่งแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าเรามีนาอยู่เราก็จะเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงควายนะครับถึงเวลาเนี่ยถ้าเราต้องการใช้เงินเราก็จะขายนะครับอันนี้เป็นความมั่งคั่งนะครับมีการเลี้ยงหมูหลังบ้านมีการเลี้ยงวัวมีการเลี้ยงควายซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งรายได้พอเขาเลี้ยงปุ๊บมีลูกออกมาเขาก็ขายไปอย่างนี้ครับบางคนก็มีวัวฝูงใหญ่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นความมั่งคั่งนะครับทีนี้ความน่าสนใจที่ทำไมคราวนี้เราจะมาพูดเรื่องสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็เรื่องปากเท้าเปื่อยนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราติดตามข่าวนะครับถ้าใครอยู่ในวงการปศุสัตว์เนี่ยจะได้ยินแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครอยู่นอกวงการเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบข่าวนะครับก็คือ
0: ครับ
1: ตอนนี้มันมีโรคปากเท้าเปื่อยนะครับซึ่งจริงๆปากเท้าเปื่อยเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วตั้งแต่ปี2500ก่อนปี2500นะครับทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการระบาดของเชื้อปากเท้าเปื่อยสเตรนใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งชื่อว่า SAT1นะครับก็คือ South African Territory Strain ที่1
0: ครับ
1: เกิดขึ้นมาในประเทศจีนนะครับซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนซึ่งตอนนี้มันเลยกลายเป็นจุดสนใจว่าเอ๊ะโรคนี้เนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าประเทศไทยจะทำอย่างไรนะฮะทีนี้ผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเราสังเกตว่าถ้าเรามองย้อนหลังไปในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่นะครับเราจะพบว่ามันมีโรคอุบัติใหม่กับโรคเก่าอุบัติซ้ำนี่นะครับ

0: ขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับจริงๆในคนก็รวมทั้งโควิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในสัตว์เนี่ยมันอาจจะมีลัมปี้สกินนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะครับอันนั้นก็ส่งผลต่อเกษตรกรเยอะมากอันนั้นในวัวนะครับเกิดแอฟริกันฮอตซิกเนสนะครับซึ่งทำให้ม้าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเสียชีวิตไปเยอะนะครับอันนั้นก็มาจากแอฟริกาเหมือนกันแอฟริกันฮอตซิกเนสนะครับแอฟริกันสวายฟีเวอร์ทำให้หมูในประเทศไทยเนี่ยหายไปเยอะมากจนช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าหมูราคาแพงมากนะครับหมูทั่วโลกอ่ะหายไปเยอะมากนะครับเพราะประเทศจีนเสียหายไปครึ่งประเทศนะครับแล้วก็ลุกลามมาที่ไทยนั้นในช่วงย้อนหลังที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีโรคเนี่ยโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเพราะตอนนี้เรามีบทเรียนครับตอนนี้พอมันกำลังจะมีไอ้เจ้าปากเท้าเปื่อยที่เป็นแซดหนึ่งเนี่ยกำลังอยู่ที่ประเทศจีนมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับว่าเอ้ยมันจะมาที่ประเทศไทยหรือเปล่านี่แหละครับความน่าสนใจมันจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลามันเข้ามาเนี่ยโรคปากเท้าเปื่อยนี่นะครับมันติดสัตว์กีบคู่ทั้งหมดคำว่าสัตว์กีบคู่คือถ้าเราไปสังเกตเนี่ยที่เท้าของสัตว์เนี่ยเราเห็นเป็นกีบคู
1: ่
0: นะครับแล้วก็จะมีนิ้วติ่งเล็กๆ2นิ้วที่ด้านข้างก็จะเป็น4นิ้วอย่างเงี้ยนะครับกีบคู่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยสามารถติดปากเท้าเปื่อยได้ทั้งหมดนะครับคลื่นก็คือหมูแพะแกะโคกระบือกวางนะครับรวมทั้งกระทิงที่เป็นสัตว์ป่าคือสัตว์สปีชีส์ที่เป็นสัตว์กีบคู่เนี่ยสามารถติดได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้ามันติดเข้ามาไม่ใช่เฉพาะหมูที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจโคกระบือที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจถ้าหากมันลุกลามเข้าไปเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสัตว์ป่าแล้วก็เราเรียกว่าสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์เศรษฐกิจคนเนี่ยนะครับเข้าไปใกล้ป่าเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีโอกาสที่จะติดแล้วก็สามารถที่จะ
2: หมูป่าด้วยฮะหมูป่าด้วยฮะ
0: หมูป่า
1: หมูป่าด้วย
0: ครับหมูป่าติดหมดนะครับอะไรที่เป็นกีบคู่ติดหมดครับเพราะนั้นมันจึงกลายเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าหนึ่งก็คือเอ๊ะถ้าเรารู้ว่าเขาจะเข้ามาในประเทศเราหรือเปล่าสองคือเมื่อเข้ามาแล้วเราจะทำยังไงนะครับแล้วมันจะกระทบอะไรเราบ้างมันมีเรื่องที่ต้องคุยเยอะแยะเลยครับในวงการปศุสัตว์นะครับแล้วมันเป็นความมั่นคงทางอาหารฮะหมายความว่าถ้ามันติดเข้ามาแล้วเอ๊ะมันจะเกิดการขาดแคลนไหมเนื้อสัตว์ในประเทศไทยเนื้อโคกระบือหรือว่าเนื้อสุกรจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องครับผมก็เกริ่นสั้นๆไว้ก่อน
1: ครับครับคุณหมอมีชนุมีเพิ่มเติมไหมฮะคุณหมอตือเชิญเลยฮะ
3: ครับครับครับจะเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าในเรื่องของ FMD หรือโรคปากท้อเปื่อยเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารอย่างที่อาจารย์โก้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยอย่างที่ทราบกันในทางสัตว์แพทย์สาธารณสุขอะครับว่าสัตว์ที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่นำมาบริโภคอะครับเพราะว่าเราก็จะทำลายทิ้งนะครับแล้วก็เราก็จะกำจัดนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคุณภาพของเนื้อก็จะไม่ดีด้วยสองซากหรือว่าพวก อุปกรณ์ที่เลี้ยงต่างๆก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวแพร่ของเชื้อไปยังสัตว์สปีชีส์ในตระกูลกีคู่อย่างที่เขาว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมีการระมัดระวังแล้วก็มีการช่วยกันดูของชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีการแจ้งควรจะต้องแจ้งข่าวเนี้ยให้กับทางผู้รับผิดชอบอย่างเช่นกรมปศุสัตว์เพื่อที่จะมาดำเนินการกับอาจารย์โก้นะครับ
1: อืมครับโอ้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่พอได้อัปเดตกันนะมันก็เป็นเรื่องที่โอ้เรื่องใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ
0: ใหญ่ครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับ
1: โอ้นะฮะแต่ทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงว่าเอ้าแล้วสมมติว่าถ้าสมมตินะในอาการโรคปากเท้าเปื่อยหรืออะไรครับการสังเกตอาการหรือมันจะมีลักษณะอาการแบบไหนที่เราพอจะเห็นว่าเฮ้ยมันติดแล้วหรือมันมองไม่เห็นเลยหรือมันยังไงฮะอันนี้เผื่อจะเล่าเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟัง
0: ครับทีนี้ในโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยผมเกิดนิดนึงในสัตว์เนี่ยมันจะมีโรคปากเท้าเปื่อยนะครับในคนเนี่ยจะมีโรคมือปากเท้าใช่ไหมครับที่เราได้ยินอันนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละเชื้อกันเลยนะครับเป็นคนละเชื้อกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันนะครับของคนนี้น่าจะเป็นเอนโทโรไวรัสนะครับแต่ส่วนของหมูของสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวพิโคนาไวรัสนะครับเป็นคนละชนิดเชื้อกันนะฮะทีนี้ถ้าติดมาเนี่ยก็อาการนะครับก็คือก็จะมีตุ่มนะครับโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยลักษณะก็คือมีแผลที่เป็นลักษณะเป็นตุ่มเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณปากที่บริเวณลิ้นที่บริเวณเหงือกนะครับของสัตว์ซึ่งจะทำให้สัตว์เนี่ยเจ็บปวดนะครับแล้วก็น้ำลายไหลเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนกับคนที่เป็นแผลในปากนี่แหละนะครับแต่สัตว์เนี่ยก็จะมีน้ำลายไหลออกมาชัดเจนนะครับกินอาหารไม่ได้นะครับ แล้วก็ถ้าไปที่กีบเนี่ยก็จะมีตุ่มที่กีบเป็นแผลนะครับซึ่งจะทำให้ที่ไรกีบอักเสบแล้วก็ทำให้โคกระบือหรือหมูที่สัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะเดินไม่ได้หรือเดินกระเพกอย่างในหมูเนี่ยในไรที่รุนแรงก็คือกีบก็จะหลุดออกมาเลย
1: โอ้
0: นะฮะก็จะกีบหลุดออกมาแล้วก็จะเดินไม่ได้ครับในสัตว์ชนิดอื่นก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าระดับความรุนแรงก็จะต่างกันไปอย่างเช่นในแพะแกะเนี่ยก็จะแทบแสดงอาการน้อยจะแทบหรืออาจจะแทบไม่แสดงอาการแต่เขาจะเป็นตัวแพร่เชื้อครับจะอย่างในวัวเนี่ยก็จะแสดงอาการแล้วก็จะเป็นตัวแพร่เชื้อได้นานอาจจะนานมากที่สุดเนี่ยอาจจะนานได้ไปถึง1ปีถึง2ปีเลยในหมูเนี่ยก็จะแพร่เชื้อได้เยอะแต่ว่าระยะการแพร่เชื้อจะสั้นกว่าในหมูเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น amplified host นะครับก็คือในหมูเนี่ยถ้ารับเชื้อเข้ามาเนี่ยเราก็จะเพิ่มจำนวนแล้วก็จะแพร่เชื้อออกไปได้เยอะมากนะครับมันจะมีลักษณะแต่ละสัตว์ไม่เหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าติดในโคนมนะครับเต้านมก็จะอักเสบก็จะเกิดเป็นแผลผุพองที่เต้านมแล้วก็นมก็จะลดนะครับอันนี้ก็จะกระทบกับผลผลิตน้ำนมโดยตรงถ้าเป็นติดในหมูที่กำลังเลี้ยงลูกก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือเต้านมก็จะอักเสบแต่ถ้าติดในหมูแรกเกิดนะครับในหมูแรกเกิดคืออายุ 1-7 วันหรือสัตว์ตัวเล็กสัตว์อายุน้อยอย่างในวัวที่อายุน้อยน้อยกว่า1เดือนอย่างเงี้ยนะครับหรือน้อยกว่า7วันอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะทำให้หัวใจวายแล้วก็ตายได้นะครับเนื่องจากเชื้อตัวนี้เนี่ยมันไปทำให้เกิดเนื้อตายที่กล้ามเนื้อหัวใจครับสำหรับสัตว์ลูกสัตว์นะครับมันจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าไทเกอร์ฮาร์ตไทเกอร์ก็คือเสือนะครับก็หัวใจเป็นลายเสือนะครับมันไม่ใช่ของดีนะครับมันก็จะมี
3: ลายเสือครับ
0: มันจะมีเนื้อตายแทรกอยู่แล้วก็หัวใจวายครับอันนี้ตาย 100% นะครับถ้าเป็นลูกหมูติดก่อน7วันเนี่ย
3: ครับ
1: นะครับครับครับวอเตอร์มีเพิ่มเติมไหมฮะเชิญเลยฮะ
3: ขอเสริมอาจารย์โก้นิดนึงครับครับมีเพิ่มเติมครับในกรณีโรคเนี้ยครับถ้าเป็นวัวควายเนี่ยจะมีอัตราการตายค่อนข้างสูงนะครับเกือบ 100% แต่ถ้าแพะแกะหรือสัตว์สุกรหรืออื่นๆเนี่ยอาจจะอัตราติดโรคเนี่ยอาจจะเกือบ 100% แต่ว่าอัตราการตายจะต่ำกว่านะครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าในเรื่องของการจัดการมากกว่าครับหลังจากที่เขาติดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าในทางกฎหมายอาจจะต้องถูกทำลายทิ้งอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการจัดการซากที่ถูกทำลายแล้วด้วยเช่นกันอย่างที่อาจารย์โก้ว่าในสุกรเนี่ยลูกสุกรเนี่ยจะอัตราการตายเกือบ 100% ในลูกวัวก็เช่นกันที่ยังดูดนมอยู่ครับอัตราการตายก็แทบจะ 100% เช่นกันเพราะฉะนั้นการสูญเสียตรงนี้จะค่อนข้างสูงสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหรือว่าเลี้ยงวัวหรือควายอะไรพวกนี้ครับก็จะมีโอกาสได้ความเสี่ยงตรงนี้เนื่องจากว่าเขาจะตายเกลี้ยงเลยครับจนแทบจะหมดกระเป๋าครับที่เขาสะสมหรือเลี้ยงมาเพื่อที่จะขายทำกำไรหรือสร้างรายได้ครอบครัวก็จะหายไปนะครับตรงนี้ครับ
1: ครับโอ้นี่แล้วในตอนนี้ที่เหมือนที่คุณหมอโก้เล่าตอนแรกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการระบาดในจีนนะอันนี้ผมถามข้ามไปนิดนึงได้ไหมแบบว่าตอนนี้คือเข้ามาไทยยังฮะหรือว่าตอนนี้อยู่การเฝ้าระวังกันอยู
0: ่ยังครับผมต้องเล่าอย่างนี้เลยนะครับคือปกติในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเชื้อปักเท้าเปื่อยเนี่ยอยู่3ชนิดนะครับก็คือไทโอนะครับชนิด1ชื่อว่า O ชนิดที่2ชื่อว่า A ชนิดที่3ชื่อว่าเอเชียวันนะครับซึ่งก็จะวนเวียนอยู่ส่วนมากก็จะเป็นชนิด O กับชนิด A คล้ายๆกรุ๊ปเลือดเราเลยนะครับเนี่ยชื่อ O กับชื่อ A ทีนี้ตอนนี้พอมันมีสเตนใหม่เข้ามานะครับลักษณะการติดเนี่ยก็คือมันติดมาจากที่แอฟริกานะครับแล้วก็มาที่ตะวันออกกลางแล้วก็ไปที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก็คือติดผ่านมาทางการเคลื่อนย้ายสัตว์นี่แหละครับหรือติดทางพาหะนี่นะครับจากบริเวณตะวันออกกลางนี่นะครับไปทางซินเจียงครับแล้วก็ไปที่มองโกเลียใน
1: โอ้โหน
0: ะครับคือตอนนี้มีการพูดว่าผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้รายงานเคสที่แบบที่เป็นเรียกว่าที่เป็นทางการนะครับมีการคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มที่จะลงมาทางตอนใต้ของจีนทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับถ้ามาทางตอนใต้ของจีนประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่จริงๆก็คือค่อนข้างเข้มงวดนะครับตอนนี้อย่างประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มออกมาตรการแล้วก็เริ่มมีการให้ทำวัคซีนเพื่อที่จะดันโรคนี้เอาไว้เพื่อจะครอบคลุมให้อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่มีการแพร่ขยายออกไปเยอะตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศจีนนะครับถ้าโรคลงมาที่ทางตอนใต้ของประเทศจีนความยากที่จะเกิดขึ้นก็คื ทางตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยก็จะติดต่อกับอีก4ประเทศก็คือพม่าไทยลาวแล้วก็เวียดนามซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีความเข้มงวดหรือมีความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเนี่ยที่ต่างกันนะครับถ้าเข้ามาในประเทศเหล่านี้แล้วเนี่ยการแพร่กระจายเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันจะควบคุมได้ลำบากมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยครับตอนนี้ยังไม่เข้าประเทศไทยตอนนี้มีแรงงานไม่มีติดวัวติดหมูนะครับในประเทศจีนกำลังลงมาที่ประเทศจีนตอนล่างคือล่าสุดเนี่ยทางกรมปศุสัตว์นี่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ถามว่าเอ๊ะในความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะหลุดมาที่ประเทศไทยหรือไม่นะครับปรากฏว่าก็มีโอกาสนะครับมีโอกาส
1: นะเพราะว่าในแง่ของการแพร่ระบาดในก่อนอันนี้ถ้าเราจำมันได้นะก็สักปีก่อนปีนู้นนะถ้าจำไม่ผิดก็คือมันก็จะมีเรื่องแบบเนื้อแช่แข็งอะไรแต่วันนี้ก็มาจากฟากนู้นเลยนะซึ่งลักษณะมันก็เข้ามาขายตามชายแดนบ้านเราเนี่ยลักษณะเนี่ยแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามันหลุดมาแบบนี้
0: ใช่ครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็มีเนื้อสุกรหรือเนื้อสัตว์ที่เป็นแบบเถื่อนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยแอบเล็ดลอดเข้ามาครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามควบคุมเรื่องนี้กันอยู่ในประเทศเรานะครับ
1: ครับคุณหมอตือมีอะไรเพิ่มเติมให้เชิญเลยครับ
3: ครับเสริมในเรื่องของการรายงานของของ OIE หรือแล้วก็ The BOA นะครับที่มีรายงานก่อนปี2020ครับไอเชื้อกลุ่ม Z1 เนี่ยครับจะยังไม่เคยเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับจะระบาดอยู่ในภาคครับที่ระบาดอยู่ในพื้นที่บ้านโอนะฮะ A นะฮะแล้วก็เอเชีย1ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขามี7สเตรนนะครับจะมี C แล้วก็จะมี Z1 Z2 Z3 ที่เข้าที่กำลังจะเป็นประเด็นคือ Z1 ที่มาจากแอฟริกานะครับแล้วก็ SAT2Z2 และ Z3 ก็เช่นกันนะครับก็จะมาจากแอฟริกาเช่นกันประเด็นดูหมายความว่าตอนนี้เรากำลังเฝ้าระวังในเรื่องของ Z1 แต่มีโอกาสไหมครับที่จะ Z2 และ Z3 ในอนาคตก็มีโอกาสเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรการตรงนี้กรมศาสตร์ก็ต้องมีการทำเรื่องของการเฝ้าระวังโรคนะครับมีการเซอร์เวย์ทำเซอร์เวลแลนด์โปรแกรมนะครับเพื่อดูสถานการณ์นะครับว่าตัวไหนที่เราคุมอยู่แล้วเราก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนแต่ถ้าตัวไหนที่มีการระบาดใหม่เนี่ยเราต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับก็ต้องอาศัยเซอร์เวย์ข้อมูลหรือทำยังไงหรือเฝ้าระวังจับตาไว้เพื่อไม่ให้เขาระบาดไปไกลอย่างที่อาจารย์โก้ว่าตอนนี้จีนทำวัคซีนนะฮะเพื่อที่จะคุมพื้นที่การระบาดของเขาไม่ให้กระจายไปยังพื้นที่หรือประเทศอื่นถ้าจะมีประสิทธิภาพจริงๆต้องวัคซีนเกือบถึง 80% เพื่อที่จะคุมเขาเอาไว้ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูในสถานการณ์บ้านเราด้วยเช่นกันครับผมขอเสริมเท่านี้กันครับ
1: ครับวัคซีนนี่คือหมายถึงฉีดในตัวสัตว์เลยใช่มั้ย
0: ฉีดในตัวสัตว์ครับ
1: โอ้นะ
0: ครับ
1: ซึ่งก
0: ็
1: ต้องเฝ้าระวังว่าแบบถ้าแบบฉีดไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าผลที่มันออกมามันจะ 100% มั้ยหรือยังไงมันจะต้องมีการทดลองอย่างนั้นก่อนมั้ยในการทดสอบ
0: ครับคือตัววัคซีนที่จะใช้นี่นะครับก็จะต้องปกติแล้วทางกรมปศุสัตว์เนี่ยก็จะต้องมาเทียบนะครับมาเทียบว่าวัคซีนสเตนเนี่ยเมื่อเทียบกับฟิลสเตนก็คือเชื้อที่ทำวัคซีนกับเชื้อที่ระบาดอยู่บางทีมันจะเป็นการระบาดเนี่ยมันจะมีความผันแปรกันบ้างนะครับมาเทียบดูว่ามันมีความสัมพันธ์ขนาดไหนเราเรียกว่าค่า R นะครับซึ่งถ้าค่า R ยิ่งสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งดีครับอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันมาตรฐานวัคซีนปักเท้าเปื่อยเนี่ยก็จะได้ทำอยู่แล้วครับซึ่งวัคซีนที่ทำอยู่จะเป็นวัคซีนเชื้อตายนะนี่ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับ
1: ครับนะโอ้ยนี่กำลังคุยได้ประเด็นเพิ่มเติมอะไรยังเหลือหลายประเด็นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงนะคุณหมอทั้งสองท่านนะคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมนะอย่าลืมนะวันนี้เราคุยกันประเด็นเรื่องของปากท้าเปื่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะเพราะว่ามันยังมีทั้งเรื่องของการสมมติว่าถ้าพบการแพร่ระบาดเราต้องมีการจัดการแบบไหนยังไงอันนี้เราต้องคุยไปข้างหน้าไปด้วยนะครับรวมทั้งณตอนนี้ถ้ามันมีการแพร่ระบาดและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆโอ้โหมันจะได้รับผลกระทบขนาดไหนเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าอยู่กันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับ
4: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
3: 17:33 น.นะครับอยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับในรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับแล้วก็มีวิทยากร2ท่านนะที่คุยกันวันนี้นะครับก็ท่านแรกเนี่ยก็เดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันเนาะคุณหมอโก้นะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ณัฐวุฒิรัตนวณิโรจน์นะครับก็เนี่ยท่านอยู่ในซูมกับเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวของทางคุณหมอตื่นนะครับรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.พิษณุตุลยกุลเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นโฟนอินเพิ่มเติมเนาะหน่วยสัญญาณมือถือคุณหมออาจจะแบบสัญญาณขาดได้หายนิดนึงเดี๋ยวจะมีทีมงานเราโทรประสานไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าทางโฟนอินแทนเนาะแต่ไม่เป็นไรระหว่างนี้เรามีวิทยากรคุณหมอโก้สแตนบายยินดีมีคุณฟังหลายท่านนี่ทักเข้ามาคุณหมอก็บอกว่าอุ้ยณตอนนี้เนี่ยจริงๆเมื่อกี้คุณหมอพูดไปแล้วแหละว่าอุ้ยณตอนนี้สถานการณ์เนี่ยดูมันยังไม่ระบาดเข้ามาแต่ว่ามันจะเข้ามาประเทศไทยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราผมว่าเดี๋ยวเราค่อยๆตอบกันแล้วคุณหมอ
4: คร
3: ับ ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่าถ้ามองในมุมของการแพร่ระบาดของโรคปากท้าเปื่อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมองเข้าใจว่าตัวสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในจีนอันนี้ผมก็คร่าวๆก่อนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือในจีนเขาก็พยายามจะควบคุมไม่ให้มันแพร่ระบาดออกนอกประเทศของเขาเพราะว่าแน่นอนกว่าจะออกจากประเทศจีนเนี่ยมันต้องใช้ระยะการเดินทางเดี๋ยวของประเทศเขาใหญ่แต่ว่าทั้งนี้นั้นก็มันก็อย่าไปไว้ใจขนาดนั้นเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่สมัยโควิดแล้วใช่ไหมฮะแต่นี่เอาเป็นเรื่องว่าถ้าตอนนี้สมมุตินะฮะสมมุติคุณหมอว่าถ้าสมมติถึงเวลาที่มันเกิดการแพร่ระบาดจริงๆแล้วมันเข้ามาสู่ในบ้านเราหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราเนี่ยสิ่งที่เราเฝ้าระวังกันและถ้ามันพบการแพร่ระบาดเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นคนทำปศุสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือแพะแกะสุกรหรือสัตว์ที่มีกีบต่างๆอะไรเงี้ยควรจะต้องทำยังไงควรจะต้องมี security แบบไหนยังไงคุณหมอ
4: ฮะคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าไอ้โรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยนะครับมันมีความเขาเรียกว่าความรุนแรงเนี่ยน้อยนะครับหมายถึงว่าความรุนแรงที่จะถึงกับทำให้สัตว์ตายเนี่ยไม่เยอะ
3: ครับ
4: แต่อัตราการป่วยเนี่ยสูงมากสูงแต่โดยที่สัตว์ไม่มีภูมินี่ก็คือจะต้องป่วยหน้าเปอร์เซ็นต์ก็คือติดเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะเกิดเขาเรียกว่าจะเกิดความยากในการบริหารจัดการเนื่องจากว่าโคเนี่ยก็เป็นแผลนะครับเป็นแผลในปากเป็นแผลที่เท้าซึ่งเกษตรกรเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับจากบทเรียนตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยที่เป็นลัมปี้สกินนะครับอันนี้ผมพูดถึงเกษตรกรรายย่อยก่อนเนาะตั้งแต่ที่เป็นลัมปี้สกินเนี่ยคือถึงแม้ไม่ว่าบัวตัวนั้นจะมีมูลค่ามากหรือน้อยแต่เกษตรกรเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราจะไม่ปล่อยตายครับเราจะรักษาเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือมันจะเกิดผลกระทบก็คือต้นทุนในการรักษาเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่ามันจะป่วยเกือบทุกตัวนะครับแล้วมันก็จะต้องฉีดยาให้ยานะครับถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนเนี่ยก็จะหายได้แต่ถ้าสัตว์ขนาดเล็กนี่เขาตายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ที่มีอายุขึ้นมานี่ก็จะรักษาหายนะครับถ้าเป็นวัวนมเนี่ยผลผลิตก็จะตกนะครับถ้าเข้าไปนะครับนมเนี่ยก็จะลดดีไม่ดีนมก็จะแห้งไปเลยนะครับเกษตรกรก็จะต้องเลี้ยงวัวนมเนี่ยแบบที่ไม่ให้ผลผลิตนะครับไปจนกระทั่งรอบถัดไปอย่างนี้แหละนี่คือกระทบต่อรายได้ของเขาโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบถ้าเป็นของสุกรถ้าเป็นรายย่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการป่วยนะครับลูกสัตว์ขนาดเล็กโดยเฉพาะลูกหมูที่ดูดนมอยู่นี่ก็จะเสียชีวิตส่วนหมูใหญ่นี่ก็จะต้องมีค่ายาในการรักษาซึ่งก็จะทำให้ก็จะเป็นกระทบกับค่าใช้จ่ายนะครับในการดูแลเนี่ยสูงมากนะครับงั้นมันก็จะมีผลกระทบเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทีนี้ ถ้าผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยผมวกกลับมานิดนึงนะครับต่อคนเนี่ยจริงๆโลกนี้เนี่ยที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือว่าเป็นการพูดถึงในวงกว้างในกลุ่มของผู้บริโภคเพราะว่าโชคดีที่โลกนี้ไม่ติดคนนะครับไม่ติดคนเลย
3: นะครับไม่ติดคนนะ
4: ครับโอกาสติดน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าโรคเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์ในบ้านเราเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไปกระทบว่าเอ๊ะมันจะกระทบซัพพลายหรือกระทบปริมาณทำให้ปริมาณหมูมันขาดไปหรือปริมาณเนื้อโคมันขาดไปอะไรอย่างนี้มากกว่าน
3: ะครับครับครับนะฮะคุณหมอตือมายังฮะมาแล้วใช่ไหมครับ
5: ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับ
3: ได้ยินชัดเจนเลยคุณหมอตือคุณหมอตือได้ยินเนาะได้ครับได้ครับมีปัญหา
5: หมอตือไม่เชิญสาสุขครับในเรื่องของการบริโภคครับอย่างที่อาจารย์โก้ว่าครับก็คือซื้อตัวนี้ไม่ได้ที่ก่อโรคในคนนะฮะอาจจะก่อโรคในสัตว์ที่รุนแรงโดยเฉพาะสัตว์กรีบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำสุขการบริโภคเนี่ยก็เกิดว่าไปเราไม่ทราบแล้วเราไปรับประทานสุกแต่ว่าปรุงสุกนะฮะไม่น่ามีปัญหานะครับกินได้นะครับแต่ประเด็นคือว่าเราคงจะไม่ได้กินเนื่องจากว่าสัตว์ที่เป็นโรคระบาดพวกนี้เราจะกำจัดทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทางกฎหมายแล้วเขาจะต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็จะกำจัดออกไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝังเฝิงอะไรก็หรือเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานที่เลี้ยงก็ยังต้องมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดเพราะเนื่องจากว่าเชื้อเขามีสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานครับแล้วก็อาจจะไปกับซากไปกับอะไรพวกนี้ครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาติดการติดเชื้อของในตัวสัตว์เองแล้วยังต้องมาจัดการในเรื่องของโรงเรือนสถานที่เลี้ยงสถานที่ทิ้งการกำจัดซากอะไรอีกครับซึ่งมันทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างจะสูงและทำให้ผู้เลี้ยงเนี่ยอาจจะถอดใจนะฮะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะมากนะครับก็เลยจะขอเสริมตรงนี้ก่อนครับ
3: ครับนะคือตอนแรกเนี่ยผมกังวลนะคุณหมอตือคุณหมอโก้เพราะว่าผมเพิ่งไปจีนมาผมเพิ่งกลับจากจีนเมื่อเนี่ยต้นเดือนนะฮะพอดีไปงานที่หางโจวแล้วก็ปักกิ่งฮะแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหบริโภคเนื้อบริโภคช่ำๆเลยนะฮะกินแบบหมาล่าทุกมื้อ แต่พอ คือต้องเข้าใจนะมันเป็นอาหารวัฒนธรรมของเขานะฮะเราไปจีนเมืองเขาต้องลองใช่ไหมฮะเราก็แบบไปลองตั้งแต่ระดับภัตตาคารนะลองระดับจนระดับสตรีทฟู้ดของเขานะฮะพอฟังเรื่องนี้วันนี้ผมเสียวสันหลังวาบเลยแต่พอคุณบอกว่าอ่ะเขาก็อยู่ในช่วงของการเนี่ยแก้ไขดำเนินการนู่นนี่รวมถึงการที่มันไม่แพร่ระบาดสู่คนหรืออะไรเงี้ยผมก็สบายใจในระดับหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้จริงๆนะผมว่ามันกระทบต่อตัวซัพพลายเชนนั่นแหละแต่ตัวของการบริโภคเนี่ยคือยังเป็นได้ตามปกติคือตอนแรกผมฟังแบบรอลุ้นคำตอบเหลือเกินว่าจะยังไงหรือเปล่าแต่ว่ากลับมาก็ยังไม่มีอาการนั่นตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็แสดงว่าโอเคแหละนะฮะอากาศก็น่าจะดีนะครับเครื่องดื่มก็น่าจะดีนะ
6: ครับอร่อยไหมฮะ
3: ว่าต่อคุณหมอแล้วในส่วนของตัวเขาบอกว่าโรคนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นความน่ากังวลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือในมุมคือสมมติในกรณีถ้าแบบมันบ้านเราเนาะมันมาถึงหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือหน่วยงานภาครัฐณตอนนี้มันอาจจะยังมาไม่ถึงหรอกเขาจะต้องมีนโยบายในการเตรียมรองรับในงานอย่างเช่นว่าคุณจะต้องเข้มงวดในการนำเข้าสัตว์อะไรอย่างนี้ไหมหรือว่ามาตรการในมุมมองของคุณหมอคุณจะต้องมียังไงเพิ่มเติมในส่วนของภาครัฐมั้ง
6: ครับคือเนื่องจากว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทางกรมปศุสัตว์เนี่ยนะครับก็มีการเรียกประชุมนะครับแล้วก็ผมก็ได้ข้อมูลมานะครับว่าตอนนี้ทางภาครัฐเนี่ยได้เตรียมตัวอะไรบ้างนะครับในภาครัฐเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเรื่องการจัดการเรื่องบิ๊กดาต้านะครับเรื่องเพื่อป้องกันการระบาดนะครับก็คืออันที่หนึ่งคือแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์ชุกชุมมันอยู่ที่จุดใดบ้างสองก็คือโลจิสติกภายในประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับการเคลื่อนย้ายสัตว์การเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดเล็กการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าโรงฆ่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้เตรียมข้อมูลนะครับเรื่องตำแหน่งของโรงฆ่าหรือแม้แต่กรณีที่เราจะต้องเตรียมตัวว่าถ้ามีการระบาดจริงแล้วมันจะต้องทำลายจริงเราจะทำลายที่ไหนโลจิสติกควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปัญหาที่เราได้รับบทเรียนจากแอฟริกันสวายฟีเวอร์ก็คือการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยนี่แหละเป็นตัวที่แพร่เชื้อจริงๆนะครับอันที่หนึ่งคือเรื่องบิ๊กดาต้าก็คือข้อมูลนะครับสองก็คือการจัดเตรียมวอลลุ่มนี่ก็คือการจัดเตรียมว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบแล้วเราจะต้องรายงานมาที่จุดใดนะครับอันที่สามก็คือเรื่องการวินิจฉัยในเรื่องการวินิจฉัยเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเชื้อใหม่ นะครับเวลามันเกิดปากเท้าเปื่อยขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะไอ้ปากเท้าเปื่อยที่เป็นมันเป็นปากเท้าเปื่อยชนิดเก่าหรือมันเป็นปากเท้าเปื่อยชนิดใหม่เพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องวินิจฉัยเพื่อไม่เกิดการตื่นตระหนกนะครับไม่วินิจฉัยผิดนะครับว่าเป็นเชื้ออีกตัวนึงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผลกระทบต่อการป้องกันนะครับมันก็ต้องเตรียมการวินิจฉัยเตรียมแลบที่จะวินิจฉัยนะครับแล้วอีกอันนึงสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญมากคือการสื่อสารการสื่อสารนี่ก็คือช่องทางในการสื่อสารกับเกษตรกรช่องทางที่เราจะต้องสื่อสารว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราต้องดูอาการยังไงแล้วเราจะต้องเก็บตัวอย่างอย่างไรแล้วเราจะต้องส่งตัวอย่างที่ไหนเพราะหลักของการจัดการโรคระบาดหนึ่งก็คือเรื่อง early detection ซึ่งสำคัญมากก็คือยิ่งรู้เร็วยิ่งจัดการได้เร็วเราก็จะตีกรอบเขาได้ง่ายนะครับจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่ทางกรมปศุสัตว์ได้เน้นมากๆก็คือเรื่องการผ่านแดนมาของเนื้อสุกรหรือสัตว์มีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีโอกาสนำเชื้อเข้ามาอันนี้ก็จะต้องมีการเข้มงวดขึ้นก็คือพวกหมูเถื่อนหรือว่ามีการลักลอบนำโคกระบือผ่านแนวชายแดนเข้ามาอย่างนี้มันก็จะต้องดูแลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นมาตรการหลักๆที่เข้ามานะครับจะถามว่าเอ๊ะแล้วประเทศอื่นมีอย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับประเทศที่ใกล้ยุโรปอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็สั่งวัคซีนเข้าไปเลยนะครับสั่งวัคซีนจากประเทศจีนเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเพื่อทำวัคซีนเพื่อป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเชื้อมันจะเข้ามางั้นเขาทำวัคซีนป้องกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของแต่ละประเทศนะครับเป็นมาตรการของแต่เป็นนโยบายระดับประเทศนะครับ
3: ครับหมอตือเพิ่มเติมไหมครับในส่วนนี้เชิญเลยครับ
5: ครับอาจจะขอสอบถามพี่โก้นิดเดียวครับพอดีผมอาจจะได้ฟังว่าในเรื่องของการเตรียมการวัคซีนของทางประเทศไทยเราเป็นยังไงหรือว่าเราอาจจะนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามที่ท่าน
6: ครับคือเนื่องจากว่าไอ้ตัวโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยคือมันเป็นโรคระบาด ที่จับอยู่ในพรบ.โรคระบาดสัตว์ปี2518ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดนะครับแล้วมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงนะครับของเราเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยก็คือถ้ามันไม่เกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศไทยนะครับเราก็จะยังไม่สามารถที่จะเอาเชื้อมาทำวัคซีนหรือนำเข้าวัคซีนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเช่นถ้ามันมีโรคระบาดเข้ามาในประเทศพม่าหรือในประเทศลาวโดยเฉพาะเมื่อมันเข้ามาใกล้ในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะนำเข้าวัคซีนเข้ามาหรือไม่เพราะว่าเราเอาตัวเชื้อเข้ามาทำวัคซีนเองไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นความอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นการนำเข้าวัคซีนมาเพื่อที่จะทำในแนวกันชนก่อนเป็นไปได้หรือไม่นะครับอันนี้ผมว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเกษตรกรรายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูโคกระบือมันควรจะต้องมีการทำวัคซีนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่เนี่ยมันจะมีระบบเราเรียกว่าไบโอซิเคอริตี้เนี่ยป้องกันตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเขาหนึ่งคือการเข้าถึงวัคซีนหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเขาน้อยแต่จริงๆแล้วเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้เขาจะเป็นตัวแพร่เชื้อตามธรรมชาติครับการที่เราทำวัคซีนให้กับเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้โรคระบาดช้าแล้วเราสามารถที่จะกันเป็นแนวกันชนเราได้นะครับอันนี้ก็นโยบายเรื่องวัคซีนสรุปเท่าที่หมอตือถามก็คือตอนนี้เรายังไม่มีนโยบายนำเข้าวัคซีนนะครับเพราะว่าโดยกฎหมายของเราก็คือต้องมีโรคระบาดแล้วจึงจะสามารถนำเชื้อมาทำวัคซีนซึ่งเราก็มีที่ผลิตวัคซีนอยู่แต่ประเด็นนึงที่ผมกังวลอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะครับถ้ามันมีโรคระบาดจริงนะครับแล้วเราจะทำวัคซีนเองเนี่ยเราเรียกว่า capacity ของการที่จะทำวัคซีนแล้วก็ในปริมาณมากแล้วนำไปทำเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเชื้อมันจะไปได้เร็วกว่าภูมิคุ้มกันครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องคุยกันนะครับ
3: อันนี้มันอยู่ในตัวแนวคิดไอ้ตัว one health โรคระบาดนะคุณหมอใช่ไหม
6: ฮะหมอตือว่าเลยครับหมอตือนี่ก็เป็นหมอวันเฮลเลยครับ
5: คือว่าขอครับผมคือใช่ครับมันเป็นส่วนของวันเฮลซึ่งมันเกี่ยวข้องทั้งคนนะครับสัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์โก้ว่าในเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงนะฮะการ identify ความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการขนส่งปศุสัตว์การแจ้งข่าวนะครับระหว่างเกษตรกรไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เป็นคนตัดสินใจนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญ การสื่อสารของทางหน่วยงานภาครัฐหรืออย่างสื่อในวันนี้ครับถึงประชาชนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนไม่ตระหนกรวมทั้งในการเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐบาลนะฮะในการที่มั่นใจว่าโรคเราน่าจะควบคุมโรคตรงนี้ได้แล้วก็เราจะบริโภคเนื้อสัตว์ของประเทศไทยที่ผลิตในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่างกรณีวันเทลอย่างที่บอกคือคนสัตว์สิ่งแวดล้อมต้องมีสุขภาพที่ปลอดภัยทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าเชื้อโอเคเชื้อตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความยากของไอ้ตัวนี้ครับที่มันคุมถ้ามันเข้ามาหรือโรคเดิมของเรานะฮะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเองก็ยังเราจะจับกำจัดหรือจัดการเขาค่อนข้างยากเพราะมันอยู่ในนานได้นานฮะบางทีปี2ปีอย่างเงี้ยครับนี่คือความยากของเขาครับผมก็เลยขอเสริมตรงนี้ครับ
3: ผมว่าเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องมาตรการที่ต้องดำเนินการแหละไม่งั้นถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดจริงๆเนาะผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงอุตสาหกรรมใช่ไหมถึงตอนนี้หน่วยงานรัฐเองแล้วก็เอกชนเบอร์ใหญ่ๆที่ทำเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ถ้ามันกระทบจริงๆเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เนาะแล้วยิ่งเราบ้านเราเป็นเรื่องของประเทศของอาหารด้วยแหละนะครับฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังตรงนี้กันนะครับแต่ทีนี้นั้นเนาะก็ยังมีคุณผู้ฟังส่งคำถามมาว่าแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะให้แบบแนะนำในฐานะคุณหมออยู่ในแวดวงปศุสัตว์ถ้าจะซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรเงี้ยคือลักษณะการเลือกที่แบบมันจะต้องปลอดภัยหรืออย่างเงี้ยอ่ะนอกจากในแง่ของการมีป้ายเนาะเขาเรียกนะป้ายแบบปศุสัตว์โอเคหรือเงี้ยวิธีการจะดูนะครับคุณหมอมีคำแนะนำยังไงไหมในการที่จะดูแบบสุนัขสัตว์เหล่านี้อาจจะแยกเป็นประเภทสักหน่อยก็ได้ครับเชิญเลยครับ
6: เดี๋ยวผมให้หมอตือตอบก่อนแล้วกันนะครับหมอตืออยู่ภาคสัตวแพทย์สาธารณสุขครับเชิญฮะ
5: ก็ฮะเอาง่ายๆตรงนี้ครับคือเราต้องซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้แหล่งที่เชื่อถือได้นี่ก็คือมาจากแหล่งที่เลี้ยงได้อย่างมาตรฐานนะครับเข้าโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานนะครับหรือมีตรามาตรฐานอาจจะเช่นบริษัทโอเคหรืออะไรพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เราดูนะครับส่วนต่อมาคือถ้าสมมุติว่ากรณีเราซื้อเนื้อวัวเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เราก็ต้องดูว่ามีฉลากถูกต้องมีแหล่งที่มาที่ผลิตในเราชัดเจนมีวันหมดอายุมีอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะค่อนข้างมั่นใจได้นะครับส่วนเนื้อประเภทอื่นๆสุกรอื่นๆอะไรพวกนี้เราก็คิดว่าส่วนใหญ่สุกรจะผลิตอยู่ในบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนควบคุมไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ครับว่าเราจะบริโภคเนื้อสัตว์ได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งที่มากับแหล่งที่เขาได้รับการแปรรูปหรือเชือดอะไรเงี้ยฮะถ้ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เรารู้แหล่งตรงนี้ครับก็ค่อนข้างมั่นใจได้ครับผมเอาประมาณนี้ครับผม
6: ครับก็คือผมจะขอเสริมในแง่ของลักษณะของเนื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเนื้อสุกรนะครับในเนื้อสุกรเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเนื่องจากในสุกรเนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องปัญหาเรื่องที่เราพบนะครับก็คือเรื่องโรคหูดับนะครับที่มันมีการพูดอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วการบริโภคเนื้อให้ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเนื้อสุกรนะครับก็คงจะต้องดูที่ลักษณะของเนื้อนะครับแล้วก็ปรุงสุกเป็นสิ่งที่สำคัญ2 อย่างนะครับอันที่1คือลักษณะของเนื้อเนี่ยถูกต้องนะครับมีเนื้อมีสีชมพูไม่มีกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นปกตินะครับไม่มีสีที่ค้ำเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคหรือมีเครื่องหมายมาตรฐานอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานซื้อจากแหล่งที่ชื่อถือได้อันนี้ก็คือปกตินะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเนื้อสุกรเนี่ยต้องรับประทานสุกนะฮะต้องรับประทานสุกนะครับถ้ารับประทานสุกเราจะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เราก็เนื่องจากว่าประเทศไทยนี่มันเป็นเหมือนเมืองหลวงของหมูกระทะเลย
3: ถูกต้องครับคุณหมอ
6: หมูกระทะนี่เรากินกันเยอะมากนะครับเนื้อบางทีเรากินเนื้อหมูกระทะเราก็ว่าเรากินสุกแต่ว่าตะเกียบที่เราคีบนะครับไปคีบหมูที่ดิบแล้วก็เอามาวางไว้แล้วเราก็เผลอเอาตะเกียบนั้นไปกินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนะครับอันนี้ควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าเราพบเนื้อลักษณะที่ผิดปกติเช่นเนื้อที่ราคาถูกเกินไปขายในแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็พอกินไปปุ๊บมันมีกลิ่นที่ผิดปกติหรือสีผิดปกติ เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการเล็ดลอดของเนื้อสุกรเถื่อนเข้ามานะครับอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ยังไงก็ตามย้ำเลยนะครับปรุงสุกกินสุกปลอดภัยครับ
3: อืมครับเราที่เขากินกันแบบว่ากินแบบซอยจุแบบอะไรเงี้ยคุณหมอลาดเลือดอ่ะแบบลู่ซ่าอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยเห็นไหมผมก็พอจะมีความรู้นิดหน่อยนะครับผมก็มี
6: อันนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงครับซึ่งถามว่าถ้าทุกคนกินทุกคนติดไหมก็ไม่ติดครับแต่แสดงว่าเราจะต้องรับความเสี่ยงเองครับความเสี่ยงกับความอร่อยบางทีก็ได้ยินเหมือนกันนะครับว่าถ้าใครเข้าสู่วงการเนื้อติบแล้วเนี่ยมันจะถอนตัวไม่ออก
3: เออใช่ไหมเนี่ยคุณหมอสองท่านนะแบบผมเชื่อว่าน่าคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์น่าจะคุ้นอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันแบบเราจะเห็นทุกครั้งเวลาที่แบบตามเทศกาลน้องหมอเทศกาลที่แบบมีการแบบผมเชื่อว่าบ้านเราด้วยความที่แบบแน่นอนเป็นเมืองหลวงหมูกระทะและเรามีเรื่องของสตรีทฟู้ดอ่ะร้านข้างทาง
6: ใช่ใช่ใช
3: ่ซอยจุที่เป็นเนื้อวัวเนี่ยหรือว่าเป็นก้อยลู่ซ่าอะไรอย่างนี้เป็นลาบถ้าเป็นบ้านผมเรียกลาบเลือดใช่ไหมเป็นเนื้อดิบแล้วก็ลาดเลือดลงไปอีกนี
6: ่
3: ครับมีความฉ่ำของเนื้อคือผมไม่กินนะผมจริงผมไม่กินแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เขากินด้วยความเชื่อแบบนี้แต่ทั้งนั้นก็เหมือนคุณหมอนะย้ำเหมือนเดิมว่ามันจะช่วยแบบให้ความสะอาดเรื่องนี้ดี
6: อันนี้ต้องระวังจริงๆนะครับหรือแม้แต่เนี่ยมันจะมีลาบขมหรือมีการเอาน้ำดีมากินพวกนี้มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับ
3: อืม
6: ใช่ไหมฮะนะครับใช่ครับ
3: โอ้เน
5: า
3: ะ
5: เพราะว่ามันทำการกินของแต่ละพื้นที่แหละครับอันนี้เราก็ต้องอาจจะช่วยกันดูแล้วก็ระมัดระวังนะเพราะนั้นการกินก็จะแตกต่างกันไปแต่ละภาคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องน่าศึกษาด้วยแต่ว่าปรุงสุกเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับปรุงสุกแล้วก็มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ไม่มีกลิ่นอย่างที่อาจารย์โก้ว่านะฮะกลิ่นหรือสีที่ผิดปกตินะฮะเราก็หลีกเลี่ยงได้เลยครับขอบคุณครับ
3: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็มีแหละนะครับแล้วก็อย่างใดการควบคุมเรื่องของสัตว์เราก็อัปเดตกันเป็นประจำนะอย่างเช่นแบบเอาง่ายผมว่าเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปศุสัตว์อะครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเอาง่ายว่าใน4สัปดาห์เนี่ยมี1สัปดาห์ที่เกี่ยวข้องเรื่องปศุสัตว์แหละนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็มาย้ำกันอีก1รอบนะว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้เลนเทนเราก็พยายามเชื่อมโยงให้มันเกี่ยวข้องกับบ้านเราเนาะทีนี้ทั้งนั้นเราเหลือเวลาสัก4นาทีคุณหมออาจจะให้แบ่งสองท่านคนละ2นาทีอาจจะทิ้งท้ายนิดนึงครับโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยประเด็นอื่นๆที่ตอนนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังนอกจากปากเท้าเปื่อยหรือว่าโรคของหูไข้หูดับเนี่ยมีอะไรที่อยากจะให้เฝ้าระวังหรือจะฝากถึงผู้ฟังไหมครับเชิญใครก่อนดีคุณหมอตือกันไหมหมอตือเนี่ย
6: ได้ครับ
5: คร
6: ับ
5: ผมขออนุญาตปิดพอดีจะใช้โทรศัพท์จะได้ชัดเจนนะครับก็จริงๆแล้วของประเทศไทยเราเนี่ยในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยก็คือ food safety เนี่ยเราค่อนข้างได้มาตรฐานในระดับต้นๆของภูมิภาคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการปนเปื้อนเนี่ยมันมีหลายหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากโรคติดต่อหรือจากการปนเปื้อนของอาจจะมาจากเชื้อราหรือว่าอาจจะมาจากการบริโภคโดยวัฒนธรรมการกินที่ไม่ปกติเช่นกินดิบกินสุกอะไรพวกนี้ครับก็ขอให้ผู้บริโภคหรือประชาชนแต่ละท่านเนี่ยให้ลองพิจารณาดูแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ครับว่าในเรื่องของพฤติกรรมการกินที่อาจจะไม่ได้ถูกสุขลักษณะจะทำให้นำมาซึ่งการเจ็บป่วยของร่างกายเราครอบครัวเรานะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสัตว์ของเราด้วยเช่นกันนะก็เลยขอฝากไว้ตรงนี้สั้นๆครับก็ระมัดระวังแล้วก็อย่าเขาเรียกบริโภคสิ่งที่เราไม่ได้ปรุงสุกหรือแผลงอะไรพวกนี้เราก็คงหลีกเลี่ยงตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ
3: เชิญคุณโก้ครับคุณหมอโก้ครับเชิญครับ
6: ครับคุณหมอตื้อประเด็นฟู้ดเซฟตี้ไปแล้วนะครับก็ผมคงมาย้ำเรื่องอันที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารของเรานะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะย้ำว่าในภาคของเกษตรนะครับโดยเฉพาะภาคการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราเจอโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เป็นโรคอุบัติใหม่มาจากต่างประเทศเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยคงจะต้องพยายามช่วยกันนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างนึงที่ผมอยากฝากไปเลยก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับศักยภาพในการทำวัคซีนของประเทศเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของสัตว์เนี่ยผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะครับหมายความว่าพอมันมีโรคระบาดที่เป็นฉุกเฉินเนี่ย เราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับเหมือนเวลามีโควิดหรือเวลามีอย่างเช่นถ้ามีปากเท้าเปื่อยหรือมีแอฟริกันสไปฟีเวอร์เนี่ย
4: เราก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วมันกระทบเยอะนะครับแล้วเวลากระทบครั้งนึงเนี่ยมันกระทบซัพพลายเชนทั้งระบบ
3: ครับ
4: นะครับมันกลายเป็นว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องการความมั่นคงทางอาหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากฝากให้ทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยกันด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะครับช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรนะครับสุดท้ายก็ถ้าเรามีอาหารเพียงพอแล้วก็ปลอดภัยความเป็นอยู่ดีเราก็จะกินหมูกระทะกันอย่างมีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ
3: สุดท้ายก็จะวกมาเรื่องของการรับประทานนะเข้ามาร่างกายเราเพราะว่าทุกครั้งเรื่องของปศุสัตว์อะไรต่างๆมันก็คือเรื่องอาหารนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราต้องกินเพื่อจะเราจะเสริมสร้างเนาะมีแรงไปทำงานมีแรงใช้ชีวิตเนี่ยให้เราได้มีอายุยืนยาวแบบนี้ทั้งนี้นั้นระหว่างทางที่เราต้องใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นความรู้ที่อยากให้คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะติดตามรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์เอาไว้นะครับแล้วก็จะมีวิทยากรนะครับเป็นคุณหมอที่อยู่ในแวดวงทุกแวดวงเลยนะฮะโดยเฉพาะครบเครื่องเรื่องสัตว์นี่ต้องยอมรับว่าเราทำงานร่วมกับทางสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยแต่ละท่านนี้โอ้โหเป็นกูรูทั้งนั้นอย่างนั้นทุกวันเสาร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ห้ามพลาดไปไหนแต่ว่าถ้าใครฟังไม่ทันอะไรจริงๆนะผมก็จะเหมือนเดิมฮะไปปักหมุดไว้ในบ้านแดงนะครับก็คือจะมีเพลย์ลิสต์ของรายการนี้ไปติดตามกันได้นะครับครบเครื่องเรื่องของสัตว์เสิร์ชชื่อก็ได้ #ครบเครื่องเรื่องของสัตว์ขึ้นมาแน่นอนนะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับครบถ้วนทุกประเด็นจริงๆนะครับขอบคุณคุณหมอตือนะครับคุณหมอโก้ด้วยนะครับทั้ง2ท่านที่วันนี้ให้ความรู้กันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าชวนมาคุยกันใหม่นะฮะ2ท่านคุยกันสนุกมากเวลาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับคุณเต้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับวันนี้ก็ถือว่าผมเต้สุภาชาติสมัยทีลาไปพร้อมกับคุณหมอตือคุณหมอโก้เลยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภาชาติสุภาเมธี

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องCool Plusเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นCool Plusรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรี Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
7: ์สนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: 18นาฬิกา5นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะคะหลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
10: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะกมลเนตรวันนี้นี่ต้องบอกว่าต้องดูข่าวนี้เลยนะรถไฟชนกับรถเมล์จะมาที่แถวมักกะสันเนี่ยแล้วก็ล่าสุดนี่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี้8รายนะครับยังไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่านะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆ4โมงวันนี้ที่ได้รับแจ้ง สน.มักกะสันบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206สีน้ำเงินนะรวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผู้สัญจรบนท้องถนนจำนวนมากเลยแล้วก็ทำให้มันเกิด

0: ด้วยผู้บริการขอสมกนะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วคุณหมอแล้ว
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่
0: ครับ
1: รุนแรงนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องรอรายงานให้แบบแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจากภาพหรือว่าจากคลิปหลายๆมุมนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่การจราจรมันคับข้างอยู่แล้วโดยปกติไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะการจราจรบริเวณนั้นเนี่ยมันหนาแน่นภาพจากที่เราเห็นเนี่ยณตอนที่เกิดเหตุเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้ดูนะคะอันที่พอจะมีภาพให้เห็นอยู่บ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวส่งเข้าไปให้กับทีมงานได้เปิดให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าได้รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะก็จะได้เห็นภาพประกอบกันไปด้วยนะคะต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยจากภาพที่เห็นมันเป็นมุมที่หลายคนถามว่าไม้กั้นลงมาหรือไม่จังหวะนั้นเนี่ยไม้กั้นยังไม่ได้ลงมาใช่ไหมคุณเชษฐ์คุณผู้ฟังแต่ว่ามีรถทั้งรถโดยสารประจำทางเนี่ยคันที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะจอดล้ำเข้าไปตรงรางรถไฟเนี่ยด้านหน้าเนี่ยตรงถึงประตูทางขึ้นเลยนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังตรงนั้นเนี่ยแล้วก็พอขบวนรถไฟที่เป็นขบวนแบบเหมือนบรรทุกสินค้าเนี่ยเขาผ่านเข้ามาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการจราจรคือยังคงนิ่งอยู่เพราะฉะนั้นมาตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชนกันแล้วก็ยังมีรถคันอื่นๆที่จอดอยู่บริเวณนั้นอีกนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบรุนแรงแบบเยอะแล้วก็มีเสียงระเบิดคล้ายๆระเบิดเป็นระยะตรงนั้นตอนแรกเนี่ยทีมข่าวที่ลงไปก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่ามีรถคล้ายๆกับเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่คุณผู้ฟังอยู่ตรงนั้นด้วยหรือว่าจะเกิดจากแรงที่มันลากแล้วก็คูดกันไปนะของรถเมย์อันนี้เดี๋ยวก็รอให้เขาทำการตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกตอนนี้มีทั้งผู้ว่าชาติชาตินะคะลงพื้นที่ไปแล้วก็มีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะคือถ้าไล่เรียงเหตุการณ์เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นประมาณสัก15:40 นตอนนั้นเนี่ยมีการแจ้งเหตุใช่ไหมว่ามีรถไฟเนี่ยชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางที่บริเวณนี้แหละค่ะใต้รถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เนี่ยตรงมักกะสันตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอไฟมันลุกไหม้ปรากฏว่าตรงบริเวณสถานีใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปทำการควบคุมเพลิงเอาไว้นะตอนนี้เขาคุมเพลิงเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดการปะทุขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนั้นมันมีรถยนต์รถจักรยานยนต์มีคนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกตอนสักประมาณ16:00 น.กับ 17:00 น.เนี่ยตอน16:17 น.ตัวเลขของคนที่เสียชีวิตคือ8 รายแล้วก็บาดเจ็บใน25 รายนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็คือคุณกวินเนตผมคิดว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเองก็คงผ่านจุดนั้นบ่อยนะผมก็ผ่านอยู่บ่อยๆเหมือนกันแหละคุณกวินเนตคือ1อันดับ1เลยก็คือตรงนั้นน่ะรถติดตลอดคุณกวินเนตถนนรัชดาภิเษกอยู่นะจากแยกกสมทเนี่ยนะจากแยกกับแยกพระราม9ไปเนี่ยนะผมเนี่ยนะไปติดอยู่แถวนั้นบ่อยมากเลยนะผมบางทีผมก็ไม่กล้าที่จะลงตรงนั้นนะเพราะว่ารถมันติดต่อเนื่องอ่ะคุณกวินเนตลองนึกภาพดูนะว่าบางทีอ่ะรถไฟมาเนี่ยนะรถยังคาอยู่บนนะทางรถไฟเลยอ่ะแล้วก็ลุ้นกันไปนะตุ้มๆต่ําๆนะหลายคนเนี่ยนะแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะถ้าฟังอย่างที่คุณโรมันได้พูดถึงเนี่ยแสดงว่ารถมันอาจจะจอดล้ําไปแต่ผมยังสงสัยว่าทําไมรถซึ่งเป็นรถบรรทุกนะตู้สินค้าเนี่ยนะแต่แรงเฉื่อยมันเยอะนะรถบรรทุกตู้สินค้าเนี่ยเนื่องจากว่าขบวนมันยาวนะแล้วก็มันบรรทุกเยอะเพราะฉะนั้นแรงเฉื่อยมันเยอะผมไม่แน่ใจว่าในเหตุการณ์ตรงนั้นมันเกิดการเบรกเกิดการอะไรต่างๆอย่างเต็มที่แล้วหรือยังหรือว่าประเภทไม่เบรกเลยเพราะดูจากภาพรถเมล์เนี่ยที่ติดอยู่ข้างตู้เนี่ยไฟไหม้อย่างหนักเลยเนี่ยแล้วรถเสกซากรถมอเตอร์ไซค์อยู่เต็มแสดงว่าต้องชนแรงคุณวันเนตก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันไม่มีการเบรกอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพราะรู้อยู่แล้วว่ารถมันติดวันเสาร์เนี่ยนะวันธรรมดาก็ติดอย่างเงี้ยคาอยู
1: ่
0: มันติดอยู่แล้วแหละแถวนั้นตรงนั้นข้าม

0: ตรงใต้แอร์พอร์ตเรลลิงตรงนั้นเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ย
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ยังลงเดินเนี่ยนั่งแอร์พอร์ตเรลลิงลงเดินเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีทางเชื่อมใช่ไหมคือวันนี้ทางเชื่อมระหว่างแอร์พอร์ต
1: ใช
0: เรล
1: ่
0: ลิงกับ
1: ใช่ใช่
0: รถไฟใต้
1: ต้
0: ด
1: อ
0: ิ
1: ง
0: น
1: เด
0: เ
1: ิน น
0: ี่
1: ด
0: ย
1: ้านล่าง
0: คนจะต้องเดินข้างล่างนะผมยังหวาดเสียวเลยนะเดินข้ามไปข้า
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: มานะโอ้ยนักท่องเที่ยวเดินลากกระเป๋ากันนะข้ามไปข้ามมามันเสียวเลยแต่ตอนหลังนี่เขาก็สร้างสะพานเดินในทางเดินเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินข้ามไปลงตรงรถไฟใต้ดินได้มันก็ช่วยได้นะแต่รถเนี่ยมันก็เนี่ยแหละเจอสภาพอย่างนี้ประจํารถจอดคาอยู่นะข้ามทางรถไฟเนี่ยข้
1: ค
0: าม
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ม่พ้นแล้วไอ้ตรงนี้เห็นบ่อยมากเลยนะแต่เที่ยวนี้วันนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยมันเลยทําให้แหมมันสูญเสียเยอะแล้วก็ทําให้เราต้องมาคิดอย่างนี้นะว่าไอ้ไม้กั้นรถไฟก็ส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องทําให้คนขับคนขี่มอเตอร์ไซค์คนขับรถอาจจะต้องมาคิดมากขึ้นต่อไปเนี้ยเวลาจอดอ่ะต้องจริงจริงจังจังแล้วล่ะรถ
1: ค
0: ไฟ
1: ่ะ
0: จะมาไม่มาไม่รู้อ่ะจะมีไม่มีไม่รู้อ่ะแต่เราต้องนึกไว้ก่อนเราต้องจอดในเส้นที่มันปลอดภัยหลังเส้นปลอดภัยอ่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องระลึกกันแล้วล่ะต่อไปนี้นะเพื่อป้องกัน
1: ใช
0: เห
1: ่
0: ตุ
1: ค่ะ
0: นี้แบบเนี้ยเพราะเราเห็นบ่อยบางทีจอดล้ำแล้วเราจะเห็นบางทีมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถไฟกำลังมานะได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ยังมุดไปมุดมาอยู่อย่างเงี้ยคือเราก็ไปกับเราแบบเนี้ยเราไม่สนใจว่ารถไฟกำลังจะมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวเราต้องต่อไปนี้ต้องเตือนสติละนะนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องปัญหาการแก้ปัญหาอย่างในเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบนะเอาแค่ว่านะเราต้องมีจิตสำนึกของเราแล้วล่ะว่าต่อไปนี้เวลาเราจะข้ามทางรถไฟเนี่ยไปจอดรถแบบนี้เนี่ยตรงทางข้ามเนี่ยต่อไปนี้ต้องจอดในเส้นที่มันปลอดภัยห้ามล้ำไปเด็ด
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: าดเลยนะคุณโม
1: อื
0: เนี่
1: ม
0: ย
1: คือโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนะคุณวิเช
0: อื
1: ษ
0: ม
1: ใค
0: ครรับ
1: ใครก็รู้ต้องใช้คำนี้เลยค่ะใคร
0: ใช
1: ใค
0: ่
1: รก็รู้ว่
0: อ
1: า
0: ืม
1: จุดนั้นเนี่ยแม้แต่กระทั่งไม้กั้นมันกำลังลงมาแล้วนะคุณวิเช
0: อื
1: ษค
0: ม
1: ุณผู้ฟังเรา
0: คร
1: เ
0: ั
1: ห็
0: บ
1: นกันคาตาแต่ไม่อยากให้มันชินตานะ
0: อ่า
1: บางทีรถมอเตอร์ไซค์ก็พยายามที่จะซิกแซกไปก่อน
0: ใช
1: เพ
0: ่
1: ราะรู้สึกว่าอ๋อไม้ก็เพิ่งจะกั้นจริง
0: อ
1: ๆม
0: ื
1: ัน
0: ม
1: มีคลิปอยู่ก่อนหน้านี้ฮะเคยม
0: อ
1: ี
0: ื
1: ค
0: ม
1: นเอาคลิปเนี่ยมาลง
0: ครับ
1: น่าจะเป็นช่วงต้นมีนาคมเนี่ยแหละค่ะก็
0: อ
1: เป
0: ื
1: ็น
0: ม
1: จุดตัดทางรถไฟแบบเนี้ยไม้
0: ครับ
1: กั้นลงมาฝั่งหนึ่งพยายามที่จะกั้นแหมร
0: อ
1: ถ
0: ื
1: ก็
0: ม
1: เหมือนพยายามจะไปให้ได้แต่ว่าสุดท้ายไปไม่ทัน
0: อื
1: รถ
0: ม
1: มอเตอร์ไซค์นะแม้แต่มันจะมีนายรถไฟนะเขาพยายามที่จ
0: อ
1: ะ
0: ื
1: เหมื
0: ม
1: อนแบบลงมากั้นการ
0: คร
1: จ
0: ับ
1: ราจรให้มันปลอดภัยมากที่สุดแต่
0: อ
1: ก็
0: ื
1: ยั
0: ม
1: งพยายามที่จะขับพ
0: อ
1: ยาย
0: ื
1: ามที่จ
0: ม
1: ะแทรกกันไปให้ได้จนก
0: ใช
1: ระ
0: ่
1: ทั่งแบบมันไปไม่ได้แล้วจริงๆก็ต้องเหมือนจอดในที่ส
0: อ
1: ุด
0: ืม
1: จริงๆมันต้องมีระยะนะ
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ุณ
0: ่
1: ผู้ฟัง
0: อื
1: ใน
0: ม
1: ตามพ.ร.บ.
0: อื
1: จ
0: ม
1: ราจรทางบกเลยนะแล้วก็มีเรื่องของระยะหยุดรถ
0: อ
1: ที
0: ื
1: ่มัน
0: ม
1: ปลอดภัยคือต้องหยุดรถก่อนถึงทางรถไฟเนี่ยจริงๆอย่างน้อย5 เมตรค่ะ
0: อ่า
1: ห้ามไปหยุดหรือว่าไปจอดคร่อมทางร
0: อื
1: ถ
0: ม
1: ไฟอันเนี้ยอย่างที่คุณวิเชษบอกไม่ว่าจะ
0: คร
1: ม
0: ับ
1: ีรถไฟมาหรือไม่มีรถไฟมาก็ตามนะ
0: ต้อ
1: จ
0: งจ
1: ริ
0: อง ด
1: ๆมันควรจะหยุดหลังเส้น
0: ใช่
1: ปลอดภัยเหมือนกับเวลาเรา
0: อื
1: วิ่ง
0: ม
1: ตรงถนนแล้วมันจะมีเส้นที่มันเป็นเส้นเหมือนแบบห้ามจอดทับอ่ะเอาไว้ใ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ้
0: ่
1: ร
0: ใ
1: ถ
0: ช่
1: ออกอะไรแบบนี้นะจ
0: ใช
1: ริง
0: ่
1: ๆมันก็ไม่ควรที่จะไปจอดทางม้าลาย
0: อ
1: ต
0: ื
1: ่
0: ม
1: างๆก็ไม่ควรจะไปจอดทับเช่นเดียวกันเพ
0: อ
1: รา
0: ื
1: ะฉะ
0: ม
1: นั้นเองเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเบื้องต้นที่
0: ใช
1: ค
0: ่
1: วรใช้รถใช้ถนนต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะ
0: อืมก็นี่แหละอันนี้คือเรื่องของอาจไปเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมอ่ะนะเราก็พูดเรื่องพฤติกรรมซึ่งก็ต้องระวังกันแต่ว่าถ้าพูดในเชิงของการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะคุณวันเนตรแต่วิธีการที่บางจังหวัดทําแล้วดีนะผมคิดว่าอันเนี้ยเราจะต้องมาทบทวนอีกครั้งหรือเปล่าเรื่องทางรถไฟยกระดับอ่ะใช่ไหม
1: ค
0: คื
1: ่ะ
0: อของเราเนี่ยตอนแรกเราเคยคิดว่าเราจะยกเลิกการใช้สถานีรถไฟหัวลำโพงถูกไหมแต่ว่าก็มีคนค้านบอกว่าโอ้มันมีปัญหาว่าคนรถไฟทางใกล้เขาเดินทางมาทํางานอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องหย่นหยวนกันไปอารมณ์มารวยถ้ายังมีรถอยู่วิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ใช่ไหมรถระยะสั้นนะอันที่ส
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ก็คือเรื่องของรถบรรทุกน้ํามันเรายังเห็นรถบรรทุกน้ํามันคลังน้ํามันนะจากคลองของเตยเนี่ยมันมีคลังน้ํามันอยู่นะเราก็ยังเห็นรถบรรทุกน้ํามันวิ่งเงี้ยคือวันนี้เป็นกระบวน
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ลยต่ออยู่นี่นะวิ่งผ่านกาพาเมืองเลยเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะอันที่สามก็คือรถบรรทุกสินค้าเราก็ยังเห็นอยู่นะเพราะว่าท่าเรือคลองตรงคลองเตยใช่ไหมมันก็ยังมีเปิดใช้ท่าเรือคลองเตยอยู่ความจริงเรื่องท่าเรือคลองเตยเนี่ยพูดกันมานานแล้วว่าจะย้ายแต่ก็ไม่สําเร็จนะแต่เราจะใช้ระบบท่อแทนใช่ไหมขนถ่ายน้ำมันอะไรเงี้ย
1: ค
0: เป็
1: ่
0: น
1: ะ
0: ท่อบอกพูดกันมานานมากเลยนะสุดท้ายเราก็ยังอยู่เห็นภาพเดิมก็คือเรายังเห็นรถบรรทุกเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ตู้สินค้าวิ่งผ่านเมืองอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเชิงระบบอ่ะทีนี้อย่างผมยกตัวอย่างเช่นขอนแก่น ที่ทำแล้วตอนนี้นะขอนแก่นนะใครไปขอนแก่นจะเห็นว่าเมื่อก่อนทางรถไฟของขอนแก่นเนี่ยสถานีก็อยู่กับพื้นนะคุณวันเนตแล้วรถก็จะวิ่งพาเมืองขอนแก่นนะรถก็ติดกันตลอดนะเดี๋ยวนี้ขอนแก่นใช้วิธีการสร้างสถานียกระดับขึ้นไปอยู่ชั้น2มีชั้น2แล้วชั้น2ชั้น3แล้วแล้วทางรถไฟก็จะยกระดับขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดตรงข้างล่างแล้วเพราะอะไรเพราะทางมันยกระดับผ่านจุดนั้นหมดเลยคุณโมเนตอันนี้มันก็แก้ได้นะปัญหาเหล่านี้ก็คือวิ่งผ่านโดยที่ว่าไม่ต้องไปอยู่ข้างล่างไงขอนแก่นก็ลงทุนทำไปเยอะแล้วผมก็ว่าดีนะมันก็ดูทันสมัยด้วยที่1การที่2มันแก้ปัญหาเรื่องรถติดได้เลยอันที่3ก็อาจจะแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุอย่างที่เราเห็นอยู่นะได้ด้วยนะคุณโรเบิร์ตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะผมว่าเราก็มีตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ามันทำได้คุณโรเบิร์ตและที่ทำอยู่ตอนนี้อย่างที่เนี่ยที่สระบุรีมวกเหล็กเนี่ยเช่นเดียวกันแถวนั้นนะโอ้โหยกระดับขึ้นไปสูงเลยอยู่บนเลยวิ่งข้างบนเลยไม่วิ่งข้างล่างแล้วต่อไปเนี่ยนะทางรถไฟจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันก็ลงทุนสูงนะคุณวันนี้แต่ก็พอเห็นปัญหาเนี่ยมันก็ควรจะต้องคิดเรื่องเหล่านี้นะ
1: คือจริงๆเขามีแผนนะคุณวิเชษมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแผนใช่ไหมเรื่องของการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟอ่ะก่อนหน้านี้ค่ะมันก็มีโครงการนี้ออกมาแล้วก็มันก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาคุณวิเชษในหลายๆที่นะเพราะว่าบางที่เนี่ยที่เขาเริ่มทำที่เห็นนอกจากที่คุณวิเชษบอกก็ขอนแก่นใช่ไหมคะเห็นบอกว่าที่เพชรบุรีเนี่ยก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันลดปัญหาเรื่องของจุดตัดทางรถไฟแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะเส้นนั้นมันก็เป็นเส้นแบบจะลงใต้ด้วยใช่ไหมคุณวิเชษแล้วก็จะมีแบบเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเขาก็มีโครงการของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟนี่แหละลดอุบัติเหตุต่างๆกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยที่ทำกันไปเนี่ยมันมีกรมทางหลวงชนบทที่เข้ามารับผิดชอบร่วมมือกันตรงนี้เพราะว่ามีเรื่องของถนนที่มีความรับผิดชอบที่เป็นจุดตัดผ่านทางรถไฟก็คือกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นจุดตัดกันนะ153แห่งด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเดือนมกราคมของปี2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็อย่างเพชรบุรีเนี่ยเห็นทางด้านของกรมทางหลวงชนบทเขาก็บอกว่ามันก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟเนี่ยณตอนนี้ที่บริเวณบ้านหนองโรงนะที่ชะอำที่เพชรบุรีจุดนี้มันก็เดี๋ยวก็จะใช้ระยะเวลาในการที่เขาบอกว่าจะต้องมีการก่อสร้างกันก็คาดว่าใกล้ละโครงการเนี่ยเดี๋ยวดูเขาบอกว่าเดี๋ยวแล้วเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะใช้งานได้เนี่ยช่วงเนี้ยพฤษภาคมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้เนี่ยเปิดดำเนินการแล้วหรือยังแต่ว่ามันก็มีจุดที่เขาพยายามที่จะสร้างแบบนี้คุณวิเชษอีกตั้งหลายที่เห็นไหม150กว่าจุดอันนี้ที่เป็นทางหลวงชนบทนะคะ
0: เนี่ยคือมันต้องยอมอ่ะใช้งบประมาณเงี้ยอย่างรถขบวนนี้นะคือวันนี้เป็นรถขบวนที่บรรทุกตู้สินค้ามาผมดูแล้วล่ะต้นทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยผมก็ผ่านฉะเชิงเทรามาวันนี้เองและปลายทางสถานีกลางสถานีบางซื่อนะก็อย่างฉะเชิงเทราเนี่ยผมผ่านประจำอยู่แล้วมันจะมีทางรถไฟที่เป็นตู้กระบวนสินค้าแบบนี้ผมเห็นประจำคุณกบเนตรพอออกจากสถานีรถไฟจากฉะเชิงเทราเนี่ยนะมาจากกรุงเทพปุ๊บอยู่นะมันจะค่อยๆยกระดับขึ้นไปเสร็จแล้วมันจะไปตัดกับถนนสาย304สาย304อ่ะปรากฏว่าเป็นสะพานยกระดับทำมานานแล้ว20 30ปีแล้วคุณโมเนตเป็นทางยกระดับวิ่งอยู่บนเลยไม่ตัดกับถนนข้างล่างเลยวิ่งข้างบนเลยข้ามถนนไปเลยข้ามสาย304ไปเลยอยู่แถวออกจากตัวเมืองฉะเชิงเทราไปนิดเดียวสี่แยกที่จะไปทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะนั่นน่ะตรงนั้นผมมีเป็นประจํา20 30ปีแล้วเนี่ยเราก็ทําแบบนี้เราก็ทํามาแล้วเนี่ยนะเพราะงั้นผมคิดว่ามันจะต้องทํางบประมาณจะทุ่มงบเท่าไหร่ก็ต้องทําเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็ดีถ้ามองในมุมดีที่ว่าเออมันเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้ไอ้โครงการที่มันค้างๆอยู่นะที่คิดว่าจะทำนู่นทำนี่มันจะได้เริ่มทำแต่เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไงไม่อยากให้เกิดผู้หายแล้วมาล้อมข้อกันแบบนี้ตลอดนะแล้วลองนึกภาพดูนะคุณวันนี้ลองนึกภาพว่าถ้ากระบวนเนี้ยไม่ใช่กระบวนรถไฟที่ขนตู้สินค้านะแต่เป็นกระบวนที่บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงมายาวยืดอย่างเงี้ยแล้วมันชนกับรถเมย์อย่างเงี้ยโอ้มันจะหนักกว่านี้เลยนะถ้าเป็นกระบวนที่บรรทุกน้ำมันอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะนะครับ
1: ก็หวังว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เกิดขึ้นอีกนะคุณวิเชษไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะได้ เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใช้รถใช้ถนนร่วมไปด้วยนะคะว่าให้ระมัดระวังร่วมกันนอกจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เขาจะต้องภาครัฐเองจะต้องเร่งดำเนินการกันแล้วอ่ะแต่ว่าเราเองคนใช้รถใช้ถนนมันก็จะได้ปลอดภัยกันทุกฝ่ายด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็เรียกถ้าพูดไปก็ตามภาษาของคนที่ทำงานรณรงค์เรื่องนี้ก็เรียกว่าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคุณโรเนตก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะรถเซฟตี้อันนี้ก็คือขับรถนะแต่อันนี้มันรถไฟด้วยนะนะก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันก่อนในวันนี้เลยแหละคุณโรเนตคุณโรเนตมีเรื่องอะไรจะไล่ฟังต่อครับ
1: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของเมื่อคืนไหมคุณวิเชษเป็นเรื่องที่นายกพบกับภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยโอ้พอดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นขึ้นบ่อยๆใช่ไหมคะเปิดทำเนียบแล้วก็เรียกบรรดาภาคธุรกิจภาคเอกชนต่างๆมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการรื้อฟื้นกลไกที่เขาเรียกว่ากรอใช่ไหมเข้ามาร่วมมือกันกับรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคุณวิเชษก็หัวกว่าจะเสร็จเล่นเอาข้ามมืดดึกดื่นเลยเหมือนกันนะคะใช้เวลาเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันในการที่เปิดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยในการพูดคุยกันนะกับทางด้านของภาคเอกชนนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินก็มีการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนก็กำหนดทิศทางแนวทางต่างๆเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศก็มีครม.มีผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมกันเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะคุณวิเชษสื่อมวลชนนะจะไม่ได้เห็นด้านในทั้งหมดนะแต่ว่าก็สังเกตการกันอยู่ด้านนอกแล้วก็เฝ้ากันอยู่ด้านนอกว่ามีอะไรกันบ้างคือหลักๆแล้วจริงๆนายกก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญในการหารือมันคือเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่ให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรมคือให้ใช้เรื่องของการแข่งขันให้เต็มศักยภาพที่ผ่านมารัฐบาลเองให้ความสำคัญค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการลดอุปสรรคแล้วก็ไปเสริมศักยภาพของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ขั้นตอนการขออนุญาตที่มันซ้ำซ้อนการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานต่างๆให้มันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่อันนี้แหละอีกเรื่องนึงที่สำคัญตอนนี้โลกมันเป็นเทรนด์ของโลกก็คือดันเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะเพราะว่าทุกประเทศเลยตอนนี้เขาก็ดันเทรนด์นี้กันขึ้นมา อย่างการประชุมวงใหญ่ๆเวทีใหญ่ๆระดับประเทศในระดับนานาชาติเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเรื่องของโครงข่ายเรื่องของไฟฟ้าอาเซียนต่างๆเป็นเวทีที่เพิ่งพูดคุยกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาทุกประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสะอาดระบบโลจิสติกนะคะมันคงทางอาหารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไทยเราจริงๆก็มีศักยภาพเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องอาศัยศักยภาพนี่แหละทางเศรษฐกิจแล้วก็มาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนกันทุกรูปแบบเมื่อวานนี้มีทางด้านของ BOI เข้ามาคุยด้วยนะก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนี่แหละรัฐบาลบอกว่าตั้งใจจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยในการที่จะหารือกันเชิงลึกเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเขาก็แบ่งเป็นเซกชันเป็นภาคธุรกิจที่เป็น10อุตสาหกรรมหลักๆเลยสำหรับการแลกเปลี่ยนกันนะคะว่ามีแนวคิดมีอะไรที่เป็นจุดติดจุดขัดนะคะก็มีทั้งด้านของสถาบันกกร.นั้นก็มีประธานภาคอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาพูดคุยนะคะมีประธานกรรมการสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยมีหอการค้าไทยนะสภาหอการค้าไทยแล้วก็มีประธานสมาพันธ์ SME ไทยมียานยนต์มีธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวสุขภาพใช่ไหมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์มีค้าปลีกนะแล้วก็มีเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคมีก็แน่นอนว่ามีของจิราธิวัฒน์ใช่ไหมเครือเซ็นทรัลเข้ามาร่วมพูดคุยมีเครือสหพัฒน์นะพลังงานนี่ก็คุณสารัตน์นะคะGulf Energy นี่มาคุยมาด้วยตัวเองเดือนเมื่อวานแล้วก็ทางด้านการเงินนะก็มีแล้วก็มีสายเทคโนโลยีเกษตรอาหารนะคะคุณธนินทร์เจรวนนท์นะก็CP เมื่อวานนี้ทางส่วน CP ก็มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เนี่ยแหละภายหลังเสร็จสิ้นแล้วก็มีข้อสรุปมีข้อเสนอแนะออกมาจากทางด้านของภาคเอกชนทางด้านของคุณเอกนิติ นิติธรรมประภารองนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีคลังก็สรุปเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยเขามี4กลุ่มยุทธศาสตร์ก็เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบอกว่าเนี่ยตอนนี้แม้โลกมันจะเผชิญกับความผันผวนแต่ว่าเราเองก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการผลิตบุคลากรแล้วก็ห่วงโซ่ต่างๆด้วยค่ะ
0: ก็คุยกันเยอะนะหลายเรื่องแต่ว่านายกวันนี้ที่นักข่าวเจอเนี่ยก็นายกก็พูดถึงประเด็นสำคัญอยู่สักสองเรื่องนะที่ผมก็น่าสนใจเรื่องแรกก็คือพูดถึงเรื่องข้อเสนอคุณธนินทร์ ชรวนนท์ที่บอกว่ามันเกิดวิกฤตพลังงานนั่นคือเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานนะแต่ประเทศไทยเรานั้นมีน้ำบนดินไม่ใช่น้ำมันเนี่ยน้ำบนดินน้ำบนดินก็คือเรื่องอาหารเรื่องพื้นฐานการเกษตรที่เราแข็งแกร่งนะครับที่เราจะเป็นตัวของโลกหรือเราจะเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารให้กับโลกเนี่ยซึ่งคุณธนินทร์ฝากเอาไว้เนี่ยบอกว่าเนี่ยแหละต้องยกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดซึ่งนายกก็บอกว่าเรื่องน้ำบนดินเนี่ยรัฐบาลนี้ก็เรียกว่าสนใจอยู่แล้วนะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศในอาเซียนทุกคนหยิบยกขึ้นมาคุยกันแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าผมสู้อาหารความมั่นคงทางอาหารจะต้องมีความเข้มแข็งและในอาเซียนไทยถือว่ายืนหนึ่งในเรื่องนี้นะนี่คือเรื่องน้ำบนดินนะแต่เรื่องที่สองคือเรื่องที่นักข่าวถามคือเรื่องแลนด์บริดจ์อันนี้เนี่ยนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนายกท่านก็บอกว่าก็ต้องรอผลการศึกษานะแต่จุดสำคัญที่นายกพูดวันนี้ก็คือสิ่งที่เส้นทางรถไฟที่ขาดหายไปหรือว่า missing link เนี่ยในระหว่างชุมพรและระนองเนี่ยอันเนี้ยนะไม่ว่าแลนด์บริดจ์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดนะแต่ missing link ส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยอันเนี้ยคือเส้นทางที่ไปทางซีกตะวันตกยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องต่อเติมในช่วงที่ขาดหายไปทำให้ไม่ขาดช่วงทำให้วงจรเครือข่ายของการคมนาคมขนส่งทางรางในประเทศไทยเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกได้ผมฟังดูตรงนี้นะคุณกวนเนตรท่าทางเหมือนว่ารัฐบาลจะเอาจริงกับประเด็นเรื่องของไอ้ missing link นี่นะก็คือจะมีการเชื่อมรถไฟจากจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรก็จะเป็นเหมือนชุมทางแยกแล้วก็แยกไประนองจากระนองนะก็จะไปสู่พังงาจากพังงาก็จะไปสู่ภูเก็ตนะและอาจจะลงไปเชื่อมกระบี่ก็จริงจังกับกระบี่มันก็ใกล้ๆกันอยู่ตรงนั้นนะเพียงแต่ว่ากระบี่มันอยู่ฝั่งอันดามันฝั่งนี้มันติดกับภูเก็ตติดกับพังงาเยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางเส้นเดิมของรถไฟมันอยู่ที่ชุมทางทุ่งสงแล้วมันไปหาดใหญ่แล้วลง3จังหวัดภาคใต้จะมาแล้วก็เดียวกันเนี่ยมันก็แยกไปตรังตรังมันก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอกันตังติดทะเลแต่มันไม่ได้ไปกระบี่เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะทำต่อที่จะทำแน่ๆก็คือถ้าเส้นตะวันตกเนี่ยก็จะชุมพรไประนองระนองไปพังงาแล้วก็แยกไปกับภูเก็ตกับไปกระบี่ส่วนที่หาดใหญ่เนี่ยจะมีการต่อเชื่อมไปอาจจะไปถึงสตูลอาจจะไปถึงสตูลนะซึ่งเป็นฐานสำคัญนะตอนนี้รัฐมนตรีจากสตูลก็มีนะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมาจากสตูลนะสตูลเนี่ยตอนนี้มีกล่าวคราวนะคุณกนเนตรว่า1รถไฟจะไปถึงสตูลนะจะต่อจากหาดใหญ่ไป2จะมีสนามบินที่สตูลด้วยได้ข่าวว่าก็เตรียมแล้วสนามบินที่สตูลเนี่ยเพราะฉะนั้นโอ้โหนะก็เรียกว่างานนี้ถ้าสมมติแลนด์บริดจ์ไม่มาจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ความคุ้มทุนด้วยกันแสดงความไม่เห็นด้วยที่ต่อต้านกันแล้วแต่ที่แน่ๆคือระบบรถไฟเนี่ยไปถึง6จังหวัดแน่นอนในภาคใต้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลของภูมิใจไทยก็ตั้งเป้าเอาไว้นะคุณวันเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆนายกก็พูดชาร์จบอกว่าก็ต้องทำตัวนี้ก่อนแหละมันเหมือนลักษณะแบบนี้ไกลๆเพราะว่าอะไรเพราะว่านายกบอกว่าตรงนี้missing link เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของ land bridge เพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึง land bridge เนี่ยคุณไม่ใช่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องมีเนี่ยแหละmissing link ที่หายไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะต้องเดินหน้าเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ายังไงก็ตามเรื่องของ land bridge เนี่ยมันต้องมาศึกษากันอีกใช่ไหมคุณไม่ใช่แม้ว่ารัฐบาลอยากเดินหน้าแต่ว่ามันมีเสียงคัดค้านไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทำแต่ว่าเรื่องของการที่จะทำทางรถไฟมันสามารถที่จะเดินหน้าได้เลยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขามีแผนแล้วก็มีงบประมาณในการที่จะเชื่อมต่อกันอยู่แล้วอ่ะ
0: จริงๆนะผมต่ออีกหน่อยนะคุณกวนเนี่ยรัฐบาลทำได้เลยนะผมเคยพูดแล้วเรื่องนี้เส้นทางที่เป็นเส้นทางเซาเทิร์นซีบอร์ดเก่าที่จากอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะไปสู่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อ่ะผมขับเส้นนี้บ่อยมีอยู่แล้วคุณกมลเนตรที่กว้างขวางมากเลยที่เขาเตรียมเอาไว้สร้างทั้งทางรถยนต์ทั้งวางรางรถไฟท่อน้ำมันเนี่ยมีแล้วเรียบร้อยเลยตอนนั้นวางแผนว่าจะใช้อำเภอดอนสักที่จะข้ามไปก่อนสมุยนี่แหละเป็นจุดที่จะขนถ่ายเนี่ย แต่ตอนนั้นก็มีการคัดค้านบอกว่าโอ้มันใกล้เกาะสมุยใกล้กับเกาะพังงานแถวนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมานะเรื่องการท่องเที่ยวรุ่นนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยหายไปจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าสมมติจะทำตรงนั้นอาลาสมมติไม่ทำแบรนด์บิดตรงระนองกับชุมพรนะก็ไปต่อยอดจากไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะมาจะทำแบบไหนที่จะให้คนต่อต้านเพราะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไปปลูกปาล์มปลูกยางพาราตรงไปที่ว่างตรงระหว่าง2ถนน2ฝั่งเนี่ยนะผมก็ขับทั้ง2ด้านเนี่ยและตรงนั้นจริงๆต้องเป็นอะไรต้องเป็นท่อน้ำมันต้องเป็นรางรถไฟเพื่อขนส่งระหว่างอ่าวลึกไปดอนสักนี่คือโครงการที่มันทำอยู่แล้วเมื่อ20ปีก่อนยังอยู่เลยชาวบ้านก็ยังขับรถจากดอนสักไปถึงกระบี่เลยอันเนี้ยมันเสียดายมันไม่ได้ทำต่อไงคุณวันเทศมันก็คาอยู่งั้นก็ใช้ได้อย่างเดียวคือใช้รถอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีรถไฟไม่มีระบบท่อน้ำมันไม่มีอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าเสียดายนะคุณวันเทศ
1: ค่ะจริงๆเรื่องนี้มีการพูดกันในสภาเรื่องของวิเชษแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอย่างนั้นเนี่ยก็ใช้ของที่มันมีอยู่แล้วก็เหมือนต่อยอดกันไปก็จะได้ไม่ต้องมานั่งทำแบบโครงการกันใหม่เพราะอันนั้นเนี่ยมันก็มีฐานมีพื้นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าขับเคลื่อนตรงนั้นเดินหน้ากันต่อมันก็น่าจะไปได้ง่ายแล้วก็ไปได้เร็วกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พักกันก่อนดู
1: นะพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะคุณวิเชษคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: mcord connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง thinking radio 96.5 fm คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว mcord connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ mcord connect ทั้ง ios และ android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: mcord radio network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
10: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน สนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์8:36 น.นะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะทั้งช่องทางของFacebook Live นะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะคะ FM 96.5 นะคะวันนี้หลายท่านก็ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook นะก็เยอะนะแล้วก็ทาง YouTube นะก็มีนะคะคุณชวนานทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะคุณวีรพัฒน์นะคะทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็คุณวินัยนะคะพูดถึงกรณีของเอกชนแฉมีการจ่ายใต้โต๊ะพุ่งเฉลี่ยกว่า100,000 ล้านอ่ะกว่า100,000 บาทนะคะกกร.ก็มีการเปิดเผยผลสำรวจธุรกิจมาค่ะก็มีคุณวินัยก็สนใจเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลต่างๆนะว่าใครมีการเรียกรับผลประโยชน์บ้างอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปทักทายผ่านทาง YouTube กันหน่อยนะคะช่องทางของ YouTube นะคะเมื่อสักครู่มีหลายท่านพูดคุยเข้ามานะคะคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสฝรั่งเศสนะคะวันนี้อากาศ13 องศานะช่วงบ่ายๆนะคะคุณกิตสริศทักทายคุณเนธทักทายคุณวิเชษแล้วก็กล่าวแสดงความเสียใจนะคะกับบุคคลที่เสียชีวิตนะคะทั้งบนรถโดยสารประจำทางนะคะกับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จุดตัดทางรถไฟนะคะที่แอร์พอร์ตเรลิงมักกะสันนะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของหมิงเฉิงซานมาด้วยนะบอกว่าก็ติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นการเมืองนะเมื่อวานอาทิไปพบกันกับนายกพูดคุยกับภาคเอกชนนะคะ CEO ต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณเท้งนะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วค่ะใครมีประเด็นข่าวสารอะไรอยากจะพูดคุยนะหรือแสดงความคิดเห็นก็ส่งมาได้นะคะเดี๋ยวมีจังหวะจะมีช่วงก็จะอ่านให้คุณผู้ฟังนะได้รับชมรับฟังกันด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ในท่านผู้ฟังก็ตั้งประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาแล้วด้านนายกก็พูดเรื่องนี้ด้วยวันนี้นะคุณโรเนตผมก็เลยอยากจะเอาตัวเลขมาให้ดูนะเราก็คุยเรื่องนี้กันมานานแล้วว่าจะทำอย่างไรนะภาพลักษณ์ภาพพจน์เรื่องความโปร่งใสหรือการทุจริตคอร์รัปชันของเราจะดีขึ้นเพราะว่าเราเจอการจัดอันดับแล้วเราก็แย่ลงเรื่อยๆนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาต่างชาติก็จะตัดสินใจมาลงทุนก็จะดูเรื่องนี้แหละแล้วตัวเลขที่ทางนะสามนะองค์กรสำคัญเอกชนที่ก็มีการออกมาแถลงเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นเป็นข่าวไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสภาธนาคารไทยสภาหอสภาอุตสาหกรรมออกมาว่าเขาไปสำรวจเนี่ยนักธุรกิจนะที่ไปขออนุญาตลงทุนนั้นนู้นนี้แล้วก็สะท้อนออกมาว่าเออนะเขาเจออะไรบ้างเนี่ยนะผมว่าก็ต้องฟังเขาอ่ะแต่ผมจะให้ภาพใหญ่ก่อนจะไปดูนายกนะคุณวันเนี่ยผมไปรวบรวมข้อมูลนะย้อนหลังของTransparency International Country Profile for Thailand เนี่ยนะที่ย้อนหลังเรื่องดัชนีความโปร่งใสหรือการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย10ปีย้อนหลังนะคุณวันเนี่ยให้ดูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะฮะปี2559ย้อนไปนะอันดับของเรานี่อยู่ที่101นะจาก176ประเทศเราได้เท่าไหร่เราได้35คะแนนเต็มร้อยอ่ะตกคะแนนสอบตกใช่ไหมปี60เราอยู่อันดับที่96นี่เป็นครั้งแรกที่เราต่ำกว่า100นะเอา10ปีนะไม่ย้อนไกลๆนะครับจาก180ประเทศเราได้เท่าไหร่คะแนนเราได้37คะแนนเต็มร้อยปี61เริ่มไม่ดีละขยับไปที่99นะจาก180ประเทศเราได้36คะแนนเต็มร้อยพอมาปี62ปั๊บแต่นี้เราทะลุ100แล้วอันดับของเราอยู่101นะจาก180ประเทศเลยนะคะแนนได้36คะแนนปี63ยิ่งแย่ลงไปอีกนะอยู่อันดับ104จาก180ประเทศแต่คะแนนได้36คะแนนปี64นะคราวนี้ไป110เลยจาก104ไป110เลยจาก180ประเทศเราได้คะแนน35คะแนนนะต่ำลงไปอีก ปี65เนี่ยอยู่อันดับ101ได้36คะแนนปี66อยู่101 108นะอันดับ108ได้35คะแนนปี67อยู่ที่107ได้34คะแนนปี68ที่ผ่านมายิ่งเลวร้ายใหญ่เลยไป116เลยคุณโซเน่คะแนนได้32คะแนนสรุปแล้วคืออะไรอันดับของเราเนี่ย10ปีย้อนหลังเราได้อันดับเกิน100มา8ปีนะต่ำกว่า100แค่2ปีอันดับที่ดีที่สุดของเราใน10ปีย้อนหลังคือปี60เราอยู่อันดับ96นะปี61ได้99แล้วคะแนนเต็ม100เนี่ยเราได้สูงสุดแค่37คะแนนเองคุณโตเนฟและต่ำสุดเราได้33คะแนนอ่ะในปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองนะนะที่สำคัญก็คือเราไม่เคยตั้ง KPI เลยว่าเราเนี่ยอยากจะได้อันดับที่มันดีขึ้นขนาดไหนอย่างไรคะแนนเราจะต้องดีขึ้นนะจาก33คะแนน40ขึ้นไปเซ็น40 45หรือ50คะแนนหรือมากกว่า50นะไปดูประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องเปรียบเทียบแล้วต้องเบนช์มาร์กกิ้งกันหน่อยใช่ไหมปี68สิงคโปร์อยู่อันดับ3ของโลกนะคะแนนเรื่องธุรกิจความโปร่งใสก็ได้เท่าไหร่สิงคโปร์ได้84คะแนนเต็ม100อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมในการ ที่ไทยเรา
1: คุณวิเช
0: ษใช่
1: สิงคโปร์นี่อันดับ2ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: มาเลเซียนะเอามาเลเซียเนี่ยนะก็ดีขึ้นนะมาเลเซียนี่10ปีที่แล้วอยู่อันดับ76นะผ่านมา10ปีนะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ54ของโลกเห็นไหมติมอร์เลสเตในประเทศเกิดใหม่ในอาเซียนเนี่ยนะ10ปีที่แล้วอยู่123ไม่น่าเชื่อติมอร์เลสเตนะตอนนี้อยู่อันดับ73ครับดีกว่าเราเยอะเลยติมอร์เลสเตเวียดนามครับ10ปีที่แล้วอยู่อันดับ111ของโลกนะผ่านมา10ปีเวียดนามทำคะแนนดีนะได้มาอยู่อันดับ81ของโลกดีกว่าไทยเราลาวครับลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่เราบอกโอ้ยลาวไปเปรียบเทียบอะไรนะ10ปีที่แล้วลาวอยู่139ของโลกนะมาตอนนี้ลาวเนี่ยนะอันดับ109ของโลกนะดีกว่าไทยนะครับลาวเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบปปช.หรือปปท.ต้องตั้ง KPI ครับโดยเฉพาะรัฐบาลต้องตั้ง KPI ว่าอะไรอย่างคุณอนุทินเนี่ยยกรัฐบาลอนุทินเท่าไหร่เนี่ยยกนี้แหละมาตั้ง KPI ไปเลยใช่ไหมคุณกมลเนี่ยปี68เราได้ขนาดนี้เนี่ยนะเราอยู่อันดับ116ใช่ไหมเราได้แค่33คะแนนแล้วปี69ปี70คุณอนุทินต้องตั้ง KPI เลยบอกว่าเราต้องทำอันดับให้ต่ำกว่า116ลงไว้ได้สมมติให้ต่ำมา100ทำได้ไหมทันไหมคะแนนจะต้องได้เท่าไหร่จาก33เราต้องขึ้นไป40คะแนนสมมติอย่างเงี้ยหรือ45คะแนนอย่างเงี้ยมันค่อยๆตั้งไปคือถ้าตั้งแบบนี้ปุ๊บนี่นะพอมันมี KPI เป็นตัวชี้วัดปั๊บเนี่ยทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบเนี่ยคุณวันเนตและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องรับผิดชอบทุกกระทรวงต้องแก้ปัญหานะดัชนีชี้วัดที่ก็วัดอ่ะจากอะไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยจะมีหลายตัวเลยนะเนี่ยแล้วไปแก้กันนะถ้าอย่างเงี้ยมันถึงจะฟังโอเคใช่มั้ยแต่ถ้าบางนายกพูดวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นในวิธีการว่าจะทำยังไงคุณวันเนตก็เห็นในเรื่องการจับกุมการช่วยกันทุก
1: คือนายกแค่พูดในประเด็นนี้แค่บอกว่าทุกคนก็เป็นห่วงใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าห่วงเรื่องของคอร์รัปชันนี่แหละโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ก็ห่วงเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันต่างๆนะที่พยายามจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกรมเมอร์เรื่องของยาเสพติดเรื่องของบ่อนการพนันการค้ามนุษย์ต่างๆก็บอกว่ายังไงก็จริงๆเดินหน้าทำงานร่วมกันนะกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจอะไรต่างๆแต่ว่าพอถามเน้นย้ำไปถึงกรณีนี้แหละที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากทางด้านของกกร.ที่เขามีการจัดอันดับ10หน่วยงานที่มีการรับสินบนมากที่สุดต้องถามนายกเรื่องนี้ว่าแล้วนายกมองไงแม้ว่านายกจะเดินหน้าปราบปรามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกก็บอกว่าดัชนีเรื่องนี้มันมาจากเรื่องของแบบสอบถามในส่วนของรัฐบาลมีการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็ยังย้ำอยู่เรื่องนี้แล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือการทำแบบสอบถามหรือว่าการทำโพลทุกเคสเนี่ยรัฐบาลต้องจัดการด้วยข้อกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นนี่แหละนายกก็พูดไปเรื่องการสวมสิทธิ์อะไรกันก็แล้วแต่ที่เดินหน้าปราบปรามกันไปนะคะกรณีที่มีการออกแบบประชาชนต่างๆนะก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยก็พูดไปถึงดีเทลต่างๆในการจะ ทำงานพอถามจี้ไปว่าไอ้แล้วผลการสำรวจของกกร.เนี่ยมันอาจจะไม่จบเพราะว่าหน่วยงานรัฐเองที่ถูกจัดอันดับก็เตรียมที่จะฟ้องกลับเอกชนนะแบบนี้จะทำยังไงแม้ว่ามันจะมีข้อมูลออกมาแต่ว่าเตรียมที่จะมีการฟ้องกลับท่านนายกบอกว่าก็อย่างที่บอกก็ต้องไปดูว่าที่มาของการสำรวจคืออะไรถ้าสำรวจแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นหน่วยงานนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องถ้าเรากล้าที่จะบอกว่าคุณทำผิดคุณโกงคุณทำไม่ดีก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับด้วยนายกบอกว่าก็ต้องแฟร์กันไปสำหรับเรื่องนี้เรื่องดัชนีการรับรู้รับทราบเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกนายกบอกแบบนี้บอกมาจากความรู้สึกถามว่ามีการโกงไหมนายกบอกถ้ามีการติ๊กถูกอย่างนั้นจะนำไปวัดว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินคดีไม่ได้

0: ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกท่านนายกบอกก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกอย่างที่บอกว่าตราบใดที่พวกเราเนี่ยหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมาแก้ก็เป็นตราบาปที่ต้องถูกประทับมาตั้งแต่ในอดีตถือว่าเป็นเวรกรรมของรัฐบาลชุดนี้ก็แล้วกันที่ผู้บริหารในชุดปัจจุบันจะต้องไปแก้ตราบาปตรงนี้มันไม่ใช่การไปเสริมตราบาปไปย้ำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วบอกว่ายังไงรัฐบาลก็ต้องแก้ไขค่ะมันจะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้ไม่ฉะนั้นคงไม่กล้าไปประกาศความพร้อมเข้าร่วมกับ OECD ไปเป็นศัตรูของการปราบปรามคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมายต่างๆก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลทำหมดแล้วไม่ใช่ว่าปากว่าตาใครหยิบค่ะเพราะว่าทุกอย่างปัจจุบันมันมีการตรวจสอบที่เข้มข้นหากรัฐบาลไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เป็นเรื่องที่กระทำผิดกฎหมายทุกอย่างก็ต้องหมดไปท่านนายกบอกแบบนี้ค่ะ
1: นายกอาจจะต้องไปดูนะไอ้ที่เขาสำรวจเนี่ยเขาสำรวจนักธุรกิจโดยตรงเลยนะของจริงนะของนักธุรกิจที่ไปติดต่อโดยงานภาครัฐข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่ข้อมูลจากความรู้สึกเนี่ยข้อมูลที่จริงที่เขาไปติดต่อไปขออนุญาตไปทำสัญญงสัญญาไปเนี่ยนะคือข้อมูลจริงนะอันนี้ต้องยอมรับนะไม่ใช่โผล่ไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นข้อมูลจริงที่นักธุรกิจก็ไปถามไปทำเลยโดยตรงนะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องอะไรกันแบบนี้นะผมอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ยอมรับความจริงว่ามันมีปัญหาจริงในเวลาไปขอใบอนุญาตเวลาไปนู่นไปนี่ไปติดต่อเนี่ยมันมีจริงอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหามากกว่าที่จะมาหาความฟ้องร้องกันอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้มันไม่สร้างสรรค์อ่ะมันต้องช่วยกันแก้ไงและอันที่สามไม่อยากจะให้คิดเฉพาะภายในประเทศอย่างเดียวสิ่งที่ผมพูดไปคือภาพลักษณ์ต่างประเทศระหว่างประเทศของไทยเราที่มันอันดับแย่ลงไปเรื่อยเนี่ยอันนี้รัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคือมีหน้าที่ต้องทำไงให้ภาพลักษณ์ภาพพจน์ประเทศมันดีขึ้นได้คะแนนดีขึ้นอันนี้มันเป็น KPI ในการวัดไงใช่ไหมซึ่งรัฐบาลไม่ได้ทำเฉพาะในส่วนรัฐบาลอย่างเดียวนะรัฐบาลต้องไปคุยกับปปช.ซึ่งมีหน่วยงานมีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลต้องคุยกับปปช.นะที่ดูแลเรื่องทุจริตภาคราชการถูกไหมล่ะแต่รัฐบาลก็ต้องดูแลกระทรวงกระทรวงทั้งหลายที่อยู่ภายใต้รัฐบาลนี่แหละให้ปัญหามันลดน้อยลงนะคะแนนมันถึงดีขึ้นแต่ต้องกล้าประกาศไงคุณกมลเนตรกล้าประกาศตัวชี้วัดและ KPI ว่าเราจะต้องทำไม่ได้และจะทำอะไรเงี้ยคือผมอยากเห็นแบบนี้อยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วก็มีการประกาศแผนชัดเจนว่าเราจะลดนะปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของเราภายใน5ปีแล้ววางเลย1ปีที่1ที่2ที่3ที่4เอาไม่ต้อง5ปีหรอกแค่รัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมเลยนะปี1ปี2ปี3ปี4จะทำอะไรบ้างแค่นี้ชาวบ้านต้องจะชื่นชอบและต่างประเทศก็ต้องโอ้โหแต่ว่าไทยเอาจริงนะผมอยากเห็นอย่างนั้นไงไม่อยากประเภทโอ้ยมีแล้วก็ฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยเป็นต้นมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาไงกูเนี่ยนะแต่ไหนก็พูดแล้วก็ต้องพูด
0: เหมือนกันวิการเป็นว่าแหมพอเกิดอะไรขึ้นมันแตะไม่ได้นะคุณพิเชษก็เอาเรื่องการฟ้องร้องกันมาฟ้องอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะในโพก็เขียนชัดนะคุณพิเชษคุณผู้ฟังคือก็เขียนชัดเลยว่าประสบการณ์ใช่ไหมเขาใช้คำนี้เลยตอนที่เขาถามเขาจะบอกมาโพได้มันก็เป็นการสำรวจเขาบอกประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจประเด็นจากการสำรวจอ่ะที่ไปสำรวจมาคือประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจว่าเจออะไรบ้างแล้วเขาก็ลองมาจัดอันดับมาดูซิว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการรับสินบนกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขามีการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้กันมารู้ว่ามีความเสี่ยงในการที่จะรับสินบนแล้วก็มาดูกันว่ามูลค่าล่ะมูลค่าที่แต่ละคนเนี่ยเคยเจอมามันมีมูลค่าเท่าไหร่มันถึงได้ออกมาว่าเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่หลักแสนใช่ไหม100,000 บาทเนี่ยที่มันเป็นตัวเลขที่มันสูงที่สุดที่เขาบอกว่าที่เขาเคยเจอกันมาจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่กกร.เขาเรียกร้องก็คือมันต้องดูละเรื่องการเพิ่มโทษของผู้ที่ทุจริตมันจะต้องทำอย่างไรให้มันมีความโปร่งใสมันต้องถอนรากถอนโคนแก้ปัญหาการเรื่องของการรับสินบนนะเรื่องของใต้โต๊ะต่างๆเนี่ยมันจะได้หมดไปสักทีไม่งั้นก็รอให้มีการแจ้งอย่างเดียวนะคุณวิเชษแล้วค่อยๆเข้าไปปราบปรามลืมไปป่ะว่ามันมีคำว่าป้องกันก่อนป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะว่ามันมาอาจจะมาช้านะป้องกันแต่มันก็ไปที่ปราบปรามอย่างเดียวค่ะ
1: คืองานเรื่อง prevention เนี่ยนะการป้องกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราสามารถป้องกันได้ก่อนนะหรือเราสามารถสร้างจิตสำนึกของคนในเรื่องนี้แล้วก็สร้างจิตสำนึกของข้าราชการเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยปัญหามันก็จะไม่เกิดใช่ไหมไม่ต้องมาไล่กันแบบนี้นะเพราะงั้นมันต้องทำทั้งสองด้านนั่นแหละเนี่ย

0: อ่ะจากเรื่องนั้นมาอยากจะชวนไปคุยเรื่องของไทยกัมพูชากันหน่อยเนี่ยวันนี้ผมเห็นข่าวนี้นะคุณโกเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดในไทยกัมพูชาแต่ว่าไปดูตรงจันทบุรีนะวันนี้ได้พันตัวเอกอัครพงศ์นะสุนทรวิภาสเนี่ยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทย40รายนะ40คนหลังจากพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชานี่แสดงว่าติดคุกกัมพูชานะแล้วก็ได้รับการประสานงานจากกัมพูชาว่าให้ส่งตัวกลับนะผ่านจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านปักกาบนะตำบลคลองใหญ่อำเภอผงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะเขาบอกว่าจากการสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดนะของคนไทย40คนเนี่ยนะคุณกวนเนตเขาก็6คนมีหมายจับติดตัวเห็นไหมเห็นไหมนี่มีหมายจับติดตัวนะเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีค้างเก่าเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีเลย6คนนี้เรียกว่ากลับมาปุ๊บโดนเลยล็อกตัวเรียบร้อยจับเลยเสร็จแล้วก็ส่งไปดำเนินคดีตามท้องที่เลยและอีก15รายปรากฏว่าโยงใยกับบัญชีม้าครับพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงในหลายคดีด้วยซึ่งมันเป็นฟันเฟืองสำคัญของแก๊งนะคอลเซ็นเตอร์ของคนเนี่ยและจากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤติกรรมลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอาศัยอำนาจตามพรบ.กฎในการศึกนะในการควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา7วันแล้วเดี๋ยวจะมีการสอบสวนขยายผลในเชิงลึกต่อไปเห็นไหมคนไทยก็ยังไม่เข็ดนะที่ผ่านมาคุณเนี่ยเราดูข่าวนะเดี๋ยวก็มีจับลักลอบจะไปฝั่งกัมพูชาจับได้ตลอดเลยเดี๋ยวก็มีลักลอบจากกัมพูชาข้ามมาฝั่งไทยมีคนจีนบ้างคนพม่าบ้างคนอะไรเงี้ยนะเต็มไปหมดส่วนอันนี้เนี่ยคือติดคุกกัมพูชามาแล้วแล้วก็ส่งตัวกลับเมืองไทยแต่ว่าปรากฏว่าโดนอายัดตัวโดนดำเนินคดีกันต่อไปก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะว่าไอ้ที่ยังอยากจะไปทำงานกัมพูชากันอีกนะพนันออนไลน์บ้างแก๊งสแกมเมอร์บ้างบัญชีม้าบ้างเนี่ยนะแต่โดนจับได้นะโดนดำเนินคดีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่โดนอะไรนะโดนนะครับก็จะเช็คประวัติย้อนหลังทั้งหมดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องที่วันนี้นายกพูดก็มีเรื่องกรณีที่ลุงโยชใช่ไหมคะคนไทยที่ข้ามไปเก็บของป่าเนี่ยแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จริงๆนายกก็พยายามพูดแล้วล่ะก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการใช้ประชาชนมาต่อรองเรื่องของสถานการณ์แบบนี้นะคะวันนี้นายกพูดถึงกรณีนี้แหละที่มีการส่งตัวนายโยชนะคะสายน้อยเนี่ยกลับประเทศไทยนะคือกลับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกท่านนายกบอกแบบนี้บอกว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่แยกแยะกันได้มันพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องของระดับประชาชนนะคะที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลระบบการบริหารต่างๆก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้เรื่องของรัฐบาลมาแก้ไขปัญหานี่มันเป็นนี่ไม่หมายที่ดีที่ไม่เอาคนของเราเนี่ยคือคนไทยนะแล้วก็ไม่ได้เอาคนของเขามาต่อรองอันนี้นายกมองแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นส่วนที่ต้องแยกแยะกันให้ดีแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาทำเช่นนี้แล้วประเทศไทยจะต้องไปยอมอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันนายกบอกแบบนี้นะแล้วก็กรณีที่ยังมีเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยอยากให้ทั้งสองประเทศน่ะพัฒนาความเชื่อมั่นต่อกันนายกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก็จากการที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็เป็นการแจ้งกันโดยวาจาก็ถือเป็นเรื่องที่นายกบอกว่าไทยแจ้งเรื่องของ MOU 44เพราะฉะนั้นน่ะก็ขอให้เดินตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติไว้ด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นะคะก็บอกว่ากัมพูชาก็รับทราบนะแต่กัมพูชาเขาตอบกลับมาแบบว่าผิดหวังอันนี้คิดว่าก็มันน่าจะเป็นไปในแนวทางเดิมนะแต่ว่าเมื่อไทยยกเลิกไปแล้วกัมพูชาเขาก็จะไปยึดหลักตามกฎหมายที่เขาจะสู้ไปก็ว่ากันไปอันนั้นมันก็อ้างอิงจากตัวเดียวกันก็คือเรื่องของ UNCLOS ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้ากันต่อไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าสมเด็จฮุนเซนก็ออกมาสั่งไม่ให้รัฐบาลใช่ไหมมีการพูดคุยรัฐบาลกัมพูชามีการพูดคุยกับฝ่ายไทยก็บอกว่าให้เดินหน้าไปใช้เรื่องของกฎหมายอนุสัญญาต่างๆแบบนี
0: ้ก็มีรายงานข่าววันนี้ผมอ่านมติชนออนไลน์นะเขาเขียนว่าเรื่องลุงโยชน์นะคุณโรเลสเขาบอกว่านายกมีการสั่งการไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศนะให้ตรวจสอบข้อจริงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการไปยังผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายเสนาธิการทหารบกติดตามดูแล กองทัพภาคที่2ก็ใช้กลไกกระบวนการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RPC เนี่ยเป็นช่องทางหลักในการประสานฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพในช่วงนี้นะว่าอย่างนั้นช่วยลดความตึงเครียดนะแล้วก็ทางเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะที่เป็นประธาน RPC ฝั่งไทยก็ได้หารือทางโทรศัพท์กับพลจัตวานิตนารงนะรองเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ในฐานะประธาน RPC ฝ่ายกัมพูชาก่อนจะทำหนังสือเป็นทางการให้ฝ่ายกัมพูชาเพื่อขอทราบสถานะของลุงโยชน์เนี่ยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ยืนยันว่าโดนควบคุมตัวจริงในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองและถูกควบคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยนะไอ้ประเด็นนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตนะตกลงว่าไอ้โดนจับเลยนะมันจับในฝั่งกัมพูชาหรือจับในฝั่งไทยนะผมยังสงสัยเพราะรถจักรยานลุงโยชน์ที่จอดอยู่เสร็จแล้วลุงโยชน์ก็ไปหาของป่องซึ่งก็จะว่าเขาหาเป็นประจำเขาก็จะเป็นเขตไทยไงแต่เราไม่รู้ว่าบางทีทหารกัมพูชาอาจจะลุกล้ำเข้ามาเสร็จแล้วก็จับเลยจับเสร็จก็พากลับไปเลยแล้วบอกว่าเราเนี่ยลุกล้ำเอออันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่มีการพูดถึงนะเพราะว่าพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่เวลาไปหาของป่านะมักจะจอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้คุณโกเนตเนี่ยใครไปอยู่ชายแดนจะเห็นเนี่ยผมก็ไปเห็นนะแถวเนี่ยก็จอดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าป่าไปหาของป่าเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยก็บอกว่ากลายเป็นว่าเราเนี่ยไปลุกล้ำในกัมพูชาแล้วโดนจับไปแล้วก็ไปดำเนินคดีฐานลุกเข้าเมืองของเขาอ่ะเออนี่ก็เป็นอะไรที่ผมว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเราก็คงกลับมาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นนะว่าตกลงว่าโดนจับในดินแดนไทยหรือในดินแดนกัมพูชากันแน่ไหนคุณลุงตรงนี้
1: ค่ะก็คือตัวลุงโยชน์เองก็ตกใจนะเพราะตอนที่แบบเหมือนไปเจอทหารกัมพูชาที่เขานั่งๆอยู่อ่ะพอหลังจากนั้นพอถูกคุมตัวเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะโดนพาไปที่ไหนอย่างไรเพราะว่าลุงโยชน์เนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าถูกปิดตาคุณวิเชษถูกปิดตาแล้วก็เหมือนพาไปอ่ะพาไปควบคุมตัวแบบนั้นถ้าถามว่าตอนเนี้ยจะให้ออกไปหาของป่าลุงโยชน์บอกว่าจะไม่ไปแล้วค่ะแกก็กลัวแกก็กังวลว่าเดี๋ยวจะไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
0: ใช่คือตอนนี้เนี่ยไม่ได้เลยแหละต้องเตือนอย่างล่าสุดก็คือมีคำสั่งไปแล้วล่ะสั่งการไปยังจังหวัดต่างๆอำเภอที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้งหมดแล้วตอนนี้ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านว่าช่วงนี้เนี่ยห้ามเลยหยุดเลยนะการที่จะไปหาของป่าตามแนวชายแดนน่ะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกบางทีพื้นที่ที่ทหารไทยไม่ได้ไปลาดตระเวนน่ะอาจจะมีทหารกัมพูชาเขาลาดตระเวนแล้วอาจจะล้ำก็มาในดินแดนไทยเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันบ่อยอยู่แล้วเรื่องล้ำดินแดนก็มาเนี่ยนะแล้วอาจจะไปเจอพอดีเลยจังหวะมันแจ็คพอตพอดีอ่ะไอเราก็เดินอยู่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเขตของเราไงเพราะว่ามันไปเดินหาประจำของกูเนี่ยเป็นชาวบ้านอ่ะก็ต้องรู้อีกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่แผ่นดินไทยอ่ะเขาก็ไปเดินหาแต่จังหวะนั้นมันไปเจอไอทหารกัมพูชาอาจกำลังล้ำเข้ามาอยู่พอดีลาดตระเวนมาแล้วมาเจอปั๊บจับเลยใช่ไหมก็จบอย่างนี้ก็เรื่องใหญ่เลยมาจับไปเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะก่อนหน้านี้เศรษฐวอลท่านก็บอกว่ามันก็ต้องไปดูด้วยนะว่าบางทีเนี่ยเอ๊ะมันเป็นจังหวะไหมอย่างเช่นเป็นจังหวะที่เขามาเพื่อมาดูหรือว่ามาสอดแนมไหมว่าเอ๊ะทหารไทยจะมีการลาดตระเวนตรงไหนบ้างมีการวางกำลังตรงไหนบ้างอะไรอย่างไรอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาก็ต้องมีการไปวางแผนร่วมกันอีกทีแต่ว่าท่านก็บอกว่าขอความร่วมมือหน่อยก็แล้วกันชาวบ้านถ้าเกิดจะออกไปไหนอะไรอย่างไรโดยเฉพาะการไปหาของป่าแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไว้หน่อยก็แล้วกันจะได้รู้จะได้รับทราบกรณีหายไปแบบนี้นะหายไปหลายวันเนี่ยโหบางทีญาติครอบครัวไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะฉะนั้นแจ้งหน่วยงานฝ่ายปกครองเอาไว้หน่อยนะคะโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละชาวบ้านเขาน่าจะแจ้งกันได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทัน
0: ใช่ในสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นความขัดแย้งเยอะนะหลายประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะประเด็นมันก็อะไรที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องลดความเสี่ยงเหล่านั้นไปก่อนดีกว่านะผมว่าก็เห็นด้วยนะกับโครงการที่รัฐบาลหรือว่าที่หน่วยงานของรัฐกองทัพเองพยายามจะชี้แจงเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเนี่ย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณวิเชษเดี๋ยวเรื่องของผู้ว่ากทมเราไปต่อกันสัปดาห์หน้ากันแล้วกันว่าเดี๋ยวอีกช่วงปลายเดือนใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเปิดรับสมัครกันแล้วก็เห็นแล้วแหละตัวบุคคลว่ามีใครอะไรอย่างไรกันบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
9: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
10: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็น FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ครับวันนี้เกิดเหตุซึ่งไม่ควรที่จะเกิดครับเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความเศร้าโศกสลดอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบรวมไปก็ตั้งถึงญาติๆนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอุบัติเหตุความจริงเป็นอุบัติเหตุที่มันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงมองได้ในหลายมุมหลายมิตินะครับซึ่งถ้ามีการถอดรหัสแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขนะครับในระยะยาวไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับช่วงเวลาประมาณสักบ่าย 3:40 นาทีครับเกิดเหตุรถไฟขบวนสินค้าครับต้นทางเนี่ยมาจาก8นิ้วจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับปลายทางอยู่ที่สถานีบางซื่อผ พุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206ครับนี่เป็นรถปรับอากาศนะครับ

รถประจำทางปรับอากาศสาย206นะครับที่ประสบเหตุเนี่ยปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็มีการสั่งปิดเส้นทางจราจรนะครับพื้นที่บริเวณดังกล่าวรวมทั้งใกล้เคียงด้วยนะครับเพื่อที่จะมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยเนี่ยก็จะได้เป็นไปอย่างคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นตัวของรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเขียดนี่ก็ถึงพื้นที่ในเวลาไม่นานนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุคุณสิริพงษ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเบื้องต้นรับรายงานมาว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟครับอันนี้อันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นสัญญาณอันตรายซึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นจากสภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักครับในกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนะครับนี่ถือว่าเป็นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งครับที่จะต้องมีการหารือเพื่อที่จะนำไปสู่การคลี่คลายเรื่องปัญหาการจราจรที่มันติดขัดอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คนเนี่ยก็มักจะอยากจะเร่งรีบไปนะครับนะฮะพอไปถึงแยกไฟดงไฟแดงก็พยายามที่จะเบียดพยายามที่จะมุดนะครับกรณีนี้มันเป็นจุดที่มันอยู่ติดกับเครื่องกั้นทางรถไฟก็คือบริเวณสี่แยกพอดีครับสี่แยกไฟเขียวไฟแดงปรากฏว่ารถเมย์เนี่ยรถเมย์ประจำทางคันนี้ไปจอดคร่อมอยู่ครับไม่สามารถเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังกลับมาได้ครับประกอบกับรถไฟคันประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาน้ำหนักค่อนข้างมากกับเบรกไม่ทันครับก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุครับรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยตัวของคุณสิริพงษ์บอกว่าได้รับรายงานว่าเป็นของขสมกมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น8คนนะครับบาดเจ็บอีกจำนวนนับ10คนตัวคุณสิริพงษ์บอกว่าเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งทางเจ้าหน้าที่ทางอาสาสมัครรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปด้วยก็เลยทำให้ยอดตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างที่เรียนเอาไว้ครับนะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่ารถที่มันติดขัดสภาพการจราจรที่ติดกันต่อเนื่องอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้นะครับนะเอาฝากเอาไว้ก็แล้วกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็ผู้ประสบเหตุรวมไปจนกระทั่งถึงบรรดาญาติญาตินะครับของทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ระบาดเจ็บด้วยนะครับอ่ะวันนี้เรากลับมาพูดถึงประเด็นสำคัญนะครับวันนี้ทั้งในเรื่องที่ทางคุณประกรณ์นินทประพันธ์นะครับรองนายกซึ่งก็ดูแลด้านกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้ในวันเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีก็เชิญ35เจ้าสัวเนี่ยครับและ CEO ของบริษัทนะฮะที่ถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะครับของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไปหารือกันที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารเย็นนะครับปรากฏว่าคุณประกรณ์เนี่ยก็ได้มีการหารือนะครับหารือกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันของกกร.กกร.นี้ก็คือ3องค์กรของภาคเอกชนนะครับก็คือหอการค้าไทยนะฮะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมธนาคารไทยซีโร่คอร์รัปชันของกกร.และเพื่อนไม่ทนนะครับมีการหารือเกี่ยวข้องกับกรณีนี่แหละฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่มีสำนักนะครับของโพที่ออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับดัชนีนะครับรวมทั้งจำนวนการสำรวจนะครับสำหรับเรื่ององค์กรหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ถูกระบุนะครับว่ามีความไม่โปร่งใสหรือมีการเรียกเก็บใต้โต๊ะอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในประเด็นนี้นะครับยังมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยดูจะเดินสายบ่อยแล้วก็จะให้ความสำคัญกับหลายเรื่องครับเรื่องเกี่ยวข้องกับต่างชาติที่เข้ามาฮุบที่ดินไทยนะครับทำธุรกิจผิดกฎหมายนะครับโดยอาศัยคนไทยเป็นนอมินีทั้งการเข้าไปซื้อหรือถือของที่ดินรวมไปจนกระทั่งถึงการตั้งบริษัทนะครับทั้งนิติบุคคลนะฮะซึ่งเป็นการเลี่ยงกฎหมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขาก็ห้ามเอาไว้

0: ครับสำหรับต่างชาติไม่สามารถที่จะถือครองหุ้นได้เกินกว่า 49% แต่ปรากฏว่าสิ่งที่นายกไปเจอที่เกาะพะงันนะครับอันนี้ชัดเจนกรณีของพูดวิลล่าก็ได้มีการสั่งกำชับรองผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกสำรวจนวลมานะครับสำราญนวลมาซึ่งก็ร่วมคณะไปด้วยแล้วก็เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับก็ได้มีการเรียกผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรและผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับไปสั่งกำชับเรื่องนี้ครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าเรื่องของต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วอาศัยคนไทยเนี่ยเป็นทั้งคนที่เป็นนอมินีก็ดีนะครับหรือมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็อาศัยช่องโหว่ช่องว่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับในการฮุบที่ดินนะครับฮุบธุรกิจนะครับทำธุรกิจที่มันผิดกฎหมายนายกก็สั่งครับให้ดำเนินการเรื่องนี้วันนี้ผมเรียนเชิญนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพครับผู้การแต้มในอดีตครับมือปราบหูดำนะครับที่ทำให้โจรสะพานลอยในอดีตในกรุงเทพมหานครนี่เข็ดขยาดเป็นตามๆกันนะครับปัจจุบันท่านก็ผันตัวเองมาเป็นคนที่คอยให้ความรู้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องในเชิงข้อกฎหมายนะครับวันนี้เรียนเชิญผู้การแต้มนะครับมาให้มุมมองในเรื่องประเด็นนี้หน่อยครับตอนนี้เข้าใจว่าติดต่อผู้การแต้มได้หรือยังครับได้แล้วนะครับผู้การแต้มอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผู้การแต้มครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพลตรีวิชัยสังวาภัยครับ
0: ครับผู้การแต้มครับดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเจอที่เกาะพะงันเรื่องกรณีของชาวต่างชาติที่เป็นอิสราเอลนะครับแล้วก็ใช้นอมินีคนไทยเนี่ยทั้งในแง่ของการเข้ามาครอบครองที่ดินนะครับเพื่อที่จะทำธุรกิจรวมไปจนกระทั่งถึงนิติบุคคลเนี่ยปรากฏว่าฟังจากข้อมูลของรองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจโทสำราญนวลมาซึ่งร่วมคณะไปด้วยก็ระบุชัดเจนว่านี่เป็นโนมินีของอิสราเอลโดยใช้คนไทยนะครับนายกก็สั่งกำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้และในวันถัดมาก็เรียกผบ.ตร.ครับก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรไปกำชับดำเนินการเรื่องนี้ถามผู้การแต้มในฐานะที่เป็นอดีตตำรวจเก่าครับนะฮะเรื่องราวของชาวต่างชาติที่เข้ามาฮุบที่ดินก็ดีมาทำธุรกิจผิดกฎหมายก็ดีมาใส่นอมินีของไทยก็ดีเนี่ยมันมีความสำคัญมันมีอันตรายแค่ไหนอย่างไรครับผู้การแต้ม
1: ครับเอาขนาดนี้ก่อนเลยกัน
0: ครับ
1: คือประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยต่างๆเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์และก็เป็นห่วงนะครับและเราก็เป็นห่วงด้วยว่ามีชาวต่างชาติและกลุ่มคนที่มากระทำความผิดกฎหมายนะอย่าไปคิดว่ากลุ่มคนที่มายึดครองที่ดินกลุ่มคนไม่ว่าจีนเท้าอะไรเท้าต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เข้ามาอาศัยกระทําความผิดกฎหมายบ้านเราเยอะมากนะและที่สำคัญที่สุดนอกจากมากระทําความผิดใช่ไหมพวกจีนเท้าอะไรต่างๆกลุ่มคนพวกนี้ก็จะมาอะไรยึดถือครองที่ดินประเทศไทย
0: ครับ
1: ถามว่าทํากันเพิ่งทําหรือไม่ใช่หรอกมันทํากันมานานแล้วแต่มันมีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงและไอ้กลุ่มคนพวกนี้มันถามว่ากระทบบ้านเราไหมกระทบเศรษฐกิจสังคมและที่สำคัญกระทบความมั่นคงใช่ไหมเมื่อสองสามวันไอ้เราจับไอ้จีนเทาได้แล้วอย่าคิดนะว่าเราจับแค่นี้นะมันมีบัตรนู่นทำนู่นทำนี่ไอ้นี่เตรียมเลยนะ
0: ครับ
1: เตรียมไปอนาคตที่จะมาเป็นนอมินีจะมาทำเป็นสัญชาติไทยคนไทยแล้วนะ
0: ใช่ไหมครับผู้การ
1: ไอ้กลุ่มคนพวกนี้ถือแล้วกระทบต่อความมั่นคงใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเนี่ยได้คุยกับท่านผบ.ตร.ท่านกิตติรัตน์พันเพชรไอ้เรื่องนี้ทางกรมตำรวจสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยแล้วก็ท่านนายกเนี่ยก็สั่งให้ท่านกิตติรัตน์แล้วก็สั่งให้ตำรวจท่านรัฐบาลรวนมาท่าน
0: จิรพงศ์
1: นกศิลป์เนี่ยลงไปดูนะลงไปดูปรากฏว่าพบอย่างนี้ครับท่านปรากฏมันกลุ่มคนพวกนี้มันจะมาจดบริษัทเป็นนอมินีโนมินีโดยเอาคนไทยมาร่วมลงทุนก่อน
0: ครับ
1: ซึ่งที่สำคัญที่สุดไอ้พวกโนมินีวันนี้มันมีคนไม่กี่คนนะผมถามว่าไอ้กวาลาไปจดทะเบียนนิติบุคคลผมถามว่านิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตรวจสอบเลยเหรอว่าไอ้คนพวกนี้มันจดทะเบียนกี่ครั้งแล้ว
0: ครับ
1: ยังมีผัวเมียคู่หนึ่งลูกสองลูกสาวจดตั้ง400-500บริษัทอ่ะ
0: ซึ่งมันผิดปกติใช่ไหมผู้การแต้มถ้าเป็นลักษณะอย่างนี
2: ้มันผิดปกติ
0: ครับ
2: มันผิดปกติไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะไอ้สี่ห้าร้อยครั้งเนี่ยมันจดให้กับชาวต่างชาติอะไรบ้าง
0: ครับ
2: ใช่ไหมมันรู้ได้นี
0: ่
2: ผมถามว่าก็หน่วยงานที่จดทะเบียนมันมีคอมพิวเตอร์หมดอ่ะพอกดปุ๊บขึ้นหมดอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับผู้การโลกยุคนี้เนี่ยคลิกเดียวเนี่ยรู้ได้หมดเลยนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยมันออนไลน์ถึงกันหมดนะครับ
2: ใช่แล้วสามารถจะตรวจสอบได้มายังไงกลุ่มคนพวกนี้มาด้วยไงคำผิดเข้ามาโดยวิธีการใดมันสามารถจะจดได้หมดเนี่ยแต่มาไม่ใช่ว่าพอใครมาจดมีชื่อ3คนครบมีตัวเงินทุนก็จดให้ไปมันไม่ใช่
0: ครับ
2: เพราะบางอาชีพที่คุณให้ไปเนี่ยมันกระทบต่อความมันคงอย่างมายึดครองที่ดินเนี่ยหรือบางอาชีพเนี่ยมันไปอะไรย่างอาชีพคนไทยแล้วเป็นบางอาชีพเขากฎหมายเขาห้ามเลยนะบริษัทบางคนต่างชาติที่จะมาทำ อาชีพแบบนี้เขาก็มีห้ามอยู
0: ่ครับ
2: แล้วบางอาชีพไหนที่จะต้องขออนุญาตกฎหมายก็มีอ่ะเนี่ยผมเนี่ยแปลกใจ
0: ครับนี่แหละผู้การฮะที่ประเด็นที่อยากจะเรียนถามผู้การเพิ่มเติมก็คือว่าหนึ่งก็คือผู้การบอกว่าลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วสองก็คือมีคนไทยที่ยอมที่จะเป็นโนมินีไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเยอะแยะ 4-500 บริษัทเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยน่าจะรู้ไม่ใช่เหรอครับผู้การนะน่าจะรู้ดีหรือถ้าทำตัวให้เข้มแข็งหน่อยมีการตรวจสอบข้อมูลปั๊บก็จะรู้ข้อมูลที่มันซุกซ่อนอยู่แล้วก็รู้ว่ามันเชื่อมโยงไปถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะคอยรับใช้อำนวยความสะดวกให้กับต่างชาติทำไมเจ้าหน้าที่ของไทยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะผู้การฮะเราจะไปเริ่มต้นสกัดจากทางเจ้าหน้าที่ได้ไหมหรือยังไงฮะมันติดปัญหาตรงไหน
2: ไม่มันสกัดไม่ยากหรอกอย่างท่านนายกบอกว่าจะต้องอะไรนะล้างบางไม่ใช่หรอกกฎหมายมันมีระเบียบข้อบังคับมันมีหมดแต่หน่วยงานที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ยึดระเบียบข้อบังคับและกฎหมายไงแต่ถามว่าที่ไม่ทำไม่ยึดระเบียบข้อกฎหมายเพราะอะไรมันบังตาล่ะ
0: ครับ
2: ก็ต้องไปคิดเอา
0: อ
2: ะไรมันบังตาซึ่งสมมติบอกว่าคุณจะจดทะเบียนคุณต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีที่ตั้งที่นี้และที่ตั้งคุณดูที่ไอ้ผัวเมียผู้นี้มาตั้งอยู่ที่ตรงนั้นน่ะบ้านเดียวมีตั้งกี่บริษัทอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ไอ้คุณไปสำรวจไหมว่าไอ้บ้านหลังนี้มันตั้งบริษัทสามสี่ร้อยบริษัท
0: ครับ
2: บ้านหลังเดียวมันตั้งได้ไงวะ
0: ก็ต้องมีทุนรอนก็ต้องมีฐานะพอสมควรนะถ้าตั้งบริษัทขนาดนั้น
2: การจดทะเบียนต้องตั้งที่ไหนบริษัทอะไรประกอบอาชีพอะไร
0: ครับ
2: มาทำโดยอะไรจะมาทำบัญชีในเรื่องตั้งแต่งสำนักงานทนายความกฎหมายก็บอกแล้วสำนักงานทนายความต่างชาติห้ามมาตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยแต่พื้นนี้อาจจะเลี่ยงเป็นสำนักงานกฎหมายอาจจะเลี่ยงไปบอกไม่มีทนายแต่รับปรึกษาเฉยๆอะไรเงี้ยมันเลี่ยงกันเนี่ยพอเลี่ยงได้มันก็ตรวจสอบได้นี
0: ่
2: ใช่ไห
0: มแล้วอย่างนี้นายกสั่งกำชับผบ.ตร.แล้วก็ทางรองผบ.ตร.ให้ดำเนินการแบบสิ้นซากเนี่ยมันจะทำได้จริงไหมครับผู้การอะไรที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้แนวทางของนายมรีที่ดำริไว้เนี่ยมันสามารถเป็นจริงได
2: ้มันต้องแบ่งหน้าที่กัน
0: ครับ
2: อย่างจะเป็นบริษัทเป็นหน้าที่ใครถ้าไม่ทำผิดต้องโนมินีผิดเนี่ยตำรวจก็ทำผิดกฎหมายตำรวจเป็นหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วส่วนในการป้องกันอื่นอย่างเช่นการถือครองที่ดินอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ผมถามว่าอย่างเช่นที่มีปัญหาตอนนี้ที่เกาะอะไรนะเกาะอะไรที่สวรรค์หรือเกาะอะไรที่ภูเก็ตที่มีปัญหา
0: ครับครับที่ภูเก็ตก็มีที่ป่าตองฮะที่ป่าตอง
2: ครับเกาะฟรีดอมอ่ะ
0: นั่นแหละครับหาดชายหาดฟรีดอมนะ
2: คุณไปออก
0: ครับ
2: ออกโฉนดได้ไง
0: พอออกโฉนด
2: ได้โนมินีก็ไปซื้อที่ดินใช่ไหม
0: ครับ
2: พอซื้อต่อมาก็กลายมาเป็นของคนต่างชาติผมถามแล้วผมเนี่ยไปคุยกับที่นั่นคนพื้นที่ดินบอกว่าปรากฏยังไงรู้ไหมครับ
0: เป็นยังไงฮะ
2: ที่ตรงนั้นน่ะที่มันเป็นที่ป่าไม้เป็นที่เขาเรียกหาทรายฐานะซึ่งใครจะไปยึดครองไม่ได้เขาทำไงรู้ป่ะเขาเอาใบสคหนึ่งเนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วแต่อีกที่หนึ่ง
0: เขาเรียกสคบินนั่นแหละฮะผู้การ
2: เป็นสคตรงที่ตรงนั้น
0: ครับ
2: แล้วออกสอเอาสคนั้น ไปจดเป็นนสสามออกโฉนด
0: อ๋อ
2: แล้วผมถามว่าเวลาคุณจะเอาสคไปจดนสสามคุณไม่ไปสำรวจเลยครับว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าไม
0: ้ครับ
2: เป็นแค่นี
0: ้
2: มันยากไหมล่ะมันไม่ได้ยากนะ
0: ครับ
2: อันนั้นทั้งจะออกโฉนดทั้งเคลียร์งั้นผมก็บอกตรงนั้นที่ของผมตรงนี้ที่ของผมนี่มันก็ท่านก็ออกให้เลยใช่ไหม
0: ครับ
2: ไปสำรวจตรวจสอบได้มาซึ่งจะออกนสสามได้มามันผมว่ามันไม่มันอย่างเงี้ยมันรวยแบบนี
0: ้ครับมันแนวทางปฏิบัติมันขัดกันไหมครับผู้การฮะผู้การครับแนวทางปฏิบัตินี่มันขัดกันไหมเพราะว่าด้านหนึ่งพอต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจเราก็อยากจะให้เขาเข้ามาเพื่อมาช่วยกันพัฒนายกระดับกระจายเงินรายได้ไปในท้องถิ่นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันกลายเป็นว่าพวกนี้เข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วก็มาแอบใช้ที่ดินที่มันเป็นสคบินอย่างที่ท่านว่าเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นผลลัพธ์ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันคุ้มกันไหมครับมันไปด้วยกันได้ไหมหรือมันสวนทางกันไหมในทางปฏิบัติ
2: ทีนี้เราต้องแยกกัน
0: ครับ
2: คนที่มาลงทุนเพื่อให้ประเทศเขาฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือมีเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
0: ครับ
2: เราก็ต้องให้เขามาลงทุนแต่มันต้องทำถูกกฎหมายนะเข้าใจไหมแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งมันมาทำมาแย่งอาชีพมายึดถือของที่ดินแล้วเผลอมันจะยึดมีสิทธิ์มากกับคนไทยอีกอย่างเงี้ยผมถามอย่างเงี้ยมันมาส่งเสริมอะไรล่ะมันไม่ส่งเสริมเนี่ยมันกอบโกยนะแล้วเผลอมาเอาประเทศไทยมาเป็นฐานอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วผมถามว่าอันนี้มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ไงรัฐก็ต้องดูได้วันนี้ไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
2: ก็ตรวจสอบได้แล้วสมมติไปยึดครองที่ดินตรงนี้ที่ดินผิดกฎหมายอ
0: ่
2: ะพอยึดครองที่ดินเสร็จไอ้ตรงหาดตรงเนี้ยประชาชนคนทั่วโลกก็ต้องไปเที่ยวได้อย่างเงี้ยคุณไปยึดครองแล้วบอกตอนนี้คุณเก็บเงินแล้ว
0: ครับ
2: เก็บเงินเป็นผลประโยชน์ของคุณและไอ้เก็บเงินได้ไงที่นี้เป็นที่สาธารณะ
0: นะ
2: เก็บเงินได้เพราะคุณไปจดทะเบียนถูกต้องเอาถูกต้องได้ไงเพราะคุณได้มาซึ่งไม่ได้ที่ดินใช่ไหมมันก็วนกลับมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องอีกมันชัดเจนอยู่แล้ว
0: ครับครับตอนหลังนี่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยหลายต่อหลายพื้นที่นะครับผู้การที่เจอปัญหานี้แหละ
2: ครับ
0: อย่างเช่นที่ปายอย่างนี้เป็นต้นนะที่ปาย
2: มีปาย
0: แล้วมีที่เกาะพะงันนะฮะที่ภูเก็ตอย่างที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่นอกจากหาดฟรีดอมแล้วที่ป่าตองเนี่ยเขาก็บอกกลุ่มต่างชาติเนี่ยเข้าไปยึดครองกลายเป็นกลุ่มทุนใหญ่เลยในพื้นที่ตอนนี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนผู้การถ้าเกิดว่ายังปล่อยปะไปเรื่อยๆในสภาพแบบเดิมๆแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ก็มันน่ากลัวดิเพราะมันมายึดครองที่ดินของธุรกิจเป็นของเขาต่อไปคนไทยก็ไม่เป็นเจ้าของอ่ะคนไทยก็เป็นขี้ข้าเขาหมดอ่ะเข้าใจมั้ยทีนี้เราต้องแยกกันครับกลุ่มพวกสมมติยกอย่างอิสราเอลเขาก็จะมีทีมดูแถวปลาย
0: ครับ
2: แถวภาคใต้แถวบ้านงานคนจีน
0: ครับ
2: จีนก็มีแถวเหนือเชียงใหม่ภาคตะวันออกเพราะคนจีนก็ชอบอยู่งี
0: ้
2: และคนกรุงเทพแดงกรุงเทพ
0: ครับแถวห้วยขวางดินแดงนี่เพียบเลยผู้การนะตอนนี้ของจีนเป็นลิตเติ้ลไชน่าไปเรียบร้อยแล้วฮะ
2: ครับเขาก็แยกกลุ่มกันอย่างเพื่อฝรั่งเศสเพื่อรัสเซียก็แถวพัทยา
0: ใช่ครับ
2: ทางใต้นี่ก็เหมือนกันพวกนี้ก็มายึดครองและพวกนี้ทำอะไรมั่งอ่ะก็ทำหนึ่งสถานบริการใช่ไหมสถานบริการแหล่งท่องเที่ยวที่พักแต่ว่าอย่างทั้งแถวปายก็มีที่พักที่พักให้คนเช่าแถวเชียงใหม่คนจีนก็ทำที่พักอพาร์ตเมนต์ต่างๆก็มาลงทุนกันอย่างนี
0: ้
2: แต่ถามว่าทุนพวกนี้มาลงมันถูกไหมการก่อสร้างอาคารมันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยอย่างคนจีนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็มาซื้ออาคารทั้งชุดเลย
0: ครับ
2: ทั้งแท่งเลยเขาก็ไม่ต้องไปขออนุญาตก่อสร้างต้องเสียนู่นเสียนี่ก็มาซื้อเป็นแท่งไปเลย
0: ครับ
2: ใช่ไหมก็ต้องนี้แต่นี่ถามว่าเขาแย่งอาชีพไหมมันก็แย่งกันแหละแต่ว่าบางคนไทยมันก็ไม่มีเงินเข้าถึงที่มาซื้อใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็ถามว่าเราทำได้ไหมแต่มันกลุ่มคนที่กลุ่มบางกลุ่มซึ่งมันไม่มีสิทธิ์ไงไม่มีสิทธิ์จะยึดครองแต่ว่าการยึดครองเนี่ยคนไทยและเจ้าหน้าที่รัฐไปช่วย และการยึดครองเนี่ยมันก็มาแย่งอาชีพแล้วมาทำลายทรัพยากรของเราเนี่ยมันต้องดูต้องแยกกันครับ
0: ครับคือผมจำได้เหตุการณ์ที่ปายนะท่านผู้การเหตุการณ์ที่ปายเนี่ยในช่วงรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรที่มีข่าวเรื่องคนในพื้นที่เนี่ยไม่พอใจพฤติกรรมรวมไปก็ตั้งถึงเรื่องที่ทางอะไรการด้อยค่าคนในพื้นที่ของชาวอิสราเอลตอนนั้นมีคณะที่ไปตรวจสอบนะครับแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำก็เป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะได้รับการปกป้องจากทั้งตำรวจจากทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยเขาไม่ได้มีอะไรมากไอ้อย่างนี้มันจะแก้ยังไงฮะ
2: คือเรานี้เวลาเราไปพบเห็นว่ากลุ่มคนพวกนี้ทำอะไรบ้างใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าจุดที่เขาทำอะไรบ้างอย่างเช่นเขาไปอยู่เยอะๆเนี่ยพอไปอยู่เยอะมากขึ้นมันก็เป็นพลังใช
0: ่ไ
2: หมพลังต่อไปก็จะเป็นการต่อรองได
0: ้
2: สองอยู่เยอะๆเนี่ยเขาก็สามารถจะแบ่งที่แบ่งอาณาจักรไม่ให้คนใครเขานั้นเข้าไปคนนี้เข้าไปมันก็มีปัญหาแหละทั้งที่เราก็มีสิทธิ์ใช่ไหม
0: ใช
2: ่การซื้อขายการอะไรต่างๆแล้วคนพวกนี้เวลามีเรื่องกินเหล้าเมาก็ก่ออาชญากรรมยาเสพติดก็มีแล้วบางทีก็ตบตีโกงค่าเช่ารถอะไรมันมีหมดตามเข้ามาหมดใช่ไห
0: ม
2: แล้วพอเข้าไปมันก็คือเอาว่าพออยู่เยอะขึ้นการต่อรองมากขึ้นพลังก็มากขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานยากขึ้นมันก็จะตามมาหมดครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนระดับซีเนียร์เนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตว่านี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงไหมเป็นการชักศึกเข้าบ้านไหมแต่ว่าสุดท้ายมันก็เงียบหายไปพักหนึ่งครับ
2: คือแน่นอนครับเพราะเข้ามาโดยกะเลกะลาดและทำผิดกฎหมายมันเป็นผลต่อความมั่นคงอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ความมั่นคงอย่าไปคิดว่าต้องวางระเบิดจะต้องมายิงใครไม่ใช่นะ
0: ครับผู้การ
2: สร้างความเดือดร้อนทำให้เศรษฐกิจสังคมเสียหายมันก็เป็นความมั่นคงครับ
0: ครับเอาละผู้การฮะวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยที่มาอธิบายแล้วก็มาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยและจะก่อให้เกิดมรรคผลในเชิงลบต่อประเทศและประชาชนคนไทยยังไงขอบพระคุณท่านผู้การแต้มนะครับขอบพระคุณนะครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับอดีตผู้การแต้มมือปราบหูดำครับโจรสะพานลอยที่เคยอาวาสในกรุงเทพมหานครเนี่ยรู้จักชื่อเสียงของท่านดีนะครับนะฮะอ้าวก็ฝากเอาไว้ครับนี่เป็นดำริของนายรัฐมนตรีที่จะเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมายังอยู่กับเรื่องแนวทางเรื่องของการปราบปรามสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนเรียกรับอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยจากการสำรวจของโพบางสำนักนะครับแล้วปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐที่ถูกระบุนะครับตั้ง10กว่าหน่วยงานเนี่ยก็ดูเหมือนบางหน่วยงานจะออกโรงมาปฏิเสธแล้วยังมีการให้ทางโพเนี่ยส่งข้อมูลข้อที่จริงไปด้วยครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
3: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
4: การสมุทรจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
4: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับช่วงที่สองของถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีในครม.เกือบครบทุกคนนะครับที่มีการเชื้อเชิญบรรดาเจ้าสัวบรรดา CEO ผู้บริหารภาคเอกชนนะครับไปร่วมกันเบรนสตอร์มนะฮะร่วมกันแสดงมุมมองวิสัยทัศน์นะครับเรื่องของการบริหารกิจการในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของผู้คนเพราะว่าเจ้าสัวนี่ก็นำโดยคุณธนินทร์เจรวนนท์นะครับขณะเดียวกันนะครับวันศุกร์อีกเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกนะฮะดูแลด้านกฎหมายของรัฐบาลก็ได้มีการหารือกับทางคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนนะครับนะซึ่งก็ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับยืดเยื้อคดีกระสังมายาวนานนะครับตัวของคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์เนี่ยก็บอกว่าข้อเสนอที่เห็นสอดคล้องกันก็คือทางกกร.เนี่ยอยากจะให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังมีความเห็นตรงกันว่าต้องมีการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่กำหนดขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินการต่างๆที่เปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจมากโดยจะทำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องของการผลักดัน Open Government กับ Digital Government ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันหากเป็นดิจิทัลจะโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ปรากฏว่ามีโพนะครับจากทางมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยก็มีการเปิดเผยผลการสำรวจนะครับที่น่าสนใจครับก็คือว่ามีการไปพาดพิงนะครับคือเขาก็คงจะตั้งใจอยากจะทำสำรวจแหละว่าเรื่องของการทุจริตเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการเรียกรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยหน่วยงานของภาครัฐซึ่งมีความสำคัญสำหรับเรื่องของการเดินหน้าหรือทำธุรกิจของประชาชนเนี่ยในมุมของคนที่ไปติดต่อจริงเนี่ยมันได้รับผลกระทบแค่ไหนอย่างไรปรากฏว่า10หน่วยงานนะความจริงมีมากกว่านั้นนะครับปรากฏว่ามีหลายหน่วยงานเลยนะครับที่ดูจะแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยนะครับบางหน่วยงานอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษเนี่ยโอ้โหดูจะเสียงดังกว่าใครเพื่อนครับบอกว่าไม่มีแล้วก็อยากจะให้ทางกกร.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลผลการสำรวจที่ว่านี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนได้เห็นอะไรนะครับขั้นตอนการทำโพของทางมหาวิทยาลัยชื่อดังก็มีวิธีการแบบไหนอย่างไรเนี่ยให้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับแห่ง Next New นะครับมาอธิบายให้ฟังจะดีกว่าครับตอนนี้คุณประสงค์น่าจะอยู่กับเราแล้วนะครับคุณประสงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการปราบโกงเรื่องของการดำเนินการกับสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งรายการเลย
5: ครับอย่างนี้ฮะคือตอนแรกคุณประจักษ์เนี่ยจะเรียงลำดับไม่ส

0: สนนิดหน่อยจริงๆต้องเริ่มจากที่ไอทางอะไรนะทางคณะเรียกคณะกรรมการร่วมเอกชนภาคเอกรรมการร่วมเอกชน3สถาบัน
1: ครับกกร.
0: คือมีการค้าไทย
1: ครับ
0: หอการค้าไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก
1: ็สภาอุตสาหกรรม
0: ไทยซึ่งแต่ปลายปี68แล้วล่ะปลายปี68ก็ออกมาแถลงว่าได้ตั้งคณะทำงานซีโร่ที่ว่าศูนย์นะนะคอร์รัปชันก็คือต้องการทำคอร์รัปชันให้เป็นศูนย์ตอนครั้งแรกก็ถ้าผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่หลักการคือบอกว่าคณะทำงานชุดนี้จะมาขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันนะในรูปแบบต่างๆก็คือก็มีการสำรวจโพลแล้วก็แถลงมา 2-3 รอบแล้วล่ะรอบล่าสุดก่อนเลือกตั้งกันได้ใช่ไหมครับที่ทางอาจารย์สวนีไทยรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเนี่ยซึ่งเป็นอดีตที่การอะไรของการค้าไทยเนี่ยก็มาแถลงก็บอกว่ามีการซื้อเสียงเนี่ยหัวต้อง 7,500
1: ใช่
0: ทำได้ใช่ไหมฮะแล้วทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกก็บอกว่าไปหาที่ผมไม่มีขนาดนั้นหรอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับการเคลื่อนไหวของภาคเอกชนที่มาต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครั้งก่อนนั้นประมาณ10กว่าปีแล้วล่ะที่เป็นก่อกำเนิดให้เกิดโครงการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นมาจำได้นะคุณดุสิตนนทนาครซึ่งเป็นประธานหอการค้าไทยซึ่งเป็นคนริเริ่มแล้วก็ตอนออกมาต่อต้านบอกว่าทนไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าการเรียกสินบนใต้โต๊ะของหน่วยงานของรัฐเนี่ยสูงถึง 30%
1: ครับ
0: เรียกจำได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ 20-30% ก็ออกมาเคลื่อนไหวจนกระทั่งมีการต่อทางใต้ที่ตำรวจก่อตั้งแอคขึ้นมาแล้วตาคุณดุสิตก็เสียชีวิตไปนะครับการเคลื่อนไหวนั่นก็มีมาระยะหนึ่งแล้วก็คึกคักอยู่พักหนึ่งอยู่ปี2ปีจำได้ไหมฮะว
1: ัน
0: ที่9กันยายนปีนั้นก็มีการหลังจากคุณดุสิตไปเสียชีวิตเนี่ยก็มาให้วันที่9กันยายนเนี่ยเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันด้วยแล้วก็มีการเชิญนายกหลายคนไปปาฐกถาก็เลยกลายเป็นอีเวนต์จัดโชว์ของนายกของนักการเมืองไปจำได้ช่วงหนึ่งรัฐบาลจริงเกือบ20ปีนะรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรก็ไปพูดที่ World Trade Center จำได้จะไม่ได้มีการถ่ายทอดพูดถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมีคอร์รัปชันที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งผมอยากจำได้ไหมเรื่องอะไรจำนำข้าว
1: เรื่องจำนำข้าวไงโครงการจำนำธุรกิจจำนำข้าว
0: เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าภาคเอกชนหลายภาคเนี่ยพอพูดกันคือดูขึงขังมาเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอมาถึงชนจริงๆเนี่ยไม่ชนก็ไปเชิญนายกมาให้เป็นมาแสดงอะไรอะวาทะนะให้ดูสวยหรูอะไรแต่ก็ไม่มีสาระอะไรเพราะว่ารัฐบาลนั้นเองอะกับล่มสลายด้วยการคอร์รัปชันแล้วก็เกิดการคอร์รัปชันใหญ่โตนะแล้วก็พอสมัยรัฐประหารก็เชิญนายกมาจากรัฐประหารมาพูดอีก
1: ใช่
0: แล้วคณะรัฐประหารก็ตั้งประกาศใหญ่โตจะตั้งคณะกรรมการคอร์รัปชันระดับชาติจำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มีนายกเป็นประธานเลยแล้วก็มีเอาปปท.เป็นเลขาสั่งแขวนคนต้อง300-400คนจำได้นะฮะสุดท้ายปลดหมดเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็เป็นประวัติเราก็เหมือนอย่างเราก็ฮือฮาอยู่พักหนึ่งทีนี้ย้อนกลับมาปัจจุบันก็ปลายปีอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแต่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องชื่นชมนะความพยายามที่ต้องให้ชื่นชมอันหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกที่แถลงเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่คุณประจักษ์เอ่ยชื่อไปเนี่ยวันศุกร์ประวันที่13เนี่ย
1: ครับ
0: 13ใช่ไหมไม่ใช่วันศุกร
1: ์ครับ
0: ก็มาแถลงโพคือก่อนที่จะแถลงโพเนี่ยพวกคณะทำงานพวกประธานหอการค้าเลขาสมาคมธนาคารไทยอะไรเนี่ยนะครับก็มาแถลงก่อนถึงผลร้ายของคอร์รัปชันซึ่งจริงๆถ้าพูดตรงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่รู้กันมานานแล
1: ้
0: วว่าทำให้นักลงทุนไม่มาลงทุนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้ต้นทุนสินค้าราคาแพงขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีตัวเลขว่างบประมาณเนี่ยหายไปกับการคอร์รัปชันในปีละ300,000-500,000 ล้านคุณไปจักคิดดูนะงบประมาณหายไปถึง300,000-500,000 ล้านเนี่ยมันทำให้คุณภาพของ
1: โครงการ
0: ของสินค้าของโครงการมันด้อยลง
1: ครับ
0: แล้วแทนจะมันหมุนเวียนในระบบทำเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันหายเขากระเป๋าใครก็ไม่ร
1: ู้เพราะถ้ามัน300,000 ล้านนี่มันคืองบประมาณประจำปีต่อปีหลังๆเนี่ยก็ประมาณ3.3 ล้าน

0: น่ะ
1: แต่
0: นั่นเป็นส่วนหนึ่งคือ 10% แต่นั่นเป็นคืองบประจำเป็นงบลงทุนจริงๆประมาณ800,000ถึง900,000ล้านเท่านั้นเอง ดังนั้น300,000ล้านนี่มันก็กี่เปอร์เซ็นต์มันก็เกือบ30มัน 30-40% ของงบประมาณ
1: ครับใช่ๆ
0: ที่เป็นงบลงทุนถูกไห
1: ม
0: ภาพความกินเนี่ยก่อนเริ่มก็มาพูดถึงผลร้ายก่อนสรุปอันแรกคือ1เรื่องต้นทุนอะไรมันแพงขึ้นเนี่ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนเอายกตัวอย่างเลยคุณพจน์นะฮะอลาวัฒนานนท์เนี่ยประธานหอการค้าเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็พูดเลยปัญหาคอร์รัปชันสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมประชาชนรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี
1: ้
0: โดยในแถลงนโยบายอะไรต่างๆคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันและกกล.เพื่อนไม่ทนเนี่ยนะฮะจะเข้าพบนายประกรณ์เรื่องนี้ขอเรียกแล้วก็มาเรียกร้องสื่อมวลชนนะให้ความสำคัญกับคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดไปตามสูตรนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วต่อมาก็ท่านรองประธานสมาคมอุตสาหกรรมไทยปัญหาธุรกิจการเรียกรับสินบนเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจการลงทุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศต้นทุนดังกล่าวไม่ได้กระทบเฉพาะเอกชนแต่สะท้อนไปสู่ประชาชนผ่านราคาสินค้าบริการที่สูงขึ้นฉะนั้นก็ต้องผลักอยู่แล้วใช่ไหมใครไปจ่าย
1: ใช
0: ่ผลการศึกษาพบว่าในบางประเทศหากสามารถแก้ปัญหาธุรกิจจะเรียกสินบนได้ราคาสินค้าบริการจะลดลงถึง 20-30%นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางเลขาสมาคมการไทยก็บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมีผลโดยตรงต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่จำเป็นต้องอาศัยความเชื่อมั่นทั้งไทยและต่างประเทศป
1: ั
0: ญหาคอร์รัปชันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศทำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: นี่ก็กลับการต่อมาก็มาแถลงเกี่ยวกับผลซึ่งทางหอการค้าเนี่ยก็บอกว่ามีการสำรวจทั่วประเทศ401รายประมาณมาชี้แจงด้วยว่าเป็นการแบบ face to face นะ
1: ครับ
0: เป็นการสัมภาษณ์นะไม่ใช่ทางออนไลน์นะนะฮะก็คือสรุปไม่ง่ายว่า80%เนี่ย89%
1: ใช่
0: ระบุว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคปานกลางถึงมากที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจ51%บอกว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงจากเทียบกับ3ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: 51%บอกยุ่งยากในการติดต่อธุรกิจนะครับทีนี้69%บอกว่าเวลาไปขออนุญาตจากหน่วยงานเนี่ยให้พูดเป็นในๆว่าขอสิ่งตอบแทนหน่อยนะ 45% ก็บอกว่าเคยจ่ายของขวัญหรือผลประโยชน์แก่ท่านรัฐเพื่อความสะดวก 37% ยืนยันว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐ
1: ครับ
0: เท่าไหร่ถึงไหม11-15%ของมูลค่าสัญญา
1: เ
0: ช่นถ้า100ล้านก็ต้องจ่าย100ล้านก็ต้องจ่าย15ล้าน
1: ครับ
0: โดยประมาณรูปแบบที่ต้องการที่สุดคือเงินสด
1: 46%
0: ของขวัญลิงก์รับรอง 23%
1: ครับ
0: บริจาคสปอนเซอร์ 18% ในนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นี่ก็คือตัวเลขพอเปิดชื่อหน่วยงานมันเท่านั้นแหละวิธีชื่อหน่วยงานมีอยู่สองแบบคือบอกว่าถ้าไปติดต่อกี่ครั้งเนี่ยต้องจ่ายทุกครั้งเลย
1: ครับ
0: สูงสุดคือตำรวจทางหลวงจราจร
1: ครับ
0: ถ้าติดต่อทุกครั้งต้องจ่ายทุกครั้งคือ
1: 100%
0: ส่วนกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนะคือนี่เขาแสดงว่าเขาตัดตำรวจออกไปถูกไหมต้องสิ่งตอบแทนเนี่ยประมาณ 94%
1: ครับ
0: หมายว่าร้อยติดต่อ100ครั้งก็ต้องจ่าย94ครั้งอ่ะแต่เขาไม่ได้คิดเป็น100นะเพื่อให้เปรียบเทียบง่ายนะฮะไอ้พวกอบต.ทั้งหลายเนี่ยก็ 91%
1: ครับ
0: กรมเจ้าท่านี่90นะฮะแล้วก็กรมทางหลวงเมื่อกี้ตำรวจทางหลวงนี่กรมทางหลวงนะ 82% กรมโยธาธิการและผังเมืองนี่เนี่ยสังกัดมหาไทยนะ
1: ครับ
0: 78.9% อ๋อตำรวจท้องที
1: ่อ๋อ
0: 77%
1: นี่แยก
0: ผมได้การปัญญาแล้วก็ไล่มาเรื่อยนะไล่มาเรื่อยทีนี้ผมถึงที่มันคือฮามากคือเมื่อเฉลี่ยเป็นต่อครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: เฉลี่ยเป็นต่อครั้งเนี่ยเท่าไหร่
1: หน่วยงานไหนที่ต้องจ่ายเยอะ
0: อันนี
1: ้ครับ
0: ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ต้องจ่ายเยอะมากตอนนี้มันไม่ใช่ที่มาเสนอข้างแรกมีแค่10สูงสุดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่จริงมันมีถึง26นะ26หน่วยงานที่เขาไปสำรวจมาเพราะว่าเขาอ้างว่าตอนเขาชี้แจงก็บอกว่าเขาทำตามกรอบของธนาคารโลก
1: ครับ
0: นะฮะ UNDP แล้วก็ มาสำรวจวิธีแบบแค่ซื้อสัมภาษณ์ภาพรวมแต่ไม่ได้บอกว่าจ่ายกับบุคคลนะแต่จ่ายเพื่อทำอะไรแต่ไม่ได้ว่าจ่ายให้บุคคลไหน
1: อ
0: ันนี้มาดูต่อครั้งเนี่ย26ครั้งดูนะผมเซิร์ชน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: แน่นอนครับตัวแรกสูงสุดกรมควบคุมมลพิษซึ่งมาท่านอธิบดีมาเก้าแข็งเก้าตอบตัวเองแข็งกล้ามากคร
1: ับ
0: สูงสุดคือแสนกับ 2,000 นะฮะวงกลมกรมเจ้าท่า 100,000 ต่อครั้งนี่เฉลี่ยนะไม่เห็นว่าเท่ากันทุกครั้งนะฮะ
1: เฉลี่ยใช่
0: คนสำนิดนี่ 94,600 นะ
1: อ
0: ันดับ3สำนักกรนี่ 89,000 กับ400เกือบ500นะฮะ
1: ครับ
0: กระบวนการยุติธรรมอยู่ประมาณ 88,000 กับ750สำนักงานอาหารและยา 74,643 บาทกรมทางหลวง 70,100 กับ167บาท
1: ครับ
0: กรมโยธาธิการ 70,000 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า68,000 กรมป่าไม้ 67,500 นี่10แล้วนะฮะตอนนี้11นะฮะดู11กรมที่ดินครับตอนแรกไม่มีชื่อผมเอ๊ะแล้วกรมที่ดินหลุดไปได้ยังไง
1: ครับ
0: 65,000 กับ65,000
1: ครับ
0: กรมศุลกากรก็ไม่หลุดครับ 60,000 ทรัพยากรธรณี 50,000 การไฟฟ้าไม่บอกการไฟฟ้าอะไรนะครับ 50,000 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 40,000 อบจนะฮะ 40,000กรมประปา 40,000 โรงงานอุตสาหกรรม 40,000 กรมการขนส่งทางบก 39,370 บาท
1: ครับ
0: กรมบริษัท 37,000 นี่20รายใน6หน่วยงานนะครับใจเย็นๆ21นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 36,250 กรมการจัดหางาน 33,591 ตำรวจท้องที่ 30,149 กรมชลประทาน 27,000 อบต. 23,000ตำรวจจราจรกับตำรวจทางหลวงเนี่ย 21,000 แต่บัญชี
1: ใช่
0: ตอนนี้ปฏิญาณที่คุณประจักษ์สรุปก็คือว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ตอบโต้เพียงแต่ว่ายืนยันว่ามีจุดยืนโปร่งใสทำงานโปร่งใสแล้วก็บอกเรื่องร้องบอกจุดที่ให้ร้องเรียนมาให้ร้องเรียนมาอย่างเช่นกรมสรรพากรอะไรก็ว่าไปเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะตำรวจได้ยอมรับโดยสุดดุษณีเลย ได้เดินสนิทเขาตรวจแต่เถียงให้คงไม่เชื่อใช่ไหมจะยอมรับเลยว่าจะแบบโกงอะไรก็ว่าไปจะสั่งสอบใช่ไหมทีนี้ที่มีตอบโต้รุนแรงก็คือกรมควบคุมมลพิษ
1: นี่แหละครับ
0: ที่พอดีหน้าทางโกรธขึงขังมากใช่ไหมแล้วพูดทนองว่ายื่นคำขาด
1: ครับ
0: ว่าต้องให้ทาง
1: ห
0: น
1: ่อ
0: ก
1: ัน กร
0: กรที่แจ้งภายใน7วัน
1: ครับ
0: งั้นจะดำเนินการทวงศักดิ์ศรีแต่ไม่รู้ทวงศักดิ์ศรียังไงยังไม่รู้นะไม่ได้เปิดเผยนะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้สิ่งที่กรมควบคุมมลพิษบอกว่า1ตัวเองไม่ได้มีอำนาจอนุญาตอะไรเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้ให้ใบอนุญาตเพียงแต่ตรวจว่ามีการเช่นโรงงานมีการปล่อยน้ำเสียไหมปล่อยควันพิษไหมแล้วได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็ทำรายงานเนี่ยส่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จะกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นดำเนินการนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปจะปรับไปอะไรไปให้ปรับปรุงเครื่องจงเครื่องจักรใช่ไหมฮะ
1: ครับเขาบอกว่ากรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งปิดโรงงาน
0: ใช่แต่ว่าเท่าที่ผมสอบถามคนที่ไปสำรวจเกี่ยวข้องกับกระบวนการเนี่ยบอกว่าโอกาสมันมีผมไม่ได้บอกว่ารับนะโอกาสมันมีสมมุติว่ายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมนะจริงอ่ะไม่ได้พูดชัดขนาดนี้นะให้เพื่อให้รูปธรรมเช่นไปตรวจโรงงานที่ปล่อยควันพิษหรือน้ำเสียกรมควบคุมมลจะเป็นคนทำรายงานถูกไหม
1: ใช
0: ่หรือว่าถ้าเกิดกรมมลพิษบอกว่าทำรายงานเนี่ยเพราะว่าโรงงานกอไก่เนี่ยปล่อยน้ำเสียเกินมาตรฐานปล่อยควันพิษเกินมาตรฐานเนี่ยก็ต้องรายงานหน่วยหรือถ้าเกิดเป็นข่าวมาเนี่ยคุณคิดว่าโรงงานกอไก่ขอใครจะโดนอะไร
1: อ๋อแน่นอน
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ดังนั้นจะบอกโอกาสที่จะทำคือรายงานนั้นน่ะตรงกับข้อเท็จจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: นั่นแหละคือโอกาส
1: อ
0: ันนี้ก็ไปดูครับว่าที่มีการพูดกันเนี่ยจะเอายังไงแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าทางแอนจะตอบไม่คงไม่ตอบไปในลักษณะแบบเป็นรายบุคคลแต่ก็ได้มีหนังสือชี้แจงมีเอกสารชี้แจงอย่างที่สำนักข่าวเอามาลงละค่อนข้างละเอียดนะฮะ
1: ครับ
0: ก็อธิบายเป็นขั้นตอนว่าได้ทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็ประกอบกับมีรายชื่อหน่วยงานต่างๆที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะฮะ แล้วก็บอกว่ามันบอกว่าผลสำรวจครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันไม่ใช่เพียงประเด็นด้านธรรมาภิบาลเท่านั้นหากแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจต้นทุนดำเนินธุรกิจ
1: ความ
0: เชื่อมั่นของนักลงทุนตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวตัวเลขการสำรวจทางวิชาการที่ปรากฏจึงถือเป็นสัญญาณสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักมาร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องกกล.เชื่อมั่นว่าความโปร่งใสต้องเริ่มต้นจากการยอมรับข้อเท็จจริงและการเปิดโอกาสทุกภาคส่วนมีส่วนในการสร้างมาตรฐานไม่ยอมรับการทุจริตพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการสุจริตโปร่งใสอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยต้องชื่นชมว่าครั้งแรกที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวพันถึงหน่วยงานโดยตรงครั้งนี้เลยจึงสร้างความตื่นตัวให้กับทุกหน่วยงานเลย
1: ครับ
0: อันนี้เป็นข้อดีนะฮะ
1: ทางโพเขาก็ออกลงมาแจกแจงนะที่มาที่ไปทั้งอิงอยู่กับแนวทางของ World Bank แล้วก็ OECD OECD ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาก็ถือว่า
0: เป็นสมาชิกเลยนะใครยังเข้าไม่ได้นะเพราะยังติดเงื่อนไขเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: ใช่
0: ผมว่าตรงนี้นะถ้าเกิดเราไม่ยอมรับข้อที่จริงแล้วฟาดหัวฟาดหางผมว่ามันยิ่งจะเป็นปัญหาถ้าเกิดเผอิญเขาจับมาได้หรือเขายกตัวอย่างเคสมาได้หรือมีคนเนี่ยเกิดเคยต้องเสียตังค์ให้หน่วยงานที่มาโอปริเซนเนี่ยแล้วก็มาแฉแล้วมีหลักฐานขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะเหนื่อยนะใช่ไหมฮะเนื่องถ้าเกิดเรายอมรับข้อที่จริงแล้วไปตรวจสอบแล้วทำจริงจังเพราะเห็นทุกหน่วยงานต้องปฏิเสธว่าเป็นจุดยืนอย่างนี้แต่ข้อที่จริงเป็นอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: นะฮะเราก็ต้องยอมรับข้อที่จริงทีนี้มาดูหลังจากที่แถลงเสร็จเนี่ยนะครับทางกกล.ไปพบคุณประกรณ์ นิมพันธ
1: ์
0: รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายผมคิดว่าข้อเสนอที่ตรงกัน3ข้อเนี่ย 3-4 ข้อเนี่ยนะครับก็ขึ้นเลยข้อ1เนี่ยการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างยืนทยอยกับความสามารถในการแข่งขันประเทศเนี่ยประกอบด้วยนะอันนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันพิธีกรรมซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงอ่ะประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ
1: ครับ
0: จะตั้งคณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติโดยนายกเป็นประธานและตั้งกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชนต่อต้านการทุจริตและฟอกเงินการฟอกเงินเน้นความร่วมมือผลักดันเจริญทำกลไกเฝ้าติดตามจริงจังมีองค์กรอิสระมีอำนาจหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนติดตามการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพสมัยประยุทธ์ก็มีแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เลือกอยู่กัน5 ปี 6 ปีแล้วเป็นยังไงองค์ประกอบของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นปัญหาโดยตัวมันเองด้วยหรือไม่ต้องเป็นคำถามใช่ไหมเลยตอนนี้นั้นการที่มีรัฐแห่งชาติแล้วก็พูดกันไปอย่างนี้แต่รูปธรรมมันไม่มีอ่ะผมแต่คิดว่ามันจะเบิกนะผมก็กลัวว่าประกาศไปเนี่ยพอถึงการปฏิบัติจริงจะยุ่งแล้วก็ที่คุณไปแต่พูดไปก็คือเรื่องทำดิจิตอลเปิดช่องโกงอะไรต่างๆเนี่ยจริงคุณประจักษ์กับผมก็พูดในรายการนี้หลาย
1: บ
0: น
1: ครับ
0: ว่าข้อมูลจะซื้อจะแจ้งเราเป็นยังไงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณเป็นยังไงมันไม่เคยเปิดเผยนี่พูดกันถึงเจตจำนงของรัฐบาลที่แท้จริงซึ่งมันทำไม่ได้ไง
1: ใช่
0: มันต้องทำพวกนี้ให้เป็นรูปธรร
1: ม
0: แล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะยกระดับ4หน่วยงานต้นแบบความโปร่งใสได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังที่สำคัญก็คือกรมบัญชีกลางเปิดเผยข้อมูลไหม
1: นั่นนะสิ
0: สำนักงบประมาณสำนักนายกเนี่ยแม้จะไม่เกี่ยวแต่ว่าการเปิดเผยเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณทำยังไงกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหรวมถึงท้องถิ่นด้วยไหม
1: ครับ
0: ถ้ารวมท้องถิ่นก็เหนื่อยนะ
1: ใช่
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นปัญหา
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นหน่วยงานโอ้โหเรียกว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์มาตลอด
1: ใช่คืออย่างอื่นเนี่ยได้ผลงานในเชิงบวกเกือบทั้งนั้นเลยของกทมนะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับนี่แหละเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยก็ยังติดค้างอยู
0: ่ติดแย่แย่นะเรื่องอนุมัติแค่อนุมัติต่อสร้างบ้านเรื่องเศรษฐกิจและโดนกล่าวหากันมาตลอด
1: อ
0: ันนี้พวกนี้เป็นสิ่งผมพูดตรงนะพวกนี้ที่ประกาศมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
1: ครับ
0: แต่ว่าพอพูดไปถึงทางปฏิบัติมันก็ตัน แต่นี่เรื่องนี่คือภาครัฐนะภาคเป็นฝ่ายบริหารนะคุณประจักษ
1: ์ครับ
0: แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอยากจบเรื่องฝ่ายบริหารจะมีความเห็นนี้ครับผมจะได้สรุปปิดท้ายอีกอันนึงอีก 2-3 นาทีเนี่ย
1: คือจริงๆแล้วผมว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่ถูกระบุถึงในโพเนี่ยคือจะต้องยอมรับในระดับหนึ่งอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาพิจารณาทบทวนเพื่อดำเนินการอ่ะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเนาะแทนที่จะไปประกาศจะไปทวงศักดิ์ศรีของตัวเองอะไรพวกเนี้ยไม่งั้นไม่จบหรอกคุณประสงค์
0: ฮะ
1: เ
0: ออถ้าเกิดมีใครมาแฉรายการนึงก็พังแล้ว
1: ใช่
0: แต่นี่คือฝ่ายบริหารนะซึ่งเราต้องเห็นความจริงจังใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ทุกวันนี้ผมไม่เชื่อว่าถ้าเกิดมีรัฐมนตรีคนไหนถูกกล่าวหาโครงการชุดติดหลักฐานเขานั่งชัดนะไม่ต้องถึงท่านปปช.นะก็จะอยู่ในเก้าอี้ต่อไปอ่ะผมดูนะไม่มีทางที่จะหลุดนี่มาดูแต่หน่วยงานที่สำคัญมากคือปปช.
1: ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตอนนี้มีสภาพเป็นยังไงครับ
1: โอ้ทัวร์กำลังลงหนักเลยฮะ
0: ลดความเชื่อมั่นไม่มีถูกไหม
1: ใช
0: ่ถ้าองค์กรปราบคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรหลักเลยนะ
1: ครับ
0: คนไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยสภาพยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยคุณจะคิดว่าไอ้ที่ประกาศก่อนนี้จะไหวเหรอ
1: โอ
0: ้เพราะว่าวินัยเพราะว่าข้าราชการได้แค่วินัย
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าส่งเรื่องมีโบชอแล้วคนไม่เชื่อมันจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าเราเห็นตัวอย่างความไม่เชื่อมั่นจากเคสศักดิ์สยาม
1: ครับ
0: เคสจากนาฬิกาบิ๊กป้อมอีกหลายเคส
1: ใช่
0: แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบไม่ปฏิรูปมาทำฝ่ายบริหารสมมติผมว่ามองโลกง่ายดีฝ่ายบริหารทำสำเร็จจะทำให้มันดูดีขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ปปช.มันเป็นอย่างเงี้ย
1: ใช่เราไงครับนะเพราะที่จริงมันต้องไปทั้งกระบวนการทั้งโปรเซสของมันนะครับขอบคุณคุณประสงค์นะครับวันนี้ครับขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณและสวัสดีนะครับใครที่สนใจนะครับเรื่องราวที่คุณประสงค์นำมาเสนอบางส่วนนะครับนี่มีข้อมูลมากมายเลยนะครับก็ไปดูได้ในสำนักข่าว Next News นะครับของสำนักข่าวนี้ก็ตัวหนังสือในตัวใหญ่ครับอ่านง่ายคล่องนะไม่ต้องไปขยายตัวดูไปก็บ่นไปนะครับตัวใหญ่นะฮะของ Next News นะครับนี่ก็คือถกประเด็นสำหรับข่าววันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Oshi จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดกลางและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตันล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดละเขาและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์สดับและรับพระราชทานพระทหารเพลเวลา 14:30 นบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนายเรวัชจันทนงและคณะบริษัทขนาดเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดรวมทั้งมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจากวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสระปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลวงโมหินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีประสงค์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดใจมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับกรเวลา 19:00 น.ครอบครัวพลโทประสาเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทางนี้สำนักพระราชวังและหน่วยแพทย์พระราชทานได้นำพิมพ์เสนน้ำผ้าเย็นพร้อมน้ำดื่มแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพิ่มเติมจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนด้วย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่อง

0: กายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะวันนี้มีประเด็นที่น่าจับตานะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็เอาคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทเทคนะคะเดินทางไปที่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการเดี๋ยววันนี้นะคะดร.ดนุวัฒน์ สาคริกจะมาช่วยถอดรหัสนะคะให้เห็นภาพว่าการที่ CEO จำนวนมากเดินทางไปจีนพร้อมกับทรัมป์เนี่ยนะคะมันมีนัยยะสำคัญยังไงต่อเศรษฐกิจโลกบ้างนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะระหว่างที่รออาจารย์ดนุวัฒน์นะคะวันนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นภาพอีกฝั่งโอเคอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการครับ
4: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองยังไงคะกับภาพที่โดนัลด์ทรัมป์พา CEO ระดับโลกไปที่จีนทำไม CEO ถึงจะต้องเข้าร่วมการเยือนจีนกับทรัมป์ด้วยคะอาจารย
5: ์ครับก็เป็นข่าวที่ผมเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามมาในช่วง2วันเต็มๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจวิเคราะห์กันเยอะทีเดียวเพราะว่าภาพของผู้นำ2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ1กับ2ของโลกเนี่ยได้มาเจอกันนะครับนั่นก็คือการที่ทรัมป์นั้นไปเยือนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแต่ประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับมีเหล่าบรรดาผู้นำภาคเอกชนนะครับกว่า10คนเลยแล้วก็เป็น CEO เป็น President ของบริษัทใหญ่ๆเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับเราเห็นภาพอีลอนมัสก์นะครับจาก Tesla SpaceX นะครับเราเห็นภาพของทิมคุกนะครับจาก Apple นะก็คือตัวแทนของเทคเฟิร์มใหญ่ๆนะครับแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็ยังมีระดับCEO President ของธุรกิจอเมริกันเนี่ยนะครับอีกหลายรายเลยทีเดียวที่ไปกันนะครับทั้งภาคเทคเองก็ไปนะครับเจนเซนห่วงจาก Nvidia นะครับภาคการเงินภาค Finance เราก็เห็นนะครับ CEO ของ Boeing ก็ไปคือ10กว่าคนนะครับถือว่าเป็นระดับธุรกิจยักษ์ใหญ่ชั้นนำของสหรัฐอเมริกาจริงๆเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าการปรากฏตัวนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคณะใหญ่ขนาดนี้นะครับเดินตามหลังโดนัลด์ทรัมป์ไปเนี่ยก็คงเป็นการส่งสัญญาณนะครับที่อยากจะมีการบรรลุนะครับเป้าหมายของการฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยเฉพาะยิ่งในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต้องการที่จะส่งสัญญาณว่าอยากจะมีความร่วมมือทางธุรกิจกันในจีนเนี่ยมากขึ้นนะครับสื่อหลายสื่อในต่างประเทศก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นcorporate diplomacy เลยนะครับเป็นนักการทูตจากภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทอย่างมากนะครับในการพบกันครั้งนี้แล้วผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาเองกับจีนเนี่ยในเชิงของตั้งแต่เรื่องมีเรื่องของเทรดวอร์มาแล้วสงครามการค้าการเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องของ AI นะครับและที่สำคัญเนี่ยในยุคที่ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีครั้งที่2เนี่ยก็มีการตั้งเรื่องของกำแพงภาษีมีการพูดถึงเรื่องอยากจะให้บริษัทต่างๆนะครับกลับของอเมริกาเนี่ยนะครับกลับเข้าไปลงทุนในอเมริกามากมายแต่ก็อย่าลืมนะครับธุรกิจยักษ์ใหญ่ของอเมริกาทั้งหลายเนี่ยก็มีการลงทุนอยู่ในจีนเยอะนะครับจีนก็ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งของบริษัทเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีเองอุตสาหกรรมกลุ่มที่เป็นยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าเองกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์การผลิต iPhone การผลิตสมาร์ทโฟนทั้งหลายรวมถึงธุรกิจด้านฟิ

0: ินเทคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปครั้งนี้ของทรัมป์พ่วงกับ CEO กับ President ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นที่น่าสนอกสนใจทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีหลายมุมนะที่ผมคิดว่าน่าจับตาแล้วก็จะตั้งข้อสังเกตได้นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูย้อนแย้งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงปีกว่าๆนะครับอย่างที่บอกเลยว่าทรัมป์เองเนี่ยก็ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรอบ2พร้อมกับนโยบายกีดกันทางการค้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการขึ้นภาษีกับหลายประเทศทั่วโลกอย่างหนักหน่วงเลยรวมถึงจีนเองด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยทรัมป์ก็ฝืนยากนะครับฝืนกระแสยากเพราะอะไรครับเพราะบริษัทอเมริกันจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่สามารถแยกตัวออกมานะครับตามนโยบายที่ทรัมป์อยากจะให้ทุกอย่างย้อนกลับมาที่อเมริกานะครับธุรกิจต่างๆยังไม่สามารถทำได้ก็อย่างที่เราทราบกันดีที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นว่าจีนคือฐานการผลิตจีนคือตลาดที่มีผู้บริโภคจำนวนมากจีนเป็นศูนย์กลางนะครับของ global supply chain ที่มีผมคิดว่ามีสัดส่วนแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากเลยบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเองรวมถึงอเมริกาด้วยเนี่ยก็ต้องพึ่งพานะครับทั้งเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งเรื่องของตลาดจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปครั้งนี้ผมคิดว่าก็ส่งสัญญาณอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียวครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็ทำให้มองว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เราสามารถที่จะมองไปว่าตอนนี้ภาคธุรกิจกลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐไปแล้วหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ครับกลายเป็นถูกเลยครับตอนนี้วันนี้เราเห็นภาพนะครับว่าภาคเอกชนภาคธุรกิจเนี่ยก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเจรจาแล้วก็ทำให้น้ำหนักนะครับทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการทูตเนี่ยมันเกิดมิติใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวก็คือการเอาภาคเอกชนภาคธุรกิจเข้าไปร่วมด้วยถึงแม้ว่าเราเห็นภาพเนี่ยนะครับที่ผ่านมาจีนกับอเมริกาก็เป็นคู่แข่งกันทางการค้าทางยุทธศาสตร์ซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็ยอมรับนะครับว่าก็ยังเป็นคู่แข่งนะครับทางยุทธศาสตร์กันอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับภาคเอกชนกับภาคธุรกิจของจีนนั่นแปลว่าอะไรครับในระเบียบโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีการสร้างคู่แข่งกันแบบสมบูรณ์ 100% ไม่ได้หมายความว่า2ประเทศที่แข่งขันกันนะครับหรือช่วงชิงความมีอำนาจหรือความเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยจะต้องแข่งกันในทุกเรื่องนะครับการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยไม่ได้หมายถึงทั้ง2ประเทศจะตัดขาดมิติทางเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นว่าจีนกับอเมริกาแข่งเรื่อง AI แรง2ปีเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าจีนเองก็ได้เปรียบเยอะด้วยเพราะว่ามีRare Earth ใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยในยุคที่เป็น Digital AI Economy เนี่ยนะครับสองประเทศนี้ก็แข่งกันมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของความร่วมมือระหว่างอเมริกากับจีนก็อาจจะเดินต่อได้ในระดับธุรกิจนะครับเราเรียกเป็นเทคนิคเทอร์ว่าเหมือนเป็นselective collaboration แล้วกันคือมันอาจจะไม่ได้ร่วมมือกันทุกเรื่องเพราะมันมีความตึงเครียดจากการแข่งขันอยู่แต่ในบางส่วนบางอินดัสทรีบางอุตสาหกรรมนะครับมันสามารถสร้างความร่วมมือได้และที่สำคัญเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีขั้นสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยมันคือหัวใจนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยก็อยากจะผลักดันแล้วมันเกิดอะไรครับมันเกิดความร่วมมือมันเกิดตลาดที่ใกล้เคียงกันมันเกิดเรื่องของการพึ่งพาฐานการผลิตร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์ที่แข่งกันไปด้วยพึ่งพากันไปด้วยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็น competitive interdependency ก็คือทั้งแข่งขันและทั้งพึ่งพาไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เราก็อาจจะบอกได้ว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้แล้วนะแต่นอกจากนั้นนะครับอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตเลยก็คือว่าตอนนี้ในอเมริกาเองเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยถือว่ามีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลต่อทิศทางหรือนโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐพอสมควร แล้วแรงกดดันจากธุรกิจเพราะอะไรครับธุรกิจยังไงต้องอยู่รอดธุรกิจเนี่ยเขาก็มองเป้าว่าต้องมีกำไรนะครับธุรกิจต้องเติบโตไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคเอกชนผมเชื่อเลยว่า CEO ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ทิมคุกหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ปรากฏตัวแล้วก็มาจากทั้งเทคเฟิร์มยักษ์ใหญ่ financial firm ยักษ์ใหญ่นะครับล้วนแล้วแต่ต้องการให้ธุรกิจของแต่ละรายเนี่ยสามารถเติบโตสามารถขยายไปมันก็อาจจะกลายเป็นแรงกดดันพอสมควรเหมือนกันนะให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับกลับมามีท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นกับจีนนะครับอันนี้มันเกิดลักษณะเป็นการเป็นการทูตเชิงธุรกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วมันก็จะเดินหน้านะครับสถานการณ์ลักษณะนี้มันก็จะเดินหน้าทำให้ทรัมป์เองเนี่ยก็ต้องอะไรครับก็ต้องมีท่าทีที่ดูแล้วเนี่ยซอฟต์ลงนะครับแต่สถานการณ์ที่อเมริกาต้องการเป็นคู่แข่งกับจีนในเชิงยุทธศาสตร์โลกเนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีอยู่มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าปัจจัยนอกเหนือจาก geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์ที่ระบบโอมันเข้มข้นมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ปัจจัยที่เรียกว่าภูมิเศรษฐศาสตร์หรือ geoeconomics เนี่ยก็ถือว่ามีอิทธิพลแล้วก็มีส่วนนะครับต่อนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศของประเทศต่างๆในโลกค่อนข้างเยอะขึ้นทีเดียวครับ
1: อืมค่ะอาจารย์แบบนี้มันสามารถพามองไปเชื่อมโยงกับเรื่องของคะแนนเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้ไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: มีความเป็นไปได้
0: แน่นอนเลยครับผมคิดว่าประเด็นที่คุณกมลชนกหยิบยกมาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเลยเพราะว่ามันก็ใกล้นะครับในส่วนของกลางเทอมเข้ามาดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ต่างชาติสื่อหลายฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งอเมริกันเองฝั่งจีนเองหรือสื่ออื่นที่เป็นสื่อหลักในโลกเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าช่วงเวลาที่ทรัมป์เองเลือกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นผลมาจากต้องการสร้างนะครับคะแนนนิยมแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าธุรกิจอเมริกันเนี่ยนะครับจะสามารถเติบโตแล้วก็เดินหน้าไปได้อันนี้ก็อาจจะหวังในเรื่องของความนิยมทางการเมืองด้วยวันนี้เนี่ยประเด็นด้านธุรกิจต่างๆประเด็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เชื่อมโยงนะครับต้องบอกแบบนี้ก็เชื่อมโยงกับประเด็นทางด้านการเมืองพอสมควรภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวภาคธุรกิจขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยึดโยงนะครับคือมันมีความซับซ้อนนะครับปัจจัยต่างๆมันยึดโยงกันชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยออกจากกันได้เลยโอกาสที่ธุรกิจอเมริกาอาจจะมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าสีจิ้นผิงเองก็พูดนะครับว่าก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจอเมริกันเนี่ยมากขึ้นในส่วนของตลาดของจีนเองเนี่ยตรงนี้เองมันก็อาจจะทำให้อะไรครับเป็นเครื่องมือที่ไปสร้าง popularity นะครับทางการเมืองในอเมริกาได้อีกอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดว่าเราอาจจะเห็นได้เหมือนกันนะว่าเราวิเคราะห์มาถึงจุดนี้อาจจะเห็นได้ว่าวันนี้จีนก็มีแต้มต่อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแต้มต่อหรือว่าอำนาจต่อรองเนี่ยของจีนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากตลาดที่เราคุยกันเนี่ยนะครับ population เขาเยอะมากพันกว่าล้านคนกำลังซื้อก็เยอะนะครับแล้วก็เป็นฐานการผลิตอีกมหาศาลเลยเนี่ยตรงนี้จีนก็อาจจะใช้เป็นแต้มต่อในลักษณะของการเมืองระหว่างประเทศได้เหมือนกันครับ
1: อาจารย์ที่ให้อาจารย์ช่วยขยายภาพหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วอย่างนี้ในเชิงนโยบายเศรษฐกิจผลงานในลักษณะที่เนี่ยที่มันจะต้องออกมาในรูปแบบไหนมันถึงจะไปตอบโจทย์ฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได
0: ้ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทั้งโลกก็บอกให้คล้ายกันนะครับว่าความที่ผ่านมาเนี่ยความตึงเครียด2ประเทศมันค่อนข้างเยอะแต่มันขนานกันไปความตึงเครียดก็เดินหน้าไปนะครับแต่ความเชื่อมโยงทางธุรกิจเศรษฐกิจของสองประเทศคือจีนกับสหรัฐเนี่ย มันก็มีแล้วผมมองนะครับว่าวันนี้เนี่ยความเชื่อมโยงของธุรกิจจีนสหรัฐเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับ มันแข่งกันไหมมันแข่งกันแน่นะครับแต่มันก็แข่งแบบเดินหน้าไปพร้อมกันนะคือถ้าต่างฝ่ายนะครับต่างที่จะตึงกันไปมากกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าความเสียหายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจเองทีนี้ความนิยมชมชอบนะครับของนักการเมืองก็ดีผู้นำประเทศต่างๆเองก็ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะต้องมาจากสภาพเศรษฐกิจถูกไหมครับถ้าเศรษฐกิจมันมีปัญหาถ้าเศรษฐกิจมันไม่สามารถทำให้มันเติบโตได้เนี่ยผมเชื่อว่าผ ความนิยมของผู้บริหารรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยถดถอยลงนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นกับทุกประเทศรวมถึงไทยเราก็เจอสถานการณ์แบบนี้เราถึงเห็นรัฐบาลทุกชุดเนี่ยเข้ามาก็ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทีนี้พอเรามองว่าธุรกิจอเมริกากับจีนเองเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเรื่องของผมบอกว่าทีมคุกไปใช่ไหมครับ Apple สมาร์ทโฟน iPhone เนี่ยถามว่าผลิตเยอะไหมครับในจีนผลิตเยอะมากนะครับอาจจะ 70-80% ผมเคยดูตัวเลขจากรอยเตอร์นะครับเขารายงานว่า iPhone ที่เราใช้กันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับ 80% เนี่ยผลิตในจีนแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงของธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีความลึกซึ้งขึ้นCEO Boeing ก็ไปใช่ไหมครับสีจิ้นผิงเองก็มีในข่าวก็มีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างBoeing กับจีนจะสั่งเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้นะครับโอกาสทางธุรกิจของอเมริกาทั้งหลายเนี่ยดูแล้วสดใสขึ้นซึ่งก็อาจจะส่งผลใช่ไหมครับให้ธุรกิจให้เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นอันเนี้ยนะครับมันน่าจะสร้างคะแนนความนิยมชมชอบนะครับให้กับตัวรัฐบาลของอเมริกามากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่พักนักธุรกิจระดับชั้นนำไปด้วยเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าก็เหมือนกับพยายามยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวแต่นะครับมันก็แสดงให้เห็นนะว่าจีนวันนี้มีแต้มต่อเยอะมากคือต้องพึ่งพากันนะครับอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ทางกลับกันถ้ามองไปที่จีนอาจารย์ว่าเป้าหมายของจีนในการเปิดรับคณะ CEO อเมริกันครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนยุทธศาสตร์ของจีนในเวทีเศรษฐกิจโลกยังไงโอเคแหละที่บอกว่าจีนก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆด้วยอาจารย์มองยังไงคะเป้าหมายของเขา
0: ครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าคือสีจิ้นผิงก็พูดชัดแล้วนะผมว่าวันนี้ตามข่าวเนี่ยนะครับว่าจีนเองก็ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกแล้วล่ะนะมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่เราจะเห็น CEO ธุรกิจใหญ่ๆของอเมริกาเนี่ยเป็น10คนเลยเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยเดินทางไปพร้อมกันที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพบกับผู้นำของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูจากท่าทีดูจากสปีชดูจากการแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีภาพที่น่าสนใจอ่ะคือหนึ่งเลยเราจะเห็นนะครับท่าทีว่าสีจิ้นผิงเนี่ยก็บอกว่าผลประโยชน์นะครับทางเศรษฐกิจระหว่างจีนเองเนี่ยกับบริษัทของอเมริกาทั้งหลายเนี่ยยังสามารถเดินหน้าต่อได้โอ้โหวันนี้มันน่าสนใจนะมันเหมือนกับว่าโอเคอเมริกาเนี่ยก็คือจะต้องพึ่งจีนเยอะนะครับแล้วสีจิ้นผิงก็บอกว่าจีนก็เป็นมหาอำนาจนะทางเศรษฐกิจนะครับแต่ก็น่าสนใจไปอีกคือมันถ้อยคำนะครับของสีจิ้นผิงเนี่ยน่าสนใจถ้าจะทุกประโยคเลยนะครับสีจิ้นผิงบอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลสองฝ่ายสองประเทศเนี่ยจะแข่งกันมากนะครับในหลายๆเรื่องทั้งเรื่อง AI ทั้งเรื่องเซมิคอนดักเตอร์หลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าเขาก็พร้อมนะที่จะเปิดนะครับเรียกว่าเปิดโอกาสหรือเปิดประเทศนะครับให้กับธุรกิจของอเมริกานะเพื่ออะไรเพื่อธุรกิจอเมริกาไปได้เศรษฐกิจจีนก็เติบโตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจเห็นความร่วมมือแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าวันนี้ไม่ว่าจะธุรกิจในโลกนี้นะครับจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ยังจำเป็นนะครับที่ต้องพึ่งพานะตลาดของจีนเนื่องจากมีกำลังซื้อเยอะนะครับมีข้อได้เปรียบเรื่องการเป็นฐานการผลิตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจีนเองก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับเป็นดับต้นๆถึงแม้ว่าอาจจะตามสหรัฐอเมริกาอยู่ในบางประเด็นเนี่ยแต่จีนนี่ก็ถือว่าเติบโตได้เร็วมากนะครับทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยก็ชัดเจนแล้วครับว่าวันนี้ภาคเอกชนเนี่ยมันก็เรียกว่า เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับในเวทีระดับโลกกลายเป็นผู้เล่นนะครับในเวทีทางการทูตระดับโลกนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อสังเกตอีกอันนึงเนี่ยที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวก็คือพอคือลองนึกสถานการณ์ดูนะครับถ้าเป็นการไปแค่ทรัมป์อย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มี10กว่าคนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะครับก็จะดูค่อนข้างตึงๆนะผมว่าแต่พอมี CEO เหล่านี้ไปด้วยเราเห็นภาพใช่ไหมครับเห็นภาพอีลอนมัสก์นะครับเห็นภาพทีมคุกเห็นภาพใครหลายคนเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยลดแรงปะทะได้เหมือนกันนะครับเหมือนมันทำให้สถานการณ์เนี่ยนะครับมันดูซอฟต์ลงอ่ะมันดูเป็นกลุ่มที่ไปแล้วทำให้สร้างสีสันนะครับแล้วก็ลดแรงปะทะระหว่างสองมหาอำนาจ โลกซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะโอ้หลายปีที่ผ่านมาก็ตึงๆพอสมควรนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์พอมันดูซอฟต์ลงอะค่ะเรื่องการแข่งขันกับเรื่องผลประโยชน์เศรษฐกิจมันก็คงไปคู่กันแหละแต่ว่าประเทศต่าง
0: ๆ
1: อย่างประเทศไทยเนี่ยเราควรวางบทบาทของตัวเองไงพอมหาอำนาจสองคนเนี่ยเขาเริ่มแบบซอฟต์ลงแล้วเมื่อก่อนเขาก็ตีกันอยู่แต่ตอนนี้เขาหันหน้าเข้าหากันแล้ว
0: อันนี้ก็น่าถอดบทเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นสถานการณ์แบบนี้นะครับประเทศที่ขนาด SME แล้วกันนะเป็นประเทศขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์เนี้ยเพราะมันมีนัยสำคัญต่อประเทศอื่นๆในโลกเลยนะครับสถานการณ์2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคที่มันเกิดความพยายามในการบาลานซิ่งนะครับคือเขาพยายามรักษาสมดุลน่ะตัวช้อยอย่างนี้วันนี้นะครับสองมหาอำนาจเขาคุยกันเยอะขึ้นนะครับเขาจะเชื่อมโยงซัพพลายเชนกันมากขึ้นเขาจะเปิดโอกาสในการทำธุรกิจนะครับระหว่างกันเนี่ยมากขึ้นดังนั้นแน่นอนครับประเทศอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปยุทธศาสตร์แบบเลือกข้างเทคไซส์แรงๆเนี่ยก็คงไม่เวิร์กแล้วล่ะนะครับไทยเราเองผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเราก็มียุทธศาสตร์ที่ดีนะครับในเรื่องของการบาลานซิ่งนะครับตัวเองระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งคู่อยู่แล้วอ่ะนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าไปเลือกข้างแล้วเขาตีกันแรงๆนี่ก็โอเคแต่วันหนึ่งเขามาหันมาเนี่ยนะครับคุยดีกันถ้าเราเลือกข้างไปเราก็เสียถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไทยเราเองก็มียุทธศาสตร์ที่ดีเรารักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะต้องพยายามนะครับเชื่อมโยงเนี่ยซัพพลายเชนมาทางเราให้ได้บ้างเพราะวันนี้เราเห็นแล้วอเมริกาธุรกิจไปเนี่ยเขาก็พูดถึงแต่เรื่องการผลิตการส่งออกใช่ไหมครับจะคลี่คลายอะไรที่มันเคยอาจจะสตริกมากสีจิ้นผิงก็บอกเดี๋ยวจะเปิดตลาดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนอเมริกาเนี่ยมันอาจจะกลับไปรีคอนเนคกันได้ทีนี้ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องดูศักยภาพตัวเองต้องวางยุทธศาสตร์ให้สามารถเชื่อมโยงนะครับกับซัพพลายเชนของโลกให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้อะไรครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องการค้าการลงทุนกับทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนไปพร้อมๆกันเพราะนะครับโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าคือถ้ามันตึงเครียดเนี่ยมันก็ถ้าสหรัฐอเมริกากับจีนตึงเครียดเนี่ยโอ้โหมันเครียดไปทั้งโลกแต่ถ้ามันมีความร่วมมืออย่างที่เราบอกนะคือเขาแข่งไปด้วยร่วมมือไปด้วยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์ในโลกยุคใหม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้สื่อต่างชาติวิเคราะห์แบบนี้เกือบหมดเลยนะว่าจะเป็นลักษณะแข่งแล้วก็ร่วมมือไปพร้อมๆกันนะครับไม่ได้ว่าแข่ง 100% หรือไม่แข่ง 100% มันจะอยู่ตรงกลางๆดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามาใหม่ๆผมเชื่อว่าจะมีมากขึ้นนะครับในอนาคตแต่มันอาจจะมีเป็นบางอุตสาหกรรมยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ย เติบโตขึ้นแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าทั้งคู่ทั้งจีนและอเมริกาวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีเรื่องของ AI อีโคโนมีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องอีโคซิสเต็มในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับแม้เราเห็น Nvidia ก็ไปใช่ไหมครับเรื่องพลังงานสะอาดพวกนี้ผมคิดว่าประเทศต่างๆในโลกรวมถึงไทยด้วยเนี่ยก็คงจะต้องดูยุทธศาสตร์นะครับเป็นหลายอินดัสทรีเป็นหลายอุตสาหกรรมไปเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์นะครับจากสถานการณ์ต่างๆในโลกซึ่งมันไดนามิกนะแต่ก็ต้องเตรียมเรื่องการจัดการความเสี่ยงนะครับเพราะทรัมป์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีอันเซอร์เทนตี้มีความไม่แน่นอนสูงเลยนะครับก็ไม่รู้ว่า
1: เราก็ต้องบาลาน
0: ซ์เนี่ยจะเป็นยังไงอีกนะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆในโลกผมเชื่อว่าก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับด้วยความรวดเร็วตลอดเวลาแต่เอาล่ะมันมีบางอินดัสทรีที่ยังไงสายเอกชนของอเมริกาเนี่ยเขาก็พยายามนะครับที่จะเรียกว่าสร้างความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนในโลกเนี่ยซึ่งก็ต้องพึ่งพาจีนให้ได้นะอย่างที่เราคุยกัน AI นะครับ EV เรื่อง EV ใช่ไหมเทสลาก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นละหลักๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามี Mastercard มี Visa อะไรไปเนี่ยก็เรื่อง Finance เรื่อง Fintech เรื่อง Digital Finance พวกนี้ก็สำคัญนะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราคงต้องคอยจับตาดูสถานการณ์ลักษณะเนี้ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมัน มันคงไม่ใช่สงครามการค้าแบบเดิมแล้วล่ะนะครับมันคงไม่ใช่สงครามการค้าแบบเดิมแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการแข่งขันนะครับที่ต้องการมีบาทในอีโคซิสเต็มของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมดิจิตอลให้มากที่สุดครับ
1: อืมค่ะอาจารย์คะถ้าขยับมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวที่รัฐบาลเองก็เชิญเอกชนมหารือเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าแนวทางของไทยกับสหรัฐมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงไหมคะ
0: ครับภาพมันออกมาอาจจะใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีภาพของผู้นำรัฐบาลนะครับแล้วก็มีบรรดาแกนนำภาคธุรกิจเอกชนจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องพูดว่าในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะครับความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกยุคที่มันมีความผันผวนทางเศรษฐกิจรุนแรงมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่สูงนะครับแล้วหลายประเทศเองเนี่ยก็เผชิญความท้าทายเผชิญปัจจัยเสี่ยงปัจจัยลบมากมายที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถเติบโตตามที่คาดหวังหรือตามที่รัฐบาลต้องการได้ดังนั้นเนี่ยแล้วรัฐบาลเองก็ต้องการสร้าง popularity ก็คือความนิยมชมชอบในหมู่ประชาชนถ้าเศรษฐกิจไม่ดีพ่อค้าแม่ค้าขายของลำบากยอดขายตกไม่ตามเป้ากำไรน้อยลงลองคิดดูนะครับผู้ประกอบการ เดือดร้อนแบบนี้ก็ส่งผลต่อความนิยมแต่รัฐบาลเองในยุคในโลกยุคปัจจุบันต้องบอกว่าทั้งโลกเลยแล้วกันก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ง่ายนักนะครับถึงแม้จะมีอำนาจรัฐมีกลไกมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่มากมายเนี่ยเหมือนที่เราจะเรียนเศรษฐศาสตร์ตามตำรากันมาเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามที่คาดหวังไว้ได้โดยตัวรัฐบาลอย่างเดียวจึงเป็นโมเดลที่เราอาจจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่ารัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญนะครับกับกลุ่มผู้ประกอบการกับธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลก็จะฟังนะครับเหล่าบรรดาลีดเดอร์ผู้นำทางธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ย เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นเคสทรัมป์เห็นเคสในบ้านเรานะครับแต่ก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าฟังแล้วนะครับพิจารณาร่วมกันแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจะสามารถนำไปขับเคลื่อนนะครับให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมทางเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังน้อยพอมันมีภาพลักษณะนี้ออกไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็เรียกความเชื่อมั่นนะครับของภาคผู้ประกอบการของประชาชนได้มากขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ในกรณีของสหรัฐเนี่ยเราเห็นชัดว่า CEO ถูกใช้เป็นตัวแทนในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ว่าในไทยเอกชนก็ยังมีบทบาทเป็นแค่ผู้ให้ความเห็นเท่านั้นเองสิ่งนี้อาจารย์มองว่าเราควรจะยกระดับบทบาทนี้ยังไงไหมคะ
0: ครับจริงๆของบ้านเราเนี่ยนะครับคือจริงๆในรูปแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลกที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนละเอกชนก็จะมีบทบาทอย่างมากอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันความเห็นส่วนหนึ่งก็อาจจะถูกนำไปปรับนะครับในเรื่องของนโยบายหรือนำไปใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีข้อสังเกตข้อคอนเซิร์นอยู่บ้างเช่นในเรื่องของความรวดเร็วนะครับของการนำความเห็นจากภาคเอกชนเข้าไปใช้เพราะว่าจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าได้ถ้าเพิ่งมารับฟังก็คงต้องมีการเตรียมการต่อไปนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจได้ครับคือภาคเอกชนเองเนี่ยถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้งก็คงไม่สามารถที่จะออกตัวได้นะครับหรือว่าให้ข้อมูลหรือให้ความเห็นมากนักได้มันอาจจะเป็นข้อจำกัดครับแต่วันนี้เราก็เห็นละนะครับว่าทรัมป์ก็นำภาคเอกชนคอร์ปอเรทมาเป็นเครื่องมือทางการทูตนะครับในบ้านเราเราก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าความเห็นของภาคเอกชนต่างๆเนี่ยจะสามารถถูกนำไปใช้นะครับภายใต้ต้องเข้าใจด้วยว่าภายใต้ข้อจำกัดนะครับของความเป็นรัฐบาลเนี่ยซึ่งมันก็จะมีเรื่องกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายเนี่ยจะสามารถถูกนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลที่เป็นรูปธรรมทางเศรษฐกิจมันมีมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ได้ค่ะก็เห็นว่าตอนนี้โลกเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะมันมีเรื่องของการใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเล่นในเกมมากเลยไทยเองก็ต้องเร่งปรับตัวในเกมนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจโลกนะคะอีกช่วงเวลาหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยที่ไม่ได้มีการแข่งขันกันแค่ประเทศแต่ว่าเขาแข่งขันกันในเชิงยุทธศาสตร์และนะคะร่วมกันระหว่างรัฐแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆกันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: Economist ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: กลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Econbiz นะคะระหว่างที่เราอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะเป็นเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฝั่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็เชิญผู้บริหารระดับสูงจาก35บริษัทเข้าร่วมหารือนะคะเปิดโอกาสให้เอกชนในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเสนอมุมมองคนละ3นาทีก่อนที่นายกนะคะหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายใน1นาทีเพื่อนำข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยไปต่อยอดเป็นนโยบายแล้วก็ในช่วงค่ำวันนี้เนี่ยท่านนายกนะคะก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนะคะแล้วก็จะขอบคุณผู้บริหารที่เข้ามาร่วมงานซึ่งก็ต้องจับตานะคะว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนในครั้งนี้เนี่ยจะถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนภาพถ่ายต่างๆนะคะที่เป็นการพบปะร่วมหารือกันในครั้งนี้นะคะในโซเชียลมีเดียก็มีคอมเมนต์กันหลากหลายน่าสนใจมากบางคอมเมนต์บอกว่าอ้าวถ้ามีเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะแล้วเมื่อไหร่จะจัดงานประชาชนพูดรัฐบาลฟังบ้างนะคะก็เป็นคอมเมนต์ขำๆนะคะก็เป็นสีสันอีกในวันนี้ทีนี้เรามาต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจในประเทศกันบ้างนะคะเราเริ่มจากประเด็นที่ต้องจับตานะคะเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการสั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนทุจริตใน3หน่วยงานหลักนะคะจากที่กกร.เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พบว่ามีหน่วยงานในสังกัดคมนาคมรวมอยู่ด้วย3หน่วยงานมีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งคมนาคมเนี่ยบอกว่า ที่ผ่านมากระทรวงก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานต่างๆงานธุรการหรือว่าการบริหารงานภายในภาพรวมนะคะซึ่งหลังจากมีข้อมูลออกมาแบบนี้ข่าวออกมาแบบนี้นะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะเชิญอธิบดีหรือว่าผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อจะดูว่าข้อมูลที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนถ้าตรวจสอบแล้วเจอว่ามันมีมูลหรือว่ามีข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนต่อไปคือบอกว่าก็เพิ่งทราบข่าวในวันนี้ก็เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบข้อมูลก็มอบหมายให้กับปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าข้อมูลมันมีที่มาที่ไปยังไงมีรายละเอียดยังไงนะคะอันเนี้ยยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกมามันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่านะคะอีกฝั่งหนึ่งหน่วยงานที่ถูกพาดพิงอย่างกรมเจ้าท่าก็ออกมาชี้แจงถึงกระบวนการทำงานนะคะซึ่งรายงานจากกรมเจ้าท่าเนี่ยบอกว่ากรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนติดอันดับ4เลยนะคะที่มีการเสนอสิ่งให้ตอบแทนก็คิดเป็นประมาณ 90% แล้วก็หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยติดอันดับ2จำนวนเงินที่เสนอให้ก็ 100,000 บาทต่อครั้งเจ้าท่าก็ชี้แจงนะคะว่าก็มีภารกิจในการให้บริการออกใบอนุญาตใบรับรองต่างๆนะคะให้กับประชาชนกับภาคธุรกิจขนส่งทางน้ำทางทะเลแล้วก็ให้บริการเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือนิติกรรมทะเบียนเรือต่างๆออกใบอนุญาตให้กับเรือนะคะให้บริการนำร่องอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่างๆนะคะซึ่งก็ทำดำเนินงานอยู่แบบหลายๆเกือบ 200,000 รายการด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวทางกรมเจ้าท่าเองเนี่ยก็จะจัดทำหนังสือไปถึงกกร.เพื่อจะขอรายละเอียดข้อมูลนะคะที่สำรวจความคิดเห็นเนี่ยนะคะเอามาวิเคราะห์เอามาพัฒนาปรับปรุงต่างๆให้มันเกิดความโปร่งใสนะคะแล้วก็อยากจะยืนยันในเจตนารมณ์แล้วว่าเรื่องของการให้บริการก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นหลักธรรมาภิบาลนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคือทางกกร.เนี่ยก็มีการร่วมกับทั้งกกร.เนี่ยก็จะร่วมกับทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ทำงานร่วมกับคณะซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเขามีการเปิดผลสำรวจนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะได้เห็นรายละเอียดของข่าวนี้วันสองวันที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก10อันดับแรกเนี่ยหน่วยงานแรกก็คือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ย 102,160 บาทต่อครั้งซึ่งวันนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะก็ตั้งข้อสังเกตแหละนะคะว่าเอ๊ะผลสำรวจของกกร.เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีกระบวนการเก็บข้อมูลแบบไหนนะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ชี้แจงขั้นตอนการทำงานต่างๆนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของกระบวนการตรวจสอบมลพิษซึ่งก็ยืนยันว่าก็ไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์นะคะก็เดี๋ยวต้องทำหนังสืออีกคือทำแล้ววันนี้ก็มีการเอาไปที่ทางกกร.นะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ยื่นหนังสือนะคะเพื่อที่จะขอตรวจสอบหน่อยว่าขั้นตอนในการเก็บข้อมูลการสำรวจการให้ผู้คนมากรอกเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงแล้วก็มีการขอแค่กำหนดกรอบว่าขอข้อมูลภายใน7วันซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะที่มีชื่ออยู่ในหน่วยงานที่เรียกรับสินบนต่างๆก็ทยอยออกมาชี้แจงนะคะอย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็อย.ก็ส่งหนังสือไปที่กกร.ขอข้อมูลกันนะคะว่าอยากดูว่าสำรวจแบบไหนต้องมาดูกันอีกทีว่ามันละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเขาก็แน่นอนแหละก็ต้องยืนยันในกระบวนการทำงานนะคะเรื่องของระบบการตรวจสอบว่าก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะสามารถแท็กย้อนกลับข้อมูลตรวจสอบได้นะคะนายกเองก็บอกว่า เรื่องนี้ก็จะต้องแจ้งให้ครม.รับทราบแล้วก็ให้หน่วยงานแต่ละกระทรวงแต่ละส่วนราชการไปดูว่าตกลงมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะกรมสรรพสามิตเองก็บอกว่าข้อมูลสิ่งบนของกกร.เนี่ยมันมีประโยชน์นะคะก็แน่นอนพอมันมีข้อมูลออกมาแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบภายในนะคะแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเอามาช่วยด้วยเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับประชาชนนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็ไปตอกย้ำสิ่งหนึ่งที่นานาประเทศเนี่ยมองกลับมาที่ประเทศไทยมันผ่านตัวเลขดัชนีคอร์รัปชันปี68ที่ล่าสุดเนี่ยคะแนนของบ้านเราเนี่ยต่ำสุดในรอบ10ปีนะคะร่วงเหลือแค่33คะแนนนะคะแล้วก็รั้งอันดับ116ของโลกสะท้อนถึงความไม่โปร่งใสคือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะว่าถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยลงมาจากเรื่องนามธรรมอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของแค่นักธุรกิจของแค่ข้าราชการเท่านั้นนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลองคิดนึกภาพดูว่ามันจะมีนักธุรกิจคนไหนยอมขาดทุนไหมพอเขาต้องจ่ายรายทางกว่าเขาจะกระบวนการต่างๆซับซ้อนคือต้องจ่ายแต่ละอย่างเนี่ยมาเนี่ยถึงมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาก็ต้องบวกเพิ่มในราคาสินค้าในบริการที่ขายให้เราด้วยเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่มันสะท้อนกลับมาที่ตัวเรามันใกล้ตัวมากนะคะเพราะว่าข้อมูลของภาคเอกชนเนี่ยที่เขาบอกว่า 50% ของคนทำงานเนี่ยบอกว่าติดต่อราชการยากขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพถ้าเกิดเราเป็นสตาร์ทอัพเราเป็น SME ตัวเล็กๆไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีเส้นสายมันจะรอดไหมแล้วมันจะโตในระบบแบบนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะว่าการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะจากเรื่องของความโปร่งใสในการให้บริการของรัฐอีกด้านหนึ่งไปดูเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างนะคะกระทรวงคมนาคมก็ขยับมาดูเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นใกล้ตัวประชาชนมากขึ้นนะคะคือการยกระดับรถรับส่งนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากลก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของรถรับส่งนักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะคะก็สั่งการไปที่สำนักขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดขอความร่วมมือนะคะให้เอารถรับส่งนักเรียนเนี่ยไปตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อก็คือระบบเบรกนั่นแหละนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยระบบเบรกมันจะเป็นต้นเหตุสำคัญเลยของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าทดสอบไม่ผ่านก็ให้แก้ไขนะคะเอาแก้ไขให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเอารถเนี่ยไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไปก็มีการเดี๋ยวต้องผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตของน้องๆหนูๆ นะคะลูกหลานของพวกเรานะคะสำหรับกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มข้นนะคะในการตรวจสภาพรถที่จะเอานักเรียนไปทัศนศึกษาเราเคยเห็นภาพข่าวอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องสะเทือนใจมากๆนะคะเขาก็ให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการศึกษาอบรมค้นขับนะคะผู้ประจำรถรับส่งนักเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติก็จะสร้างเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็จะเอาระบบ GPS มาใช้ในการยืนยันตัวตนตรวจสอบความเร็วติดตามตำแหน่งนะคะอย่างค่ะคือทำเหมือนกับรถสาธารณะประเภทอื่นๆนะคะที่เขาทำกันแล้วก็ให้ศึกษาแนวทางแนวคิดต่างๆในการนำรายได้จากเงินภาษีประจำปีก็คือใต้วงกลมบางส่วนเนี่ยนะคะซึ่งโดยปกติกรมการขนส่งทางบกก็จัดเก็บแล้วก็นำส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันเอาไว้สำหรับเอาไปใช้ในเรื่องของการทำมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับรถรับส่งโดยเฉพาะนะคะส่วนแนวคิดในการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลแล้วก็สร้างจุดสังเกตต่างๆนะคะกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนคันอื่นๆที่ก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันพอเห็นป้ายนี้ ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็ต้องระวังนี่ก็เป็นเหมือนมาตรการนะคะที่ทุกหน่วยงานก็จะต้องทำหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับเด็กนักเรียนนะคะนอกจากเรื่องของความปลอดภัยอีกหนึ่งเรื่องนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่อง

0: ของโครงการขนาดใหญ่เพื่อที่รัฐเองเนี่ยก็จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศก็คือแลนด์บริดจ์นะคะที่ประชุมวันนี้เนี่ยมีการรับทราบข้อมูลพื้นฐานของโครงการนะคะซึ่งมูลค่าทั้งหมดเนี่ยกว่า1ล้านล้านบาทจะใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน2ฉบับก็คือผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิเคราะห์รูปแบบการลงทุนนะคะที่ประชุมก็มีการเห็นชอบให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์กับภูมิรัฐศาสตร์โลกในตอนนี้ความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะคะแล้วก็แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานของโลกแล้วก็เรื่องของโครงข่ายคมนาคมแล้วก็ยังประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็ผลกระทบในมิติต่างๆนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมเองนะคะก็ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ3คณะด้วยกันแล้วก็รับฟังแล้วก็รวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาในการที่จะขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์นะคะให้อนุกรรมการทั้ง3คณะเนี่ยรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไปที่เขาจะประชุมกันในเดือนมิถุนายนเรื่องของแลนด์บริดจ์มันก็มีหลากหลายความเห็นนะคะในมุมของมูลค่าทางเศรษฐกิจมันก็มีความเป็นไปได้ฝั่งของหลายๆฝั่งก็เห็นด้วยหลายๆฝั่งก็ไม่เห็นด้วยนกได้คุยกับนักวิชาการ TDRI นะคะดร.อดิษฐ์อิสรางกูลณ อยุธยาท่านก็เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดการเรือนกระจกนะคะรวมถึงนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียวของ TDRI นะคะก็มีมุมมองกับโครงการแลนด์บริดจ์เหมือนกันนะคะชวนให้สังคมเนี่ยได้หันมาพิจารณาดูต้นทุนนะคะซึ่งต้นทุนที่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกนับอยู่ในความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอาจารย์อดิษฐ์เนี่ยบอกว่ามันยังเป็นประเด็นที่มันมีความแตกต่างกันมันมีความเห็นแตกต่างกันชัดเจนโดยเฉพาะระหว่างคนในพื้นที่ภาคใต้กับคนในส่วนกลางนะคะเพราะว่าคนในพื้นที่ภาคใต้จำนวนหนึ่งเขาก็มองรูปแบบของการพัฒนาที่มันต่างออกไปนะคะก็ต้องการการพัฒนาที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างเช่นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรักษาสมดุลรักษาความสมบูรณ์ของทะเลไม่ไปรบกวนระบบนิเวศมากกว่าการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในขณะที่ถ้าพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์อาจารย์อดิษฐ์ก็บอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์มันมีความคุ้มค่าแหละนะคะเพราะว่าผลได้เนี่ยมันก็คงมากกว่าผลเสียแหละแล้วมันก็เป็นโครงการที่มันต้องใช้เงินกู้จำนวนมากซึ่งถ้าบอกว่าไม่คุ้มค่าก็ไม่สามารถนำรายได้ไปชำระคืนธนาคารได้ซึ่งถ้าถามว่ามันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไหมมันคุ้มค่าอยู่แล้วแต่ว่าแม้ว่าโครงการเนี่ยมันจะคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจแต่ว่ารูปแบบของการพัฒนาที่คนภาคใต้ต้องการแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าอาจจะไปมันตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไปอยู่ที่นักลงทุนรายใหญ่ไหมแต่ว่าคนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ที่มันจำกัดก็อาจจะเป็นเพียงแรงงานในโครงการหรือเปล่าก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมาและในมิติของสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าจะมีตัวอย่างจากหลายประเทศนะคะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนที่เขาทำโครงการในลักษณะนี้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้แต่ว่าแนวทางแบบนั้นอาจารย์ก็มองว่ามันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่คนภาคใต้ต้องการเห็นหรือเปล่าคำถามสำคัญก็เลยอยู่ที่ว่าคนจากส่วนกลางนะคะมีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดไหมนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ตอบได้ยากเหมือนกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอกสารนะคะจะระบุว่าโครงการไม่ส่งผลกระทบแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจารย์บอกว่ายังไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันได้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำจะได้รับผลกระทบไหมนะคะจากการที่จะต้องเดินเรือเพิ่มมากขึ้นไหมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดในเรื่องนี้นะคะความสมบูรณ์ของฝั่งอันดามันเนี่ยในตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีกิจกรรมนะคะอุตสาหกรรมหรือว่าการเดินเรือขนาดใหญ่เข้ามารบกวนมากนักมันต่างจากฝั่งอ่าวไทยนะคะที่มีท่าเรือ มีการเดินเรือหนาแน่นนะคะมันทำให้คุณภาพน้ำด้อยลงอาจารย์ก็เห็นว่าถ้าต้องการรักษาพื้นที่อันดามันเอาไว้เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศอาจไม่จำเป็นต้องพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ในขณะนี้ก็ได้หรือว่าถ้าจะทำลดไซส์ได้ไหมให้มันเล็กลงนะคะซึ่งอาจารย์ยังเสนอด้วยนะว่าถ้าอยากจะทำเศรษฐกิจประเทศไทยให้เติบโตขึ้นเรายังมีทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นที่อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบในวงกว้างเช่นอะไรบ้างปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรลดกำแพงภาษีศุลกากรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือไปส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนให้มากขึ้น SME นะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลือได้ลงไปทำอะไรมากพอแล้วหรือยังอันเนี้ยมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศได้ด้วยนะคะเป็นอีกทางเลือกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของนักวิชาการก็มีหลายมุมมองมากเลยนะคะที่เราได้พบได้เห็นนะคะเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะคะจะขับเคลื่อนไปต่อได้ยังไงนะคะก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจส่งท้ายวันศุกร์นะคะก็เอามาฝากกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกประกาศแต่งตั้งหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเป็นองคมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุภชัยผู้งามเป็นองคมนตรีตามประกาศลงวันที่6ธันวาคม2559นั้นต่อมานายสุภชัยผู้งามได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีด้วยปัญหาด้านสุขภาพและทรงมีพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10มาตรา11และมาตรา14ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันรัฐบาลเตรียมใช้กฎหมายแรงขึ้นหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารด้านชัดชาติขอผู้สงสัยญาติอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามอุบัติเหตุร้ายแรงรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณแยกอโศกโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจะเก็บพยานหลักฐานต่างๆก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถบัสได้ขณะเดียวกันกทม.และรฟท.เตรียมรถเคลนและหัวลากไว้พร้อมคาดว่าไม่เกิน2ชั่วโมงจะสามารถคืนผิวจราจรได้ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดพลาดต้องหาผู้กระทำความผิดจากนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้เตรียมเร่งดำเนินการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเนื่องจากมีรถขวางทางรถไฟเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเอาไม้กั้นถนนลงได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากนี้จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถและพรุ่งนี้รฟท.จะถอดเทปกล่องบันทึกความเร็วของการเดินรถเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้านนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากรถโดยสารประจำทางวิ่งต่อเนื่องกับการจราจรเข้ามาจนถึงจุดเกิดเหตุบริเวณทางรถไฟใกล้แยกอโศกตามรายงานมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนสำหรับความรับผิดชอบของขสมกได้ทำประกันภัยกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยและมีพรบคุ้มครองบุคคลภายนอกมูลค่าการเยียวยาเสียชีวิตเบื้องต้น 1.5 ล้านบาทบาดเจ็บค่าช่วยเหลือส่วนแรก 80,000 บาทและมีกรอบวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งจะเร่งรัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทุกคนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์รักษาการผู้ว่ากทม.กล่าวว่าผู้เสียชีวิต8คนยังไม่มีรายชื่อชัดเจนดังนั้นขอให้ผู้ที่สงสัยว่าญาติของตัวเองโดยสารในรถเมล์สายดังกล่าวและยังติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อมาที่หมายเลข063-918-7654 สำหรับมาตรการความปลอดภัยต้องบูรณาการจากหลายภาคส่วนหลังจากนี้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่รถไฟชนรถเมย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.เขต2พรรคประชาชนลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางนายชัยวัฒน์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นผู้สัญจรบนถนนทั่วไปแต่กลับต้องมาสูญเสียจากเหตุที่สามารถป้องกันได้ยืนยันว่าผู้ใช้รถเส้นทางนี้ต่างทราบดีว่าบริเวณนี้มีความเสี่ยงอุบัติเหตุการจราจรติดขัดทำให้รถไฟต้องจอดรอบ่อยครั้งแต่ไม่มีหน่วยงานใดจริงจังในการแก้ไขหรือเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยกระทั่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเช่นเดียวกับนายอนุชาบุรพชัยศรีที่เพิ่งเปิดตัวเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางสาวทัศน์ดาวตั้งตรงเจริญ ว่าที่ผู้สมัครสกเขตราชเทวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันกองทัพบกระดมกำลังช่วยเหตุรถไฟชนรถโดยสารใกล้แยกมักกะสันเร่งอพยพผู้บาดเจ็บสนับสนุนกู้ภัยจราจรดูแลพื้นที่เกิดเหตุกรณีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณถนนอโศกดินแดงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมากกองทัพบกได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่12กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และกองพันทหารสารวัตรที่11พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าบูรณาการกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ซีรีส์ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับเรานะครับวันนี้มากัน4คนนะครับ
1: เรา2คน
0: อยู่แล้วนะครับอยู่กับนี่นะครับแนะนำตัวครับแนะนำตัว
2: สวัสดีครับผมกายนะครับ
3: กาย
2: นักร้องนำจากวงพาริตี้ครับ
0: ครับ
3: อีกท่านนึง
0: อีกท่านนึงไม่มีไมค์ครับแบ่งปันไมค์เขาหน่อยครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับผมโต้เล่นเบสจากพาริตี้ครับ
0: ครับนะครับวันนี้เราก็เชิญน้องๆ2คนมารายการนะครับแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันดูล่องลอยสดใส
3: อุ่นด้วยนะ
0: ใช่
3: เป็นกีตาร
0: ์นะครับแล้วก็วันนี้ก็นั่นแหละครับจริงๆมากัน4คนใช่ไหม5คนจะสมาชิก
2: แต่วันนี้สมาชิก5คนครับวันนี้คิวได้2คนคร
3: ับ ได้2คน
0: ครับ
3: แต่ก็โอเคนะได้บรรยากาศอยู่นะ
0: ฮะ
3: แต่ว่ากลับไปเนี่ยคุณจะได้สมาชิกเพิ่
0: ม
3: เดี๋ยวคุณจะไปด้วย
0: เฮ้ยเขาไม่เอาหรอกผมเล่นมั่วเพลงก็ไม่แก่ครับก็รายการเรานะครับเลิกเปิดเพลงแล้วครับก็ไปหลอกศิลปินมาเล่นกันในรายการนะ
3: ไม่ได้หรอกเชื้อเชิญเขามา
0: เชื้อเชิญมา
3: เต็มที่เต็มใจมา
0: คุยกับกายก่อนแล้วกันก็คนที่แต่งเพลงนี้แล้วก็เรียบเรียงทุกอย่างนี่เป็นใครเอ่ย
2: ถ้าเป็นในส่วนของเนื้อเพลงจะเป็นผมเป็นหลักครับใช่ครับแล้วก็จะมีพี่มือกีตาร์ที่เป็นมือกีตาร์โซโล่หรือไลน์อะไรต่างๆนะครับจะเป็นคนเรียบเรียงดนตรีอีก1ครั้งครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นก็คอยช่วยกันฟังหรือว่าซัพพอร์ตในส่วนของอื่นๆอย่างโต้นี้เขาจะถนัดเรื่องการแบบหางานหรืออะไรเงี้ยครับคอยหาคอนแทคหรือว่า
0: หาให้ผมบ้างได้ป่ะ
2: ก็คือทักตามเพจหรืออะไรไปอย่างเงี้ยครับก็คือจะวางหน้าที่ของแต่ละคนไป
3: เป็นผู้จัดการในตัวเลยไหม
2: ก็ช่วยกันมากกว่าครับ
3: ช่วยกัน
2: ใช่ครับเพราะว่าก็งบน้อยทำกันเองคร
3: ับ นี่เพลงชื่อว่าเพลงอะไรนะ
2: เมื่อสักครู่ที่เล่นไปเป็นเพลงดวงดาวครับชื่อเพลงว่าดวงดาว
3: ก็ออกแนวเศร้าๆเพลงรักอะไรนะ
0: มัน
3: ถึงคิดถึงใครสักคนนึง
0: เหมือนกับแต่ว่าไปกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยฟิลผมนะ
2: จุดประสงค์ที่ผมเขียนตอนแรกคือคิดถึงว่าตอนที่เรามีใครสักคนหนึ่งครับเปรียบเสมือนเป็นดวงดาวดวงดาวเนี้ยเขายังอยู่ที่เดิมเลยแต่เวลาที่เรามีความสุขอ่ะบางทีเราอาจจะลืมดวงดาวตรงนี้ไปในตอนที่มันมืดอย่างเงี้ยครับมืดหรือเราเสียใจหรือเราเศร้าอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นเขาชัดมากแต่ในวันเวลาที่มันสว่างเขาอยู่ตรงนั้นที่เดิมแต่เรากลับมองไม่เห็นเขาจนวันหนึ่งดวงดาวตรงนั้นที่เรามอง
3: เมื่อไหร่สุขนี่ลืมตลอดเลยพอทุกข์นี่โทรหาทุกทักทีเลยอันนี้ใครเนี่ยอันนี้
0: พี่หรือเปล่า
3: ก็เป็นเพลงที่ผมว่าเพราะดีนะถามถึงวงพาริตี้นิดนึง
2: พาริตี้
3: มาจากที่ไหนหรืออะไรยังไงเขาหมาย
0: ถึงอะไรเดี๋ยวผมบริจาคมา
3: มันคืออะไรมันคือจะต้องอยากรู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ดูแปลกนะ
2: เดิมทีก่อนเลยนะครับเดิมทีผมอะโต้อะเป็นคนทักผมมา
3: ครับ
2: ว่าให้เราอ่ะตั้งวงกันดีไหมทั้งที่ผมก็โต้อ่ะไม่ได้เก่งดนตรีเลย
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่แต่ชอบทำเพลงชอบดน

0: ตีเหมือนกัน
1: ย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปี
0: ประมาณ
2: 5-6 ปี
3: ที่แล้ว
0: ใช่ครับก็คือคนบ้า2คนนะครับที่ไม่รู้ที่ได้ดีดนตรีอะไรเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็เอาด้วยกันจนตั้งชื่อจริงๆเลยก็คือเอาชื่อจริงของผมกับโต้มารวมกันก่อนก็คือโต้จะชื่อ
2: ผมชื่อดุลยวัฒน์ครับ
3: ดุลยวัฒน์
0: ผมชื่อสันติภาพครับ
1: อ่ะแล้วไม่ออกพาได้ไง
0: แล้วก็ตั้งมาตอนแรกชื่อดุลยภาพ
1: อ๋อดุลยภาพ
0: ใช่ครับ
1: สมดุลอะไรใช่ม
0: ั้ยแล้วก็ไปหาความหมายมันแล้วพอดีชอบความหมายด้วยแล้วทีนี้พอเริ่มมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติม
3: ครับ
0: เราก็อยากหาแบบว่าจุดตัดสินใจร่วมกันว่าเราควรจะเอาชื่อใหม่ไหมหรือว่ายังไงแล้วก็ไปเลือกมาแล้วก็จิ้มกันมาได้เป็นพาริตี้ที่เป็นความหมายเดิม
1: ทายกับโต้เนี่ยคือเป็นเพื่อนกันมาก่อน
0: กายครับใช่คร
1: ับ
0: เป็นเพื่อนกันมาก่อนเรียนมหาลัย
1: แต่อันนี้สมาชิกที่เหลือเนี่ยมันออดิชั่นยังไง
0: สมาชิกที่เหลือพี่มือกีตาร์โซโล่จะมาทีหลังสุดเลยอันนี้คือเป็นรุ่นพี่ในมหาลัยเหมือนกันครับครับ
3: มหาลัยเดียวกัน
0: แล้วก็พี่มือกองก็คือได้ทำงานที่บริษัทเดียวกันแล้วมีกิจกรรมและเห็นเขาตีกองครับพี่ผมก็เลยไปเปิดเพลงเดโมที่ผมทำไว้กับกีตาร์โป่งนะครับเปิดให้เขาฟังแล้วถามเขาสนใจมาร่วมวงด้วยกันไหมเขาฟังแล้วเขาก็สนใจครับก็เลยมาร่วมกัน
1: ก็เป็นแบบเส้นทางดนตรีนะจอนมีอะไรจะถามน้องไหม
4: ไม่มี
1: เอาไมค์ผมก็ได้เดี๋ยวผมส่งให้คือมันก็คล้ายๆกับศิลปินคนอื่นๆที่เขารวมตัวกันอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: คุณฝ่าให้ไมค์พูดอยู่ตามคำเดี๋ยวโดนปั่นพูดเยอะๆครับ
1: ก็เหมือนกับศิลปินคนอื่นนะ
2: ครับ
1: ว่ามีการรวมตัวอาจจะเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็อาจจะเป็นแนวเพลงที่เราชอบจริงๆอ่ะมันเป็นแนวไหน
0: ถ้าส่วนตัวผมไม่มีแนวที่ตายตัวนะครับก็คือผมจะเน้นที่ว่าง่ายเป็นหลักก่อนฟังง่าย
3: ฟัง
0: สบายครับแล้วก็ติดหูได้ก็ดีครับครับแล้วก็คำศัพท์
1: ติดใจ
0: คำศัพท์ก็อาจจะเป็นศัพท์เฉพาะผมโดยตรงไปหน่อยอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับ
2: ศัพท์เฉพาะเรานี่เรามีลายเซ็นอะไรของเราแบบศัพท์เฉพาะ
0: ศัพท์เฉพาะผมชอบคำอาจจะเป็นคำโบราณ
2: อย่างเช่นอย่างเช่น
0: มันต้องอยู่ในขณะที่เขียนแล้วจะมาเองครับพี่ใช่ก็นึกไม่ออกเหมือนกัน
2: ครับแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการเราคุยถึงชอบเพลงแนวไหนเห็นบอกว่าชอบแนวบลิทป๊อป
0: ถ้ารวมๆที่ฟังมันก็จะเป็นประมาณนั้นคร
2: ับ
0: ส่วนตัวผมนะครับ
2: คือในสมัยนี้เขาจะเรียกว่าสไตล์อังกฤษอ่ะใช่ไหมล็อกอังกฤษอ่ะใช่ป่ะ
3: อ
2: ๋
3: อล็อกอังกฤษ
0: ส่วนตัวผมชอบเป็นที่เป็นเมโลดี้ที่มันมีความแตกต่างหรืออะไรเงี้ยครับที่มันจี๊ดๆโดนขึ้นมาก็เอามาประยุกต์ใช้กับวงแต่ในส่วนของดนตรีก็จะให้พี่มือกีตาร์เขาคิดมาของเขามาเลยแต่ถ้ามาช่วยกันฟังแล้วมันมีตรงไหนที่แบบเอามาประยุกต์ได้ก็แชร์กันอะไร
2: ครับอ๋อครับทีนี้ถามย้อนกลับไปเราคุยกันเรื่องราววันวานดีกว่าตอนเราเด็กๆ
3: ตอนเด็ก
2: ผมถามก่อนถามมือเบสไม่ค่อยพูดนี่เขาเอาไมค์ให้เขาไหมเขาเคยคุยกับมือเบสป่ะ
5: ผมตรง
2: ไห
5: มครับ
2: ตอนผมเชื่อว่ามือเบสทุกคนน่ะมันไม่ได้เริ่มมาจากเล่นเบสหรอกถูกป่ะ
5: ใช่ครับ
2: มันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเกิดมาเฮ้ยเราอยากเป็นเล่นเบสจริงๆต้องเกิดมาจากอยากเล่นกีตาร์หรือเปล่าเดี๋ยว
5: ใช่ครับ
2: เราได้แบบว่าทำไมถึงแบบว่ากว่าจะได้เล่นเบสอะไรเงี้ย
5: เดิมทีตั้งแต่แรกผมเป็นคนชอบเล่นดนตรีเหมือนกันเล่นกีตาร์ครับก็เลยหัดเล่นกีตาร์เล่นไปสักพักก็เหมือนอยากสนใจจะทำวงกับกายเนี่ยก็คุยไปคุยมาก็โอเคเริ่มทำวงกันพอถึงเวลาทำวง
2: กีตาร์มีทั้ง3คนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
5: กีตาร์มันเยอะกว่าเบสไม่มีมึงไปได้มั้ย
2: เออแล้วทำไมไม่บอกกีตาร์อีกคนนึงอ่ะไม่เกี่ยงกันน่ะ
5: ไม่แล้วผมยอมเสียสละดีกว่า
2: อุ้ยนี่ครับเอาจริงนะเบส
0: หล่อจัดเลย
2: เบสที่ก็คือเป็นโคตรเดอะแบกของวงนะ
5: คร
2: ับ กระดูกสันหลังใช่
5: คอยซ
2: ั
5: พพอร์ตข้างหลังดีกว
2: ่
5: าคร
2: ับ
5: อ
2: ะไรอย่างกายเล่นกีตาร์อยู่แล้วนี่สบายดีอย่าบอกนะว่าเล่นเบสมาก่อน
0: ใช่ครับพี
2: ่เฮ้ยจริงไหมเนี่ย
0: ใช่ครับผมเดิมทีแล้วผมเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนครับพี
2: ่ครับ
0: ก็คืออยู่โรงเรียนประจำที่สวนกุหลาบปทุมธานีใช่ที่เคยได้แชมป์7สีครั้งหนึ่ง
2: 7สีคอนเสิร์ตหรือเปล่า
0: ครั้งนึงครับที่เคยได้แชมป์7สีเป็น
2: อ๋อรู้ว่าเกี่ยวอะไรกัน
0: เป็นรุ่นน้องผมอีกปีนึงที่เขาได้แชมป์รุ่นผมไม่ได้แชมป์นะครับโอเครุ่นผมเป็น
6: เรานี่เข้ารู้สึกนี่รอบไหน
0: น่าจะรอบแรกแล้วครับปีผมนะปีผมนะครับ
6: บอล7คนนะมันเร็วบางท
2: ีเดี๋ยวๆๆพี่พูดอะไรมันไม่มีไมค์มันไม่ออกเอาคุยกับเค้าครับ
3: คือบอลเจ็ดสีก็คือ

0: บอล7คนอ่ะมันโอกาสตกรอบอะไรมันสูงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือบางทีมาตรฐานแบบมันใกล้กันมากนะ
1: ครับเพิ่งส่งปีแรกด้วยครับแล้วก็ได้เข้าได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับแต่พอปีรุ่นน้องหลังๆนะครับ หลังผมปีนึงครับเขาก็ส่งไปอีกปีนึงทีนี้เขาได้แชมป์เลยครับผมจบม .6 พอดีแล้วเขาก็ได้แชมป์เลยใช่ไม่เกี่ยวพี่ ตอนนั้นนะตอนนั้นอยู่หอครับผมมาเดิมทีชอบร้องเพลงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่อยากทำวงแล้วพอดีไม่กล้าแสดงออกเลยไม่กล้าแปลว่าเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ยครับเสนอตัวเป็นนักร้อง
0: โดย
1: ที่ตัวเองเป็นนักบอลนะแล้วก็ตั้งวงกันในเป็นนักบอลนี่แหละพี
0: ่เพื่อต้องมีอยู่แล้ว
1: งานโรงเรียน
0: ใน
1: งานโรงเรียนนะครับแล้วทีนี้ก็เลยดูว่าชิ้นดนตรีชิ้นไหนที่มันแบบเล่นได้เงียบที่สุดแล้วก
0: ็
1: ได้ขึ้นเวทีได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับเหมาะกับตัวผมครับผมก็เลยเลือกเบสเดิมทีก็เป็นประมาณนั้นนะครับก็เล่นเบสมาก่อนนะครับแล้วก็ผ่านตัวมาไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆก็เลยมาจบที่การร้องเพลงหนีตัวเองไม่พ้นครับ
0: ครับนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนะมันของคู่กันเลยนะต้องมีกีตาร์ต้องมีร้องเพลงคือเวลาเก็บตัวเข้าแคมป์หรืออะไรเงี้ยอย่างน้องเนี่ยเขาต้องอยู่โรงเรียนอันนี้นอนกินนอนที่โรงเรียน
2: ประจำ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่านักกีฬาไอ้คุณเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ไหม
2: ไม่เคย
0: คุณเด็กขอวังไงค
2: ุ
0: ณ
2: เด็กขอวัง
0: เด็กขอวังก็ไม่ได้เน้นไม่ได้ชื่อเสียงเรื่องกีฬาฟุตบอลถ้าสวนกุหลาบนนในดังสวนกุหลาบใหญ่อะไรเง
1: ี
0: ้ยใกล้ดังนี่ก็คอเดียวกับผมนักบอลโรงเรียน
2: แล้วก็ทีนี้ยังจำกีตาร์ตัวแรกได้ไหมครับเราเรื่องกีตาร์ตัวแรก
0: แรก
1: ถ้าของตัวเองจริงๆก็คือตัวนี้แหละครับพี่
2: จริงป่ะเนี่ยครับนี่คือกีตาร์ตัวแรก
1: ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายขนาดนั้น
2: ครับ
1: ใช่ครับตอนฝึกก็มีกีตาร์1ตัวที่อยู่ในหอพัก
0: ครับ
1: ก็แบ่งกันเล่นก็ยืมกันเล่น
0: คือไปซื้อมาก็ซื้อยี่ห้อนี้เลยปกติคนเริ่มเล่นก็ต้องยามาฮ่านะ
2: ใช่ป่ะยามาฮ่า
0: อะไรเงี้ย
2: โจโจ้อะไรเงี้ย
0: หายง่ายโจโจ้อะไรเงี้ย
1: ผมเป็นคนชอบสีไม้ด้วยครับผมชอบสีไม้เก่าๆอัน
2: นี้ก็คือเป็นกีตาร์ตัวแรกกี่ปีแล้วครับตัวนี้
1: ประมาณ3-4ปีประมาณนี้คร
2: ับ แสดงว่าก็เพิ่งแบบว่าชอบดนตรีแล้วก็ใส่มันเลยลุยมันเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเอาไว้
2: จริงๆ
1: ผิดคอร์ดเขียนเพลงด้วยครับพ
2: ี่จริงๆผิดคาดมากนะผมนึกว่าจะเป็นกีตาร์แบบตัวที่36-37อะไรเงี้ยแต่ว่ามีกีตาร์อะไร
0: ผมมือกีตาร์นี่กีตาร์เยอะ
2: กีตาร์เยอะครับแบบแล้วก็อันนี้คือซื้อเองหรือ
1: ซื้อเองครับพี
2: ่เขาไม่ได้ขโมยใช่ไหม
1: ไม่ได้ขโมย
2: มือของผมเลยอ่ะ
0: อะไรนะเสื้ออะไรขโมยขโมยอะไรขโมย
2: ครับมือเบสบ้าง
3: ครับผม
0: โตว่ายังไงเป็นกีตาร์หรืออะไรยังไง
3: เบสตัวแรกของผมก็คือของกายครับผมยืมมา
0: ครับง่ายๆดีกัน
3: เพราะว่าไม่มีเบสเล่นแล้วกายก็บอกลองเอาของกูไปเล่นดูผมก็ลองมาเล่นดูก
0: ็
3: ตอนแรกนึกว่ามันง่ายครับ4สายนึกว่าง่ายกับกีตาร์ทีเดียวหลายอย่างเหมือนกันครับ
2: เอาก็คืออันนี้ตัวแรกก็คือเบสของโต
3: ้ของเบสของผมคือของกายคร
2: ับ ตอนนี้คืนเขายัง
3: คืนไปแล้วครับ
2: แล้วเบสอยู่ไหนละ
1: เบสอยู่บ้านพี่มือกีตาร
2: ์อ๋อยังอยู่ยังไม่ได้ขายใช่ไหม
3: ใช่ครับเอาไว้ทำเดโมครับ
2: อ๋อแล้วตัวนี้มาซื้อเอา
3: ใช่ครับ
2: เป็นตัวแรก
3: ครับผม
2: ครับ
1: ผมมาครับซื้อครับพี
2: ่แล้วทำไมไม่เอาให้เพื่อนยืมไปอ่ะ
1: มันไม่เสียงมันคุณภาพมัน
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่คร
2: ับ
1: พี
2: ่อ๋อครับครับอย่างของผมนี่เอาของผมบ้างนะคีย์บอร์ดตัวแรกผมไปก่อนอ๋อสมัยก่อนอ่ะมันจะมีพวกหนังสือซื้อขายเครื่องดนตรีมันจะอยู่ในหนังสือชื่อว่ากีตาร์แม็กอ่ะรู้จักใช่ไหม
1: ครับ
2: กีตาร์แม็กแล้วทีนี้ก็ไปหนังสือของผมก็ไม่ได้ซื้อนะแล้วก็ไปเปิดตามร้านขายหนังสืออ่ะ C1ก็ไปทุกอาทิตย์อ่ะว่าจะมีเล่มใหม่มาหรือยังแล้วก็จะไปเปิดดูหน้าสุดท้ายว่าขายของอะไร
4: ไปอ
2: ่านฟรีไปดูพวกขายของก็เปิดดูแล้วก็อาทิตย์นี้ไม่น่าสนใจอ่ะออกแล้วก็ต้องรออีกเดือนนึงหรือว่าอาทิตย์นึงอ่ะเพื่อที่มาดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างน่าสนใจ
1: ครับ
2: ก็เลยเจอนี่ผมไปเอามาจากในหนังสืออ่ะหนังสือพวกคลาสสิฟายแล้วก็โทรคุยเอาแล้วก็ไปต่อราคาก็เป็นคีย์บอร์ดเล็กๆอันนะแบบไม่ค่อยโปรเฟสชั่นนอลอะไรมากมายหรอกแต่แบบขอให้มีอ่ะตอนนั้นอยู่ม.5อันละ 3,000 กว่าบาทแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปนั่งแท็กซี่ไปเขาอยู่ปากเกร็ดผมอยู่หอวังใช่ไหมนั่งแท็กซี่ตอนนั้นไปก็200บาทแล้วอ่ะแล้วก็เขาก็เลยสงสารก็เลยลดราคาให้เหลือ2,000บาทเพราะเป็นเด็กหัวเกรียนก็คีย์บอร์ดตัวนั้นละ2,000

0: พันบาทได้ใหม่แล้วทุกวันนี้ยังอยู่แล้วคีย์บอร์ดตัวนั้นแล้วก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์แล้วตอนนั้นคือเอาคีย์บอร์ดกลับบ้านไม่ได้แม่ด่าจริงๆไม่ด่าหรอกเด็กมันกลัวไปเองว่าแบบว่าเอาคีย์บอร์ดกลับบ้านแล้วแม่จะว่าอะไรอย่าง
1: ง
0: ี้
1: ก็คือซื้อมามันแพงใช่พ
0: ี่ไม่แพงหรอก
1: ก็กลัวแม่อาจจะคิดว่าแพง
0: ใช่ใช่ใช่ก็เลยแอบไว้ในห้องพันโรงแล้วก็พอแบบว่าตอนมาเรียนแต่เช้ามาเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ตอนเย็นๆก็เล่นไพ่กันครับนั่นอ่ะ
2: มาดูมาสตาร์ทคู่แรกของผม
0: เอาว่าตาแรกของ
2: บ้านเพื่อนน้องๆดีกว่า
1: สนุกดีครับผมมาฟังพี่เล่าก็สนุกดีครับพี
2: ่ใช่นักดนตรี
3: พาร์ทของกีฬาหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรมยามว่างนอกจากดนตรีอะไรนอกเหนือจากดนตรีบ้าง
1: พยายามว่าง
3: ทั้งกายทั้งโต้
1: ทีก็จะเป็นเล่นฟุตบอลเนี่ยครับโต้ชอบชวนเล่นย่าเทียมครับตอนเย็นๆ
3: แต่โต้เป็นนักฟุตบอลด้วยไหมฮะ
4: ไม่ครับ
3: ก็เล่นกันสนุกๆนะตอนนี้ก็เหมือนผมแหละเหมือนทุกคนแหละอายุประมาณนึงก็จะสนามบอลก็เป็นสถานที่ที่นัดเจอเพื่อนๆเน
1: า
3: ะ
1: ครับ
3: ก็เตะกัน
1: ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายกันคือถามถึงกิจกรรมและเรื่องของเพลงเนี่ยเพลงที่แต่งแต่ละเพลงเนี่ยมันมีบางทีโอเคกายเนี่ยแต่งเนื้อถูกไหม
1: ครับพี
3: ่มันมีได้เนื้อจากการที่เราไปขับรถต่างจังหวัดไหมหรือว่ามีอะไรสักอย่าง
1: ส่วนใหญ่เพลงที่ได้มาก็จะลอยมาจากการที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหลังเลิกงานหรือตอนไหนก็แล้วแต
3: ่
1: ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ชิลมากผมชอบอยู่บนมอเตอร์ไซค์มากแล้วมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคลาสสิกด้วยชอบส่วนตัวอยู่แล้วเงี้ยครับพ
3: ี่
1: ก็นั่งนึกอะไรไปนั่งมองข้างทางไปแล้วเนื้อเพลงมันก็ลอยมาแล้วก็พยายามจำในฮุกของอันนั้นไว
3: ้แ
1: ล้วกลับมาถึงห้องหรืออะไรเงี้ยครับ
3: จำไว้แล้วก็เขียน
1: ใช่ครับจำแค่ท่อนนั้นให้มันได้ก่อน
3: จากที่ทำงาน
1: คีย์เวิร์ดหลัก
3: ขับรถไประยะทางประมาณสักกี่กิโล
1: ประมาณถ้าไปกับถ้าขาเดียว15โลครับ
3: 15โลก็เวลาประมาณสัก30นาที
1: คร
3: ับนะก็จะมีเวลาอยู
1: ่ครับ
3: แล้วถ้าเป็นน้องโต
4: ้ครับ
3: โตนี่ใกล้กันไหมหรือว่าที่ทำงานเดียวกันไหม
1: ที่ทำงานใกล้บ้านเขาครับ
4: ผมอยู่ที่ทำงานใกล้บ้านครับระยะทางไม่ไกลเท่าไหร
3: ่แต่ว่าประสบการณ์เรื่องรถการขับรถนี่ยังไง
4: ก็ได้อยู่ครับพี
3: ่เหมือนกัน
4: ฟังเหมือนเนี่ยพอผมจำสมมติบรรยากาศก็คล้ายๆของกายนี่แหละครับ
3: ครับ
4: ก็จำแค่บางท่อนบางตอนมาบอกกายชอบคำนี้ท่อนนี้ประมาณนี้แล้วกายไปสานต่อ
3: มันก็มาอ้อยเป็นเพลงได้เนาะแต่ว่าคือจริงๆบางทีก็ถ้าเกิดว่าเป็นความคิดของคนหนึ่งคนแล้วมันไปเกือบเยอะแล้วแบบได้เพลงสมบูรณ์แล้วแต่เพื่อนมาเติมบางทีมันก็จะรู้สึกขัดต้องตัดนู่นตัดนี่กลางนู่นตรงนี
1: ้มีครับ
3: มีเคยทะเลาะกันไหมเวลาคุยเรื่องเพลง
1: ทะเลาะไม่เคยแต่คุยกันแบบไม่ลงตัดสินใจไม่ได
3: ้
1: มีใช่ครับมี
3: อย่างเป็นยังไงยกตัวอย่างได้ไหม
1: ก็เหมือนเนื้อร้องจะไม่ค่อยเนื้อร้องจะมีเสริมบ้างนิดหน่อยคร
3: ับ
1: แต่จะเป็นพาร์ทของดนตรีมากกว่าเพราะว่าคนขึ้นดนตรีจะเป็นคนเดียวแล้วยังเหลือสมาชิกอีก3คนที่ยังไม่ได้ฟังแล้วพอมาฟังปุ๊บแต่ละคนจะฟังคนละอย่างกันเลยครับพี
3: ่
1: พอฟังปุ๊บพอเห็นว่าตรงนี้ควรใส่ตรงนี้ควรอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเขาก็มีแชร์ความคิดเห็นของตัวเองกันมาแล้วก็ตีกันไปตีกันมาไม่ลงล็อกครับไม่มีใครถอย
3: ก็เลยหาจุดลงไม่ได้หาจุดลงไม่ได
1: ้ก็เลยพักก่อน
3: ใช่ดีนะเวลาแบบมีปัญหาแล้วคุณหยุดกันเลยไม่คุยต่อ
1: ใช่ต้องพักก่อนคร
5: ับ เป็นผมใส่เลยไปถึงใส่เนื้อเพลงไปง่ายโอเคเอาล่ะนะอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงนะครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะครับใส่มาใส่กันเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวดูเบรกหน้านะติดเรื่องไหนๆคุยกันว่าขับมอเตอร์ไซค์กันละ2คนเดี๋ยวเบรกหน้าคุยเรื่องนี้ด้วยนะ2คนกับการแบบเป็นไรเดอร์
5: เบรกหน้านี่เป็นอะไรครับเป็นดิสใช่มั้ยครับ
3: เป็นฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิสครับเป็นดับก็เป็นตัวคลาสสิกนี่คุณจะเอาอะไรเนี่ย
5: โอเคฟังเพลง
3: ฟังเพลงนะครับ
5: คีย์อะไรบอกคีย์ผมด้วยนะคีย์ E ใช่ไหมโอเคครับได้ครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: สำหรับกับเข้าสู่เลขที่2นะครับของวินเทจทอล์กนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับอยู่กัน4คนเหมือนเดิมนะครับผมจอห์นวินเทจครับพี่โอนเมธีแล้วก
1: ็กายครับ
0: กับอีกคนครับพี่ไม่เอ้ยเราขโมยไมค์เข้าไปเราไม่ได้คืนไมค์เขา
2: ขออนุญาตขอใบ
3: ขอบคุณครับโต้ครับ
4: ครับ
0: แล้วยังไม่ได้พูดเลยว่าเบรกเมื่อกี้เพลงสุดท้าย
4: เพลงสุดท้าย
0: ชื่อว่า
4: เพลงก่อนเป็นเบรกแรกชื่อเพลงอะไรนะ
1: เป็นเพลงเสพสุขครับ
4: เสพสุข
1: ครับ
4: แล้วเพลงนี
1: ้เพลงเมื่อสักครู่
0: เสพ
1: เดี๋ยวนะ
3: ใช่เพลงเบรกที่แล้วเสพสุขแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบไปสุขนิรันดร์ครับ
4: สุขนิรันดร์เกี่ยวกับความสุขนั่นเลยมีสุขสุขตลอดเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ดีดีคือแบบว่าทำให้แบบว่าบรรยากาศถ้าเกิดว่าคิดที่ดูนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังเพลงขับรถตอนคืนนะครับ
4: เพลินดีต้องเปิดกระจกเลยนะเปิดกระจก
0: ครับ
4: แล้วก็แบบขับไกลๆแบบลมโชยๆอะไรเงี้ยแบบรถไม่ติดเท่าไหร
0: ่
4: เส้นทางหลวงชนบทยาวๆฟังเพลงนี่เพลินเลย
0: ครับ
4: ถามกับโต้กับกายเรื่องของเบรกที่แล้วคุยว่าได้ขับรถเป็นแนวแบบออกไรลงไรเดอร์ไปท่องไปเที่ยวบ้างส่วนใหญ่ไปกันยังไงฮะ
0: พูดถึงไรเดอร์
4: เป็นทิปเป็นทิป
0: เขาแซวว่าเขาขับกราฟใช่ไหม
4: ไม่
0: ค
4: ือส่งอาหารจริงนะไอ้คำว่าไรเดอร์ที่เขาเรียกกันทั่วเนี่ยมันก็ไม่ตรงสักทีเดียวถ้าเกิดว่าจริงๆอ่ะคำว่าไรเดอร์ก็คือคนที่ชอบขับใส่ยาว
3: ๆ
4: มีเสื้อหนังไปตัวอะไรเงี้ยเขาเรียกไรเดอร์อะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวมีอันนึงเป็นไรเดอร์อันนี้ความรู้ใหม่นะ
4: เ
0: ผื่อใครยังไม่รู้
4: อะไรครับ
0: เดี๋ยวหาว่าหาไม่หานี่สาระเดี๋ยวหาเต็มที่เลยผมรู
4: ้มองหน้าแล้วไม่ใช
0: ่คือแบบ
4: กายกำลังมองหน้ามันจะยังไงคุณยังไงเอาดี
0: ๆเวลาที่แบบไปเล่นดนตรีอันนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นพวกศิลปินที่แบบเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะนะครับ
4: ครับ
0: ไรเดอร์ก็คือคนที่แบบคอยรับเรื่องว่าเราต้องการคีย์บอร์ดยี่ห้อนี
4: ้
0: เหมือนเทคครับต้องการของยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี
4: ้
0: แล้วก็แจ้งไรเดอร์ไปตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยเดี๋ยวบอกไรเดอร์เลยนะบอกว่าจะเอาอะไรบ้างผมก็งงว่าเฮ้ยจะเอาคีย์บอร์ด
4: แล้วก็ต้องกดแอปเหรอวะ
0: ต้องกดแอปไรเดอร์แล้วเขียนเหมือนกันเลยนะไรเดอร
4: ์
0: ต่อไม่ตลกแต่สาระเฉย
1: เจอบ่อยครับอันนี้คุยต่องานว่า
4: เออยังไง
1: เขาต้องการอะไรบ้าง
3: ครับ
1: ไรเดอร์
3: ก็ไรเดอร์
1: ทำอะไรก็งงเหมือนกันครับพี
3: ่ตอนแรกผมถามว่ากายไรเดอร์เขาจะเอาอะไรผมยังไม่ได้สั่งอะไรเลย
4: คือถ้าภาษาดนตรีไรเดอร์มันไม่ใช่ไรเดอร์ที่ส่งอาหารถูกไหม
1: ใช่
4: แต่เราก็งงใช่ไหม
3: ใช่ครับไม่เข้าใจ
4: ดีไม่บอกเออพี่ผมหิวข้าวพอดีเลยเดี๋ยวข้ามส่งหน่อย
0: พูดเรื่องมอเตอร์ไซค์
4: มอเตอร์ไซค์
3: ครับ
4: กายนี่ขับอะไรครับ
1: เป็น Royal Enfield ครับ
4: Royal Enfield
1: สายคลาสสิกนะเป็นทรงคลาสสิกครับ
4: แล้วโต้ครับ
3: ผมขับ Harley ครับ
4: โอ้โหนี่ตัวนิยมเลย Harley อันนี้รุ่นไหนครับตัวใหญ่มั้ยเป็นสปอร์ตเตอร์หรือตัวไหนฮะ
3: ไดน่าครับ
4: โหไดน่าก็ใหญ่นะ
3: ครับ
4: ใหญ่ๆๆ
3: ใหญ่ครับถังใหญ
4: ่เปียวเปียวเปียวเท่เท่แล้วคุณนี่ย่ออะไรครับ
0: เป็นตัว70นะคร
4: ับ 70
0: เป็นอาซี70
4: บิดแทบตายนี่เอ็นข้อไหม้เลยยังไม่ไปไหน
3: คลาสสิกครับคลาสสิก
0: สายคันเร่งจะขาดเอา
4: คุณยายไปด้วยกันไหมออกออกไปทริปอะไรเงี้ย
3: ก็มีบ้างครับไปด้วยกัน
4: ก็ไปกัน2คนเองนะ
3: ครับส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปครับ
1: โตจะมีกลุ่มของเขาครับ
4: อ๋ออยู่แล้ว
1: แล้วออกต่างจังหวัดผมชอบขี่คนเดียวครับเพราะว่าของผมซีดีมันไม่ได้ตามเขาไม่ทันครับก็เลยชอบขับคนเดียวชิวๆครับ
4: แล้วบางคนเนี่ยเขาชอบคนเดียวเพราะว่าเวลาถ้าไปเป็นกวนอ่ะมันต้องรอกันใช่ไหม
3: ใช่
4: ต้องเป็นกระบวนมันต้องแบบขับแซงไม่ได้นะมีตำแหน่งมีอะไรใช่ไหม
1: ครับ
4: ของโตนี่ใหญ่ไหมครับกวน
3: ก็ไม่เท่าไหร่ครับประมาณ30คนครับ
4: โอ้เยอะนะ
0: เยอะครับ
4: เยอะเยอะเยอะแล้วปกติออกไปทริปที่ไหนกันบ้าง
3: ก็ส่วนมากแล้วแต่จะไป

0: ไปแบบวันพักผ่อนตรงกันก็จะไปครั้งหนึ่งไปเที่ยววันกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อกาญจนบุรี
2: เชียงใหม่
3: ปีล็อกอะไรพวกนี้
0: นะครับแล้วถ้าสิ้นปีก็จะไปพวกเชียงใหม่เพราะว่ามันจะมีงานจัดที่นู่นครับ
1: อ๋อเฉพาะ
0: กลุ่มแบบนี้ครับ
1: เป็นเหมือนงานคาร์นิวัลอะไรอย่างงี้สักอย่างนึง
0: ใช่ครับเหมือนอารมณ์เหมือนงานเฟสดนตรีอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับรถพังมั้ย
3: รถพังนะแล้วต้องพังก็ได้ถามก็ต้องพัง
1: ถามมั้ย
0: ก็ต้องมีบ้างครับ
1: จะมีร้านแบบว่าร้านประจํามั้ยที่หรือว่าเข้าศูนย์หรืออะไร
0: ก็แบบร้านก็เป็นแบบพวกๆด้วยกันนี่แหละครับที่ทำเขาพอทำได้ทำเป็นอะไร
1: จริงๆต้องหานะเพราะว่าถ้าเกิดไปศูนย์นี่ไม่ไหวนะ
3: ใช่
0: ใช่ครับ
1: เจอบินมานี่หัวหน้ามืดเลย
3: ตอนนั้นรถพังตอนที่พี่ออกทริปใช่ไหม
0: ครับ
3: เป็นไงบ้างครับ
0: ก็โทรมั่วเลยครับโทรหาก็ได้ครับพอขับรถกลุ่มอย่างเงี้ยมันจะมีแบบคนรู้จักเขาก็คอยมาช่วยเหลืออะไรอย่างงี้ครับโพสต์ลงไปเขาม
1: ันจะต้องมีหน่วยเขาเรียกว่าคอยมีอะไรสำรองไว้สักนิดหน่อยเซอร์วิสก็มีแก๊งเซอร์วิสอยู
0: ่ครับผม
1: แล้วอย่างของกายนี่ต้องแบบเป็นทริปใหญ่ไหมหรือไง
2: ของผมคนเดียวครับ
1: เตรียมอะไรบ้างเวลาเราออกทริปอ่ะ
2: มีแค่เต็นท์อย่างเดียวครับ
1: เต็นท์อย่างเดียว
2: กระเป๋าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับใช
1: ่หนูก็มีแบบว่าไอตัวหนอนไปยัดยางเวลา
2: ไม่มีครับ
1: รั่วอะไรเงี้ย
2: ไม่มีครับ
3: คือกาไม่ซ่อมเลยเหรอกาผมไม่เตรียมอะไร
1: เขาอาจจะเตรียมตัวดีไงหายแล้วมันเครื่องโชว์เซอร์นี่เช็คหมดอะไรเงี้ย
2: ตอนฟรีแรกๆที่ออกมาครับไปเขาค้อหรือภูทับเบิกอะไรประมาณนี้ครับขี่ขึ้นครับ แล้วมันเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเข้าช่วงหน้าหนาวครับไม่ได้เช็คโซ่กับสเตอร์ครับ
1: เป็นไงฮะ
2: สเตอร์ลูดครับพี
1: ่โอ
2: ้แล้วขากลับก็คือต้องโบกรถ10ล้อครับกลับมาใช่ตอนแรกก็บดมาก่อนพอเจอปั๊มแวะปั๊มก่อนครับแล้วมาเจอพี่เขาที่ว่าเขาวิ่งรถ6ล้อหรือ10ล้อนะครับที่ขนส่งรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ตามต่างจังหวัดอะไรพี่เคยเห็นไหมครับนั่นแหละครับเขาขากลับพอดีก็เลยไปคุยกับเขา
3: แล้วมอเตอร์ไซค์เอาขึ้นรถเลยเหรอ
2: ใช่ครับเขาผูก
1: ก็มันเป็นรถยนต์เลยพี่ก็รถพวกนี้ไว้ขนมอเตอร์ไซค์ตามร้านขายมอเตอร์ไซค์ไง
2: อันนี้เขาน่าจะเป็นรถพวกรถยนต์มากกว่าที่เขาขนวันนั้นที่ผมขึ้นกับเขา
1: คุณโชคดีมากนะ
2: ใช่ครับพี่
1: จริงจากภูทับเบิกมาก่อนจะถึงปั๊มที่คุณบอกนี่ไกลนะ
2: บดมาไกลมากครับ
1: โอ้โห
3: นี่ก็เฟิร์มก็ลูดไปอย่างนั้น
2: ใช่ครับ
3: มันก็เหมือนกับขับรถแค่ประมาณเกียร์สองอะ
2: เกียร์เดียวเรื่อยๆเลยพี
1: ่ไปเรื่อย
3: ๆบวกก่อนจะถึง
1: เข็นดีกว่านะจริงนี่ก็แต่ว่าจริงๆในความลำบากก็ถือว่าเป็นความสนุกความประสบการณ์อีกแบบนึงนะ
2: ครับพี
1: ่แล้วของโต้มีบ้างไหมมีต้องเข็นอะไรไกลๆฮาร์เลย์น่าจะไม่ไหว
0: เข็นไม่ได้ครับผมว่าต้องจอดรอครับ
1: จอดรออย่างเดียว
3: เคยขี่น้ำมันหมดไหมครับ
0: เคยครับเพราะว่าบางทีผมตอนนั้นรถมันเกพังครับผมก็ไม่รู้ว่า
3: คือกาก
0: ม
3: ั่
0: นใจไหมรู้จักรถเราดีขับไปสักเดียว
3: ใช่ก็จะคิดอย่าง
1: น
3: ี้กัน
1: ที่จริงก็ว่าฉันยังรู้จักเธอดีไม่พอเหมือนคนนี้รถหมดน้ำมันหมดคิดดูร
3: ู้
1: จ
3: ัก
1: รถดีไหม
3: เอารู้จักดีไงจนแบบว่าหมดดีเอาให้มันหลับจำเอาให้ผมได้หลับจำไอ้นี่ผมหมดบ่อยมากเพราะว่าเข็มน้ำมันมันไม่ได้เสียหรอกครับแต่ว่าไอ้ลูกลอยที่มันวัดในถังอะสายมันขาดเป็นรถโบราณ50ปีแล้วแล้วก็ช่างมันก็เลยแบบว่าเวลาขับเอาใช่ป่ะขับไปสักพักนึงเราก็จะเอาไม้อะมาแย่ในถังน้ำมันดูว่ามันติดก้านมาเท่าไหร่มันวัดน้ำมันเครื่องอะ
1: อันนี้แบบคลาสสิกสุดเลยนะสม
3: ั
1: ยโบราณมากนะ
3: นั่นแหละบางทีก็ดมกลิ่นเอาก็ได
1: ้
3: ครับนั่นแหละแล้วก็เคยหมดบนทางด่วนด้วยนะหมดบนทางด่วนแล้วก็ดับเลยโทรหาทางด่วนแล้วก็ทางด่วนก็มาเติมน้ำมันให้
1: แต่นี่
3: เ
1: ป็นทาง
3: เติมฟรีด้วยไม่เสียตังค์เลยถ้าเกิดใครอยากได้น้ำมันฟรีนะครับแนะนำให้ไปดับบนทางด่วนเขาจะเติมให้ประมาณ100-200
2: ก็เคยฮาเลย์ขึ้นทางด่วนนะ
1: บ้านเรายังไม่ได้
3: ลองดู
1: ถ้าต่างประเทศโอเคแต่บ้านเรานี่ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ก็มอเตอร์ไซค์ยังต้องวิ่งทำมาหางธรรมดาอยู
3: ่
1: อ่ะพูดถึงกิจกรรมนอกเหนือจากดนตรีไปแล้วกลับมาที่ดนตรีดีกว่าแรกเลยเนี่ยเวลาเราหัดเพลงหัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราหัดเพลงของศิลปินคนไหนหรือว่าเพลงที่แบบเคยต้องแกะเพลงนี้ก่อนถึงจะเล่นถ้าเป็นกายเป็นโต๊ะเป็นกายนี่เพลงไหน
2: ส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้เชิงแกะขนาดนั้นผมตั้งแต่เริ่มมาผมยิงตรงมาที่การทำเพลงเลยครับพี่ใช่ถ้าตัวผมนะครับ เราจะไม่เหมือนแบบคนที่เล่นดนตรีทั่วไปก็คือเขาจะมีแบบไอดอลที่ต้องเล่นให้ได้แบบอย่างนั้น
1: เปิดหนังสือแกะโน้ตอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ครับของผมนี่เปิดทั่วไปเลยครับ ถ้าเพลงไหนที่เคยฟังเมื่อก่อนตอนเด็กก็คือฟังเพลงมั่วซั่วไปหมดเลยครับก็เคยได้ยินเคยฟังแล้วในหนังสือเพลงมีก็จิ้มเลยครับ
1: เออก็เป็นการสังเคราะห์จากประสบการณ์ตรงๆ
3: ใช่
1: แล้วโตนี่ยังไงครับแกะเพลงแกะอะไร
0: ก็ไม่ได้แก่ครับก็เปิดตีคอร์ดตามหนังสือเพลงแต่ก่อนมันมีหนังสือเพลงเป็นปึกๆกันครับก็ลองเล่นแต่ยกผมก็ตอนนั้นก็โลโซครับแล้วก็พาราด็อกอะไร
1: พาราด็อกก็สายล็อก
0: ใช่ครับก็ลองกีตาร์โป่งเล่นไปดูครับ
3: ผมเล่นเล่นเบสเพลงหนึ่งของพาราด็อกเป็นนะ
1: เพลงอะไร
3: นักมายากลแล้วก็น้องเปิ้ล
0: ครับ
3: น้องเปิ้ลเนี่ยโอ้ผมดีดเลยตอนนี้ยังได้อะมีแค่3 4ตัวเท่านั้นน่ะใช่ป่ะ
2: ใช่ๆเขาเล่นน้อย
3: ครับมันทำให้แบบว่าตอนนั้นผมก็เฮ้ยเบสก็น่าสนใจนี่หว่ามันเล่นน้อยดี
0: คร
3: ับ เฮ้ยแต่ไม่เอาดีกว่าว่ะมันยืนอยู่ข้างหลังมันไม่ได้มองหญิงอ่ะ
1: บ้าๆเอ้คุณนี่คิดเหมือนเกันหลายคนนะ
3: อ
1: ันนี้แต่ผมเป็นฟอนต์แมนนี่ไม่ได้เกี่ยวเพราะอยากดังอะไรนะ
3: ครับ
1: แต่ทำได้อย่างเดียว
3: อ๋อคือเล่นอะไรไม่ได้เลย
1: เล่นอะไรไม่ได้เลยแล้วคือต้องไปเรียนไงเรียนแล้วต้องเลือกว่าต้องเรียนอะไรสักอย่างถ้าคุณเรียนทุกอย่างคุณไม่มีตังค์ไปจ่ายหมดเพราะว่าผมเรียนต้องจ่ายอาทิตย์ละวันบางทีก็ติดครูไว้บ้างติดครู2อาทิตย์ไปจ่ายทีก็แบบโอเคอยู่อ่ะลองขึ้นสักเพลงได้ไหมเกี่ยวกับเพลงตอนแบบตอนวัยความทรงจำที่เราแบบชอบอะไรเงี้ย
2: ถ้าเพลงที่จำได้ก็เธอที่รักอะพี่
1: เธอที่รักอ๋อพาราด็อก
3: ร้องยังไงนะ
2: ชูวับชูวับ
3: อ๋อชูวับชูวับเหรอ
2: ก็เป็นประมาณ
3: เล่นเบสป่ะ
2: ง่ายใช่
0: เดี๋ยวกายดีกว่า
2: ก็จะเป็นประมาณ4คอร์ดทอดแจ้งครับพี
1: ่4คอร์ดทอดแจ้ง
2: เลยครับ

0: ำลังเล่นเพลงกูทัก
1: ม
0: ัน
1: เนี่ยพ
2: ี่จริงๆผมถามว่าเพลงเนี้ยออริจินัลนี่เป็นของใคร
1: ไม่ใช่พาราด็อกครับ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เอามาทำอีกทีนึงครับ
2: ซาวด์เอนจิเนียร์รู้ไหมครับ
0: พี่ใหม่ทราบไหมฮะ
2: ทราบไหมครับเพลงเมื่อกี้ชูบของใคร
0: ชูบชูบชูบ
1: เขาชื่อเพลงว่าเธอที่รักอะไร
2: เธอที่รักเธอที่รักเคยแล้วก็ประกอบหนังเรื่องตั้มโ
1: อ
2: ตั้มไวอลวนนั่นนะเสิร์ชเลยครับเสิร์ช
0: มันยังไม่บอกเดี๋ยวก็แค่ไปที่คุณเองอ่ะเขารู้หมดเลยตกใจหมดเลย
2: เอาเป็นว่าพาราด็อกนะครับแล้วก็คอร์ดไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วดนตรีก็ต่างกันน
1: ิ
2: ดนึงอันนั้นคือเป็นเพลงที่แบบคอร์ดมันง่ายใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอันนึงนะเล่นกีตาร์ถ้าเกิดเล่นกีตาร์นะสมัยผมเด็กๆก็เล่นง่ายเพลงเซ็กซี่ถูกไหม
1: เซ็กซี่ครับ
2: แล้วก็เพลง Kiss Me
1: น่าจะเคยฟังไหมโตตัวน่าจะฟังลึกกว่าผม
2: ครับ
0: เพลงสากลใช่ไหม
2: เพลงสากลเพลงอะไร
1: Kiss me everybody
2: ใช่มัน C แล้วก็ C major 7 C 7แล้วก็ F แล้วพอเจอคอร์ด F ผมเลิกเล่นเลย
0: คอร์ดท่าลิซ่ามาทำใหม่อ่ะลิซ่าซื้อเนื้อมาเป็นท่อนแล้วเหมือนอลีอาเรนซ์มาทำใหม่
2: เขาซื้อเนื้อมาเป็นท่อนแต่เราซื้อเนื้อเป็น
0: เอามาเนื้ออะไรครับ
2: เอามาแกงกิน
0: อ๋อแกงกินคุณแกงเนื
2: ้อครับ
0: เนื้อเดียวนะ
2: ใช่ครับ
1: ชอบ
2: แล้วก็เดี๋ยวนะผมกำลังนึกเพลงที่กีตาร์ง่ายเบสง่ายนี่มีอยู่แล้วผมบอกแล้วเพลงน้องเปิ้ลนะของพาราด็อกอันนี้ก็ถ้ากีตาร์ก็เซ็กซี่ใช่ไหม
1: เซ็กซี่
2: จริงๆไอเพลงที่คีย์บอร์ดง่ายก็อยู่ที่พาราด็อกเหมือนกันนะเพลงนี้ครับใช่เล่นแค่นี้เองเบสก็ง่ายด้วยนะรู้สึกว่าใช่ป่ะดีดไล่ลงอย่างเดียว
1: น่าจะไม่เคยแก่
2: แล้วก็ไม่เคยแก่ด้วยจริงๆเพลงง่ายๆหลายๆอันอยู่ในพาราด็อกนะ
0: ครับ
2: แล้วก็แบบผมก็แกะไอคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเพลงที่ผมแกะง่ายๆก็วงนี้แหละ
1: ครับ
2: ว่างชวนพาราด็อกมาดีกว่า
1: ฮะ
2: เรื่องใหญ่ไป
1: ลองโดน
2: ครับ
0: เมื่อกี้คุณถึงคุยถึงพาราด็อกเวลาที่เรารู้จักพวกเขาเหล่านี้ก็มิวสิกวิดีโออะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนเวลาเราดูมิวสิกวิดีโอเราดูจากช่องทางไหนช่องทางทีวีใช่ไหม
1: ทางผม YouTube มีแล้วครับพี
0: ่อ๋อมีแล้วโอ้ยขออภัยคุณมาตอนที่เขาเป็น YouTube นะโทษเรานึกว่าเป็นลูกเราอ่ะไอ้นี่ผมก็นึกว่าเป็นเราก็เข้ายุคเดียวผมนะ
4: เป็น YouTube มีดูบ้างในทีวี
1: เป็นเริ่มแรกของ YouTube ช่วงนั้นครับ
0: อ๋อแล้วก็มีพวกคอนเสิร์ตบันทึกการแสดงสดที่เราซื้อเก็บไว้
1: มันจะมีแผ่นอะไรพวกนี้ครับ
0: ซื้อเก็บไว้มั้ย
1: พาราด็อกส่วนของพาราด็อกครับผมฟังรู้จักพาราด็อกผ่าน YouTube เป็นเพื่อนแนะนำมา
0: ครับครับ
1: ใช่
0: แล้วก็มีซื้อผลงานอะไรเขาไหมเก็บไว
1: ้ซื้อไม่ได้ซื้อครับพี่ใช่ครับก็ฟังจาก YouTube เลย
0: แล้วมีศิลปินคนไหนที่เราตามไปดูที่คอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตนี้มั้ย
1: ก็พาราด็อกครับ
4: ไปกับพาราด็อกนะคร
1: ับ คอนเสิร์ตใหญ่ล่าสุดก็ไปครับ
0: เป็นไงครับบรรยากาศ
1: สนุกครับ
0: สนุกเขาเอนเตอร์เทนนะ
1: ใช่ครับดีครับใช่คร
4: ับได้ผักบุ้งได้อะไรกลับมา
0: คอนเสิร์ตที่แจกผักบุ้งด้วย
2: เอาแจกผักบุ้งบนเวที
4: ผักบุ้งขนมปังครับอยู่ท้องเลยครับ
0: เหมือนให้ปลากินเลยอ่ะเป็นปลาเป็นเต่า
4: เราเป็นปลาสวาย
1: ตุ๊กตาแมงมุมตัวเล็กเลย
2: ครับโอเคก็ช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากผลงานช่องทางติ
0: ดต่อ
2: หน่อยนึงละกันนะครับเต็มที่เลยครับจัดไปครับ
1: สวัสดีครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับพวกเราคือพาดิตี้นะครับมีนามว่าพาดิตี้นะครับก็ทำเพลงกันเองครับปล่อยไปในช่อง YouTube ติดตามเราได้ก็คือช่อง YouTube พาดิตี้นะครับแล้วก็ Facebook พาดิตี้แล้วก็ขีดดุลยภาพภาษาไทยนะครับแล้วก็ TikTok ชื่อว่า
4: พาดิตี้ครับ
1: พาดิตี้นะครับแล้วก็ IG ก็มีเป็นชื่อช่องว่าพาดิตี้เหมือนกันครับ PARITY ครับใน YouTube ก็มีเพลงปล่อยไปบ้างแล้วนะครับก็พยายามปล่อยไปเรื่อยๆนะครับครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
2: ครับโอเคนี่ก็คือ Polity นะครับก็เดี๋ยวส่งท้ายค่ำคืนสักเพลงนึงเอาป่ะล่ะ
0: เดี๋ยวผม
2: คีย์อะไร
1: เพลงไหนนะครับพี่
2: เพลงอีกเพลงนึง
1: เพลงนึงเป็น G ครับพี
2: ่ G ใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับ โอเคครับ
0: เดี๋ยว
2: จริงๆเขาเล่นเบสมือเดียวได้มือนึงถือไมค์ได้โอเคนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังครับคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณวงไพตี้ด้วยนะครับแล้วก็วีคหน้าเจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมแต่ว่าวีคนี้เดี๋ยวขอส่งท้ายด้วยสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับไป
1: ี้ก็มีชื่อว่าคำอำลานะครับปล่อย MV ไปแล้วนะครับใน YouTube นะครับผม

0: เรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รัก

0: แหน่งงานได้ทั้งตำแหน่งนะแต่สิ่งที่ธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องเริ่มทำแล้วก็คือผมคิดว่าถ้าเรามองงานเนี่ยนะหลายๆอย่างเนี่ยนะมันแบ่งเป็นอะไรทาสเจอย่อยอะตำแหน่งงานนะเราสามารถจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยอันไหนที่ AI มันทำได้เก่งนะถ้าเราแตกทาสนั้นมาเลยนะแล้วเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้นะไองานนึงเนี่ยนะซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะว่าตำแหน่งยกตัวอย่างนะสมมติผมเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะในงานของโปรแกรมเมอร์นะสมมติยิ่งเป็นจูเนียร์โปรแกรมเมอร์เนี่ยจบมางานย่อยๆมันมีอะไรบ้างทาสย่อยๆมันจะมีอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะบางอันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันเก่งกว่าเราแล้วอย่างเช่นให้มันเขียนโค้ดบางอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปได้นะแต่บางอันเนี่ยผมยังคิดว่ามันยังมีความต้องการมนุษย์อยู่อย่างเช่นเฮ้ยสมมตินะผมเขียนโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บ requirement บางอย่างอันนี้ผมยังคิดว่าคนเนี่ยมันยังเข้ามาทำอยู่นะครับพอเขียนโค้ดมาเสร็จปั๊บAI จะเขียนโค้ดเอามาตรวจสอบโค้ดมาแก้ไขอะไรเงี้ยบางทีคนนะอาจจะต้องทำอยู่แล้วก็อาจจะต้องมาพูดคุยกับผู้ใช้อะไรเงี้ยหรือการจะส่งมอบงานงั้นจริงๆผมคิดว่าวันนี้ต้องบอกเลย AI มันเก่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่ามันกำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยคือเราอาจจะต้องมองแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงที่จะทำให้ไอ้ตำแหน่งงานต่างๆเนี่ยนะฮะอันไหนที่คนจะต้องทำล้วนๆอันไหนที่จะต้องใช้ AI อันไหนที่ต้องเอาคนบวกกับ AI มาทำร่วมกันในระยะต้นก่อนนะอาจารย์พอระยะหลังอาจจะหนักกว่านั้นเหมือนการคุยกับผมบ่อยๆอ่ะเผื่องานมันหายไปหมดทุกตำแหน่งนะแต่หมายถึงว่าช่วงต้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันต้องเริ่มทำแล้วเพราะมันเริ่มเห็นชัดเจนอะอย่างเวลาผมจัดรายการวิยุกับอาจารย์เนี่ยหลังๆอาจารย์จะเห็นนะผมชอบทำอะไรอะทำอะไรอินโฟกราฟิกออกมาใช
1: ่
0: ไหมทำรูปมาปั๊บเฮ้ยทำยังไงฮะผมก็ไปเอาอะไรนะเอาไอ้สิ่งที่เป็นเสียงจาก YouTube มาปั๊บให้อะไรไอ้ GPT มันช่วยวาดกราฟิกมาให้นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะต้องใช้ใครมาทำรถเยอะแยะไปหมดนะแต่ผมว่างานบางอย่างเนี่ยมันแตกคลาสย่อยๆได้อย่างเวลาผมเขียนบทความเนี่ยนะผมก็จะผสมประสานกันหมดแล้วให้งานนี้ผมทำนะงานนี้ให้ AI ทำนะแล้วผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะพอเราเอาตำแหน่งงานมาวางใหม่เนี่ยคนที่มันจะใช้เก่งอย่างที่เราคุยกันไอ้นี่ต้องสั่งงานเป็นละไปสั่ง AI ให้ทำอะไรพอสั่งเสร็จปั๊บอันนี้งานนี้ AI ทำพอเสร็จปั๊บเราเป็นคนตัดสินใจทำงานต่อผมคิดว่า job redesign เนี่ยกำลังเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็มันจะเป็นผมจะเข้าว่าไงอะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานของคนและในอนาคตเนี่ยผมว่ามันจะเห็นอะไรหนักกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปคือพูดง่ายๆบางตำแหน่งเนี่ยนะเผลอๆนะ AI อาจจะเริ่มทำแทนที่ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งบางงานเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปเลยนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารในบทความแล้วผมเห็นหลายประเทศเริ่มคุยกันเรื่องนี้นะคือยังไม่ถึงขนาดเรียกว่าออกทันทีนะแต่ลดคนมีแน่นอนผมต้องใช้คำนี้ลดคนมันมีแน่นอนนะหมายถึงว่าแทนที่จะรับคนใหม่เพิ่มอาจจะไม่มีแล้วแต่ job redesign เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ต้องไล่ทำมาก่อนเลยครับ
1: อันนี้คืออาจารย์พูดในมุมมองของคนที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการ
0: ดูได้ทั้งสองสามแบบเลยที่ปรึกษาก็ใช่นะของกิจการก็ใช่เพราะวันนี้ผมได้คุยกับลูกน้องหลายคนละนะผมก็บอกว่าเฮ้ยอันไหนที่ AI ทำเองให้ AI ทำนะเองก็ต้องทำงานได้เยอะขึ้นเราพูดกันอย่างนี้อย่างอื่นเนี่ยให้เวลาตรงเนี้ยอย่าไปเสียเวลาในงานที่ AI มันเก่งยิ่งงานซ้ำๆบางอย่างเนี่ยอาจารย์อย่างเดียวเนี้ยงานพวกทำแบนเนอร์งานอะไรบอกให้อยู่อย่าทำแบบเดิมเสียเวลานะให้ AI มันตัดต่อวิดีโอแต่เราไม่พลาดดิแต่ก่อนเนี่ยให้เรากว่าจะให้คนมาตัดต่อวิดีโอเรื่องนานๆตอนเนี้ยใช้ AI มันทำแล้วอยู่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะถ้าเกิดอยู่ปรับตัวเองเนี่ยผมบอกว่าให้ productivity อยู่ไม่ได้นะแต่พูดไงว่าเอาจ็อบมานะแต่หนังงานยังอยู่นะแต่วิธีการทำงานมันต้องเปลี่ยนอันนี้เอา AI มาใช้อันนี้นะฮะเฮ้ยอยู่ทำเสร็จแล้ววิธีวัดผลงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะผมจะไม่ได้ดูเรื่องเวลาการทำงานอะไรเท่าไหร่หรอกจะดูจำนวนชิ้นงานเลยให้อยู่ทำได้กี่ชิ้นนะไอ้ตรงเนี้ยเอาให้คุณทำโปสเตอร์ส่งไปแบนเนอร์ส่งไปคุณทำได้ถี่เท่าไหร่แล้วนะอาจจะดูได้ว่าไอ้ที่อยู่ทำมาเนี่ยอยู่ตรวจสอบความถูกต้องแค่ไหนคืออยู่เนี่ยเป็นเจ้านาย AI ก่อนผมใช้คำนี้นะอยู่ยังเป็นเจ้านาย AI อยู่แล้ว AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยก็ได้ผมไม่อยากจะเรียกลูกน้องนะแต่ก็โอเคอ่ะกึ่งๆผู้ช่วยกึ่งๆที่เราสั่งงานไปนะแต่เราต้องเป็นคนตรวจสอบและเราต้องรู้นะว่างานไหนเนี่ยนะที่จะให้ AI ทำผมเนี่ยตัวเองไงนะเดี๋ยวนี้

0: เวลาผมมีงานขึ้นมาสักอันหนึ่งผมจะเริ่มถามคำถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยงานนี้ AI มันช่วยอะไรผมได
1: ้
0: ทำยังไงผมถ้าใช้ได้นะบางงานผมก็เริ่มเอา AI มาแตะก่อนแล้วค่อยลงมือทำด้วยคนแต่ถ้าอันไหนมาเสร็จปั๊บเอ้ยงานนี้นะเฮ้ยต้องทำเองล้วนๆผมก็ทำเองเนื้ออันเนี้ยประสบ
1: บริษัทหออาจารย์ทำอะไรอ่ะ
0: หลากหลายมากเลยอาจารย์สมมติเห็น
1: หลักๆเลยอ่ะเขาทำอะไรหลักๆของบริษัทงานทำอะไร
0: ตั้งแต่เขียน proposal ส่งลูกค้าก็ทำเขียนรายงาน
1: ไม่ไม่ไม่ไม่งานหลักของอาจารย์คืออะไรผม proposal ผมไม่รู้ว่า proposal อะไรไงหมายถึงว่าพอ business ของ IMC นี่คืออะไร
0: มันมีหลากหลายมากอย่างผมอยู่ IMC เนี่ยถามว่าผมทำอะไรผมทำทั้ง training ผมทำทั้ง project ผมทำ project ที่ต้องส่งมอบลูกค้าเต็มไปหมดผมก็มีลูกน้องเยอะเขียนโปรแกรมเมอร์ทีมงานต้องทำ software development นะฮะงานบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นกรรมการตามหน่วยงานต่างๆนะฮะต้องประชุม
1: What is IMC Company Limited
0: ครับ
1: What is IMC Company Limited
0: อ๋อขอโทษทีฮะไม่ได้ยินคือจริงๆผมทำสองส่วนใน IMC อันนึงคือทำเทรนนิ่งฝึกอบรมเด็กนะแล้วฝึกอบรมซึ่งฝึกอบรมก็ดำเนินงานประชาพันธ์มีงานติดต่อ
1: เปิดคอร์สเปิดอะไรพวกนี้เข้าทำ B2B ควรจะเป็น B2B
0: ข้าวผมเป็น B2B
1: เปิดคอร์ส B2B
0: อันที่สองที่ทำเยอะคือผมทำโปรเจกต์ไอทีด้วยผมจะมีทีมงานที่ทำไอท
1: ีก็ B2B ก็เสนอโครงการเข้าไป
0: เสนอโครงการ implement project น้องก็อาจจะต้องมาเขียนซอฟต์แวร์ deliver ให้ลูกค้านะนำเสนอผลงานนี่ฮะนี่คืองานของ IMC นะเอาเฉพาะ IT ก็แล้วกันงั้นจะเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยงานส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นงาน IT งานส่วนหนึ่งคืองานฝึกอบรมงานส่วนหนึ่งต่อลูกค้านะแต่ผมว่าตัวที่พบเยอะๆวันนี้ที่เริ่มเห็นเลยนะงาน PR เนี่ยเห็นเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะเพราะบางทีก็ไป PR ผ่านโ
1: ซเชียลมีเดียด้วย
0: ก็ถูกฮะเพราะก็ต้องหาลูกค้าอาจารย์แล้วก็งานของโปรเจกต์เนี่ยนะตั้งแต่ทำซอฟต์แวร์เนี่ยผมคิดว่าหลังๆเนี่ยนะก็ต้องบอกกับน้องๆในทีมเลยบอกเฮ้ยอยู่ต้องใช้ AI เข้ามาช่วยโคดดิ้งแล้วแต่น้องเขาปรับตัวเองนะต้องพูดคำนี้เลยพวกเด็กๆเองเขาก็รู้ว่าเครื่องมือเครื่องไม้อันไหนเนี่ยมันดีเริ่มก็เริ่มมีการใช้งานคือพูดเอง
1: ทำสามอย่างได้ไหมอาจารย์ทำ
0: อะไรนะ
1: คอร์ส B2B ทำโปรเจกต์ทางด้านไอทีและก็ทางด้าน PR แล้วมีอะไรอีก
0: ไปให้ PR เนี่ยอยู่ภายใต้โปรเจกต์กับภายใต้เทรนนิ่ง
1: นะคือทำโปรเจกต์ก็ต้องโปรโมทเนี่ยสมมติเป็นภาครัฐก็ต้องโปรโมทออกไปใช่ไหม
0: งานที่ทำอยู่ตอนนี้นะทำพวกโปรเจกต์พวก market research นะหาข้อมูล
1: คือพูดง่ายๆคือโปรเจกต์เน้นเป็นทางด้าน IT
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: คือแต
1: ่ไม่ใช่โปรเจกต์เรื่อง market ไม่ใช่รับโปรเจกต์ทุกอย่าง marketing เปิดร้านอาหารอะไรไม่เกี่ยวเป็น IT based โปรเจกต
0: ์ IT แล้วเน้นด้วยอาจารย
1: ์
0: เน้นหลังๆก็คือทำเรื่อง data กับ AIโปรเจกต์เรื่องดาต้าคือพวกนี้เป็นคน implement อ่ะนะจริงๆแล้วเนี่ย implement โปรเจกต์แล้วก็มีทีมงานมานั่งทำตรงเนี้ยนะก็ทำมานานแล้วล่ะโฆษณาบริษัทเองแล้วกันนะทำมา10กว่าปีแล้วนะครับก็จริงๆก็ประเด็นอะไรอ่ะก็จะเห็นลูกค้าที่หลากหลายอ่ะนะทั้งภาครัฐราชการภาคเอกชนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โปรเจกต์ทีนึงเนี่ยแล้วแต่โปรเจกต์บางโปรเจกต์ก็ต้องมีคนเข้าไปทำงานอยู่เยอะพอสมควรนะแล้วแต่โครงการนะเราก็ต้องบริหารจัดการโปรเจกต์แล้วก็จะมีน้องมานั่งทำโปรเจกต์นะฮะแล้วก็อะไรอย่างที่บอกโปรเจกต์มันมีตั้งแต่นำเสนอโครงการนะฮะเฮ้ยพรีเซนต์งานนะทำโครงการส่งมอบอะไรเงี้ยก็จะมีหลากหลายซึ่งงานมันก็จะออกมาสไตล์ของพวกอะไรอ่ะ IT development แหละอาจารย์ส่วนหนึ่ง
1: ครับแล้วก็มีคนกี่คนนะ
0: ถ้าถามทำโปรเจกต์เนี่ยนะไอทีเนี่ยประมาณเกือบ30คน30คน
1: พนักงานในองค์กรมีกี่คนครับ
0: ประมาณเกือบ40ครับท่าน
1: ส่วนใหญ่40เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กี่คนเป็นพวก developer เนี่ย
0: 30ไล่ๆประมาณ30
1: 30ใช่ไหม
0: แต่
1: เวลา
0: ใหญ่หรอก
1: เวลาเป็นจูเนียร์กับเป็นซีเนียร์กี่คนครับ
0: ซีเนียร์เนี่ยผมมีประมาณสัก7-8 คนเองถ้ารวมกันทั้งบริษัท
1: คนเพราะฉะนั้น23คนเนี่ยเป็นจูเนีย
0: อะไรนะจ๊ะ
1: 23คนเนี่ยเป็นจูเนียใช่ไหมครับ
0: ง่ายที่เหลือเนี่ย
1: จะเป็นอาจารย์เห็นว่าอันนี้คงอันนี้บริษัทอาจารย์เน้นโปรเจกต์เบสนะ
0: ถูกยอมรับ
1: แต่อาจารย์ทำเป็นฮอลลีวูดโมเดลหรือเป็นดีทรอยต์โมเดล
0: ผมคิดว่าน่าจะสไตล์เป็นฮอลลีวูดโมเดลมากกว่า
1: ฮอลลีวูดโมเดลไม่ต้องจ้างคนเยอะ
0: พูดยาก
1: เลย เอาออกเลย
0: อาจารย์พูดอย่างนี้ลูกน้องผมตกใจหมด
1: ลดคนไปเลยครึ่งนึงเพราะว่าฮอลลีวูดโมเดลโปรเจกต์เบส
0: ถูก
1: ฮอลลีวูดโมเดลฮอลลีวูดโมเดลคือเราสร้างหนังฮะ
0: ถูก
1: เราสร้างหนังครับเราสร้างหนังปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเอาผู้กำกับคนไหนมาเอาดาราคนไหนมาเราดูทีละเรื่อง
0: ต้องบอกอาจารย์อย่างนี้ผมบอกธุรกิจไอทีเนี่ยช่วงนึงมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะมันปัญหาคนยากถูกไหมอาจารย์มันก็จะต้องมีคนเมนเทนที่บริษัทแล้วโปรเจกต์มันเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เกมเนี่ยพอมันเป็นฮอลลีวูดโมเดลอย่างที่อาจารย์บอกอะนะคือจริงๆเนี่ยถ้าเอาตามความเป็นจริงจริงมันไม่จำเป็นต้องจ้างคนเยอะก็อันนี้ไม่เถียงอาจารย์ไอ้30คนเนี่ย
1: ไม่ผมไม่เพราะที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์กำลังพูดว่าความก้าวหน้าของ AI เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมันต้องลดคนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมถามลดสิมันอาจารย์พูดอยู่แล้วมันลดเทรนด์มันโลกมันลดอยู่แล้วใช่ไหม
0: ผมอาจจะมอง
1: แล้วก็ตั้งแต่ AI ก้าวหน้าเนี่ยอาจารย์ลดคนไปกี่คน
0: ผมไม่ได้ลดเลย
1: ไม่ได้ลดเลย
0: ได้คือเหมือนอาจารย์พูดอ่ะก็คือเราเอาซอร์สไปหาคนได้มากขึ้นคือโปรเจกต์เราสเกลขึ้นไงอาจารย์นะทุกคนเบสอยู่กับเราเรายังอยู่เราไม่ได้ไปตัดคนเหล่านั้นแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเราปรับโมเดลในการทำงานเขาเอา AI เข้ามาใช้มากแต่เราไม่ได้เพิ่มคนแต่การที่อาจารย์ที่ผมไม่ได้เพิ่มคนเนี่ยสิ่งที่ผมได้จาก AI คืออะไรผมก็เอาซอร์สอยู่ที่อาจารย์ว่าคือต่อให้อาจารย์จะทำเป็นอะไรฮอลลีวูดโมเดลเป็นโปรเจกต์เบสอาจารย์ก็ต้องมีคนที่อยู่ในอะไรในฐานของอาจารย์อยู่จำนวนหนึ่ง
1: ก็ไม่ต้องเยอะไงอาจารย
0: ์นะฮะ
1: คือที่ผมถามเนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนลีดว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันก้าวหน้าแล้วเพราะฉะนั้นก้าวหน้าเนี่ยเราก็ต้องตั้งเดี๋ยวนี้ก็เขาตั้ง OKR นะไม่ใช่ KPI นะคือเขาตั้ง Objective เลยแล้วก็ดู Key Result นะครับถ้ามันไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยอย่างลูกศิษย์ผมเงี้ยตั้งมา10กว่าปีเนี่ยไม่เคยไล่คุณออกเลยปีนี้ไล่ออก 20% ทำเสร็จในเดือนเดียวแล้วก็ที่ทยอยเอาออกเนี่ยคือเดฟ
0: ก็อาจจะจริงในระดับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับผมมองงี้กันมันขึ้นอยู่กับอาจารย์มีโปรเจกต์เพิ่มไหมถ้าอาจารย์
1: มีไม่เขาไม่ได้ยอดขายลดลงเลยนะบริษัทเขาไม่ได้แย่ด้วยนะ
0: ทุกผมไม่เถียงไง
1: เพียงแต่ว่า revenue per head เนี่ยต่ำลง
0: มันก็สูงขึ้น
1: มันต่ำลงไงเพราะฉะนั้นต่ำลงปุ๊บเนี่ยก็จะต้องทำให้สูงขึ้นดี
0: ถูกไงแต
1: ่คนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องหาคนใหม่เข้ามาจะต้องออกไปอย่างผมคุยกับคุณวิกรมกรมบดินทร์นานแล้วนะผมถามว่าคุณวิกรมว่าอันเนี้ยมีไอ้คนเข้าคนออกยังไงเขาบอกเขาต้องอันนี้นานแล้วนะผมไม่ได้ถามตอนนะเขาบอกว่าจะต้องมีคนใหม่เข้ามาปีละ 5% นะคนเอาเดี๋ยวต้องออกไปประมาณ5เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันมีแต่คนเก่าเนี่ยมันเหมือนน้ำเน่าน้ำนิ่งมันคือน้ำเน่าใช่ไหมอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยผมก็เลยถามไงเพราะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยเหมือนเผลอคนไม่มีงานทำแล้วนะ
0: ผมมอง
1: ฟังเวิร์ดดิ้งอาจารย์ว่าเนี่ยตอนนี้ AI มันทำแทนได้เยอะแล้วถึงมันจะทำไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราดูวิวัฒนาการมันเนี่ยถ้า AGI มาตายหมดซีซุดคือผู้ด้วยระดับชิฟเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อย่างใน Harvard เนี่ยหลายปีมาแล้วนะก่อนที่ AI จะมาด้วยเขาถาม What would you be if your CEO is robot
0: โอเค
1: อันนั้นเองอันนั้น generative AI ยังไม่มานะ ChatGPT ไม่มานะเขาโยนสมมุติฐานนี้เลยว่าเฮ้ยองค์กรคุณจะเป็นยังไงถ้า CEO องค์กรคุณเป็นโรบอท
0: เป็นโรบอทนะ
1: ถ้า AGI มานี่เสร็จเลย AGI นี่ทำได้เหมือนมนุษย์เลยใช่ไหม
0: แต่ผมว่ากว่าจะมาถึงสเตจนั้นน่ะอีกหลายปีจ้ะ
1: 4-5 ปีไม่มีใครรู้
0: คือประเด็นผมอย่างนี้มันมีอยู่2แบบอย่างไม่แก้ใจก็พูดถึงลูกศิษย์อาจารย์ถูกไหมเฮ้ยลดคนออกเพื่อจะเพิ่ม revenue per head กับมันมีอีกวิธีนึงสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยคือรับงานเยอะขึ้นหาเรเวนูเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มคนถามว่าอ้าวแล้วตรงนี้มันทำได้ยังไง AI มันเข้ามาช่วยไงแต่ก่อนเนี่ยสมมุตินะฮะทีมเนี่ย20-30คนอาจจะรับได้แค่3โปรเจกต์4โปรเจกต์ตอนนี้อาจจะปั่นเป็น10โปรเจกต์เลยก็ได้ไอ้นี่คืออีกวิธีนึงแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีโอเปสเลยบางทีเนี่ยผมว่างานบางอย่างเนี่ยนะฮะ AI มันยังแฮนเดิลไม่ได้ยังจัดการไม่ได้อย่างเช่นคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยกันเก็บโปรเจกต์รีไควร์เมนต์อย่างเงี้ยผมว่ามันทำไม่ได้ นะหรือบางทีเนี่ยจะให้มันเขียนโค้ดเนี่ยมันเขียนเป็นพีซๆอยู่นะฮะมันยังเขียนเป็นชิ้นๆอยู่แต่มันต้องการหาคนสักคนหนึ่งที่เก่งเนี่ยเอามาจิ๊กซอประกอบได้หรือจะทดสอบนะฮะไอสิ่งที่เขียนมาคุยเรื่อง user interface เงี้ยผมว่ามนุษย์ยังเด่นกว่า AI ในบางเรื่องงั้นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าเฮ้ย job redesign เนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งไล่ดูให
1: ้อาจารย์ให้คุณอาจารย์ไม่ได้ให้คุณออกเลยใช่ไหม
0: ยังฮะยัง
1: อาจารย์ให้คนเก่าอยู่ตั้งแต่มี AI ไอ้ ChatGPT มาอาจารย์ไม่ได้มีคนใหม่เข้าม ีแต่คนเก่าอยู
0: ่คนใหม่เข้า
1: คนใหม่เข้ากี่เปอร์เซ็นต์ครับก
0: ี่
1: เปอร์เซ
0: ็นต์ไปมันที่รับใหม่ทั้งหมด
1: กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต
0: ์ไม่เยอะนะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ผมเห็น
1: บริษัทอาจารย์นี้40เนี่ยปีนึงเข้ากี่คน
0: ผมว่าไม่เยอะปีนี้นะอย่างปี2ปีเนี่ยนะผมว่า 2-3 คนเองถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งนึงที่ผมเริ่มเห็นนะจ๊ะคือมีช่วงก่อน AI มันมาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าบริษัท IT ส่วนใหญ่นะไม่ใช่แค่ของผมอย่างเดียวนะพอดีผมไปเกี่ยวข้องกับหลายกิจการเนี่ยเทิร์นโอเวอร์สูงมากจ้ะแต่ก่อนเนี่ยบริษัท IT เนี่ยเทิร์นโอเวอร์ประมาณสัก 20% 15-20 ผมว่าตั้งแต่ AI มาเนี่ยนะเด็กเนี่ยจะอยู่กับเราเยอะขึ้นเด็กจะอยู่กับเราเยอะขึ้นแล้วก็โอกาสที่มันจะมุกเอาออกเนี่ยนะนะแล้วสิ่งนึงที่ผมพบนะฮะถ้าเกิดเราได้เด็กที่มีประสบการณ์เนี่ยอยู่กับเราคุยกับอะไรฮะมนุษย์มากขึ้นลูกค้ามากขึ้นเข้าใจเรื่องของการประสานงานดีขึ้นเนี่ยยังไงก็ดีกว่าที่จะไปรับเด็กใหม่เข้ามา
1: ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมอาจารย
0: ์ AI มันเก่งเรื่องโค้ดดิ้งอะนะแต่มันยังไม่ถึงขนาดที่มาทดแทนได้หมด
1: ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมดร.ธนชาติพูดเรื่องจ็อบดีไซน์แต่ผมถามอาจารย์ธนชาติแล้วแกไม่รู้คนเก่านะแต่คนใหม่เนี่ยแกรับปีละ 2-3 คนเอง
0: ไม่ถึงว่าผ่านมาเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เพิ่มคนนะ
1: ไม่ถูกไหม
0: ไม่ถูกซะทีเดียวคือผมกำลังจะบอกว่าคือสิ่งที่กำลังทำเนี่ยถ้ามีคนออกไปสมมุตินะ4คนเนี่ยอาจจะรับเข้ามา2คนแต่ผมไม่ได้เรียกลดคนเนี่ยเวลาผมตีความว่าอาจารย์ตีคำว่าลดคนเนี่ยคือผมให้คนออกนะแต่เนี่ยคือผมไม่ถึงขนาดสเตทที่ว่าจะให้คนออก
1: แกไม่ลดคนเก่าแต่ถ้าคนเก่าออกในตำแหน่งเดียวในตำแหน่งเดียวกันใช่ไหม
0: ใช่ประมาณนั้นมากกว่า
1: ในตำแหน่งเดียวกันนะแกค่อยรับคนใหม่
0: ค่อยคือไม่ได้รับเท่าเดิมสมมติแต่ก่อนมี3เนี่ยผมจะรับมาแค่2
1: นี่คือหมายถึงว่าสมมติว่าซีเนียร์ออกซีเนียร์ออกอาจารย์จะรับซีเนียร์มั้ยอาจารย์รับซีเนียร์มั้ย
0: รับ
1: ใช่มั้ยแต่ถ้าจูเนียร์ออก3คนอาจารย์รับจูเนียร์2ใช่มั้ยอ
0: าจจะเหลือคนนึงก็ได้หรือ2คนอะไรเงี้ยแต่ไม่รับเยอะละ
1: อืม
0: คือผมว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือตอนนี้ใจเนี่ยอยากได้ซีเนียร์มากกว่าจูเนียร์ต้องพูดกันนี้ตรงๆเพราะบางทีเนี่ยต่อไปนะผมอาจจะมีซีเนี่ยสัก3คน4คนแล้วรันงานแทนคน10คนได้อาจารย์ตอนนี้มันอาจจะบอกว่าอย่างไม่แก่อาจารย์ถามผมว่ามีซีเนี่ยสักกี่คนอ่ะสมมติผมมี7นะแล้วก็บอกให้จูเนียร์สัก20กว่าคนในอนาคตเนี่ยสิ่งแล้วก็ไม่แน่ใจนะจูเนียร์ถ้าพูดกันตรงๆนะอาจารย์มันอาจจะมีมูฟเมนต์หายไปอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้เพิ่มจูเนียร์ถ้าซีเนี่ยหายไปเนี่ยบางทีผมว่ามันยังมีความจำเป็นอยู่ผมว่าบริษัททำด้าน IT เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้อย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือยังอยากได้ซีเนียร์อยู่จ้ะเพราะมันยังไม่เก่งเชิงของซีเนียร
1: ์
0: เพราะซีเนียร์มันต้องการประสบการณ์เยอะอาจารย์ตั้งแต่ให้ดูบริการองค์การเลยนะไอ้นั่นคือส่วนหนึ่งนะฮะเฮ้ยอยากจะคุยกับลูกค้าเก็บรีควายเมนต์ซึ่งตรงเหล่านี้จูเนียร์ยังทำไม่ค่อยได้เก่งเท่านะฮะงั้นผมไม่ทราบนะผมตอบโจทย์อาจารย์ไหมตอบคำถามอาจารย์ไหมนะคืออย่างที่ผม
1: พูดนี้ถูกต้องไหมฮะดร.ธนชาติพูดเรื่องจ็อบดีไซน์แต่แกไม่ลดคนเก่าแต่คนเก่าในตำแหน่งเดียวกันถ้าออก3คนอาจจะรับมาแค่คนเดียว
0: ถ้าจะ
1: ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักขอแก้เพิ่มเติมนะแกรับซีเนียร์แกชอบรับซีเนียร์มากกว่านะ
0: อันนี้อาจจะใช
1: ่ผมถามซอนเน็ตอันนี้ผมถามเลยว่า IMC เนี่ยอยู่ในธุรกิจอะไร
0: แล้วตอบว่าไง
1: คำถามเชิงกลยุทธ์นะ In what business IMC company limitedAre you really in นะครับคือดูจากโปรไฟล์แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ใน training business แต่อยู่ใน legitimacy business นะทำคอร์สทำโครงการ IT data AI เนี่ยนี่เป็น credibility stack นะแต่ละเลเยอร์ไม่ได้ทำเงินเองโดยตรงมันทำหน้าที่เปิดประตูให้เลเยอร์อื่น
0: ๆถูก
1: นะเช่นจัดวิวเนี่ยอาจารย์ได้แบรนด์แวนเนสนะ
0: เห็นด้วย
1: คอร์สเนี่ยคอร์สฟรีเนี่ยได้ proof of experience แล้วก็เป็นการ PR โดยทางอ้อมอยู่แล้วนะ
0: โอเค
1: โครงการ IT เนี่ย where the money in อยู่คือเนี่ยเงินอยู่ที่นี่นะ

0: บิสเนสจริงของ IMC ก็คือ Government and Corporate Project Access ใช่ไหมโดยใช้อะไรนี้ไม่บอกแล้วจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยู่ในธุรกิจนี้คอนเนคชั่นอะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ินพิเคชั่นที่คนไม่พูดถึงก็คือโมเดลนี้ไม่ใช่ของใหม่มันคือโมเดลที่คอนซัลติ้งเฟิร์มไทยหลายเจ้าใช้ความเสี่ยงก็คือเสี่ยงก็คือซิงเกิลพอยต์ของเฟลเยอร์ก็คือตัวดร.ธนชาติเองถ้า personal brand สะดุดเนี่ยไพป์ไลน์โครงการสะดุดทันทีคือไปต่อไม่ได
1: ้ก็มีส่วนมันก็ต้องสร้างคนขึ้นมา
0: คำถามที่คมกว่าก็คือ IMC กำลัง build institution หรือ build personal brand ที่มีบริษัทแขวนอยู่สองอย่างนี้ต้องการคนละ strategy นะครับแล้วผมก็ถามเรื่องนี้ถามเรื่องที่อาจารย์คือตามเข้าใจนะผมเนี่ยฟังอาจารย์เนี่ยเหมือนผมเป็นคนฟังนะ
1: เข้าใจ
0: แค่ไหมเหมือนเมื่อคนฟังอาจารย์ธนชาติใช้ AI โคตรเยอะเลยแล้วอาจารย์เริ่มต้นบอกว่า AI มันก้าวหน้ามากเลยเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้มันยังทำจ็อบทั้งชิ้นไม่ได้แต่มันทำแทสใช่ไหม
1: ทำแทสได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพวกนี้ในหนึ่งจ็อบเนี่ยมันจะมีงานแต่ละชิ้นนะ
1: ถูก
0: มันทำชิ้นได้หน้าที่เราอันจะซูเปอร์วิสมันและเอามาประกอบร่างเหมือนในไอตัวจิ๊กซออะไรพวกนี้นะแล้วก็เนี่ยแนวโน้มเนี่ยคือหมายถึงว่าฟังไปเนี่ยก็คือคนเนี่ยมีแต่จะลดแล้วก็อันนี้ผมพูดตรงๆก็คือไม่ต้องพูดถึงบริษัทอาจารย์เขาลดกันเยอะแยะทั้งนั้นโดยเฉพาะยิ่งบริษัทที่เป็นไอที Amazon Facebook ลดทีหลายหมื่นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมาถามอาจารย์จริงๆเนี่ยก็อาจารย์ก็ยังไม่ได้ลดคน
1: แต่อย่างที่บอก
0: ยังไม่เพิ่มไม่เพิ่มมากเท่าเดิม
1: ผมเพิ่มเลยเวนู
0: ก่อนหน้า AI มาเนี่ยอาจารย์เพิ่มคนกี่คนต่อปีโดยไม่ไล่คนออก
1: ผมคิดว่าก็เพิ่มนิดนึงปีละ 2-3 คนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมเห็นและแตกต่างไปผมต้องบอกงี้ดีกว่าพอ AI มาเนี่ยรายได้ผมเพิ่ม2เท่าโดยที่ผมลดคนนะแต่นี่ผมกำลังจะตรวจอาจารย์กำลังถามผมว่าเอ๊ะแล้วตั้งแต่ AI มาเนี่ยผมลดคนไหมผมก็บอกผมไม่ได้ถึงขนาดไปไล่ใครออกนะฮะแต่เป็นแต่ว่าแต่การทดแทนใหม่จะน้อยลงแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเนี่ยผมมองว่าประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นทำโปรเจกต์ได้มากขึ้นโครงการต่างๆได้มากขึ้นมันมองภาพตรงนั้นกระถามว่าเรเวนูขึ้นเรเวนูต่อหัวเนี่ยต่อตัวแต่นะเพิ่มขึ้นเยอะไอ้นี่คือสิ่งที่ได้งั้นแต่ถามว่าสิ่งที่พยายามจะบิ้วเนี่ยคือพยายามจะบิ้วจากจูเนียร์ให้ขึ้นมาเป็นซีเนียร
0: ์แต่นี้เรเวนูต่อหัวเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเซลล์ของอาจารย์เนี่ยไปขายโครงการได้หรือได้โครงการเพราะตัวอาจารย
1: ์เป็นเพราะเซลล์ไปขายแล้วก็เป็นเพราะคนอาจารย์ต้องนึกภาพก่อนนะผมไม่ได้ทำนั่งโปรเจกต์เองนะผมก็ต้องมีทีมงานผมนั่งปั่นนะอาจารย์ขืนไปนั่งทำให้เองโค้ดเองผมจะเอาอะไรเอาเวลาที่ไหนไปนั่งไล่ทำถูกไหมงั้นแต่ก่อนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำได้สักโครงการหนึ่งสมมตินะอาจารย์แต่พอมันมีไอขึ้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นสองไอ้นี่คือสิ่งที่จะเป็นเราอาจารย์ผ่านงั้นอย่างลูกซีเนียร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเฮ้ยจะให้ซีเนียร์เขามานั่งทำสักสองสามโปรเจกต์เขาบอกเฮ้ยเขาก็ต้องมีน้องในทีมมากขึ้นนะพอตอนนี้ AI มันมาเขาบอกเฮ้ยไม่จะเป็นก็ได้นะเอ้ยเนี่ยเขาเอา AI มาช่วยเขียนงั้นสิ่งที่บริษัท IT เนี่ยทำกันเนี่ยผมว่ามี2 ส่วนนะส่วนหนึ่งอาจารย์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรเวนูคุณไม่ขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องลดคนแต่อีกแบบนึงก็คืออาจารย์ไม่ต้องไปลดคนมากก็ได้อาจารย์ยังมีคนแต่ทีมอาจารย์เก่งขึ้นอัพสกิลรีสกิลมีจ็อบรีดีไซน์ใหม่แต่อาจารย์เพิ่มรายได้นะซึ่งผมเนี่ยมาโมเดลหลังพยายามจะเน้นให้มันเพิ่มรายได้มากขึ้นนะซึ่งผมว่ามันทำได้ตอนเนี้ยงานหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถึงกระดับบอกให้ลดคนแต่เราเพิ่มแต่ระยะยาวผมไม่เถียงกับอาจารย์นะมันก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยคนมันก็จะน้อยลงถามว่าคนมันน้อยลงว่าอะไรเพราะมันอาจจะต้องการจูเนียร์น้อยลงนะเพราะซีเนียร์เก่งขึ้นนะไม่ใช่ซีเนียร์เก่งซีเนียร์มันจะใช้ AI มาเป็นจูเนียร์ได้อันนี้ผมคิดว่านี่คือจุดที่เห็นครับครับ
0: มาหมดเวลาพอดีเลยดังคนแรกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
1: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
4: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
6: ท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้ครับ AI เปลี่ยนอีกแล้วได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมี Google แถลงข่าวเรื่อง AI อะไรกันอีกแล้วนะครับก็เลยชวนคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์มาเล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้มันถ้าเราจะมี AI เยอะๆเนี่ยครั้งก่อนเราแตะนิดๆ นึงเรื่องของการทำ Business Model Canvas เอ้ยไม่ใช่ดิผมต้องเรียกว่าอะไรนะสวัสดีครับคุณพจน์ครับทักคุณพจน์สุดหล่อครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพจน์ครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับก็เรื่องของ Agentic AI นะครับที่เมื่อกี้โค้ชโอพูดว่าอย่าพูดถึง Canvas เนี่ยคือ Agentic AI Canvas นะครับคือตอนนี้ผมว่ามันไม่ต้องนับวันเปิดตัวแล้วครับถ้าไม่นับ Apple นะ Apple ก็ยังเป็นทรงแบบไม่รู้เขาจะสงวนท่าทีอะไรตั้งนานแต่ละค่ายเขาไปกันหมดแล้ว
6: ครับ
7: แถลงข่าวเปิดตัวการผลิตภัณฑ์จนแบบไม่มีกำหนดการแล้วฮะจะแถลงก็แถลงเลยไม่ต้องมานั่งรอพฤษภาคมกันยายนเหมือน Apple นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่มี
6: ต้องขออนุญาตแบบคือน้ำลายตัวเองนะว่าตอนช่วงก่อนนี้ผมเชียร์ทุกคนนะไปจิมินายล่าสุดนะผมเพิ่งกลับไปสาววิพักกับChatGPT
7: ไม่อย่างนี้ผมว่านะจะใช้เลยก็ใช้ไปเถอะ
6: ใช่
7: ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเครื่องไม้เครื่องมือที่ออกมาเนี่ยนะครับจะไปใช้อะไรให้มันตอบโจทย์หนึ่งคือมันมีการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ส่วนตัวใช่ไหมครับส่วนตัวก่อน personal ส่วน personal นะสองคือชีวิตการทำงานของแต่ละคนชีวิตการทำงานของแต่ละคนก็ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานขององค์กรอีกอันผมแบ่งเป็น3เลเยอร์ง่ายๆนะดังนั้นเนี่ยคือถ้าจะใช้ส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่านะ ChatGPT เนี่ยมันสนองนิดที่ค่อนข้างครบนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวไอ้ตัว ChatGPT ที่เป็นโคเด็กเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ทำเหมือนที่ Gemini Canvas ทำได้แล้วนะทำแบบไปค่อนข้างดีแหละแล้วแต่ใครจะใช้หรือเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับมีอีกค่ายหนึ่งก็คือของ Cross

0: อร์สเนี่ยเดเวลลอปเปอร์จะชอบนะครับเดเวลลอปเปอร์จะชอบเดี๋ยวผมเอาสไลด์ขึ้นให้นะครับสำหรับใครที่ดูไลฟ์ผ่านทางทั้งไพ่สีน้ำเงินสีแดงสีดำนะครับคือตัวเนี้ยโหเปิดขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือมันจะมีตัวคอร์ส for financial แล้วก็จะมีตัว knowledge skill ขึ้นมาตอนนี้คือใครที่เป็น analyst financial analyst ฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีเนี่ยแทบจะแบบตกเก้าอี้แล้วไม่รู้จะเขาเรียกว่าไม่รู้จะทำงานแบบเดิมจะรอดอย่างไรให้คำที่ไม่รู้จะ
1: อธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าสกิลคืออะไรครับ
0: คือสกิลอย่างนี้เคยดูหนังไอออนแมนเนาะหรือไอออนฮาร์ดก็ได้นะครับหรือที่เป็นมนุษย์บอกว่าเราจะคุยกับจาวิสเราจะคุยกับเอไ
1: อครับ
0: นะครับหรือหนังไซไฟที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ก็ได้แมทริกวันนี้เราอยากมีสกิลด้านการเงินอย่างผมเนี่ยหรือโค้ชโอเนี่ยเรามาสายทางการตลาดสายของคนเดินเราอาจจะไม่ได้แน่นด้านการเงินบัญชีเท่ากับมืออาชีพใช่ไหมครับวันนี้แมทริกหรือไอออนแมนสามารถทำไปได้เฮ้ยเสริมสกิลด้านการเงินบัญชีมาหน่อยสิแล้วก็โหลดสกิลการเงินเข้าสมองดังนั้นเราจะมีทักษะเทียบเท่ากับนะครับทักษะเทียบเท่ากับนักการเงินสถาบันการเงินมืออาชีพทันทีแต่ใช้เป็นใช้ไม่เป็นอีกเรื่องนึงนะอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยเราโหลดเสร็จปุ๊บเราจะเก่งกว่านักการไม่ใช่แต่เราโหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเรามีทักษะพร้อมแล้วแต่พอทักษะพร้อมมันก็เหมือนช่วงแรกแหละเราบอกอุ้ยมีทักษะใหม่แล้วเรายังปรับใช้ไม่ได้เราอาจจะต้องไปเรียนเสริมทักษะทำความเข้าใจนิดนึงนี่คือพวกสกิลนะครับอย่างในคอร์สอ่ะมันจะมีคอร์สโคเวิร์กนะครับไปโหลดสกิลนั้นนู่นนี่มานะครับไอ้หน้าจอที่ผมเปิดมันเป็นตัวเว็บไซต์ที่ยังไม่อัปเดตนะพอดีรีบเสิร์ชมาแต่ว่าเพิ่งออกมาเนี่ยโอ้โหผมว่านักการเงินบัญชีมืออาชีพเนี่ยต้องรีบสะดุ้งอ่ะเพราะอะไร ผมมีอยู่เคสนึงหมดตัวเล่าให้ฟังก่อนครับเดี๋ยวเล่าเคสการตลาดกันนะครับมีอยู่เคสนึงก็คือว่าเป็นลูกหลานของผู้บริหารระดับสูงของเจ้าของนะเดิมทีเนี่ยจะต้องรอพวกบัญชีการเงินเนี่ยกระทบยอดขายกระทบรายจ่ายกว่าจะทำรายงานขึ้นมากว่าจะปิดงบต่อเดือนเนี่ยใช้เวลา1สัปดาห์หรือบอกว่าวันนี้สมมติว่าวันนี้วันที่13อยากรู้ยอดขายณเวลาเนี้ยยอดขายหรือค่าใช้จ่ายการเงินงบการเงินตอนเนี้ยเพื่อจะทำในเรื่องของฟอร์คัสหรืออะไรก็ได้มันต้องมีบัญชีการเงินเกี่ยวข้องสิ่งที่เดิมทีไม่เคยทำได้เลยลูกหลานคนนี้เขาก็มาบอกเขาใช้คลอสเขาดึงข้อมูลมาหมดเลยแล้วข้อมูลเนี้ยดึงมาจากไลน์ดึงมาจากโซเชียลใช่ไหมครับที่ทางบัญชียังไม่กระทบยอดยังไม่รายงานในระบบบัญชีนะดึงมาเป็นเปเปอร์ไอรายงานที่เป็นอินวอยซ์ PR ไปทุกอย่างจะเป็นเปเปอร์จะเป็นไลน์จะเป็นอยู่ในอะไรก็แล้วแต่โยนมาใส่เสร็จปุ๊บคอร์สทำลงบัญชีเสร็จสับทำแดชบอร์ดผู้บริหารเสร็จสับทันทีดังนั้นนัก
1: เก่ง
0: น
1: ัก
0: บ
1: ั
0: ญช
1: ี
0: การเงินจะซื้อจัดจ้างอินเวนทอรี่เนี่ยหงายหลังเลยในห้องประชุมบอกทำได้ยังไงเอ้าก็คุณมีข้อมูลมาแล้วผมขอรีพอร์ตเรียลไทม์คุณไม่ทำให้ผมก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโยนเข้าใส่คอร์สของเขาแล้วเขาก็เอาสกิลไอของ financial การเงินเนี่ยบัญชีเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็วิเคราะห์แดชบอร์ดส่งมาที่เรียลไทม์ที่ตัวที่นี่เขาใช้ไลน์กลุ่มส่งเข้าไปที่ไลน์กลุ่มกับอีเมลของผู้บริหารทันทีแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการใช้ AI agent AI agent ทีเนี้ยอันนึงที่ผมเนี่ยแชร์แล้วก็ไม่รู้นะผมใช้เวทีนี้ขอบคุณแล้วกันคือมีคนเข้ามาเนี่ยดูไอ้ตัว Authentic AI Cheat ของผมเนี่ยเกินแสนแล้วนะส
1: ำ
0: หร
1: ับ
0: ขอบคุณนะ
1: อาจจะเรียกว่าระดับโลก
0: น่าจะมีประโยชน์แหละเพราะว่าผมพยายามทำภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามแชร์ในมุมที่เฮ้ย Authentic AI คืออะไรแล้วเคสที่ดูเนี่ยถ้าจะสมมติไปดูเคสสตัดดี้ใช่ไหมครับผมก็พยายามรวบรวมทุกอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าบางทีเราพอพูดถึง AI agent นะครับเขาก็ยังพูดหลายท่านผมไม่ได้บอกทุกท่านนะเขาอาจจะแบบชินกับการถาม ChatGPT
1: ครับ
0: ชินกับการถามคลอสถาม Gemini Copilot Microsoft Copilot นั่นน่ะมันคือ input แล้วก็มา output เป็นการแชทตอบโต้เนี่ยคือยุคเก่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรฮะในยุคของ AI agent ไม่ใช่รอรับคำสั่ง มันจะสามารถคิดวิเคราะห์นะครับและแอคชั่นแทนเราได้เลยในเวิร์กโฟลว์ที่เรากำหนดอันนี้เรียก AI Agent เคสเนี่ยที่ผมแชร์ไปตอนนี้มี Walmart ก็ดีแต่มันอาจจะเยอะไปเนาะ Walmart พูดถึงทั้งห้างเนี่ยเวลาเราน้อยถึงบ่ายโมงเนี่ยเราอาจจะคุยกันไม่หมดเคสที่ดูจะเข้ากับ SME และการตลาดมากที่สุดเนี่ยตอนนี้นะครับที่ผมมองเนี่ยแล้วแชร์ไปแล้วคือ Google ทีเนี้ยไอ้ Google Case เนี่ยดูที่โชว์เคสตัวลิงก์ของงานของ Google ได้เลยไอ้งาน Google Cloud Next เนี่ยนะครับเพิ่งจัดเมื่อ22เมษายนเดี๋ยวก็จะมีงานใหญ่แล้วเห็นมั้ยงานใหญ่ระดับเวิร์คคลาสของ Google อย่างเงี้ยผมว่าแทบแต่เดือนละครั้งแล้วนะไม่นับงานย่อยนะงานย่อยเนี่ยผมว่ามีแทบทุกสัปดาห์ไอ้งานใหญ่เปิดตัวเยอะที่โค้ชโอพูดต้นรายการน่ะทีเนี้ยมีอยู่เซสชั่นหนึ่งเขาเปิดตัวเนี่ยตัว Google เขาเปิดตัวของเดี๋ยวผมเนี่ยเขาจะเรียกว่า Agentic Enterprise เขาจะเปลี่ยนจากตัวของ Vertex AI แพลตฟอร์มด้าน AI ของ Google จาก Vertex เนี่ยเขาตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น Gemini Enterprise Agent Platform พูดไปพูดมาผมดูเป็นเซลล์ของ Google ไม่ใช่นะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มี
1: เราชวนให้ใช้เพราะเราลองแล้วมันดี
0: ใช่ใครจะใช้ Google ใครจะใช้ Cloud ใครใช้ Microsoft ก็ใช้ไปใช้ได้ทุกค่ายแต่ใช้อย่างไรเนี่ยมันมีความแตกต่างของวิธีการใช้แต่ outcome อ่ะไม่ต่างกันถ้าใช้เป็นทีเนี้ยของ Google เนี่ยเขามาพูด perception ของการตลาดเนี่ย perception ของการตลาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าแบบเร็วๆนะเวลาเราน้อยเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยอย่างสมมติหน้าจอแรกที่เข้ามาเวลาคนใช้ ChatGPT Gemini กลัวอย่างเดียวเรื่องอะไรเฮ้ยตกลงข้อมูลของการทำงานเนี่ยเราเอาไปใช้ใน ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยหรือในคอร์สเราอาจจะติดในเรื่องของ PTPA ได้นะ อย่าลืมนะหลายท่านSME มีเยอะนะเอาไปอินวอยซ์ไปวางบินไปเสนอราคาอะไรก็แล้วแต่โยนเข้าไปในยกตัวอย่างเช่นนะครับเว็บไซต์ของiLove PDF อ่ะเพื่อให้มัน OCR ถอดภาพออกมาเป็นตัวอักษรนะผิด PTPA นะคุณเอาข้อมูลส่วนนั้นออกไปรั่วไหลอย่างนั้นไม่ได้นะ
1: เอาเหรอโอ
0: ้ไม่ได
1: ้ใช่เพราะว่าคือเหมือนกับเราเอาไฟล์ที่เรามีน่ะไฟล์ในองค์กรของเราที่มีแล้วไปอัปโหลดอยู่บนแพลตฟอร์มฟรีแพลตฟอร์มเนาะแล้วเขาก็หาของเราทั้งหมดแล้ว
0: ไม่ได้แต่คุณแค่ยังไม่มีคนมาจับแต่มันคือความผิดแล้วคือหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเทียบเลยแล้วยังไม่นับนะเอาข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไปประมวลผลผ่านChatGPTส่วนตัวผ่านGeminiส่วนตัวผิดนะครับผิดนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงเชียร์ใช้ของ Enterprise Platform จะใช้เจ้าไหนก็ได้นะครับจะใช้เจ้าไหนก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องใช้ของ Google แต่พอดีว่า Google ผมว่าอธิบายให้คนธุรกิจทั่วไปอ่ะสามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าเอเจนต์เนี่ยในแพลตฟอร์มของ Gemini Enterprise เนี่ยทุกท่านเห็นมิกิหน้าเมื่อกี้เอานี้ก่อนหน้าจอเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นโครงสร้างองค์กรแต่จริงๆแล้วมันคือ task หรือ workflow จะเป็นการเงินบัญชี inventory การตลาด research R&D design อะไรก็แล้วแต่ระหว่าง workflow และระหว่าง action แต่ละ action เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยคือการวางพร้อมว่าแต่ละกระบวนการจะต้องใช้คอนเทนต์อะไรบ้างแล้วใช้แต่ละคอนเทนต์มันจะเกิดแอคชั่นด้วยพร้อมอะไรและ AI agent ตัวนั้นจะแอคชั่นเนี่ยจะต้องไปดึง knowledge มาจากไหนเช่นเมื่อกี้บัญชีการเงินต้องไปดึง knowledge ของ finance ของ finance มาใช่ไหมครับไปดึง knowledge ของ finance cloud ก็มี Google ก็มี Microsoft ก็มีไอ้ตัว knowledge open cloud ยังมีเลยตัวของ open source อ่ะจะไปดึง knowledge ของชาวบ้านอะไรมาแต่ต้องดูว่าคัสตอมไมซ์มันใช้ได้จริงไหมทีเนี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยใครที่ใช้ nxn make.com spear จะคุ้นเคยมากเลยเนี่ยมันหน้าตาประมาณนี้แหละของ Google ก็มีแล้วนะครับพอใช้เสร็จมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยพอเขาวาง workflow นะเนี่ยคือหน้าเนี้ยถ้าโค้ชโอถ้าผู้ฟังเห็นนะหน้าเนี้ยเฮ้ยหน้าเหมือน Gemini ปกติเลยแต่มันเป็นGeminiสำหรับ Enterprise เช่นบริษัท Coach O ABC จำกัดพนักงาน ในอีเมลบริษัทสามารถเข้าใช้จากฐานข้อมูลของบริษัทได้เท่านั้นข้อมูลนี้จะอยู่ในฐานข้อมูลของคลาวด์ของ Google นี่ผมอธิบายง่ายๆนะไม่ลงลึกนะแต่ดังนั้นเนี่ยทางแพลตฟอร์มพวก Enterprise เขาก็จะบอกว่าข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในองค์กรไม่ออกไปที่คลาวด์ไหนเลยและไม่ได้เอาข้อมูลของบริษัทไปเทรน AI ดังนั้นมันก็เลย
1: ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับก็คือว่าถ้าเราใช้ในแบบเพอร์ซันอลแล้วเราไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรทุกอย่างที่เราถามไป import ข้อมูลเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันไปสร้างสมองเติมสมองให้กับระบบดีไม่ดีวันต่อมาเนี่ยเพื่อนเราที่เป็นคู่แข่งเนาะเพื่อนเราที่เป็นที่ชื่อว่าคู่แข่ง
0: ก็เห็นข้อมูล
1: ถามข้อมูลถามข้อมูลแล้วเขาก็แสดงความอยากความสามารถพวก AI อ่ะก็แสดงความสามารถว่าฉันมีก็เอามาอวดให้ดู
0: ถูกต้องแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นสมมติยกตัวอย่างนะหน้าที่เขาใช้ตอนนี้คือเรื่อง security เราจบแล้วเนาะทำไมต้องใช้ enterprise นะครับย้ำนะฮะใช้เจ้าไหนก็ได้นะ Microsoft Alibaba นะครับ Tencent เอาหมดอย่าง Salesforce ServiceNow อ่ะจะใช้เจ้าไหนก็ได้ผมไม่ได้บอกว่า Google ดีที่สุดนะถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้นี่เวลาที่ใช้เนี่ยนะครับเวลาที่ใช้อ่ะเราจะโยนฐานข้อมูลของบริษัททั้งหมดเลยฝ่ายการเงินบัญชีอินเวนทอรี่จัดซื้อผู้บริหารอยากโยนอะไรโยนไปเลยแล้วจะมีแอดมินกลางบอกว่าจัดการโนเลจว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างนั่นหมายความว่าอะไรฮะสมมุติเราตอนวันนี้วันที่13ตอนเที่ยงแล้วแน่นอนสมมุติว่าเรามีกระบวนการทำงานว่าภายในเที่ยงของวันถัดไปจะต้องอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายการตลาดนะครับหรือบัญชีการเงินอะไรทุกอย่างทุกโยนเข้าไปพอโยนเข้าไปเสร็จผู้บริหารอยากรู้อะไรก็แชทถามเลยเพราะ Gemini จะมีสมองประมวลผลมาให้ง่ายไหมไม่ต้องมานั่งรอแต่ถ้าเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยผู้บริหารเนี่ยไม่อยากแชทได้ไหมได้สิเนี่ยคุณวางเวิร์กโฟลว์แบบนี้ไงวางเวิร์กโฟลว์ไปว่าคุณต้องการดึงข้อมูลอะไรมาแล้วก็ทำเป็น business intelligence มันก็จะส่งเด้งดึงอีเมลทุกตอนเช้าเด้งเข้า LINE เด้งเข้า WhatsApp เด้งเข้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำได้ง่ายหมดเลยคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ยากอ่ะคนที่ไม่รู้จักเทคนิคอลอ่ะหรืออย่างผมอ่ะก็ทำได้เหมือนเส้นเมกดอทคอมสปีเออร์เลยนะครับทีนี้ไอ้หน้าเสร็จปุ๊บข้างในมันมีอะไร Gemini Enterprise จะบวกกับโน้ตบุ๊ก LM ที่โค้ชโอถ้าผู้ฟังชอบมันมีฟีเจอร์โน้ตบุ๊ก LM ในนั้นเลยนั่นหมายความว่าสมมุตินะครับตอนนี้เราอยู่วันที่13พฤษภาคมเราบอกว่าจิมมี่นายช่วยทำ deep research หน่อยสิว่าตอนนี้ยอดขายเราเนี่ย10จนถึง13พฤษภาคมเนี่ยนะครับยอดขายเราเท่านี้รีเสิร์ชคู่แข่งสิเพื่อกำหนดทิศทางเทรนด์ของการตลาดและการขายการทำโปรโมชั่นในช่วงควอเตอร์3มันจะวิ่งไปหาดิฟรีเซอร์มันจะวิ่งไปหาเลย1คือเบสที่สถานการณ์ปัจจุบันของเราก่อน2วิ่งไปหาคู่แข่งเนี่ยตามหลักดิฟรีเซอร์เลย3พอเราทำดิฟรีเซอร์เสร็จมันเอารีเซอร์ที่เป็นหลายสิบหรือบางทีทำดีๆเนี่ยเป็นร้อยหน้าเลยนะถามว่าใครอ่านไหวอ่านไม่ไหวหรอครับทำยังไงฮะโยนเข้าโน้ตบุ๊ก LM อัตโนมัติอยู่ในนี้นะพอเนี่ยพอโยนเข้าโน้ตบุ๊ก LM เสร็จทำยังไงฮะทำ executive summary สำหรับบอร์ดผู้บริหารระดับสูงภายใน10หน้าสไลด์หรืออะไรฮะทำเป็น podcast ทำเป็นวิดีโอ presentation อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มของ Gemini เสร็จปุ๊บทำอะไรต่ออาจจะบอกว่าเฮ้ยเราได้สมมติได้เทรนด์สำหรับควอเตอร์3อ่ะเราเอาเทรนด์นั้นน่ะมาออกแบบแคมเปญการตลาดทันทีออกแบบสินค้าของเราทันทีผ่านทางนาโนบานานาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันละเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรฮะใครตกงานก่อนไม่รู้แล้วนะคนได้งานเยอะเพราะมีสกิลเพิ่มขึ้นถูกไหมคร
1: ับ
0: คนที่ตกงานก่อนคือใครก่อนเลยฮะเอเจนซี่ไปก่อนเลยฮะแต่ก่อนต้องทำโปรโตไทป์
1: ตัวกลางทั้งหลายแหละ
0: ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เอเจนซี่จะต้องมีคืออะไรอินไซต์ที่มากกว่าที่ลูกค้าสามารถหาเองได้แบบนี้ นะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าถ้าวันนี้บอกว่าจะทำแต่ก่อนทำอะไรทำโปรโตไทป์ทำม็อกอัพดีไซน์นั่นนู่นนี่ใช้เวลาอะไรฮะ3เดือนเนี่ยเขาใช้เวลาเนี่ยอ่ะ3ชั่วโมง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วม็อกอัพอะไรเสร็จแล้วด้วยนะเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้กิ๊บเนี่ยพอเสร็จปุ๊บสมมุตินะฮะเฮ้ยเราอยากทำแลนดิ้งเพจลองทำแบบAB testing campaign ซิก็เข้าจิมไปในทำ canvas แล้วทำตัวหน้า landing page ลองทดสอบตลาดก่อนซิแล้วก็ยิงเข้ากลุ่ม line ad ในทันทีในกลุ่ม line ad ในกลุ่มของ Facebook ในกลุ่มของ TikTok หรืออะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันเจนวิดีโอได้จบไหมทีนี้ก็เหลืออะไรฮะ1กลุ่มคนที่ใช้เป็นตอนนี้1คนเท่ากับเป็นทีมงานหรือเป็นแผนกเป็นฝ่ายหรือเป็นบริษัทได้ละใช่ไหมครับมิกเกียอย่างที่ผมพูดต้นรายการลูกหลานของผู้บริหารเจ้าของเดินมาบอกว่าแต่ก่อนต้องรอ3วัน5วันทำการก่อนบัญชีการเงินจะรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดตัวนี้นะไม่ต้องต่างคนต่างทำงานไปรวบรวมข้อมูลไปเขาใส่เข้าคอร์สโฟเวิร์กแล้วใช้ตัวสกิลไอตัวไฟแนนเชียลจัดทำบิสเนสอินเทลลิเจนซ์ให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ทันทีว่าตอนนี้ฉันเหลือแคชโฟลว์เท่าไหร่จะลงทุนอะไรดีอะไรที่ยังไม่ดีจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเนี่ยเขาทำม็อกอัพได้ละในหน้าจอใช่ไหมครับ
1: ดูทุกอย่างสมูทแอสซิล
0: ใช่แล้วเขาเปรียบเทียบเนี่ยพอมาดูตัวนี้นะครับพอมาดูตัวกรณีศึกษาเนี่ยนะครับตัวชีตเนี่ยผมจะเขียนเกือบ Google นะ Google เวลาโค้ดใหม่ของเขาเนี่ยนะครับระบบนะครับเขาสามารถทำให้ระบบใหม่นะครับเร็วขึ้นกว่าเดิม 75% สร้างคอนเวอร์ชันของแคมเปญเพิ่มขึ้น 20% เพราะทำ AB testing ได้เร็วมากปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วไปดูเคสนะครับผมไปดูเคสเนี่ยเคสของ Google นะครับมันมีของเคสการตลาดอยู่ในนี้ Google ก็จะเป็นเขาบอกว่า Google จะขายโซลูชันน่ะ Google จะต้องเปลี่ยนต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองก่อนจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องเป็น Agentic Enterprise นะ Google บอกว่ายัง Google ทำเองก่อนเลยแล้วให้ทุกคนน่ะมาทำตามนะครับตัวแผนงานทั้งหมดเนี่ยของ Agentic AI Transformation Canvas มันจะสรุปวิธีถ้าจะทำเนี่ยเอา AI agent มาทำเนี่ยทำยังไงไม่ fail เพราะส่วนใหญ่ 95% ได้ใช้ได้ลองเล่นแต่ production จริงใช้ระดับองค์กรมันไม่เวิร์คนี่ผมพูดระดับองค์กรเนาะดังนั้นพอ Google ทำดูผลลัพธ์เขาฮะด้าน marketing ฮะบอกว่าตอนนี้ marketing ทุกอย่างเร็วขึ้น 70% นะ70% นั่นหมายความว่าสมมติว่าเดิมทีแคมเปญการตลาดการออกสินค้าบริการใหม่ต้องใช้เวลา7เดือนก็เหลือแค่เดือนเดียวออกกลมๆนะใช่ไหมฮะ7เดือนเหลือเดือนเดียว7สัปดาห์บอกว่าต้องทำ7สัปดาห์ก็ประมาณสัก 2-3 เดือนก็เหลือแค่ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เสร็จอ่ะนะครับแล้วเสร็จจริงๆนะดังนั้นมันเหลืออะไรฮะมันเหลือที่คนเก่งต้องมีทักษะหนึ่งในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยใครจะใช้คอร์สเก่งใครจะใช้ Open Core เก่งใครจะใช้มานัด AI เก่งใครจะไปใช้ Deep Sea ใครจะไปใช้ Microsoft มันใช้ได้หมดแหละตอนที่ผมเห็นหมดเลยนะเพราะผมก็เห็นแต่ละทีมแต่ละบริษัททำเนี่ยแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าไม่มีโลจิกเดียวกันเนี่ยโลจิกวิธีการใช้นะครับมันสามารถเราไม่ต้องเทียบเท่า 70% ก็ครึ่งนึงเลย 35%
1: ก็ถือว่าดีนะครับผมเชื่อว่าการที่เอาเทคโนโลยีมันไปขนาดนี้เขาก็ไม่ได้ใช้คนพัฒนานะเขาก็ใช้เทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจของเขาเหมือนกัน
0: ถูกต้องใช้การพัฒนาโค้ดเดี๋ยวนี้ใช้ไวท์โค้ดดิ้งหมดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จากไวท์โค้ดดิ้งอ่ะอย่าลืมนะตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Agentic AI ในแง่ของโค้ดดิ้งก็จะเป็น Agentic Engineering แล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับวิศวกรแทบจะบอกว่าต้องผมว่าทุกที่นะมันไม่ใช่เข้ามาตกงานนะมันคือเปลี่ยนบทบาทหน้าที
1: ่ครับ
0: เราจะต้องเป็นเมนเจอร์ในการบริหารจัดการควบคุม AI agent แต่ก่อนเราควบคุมคนแต่ก่อนเราใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Word Microsoft Excel BI ทั้งหลายทั้งแหล่เดี๋ยววันนี้เราต้องมาอัพสกิลมาเป็นผู้บริหารจัดการ AI agent ในแต่ละเรื่องแต่ละราวของกระบวนการขององค์กรนะครับไม่งั้นมันก็กลับมาที่ชีชีเดิมอ่ะทุกคนบอกโอ้ยวันนี้ใช้นั่นใช้นู่นชนิดใช้อยู่แล้วครับทุกองค์กรก็จะบอกฉันใช้ 88% นะใช้แต่ใช้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะ 95% ล้มเหลวนะ
1: ครับ
0: คือได้ใช้แต่ผลตอบแทนเป็นยังไงไม่รู้ยังไม่ได้กำหนดดังนั้นอาจจะต้องมาดั้งดูแต่ละเคสซึ่งผมคิดว่าอย่างเคสที่คือจริงๆอ่ะตอนแรกนะผมคิดว่านะเคสของเฟดเด็กเนี่ยต้องมีคนอ่านเยอะแน่นอน
1: ไม่
0: เยอะครับแต่เคสที่คนอ่านเยอะกับกลายเป็นวอลมาร์ทอาจจะโดนอาจจะเข้าใจง่ายกว่าม
1: ันใกล้เคียงกับสิ่งที่เรารู้จักคือธุรกิจค้าปลีก
0: ค้าปลีกแต่ถ้าใครบอกว่าอยู่การตลาดผมว่ามิสเตอร์บีสก็ดีมิสเตอร์บีสเนี่ยเขาต้องดูแลคนทั่วโลก450ล้านคนนะดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยฉันต้องมีแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการโดยเอา AI agent มาช่วยกระบวนการบริหารดังนั้นเนี่ยเขาใช้หมดเลยฮะ AI agent Slack เนี่ยเขาใช้ Slack bot นะครับตัว Slack workflow real time พวกเนี้ยทำแล้วทำให้การทำคอนเทนต์นะใครสายเคเตอร์สายมีเดียเดิมทีเนี่ยนะครับงานเยอะวันนี้สามารถลดเวลางานได้90นาทีต่อวันนะครับแล้วการผลิตแคมเปญน่ะเดิมทีใช้เวลาประมาณสัก10เท่าก็คือ3 9 3 27 3 6ถึง9เดือนตอนนี้แคมเปญที่เขาใช้สำหรับคนที่ติดตาม Mr. B 450ล้านคนเขาใช้27วัน10เท่า นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ทุกอย่างฟรีหมดนะ
1: เขาไปอ่านฟรีนะครับแล้วก็
0: ผมกับโค้ชโอยังไม่ขายของ
1: ไม่มีคำว่าขายของในนี้ครับเราให้ความรู้ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่เรารวมกูรูทุกคนที่มีความรู้แต่ละด้านเชี่ยวชาญแต่ละด้านคุณพจน์ธนพงพันธ์สามารถเป็นปกติเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆอยู่แล้วก็เอาเคสจริงเอาเคสลูกค้าของเราไปได้แต่วิธีการต่างๆให้ลูกค้าเอามาเล่าได้
0: ใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชี้กับกรณีศึกษาผมไปแตะไว้ในเว็บไซต์ในไลฟ์ที่เราไลฟ์กันอยู่ทั้ง Facebook YouTube TikTok ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติม
1: ครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอลาไปท่านผู้ชมก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญรัตกุล
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะ

0: กระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้อยู่กับสุดหล่อเทพ AIผู้หาตัวจับยากในยุคนี้นะครับสวัสดีครับคุณหน้าแบงค์ครับ
4: สวัสดีครับจานโอค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงพายุ AI ในการเปลี่ยนแปลงนะครับสายลมเป็นการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีก ผมจำได้ว่าผมไปลงคอร์สของคุณหน้าแบงค์แล้วผมก็โอ้โหมันมากกับการใช้จิมินายนะจนกระทั่งแบบผมใช้แบบมันมากเลยครับเคยบอกท่านฟังหลายครั้งแล้วว่าจิมินาย is the best นะครับแล้วก็ผมยกเลิกไปเลยChatGPT ChatGPT อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาตามมาด้วยคอร์สนะคอร์สยังใช้อยู่นะครับแต่ณวันนี้ครับหัวหน้าแบงค์วันนี้ฮะเดือนพฤษภาคมกลางเดือนวันนี้ถ้าผู้ฟังวันนี้ครับอยากจะหาเครื่องมือสักเครื่องหนึ่งเอามาใช้ในการใช้ AI อย่างเต็มประสิทธิภาพวันนี้แนะนำตัวไหนดีครับ
4: โอ้คำถามนี้ดีมากครับอาจารย์โอนะฮะผมว่าคำถามเนี้ยผมว่ามีเกือบทุกเดือนนะครับว่าเอ้ยถ้าตอนนี้เรามีเงินจำกัดเรียกว่าเงินจำกัดนะครับมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแบบสักประมาณลักสัก 3,000 อะไรที่เราพร้อมที่จะลงทุนกับ AI ได้หรือแบบอ่ะอาจจะแบบไม่เกิน 1,500 อะไรเนี้ยครับนะก็คือเราสามารถลงทุนกับ AI ได้1ตัวที่แค่1ตัวในณวันนี้ที่แบบเอาได้ครบนะครับก็อยากจะถามกลับไปก่อนผมก็แนะนำว่าอยากให้ถามกลับไปก่อนยังไปพูดที่กับอยากจะใช้ AI ก่อนเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอ่ะต้องการให้ AI มาทำงานหรือเอาให้เขามาช่วยงานในรูปแบบไหนบ้างอันนี้โจทย์แรกก่อนผมแนะนำให้ตีโจทย์นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ตีโจทย์ว่าเราจะเอา AI มาทำงานอะไรบ้างในการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันอยู่หรือเอามาทำในธุรกิจของเราทุกๆวันอยู่เนี่ยมันกลายว่าพอเราไม่มีสโคปตัวเนี้ยเราจะไปหยิบจับAI มั่วซั่วกันหมดอันนี้โจทย์นี้สำคัญมากนะครับเพราะ AI ทุกตัวมันมีความเก่งนะผมเรียกว่ามีความเก่ง ที่อะไรที่แตกต่างกันใช้ว่าที่แตกต่างกันคือมันคงไม่มีตัวที่แบบ all around ได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าเราต้องมาดูซิว่ากระบวนการทำงานของเรานะวันนี้มันเป็นยังไงที่เราจะเอา AI เข้าไปช่วยนะครับซึ่งถ้าเรารู้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำต่ออีกทีนึงอาจารย์อุ้ง คิดว่าเราจะมาช่วยทำอะไรบ้างฮะ
3: ท่านณวันนี้นะผมทำธุรกิจก็ผมก็เป็น SME เล็กๆรายหนึ่งเนาะที่น่าจะมีงานแบบธุรการเอกสารอินวอยเข้ามารายรับรายจ่ายเข้ามานะครับมีงบกำไรขาดทุนที่ต้องทำมีค่าแรงพนักงานที่ต้องทำมีคอนเทนต์ที่ต้องโปรโมทมีคอนเทนต์ที่ต้องโปรโมททำคอนเทนต์เรื่อยๆครับแล้วก็อ่ะช่วยผมคิดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคอนเทนต์เปลี่ยนสินค้ามาเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนคอนเทนต์บ่อยๆถ้าประมาณนี้ครับคุณหน้าแบงค
4: ์โอ้เยอะเหมือนกันนะฮะเยอะเหมือนกันเยอะจัดการเรียกว่าครอบเกือบครอบจักรวาลแล้วเรียกว่าเกือบครอบจักรวาลแล้วแต่ว่าจริง

0: ไม่ได้แล้วก็จะโทษว่า AI ไม่เก่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่า
1: ครับ
0: เราแค่จับ AI มาทำงานในจุดที่เขาไม่ได้เหมาะสมเหมือนคนเลยผมเรียกว่าเหมือนคนเลยถ้าเราเอาเขาไปทำงานในตำแหน่งที่เขาแบบไม่ได้ถนัดอ่ะคุณจะหวังว่าเขาจะเก่งอ่ะมันเก่งได้ครับแต่เก่งแบบไม่เต็มร้อยดังนั้นมันต้องเลือกแต่ทีนี้ถ้าวันเนี้ยตามโจทย์ของอาจารย์โอที่บอกมาเลยนะครับตามโจทย์ของอาจารย์โอแบบลงล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามขั้นนะผมบอกเลยว่ามีไอ้ตัวหนึ่งที่เหมาะมากซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ผมเคยอวยมาก่อนอย่างตัวของน้องเจมินาย
1: อ้าวโฟนี่คือผมแบบหลงรักและภักดีเพราะการแนะนำเชื้อเชิญของอาจารย์หัวหน้าแบงค์เลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ก่อนนี้ผมอันนี้ผมต้องแบบยอมรับกราบขออภัยทุกท่านนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือเราต้องยอมแล้วว่าเจมินายก่อนหน้านี้มันดีมากมันดีมากนะครับในคุณภาพก่อนหน้านี้มันดีมากแต่เนื่องจาก AI มันก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะเนื่องจากเกมการแข่งขันของ AI มันก็พัฒนากันมาเรื่อยแล้วก็มีการคู่แข่งที่ชัดเจนขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวของCross ใช่ไหมฮะ Cross ที่มี Cross Cover Cross Code อะไรเงี้ยที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น AI ที่แบบโอ้โหมันเป็น Agent AI มันเป็น Generative AI ที่ทำงานให้เราจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ถามตอบแล้วแต่ทีเนี้ยผมก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ Cross นะฮะถ้ามุมของอาจารย์โอที่แบบใช้ในเรื่องของคอนเทนต์ด้วยนะฮะจริงๆแล้วถ้าจะเอาครบจบนะฮะผมแนะนำให้อาจารย์โอกลับไปสวามิภักดิ์กับ ChatGPT ฮะ
1: โอ้โหนี่คือรักแรก AI ของเราเลยเนี่ย
0: ครับ
1: คือรักแรก AI ของผมเลยนะครับผมนี่โอ้หน้าแบงค์พูดมานี่คือคุณทำให้ผมอ่ะต้องกับนะกลับไปขอร้องกับแฟนเก่าอุ้ยไม่ใช่ AI คนเดิมนะฮะน้องคนแรกที่สุดแต่จริงๆเนี่ยการย้ายค่ายนี่มันง่ายใช่ไหมฮะย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับย้ายค
0: ย
1: ่
0: ้
1: า
0: าย ยกันไปเหมือ
1: ค
0: นเ
1: อ
0: ด
1: น
0: ิ
1: เท
0: ม
1: นต์เดิมคือตอนที่ผมย้ายไปเจมินายก็หัวหน้าแบงค์นี่แหละแนะนําผมนะมันมีสูตรในการย้ายคือ
0: คร
1: ย้
0: ั
1: าย
0: บ
1: สมองเราเคยสร้างสมองไว้ที่ AI ตัวหนึ่งกดปื้ดย้ายมาสมองตามมาด้วยอาจจะ
0: ใช
1: มี
0: ่
1: บางอย่างไม่ตามมาแต่ผมว่าก็90%นะ
0: 90%ใช
1: เอ
0: ่
1: ที่
0: ใช่
1: ตา
0: ค
1: ม
0: รับ
1: มาแต่ตอนนี้ก็คือย้ายค่ายได้เพราะว่าเราเสียเป็นรายเดือนเนาะแ
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ่
0: ่
1: ละ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: นเนี่ยเราเสียค่าแรงของเขาเป็นรายเดือนเ
0: ถ
1: อา
0: ูก
1: จ
0: ต
1: ริ
0: ้
1: ง
0: อง
1: นะมันก็ไม่แบบไม่ได้ถึงกับมากมายนะถ้าเราจ้างผู้ช่วยคนหนึ่งมาช่วยทํางานคือคิดคอนเทนต์ให้เราสัก3-4คอนเทนต์เนี่ยก็คุ้มแล้ว
0: จะบอกว่า3-4 คอนเทนต์ต่อวันใช้คำนี้
1: ใช่โอ้โทษนะ3-4 คนต่อวันเนี่ยมันก็คุ้มแล้วเนาะใช้งาน
0: ใช
1: เหล
0: ่
1: ่าเน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้ย
0: ่
1: ค
0: ใ
1: ื
0: ช
1: อถ
0: ่
1: ้าเราจ้างคนมานั่งคิดหรือเอาค่าเวลาชั่วโมงของเราเนี่ยมาเทียบเนี่ยยังไงก็คุ้ม
0: ใช่เดี๋ยวยุดเคสเดี๋ยวมีให้ดูนะที่อวยกันเนี่ยอวยกันเนี่ยจะแตกกันตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ต้องบอกว่าณวันเนี้ยก็คือ ChatGPT โดดเด่นแบบชัดเจนนะครับ
1: น
0: แล้
1: ววัน
0: ก
1: ที
0: ็
1: ่14นะวันนี้วันที่14
0: 14พ
1: เด
0: ฤ
1: ือ
0: ษ
1: น
0: ภ
1: ห
0: า
1: ้าสิบสี่
0: คร
1: พ
0: ับ
1: ฤษภา2569ปีด้วย
0: ปี69นะ
1: เดี๋ยวใ
0: เ
1: ค
0: พราร ะอะไร
1: มาดูย้อนหลัง
0: เผื่อใครมาอยู่ข้างหลังก็ลองแบบเอ้ย AI ตัวนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องบอกว่าณวันเนี้ย ChatGPT ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะย้ายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะรอผมแนะนําให้รอถึงสักประมาณสักวันที่20 พฤษภานะครับ19-20 พฤษภาเนี่ยมันจะเป็นวัน Google นะมันจะเป็นวัน Google ที่เขาจะประกาศเรื่องใหญ่ของเขานะก็คือเปิดตัว AI นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมีข่าวลือนะครับเรียกว่ามีข่าวลือนะว่าเจมินายจะทำวีโอได้ง่ายขึ้นเนี่ยเนาะชื่อเจมินายGoogle Omi เอา On Mi นะชื่อประมาณนี้แหละเขาบอกทำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือข่าวลือข่าวแรกข่าวลืออันที่สองคือตัวของเจมินายเนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นตัวของ4นะครับเจมินาย4จะเข้ามานะจากที่เราใช้พวก3มาตั้งนานนะฮะก็รอลุ้นไปก่อนนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ได้แต่ถ้านะวันนี้นะครับถ้าอยากย้ายนะแบบอุ้ยเจมินายดูไม่ค่อยดีน้องน่าจะแบบไม่ค่อยดีแล้วอยากย้ายมาตามผมนะผมแนะนำมา ChatGPT เลยเพราะอะไรครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าเจมินายอาจจะทำเท่า ChatGPT ในช่วงเร็วๆนี้ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: โอเคงั้นเรามาเปิดดีกว่าเพราะว่าผมอ่ะมีความตื่นเต้นนะผมแอบเห็นท่านอาจารย์หัวหน้าแบงค์เนี่ยเราบอกว่า ChatGPT ตอนเนี้ยเขากลับมาแล้วกลับมายิ่งใหญ่ถึงขนาดที่หัวหน้าแบงค์ผู้เป็นแม่ยกพ่อยกตัวยงของจิมินายเนี่ยคือโอ้โหชวนลูกส่งลูกศิษย์เนี่ยเรียนกันสัปดาห์หนึ่งแบบ30-50 คนเนี่ยทุกคน
0: ครับ
1: ยกเลิกหมดมาเจมินาย คือปาประกาศแบบทุก

0: คนเลิกอ่ะเลิก ChatGPT เขาก็น่าจะแบบหมายหัวหัวหน้าแบงก์แล้วล่ะนะ
1: ชว
0: ChatGPT
1: น
0: เนี่ยคือชวนคนอื่นเลิกหมดเลยแล้ววันนี้หัวหน้าแบงก์บอกกลับมาเขามีอะไรดีครับ
1: เราคุยกันอย่างนี้เราพูดกันออนแฟกต์ก่อนนะณปัจจุบันกับการทำงานในรูปแบบของเจ้าของธุรกิจที่ทำบนออนไลน์เป็นหลักนะครับอันนี้พูดว่าในออนไลน์เป็นหลักนะครับจริงๆถ้าเป็นออนแฟกต์ในเรื่องอื่นอ่ะอันนี้ยังเรายังไม่คุยนะเราคุยออนแฟกต์ของคนที่ทำการตลาดการทำธุรกิจบนออนไลน์ทั้งหมดนะรวมถึงคนที่ต้องแบบทำธุรกิจในออฟไลน์ที่เราก็
0: ครับ
1: ประสบกับออนไลน์เองก็ตามเนี่ยในตัวของ Gemini ณวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเขาทำได้ทุกอย่างที่ฝั่งของ Costco Work ทำได้
0: โอเคผมอ่ะเคยมีความเชื่อว่าคอร์สโค้ชเขาเทพแล้วเขาเพราะว่ามันมีสามเรื่องเนาะถ
1: ค
0: าร
1: ั
0: ม
1: บ
0: พูดคุยปกตินะให้ทำง
1: ค
0: าร น
1: ับ
0: ให้แล้วก็เขียนโปรแกรมด้วย
1: ถูกต้อง
0: โอ้แล้วChatGPT
1: พ
0: เข
1: บ
0: าทำอะไรไอ้พวกแบบว่าสั่งให้มันทำแบบอัตโนมัติอ่ะมันทำไม่ได้เมื่อก่อนเนี้ยที่ผมรู้
1: ใช
0: จั
1: ่
0: ก
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนนี้คื
0: ออ ื
1: ไม่
0: ม
1: ได้เลยนะแบบอัตโนมัติคือไม่ต้องมาคุยไม่รู้จักทําไม่เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
0: ถามคำตอบค
1: ถามท
0: ำไ
1: ำ
0: ม
1: ต
0: ่
1: อบ
0: ถ
1: ค
0: ามไม่ตอบทำนะทำตัวเหมือนเขาคอนซัลต์อ่ะคือไม่ถามไม่ตอบอะไรเงี้ย
1: แถมมั่วด้วยเราพูดกันตรงๆ on fact แถมมั่วด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก
0: เอ
1: ็
0: าของรูปี2003มาอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้เราคุยกันตรงๆนะสมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นจริงตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมต้องบอกว่าตอนนี้เรียกว่าลดน้อยลงเยอะมากถึงมากที่สุดนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีเคสปัญหาอะไรเลยนะฮะเรียกว่าคือแบบโอ้โหแบบดูดีอ่ะผมเรียกว่าดูดีเลยแล้วกันนะคือดูดีแบบดีเวอร์เราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะกลับมาได้ด้วยมุมแบบนี้อะไรนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าในตัวของ ChatGPT ณปัจจุบันนะสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดและคำดึงให้คนเข้ามาใช้ในตัวของ ChatGPT ได้เนี่ยก็คือตัวของการสร้างรูปภาพนะครับนะการสร้างรูปภาพ
0: เท
1: เนี่
0: พ
1: ย
0: ม
1: ค
0: าก
1: ือ
0: เลยเทพมากเทพจริง
1: เทพแบบโอ้โหไม่มีอะไรเทพเท่าผมบอกเลยไม่มีอะไรเทพเท่ากับGemini ในวันนี้ละนะครับเพราะว่า Gemini วันนี้ก็คือแบบแต่ก่อนเนี่ยเราฮิตกันมากับเขาใช่ไหม Gemini แบบทำรูปสวยทำรูปสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจอน้อง ChatGPT ดอกนี้เข้าไปคือแบบโอ้โหกลับมาสว่างมีทางได้เลยนะครับการทำรูปนะฮะทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าการทำรูปเนี่ยทำไมถึงอวยกันขนาดนี้นะครับเนื่องจากการทำรูปของ Gemini ณตอนนี้นะฮะเขาทำได้โหดมากๆนะครับโห
0: อื
1: ด
0: อฮึ
1: มากขนาดไหนเรามาดูเคสกันดีกว่านะครับซึ่งในตัวของเคสนะครับตัวเคสที่เขาทำได้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะอันนี้ผมคอยยกเคสไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอันนี้คือตัวของ Gemini นะครับไอตัวของ ChatGPT โอ้พูดจริงพูดผิดเลยสับไปสับมาอันเนี้ยเรา
0: ดี
1: ยัง
0: เนี่ย
1: ยังไม่
0: ค
1: ล
0: น
1: ืมนะ
0: ครบหลายคน
1: ครบหลายคน
0: ครบหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ
1: แต่ทุกวันนี้เราก็ใช้อาจจะต้องบอกก่อนนะณปัจจุบันผมยังใช้ตัวของ Claude กับตัวของ ChatGPT คู่กันนะฮะแต่ Gemini นี้ผมเรียกว่าผมไม่เข้ามาประมาณเกินครึ่งเดือนละใช่ว่าเกินครึ่งเดือนได้ละนะครับนะฮะแต่ว่าทีนี้เรากลับมานะครับว่าตัวของ ChatGPT เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยณปัจจุบันในการทำรูปภาพเนี่ยมันมาถึงขั้นระดับนี้ละมาถึงขั้นแบบอินโฟกราฟิกแบบสวยงามนะฮะเรียกว่าสวยงามแบบระดับโอ้โหมีโลโก้อะไรเงี้ยแล้วมีประวัติอะไรครบเซตนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากนี่ฮะมีแต่คำว่าพร้อมมีแต่พร้อมอย่างเดียวเลยแล้วก็โลโก้ผมก็ไม่ได้ใส่เลยนะผมบอกว่าทำธีมตามสีโลโก้นี้เท่านั้นแล้วก็ใช้เนื้อหาว่าอะไรแค่นี้เขาก็ไปเขียนมาให้เลยครับแล้วก็ใส่โลโก้ไปหาโลโก้มาใส่ให้ด้วยนี่มันคือแบบโลกอีกยุคหนึ่งเลยนะฮะผมเรียกว่าโลกอีกยุคหนึ่งเลยนะครับที่แบบว่าการที่แบบแต่ก่อนเราจะทำอาร์ตเวิร์กหรือรูปภาพที่เป็นอินโฟกราฟิกแบบเนี้ยได้สักรูปหนึ่งอ่ะมันยากมากเลยนะรูปนี้ผมว่ากว่าจะออกแบบคิดบรีฟคอนเทนต์เก็บรายละเอียดข้อมูลผมว่าหลายวันนะอันนี้ผมกล้าพูดว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยหลายวันนะแต่คอนเทนต์เนี่ยใช้เวลาทำเสร็จภายใน2 นาที
0: ผมจำได้ในยุคหนึ่งที่เริ่มอินโฟกราฟิกเข้ามาในเมืองไทยนี่มีบริษัทรับทำเลยนะอินโฟกรา
1: ใช
0: ฟ
1: ่
0: ิก
1: ใช
0: เน
1: ่
0: ี่ย
1: ใช่ใช่
0: ชิ้นเนี่ย60,000
1: ใช่
0: ชิ้นนี้คือ60,000ก็คืออันนี้ที่หัวหน้าแบงค์โชว์อยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือว่า
1: ครับ
0: เป็นบริษัทแพนบีแล้วกันตัวอย่างชัดๆบริษัท
1: ใช
0: แพ
1: ่
0: นบี มีข้อมูลบริษัทนี้โยนข้อมูลนี้เข้าไปแล้วคําสั่งคือบอกเขาทําอะไรนะครับเมื่อกี้ขอเลื่อนดูคําสั่งนิดนึง
1: นี่ฮะทำอินโฟกราฟิกนี่อันนี้เขียนแบบลึกๆหน่อยนะอันนี้เขียนลึกๆแบบ
0: ใส่แฟ
1: ให
0: ก
1: ้
0: ให้เขาก่อนใ
1: ใ
0: ส
1: ส
0: ่
1: ่แ
0: แ
1: ฟ
0: ฟ
1: ก
0: ก
1: แบบให้ดูดีอ่ะผมเรียกว่า
0: ค
1: ใส
0: ร
1: ่
0: ับ
1: แฟกให้ดูดีแล้วก็มี
0: แล้
1: ใส
0: ว
1: ่
0: ก็
1: ธีมอะไรอย่างนิดนึง
0: ใช้พร้อมล้านบรรทัด
1: แล้วมาทัดอันนี้ให้แบบดูแบบดูเหมือนเป็นคนดีก่อนดูเหมือนคนดีก่อน
0: อ๋อแล้วยังไงฮะเขียนพร้อมยังไงฮะคำสั่ง
1: ก็แค่นี้
0: ให้
1: น
0: เข
1: ะ
0: า
1: ฮ
0: ท
1: ะ
0: ำเฮ้ย
1: เขียนแค่นี้แหละเราก็ไม่มีแนบรูปอะไรเลยออกมาอย่างนี้เลย
0: โอเค
1: ครับทีนี้อันนี้ยังดูแบบโอ้ยังดูแบบก็การเขียนพร้อมเยอะนี่นะมันก็เลยออกมาได้ทีนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันฮะในเคสต่อมาว่าเฮ้ยผมเขียนพร้อมแบบไหนแล้วพร้อมที่ผมเขียนเนี่ยออกรูปมาได้แบบนี้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้เงินติดล้อนะฮะอันนี้สมมติขออภัยนะแต่ว่าอันนี้ลองทําอันนี้ลองทำเนาะเนื่องจากไปสอนมาอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทําให้ดูทีเนี้ยอย่างเคสเนี่ยครับเราได้รูปภาพแบบนี้ถ้าคล้ายๆกับฝั่งของที่รูปมาก่อนหน้านี้เนาะอินโฟกราฟิกอันนี้เป็นภาพที่เรียกว่าเอาไปโปรโมทแล้วกันเอาไปโปรโมทบน Facebook หรือโปสเตอร์เองก็ตามนะเราสามารถทําแบบนี้ได้แล้วนะทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะฮะพร้อมผมมีแค่นี้ครับ
0: โอ้โหอ่ะอ่านตรงเลยครับตอนจากเมื่อกี้เนี่ยใช้พร้อมแบบประมาณแบบโอ้โหหลายบรรทัดมากก็คือเขียนพร้อมมาอย่างดีแหละ
1: ครับ
0: ส่วนพร้อมชุดใหม่ทําออกมาหน้าตาไม่แย่เลยเหมาะกับการยิงแอดด้วย
1: ครับ
0: สร้างอินดัสทรียลอินโฟกราฟิกเชิงภาพที่ทรงพลังจากบทความคอนเทนต์จากเนื้อหาและไฟล์ที่แนบไปมีไฟล์แนบให้เขาไป
1: นี่
0: นะ
1: น
0: คร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: นี่นี่ครับอันนี้ครับมีแค่นี้ครับไปที่เนี่ยไปคลิปแค่นี้
0: ฮะเดี๋ยวนะขนาดรูปบอกขนาดรูปเท่าไหร่แนวนอนแนวนอนแล้วขอให้ใส่โลโก้แบรนด์เงินติดล้อสีน้ําเงินแดงขาวแล้วก็สั่งคำสั่งว่าทําไมต้องใช้บริการเงินติดล้อนี่คือคําสั่งนะครับ
1: ครับเนี่ยแหละเนื้อหาที่ผมทำเนื้อหาแค่นี้แหละครับ
0: คือเหมือนกับให้ใส่พาดหัวให้
1: ค
0: อย
1: รั
0: าก
1: บ
0: ได้พาดหัวประมาณนี้
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ช่วยไปหาข้อมูลมาแบ็กอัพ
1: ถูกต้องครับ
0: หา listen to believe นะ RTB
1: ครับ
0: ก็ออกเป็นภาพนั้นเลยโอ้ท่านผู้ฟังครับใครที่หยุดฝ่าฟังวิทยุนะครับวันนี้กลับมาดูตัวอย่างจริงนะทาง Facebook ของเรานะครับ Thinking Radio แล้วก็ทาง YouTube นะ TikTok ดูย้อนหลังไม่ได้โอเค
1: ใช่
0: ครับคือมันก็ใช้พร้อมง่ายๆครับก็สามารถสร้างเป็นภาพได้
1: ใช่ครับแล้วก็ผมเรียกว่าแต่ก่อนเรามีปัญหาเรื่องของข้อความในรูปที่มันผิดอยู่ใช่ไหมฮะ ChatGPT นี่คือข้อความแบบเละเทะเลยอะถูกไหมครับแล้วก็ Gemini ก็ผิดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้เท่านี้นะฮะเนี่ยถ้าเราสังเกตจริงๆข้อความในรูปเนี่ยที่เราเห็นกันนะฮะแทบไม่ผิด
0: เฮ้ยผมติดใจที่การใช้ copy writer ของเขาคือใต้ headline ของคำว่าทำไมต้องใช้บริการกับเงินติดล้อเนี่ยเขาคิดแท็กไลน์ข้างล่างมาด้วยนะครับว่ามากกว่าสินเชื่อคือเพื่อนคู่ใจที่เข้าใจคนมีรถ
1: นี่แหละ
0: อันนี้คือเขาคิดให้นะ
1: คิดเลยอ่ะเนี่ยอาจารย์เนี่ยผมเลื่อนสุดแล้วเนี่ยมีเท่านี้เนี่ยเลื่อนไปกว่านี้ไม่ได้แล้วผมไม่ได้โกหก
0: คือเขาคิดสับเฮดไลน์ให้เราได้ด้วย
1: ใช
0: แล
1: ่
0: ้วแฉใช้แบบใช้คำแบบคำคล้องจองด้วยนะ
1: ใช่
0: เพื่อนรู้ใจที่เข้าใจคนมีรถ
1: ใช่เป็นโลกครับผมว่าเรียกเป็นเรื่อง
0: โ
1: โ
0: อ
1: ลก
0: เค
1: ออนไลน์เลยนะฮะ
0: คำว่าฉลาดฉลาดเป็นอย่างนี้เองเนาะคือ
1: ใช
0: คน
1: ่
0: ฉลาดเราไม่ต้องสั่งอะไรเขามาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันไม่เรียกว่าฉลาดฮะเรียกว่าขี้เกียจเลยดีกว่า
0: อ๋อคือเจ้านายที่ขี้เกียจไงแล้วแต่มีลูกน้องฉลาด
1: ครับ
0: เราก็ขี้เกียจให้สาแก่ใจนะฮะ
1: ครับ
0: สั่งเข้าไปยาวมากครับหัวหน้าแบงค์ใช้คําสั่งว่าทําไมต้องใช้บริการเงินติดล้อ
1: ครับ
0: ช่วยไปคิดโฆษณาให้ด้วย
1: ครับ
0: คิดมาม
1: ีโจทย์แค่นี้
0: ถ้าเกิดไม่พอใจอยากเปลี่ยนนะฮะ
1: อ๋อถ้ายังไม่พอใจอยากเปลี่ยน
0: ยังไงเอารูปไปทําบนแคนวา
1: เอาก็ไม่ต้องฮะทำที่นี่เลยฮะอา
0: อ่
1: จ
0: า
1: ารย
0: น
1: ์โอ
0: ะฮะ
1: เห็นร่างท้ายของรูปไหมฮะมันมีคำว่าแก้ไขเห็นไหมฮะ
0: มีคำว่าแก
1: น
0: ้ไข
1: นี่นะแก้ไขเนี่ยนะนี่เรากดไปแก้ไขดูนะฮะเมื่อแก้ไขเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้ถูกไหมฮะ
0: โอ้อาจารย์นี่รายการสดนะครับจะแก้
1: อ๋
0: ตรง
1: อ
0: นี้เลยนะครับ
1: เราแก้ให้ดูเลยฮะ
0: โอเคครั
1: ส
0: บ
1: มมติ แล้วพอกดแก้ไขเสร็จปุ๊บมันจะมีห้าคุณผู้ฟังนะอย่าแก้ไขนะอันนี้ผมอธิบายก่อนเวลาเก็นรูปภาพของ ChatGPT ขึ้นมาเนี่ยพอได้รูปภาพเสร็จแล้วฮะลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์เองหรือบนมือถือเองก็ตามนะฮะล่างซ้ายจะมีคำว่าแก้ไขอยู่

0: นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขนะกดปุ่มแก้ไขล่างซ้ายดูนะครับกดเลยนะพอกดเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนมาอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับทีนี้อีกหน้าต่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ด้านบนนะมันจะมีปุ่มด้านบนนะครับถ้าอยู่บนคอมพิวเตอร์มันจะอยู่ด้านบนขวานะครับส่วนมือถือก็อยู่ด้านบนขวาเหมือนกันแหละนะครับมันจะเขียนคำว่าเลือกครับมันจะเขียนเป็นแปลงผู้กันอ่ะเป็นไอคอนผู้กันนะฮะที่มันเขียนว่าคำว่าเลือกนะครับตัวนี้แหละนะครับซึ่งพอเรากดคำว่าเลือกไปปุ๊บเมาส์ของเราเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะฮะมันก็เป็นเหมือนผู้กันเนาะถ้าเราอยากแก้ตรงไหนครับเราก็แค่ลากเมาส์หรือลากจุดที่เราอยากจะลบเป็นอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นเหมือนระบายสีครับเป็นสีน้ำเงินในจุดที่เราจะแก้ไขอย่างนี้แค่นี้เลยครับ
1: สมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ผู้ชายเป็นผู้หญิงได้ไหมครับ
0: โอ้สบายฮะถูกใจอาจารย์โอแน่นอนอ่ะเรามาดูกัน
1: อ้าวเราผู้ชายไงแอบผู้ชายเราก็ไม่หยุดดูหรอก
0: เรามาเปลี่ยนกันดีกว่าอ่ะสมมุตินะผมจะเปลี่ยนผู้ชายเนี่ยผมก็แค่วงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่วงเลยนะนี่เราวงไป
1: แหม
0: วงไม่ต้องวงสวยอ่ะเราวงเอาเท่าที่เขารู้นะครับ
1: เขาก็อุตส่าห์แบบทำให้เราดูว่าแหมแบรนดิ้งนี่มันเป็นแบรนด์ผู้ชายนะเอาผู้ชา
0: ใช
1: ย
0: ่
1: มายืนถือชูนิ้วโป้งอ่ะกับแอปหนึ่งนะฮะแอปพลิเคชันไปสมัครสินเชื่อสักอย่างหนึ่งอันน
0: ใช
1: ี้
0: ่
1: ไม่เอาอ่ะอยากได้ผู้หญิงผ
0: ใ
1: ู
0: ช
1: ้
0: ่
1: ชายดูต้องมีผู้หญิงหยุดสายตาน
0: ั่นแหล
1: ฮ
0: ะ
1: ะ
0: อ่ะทีนี้พอเราวงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นวงที่เราแก้ไขใช่ไหมครับว่าวงเป็นระบายสีเป็นสีน้ำเงินนั่นแหละจากนั้นข้างล่างจะมีคําช่องใส่พร้อมหรือคําสั่งนะฮะแล้วก็คิมแค่คิมบอกครับว่าไอ้สิ่งที่เราวงอ่ะเราจะเปลี่ยนอะไรเราจะแก้อะไรเช่นถ้าเราวงผู้ชายอยากวงผู้ชายแล้วก็แค่พิมพ์ว่าวงที่แก้ไขให้เปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงสวยๆให้ทีอย่างเงี้ยแค่นี้เลยครับเราพิมพ์พร้อมแค่นี้เลยอย่างเงี้ยก็ได้ครับหรือถ้าเราลงวงหลายวงครับแล้วก็แค่บอกวงตรงกลางที่แก้ไขให้เปลี่ยนอะไรวงด้านขวาบนที่เราวงไปให้แก้ข้อความว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถพิมพ์ได้ครับโดยการแค่วงแล้วก็พิมพ์ครับพิมพ์สั่งเลยครับว่าเราอยากแก้อะไรจากนั้นพอวงเสร็จปุ๊บเราก็กดส่งพอกดส่งปุ๊บก็รอเขาทำครับ1 นาทีเดี๋ยวเราก็ได้รูปที่เราแก้ไขมาแล้วนะครับซึ่งแบบมันง่ายมากอ่ะผมเรียกว่าวงมันคือแค่วงแล้วก็พิมพ์พร้อมว่าเราจะแก้ไขอะไรนะครับซึ่งยุคนี้แค่เอาตรงๆนะแคนวาผมก็แทบไม่เข้า ผมเรียกว่าแคนวาทุกวันนี้ผมก็ไม่เข้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่นี่มันจบทั้งหมดแล้วนะครับอย่างทําสไลด์เองก็ตามผมก็ทําที่นี่สไลด์ผมแบบทําสวยงามมากก็ทําที่นี่เลยนะครับอยากได้โอ้โหคุณอยากได้กี่สิบหน้าคุณสร้างที่นี่ได้หมดนะครับอย่างเดียวขออย่างเดียวครับจ่ายเงินกับเขาด้วยเรียกว่าจ
1: เดี๋ยว
0: เงินเดือนเขาด้วย
1: มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับอันนี้
0: มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะฮะไม่มีฟรีนะครับนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีฟรีนะครับ
1: คร
0: เด
1: ั
0: ี
1: บ
0: ๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องของแพ็กเกจเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าอันนี้เราคือพูดในแง่ของฟังก์ชันแบบเบสิกที่มันปรับมาแล้วว้าวกันทุกคนก็คือตรงการทำรูปนะครับซึ่งตัวของทำรูปเนี่ยมันสามารถสร้างได้ฟรีระดับหนึ่งแหละแต่มันเต็มวัยผมเรียกว่ามันเต็มวัยแล้วกันนะ
1: ผ
0: ฮ
1: ม
0: ะ
1: สร้างได้วัน4 รูปต่อวันแล้วเขาก็หยุดทำงานแล้ว
0: นี่ฮะ
1: โอ้
0: อาจารย์โอสวยพอไหมฮะ
1: เหมาะสมครับเยี่ยม
0: คร
1: จ
0: ั
1: ร
0: บ
1: ิงๆเยี่ยม
0: นี่
1: จ
0: ฮะ
1: ริง
0: แก้ได้
1: ๆเลิศ
0: ส
1: ไป
0: บา
1: เ
0: ย
1: ลย
0: ส
1: ครับ
0: บายนี่ฮะเนี่ยอันนี้เราก็
1: น
0: เห
1: ี
0: ็
1: ่
0: น
1: ค
0: ได
1: ื
0: ้
1: อ
0: เล
1: ค
0: ย
1: ว
0: ค
1: าร ม
0: ับ
1: หมายใหม่ของคำว่าฉลาดนะ
0: ใช่
1: ถ้าคือถ้าเขาฉลาดอ่ะเราไม่ควรจะต้องสั่งเขาละเอียดไง
0: ใ
1: เขา
0: ช่
1: ควรจะเข้าใจเรา
0: เพราะว่าผมก็คิดว่าทุกวันนี้มันฉลาดมากพอแล้วก็แต่ถ้าเราแบบมีข้อมูลอ่ะสมมุตินะฮะถ้าแบรนด์เราแบบเพิ่งเริ่มต้นเขาไม่ดังพอมันก็มีวิธีแหละที่จะทำให้เขารู้จักเราเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็สามารถไปเซตข้อมูลหรือสร้างโปรเจกต์อะไรต่างๆที่เอาข้อมูลเราอัดไฟล์เข้าไปอยู่ในนั้นให้เขารู้จักเราก่อนก็ได้เหมือนกันครับเขา
1: โ
0: ก็
1: อเค
0: จะท
1: คร
0: ำ
1: ั
0: ร
1: บ
0: ูปออกมาได้เหมือนกันนะครับ
1: วันนี้เวลาเรามีน้อยมากเลยครับคุณหน้าแบงค์
0: ใช่
1: ถ้าใช้ข้อมูลนี้เนี่ยมันควรจะต้องแบบมีต้นทุนงบประมาณในการจ้างเขาประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ต้องบอกก่อนนะฮะถ้าเริ่มต้นจริงๆแล้วถ้าแบบคนท่านยังทุนไม่เยอะนะฮะคุณลองไปซื้อแบบตัวของแพ็กเกจที่มันเป็นราคาถูกๆก่อนก็ได้นะคือเป็นแพ็กเกจแบบตัวของผมเรียกไงแพ็กเกจที่เขาเป็นตัวของโกใช่ไหมฮะตัวของโกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก200 กว่าบาทเนี่ยต้นๆอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือแบบใครเริ่มมีทุน

0: นะฮะแล้วก็อยากจะสมัครเนี่ยก็เป็นพาร์ทก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบอยากได้ full version เรียกว่า full version นะฮะ full version คือแบบได้ครบทุกฟังก์ชันอะไรนะครับแล้วก็มีทุนระดับหนึ่งนะซึ่งอาจต้องมีทุนประมาณเดือนละ1,560บาทใช้คำว่า1,560บาทเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อ business นะครับซื้อ business นะ ChatGPT
1: เขียน
0: กัน
1: ว่
0: ก
1: า
0: ่อน
1: 630บาทไม่ใช่หรอครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะว่าไอ้เนี่ย630บาทคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในครั้งหน้าแน่นอนเดี๋ยวจะมาเฉลยนะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้เรื่องสําคัญมากๆเดี๋ยวจะมากดให้ดูด้วยว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะได้รู้ฟังก์ชันแบบเฮ้ย
1: โอเค
0: พาร์ทกับบิสเนสต่างกันยังไงด้วยนะครับ
1: ครับแหมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับน่า
0: ค
1: เส
0: ร
1: ี
0: ั
1: ย
0: บ
1: ดายมากๆพรุ่งนี้ครับวันศุกร์เราอยู่กับหน้าแบงค์อีกวันหนึ่งนะครับเรามา
0: ครับ
1: เจาะลึกเลยว่าควรอัปเกรดมาแล้วอัปเกรดมาจะได้อะไรบ้างนะคร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: วันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูเถิดครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับที่เราคุยกันเรื่องของ ChatGPT นะครับ
0: ครับ
1: คนที่เราตกหลุมรักเขาครั้งแรกในคำว่า Generative AI นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เขากลับมาแล้วเมื่อวานโอ้โหใครไม่ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยนะฮะสิ่งที่เขาทำรูปเนี่ยมันเรียกว่าวินิสมาลารู้ล้ามากมากนะครับ
0: ครับ
1: เชิญคุณดาวแบงค์ต่อเลยครับวันนี
0: ้ก็อย่างที่บอกไปฮะว่าตอนนี้ ChatGPT เขากลับมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเอ้ยกลับมาแค่รูปภาพสวยรูปภาพทำดีเราอาจจะแบบไม่ต้องมีกราฟิกไม่ต้องมีคนบรีฟทำคอนเทนต์รูปภาพแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าในงานของกราฟิกหรืองานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยังไงก็ต้องมีอยู่แหละแต่ต้องบอกว่ากราฟิกที่แบบเป็นแบบที่เราหงุดหงิดเรียกว่าเราหงุดหงิดแล้วกันนะเราสั่งแล้วงานไม่ค่อยตรงใจอะไรเงี้ยไอตรงนี้แหละเราสามารถมาใช้ตัวของ ChatGPT ทำได้เลยนะครับแต่ว่ากราฟิกที่แบบเขาทำได้ดีเขามีไอเดียดีได้อะไรเงี้ยอันนี้กลุ่มนี้จะอยู่ต่อได้อยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้เลยแต่นี่ประเด็นสำคัญ
1: ไม่ต้องใช้คำว่าอวสานกราฟิกใช่ไหม
0: ก็ผมเรียกว่าอวสานกราฟิกที่เรียกว่างานทั่วไปแล้วกันเรียกงานทั่วไปแล้วกันที่แบบไม่มีความครีเอทอะไรอะไรเงี้ยอันนี้
1: คนแก้ภาพคนแก้ภาพ
0: ใช่ใช่
1: งานเขาเรียกนะอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรงานกราฟิกร้านอิงเจ็ต
0: ก็ไม่อิงเจ็ตก็อาจจะพูดยากนะเพราะว่าการขยายไฟอิงเจ็ตเนี่ยมันต้องมีความละเอียดมากคนละเรื่องกันก่อนประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าห้างงานเรียกว่าการงานอาร์ตเวิร์กต่างๆที่ลงบน Facebook ลงประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อะไรเงี้ยโปสเตอร์ที่แปะอะไรเงี้ย A4 A3 เงี้ยผมว่าอาจจะจำเป็นต้องมีกราฟิกตรงนี้อยู่ไหมผมว่าก็ผมเรียกว่าอาจจะไม่ผมเรียกว่าทุกวันนี้อาจจะไม่แล้วด้วยซ้ำแต่ถ้าจะเก็บไว้แล้วก็ต้องมีไอเดียที่แบบการทำรูปหรือไอเดียการทำคอนเทนต์ที่ดูดีกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่า AI มันทำได้ดีกว่าจริงๆอันนี้เรื่องเรียกว่าทำได้ดีกว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับเลยนะครับแต่ทีนี้ประเด็น
1: ต่อไปอีกมุมนึงคือเราสามารถทำให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเราให้เครื่องมือเขาทำงานได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้น
0: ใช่ทำได้ไวขึ้นนะเรียกว่าเขาสามารถออกไอเดียแล้วทำงานได้ไวขึ้นจาก1ไอเดียกว่าจะทำเนี่ยก็ครึ่งวันหรือ3ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็คืออาจจะแบบเหลือ30นาทีในการเอาไอเดียออกมาสักอันหนึ่งเนี่ยก็จะไวขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ที่นี้ประเด็นคือ ChatGPT อ่ะมันก็ไม่ได้มีความโดดเด่นเรื่องของตัวของรูปภาพอย่างเดียวเลยแหละนะครับจริงๆมันรูปภาพมันทำได้มากกว่านี้นะครับอาจารย์โอก็เห็นหลังบ้านแล้วแหละว่าโอ้ทำสั่งเดียวออกหลายรูปทำสั่งคำสั่งเดียวออกหลายรูปเจมินายทำไม่ได้นะChatGPTทำได้ก็คือสั่งคำสั่งเดียวออกมาเป็นอัลบั้มคอนเทนต์ที่ลงบน Facebook ได้เลยหรือสั่งคำสั่งเดียวออกมาเป็นทั้งสไลด์แบบ19หน้า20 30หน้าได้เลยจากคำสั่งเดียวสั้นๆมันง่ายขนาดนั้นแล้วก็คือแบบสวยมากนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยพอเรารู้แหละว่ารูปภาพมันทำได้เจ๋งขนาดนี้ทีนี้มันก็มีความเจ๋งอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ทีนี้ความเจ๋งอย่างอื่นเนี่ยที่มันนอกเหนือจากการทำรูปภาพเนี่ยมันจะเป็น ChatGPT แบบไม่ใช่ปกติละผมต้องใช้คำว่าแบบไม่ใช่ปกติละนะครับแบบปกติคืออะไรก็คือที่เราใช้อยู่กันฟรีอยู่ทุกวันหรือใครที่จ่ายแบบแพ็กเกจที่เป็น Go ก็คือจ่ายประมาณ200กว่าบาทเนี่ยก็คืออันนี้คือแบบเป็นแพ็กเกจที่เริ่มต้นเข้ามารู้จัก ChatGPT ใช่ไหมครับจับลงทุนเสียเงินนะครับต่อมาก็คือแพ็กเกจที่เป็นเรียกพัทที่จ่ายเดือนประมาณ700กว่าบาทเนี่ยหรือ690กว่าบาทเนี่ยนะครับอันเนี้ยเรียกว่าเป็น ChatGPT แบบเก่าทั้งหมดนะครับที่แบบทำรูปได้สวยนะครับแต่ ChatGPT ที่เก่งนะครับเรียกว่า ChatGPT ที่เก่งแล้วก็เป็นตัวใหม่แล้วโหดแล้วทำงานได้เหมือนคอร์สโคเวิร์กเรียกว่าคอร์สโคเวิร์กแล้วก็สามารถทำงานได้ระดับคอร์สโค้ดนะครับคอร์สโค้ดเลยนะฮะคือเรียกว่าขี่คอกันทำได้เลยนะครับแล้วก็ทำงานแบบออโตเมชันได้ด้วยเรียกว่าออโตเมชันได้ด้วยเนี่ยจะต้องใช้ ChatGPT ที่ชื่อว่า Business นะครับจะต้องใช้ ChatGPT ที่ชื่อว่า Business นะครับนะแต่ทีนี้พอผมบอกว่าโอ้เป็น Business แล้วมันต่างกับพาร์ทยังไงก็คือเขาทำมาเพื่อ องค์กรผมเรียกว่าเขาทำมาเพื่อองค์กรฟังก์ชันต่างๆก็เลยจะมีเยอะมากกว่าindividual ก็คือคนทั่วไปนะครับแต่ว่าคนทั่วไปสามารถใช้งานแบบ business ได้นะครับผมบอกก่อนนะคนทั่วไปสามารถใช้งานแบบ business ได้นะครับและราคาที่ต้องจ่ายเรียกว่าราคาที่ต้องจ่ายในตัวของ business เนี่ยผมเรียกว่าราคาเรทเดียวกันผมเรียกว่าราคาเรทเดียวกันที่คุณกระจายในราคาของพาร์ทนะครับพาร์ทก็คือเดือน690นะครับตัวบิสเนสก็จ่ายราคาประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องบอกก่อนมันจะมีเงื่อนไขนะมันจะมีเงื่อนไขที่เดี๋ยวผมจะบอกต่อจากนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันนิดนึงนะครับเนื่องจากแพ็กเกจของตัวของ ChatGPT เนี่ย ChatGPT เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ใครที่คิดว่าเราพร้อมที่จะอยากไปข้างหน้าแล้วอยากลืมAI ตัวอื่นอยากกลับมาใช้ ChatGPT แล้วก็อยากใช้ตัวที่ดีๆนะครับที่เขาเก่งๆฟังก์ชันครบหรืออยากลองฟังก์ชันเหมือนคอร์สโคเวิร์คที่เขาทำได้แต่เราไม่เคยลองสักทีอะไรเงี้ยเราอยากใช้ให้ได้เนี่ยมาลอง ChatGPT แบบ business กันนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องแพ็กเกจกันนิดนึงนะครับเรื่องเหมือนเป็นเซลล์ขาย ChatGPT ยังไงไม่รู้นะแต่ก็ต้องคุยนะเพราะว่ามันสมัครผิดคือแบบเรียกว่าคุณใช้ฟังก์ชันไม่ครบอันนี้ก็เลยต้องคุยนะฮะอ่ะทีนี้อย่างแรกครับคือคุณเข้ามาใน ChatGPT นะผมแนะนำนะเวลาถ้าคุณจะสมัครอะไรพวก AI อะไรต่างๆนะครับอันนี้คุยกันก่อนเลยนะเวลาคุณจะสมัคร AI ตัวไหนก็ตามนะไม่ว่าจะ ChatGPT Gemini อะไรก็ตามนะแนะนำอย่าสมัครผ่านมือถือนะถ้าคุณจะจ่ายเงินอะไรต่างๆเนาะจ่ายเงินอะไรต่างๆเนี่ยอย่าจ่ายผ่านมือถืออันนี้ขอร้องขออันนี้หนึ่งโดยเฉพาะใครที่เป็นมือถือ iPhone ด้วยนะยิ่งเป็น iPhone นะยิ่งไม่ค่อยแนะนำให้แบบสมัครผ่าน iPhone เลยเพราะอะไรครับเพราะเขาจะชาร์จเงินแพงกว่าปกติประมาณ 30% นะฮะชาร์จนะครับ
1: คอมมิชชั่นให้กับ
0: Apple
1: iStore
0: Apple Store
1: ถูกต้อง
0: นะครับดังนั้นไม่ต้องใจดีเขาขนาดนั้นก็ได้นะครับดังนั้นรายเดือน 30%
1: รักสติปจำไม่ได้อะรักแล้วต้องบูชาใช่ไหมชาบู
0: โอ้ไม่ต้องนะชาบูไว้ให้เรากินพอนะไม่ต้องให้เขานะเขารวยอยู่แล้วแซวเล่นนะอ่ะดังนั้นถ้าแนะนำนะฮะใครที่จะลงทุนจ่ายเงิน AI อะไรต่างๆเนี่ยให้สมัครผ่านตัวของคอมพิวเตอร์นะครับซื้อผ่านคอมพิวเตอร์จะดีที่สุดแล้วก็มันจะกรอกพวกแบบขอเบิกจากขอทำบินเนาะใบบินที่เบิกบริษัทได้นะครับเบิกค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นี่ก็คือเป็นข้อดีนิดนึงนะครับทีนี้เวลาถ้าคุณจะมาสมัครเนี่ยอย่างแรกนะครับถ้าใครเป็นพาร์ทอยู่แล้วหรือเป็นโกลอยู่แล้วเนี่ยสังเกตล่างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นรูปโลโก้ของคุณใช่ไหมครับล่างซ้ายนะฮะคุณก็แค่กดรูปโลโก้ของคุณเข้าไปนะฮะกดปุ๊บมันจะมีขึ้นคำว่าอัปเกรดแผนนะครับอัปเกรดแผนนะฮะกดเข้าไปเลยครับอัปเกรดแผนเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าอีกหน้าหนึ่งแล้วก็คือเป็นหน้าที่เรียกว่าคุณจะใช้บริการแบบไหนล่ะนะครับซึ่งในการใช้บริการเนี่ยมันก็จะมีอยู่ห้าคุณซื้ออยู่แล้วนะฮะมันจะมี4อย่างก็คือพาร์ท Business Pro แล้วก็ Business Codec นะครับซึ่งผมแนะนำให้ซื้ออันที่มันขึ้นสีม่วงๆที่เขียนว่าใช้ว่าสีม่วงๆที่เขียนว่านะฮะก็คือ Business ChatGPT and Codec นะครับต้องเขียนว่า ChatGPT and Codec นะครับที่เป็น business เท่านั้นนะครับผมยืนยันว่าต้องเท่านั้นนะฮะที่มันเขียนว่าราคาประมาณ630บาทเขียนว่าราคาประมาณ630บาทนะครับราคานี้บอกก่อนนะฮะเป็นราคาหลอกนะฮะเป็นราคาหลอกเนาะราคาหลอกคือไงครับก็คือเป็นราคาต่อเดือนที่คุณจ่ายแบบรายปีนะฮะต่อเดือนที่จ่ายรายปีก็คือ630คูณ12นะฮะซึ่งราคาเนี้ยมันไม่ใช่นะเดี๋ยวเรามาดูราคาจริงๆของมันกันอีกทีนึงแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าให้ซื้อตัวนี้เนาะคือ Business ChatGPT and Codec เนาะมันจะเป็นผมเรียกว่าเป็นระบบของ Enterprise ระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับที่มันทำมาเพื่อ Business โดยตรงจากนั้นให้เรากดไปที่คำว่าเพิ่ม Workspace ของ Business นะครับตัวนี้นะกดเข้าไปปุ๊บเขาจะเปลี่ยนหน้ามาซึ่งหน้านี้คือหน้าที่เราจะชำระเงินกันนะครับซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าที่ชำระเงินกันซึ่งต้องดูดีๆนะครับทำไมถึงผมบอกให้ดูดีๆนี่ครับมาดูกันครับครบกำหนดชำระเงินคือ 3,900 บาทต่อครับต่อเดือนนะฮะนี่แหละอันเนี้ยถ้าใครแบบไม่อ่านดีๆนะครับกดสมัครเลยเนี่ย เสียเงินเลยนะครับ 3,900 บาทคุณแบบโหคุณใจดีมากนะฮะซึ่งราคามันไม่ใช่ราคานี้นะครับต้องบอกนะราคา 3,900 เนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้ซึ่งถ้าคุณอยากได้ถูกกว่านี้นะครับคุณมาสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีเขียนว่าสิทธิ์การใช้งานครับมันจะมีช่องเขียนว่าสิทธิ์การใช้งานอยู่นะทุกคนจะถูกเมื่อคุณกดปุ่มเข้ามาเนี่ยมันหน้าชำระเงินเนี่ยมันจะถูกสวิตช์ไปที่คำว่า5การใช้งานครับซึ่งมันไม่จำเป็นเลยครับซึ่งมันไม่จำเป็นเลยนะฮะ5การใช้งานคือยังไงครับก็คือสมมุติเราสมัคร ChatGPT Business เนี่ยจะมี5อีเมลที่ใช้ ChatGPT Business เนี่ยได้5อีเมลก็แปลว่าอะไรครับคุณใช้1เครื่องพนักงานคุณอีก4คนสามารถใช้อีเมลแยกกันไปอีก4คนได้เลยอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้ถึง5นะครับซึ่งบางมันจะเป็นการบังคับครับผมแนะนำบังคับเนาะถ้าวันนี้คุณอยากจะลองนะอยากจะลองใช้ ChatGPT Business นะฮะให้คุณเปลี่ยนจาก5เป็น2ครับให้เปลี่ยนจาก5เป็น2นะเอ้าทำไมไม่เปลี่ยนเป็น1อาจารย์ทำไมเปลี่ยนเป็น1ไม่ได้หรอทำไมต้องเป็น2ล่ะนี่ครับเปลี่ยนไม่ได้ครับผมพยายามกดเลข1นะผมพยายามกดเลข1ครับมันไม่ไปครับสังเกตมั้ยปุ่มลบผมก็ลบไม่ได้เห็นไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณจะสมัคร ChatGPT Business เนี่ยมันถูกบังคับนะครับว่าให้คุณต้องสมัครเป็น2นะครับ2ก็คือใช้ ChatGPT ได้2เมลแยกกันนะครับก็คือคุณเองกับพนักงานน่ะแยกกันเลยนะครับมีคุณมี2เมลที่ใช้งานร่วมกับ ChatGPT ได้นะครับอันนี้มันถูกบังคับแล้วก็นะครับแล้วก็นะเน้นย้ำนะให้เลือกเป็น2พอแล้วไม่ต้องแบบโอ้โหไม่ต้องไปใจดีแบบจ่าย5ไม่เอานะแค่2นะครับแค่2พอแล้วนะครับซึ่งแค่2เนี่ยมันได้มันต้องเราต้องจ่ายรายเดือนเนาะเดือนละ 1,560 บาทนะครับ 1,560 บาทนะก็แนะนำนะถ้าแบบคุณทำงานคนเดียวแล้วมีเพื่อนอ่ะก็ไปหารกับเพื่อนกันก็ได้นะก็เป็นเหมือนแบบเหมือนคุณจ่าย NetflixYouTube Premium นั่นแหละอารมณ์เดียวกันนั่นแหละนะครับไปจ่ายแบบนั้นก็ได้นะครับนะอ่ะอันนี้คือราคาที่ต้องจ่ายคือ 1,560 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับChatGPT แบบ Business นะครับทีนี้เน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าเวลาคุณจะซื้อ AI ตัวไหนก็ตามนะผมอันนี้พูดตรงๆนะเวลาคุณจะซื้อ AI ตัวไหนก็ตามเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อแบบเป็นรายเดือนดีกว่าแนะนำให้ซื้อแบบรายเดือนดีกว่าทำไมล่ะทำไมเป็นแบบรายเดือนทำไมไม่เอารายปีไปเลยคุ้มกว่าถูกกว่าก็เนี่ยแหละฮะเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นก็คือนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับก็คือแต่ก่อนเราใช้ตัว Gemini มาตลอดเลยใช่ไหมฮะอยู่ดีวันดีขึ้นดี ChatGPT ดีขึ้นมาเราอยากจะย้ายถ้าเราสมัครเป็นรายเดือนอ่ะเราย้ายได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราสมัครเป็นรายปีอ่ะไออารมณ์ที่อยากจะย้ายเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหแบบลังเลแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเรารู้สึกแบบโอ้โหจ่ายหลายปีแล้วยังใช้ไม่ถึงครึ่งเลยจะมาย้ายได้ไงอะไรเงี้ยกลายว่าเราก็จะใช้ AI ไม่ค่อยคุ้มละแล้วใจเราก็อยากจะย้าย AI ไปที่ AI ที่มันเก่งๆที่มันดีๆขึ้นใช่ไหมฮะดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่าวันนี้ถ้าคุณจะสมัคร AI ตัวไหนก็ตามนะไม่ว่าจะตัวที่เขาบอกอัปเดตดีอย่าง ChatGPT เองก็ตามอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็แนะนำให้สมัครรายเดือนเพราะเราไม่รู้หรอกว่านะโค้ด AI ตัวไหนจะเก่งขึ้นแล้วเราอยากจะย้ายไปเนาะว่าความเก่งของ AI มันเก่งแบบผมเรียกว่ามันจะเก่งแบบระดับคนไปที่แบบเหนือคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะใช้งานมันได้พิเศษมากขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนสมัครเป็นรายเดือนดีกว่าไม่ต้องหลายปีหรอกเชื่อผมนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็พยายามเข้ามาหน้านี้ให้เลือกเป็น10การใช้งานแค่2คนแล้วก็สมัครรายเดือนไปนะครับแล้วก็ราคาที่จ่ายก็ 1,560 เท่านี้ที่เหลือก็ผูกบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่เราต้องซื้อนะครับแล้วก็เย้นย้ำนิดนึงนะใครที่จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินของ ChatGPT ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนที่เขา invite สิทธิ์แล้วก็ invite อีเมลที่คุณจะเอาเข้ามาใน ChatGPT นี้ด้วยได้นะครับก็สามารถใช้แยกกันแต่ว่าสามารถใช้แยกกันก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถใช้แบบเป็นตัวของแบบฟูลฟังก์ชันอะฟูลฟังก์ชันแบบครบทุกอย่างนะครับออโตเมชันทุกอย่างทำเหมือนกับคอร์สโคเวิร์กได้ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับ
1: อย่างนี้แปลว่าเขาจะเห็นสิ่งที่เราถามไหมฮะ
0: ไม่เห็นครับไม่เห็นครับแยกกันครับแยกกันเลยของใครของมันเลยอันนี้คือ
1: แต่ถ้าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาในโปรเจกต์นี้ทำงานด้วยกันได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับมันจะมีไรกลางได้อยู่เหมือนกันครับ ันนี้ก็คือมันทำเพื่อเอื้อมาสำหรับเป็นการทำเป็นบริษัทตรงๆอาจจะมีคือเขาทำไดกลางมาเพื่อแบบเราแชร์ข้อมูลกันตรงระหว่างไดกลางกันนะครับนะอันนี้คือความพิเศษของ ChatGPT ทีนี้ถ้าใครที่ซื้อเสร็จแล้วนะครับมันกลับมาหน้าแรกเนี่ยอันนี้ย้ำเตือนนิดนึงนะก็คือมันเนื่องจากอันนี้ผมไม่สามารถทำได้นะก็คือซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแนะนำนะครับมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะเอาข้อมูลแชทเก่าๆที่คุณเคยคุย ChatGPT ย้ายมาใน ChatGPT Business ไหมให้เลือกอันบนนะครับผมแนะนำให้เลือกอันบนนะอย่าเลือกอันล่างนะครับเพราะเลือกอันล่างคือมันจะไม่ได้เอาแชทเก่าๆที่คุณเคยคุยมาใส่อยู่ในตัว ChatGPT ตัวใหม่ที่คุณสมัครไปมันจะทำให้คุณอะแชทหายเรียกว่าแชทหายเลยนะครับดังนั้นแนะนำให้เลือกอันบนนะก็คือให้ดึงแชทเก่าๆมาใช้ด้วยนะครับมันจะได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอมันเป็น ChatGPT ที่เป็น business แล้วครับความต่างมันคือคนละเรื่องอ่ะนี่นะความต่างคือยังไงครับนี่ครับเราเห็นสไลด์ไหมครับนี่ผมใส่สไลด์ไปโครงสไลด์ก็คือไม่มีอะไรหรอกแล้วก็บอกว่าทำสไลด์ประมาณนี้นะครับมันสามารถทำได้หลายรูปพร้อมกันจับพร้อมเดียวอะไรแบบนี้นะฮะเก่งมากเรียกว่าเก่งมากหรือเนี่ยครับเรามีภาพแบบนี้เราบอกให้เขาเปลี่ยนเราสามารถสั่งคำสั่งเดียวนะใช้คำว่าคำสั่งเดียวใส่รูปไป1อันแล้วบอกว่าจากรูปผมเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นรูปยืนรูปนั่งทำสีหน้ายกมืออะไรเงี้ยเป็นสัก5มุมเราสามารถพิมพ์สั่งแล้วใส่รูปของเราเข้าไปครับพอส่งไปปุ๊บเขาทำออกมาหลายๆมุมให้เราทั้ง5มุมเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเปลี่ยนสีหน้าของเราให้เป๊ะด้วยนะหน้าเหมือนเป๊ะด้วยนะครับเนี่ยคือความเก่งที่มันเก่งในระดับหนึ่งนะครับนี่คือแบบเป็นเรื่องของบิสเนสนิดนึงนะครับแต่ทีนี้พอเราอันนี้เราคุยเรื่องรูปไปแล้วมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ทีนี้นอกเหนือจากรูปล่ะมันคืออะไรนะครับมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอเจนต์ที่เขาจะเพิ่มเข้ามาครับนะฮะเอเจนต์คืออะไรครับนี่เอเจนต์นะฟังก์ชันของตัวของบิสเนสนะวิธีการดูว่าเราเป็นบิสเนสจริงๆหรือเปล่าให้ลองสังเกตทางล่างซ้ายนะมันจะมีเขียนคำว่าบิสเนสอยู่นะครับถ้าล่างซ้ายเราเป็นเขียนคำว่าบิสเนสอยู่เนี่ยแสดงว่าเราใช้บิสเนสอยู่นะครับแต่ถ้าเราเขียนว่าพาร์ทอยู่เนี่ยก็คือเราใช้พาร์ทอยู่นะครับทีนี้เราสังเกตดูนะฮะ ระหว่างเนี่ยอันนี้ผมเป็นบิสเนสเนี่ยมันจะมีคำว่าเอเจนต์แต่ถ้าผมไปใช้ตัวของพาร์ทนะครับนี่พาร์ทนะครับตัวของพาร์ทเองเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับตัวของพาร์ทเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนอีกรูปแบบนึงเลยนะครับตัวของพาร์ทเองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมในตัวของพาร์ทเองเนี่ยทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะไม่มีคำว่าเอเจนต์เนี่ยเลือดแท้ตายไงไม่มีเอเจนต์เนี่ยต่างเนี่ยกดเพิ่มเติมก็ไม่มีเอเจนต์ไม่มีฮะแต่พอเรากลับไปที่เราเนี่ยอันนี้คือพาร์ทเนาะพอเราสวิตช์กลับไปที่ผมเปลี่ยนไปอีกบัญชีนึงผมเป็นบิสเนสนี่ครับมีคำว่าเอเจนต์เนี่ยคือฟังก์ชันที่แตกต่างกันละนี่คือฟังก์ชันที่แตกต่างกันละเนี่ยเอเจนต์เนี่ยเอเจนต์คืออะไรก่อนก็คือเอเจนต์มันคือการที่คุณทำออโตเมชันครับใช้คำนี้เลยคือการทำออโตเมชันออโตเมชันคือยังไงสมมติวันเนี้ยคุณต้องการให้เขาไปหาข้อมูลทำคอนเทนต์เนาะไปจากหาจาก Harvard Harvard Business School ไปหาจากเอ็กอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่อง AI ทั้งหมดรวบรวมมาสัก10คอนเทนต์ทุกวันเนาะ 6:00 นเงี้ยนะครับแล้วก็จากนั้นพอคุณหาข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาข้อมูลตัวนั้นน่ะมาทำเป็นหัวข้อคอนเทนต์เป็นหัวข้อไอเดียคอนเทนต์มาให้สัก10หัวข้อคอนเทนต์จากนั้นพอได้หัวข้อคอนเทนต์ทั้งหมดปุ๊บให้เขามาเขียนเป็นบทความให้เขามาเขียนบทความจากนั้นพอได้บทความเสร็จปุ๊บให้เขามาเขียนเป็นพาร์ทหัวให้เขาเขียนบทความหัวพอได้พาร์ทหัวเสร็จปุ๊บให้เขาทำเป็นรูปภาพให้ทำให้เขาทำเป็นรูปภาพให้พอทำรูปภาพเสร็จปุ๊บทำไงฮะเอาไปลง Facebook ให้เนี่ยทั้งขบวนการเนี่ย6อันเนี่ยคือเอเจนต์ครับซึ่งเขาทำให้ทั้งหมดเลย
1: เดี๋ยวนะคือสั่งให้เขาทำเองหมดเลยแล้วเรา
0: ไม่ต้องทำเลยเหรอไม่ต้องทำเลยครับขอให้เซตครั้งแรกให้ได้ผลลัพธ์ก่อนที่เหลือให้เขาทำให้เลยนะครับนี่แหละอันนี้คือเอเจนต์นะครับ
1: อยากเห็นครับถ้าเราจะให้เขาเซตขนาดนั้นจะสามารถให้ดูได้ไหมครับ
0: ก็วิธีการเซตนะฮะเรามาดูกันนะผมจะเปิดอันใหม่ให้ดูนะนี่นะเวลาเราอยากเซตเนี่ยเอเจนต์เนี่ยให้เรากดบวกเข้าไปครับวิธีการเซตก็คือ พิมพ์ไหมฮะว่าอยากได้อะไร
1: โอ้แม่ฮะฮะผมอยากให้ไปอ่านข่าวจากไทยรัฐทุกวัน
0: เออก็นี่ให้อ่านข่าวจากอสมทดีครับให้อ่านข่าวนี่ให้อ่านข่าวจากทางเอ็มคอร์ดนี
1: ่
0: เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะนี่เนาะนี่ปุ๊บนี่ขอ10หัวข้อทุกเช้าส่งทุกเช้า9โมงสมมติ9โมงสมมติเราเข้มแค่นี้แหละนะครับแล้วก็กดส่งจริงๆทั้งกระบวนการที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ครับเราสามารถสั่งทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยลองสักอันนึงดูก่อนนะซึ่งการทำเนี่ยพอผมพิมพ์ส่งไปปุ๊บเราจะเห็นว่าจุดๆประมาณนี้ฮะเขากำลังทำอะไรครับเขากำลังคิดอยู่ว่าอ๋อไอสิ่งที่เราสั่งเมื่อกี้ถ้าเราจะให้เขาทำเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างหรือเรียกว่า workflow การทำงานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเนี่ยคือจุดสำคัญจุดสำคัญคือยังไงคือปกติเนี่ยถ้าเราใช้งานกับ AI เนี่ยถ้าเราไม่เก็ตอ่ะผมเรียกว่าถ้าเราไม่เก็ตนะฮะเราจะทำงานกับ AI ได้ยากมากเพราะเราจะไม่สามารถเล่ากระบวนการกับ AI ได้ถูกไหมครับแต่ยุคเนี้ยในยุคเนาะในยุคที่มันเป็น Agent AI แล้วอะครับหรือ Generative AI เองก็ตามนะถ้าเราเล่าเป็นเรียกว่าเล่าในสิ่งที่ต้องการเป็นนะฮะเล่าไปเลยว่าเราต้องการอะไรเรามีปัญหาอะไรเล่าไปนะครับจากนั้น AI เขาก็จะไปวางกระบวนการให้ครับว่ากระบวนการของการทำงานของคุณขั้นตอนที่1จะมีอะไรขั้นตอนที่2จะมีอะไรให้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยครับเห็นไหมฮะสรุปข่าวจาก MCOT นะครับก็คือความสามารถคือทำงานทุกเช้าทุกวัน9โมงนะฮะให้คัดข่าวเศรษฐกิจเด่นจากนั้นพอคัดข่าวเสร็จปุ๊บสรุปเป็นหัวข้อทุกวันแล้วก็ส่งรายงานทุกเช้าเนี่ยมันก็อันนี้คือขั้นตอนการทำงานของเขานะครับเราสามารถกดแก้ไขก็ได้หรือเรากดเริ่มสร้างเลยก็ได้สมมติว่าผมกดเริ่มสร้างไปก่อนอันนี้แบบง่ายๆนะจริงๆมันสามารถทำได้เยอะกว่านี้มากๆนะเช่นสมมตินะเราสามารถให้เขาตรวจอีเมลทุกเช้าแล้วให้เขาคัดเลือกมาให้เราดูครับว่าอีเมลไหนที่สำคัญส่งมาผ่านไลน์ให้เราดูก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะหรือแบบให้เขาลบอีเมลให้เราอะไรที่เป็นเมลสแปมเนี่ยลบออกอะไรสมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างหรือให้ใครกลัวอยากไม่อยากให้ลบก็สามารถให้เขาตอบอีเมลแทนคุณเลยก็ได้ถ้าเป็นเมลที่เป็นที่มันสามารถตอบง่ายๆเนี่ยให้เขาตอบอีเมลของคุณได้รับอีเมลมาเสร็จปุ๊บแจ้งเตือนมาที่ LINE แล้วก็คุณยืนยันว่าจะให้ตอบไหมให้ตอบเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตอบให้คุณเลยส่งอีเมลให้คุณเลยอะไรเงี้ยสามารถทำได้หมดนะครับ
1: โอเคอันนี้ได้ออกมาละเขาบอกว่าเขาจะสร้างเป็นเอเจนต์หนึ่งคนที่จะสรุปข่าวเศรษฐกิจจาก MCOT ให้ฟังทุกๆเช้าตอน9โมง
0: ใช่ครับนี่ครับอันนี้หน้าจอเนี้ยผมไม่ได้ทำอะไรนะหน้าจอนี้คือหน้าจอที่ AI กำลังทำงานอยู่นะฮะอันนี้ก็ปล่อยเขาทำงานไปนะครับแต่ที่ผมจะพูดเรื่องนึงครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากสังเกตไหมครับว่าในเอเจนต์เนี้ยมันมีช่องทางคือ ChatGPT จากนั้นแอปคืออะไรครับแอปคือเรียกดูแอปคือคอนเนคเตอร์ครับคอนเนคเตอร์คือการที่เราเชื่อมโปรแกรมอื่นๆเข้ามาเชื่อมกับ ChatGPT ก็เปรียบเสมือนกับฝั่งของ Cost Cowork นั่นแหละที่มีคอนเนคเตอร์เชื่อมกันเนี่ยเริ่มเหมือนกันแล้วใช่ไหมอันนี้คือคอนเนคเตอร์แต่ทีนี้ทีเด็ดมันคืออะไรครับเพิ่มทักษะครับเพิ่มทักษะคืออะไรครับคือสกิลครับคือสกิลคือ ChatGPT สามารถใช้สกิลได
1: ้แล้วเราไปขโมยสกิลจากคอร์สมาได้ไหมครับ
0: ได้ครับใช้ร่วมกันได้เลย
1: เอาเหรอ
0: ใช้ร่วมกันอันนี้อาจารย์โอนะผมจะเปิดอะไรบางอันนี้มันเป็นหน้า AI ทำงานอยู่นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมลองกดดูนะวิธีการใช้สกิลนะถ้าใครใช้คอร์สโคเวอร์เป็นจะเข้าใจนะก็คือกด slash ครับผมกด slash เหมือนกันเลยนะครับไปดูทักษะครับนี่ครับสกิลทาร์ลอต1นี่ทาร์ลอต1สกิลทาร์ลอตคือ
1: เรื่องเศรษฐกิจชัวร์เลยเนี่ยทาร์ลอต
0: เศรษฐกิจประจำวันนะก่อนลงมือทำงานทุกวันก็เปิดไพ่สักหน่อยอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่านี่เห็นไหมอันนี้คือเราสามารถใช้งานกับ AI ได้ครับคือเราสามารถใช้สกิลเหมือนคอร์สโคเวิร์กได้เลยนะครับแล้วสามารถเอาสกิลที่คุณใช้ในคอร์สโคเวิร์กอันเดียวกันนะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็มาโยนใส่ ChatGPT ได้โดยใช้สกิลเนี่ยได้เลยหลายคนยังงงว่าสกิลคืออะไรสกิลผมพูดงี้สกิลมันอารมณ์ขายพร้อมแต่มันจะเป็นเหมือนคู่มือการทำงาน มันจะเป็นคู่มือการทำงานที่คุณเรียกใช้งานได้ทุกเมื่อเรียกว่าใช้งานได้ทุกเมื่อคุณสมมตินะคุณอยากใช้คู่มือที่เป็นการเขียนบทความของคุณเนี่ยคุณก็เรียกใช้สกิลตัวเนี้ยมาใช้แล้วมันจะเขียนบทความเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่เป็นหัวข้ออื่นๆมาให้คุณได้เลยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือสกิลเนาะแต่ว่าในตัวของสกิลเองเนี่ยมันก็สามารถoptimize อะไรหลายอย่างคือเปลี่ยนแปลงดัดแปลงรูปแบบการทำงานได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้ต้องไปลองเล่นเพิ่มเติมดูนะครับนะนี่ฮะ
1: โอ้โหมาเต็มๆนะครับวันนี้ใครที่ได้ฟังวันนี้เนี่ยประหยัดเงินไปแล้วนะครับเพราะว่าจะซื้อแพ็กเกจได้ถูกลงนะฮะได้ถูกลงแล้วก็

0: ก็ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
1: ค
0: แ
1: ร
0: ม
1: ั
0: ่
1: บ
0: แต่เนื้อหาวันนี้เวลาไม่พอครับถ้าอยาก
1: ครับ
0: ติดตามผลงานหัวหน้าแบงค์หรือเล่าเรื่องนี้เยอะๆไปฟังที่ไหนต่อได้ครับ
1: ก็เพจหัวหน้าแบงค์ฟูแนลได้เลยครับติดตามได้เต็มที่นะคุณสามารถติดตามจนกว่าคุณจะใช้ AI จนคล่องได้เลยนะประโยคสำคัญนะฮะ
0: โอ้ครับต้องขอบคุณอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศ์สกรสุนทรเป็นอย่างสูงทัพที่มาลากเปลี่ยนแปลกมันในวันนี้นะครับแล้
1: คว ร
0: พ
1: ับ
0: บกับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์แล้วก็หัวหน้าแบงก์วงศ์สกรทุนพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงก์และอาจารย์เชียง
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5นาฬิกาข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
12: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะหลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
13: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะคุณกมลเนตรวันนี้นี่ต้องบอกว่าต้องดูข่าวนี้เลยนะรถไฟชนกับรถเมย์จะมาที่แถวมักกะสันเนี่ยแล้วก็ล่าสุดนี่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี้8รายนะครับยังไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่านะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆ4โมงวันนี้ที่ได้รับแจ้งสน.มักกะสันบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206สีน้ำเงินนะรวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผู้สัญจรบนท้องถนนจำนวนมากเลยแล้วก็ทำให้มันเกิดเพลิงไหม้นะมีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บหลายรายตัวเลขก็อย่างที่ล่าสุดคือ8รายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็เบื้องต้นก็คือเพลิงตอนที่ไหม้เนี่ยก็ไม่รุนแรงนะผมดูจากภาพนะคุณโกเนตเราไม่ได้ดูมีภาพสดหรือเปล่าหรือภาพเหตุการณ์หรือเปล่าคุณโกเนตแต่ว่า ันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย

0: รวมทั้งขสมกตอนนี้กำลังหารือกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริการขสมกนะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วคุณหัวแล้ว
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องรอรายงานให้แบบแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจากภาพหรือว่าจากคลิปหลายๆมุมนะคุณวิเชษคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่การจราจรมันคับข้างอยู่แล้วโดยปกติไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะการจราจรบริเวณนั้นเนี่ยมันหนาแน่นภาพจากที่เราเห็นเนี่ยณตอนที่เกิดเหตุเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้ดูนะคะอันที่พอจะมีภาพให้เห็นอยู่บ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวส่งเข้าไปให้กับทีมงานได้เปิดให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าได้รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะก็จะได้เห็นภาพประกอบกันไปด้วยนะคะต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยจากภาพที่เห็นมันเป็นมุมที่หลายคนถามว่าไม้กั้นลงมาหรือไม่จังหวะนั้นเนี่ยไม้กั้นยังไม่ได้ลงมาใช่ไหมคุณเชษฐ์คุณผู้ฟังแต่ว่ามีรถทั้งรถโดยสารประจำทางเนี่ยคันที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะจอดล้ำเข้าไปตรงรางรถไฟเนี่ยด้านหน้าเนี่ยตรงถึงประตูทางขึ้นเลยนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังตรงนั้นเนี่ยแล้วก็พอขบวนรถไฟที่เป็นขบวนแบบเหมือนบรรทุกสินค้าเนี่ยเขาผ่านเข้ามาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการจราจรคือยังคงนิ่งอยู่เพราะฉะนั้นมาตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชนกันแล้วก็ยังมีรถคันอื่นๆที่จอดอยู่บริเวณนั้นอีกนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบรุนแรงแบบเยอะแล้วก็มีเสียงระเบิดคล้ายๆระเบิดเป็นระยะตรงนั้นตอนแรกเนี่ยทีมข่าวที่ลงไปก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่ามีรถคล้ายๆกับเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่คุณผู้ฟังอยู่ตรงนั้นด้วยหรือว่าจะเกิดจากแรงที่มันลากแล้วก็พูดกันไปนะของรถเมย์อันนี้เดี๋ยวก็รอให้เขาทำการตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกตอนนี้มีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ไปแล้วก็มีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะคือถ้าไล่เรียงเหตุการณ์เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นประมาณสัก15:40ตอนนั้นเนี่ยมีการแจ้งเหตุใช่ไหมว่ามีรถไฟเนี่ยชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางที่บริเวณนี้แหละค่ะใต้รถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยตรงมักกะสันตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอไฟมันลุกไหม้ปรากฏว่าตรงบริเวณสถานีใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปทำการควบคุมเพลิงเอาไว้นะตอนนี้เขาคุมเพลิงเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดการปะทุขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนั้นมันมีรถยนต์รถจักรยานยนต์มีคนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกตอนสักประมาณ4 โมงเย็นกับ5 โมงเย็นเนี่ยตอน16:17ตัวเลขของคนที่เสียชีวิตคือ8 รายแล้วก็บาดเจ็บใน25 รายนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็คือคุณโอนเนตผมคิดว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเองก็คงผ่านจุดนั้นบ่อยนะผมก็ผ่านอยู่บ่อยๆเหมือนกันคุณโอนเนตคือหนึ่งอันดับหนึ่งเลยก็คือตรงนั้นรถติดตลอดคุณโอนเนตถนนรัชดาภิเษกอยู่นะจากแยกสมทเนี่ยนะจากแยกจากนั้นพระราม9ไปเนี่ยนะผมเนี่ยนะไปติดอยู่แถวนั้นบ่อยมากเลยนะผมบางทีผมก็ไม่กล้าที่จะลงตรงนั้นนะเพราะว่ารถมันติดต่อเนื่องอ่ะคุณตอนนี้ลองนึกภาพดูนะว่าบางทีอ่ะรถไฟมาเนี่ยนะรถยังคาอยู่บนนะตามรถไฟเลยอ่ะแล้วก็ลุ้นกันไปนะตุ้มตุ้มต่ำต่ำนะหลายคนเนี่ยนะแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะถ้าฟังอย่างที่คุณดูมาได้พูดถึงเนี่ยแสดงว่ารถมันอาจจะจอดล้ำเลยแต่ผมยังสงสัยว่าทำไมรถซึ่งเป็นรถบรรทุกตู้สินค้าเนี่ยนะแต่แรงเฉื่อยมันเยอะนะรถบรรทุกตู้สินค้าเนี่ยเนื่องจากว่าขบวนมันยาวนะแล้วก็มันบรรทุกเยอะเพราะฉะนั้นแรงเฉื่อยมันเยอะผมไม่แน่ใจว่าในเหตุการณ์ตรงนั้นมันเกิดการเบรกเกิดการอะไรต่างๆอย่างเต็มที่แล้วหรือยังหรือว่าประเภทไม่เบรกเลยเพราะดูจากภาพรถเมล์เนี่ยที่ติดอยู่ข้างตู้เนี่ยรถไฟไหม้อย่างหนักเลยเนี่ยแล้วรถเสกซากรถมอเตอร์ไซค์อยู่เต็มแสดงว่าต้องชนแรงคุณโอนเนตก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันไม่มีการเบรกอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพราะ

0: เนี่ยมันก็เนี่ยแหละเจอสภาพอย่างนี้ประจํารถจอดคาอยู่นะข้ามทางรถไฟนะข้ามไปโพ้นแล้วไอ้ปัญหาไอ้ตรงนี้เห็นบ่อยมากเลยนะแต่เที่ยวนี้วันนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยมันเลยทําให้แหมมันสูญเสียเยอะแล้วก็ทําให้เราต้องมาคิดอย่างนี้นะว่าไอ้ไม้กั้นรถไฟก็ส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องทําให้คนขับคนขี่มอเตอร์ไซค์คนขับรถอาจจะต้องมาคิดมากขึ้นต่อไปเนี้ยเวลาจอดอ่ะต้องจริงๆจังๆแล้วล่ะรถไฟจะมาไม่มาไม่รู้อ่ะจะมีไม่มีไม่รู้อ่ะแต่เราต้องนึกไว้ก่อนเราต้องจอดในเส้นที่มันปลอดภัยหลังเส้นปลอดภัยอ่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องระลึกกันแล้วล่ะต่อไปนี้นะเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะเราเห็นบ่อยบางทีจอดล้ําแล้วเราจะเห็นบางทีมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถไฟกําลังมานะได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ยังมุดไปมุดมาอย่างเงี้ยคือเราก็ไปกับเราแบบเนี้ยเราไม่สนใจว่ารถไฟกําลังจะมาอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวเราต้องต่อไปนี้ต้องเตือนสติละนะนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องปัญหาการแก้ปัญหาอย่างในเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบนะเอาแค่ว่านะเราต้องมีจิตสำนึกของเราแล้วล่ะว่าต่อไปนี้เวลาเราจะข้ามทางรถไฟเนี่ยไปจอดรถแบบนี้เนี่ยตรงทางข้ามเนี่ยต่อไปนี้ต้องจอดในเส้นที่มันปลอดภัยห้ามล้ำไม่เด็ดขาดเลยนะคุณวันเนี่ย
1: คือโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนะคุณวิเชษฐ์ใครใครก็รู้ต้องใช้คำนี้เลยค่ะใครใครก็รู้ว่าจุดนั้นเนี่ยแม้แต่กระทั่งไม้กั้นมันกำลังลงมาแล้วนะคุณวิเชษฐ์ผู้ฟังเราเห็นกันคาตาแต่ไม่อยากให้มันชินตานะบางทีรถมอเตอร์ไซค์ก็พยายามที่จะซิกแซกไปก่อนเพราะรู้สึกว่าอ๋อไม้ก็เพิ่งจะกั้นจริงๆมันมีคลิปอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเคยมีคนเอาคลิปเนี่ยมาลงน่าจะเป็นช่วงต้นมีนาคมเนี่ยแหละค่ะก็เป็นจุดตัดทางรถไฟแบบเนี้ยไม้กั้นลงมาฝั่งนึงพยายามที่จะกั้นแหมรถก็เหมือนจะพยายามจะไปให้ได้แต่ว่าสุดท้ายไปไม่ทันรถมอเตอร์ไซค์นะแม้แต่มันจะมีนายรถไฟนะเขาพยายามที่จะเหมือนแบบลงมากั้นการจราจรให้มันปลอดภัยมากที่สุดแต่ก็ยังพยายามที่จะขับพยายามที่จะแทรกกันไปให้ได้จนกระทั่งแบบมันไปไม่ได้แล้วจริงๆก็ต้องเหมือนจอดในที่สุดจริงๆมันต้องมีระยะนะค
0: ุ
1: ณผู้ฟังในตามพรบจราจรทางบกเลยนะแล้วก็มีเรื่องของระยะหยุดรถที่มันปลอดภัยคือต้องหยุดรถก่อนถึงทางรถไฟเนี่ยจริงๆอย่างน้อย5เมตรค่ะห้ามไปหยุดหรือว่าไปจอดคร่อมทางรถไฟอันเนี้ยอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่มีรถไฟมาก็ตามนะจริงๆมันควรจะหยุดหลังเส้นปลอดภัยเหมือนกับเวลาเราวิ่งตรงถนนแล้วมันจะมีเส้นที่มันเป็นเส้นเหมือนแบบห้ามจอดทับอ่ะเอาไว้ให้รถออกอะไรแบบเนี้ยนะจริงๆมันก็ไม่ควรที่จะไปจอดทางม้าลายต่างๆก็ไม่ควรจะไปจอดทับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเบื้องต้นที่คนใช้รถใช้ถนนต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะ
0: ก็นี่แหละอันนี้คือเรื่องของอาจไปเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมอ่ะนะเราก็พูดเรื่องพฤติกรรมซึ่งก็ต้องระวังกันแต่ว่าถ้าพูดในเชิงของการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะคุณวันเนตแต่วิธีการที่บางจังหวัดทำแล้วดีนะผมคิดว่าอันนี้เราจะต้องมาทบทวนอีกครั้งหรือเปล่าเรื่องทางรถไฟยกระดับอ่ะใช่ไหม
1: ค
0: ือของเราเนี่ยตอนแรกเราเคยคิดว่าเราจะยกเลิกการใช้สถานีรถไฟหัวลำโพงถูกไหมแต่ว่าก็มีคนค้านบอกว่าโอ้มันมีปัญหาว่าคนรถไฟทางใกล้เขาเดินทางมาทำงานอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องหยุดกันไปอารมณ์มันรวยถ้ายังมีรถอยู่วิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ใช่ไหมรถระยะสั้นนะอันที่สองก็คือเรื่องของรถบรรทุกน้ำมันเรายังเห็นรถบรรทุกน้ำมันคลังน้ำมันนะจากคลองคลองเตยเนี่ยมันมีคลังน้ำมันอยู่นะผมก็ยังเห็นรถบรรทุกน้ำมันวิ่งเนี่ยคุณโอเนตเป็นกระบวนเลยต่ออยู่นี่นะวิ่งผ่านกาพาเมืองเลยเนี่ยเราเห็นกันอยู่นะอันที่สามก็คือรถบรรทุกสินค้าเราก็ยังเห็นอยู่นะเพราะว่าท่าเรือกองเตยใช่ไหมมันก็ยังมีเปิดใช้ท่าเรือกองเตยอยู่ความจริงเรื่องท่าเรือกองเตยเนี่ยพูดกันมานานแล้วว่าจะย้ายแต่ก็ไม่สำเร็จนะเราจะใช้ระบบท่อแทนใช่ไหมขนถ่ายน้ำมันอะไรเงี้ยเป็นท่อเนาะพูดกันมานานมากเลยนะสุดท้ายเราก็ยังอยู่เห็นภาพเดิมก็คือเรายังเห็นรถบรรทุกเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ตู้สินค้าวิ่งผ่านเมืองอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเชิงระบบอ่ะทีนี้อย่างผมยกตัวอย่างเช่นขอนแก่นที่ทำแล้วตอนนี้นะขอนแก่นนะใครไปขอนแก่นจะเห็นว่าเมื่อก่อนทางรถไฟของขอนแก่นเนี่ยสถานีก็อยู่กับพื้นนะคุณวันเนตรแล้วรถก็จะวิ่งผ่านพาเมืองขอนแก่นนะรถก็ติดกันตลอดนะเดี๋ยวนี้ขอนแก่นใช้วิธีการสร้างสถานียกระดับขึ้นไปอยู่ชั้น2มีชั้น2แล้วชั้น2ชั้น3แล้วแล้วทางรถไฟก็จะยกระดับขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดตรงข้างล่างแล้วเพราะอะไรเพราะทางมันยกระดับผ่านจุด

0: นั้นหมดเลยคุณโพเนตอันนี้มันก็แก้ได้นะปัญหาเหล่านี้ก็คือวิ่งผ่านโดยที่ว่าไม่ต้องไปอยู่ข้างล่างไงขอนแก่นก็ลงทุนทำไปเยอะแล้วผมก็ว่าดีนะมันก็ดูทันสมัยด้วยที่หนึ่งการที่สองมันแก้ปัญหาเรื่องรถติดได้เลยอันที่สามก็อาจจะแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุอย่างที่เราเห็นอยู่นะได้ด้วยนะคุณโพเนตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะผมว่าเราก็มีตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ามันทำได้คุณโพเนตและที่ทำอยู่ตอนนี้อย่างที่เนี่ยที่สระบุรีมวกเหล็กเนี่ยเช่นเดียวกันแถวนั้นนะโอ้โหยกระดับขึ้นไปสูงเลยอยู่บนเลยวิ่งข้างบนเลยไม่วิ่งข้างล่างแล้วต่อไปเนี่ยนะทางรถไฟจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันก็ลงทุนสูงนะคือวันนี้แต่ก็พอเห็นปัญหาเนี่ยมันก็ควรจะต้องคิดเรื่องเหล่านี้นะ
1: คือจริงๆเขามีแผนนะคุณวิเชษมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแผนใช่ไหมเรื่องของการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟอ่ะก่อนหน้านี้ค่ะมันก็มีโครงการเนี้ยออกมาแล้วก็มันก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาคุณวิเชษในหลายๆที่นะเพราะว่าบางที่เนี่ยที่เขาเริ่มทำที่เห็นนอกจากที่คุณวิเชษบอกก็ขอนแก่นใช่ไหมคะเห็นบอกว่าที่เพชรบุรีเนี่ยก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันลดปัญหาเรื่องของจุดตัดทางรถไฟแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะเส้นนั้นมันก็เป็นเส้นแบบจะลงใต้ด้วยใช่ไหมคุณวิเชษแล้วก็จะมีแบบเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเขาก็มีโครงการของการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟนี่แหละลดอุบัติเหตุต่างๆกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยที่ทำกันไปเนี่ยมันมีกรมทางหลวงชนบทที่เข้ามารับผิดชอบร่วมมือกันตรงนี้เพราะว่ามีเรื่องของถนนที่มีความรับผิดชอบที่เป็นจุดตัดผ่านทางรถไฟก็คือกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นจุดตัดกันนะ153แห่งด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเดือนมกราคมของปี2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็อย่างเพชรบุรีเนี่ยเห็นทางด้านของกรมทางหลวงชนบทเขาก็บอกว่ามันก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟเนี่ยณตอนนี้ที่บริเวณบ้านหนองโรงนะที่ชะอำที่เพชรบุรีจุดนี้มันก็เดี๋ยวก็จะใช้ระยะเวลาในการที่เขาบอกว่าจะต้องมีการก่อสร้างกันก็คาดว่าใกล้ละโครงการเนี่ยเดี๋ยวดูเขาบอกว่าเดี๋ยวแล้วเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะใช้งานได้เนี่ยช่วงเนี้ยพฤษภาคมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้เนี่ยเปิดดำเนินการแล้วหรือยังแต่ว่ามันก็มีจุดที่เขาพยายามที่จะสร้างแบบนี้คุณวิเชษอีกตั้งหลายที่เห็นไหม150กว่าจุดอันนี้ที่เป็นทางหลวงชนบทนะคะ
0: เนี่ยคือมันต้องยอมอ่ะใช้ก็ประมาณเงี้ยอย่างรถขบวนนี้นะคือวันนี้เป็นรถขบวนที่บรรทุกตู้สินค้ามาผมดูแล้วล่ะต้นทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยผมก็ผ่านฉะเชิงเทรามาวันนี้เองและปลายทางสถานีกลางสถานีบางซื่อนะก็อย่างฉะเชิงเทราเนี่ยผมผ่านประจำอยู่แล้วมันจะมีทางรถไฟที่เป็นตู้ขบวนสินค้าแบบนี้ผมเห็นประจำคุณกบเนตพอออกจากของมีรถไฟจากฉะเชิงเทราเนี่ยนะมาจากกรุงเทพปุ๊บเนี่ยนะมันจะค่อยๆ ยกระดับขึ้นไปเสร็จแล้วมันจะไปตัดกับถนนสาย304สาย304อ่ะปรากฏว่าเป็นสะพานยกระดับทำมานานแล้ว20 30ปีแล้วคุณตัวเนี่ยเป็นทางยกระดับวิ่งอยู่บนเลยไม่ตัดกับถนนข้างล่างเลยวิ่งบนเลยข้ามถนนไปเลยข้ามสาย304ไปเลยอยู่แถวออกจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปนิดเดียวสี่แยกที่จะไปทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะนั่นแหละตรงนั้นผมมีประจํา20 30ปีแล้วเนี่ยเราก็ทำแบบนี้เราก็ทำมาแล้วเนี่ยนะเพราะงั้นผมคิดว่ามันจะต้องทำงบประมาณจะทุ่มงบเท่าไหร่ก็ต้องทำเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็ดีถ้ามองในมุมดีที่ว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้ไอ้โครงการที่มันค้างอยู่นะที่คิดว่าจะทำต้องทำเนี่ยมันจะได้เริ่มทำแต่เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไงไม่อยากให้เกิดผู้หายแล้วมันล้อมข้อกันแบบนี้ตลอดนะแล้วลองนึกภาพดูนะคุณเดี๋ยวลองคุณไม่ได้ลองนึกภาพแบบถ้ากระบวนเนี้ยไม่ใช่กระบวนรถไฟที่ขนตู้สินค้านะแต่เป็นกระบวนที่บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงมายาวยืดอย่างเงี้ยแล้วมันชนกับรถเมล์อย่างเงี้ยโอ้มันจะหนักกว่านี้เลยนะถ้าเป็นกระบวนที่บรรทุกน้ำมันอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะนะครับ
1: ก็หวังว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เกิดขึ้นอีกนะคุณวิเชษไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใช้รถใช้ถนนร่วมไปด้วยนะคะว่าให้ระมัดระวังร่วมกันนอกจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เขาจะต้องภาครัฐเองจะต้องเร่งดำเนินการกันแล้วอ่ะแต่ว่าเราเองคนใช้รถใช้ถนนมันก็จะได้ปลอดภัยกันทุกฝ่ายด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็เรียกพูดไปก็ตามภาษาของคนที่ทำงานรณรงค์เรื่องนี้ก็เรียกว่าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคุณโรเนตก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะรถเซฟตี้อันนี้ก็คือขับรถนะแต่อันนี้มันรถไฟด้วยนะนะก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันก่อนในวันนี้เลยแหละคุณโรเนตคุณโรเนตมีเรื่องอะไรจะไล่ฟังต่อครับ
1: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของเมื่อคืนไหมคุณวิเชษเป็นเรื่องที่นายกพบกับภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยโอ้พอดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นขึ้นบ่อยๆนะคะเปิดทำเนียบแล้วก็เรียกบรรดาภาคธุรกิจภาคเอกชนต่างๆมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการรื้อฟื้นกลไกที่เขาเรียกว่ากรอใช่ไหมเข้ามาร่วมมือกันกับรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคุณวิเชษก็หัวกว่าจะเสร็จเล่นเอาข้ามมืดดึกดื่นเลยเหมือนกันนะคะใช้เวลาเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันในการที่เปิดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยในการพูดคุยกันนะกับทางด้านของภาคเอกชนนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินก็มีการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนก็กำหนดทิศทางแนวทางต่างๆเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศก็มีครม.มีผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมกันเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะคุณวิเชษสื่อมวลชนนะจะไม่ได้เห็นด้านในทั้งหมดนะแต่ว่าก็สังเกตการกันอยู่ด้านนอกแล้วก็เฝ้ากันอยู่ด้านนอกว่ามีอะไรกันบ้างคือหลักๆแล้วจริงๆเราก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญในการหารือมันคือเรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่ให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรมคือให้ใช้เรื่องของการแข่งขันให้เต็มศักยภาพที่ผ่านมารัฐบาลเองให้ความสำคัญค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการลดอุปสรรคแล้วก็ไปเสริมศักยภาพของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ขั้นตอนการขออนุญาตที่มันซ้ำซ้อนการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานต่างๆให้มันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่อันนี้แหละอีกเรื่องนึงที่สำคัญตอนนี้โลกมันเป็นเทรนด์ของโลกก็คือดันเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะเพราะว่าทุกประเทศเลยตอนนี้เขาก็ดันเทรนด์นี้กันขึ้นมาอย่างการประชุมวงใหญ่ๆเวทีใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยระดับนานาชาติเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเรื่องของโครงข่ายเรื่องของไฟฟ้าอาเซียนต่างๆเป็นเวทีที่เพิ่งพูดคุยกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาทุกประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสะอาดระบบโลจิสติกนะคะมันคงทางอาหารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไทยเราจริงก็มีศักยภาพเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องอาศัยศักยภาพนี่แหละทางเศรษฐกิจแล้วก็มาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนกันทุกรูปแบบเมื่อวานนี้มีทางด้านของ BOI เข้ามาคุยด้วยนะก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนี่แหละรัฐบาลบอกว่าตั้งใจจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยในการที่จะหารือกันเชิงลึกเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเขาก็แบ่งเป็นเซกชันเป็นภาคธุรกิจที่เป็น10อุตสาหกรรมหลักๆเลยสำหรับการแลกเปลี่ยนกันนะคะว่ามีแนวคิดมีอะไรที่เป็นจุดติดจุดขัดนะคะก็มีทั้งด้านของสถาบันกกร.นะก็มีประธานภาคอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาพูดคุยนะคะมีประธานกรรมการสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยมีหอการค้าไทยนะสภาหอการค้าไทยแล้วก็มีประธานสมาพันธ์ SME ไทยมียานยนต์มีธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวสุขภาพใช่ไหมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์มีค้าปลีกนะแล้วก็มีเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคมีก็แน่นอนแล้วมีของจิราธิวัฒน์ใช่ไหมเครือเซ็นทรัลเข้ามาร่วมพูดคุยมีเครือสหพัฒน์นะพลังงานนี่ก็คุณสารัตน์นะคะกัฟเอเนจีเนี่ยมาคุยมาด้วยตัวเองโดยเมื่อวานแล้วก็ทางด้านการเงินนะก็มีแล้วก็มีสายเทคโนโลยีเกษตรอาหารนะคะคุณธนินทร์จิรวนนท์นะก็CP เมื่อวานนี้ทางส่วน CP ก็มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เนี่ยแหละภายหลังเสร็จสิ้นแล้วก็มีข้อสรุปมีข้อเสนอแนะออกมาจากทางด้านของภาคเอกชนด้านของคุณเอกนิติธรประภารองนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีคลังก็สรุปเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยเขามี4กลุ่มยุทธศาสตร์ก็เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบอกว่าเนี่ยตอนนี้แม้โลกมันจะเผชิญกับความผันผวนแต่ว่าเราเองก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการผลิตบุคลากรแล้วก็ห่วงโซ่ต่างๆด้วยค่ะ
0: ก็คุยกันเยอะนะหลายเรื่องแต่ว่านายกวันนี้ที่นักข่าวเจอเนี่ยก็นายกก็พูดถึงประเด็นสำคัญอยู่สักสองเรื่องนะที่ผมก็น่าสนใจเรื่องแรกก็คือพูดถึงเรื่องข้อเสนอคุณธนินทร์ เจรวนนท์ที่บอกว่า มันเกิดวิกฤตพลังงานนั่นคือเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานนะแต่ประเทศไทยเรานั้นมีน้ำบนดินไม่ใช่น้ำมันเนี่ยน้ำบนดินน้ำบนดินก็คือเรื่องอาหารเรื่องพื้นฐานการเกษตรที่เราแข็งแกร่งนะครับที่เราจะเป็นตัวของโลกที่เราจะเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารให้กับโลกเนี่ยซึ่งคุณทินินฝากเอาไว้เนี่ยบอกว่านี่แหละต้องยกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดซึ่งนายกก็บอกว่าเรื่องน้ำบนดินเนี่ยรัฐบาลนี้ก็เรียกว่าสนใจอยู่แล้วนะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศอาเซียนทุกคนหยิบยกขึ้นมาคุยกันแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าหงส์อาหารความมั่นคงทางอาหารจะต้องมีความเข้มแข็งและในอาเซียนไทยถือว่ายืนหนึ่งในเรื่องนี้นะนี่คือเรื่องน้ำบนดินนะแต่เรื่องที่สองคือเรื่องที่นักข่าวถามคือเรื่องแลนด์บริดจ์อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนายกท่านก็บอกว่าก็ต้องรอผลการศึกษานะแต่จุดสำคัญที่นายกพูดวันนี้ก็คือสิ่งที่เส้นทางรถไฟที่ขาดหายไปหรือว่า missing link เนี่ยในระหว่างชุมพรและระนองเนี่ยอันเนี้ยนะไม่ว่าแลนด์บริดจ์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดนะแต่มิสซิ่งลิงก์ส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยอันเนี้ยคือเส้นทางที่ไปทางซีกตะวันตกยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องต่อเติมในช่วงที่ขาดหายไปทำให้ไม่ขาดช่วงทำให้วงจรเครือข่ายของการคมนาคมขนส่งทางรางในประเทศไทยเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกได้ผมฟังดูตรงนี้นะคุณกมลเนตรท่าทางเหมือนว่ารัฐบาลจะเอาจริงกับประเด็นเรื่องของไอ้มิสซิ่งลิงก์นี่นะก็คือจะมีการเชื่อมรถไฟจากจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรก็จะเป็นเหมือนชุมทางแยกแล้วก็แยกไประนองจากระนองนะก็จะไปสู่พังงาจากพังงาก็จะไปสู่ภูเก็ตนะและอาจจะลงไปเชื่อมกระบี่ก็จริงตรังกับกระบี่มันก็ใกล้ๆกันอยู่ตรงนั้นนะเพียงแต่ว่ากระบี่มันอยู่ฝั่งอันดามันฝั่งนี้มันติดกับภูเก็ตติดกับพังงาเยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางเส้นเดิมของรถไฟมันอยู่ที่ชุมทางทุ่งสงแล้วมันไปหาดใหญ่แล้วลง3จังหวัดภาคใต้ใช่ปะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แยกไปตังตังมันก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอกันตังติดทะเลแล้วมันไม่ได้ไปกระบี่เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะทำตอนนี้ที่จะทำแน่ๆก็คือถ้าเส้นตะวันตกเนี่ยก็จะชุมพรไประนองระนองไปพังงาแล้วก็แยกไปกับภูเก็ตกับไปกระบี่ส่วนที่หาดใหญ่เนี่ยจะมีการต่อเชื่อมไปอาจจะไปถึงสตูลอาจจะไปถึงสตูลนะซึ่งเป็นฐานสำคัญนะตอนนี้รัฐมนตรีจากสตูลก็มีนะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมาจากสตูลนะสตูลเนี่ยตอนนี้มีข่าวคราวนะคุณกฤษว่า1รถไฟจะไปถึงสตูลแล้วจะต่อจากหาดใหญ่ไป2จะมีสนามบินที่สตูลด้วยได้ข่าวว่าก็เตรียมแล้วสนามบินที่สตูลเนี่ยเพราะฉะนั้นโอ้โหนะก็เรียกว่างานนี้ถ้าสมมติแลนด์บริดจ์ไม่มาจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ความคุ้มทุนด้วยกันแสดงความเห็นด้วยที่ต่อต้านกันแล้วแต่ที่แน่ๆคือระบบรถไฟเนี่ยไปถึง6จังหวัดแน่นอนในภาคใต้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลของภูมิใจไทยก็ตั้งเป้าเอาไว้นะคุณวันเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆนายกก็พูดชัดบอกว่าก็ต้องทำตัวนี้ก่อนแหละมันเหมือนลักษณะแบบนี้ไกลๆเพราะว่าอะไรเพราะว่านายกบอกว่าตรงนี้มิสซิลิงเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแลนด์บริดจ์เพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงแลนด์บริดจ์ไงคุณไม่ใช่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องมีนี่แหละมิสซิ่งลิงก์ที่หายไปตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ายังไงก็ตามเรื่องของแลนด์บริดจ์อ่ะมันต้องมาศึกษากันอีกใช่ไหมคุณไม่ใช่แม้ว่ารัฐบาลอยากเดินหน้าแต่ว่ามันมีเสียงคัดค้านไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทำแต่ว่าเรื่องของการที่จะทำทางรถไฟมันสามารถที่จะเดินหน้าได้เลยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขามีแผนแล้วก็มีงบประมาณในการที่จะเชื่อมต่อกันอยู่แล้วอ่ะ
0: จริงๆนะผมต่ออีกหน่อยนะคุณกับเนี่ยรัฐบาลทำได้เลยนะผมเคยพูดแล้วเรื่องนี้เส้นทางที่เป็นเส้นทางเซาเทิร์นซีบอร์ดเก่าที่จากอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะไปสู่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อ่ะผมขับเส้นนี้บ่อยมีอยู่แล้วคุณกมลเนตรที่กว้างขวางมากเลยที่เขาเตรียมเอาไว้สร้างทั้งทางรถยนต์ทั้งวางรางรถไฟท่อน้ำมันเนี่ยมีแล้วเรียบร้อยเลยตอนนั้นวางแผนว่าจะใช้อำเภอดอนสักที่จะข้ามไปก่อนสมุยนี่แหละเป็นจุดที่จะขนถ่ายเนี่ยแต่ตอนนั้นมันก็มีการคัดค้านบอกว่าโอ้มันใกล้เกาะสมุยใกล้กับเกาะพังงาแถวนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมานะเรื่องการท่องเที่ยวรุ่นนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยหายไปจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าสมมติจะทำตรงนั้นอาละสมมติไม่ทำแบรนด์บิดตรงระนองกับชุมพรนะก็ไปต่อยอดจากไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะมาจะทำแบบไหนที่จะให้คนต่อต้านเพราะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไปปลูกปาล์มปลูกยางพาราตรงไอ้ที่ว่างตรงระหว่างสองถนนสองฝั่งเลยนะผมก็ขับทั้งสองด้านเนี่ยนะตรงนั้นจริงๆต้องเป็นอะไรต้องเป็นท่อน้ำมันต้องเป็นรางรถไฟเพื่อขนส่งระหว่างอ่าวลึกไปดอนสัก นี่คือโครงการที่มันทำอยู่แล้วเมื่อ20ปีก่อนยังอยู่เลยชาวบ้านก็ยังขับรถจากดอนสักไปถึงกระบี่เลยอันเนี้ย

0: มันเสียดายมันไม่ได้ทําต่อไงคุณวันเดชมันก็คาอย่างนั้นนะก็ใช้ได้อย่างเดียวคือใช้รถอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีรถไฟไม่มีระบบท่อน้ํามันไม่มีอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าเสียดายคุณวันเดช
1: ค่ะจริงๆเรื่องนี้มีการพูดกันในสภาเรื่องของวิเชษก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอย่างนั้นเนี่ยก็ใช้ของที่มันมีอยู่แล้วก็เหมือนต่อยอดกันไปก็จะได้ไม่ต้องมานั่งทำแบบโครงการกันใหม่เพราะอันนั้นเนี่ยมันก็มีฐานมีพื้นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าขับเคลื่อนตรงนั้นเดินหน้ากันต่อมันก็น่าจะไปได้ง่ายแล้วก็ไปได้เร็วกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พักกันก่อนดู
1: ก
0: ันได
1: ้พักกันก่อนสักครู่นึงนะคะคุณวิเชษคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมือง Nagoya เสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะทั้งช่องทางของFacebook Live นะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะคะ FM 96.5 นะคะวันนี้หลายท่านก็ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook นะก็เยอะนะแล้วก็ทางYouTube นะก็มีนะคะคุณชวนานทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะคุณวีรพัฒน์นะคะทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็คุณวินัยนะคะพูดถึงกรณีของเอกชนแฉมีการจ่ายใต้โต๊ะพุ่งเฉลี่ยกว่า100,000 ล้านอ่ะกว่า100,000 บาทนะคะกกร.ก็มีการเปิดเผยผลสำรวจธุรกิจมาค่ะก็มีคุณวินัยก็สนใจเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลต่างๆนะว่าใครมีการเรียกรับผลประโยชน์บ้างอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปทักทายผ่านทาง YouTube กันหน่อยนะคะช่องทางของ YouTube นะคะเมื่อสักครู่มีหลายท่านพูดคุยเข้ามานะคะคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสฝรั่งเศสนะคะวันนี้อากาศ13 องศานะช่วงบ่ายๆนะคะคุณกิตสริศทักทายคุณเนตทักทายคุณวิเชษแล้วก็กล่าวแสดงความเสียใจนะคะกับบุคคลที่เสียชีวิตนะคะทั้งบนรถโดยสารประจำทางนะคะกับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จุดตัดทางรถไฟนะคะที่แอร์พอร์ตเดลิงมักกะสันนะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของหมิงเฉิงซันมาด้วยนะบอกว่าก็ติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นการเมืองนะเมื่อวานที่ไปพบกันกับนายกพูดคุยกับภาคเอกชนนะคะ CEO ต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณเท้งนะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วค่ะใครมีประเด็นข่าวสารอะไรอยากจะพูดคุยนะหรือแสดงความคิดเห็นก็ส่งมาได้นะคะเดี๋ยวมีจังหวะจะมีช่วงก็จะอ่านให้คุณผู้ฟังนะได้รับชมรับฟังกันด้วยค่ะ
4: ไหนๆท่านผู้ฟังก็ตั้งประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาแล้วด้านนายกก็พูดเรื่องนี้ด้วยวันนี้นะคุณโรเน
3: ่
4: ผมก็เลยอยากจะเอาตัวเลขมาให้ดูนะเราก็คุยเรื่องนี้กันมานานนะว่าจะทำอย่างไรนะภาพลักษณ์ภาพพจน์เรื่องความโปร่งใสหรือการทุจริตคอร์รัปชันของเราจะดีขึ้นเพราะว่าเราเจอการจัดอันดับแล้วเราก็แย่ลงเรื่อยๆนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาต่างชาติก็จะตัดสินใจมาลงทุนก็จะดูเรื่องนี้แหละแล้วตัวเลขที่ทางนะสามนะองค์กรสำคัญเอกชนที่ก็มีการออกมาแถลงเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นเป็นข่าวไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสหกรมธนาคารไทยสหหอสหอุตินะออกมาว่าเขาไปสำรวจนะนักธุรกิจนะที่ไปขออนุญาตลงทุนนั้นนู้นนี้แล้วก็สะท้อนออกมาว่าเออนะเขาเจออะไรบ้างเนี่ยนะผมว่าก็ต้องฟังเขาอะแต่ผมจะให้ภาพใหญ่ก่อนจะไปดูนายกนะคือวันนี้ผมไปรวบรวมข้อมูลนะย้อนหลังของTransparency International Country Profile for Thailand เนี่ยนะที่ย้อนหลังเรื่องดัชนีความโปร่งใสหรือการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย10ปีย้อนหลังนะคุณวันเนธให้ดูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะฮะปี2559ย้อนไปนะอันดับของเรานี่อยู่ที่101นะจาก176ประเทศเราได้เท่าไหร่เราได้35คะแนนเต็ม100อ่ะตกคะแนนสอบตกใช่ไหมปี60เราอยู่อันดับที่96นี่เป็นครั้งแรกที่เราต่ำกว่า100นะเอา10ปีนะไม่ย้อนไปไกลนะครับจาก180ประเทศเราได้เท่าไหร่คะแนนเราได้37คะแนนเต็ม100ปี61เริ่มไม่ดีแล้วขยับไปที่99นะจาก180ประเทศเราได้36คะแนนเต็ม100พอมาปี62ปั๊บแต่อันนี้เราทะลุ100แล้ว อันดับของเราอยู่101นะจาก180ประเทศเลยนะคะแนนได้36คะแนนปี63ยิ่งแย่ลงไปอีกและอยู่อันดับ104จาก180ประเทศแต่คะแนนได้36คะแนนปี64นะคราวนี้ไป110เลยจาก104ไป110เลยจาก180ประเทศเราได้คะแนน35คะแนนนะต่ำลงไปอีกปี65เนี่ยอยู่อันดับ101ได้36คะแนนปี66อยู่101 108นะอันดับ108ได้35คะแนนปี67อยู่ที่107ได้34คะแนนปี68ที่ผ่านมายิ่งเลวร้ายใหญ่เลยไป116เลยคุณโซเนตคะแนนได้32คะแนนสรุปแล้วคืออะไรอันดับของเราเนี่ย10ปีย้อนหลังเราได้อันดับเกิน100มา8ปีนะต่ำกว่า100แค่2ปีอันดับที่ดีที่สุดของเรานะ10ปีย้อนหลังคือปี60เราอยู่อันดับ96นะปี61ได้99แล้วคะแนนเต็ม100เนี่ยเราได้สูงสุดแค่37คะแนนเองคุณโซเนตและต่ำสุดเราได้33คะแนนอ่ะในปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองนะนะที่สำคัญก็คือเราไม่เคยตั้ง KPI เลยว่าเราเนี่ยอยากจะได้อันดับที่มันดีขึ้นขนาดไหนอย่างไรคะแนนเราจะต้องดีขึ้นนะจาก33คะแนน40ขึ้นไปเป็น40 45หรือ50คะแนนหรือมากกว่า50นะไปดูประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ก็ต้องเปรียบเทียบแล้วต้องเบนช์มาร์กิ้งกันหน่อยใช่มั้ยปี68สิงคโปร์อยู่อันดับ3ของโลกนะคะแนนเรื่องธุรกิจความโปร่งใสก็ได้เท่าไหร่สิงคโปร์ได้84คะแนนเต็ม100อ่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: เห็นมั้ยในขณะที่ไทยเราอยู่
3: นะคุณวิเชษ
4: ฐ์ใช่
3: สิงคโปร์นี่อันดับ2ค
4: ่
3: ะ
4: โอ้นั่นแหละ
3: ใช่ค่ะ
4: มาเลเซียนะเอามาเลเซียเนี่ยนะก็ดีขึ้นนะมาเลเซียนี่10ปีที่แล้วอยู่อันดับ76นะผ่านมา10ปีนะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ54ของโลกเห็นมั้ยตีมอร์เลสเตในประเทศเกิดใหม่ในอาเซียนเนี่ยนะ10ปีที่แล้วอยู่123ไม่น่าเชื่อติมอร์เลสเตนะตอนนี้อยู่อันดับ73ครับดีกว่าเราเยอะเลยติมอร์เลสเตเวียดนามครับ10ปีที่แล้วอยู่อันดับ111ของโลกนะผ่านมา10ปีเวียดนามทำคะแนนดีนะได้มาอยู่อันดับ81ของโลกดีกว่าไทยเราลาวครับลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่เราบอกโอ้ยลาวไปเปรียบเทียบอะไรนะ10ปีที่แล้วลาวอยู่139ของโลกนะมาตอนนี้ลาวเนี่ยนะอันดับ109ของโลกนะดีกว่าไทยนะครับลาวเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบปปช.หรือปปท.ต้องตั้ง KPI ครับโดยเฉพาะรัฐบาลต้องตั้ง KPI ว่าอะไรอย่างคุณอนุทินเนี่ยยกรัฐบาลอนุทินเท่าไหร่เนี่ยยกนี้แหละก็ตั้ง KPI ไปเลยใช่ไหมคุณกมลเนี่ยปี68เราได้ขนาดนี้เนี่ยนะเราอยู่อันดับ116ใช่ไหมเราได้แค่33คะแนนแล้วปี69ปี70คุณอนุทินต้องตั้ง KPI เลยบอกว่าเราต้องทำอันดับให้ต่ำกว่า116ลงไว้ได้จะสมมติให้ต่ำมา100ทำได้ไหมทันไหมคะแนนจะต้องได้เท่าไหร่จาก33เราต้องขึ้นไป40คะแนนสมมติอย่างเงี้ยหรือ45คะแนนอย่างเงี้ยมันค่อยๆตั้งไปคือถ้าตั้งแบบนี้ปุ๊บนะพอมันมี KPI เป็นตัวชี้วัดปั๊บเนี่ยทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบเนี่ยดูมันเด็ดและเจ้าที่ของรัฐก็ต้องรับผิดชอบทุกกระทรวงต้องแก้ปัญหานะดัชนีชี้วัดที่ก็วัดจากอะไรบ้าง1 2 3 4นะมันจะมีหลายตัวนะเนี่ยแล้วไปแก้กันอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันถึงจะฟังโอเคใช่ไหมแต่ถ้าฟังนายกพูดวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นในวิธีการว่าจะทำยังไงอยู่วันนี้ก็เห็นในเรื่องการจับกุมการช่วยกันทุก
3: คือนายกแค่พูดในประเด็นนี้แค่บอกว่าทุกคนก็เป็นห่วงใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าห่วงเรื่องของคอร์รัปชันนี่แหละโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ก็ห่วงเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันต่างๆนะที่พยายามจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกรมเมอร์เรื่องของยาเสพติดเรื่องของบ่อนการพนันการค้ามนุษย์ต่างๆก็บอกว่ายังไงก็จริงๆเดินหน้าทำงานร่วมกันนะกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจอะไรต่างๆแต่ว่าพอถามเน้นย้ำไปถึงกรณีนี้แหละที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากทางด้านของกกร.ที่เขามีการจัดอันดับ10หน่วยงานที่มีการรับสินบนมากที่สุดต้องถามนายกเรื่องนี้ว่าเออนายกมองไงแม้ว่านายกจะเดินหน้าปราบปรามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกก็บอกดัชนีเรื่องนี้มันมาจากเรื่องของแบบสอบถามในส่วนของรัฐบาลมีการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็ยังย้ำอยู่เรื่องนี้แล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือการทำแบบสอบถามหรือว่าการทำโพลทุกเคสเนี่ยรัฐบาลต้องจัดการด้วยข้อกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นนี่แหละนายกก็พูดไปเรื่องการสวมสิทธิ์อะไรกันก็แล้วแต่ที่เดินหน้าปราบปรามกันไปนะคะกรณีที่มีการออกแบบประชาชนต่างๆนะก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยก็พูดไปถึงดีเทลต่างๆในการจะ ทำงานพอถามจี้ไปว่าแล้วผลการสำรวจของกกร.เนี่ยมันอาจจะไม่จบเพราะว่าหน่วยงานรัฐเองที่ถูกจัดอันดับก็เตรียมที่จะฟ้องกลับเอกชนนะแบบนี้จะทำยังไงแม้ว่ามันจะมีข้อมูลออกมาแต่ว่าเตรียมที่จะมีการฟ้องกลับท่านนายกบอกว่าก็อย่างที่บอกก็ต้องไปดูว่าที่มาของการสำรวจคืออะไรถ้าสำรวจแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นหน่วยงานนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องถ้าเรากล้าที่จะบอกว่าคุณทำผิดคุณโกงคุณทำไม่ดีก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับด้วยนายกบอกว่าก็ต้องแฟร์กันไปสำหรับเรื่องนี้เรื่องดัชนีการรับรู้รับทราบเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกนายกบอกแบบนี้บอกมาจากความรู้สึกถามว่ามีการโกงไหมนายกบอกถ้ามีการติ๊กถูกอย่างนั้นจะนำไปวัดว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินคดีไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกท่านนายกบอกกันย้ำว่าเป็นเรื่องความรู้สึกอย่างที่บอกว่าตราบใดที่พวกเราเนี่ยหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมาแก้ก็เป็นตราบาปที่ต้องถูกประทับมาตั้งแต่ในอดีตถือว่าเป็นเวรกรรมของรัฐบาลชุดนี้ก็แล้วกันที่ผู้บริหารในชุดปัจจุบันจะต้องไปแก้ตราบาปตรงนี้มันไม่ใช่การไปเสริมตราบาปไปย้ำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วบอกว่ายังไงรัฐบาลก็ต้องแก้ไขค่ะมันจะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้ไม่ฉะนั้นคงไม่กล้าไปประกาศความพร้อมเข้าร่วมกับ OECD ไปเป็นศัตรูของการปราบปรามคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมายต่างๆก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลทำหมดแล้วไม่ใช่ว่าปากว่าตาใครหยิบค่ะเพราะว่าทุกอย่างปัจจุบันมันมีการตรวจสอบที่เข้มข้นหากรัฐบาลไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เป็นเรื่องที่กระทำผิดกฎหมายทุกอย่างก็ต้องหมดไปท่านนายกบอกแบบนี้ค่ะ
4: นายกอาจจะต้องไปดูนะไอ้ที่เขาสำรวจเนี่ยเขาสำรวจนักธุรกิจโดยตรงเลยนะจริงเนาะของนักธุรกิจที่ไปติดต่อโดยงานภาครัฐข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่ข้อมูลจากความรู้สึกเนี่ยข้อมูลที่จริงที่ก็ไปติดต่อไปขออนุญาตไปทำสัญญงสัญญาไปเนี่ยนะคือข้อมูลจริงนะอันนี้ต้องยอมรับนะไม่ใช่โผไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นข้อมูลจริงที่นักธุรกิจก็ไปถามไปทำเลยโดยตรงนะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องอะไรกันแบบนี้นะผมอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ยอมรับความจริงว่ามันมีปัญหาจริงในเวลาไปขอใบอนุญาตเวลาไปนู่นไปนี่ไปติดต่อเนี่ยมันมีจริงอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหามากกว่าที่จะมาหาความฟ้องร้องกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้มันไม่สร้างสรรค์อ่ะมันต้องช่วยกันแก้ไงและอันที่สามไม่อยากจะให้คิดเฉพาะภายในประเทศอย่างเดียวสิ่งที่ผมพูดไปคือภาพลักษณ์ต่างประเทศระหว่างประเทศของไทยเราที่มันอันดับแย่ลงไปเรื่อยเนี่ยอันนี้รัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคือมีหน้าที่ต้องทำไงให้ภาพลักษณ์ภาพพจน์ประเทศมันดีขึ้นได้คะแนนดีขึ้นอันนี้มันเป็น KPI ในการวัดไงใช่ไหมซึ่งรัฐบาลไม่ได้ทำเฉพาะในส่วนรัฐบาลอย่างเดียวนะรัฐบาลต้องไปคุยกับปปช.ซึ่งมีหน่วยงานมีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลต้องไปคุยกับปปช.แต่ที่ดูแลเรื่องทุจริตภาคราชการถูกไหมล่ะรัฐบาลก็ต้องดูแลกระทรวงจะบ่มกรมทั้งหลายที่อยู่ภายใต้รัฐบาลนี่แหละให้ปัญหามันลดน้อยลงในคะแนนมันถึงดีขึ้นแต่ต้องกล้าประกาศไงคุณกมลเนตกล้าประกาศตัวชี้วัดเรื่อง KPI ว่าเราจะต้องทำไม่ได้และจะทำอะไรเงี้ยคือผมอยากเห็นแบบนี้อยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วก็มีการประกาศแผนชัดเจนว่าเราจะลดนะปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของเราภายใน5ปีแล้ววางเลย1ปีที่1ที่2ที่3ที่4เอาไม่ต้อง5ปีหรอกแค่รัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมปี1ปี2ปี3ปี4จะทำอะไรบ้างแค่นี้ชาวบ้านก็จะชื่นชอบและต่างประเทศก็ต้องโอ้โหแต่ว่าไทยเอาจริงนะผมอยากเห็นอย่างนั้นไงไม่อยากประเภทโอ้ยมีแล้วก็ฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยเป็นต้นมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาไงครูเนี่ยนะแต่ไหนก็พูดแล้วก็ต้องพูด
3: มันก็เป็นการเป็นว่าแหมพอเกิดอะไรขึ้นมันแตะไม่ได้นะคุณวิเทก็เอาเรื่องการฟ้องร้องกันมาฟ้องอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะในโพก็เขียนชัดนะคุณวิเทคุณผู้ฟังคือก็เขียนชัดเลยว่าประสบการณ์ใช่ไหมใช้คำนี้เลยตอนที่เขาถามในก็จะบอกมาโพได้มันก็เป็นการสำรวจเขาบอกประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจประเด็นจากการสำรวจที่ไปสำรวจมาคือประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจว่าเจออะไรบ้างแล้วเขาก็เราจัดอันดับกันดูซิว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการรับสินบนกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขามีการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้กันมารู้ว่ามีความเสี่ยงในการที่จะรับสินบนแล้วก็มาดูกันว่ามูลค่าล่ะมูลค่าที่แต่ละคนเนี่ยเคยเจอมามันมีมูลค่าเท่าไหร่มันถึงได้ออกมาว่าเฉลี่ยเนี่ย ก็อยู่ที่หลักแสนใช่ไหม100,000 บาทเนี่ยที่มันเป็นตัวเลขที่มันสูงที่สุดที่เขาบอกว่าที่เขาเคยเจอกันมาจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่กกร.เขาเรียกร้องก็คือมันต้องดูละเรื่องการเพิ่มโทษของผู้ที่ทุจริตมันจะต้องทำอย่างไรให้มันมีความโปร่งใสมันต้องถอนรากถอนโคนแก้ปัญหาการเรื่องของการรับสินบนนะเรื่องของใต้โต๊ะต่างๆเนี่ยมันจะได้หมดไปสักทีไม่งั้นก็รอให้มีการแจ้งอย่างเดียวนะคุณวิเชษฐ์แล้วค่อยๆเข้าไปปราบปรามลืมไปเปล่าว่ามันมีคำว่าป้องกันก่อนป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะว่ามันมาอาจจะมาช้านะป้องกันแต่มันก็ไปที่ปราบปรามอย่างเดียวค่ะ
4: คืองานเรื่อง prevention เนี่ยนะการป้องกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราสามารถป้องกันได้ก่อนนะหรือเราสามารถสร้างจิตสำนึกของคนในเรื่องเนี้ยนะแล้วก็สร้างจิตสำนึกของข้าราชการแบบนี้เป็นต้นเนี่ยปัญหามันก็จะไม่เกิดใช่ไหมไม่ต้องมาไล่กันแบบนี้นะเพราะงั้นมันต้องทำทั้งสองด้านนั่นแหละเนี่ยนะจากเรื่องนั้นมาอยากจะชวนไปคุยเรื่องของไทยกัมพูชากันหน่อยเนี่ยวันนี้ผมเห็นข่าวนี้นะคุณโกนเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดในไทยกัมพูชาแต่ว่าไปดูตรงจันทบุรีนะวันนี้ได้พันตัวเองอัครพงศ์นะสุนทรวิภาสเนี่ยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทย40 รายนะ40 คนหลังจากพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชาในเสด็จพ้นติดคุกกัมพูชานะแล้วก็ได้รับการประสานงานจากกัมพูชาว่าให้ส่งตัวกลับนะผ่านจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านปากกาดนะตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะเขาบอกว่าจากการสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดนะของคนไทย40 คนเนี่ยนะคุณกวนเนตรพบว่า6 คนมีหมายจับติดตัวเห็นไหมมีหมายจับติดตัวนะเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีค้างเก่าเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีเลย6 คนนี้เรียกว่ากลับมาปุ๊บโดนเลยล็อกตัวเรียบร้อยจับเลยเสร็จแล้วก็ส่งไปดำเนินคดีตามท้องที่เลยและอีก15 รายปรากฏว่าโยงใยกับบัญชีม้าครับพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงในหลายคดีด้วยซึ่งมันเป็นฟันเฟืองสำคัญของแคนนะคอร์เซ็นเตอร์โคเนตและจากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤติกรรมลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอาศัยอำนาจตามพรบ.กฎหมายการศึกนะในการควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา7 วันแล้วเดี๋ยวจะมีการสอบสวนขยายผลในเชิงลึกต่อไปเห็นไหมคนไทยก็ยังไม่เข็ดนะที่ผ่านมาคุณตัวนี้เราดูข่าวนั้นเดี๋ยวก็มีจับลักลอบจะไปฝั่งกัมพูชาจับได้ตลอดเลยเดี๋ยวก็มีลักลอบจากกัมพูชาข้ามมาฝั่งไทยมีคนจีนบ้างคนพม่าบ้างคนอะไรเงี้ยนะเต็มไปหมดส่วนอันนี้เนี่ยคือติดคุกกัมพูชามาแล้วแล้วก็ส่งตัวกลับเมืองไทยแต่ว่าปรากฏว่าโดนอายัดตัวโดนดำเนินคดีกันต่อไปก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะว่าไอ้ที่จะยังอยากจะไปทำงานกัมพูชากันอีกนะพนันออนไลน์บ้างแก๊งสแกมเมอร์บ้างบัญชีม้าบ้างเนี่ยนะถ้าโดนจับได้นะโดนดำเนินคดีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่โดนอะไรนะโดนนะครับก็จะเช็คประวัติย้อนหลังทั้งหมดเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องที่วันนี้นายกพูดก็มีเรื่องกรณีที่ลุงโยชใช่ไหมคะคนไทยที่ข้ามไปเก็บของป่าเนี่ยแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จริงๆนายกก็พยายามพูดแล้วล่ะก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการใช้ประชาชนมาต่อรองเรื่องของสถานการณ์แบบนี้นะคะวันนี้นายกพูดถึงกรณีนี้แหละที่มีการส่งตัวนายโยชน์นะคะสายน้อยเนี่ยกลับประเทศไทยนะคือกลับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกท่านนายกบอกแบบนี้บอกว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่แยกแยะกันได้พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องของระดับประชาชนนะคะที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลระบบการบริหารต่างๆก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้เรื่องของรัฐบาลมาแก้ไขปัญหานี่มันเป็นนี่ไม่หมายที่ดีที่ไม่เอาคนของเราเนี่ยคือคนไทยนะแล้วก็ไม่ได้เอาคนของเขามาต่อรองอันนี้นายกมองแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นส่วนที่ต้องแยกแยะกันให้ดีแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาทำเช่นนี้แล้วประเทศไทยจะต้องไปยอมอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันนายกบอกแบบนี้นะแล้วก็กรณีที่ยังมีเรื่องที่รัฐบาลอยากให้ทั้งสองประเทศน่ะพัฒนาความเชื่อมั่นต่อกันนายกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า ก็จากการที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็เป็นการแจ้งกันโดยวาจาก็ถือเป็นเรื่องที่นายกบอกว่าไทยแจ้งเรื่องของ MOU 44เพราะฉะนั้นน่ะก็ขอให้เดินตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสนะคะก็บอกว่ากัมพูชาก็รับทราบนะแต่กัมพูชาเขาตอบกลับมาแบบว่าผิดหวังอันนี้คิดว่าก็มันน่าจะเป็นไปในแนวทางเดิมนะแต่ว่าเมื่อไทยยกเลิกไปแล้วกัมพูชาเขาก็จะไปยึดหลักตามกฎหมายที่เขาจะสู้ไปก็ว่ากันไปอันนั้นมันก็อ้างอิงจากตัวเดียวกันก็คือเรื่องของอันครอสก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้ากันต่อไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าสมเด็จฮุนเซนก็ออกมาสั่งไม่ให้รัฐบาลใช่ไหมมีการพูดคุยรัฐบาลกัมพูชามีการพูดคุยกับฝ่ายไทยก็บอกว่าให้เดินหน้าไปใช้เรื่องของกฎหมายอนุสัญญาต่างๆแบบนี
4: ้ก็มีรายงานข่าวที่ผมอ่านมติชนออนไลน์นะเขาเขียนว่าเรื่องลุงโยชน์นะคุณโรเลตเขาบอกว่านายกมีการสั่งการไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศนะให้ตรวจสอบข้อจริงเรื่องนี้ตั้งต้นแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการไปยังผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายเสนาธิการทหารบกติดตามดูแลกองทัพภาคที่2ก็ใช้กลไกกระทำการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RPC เนี่ยเป็นช่องทางหลักในการประสานฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในช่วงนี้นะว่าอย่างนั้นช่วยลดความตึงเครียดนะแล้วก็ทางเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะที่เป็นประธาน RPC ฝั่งไทยก็ได้หารือทางโทรศัพท์กับพลจัตวาณิชนารงนะรองเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ในฐานะประธาน RPC ฝ่ายกัมพูชาก่อนจัดทำหนังสือไปทางการทั้งฝ่ายกัมพูชาเพื่อขอทราบสถานะของลุงโยชน์เนี่ยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ยืนยันว่าโดนควบคุมตัวจริงในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองและถูกควบคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยนะไอ้ประเด็นนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตนะตกลงว่าไอ้โดนจับเนี่ยนะมันจับในฝั่งกัมพูชาหรือจับในฝั่งไทยนะผมยังสงสัยเพราะรถจักรยานลุงโยชน์ที่จอดอยู่เสร็จแล้วลุงโยชน์ก็ไปหาของฝั่งซึ่งก็จะว่าเขาหาเป็นประจำเขาก็จะเป็นเขตไทยไงแต่เราไม่รู้ว่าบางทีทหารกัมพูชาอาจจะลุกล้ำเข้ามาเสร็จแล้วก็จับเลยจับเสร็จแล้วก็พากลับไปเลยแล้วบอกว่าเราเนี่ยลุกล้ำอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่มีการพูดถึงนะเพราะว่าพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่เวลาไปหาของป่านะมักจะจอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้คุณโอเนตใครไปอยู่ชายแดนจะเห็นเลยผมก็ไปเห็นนะแถวเนี่ยก็จอดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าป่าไปหาของป่าเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยก็บอกว่ากลายเป็นว่าเราเนี่ยไปลุกล้ำในกัมพูชาแล้วโดนจับไปแล้วก็ไปดำเนินคดีฐานลุกเข้าเมืองของเขาอ่ะนี่ก็เป็นอะไรที่ผมว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกนะอย่างนั้นก็คงกลับมาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นนะว่าตกลงว่าโดนจับในดินแดนไทยหรือในดินแดนกัมพูชากันแน่ไหนคุณลุงกมลเนี่ย
3: ก็คือตัวลุงโยชน์เองก็ตกใจนะเพราะตอนที่แบบเหมือนไปเจอทหารกัมพูชาที่เขานั่งๆอยู่อ่ะพอหลังจากนั้นพอถูกคุมตัวเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะโดนพาไปที่ไหนอย่างไรเพราะว่าลุงโยชน์เนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าถูกปิดตาคุณวิเชษถูกปิดตาแล้วก็เหมือนพาไปควบคุมตัวแบบนั้นถ้าถามว่าตอนเนี้ยจะให้ออกไปหาของป่าลุงโยชน์บอกว่าก็ไม่ไปแล้วค่ะแกก็กลัวแกก็กังวลว่าเดี๋ยวจะไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
4: ใช่คือตอนนี้เนี่ยไม่ได้เลยแหละก็ต้องเตือนอย่างล่าสุดก็คือมีการสั่งไปแล้วล่ะสั่งการไปยังจังหวัดต่างๆอำเภอที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้งหมดแล้วตอนนี้ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านว่าช่วงนี้เนี่ยห้ามเลยหยุดเลยนะการที่จะไปหาของป่าตามแนวชายแดนน่ะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกบางทีพื้นที่ที่ทหารไทยไม่ได้ไปลาดตระเวนน่ะอาจจะมีทหารกัมพูชาเขาลาดตระเวนแล้วอาจจะล้ำเข้ามาในดินแดนไทยเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันบ่อยอยู่แล้วเรื่องล้ำดินแดนก็มาเนี่ยนะแล้วอาจจะไปเจอพอดีเลยจังหวะมันชัดมันแจ็คพอตพอดีอ่ะไอ้เราก็เดินอยู่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเขตของเราไงเพราะว่ามันไปเดินหาประจำของกูโอนเนี่ยชาวบ้านอ่ะก็ต้องรู้อีกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่แผ่นดินไทยอ่ะเขาก็ไปเดินหาแต่จังหวะนั้นมันไปเจอไอ้ทหารกัมพูชาอาจกำลังล้ำเข้ามาอยู่พอดีลาดตระเวนมาแล้วไปเจอปั๊บจับเลยใช่ไหมก็จบอย่างนี้ก็เรื่องใหญ่เลยไปจับไปเนี่ยนะ
3: ใช่เพราะก่อนหน้านี้เศรษฐวอนท่านก็บอกว่ามันก็ต้องไปดูด้วยนะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นจังหวะไหมอย่างเช่นเป็นจังหวะที่เขามาเพื่อมาดูหรือว่ามาสอดแนมไหมว่าทหารไทยจะมีการลาดตระเวนตรงไหนบ้างมีการวางกำลังตรงไหนบ้างอะไรอย่างไรอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาก็ต้องมีการไปวางแผนร่วมกันอีกทีแต่ว่าท่านก็บอกว่าขอความร่วมมือหน่อยก็แล้วกันชาวบ้านถ้าเกิดจะออกไปไหนอะไรอย่างไรโดยเฉพาะการไปหาของป่าแจ จ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไว้หน่อยก็แล้วกันจะได้รู้จะได้รับทราบกรณีหายไปแบบนี้นะหายไปหลายวันเนี่ยโหบางทีญาติญาติครอบครัวไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะฉะนั้นแจ้งหน่วยงานฝ่ายปกครองเอาไว้หน่อยนะคะโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละชาวบ้านเขาน่าจะแจ้งกันได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทัน
4: ใช่ในสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นความขัดแย้งเยอะนะหลายประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะประเด็นมันก็อะไรที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องลดความเสี่ยงเหล่านั้นไปก่อนดีกว่านะผมว่าก็เห็นด้วยนะกับโครงการที่รัฐบาลหรือว่าที่หน่วยงานของรัฐของทัพเองพยายามจะชี้แจงเรื่องนี้นะคุณผู้ชม
3: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณวิเชษเดี๋ยวเรื่องของผู้ว่ากทมเราไปต่อกันสัปดาห์หน้ากันแล้วกันว่าเดี๋ยวอีกช่วงปลายเดือนใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเปิดรับสมัครกันแล้วก็เห็นแล้วแหละตัวบุคคลว่ามีใครอะไร

0: ไรกันบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 คลื่นความคิดอสมทนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ในรถราขณะนี้ทางหน้าปัดก็ตามนะครับรวมไปถึงทุกท่านที่อยู่ในระบบออนไลน์ขณะนี้ถนัด Facebook 96.5ก็ฟังได้เลยตอนนี้ครับหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันของ mcon.net ก็ตามนะครับเราจะเจอกันนะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแล้วก็วันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ใช่มั้ยฮะสำหรับสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับของทางด้านความเคลื่อนไหวภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับดูที่ทองคำกันก่อนนะครับแหมวันนี้รับต้นสัปดาห์กันเลยเนี่ยวันจันทร์ประกาศหมด20รอบจากวันนี้แหมขาลงนะครับลดลงไป350บาทครับโดยทองคำแท่งรับซื้อ 71,400 ขายออก 71,600 รูปพรรณรับซื้อ 69,978 บาทนะครับขายออกนั่นคือ 72,400 หันไปดูตลาดหุ้นไทยในวันแรกของสัปดาห์ใหม่กันบ้างนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยในวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนี่ยเหมือนออกอาการกลบดวงแห่งชักกลนะครับลบไป11จุดด้วยกันครับแล้วก็ปิดต่ำ 1,500 จุดรับกันแต่ต้นสัปดาห์เลยนะ 1,489.29 จุดเป็นจุดที่ปิดแล้วก็ 61,000 กว่าล้านสำหรับการซื้อขายวันนี้ก็ถือว่าแน่นในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับวันนี้ครับให้ความสำคัญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เราไปเจอกันแบบตกอกตกใจในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือชายชาวจีนนะฮะขับรถพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุตำรวจตามไปดูปรากฏว่าโอ้โหเจออาวุธสงครามร้ายแรงทั้งในรถตามไปเจอที่บ้านคลังแสงย่อมย่อมนี่นะฮะและปรากฏว่าเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีพื้นที่ตรงบางละมุงพัทยาโอ้โหท่านผู้ชมครับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันนิดนึงครับว่าภาพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นออกมานะครับนี่ขนาดสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยถึงกับโพสต์เรื่องนี้เลยนะครับว่าก็จะไม่เข้าข้างใครนะฮะก็จะติดตามผลการสอบสวนตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าเนี่ยมันเป็นความเคลื่อนไหวทันทีของทางสถานทูตจีนเขานะครับดังนั้นในเบรกแรกนะฮะเราให้ความสำคัญครับว่าผลกระทบสถานการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะชลบุรีพัทยานะครับเป็นเมืองที่คนต่างประเทศเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยติด3ท็อปอันดับแรกว่ากันไปเลยนะครับกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็มาที่ชลบุรีหรือพัทยานะครับกระทบกันมากน้อยแค่ไหนสำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวของไทยนะครับพูดคุยกับท่านของดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

0: นั้นเป็นเรื่องที่ประหลาดใจในวงการทั้งส่วนตัวแล้วก็วงการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้เรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยนานๆมันจะเจอทีแล้วโดยเฉพาะเป็นการกระทำของชาวต่างชาติสมมติผมย้อนไปไกลหน่อยเลยนะอันนี้ไกลมากเลยนะฮะยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่ารถตู้ขนระเบิด C4 ที่จอดอยู่ข้างสวนลุมพินีในกรุงเทพอันนั้นนานมากแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็มาเจอกรณีนี้ของทางชลบุรีถ้าอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคำถามวงการท่องเที่ยวเนี่ยคืออะไรครับ
1: อย่างแรกนะครับผมคิดว่าบุคคลไม่พึงประสงค์เหล่านี้เนี่ยในขณะที่เราเริ่มมีการกวาดล้างแล้วก็ปราบปรามเพื่อยกระดับในเรื่องของเราเป็นพื้นที่เป็นเซฟเดสทิเนชันเป็นเรื่องความปลอดภัยก็ดีนะหลังจากที่เรามีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่สิงมาเรามันก็มีผลกระทบภาพใหญ่เราก็พยายามกวาดล้างไปเรื่อยๆแล้วก็มีการจับกุมอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงนี้ก็ยังมีจับกุมรายใหญ่ๆเรื่อยๆตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังมีคนเล็ดรอดมาแล้วการที่เราจะมีคนไม่ดีเล็ดลอดเข้ามาในฐานะเราคนทำท่องเที่ยวเนาะผมก็เห็นมานานแล้วอย่างที่คุณบัญชาพูดถึงในอดีตเราก็ยังมีคนที่มาก่อการร้ายแม้กระทั่งระเบิดที่ราชประสงค์ตอนนั้นนะครับแล้วก็มันก็ต่อเนื่องมาแม้กระทั่งในพัทยาในอดีตหรือในภูเก็ตก็ยังมีมาเฟียบ้างอะไรบ้างผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยปล่อยให้เล็ดลอดเข้ามาได้แต่ประเด็นก็คือว่ากระบวนการในการควบคุมและคัดกรองที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาเหตุใดเราไม่เร่งดำเนินการเราก็ทำให้มันเข้มงวดมากกว่าเดิมในขณะที่หลายๆประเทศเขาก็เปิดฟรีวีซ่าแบบเราเนี่ยแต่เหตุใดเขาไม่มีปัญหาทำไมอย่างสิงคโปร์ใช่ไหมเขาก็เปิดฟรีวีซ่ากับทุกประเทศนะครับมาเลย์ทุกวันนี้เขาก็เริ่มมีการเปิดประเทศนะครับเปิดฟรีวีซ่าแม้กระทั่งจีนเขาก็เปิดฟรีวีซ่าแต่สิ่งที่จีนเปิดฟรีวีซ่าให้90กว่าประเทศจากทั่วโลกที่เข้าไปเนี่ยสิ่งนึงที่จีนก่อนจะเปิดฟรีวีซ่าเขาทำก่อนคือระบบ security ของประเทศเขาก่อนที่คุณจะเข้าไปคุณลงจากเครื่องมาทุกอย่างเขามีตาเป็นสับปะรดมีระบบไอ้ตัวกล้อง CCTV ที่เป็น AI adaptive นะครับแล้วก็คุณไปที่ไหนคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะกินอะไรทุกอย่างคุณต้องใช้ตัวพาสปอร์ตในการทำพรีรีจิสเตอร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศจีนเขาสามารถติดตามคุณได้ตลอดเวลาหากคุณทำสิทธิ์ปุ๊บมีปัญหาปุ๊บเขาสามารถที่เข้าถึงตัวได้อันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำได้ในปัจจุบัน
0: ครับอันนี้ผมขอแชร์นิดนึงฮะดร.อดิศครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะตอนนั้นไปที่เซี่ยงไฮ้ไปดูเรื่องงานแสดงรถยนต์เนี่ยนะฮะไปเช็คอินที่โรงแรมนะฮะใช้พาสปอร์ตไม่พอสแกนหน้าผมด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้โรงแรมคือจริงๆแล้วระบบสแกนหน้าที่ทำมาก่อนใครเลยคือกวางเจาทำมาหลายปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้เกือบทั่วประเทศจีนแล้วครับโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรม5ดาวที่เป็นอินเตอร์4ดาวที่เป็นอินเตอร์เดี๋ยวนี้ก็นอกจากสแกนพาสปอร์ตยังสแกนหน้าด้วยครับเราก็แต่ว่าพอเราสแกนหน้าแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพอเราไปที่แหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆเนี่ยระบบมันลิงก์กันหมดเลยมันใช้ระบบ Big Data นะครับแล้วก็ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราซื้อตั๋วเราไม่ต้องโชว์ตั๋วเลยแค่เดินผ่านสแกนหน้าที่ประตูแล้วมันก็ปล่อยเราเข้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ผมคิดว่าคือสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าเรายังขยับช้าไปในเรื่องเหล่านี้
0: ครับทั้งที่บ้านเราก็ประกาศนโยบายจะเป็น Data Center AI อะไรต่างๆนานานะฮะแสดงว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องของการฟรีวีซ่าเนี่ยโดยสาระเนื้อแท้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันกำลังบกพร่องในเรื่องของวิธีการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมมองอย่างนี้ครับคือเรื่องฟรีวีซ่าเนาะในอดีตตอนที่ท่านหมอมิ้งเนาะสมัยท่านเลขานายกรัฐมนตรีหมอคุณหมอพรหมินมาพบแอตตาช่วงนั้นเราก็มีการแลกเปลี่ยนแล้วแอตตาก็เป็นคนนำเสนอในการที่เปิดฟรีวีซ่าในการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวหลังโควิดหลังจากรัฐบาลไทยรักไทยมีท่านนายกเศรษฐาขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ได้มีการดำเนินการเนาะแต่ว่าช่วงนั้นเองเนี่ยแอตตาก็ได้นำเสนอแล้วว่าโอเคหากเราดูผลการสำรวจของนักท่องเที่ยวที่มันเป็น length of stay คือเฉลี่ยวันหยุดเนี่ยก็เต็มที่ไม่เกิน15วัน14วันกว่าของตลาดทลองฮอนเนาะส่วนตลาดคัทฮอโดยเฉพาะจีนก็ประมาณ 7-8 วันเพราะฉะนั้นการฟรีวีซ่าประมาณสัก15วันไม่เกิน30วันก็น่าที่จะ เพียงพอนะหากเราโฟกัสไปที่นักท่องเที่ยวปกติอย่างเดียวแต่ปรากฏว่ารัฐบาลก็ทำ60วันแล้วก็ extended จาก30วันเป็นออกพอ60เนี่ยก็คิดว่ารัฐบาลก็ดูในแง่มุมอื่นของเกี่ยวกับ

0: การลงทุนการค้าอะไรด้วยแต่ประเด็นคือหลังจากที่เราทำเปิดกว้างมันก็ได้ผลในการที่นักท่องเที่ยวมามากขึ้นแต่พอตอนหลังเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการที่เราสกรีนคนเนาะในเมื่อมันมีปัญหาเรื่องการสกรีนคนก็ได้มีการถกเถียงกันมาเป็นปีแล้วที่เราจะยกเลิกวีซ่าไอ้พ60เนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะลดมาเหลือพ30ตั้งแต่ปลายรัฐบาลที่แล้วจนกระทั่งต้นรัฐบาลนี้แม้กระทั่งล่าสุดที่ทางแอตตาไปพบท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ารัฐบาลจะยกเลิกพ60แต่ถ้าจะหยิบตัวพ30มาใช้ก็คือให้อยู่ได้ไม่เกิน30วันแอตตาเราก็สนับสนุนเพราะว่าหลักการแล้วก็คือเราต้องการนักท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วก็นักท่องเที่ยวอยู่ไม่เกิน30วันอยู่แล้วคนที่ต้องการอยู่เกิน30วันเราก็มีวีซ่าอย่างอื่นให้เขาไปทำได้ตามปกติ
1: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โดยหลักการที่ว่าจะลดเหลือ30วันอันนี้ทางภาคการท่องเที่ยวเห็นด้วยใช่มั้ย
0: ฮะใช่ครับไม่มีประเด็นอยู่แล้วเพราะว่าสำหรับเราเนี่ยเราเป็นบริษัทนำเที่ยวที่ดูแลนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้วก็เราแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเกิน30วันอยู่แล้วในกรณีที่เขาจะมาเกินอย่างเช่นนักท่องเที่ยวมาต้องการมารักษาพยาบาลมาเรียนหนังสือมาเรียนชกมวยต่อยมวยผมว่าตรงนั้นเขาก็มีช่องมีช่องในการทำวีซ่าเข้าประเทศเป็นวีซ่าเฉพาะทางอยู่แล้วผมมันไม่ได้มีผลกระทบอยู่แล้วครับ
1: เพราะตรงนี้พอเรากลับมาตรงจุดที่เราให้ความสำคัญกันก็คือการสร้างความปลอดภัยกับความมั่นคงในการสกรีนคนเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับที่พัทยาเนี่ยโดยต้องเตือนคิดว่ามันกระทบกับภาพลักษณ์ประเทศไทยอีกครั้งไหมครับ
0: ผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยถามว่าการที่มันเป็นข่าวใหญ่ไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ย่อมมีผลแหละนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกว่ามาตรการในการที่มันยังมีความหละหลวมนะครับแต่ว่าโชคดีว่าไอเหตุการณ์เนี่ยมันจะไม่มีการที่ทำให้เกิดผลกระทบเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นหรือว่ามีนักท่องเที่ยวคนอื่นไปถูกทำร้ายจากอาวุธเหล่านี้เพราะนั้นผมเลยคิดว่ากระแสเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้แรงนักนะครับแล้วก็เราก็ดำเนินการรีบดำเนินการจับกุมตรวจสอบแล้วก็เร่งเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลเองหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องเร่งเคลียร์เรื่องนี้แล้วสรุปแล้วก็มีการแถลงข่าวให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์อะไร1 2 3แล้วก็จะต้องไม่มีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำอีกแบบนี้ผมก็คิดว่ามันผลกระทบก็คงยังมีไม่มากครับ
1: ครับแสดงว่าตอนนี้แม้แต่ผลจะกระทบไปถึงเรื่องจิตวิทยาการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอาจจะเป็นทางแถบพวกบินระยะใกล้นี่นะฮะกับเหตุการณ์ต่างๆยังไม่มีนัยยะสำคัญเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็เบื้องต้นก็ยังเพราะว่าเราก็คอยมอนิเตอร์โดยเฉพาะผมดูตลาดจีนอยู่ตลอดเวลาคอยมอนิเตอร์อยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีนก็ประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันมีประเด็นในผลกระทบเชิงลบแต่วงกว้างก็ยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญครับ
1: ครับแม่แต่มันบังเอิญจริงๆนะฮะเพราะว่าชลบุรีหรือถ้าจะพูดตรงๆคือพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวใน3อันดับแรกของเมืองไทยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันเป็น world class destination มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเนาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเห็นปัญหาเหล่านี้ครับแล้วเรามักมีปัญหาแบบนี้เนืองๆเนาะก็หลายๆปี 2-3 ปีเกิดที 4-5 ปีเกิดทีแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนั้นที่มันเกิดแล้วก็ที่มีผลกระทบหนักที่สุดก็คือเกิดเหตุระเบิดราชประสงค์เพราะอันนั้นมันมีนักเที่ยวจำนวนมากเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับจากการก่อการร้ายระเบิดที่ราชประสงค์แต่ครั้งนี้มันยังไม่ได้มีการว่าเขาจะเอาอาวุธเหล่านี้ไปทำร้ายใครหรือไปไหนอย่างไรแต่มันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแล้วเราค้นพบเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเป็นวงแคบนะครับแต่มันไม่ควรจะเกิดในเมืองไทยครับ
1: ครับถึงอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเราก็ยังคงมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าสถานการณ์ไม่ได้ดูแย่หรือถึงขั้นเลวร้ายที่หลายคนคิดแล้วก็กังวลว่าโอ้โหโดนอีกแล้วท่องเที่ยวไทยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับครับโดยส่วนตัวเนี่ยที่ผมทำอยู่และมอนิเตอร์อยู่นะก็ยังไม่ได้มีผลฟีดแบ็กจากสมาชิกมาว่าตอนนี้ข่าวในนามต่างประเทศเกิดอะไรเพราะว่าตัวพวกเราเองที่อยู่ทำงานเป็นมีบริษัทหรือว่ามีทีมอยู่ในต่างประเทศคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเราจะคอยดูตลอดเช็คมูฟเมนต์ตลอดก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีผลกระทบวงกว้างครับ
1: ครับคือทั้งนั้นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการบังคับใช้กฎหมายก็ดีหรือว่าการทำงานระดับของรัฐบาลแบบนโยบายก็ดีเนี่ยนาทีนี้ต่างชาติยังไม่ได้อกสั่นขวัญแขวนว่าเฮ้ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่นำไปสู่การมาเที่ยวเมืองไทยจะต้องถูกคำเตือนหรือว่าจะต้องอะไรอย่างต่างใช่ไหมครับ
0: ยังครับยังครับยังไม่มีวอร์นิ่งครับยังไม่มีวอร์นิ่ง
1: โดยปกติแล้วอย่างสถานการณ์อย่างเนี้ยถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศ การแอคชั่นหรือการตอบสนองเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทำให้ตลาดท่องเที่ยวไม่เกิดภาวะแพนิคเนี่ยควรจะทำยังไงครับ
0: ผมคิดว่าประเด็นแรกก็คือว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเนาะก็เร่งดำเนินการสอบสวนให้ถึงขั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าที่มาของเคสนี้เป็นอย่างไรบ้าง1 2 3แล้วอธิบายนะครับอย่างตรงไปตรงมาให้ชาวสื่อสารมวลชนหรือว่าชาวโลกได้รับรู้ว่าปัญหามันเกิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ต่อมาก็จะต้องมีกระบวนการในการประกาศไปเลยว่าต่อไปเราจะต้องดำเนินการป้องกันอย่างไรนะครับเช่นวันนี้เรามีระบบในการที่จะให้นักเที่ยวทุกคนเข้ามาจะต้องกรอกตัว TDAC เนาะ TDAC คือใบตม.ออนไลน์เราก็อาจจะบอกเลยว่าต่อไปเราจะทำการสกรีนที่เข้มงวดขึ้นนะครับโดยที่มีไครทีเรียในการสกัดบุคคลไม่พึงประสงค์เนี่ยอย่างไรบ้างเราก็ต้องน้อยก็ต้องมีออกมาให้ชัดว่าปีหนึ่งคุณเข้ามาเรายกเว้นวีซ่าจะ30วันหรือ60วันก็แล้วแต่รอให้คุณเข้าได้ไม่เกินกี่ครั้งหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวปกติแล้วถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วก็เกิดคุณมีการทำผิดกฎกติกาในบ้านเราจะมีการส่งกลับและแบ็กลิสต์เขาทันทีคือกฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับเราก็ต้องบอกเขาให้ชัดแล้วว่าเราเข้มงวดอย่างไรแล้วคนที่เข้ามาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎนะครับกติกากฎหมายของประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องมีความชัดเจนในการออกกฎแล้วก็ประกาศกฎระเบียบให้ทุกคนเข้าใจคุณเข้ามาในประเทศไทยคุณต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยอย่างไร
1: ครับรู้สึกจุดแรกน่าสนใจนะฮะที่ดร.อดิพูดถึงว่าเอาละฟรีวีซ่าก็จริงแต่การเข้าแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะมันควรจะมีข้อจำกัดจำนวนการเข้าหรือการออกไหมครับ
0: แน่นอนครับก็คือเอาง่ายๆนะครับอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกาหลีเนาะเขาก็ยกเว้นวีซ่าให้เราใช่ไหมครับแต่ทำไมตอนหลังคนไทยโดนรีเจ็คเพราะว่าเขามีกระบวนการในการสกรีนว่าคนบุคคลประเภทนี้แบ็คกราวด์แบบนี้คุณมีโอกาสเข้ามาหลบหนีเข้าเมืองมาทำงานผิดกฎหมายตอนหลังเราก็เลยถูกนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีเลคคอร์ดหรือว่าเขาระแวงสงสัยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรีเจ็คไปแต่ว่ามันก็เกิดปัญหามากขึ้นตอนหลังรีเจ็คกับนักเที่ยวที่ตั้งใจไปเที่ยวโดยตรงก็เลยทำระบบ KETA ขึ้นมาการทำ KETA ก็คือการทำวีซ่าออนไลน์นี่แหละว่าเราอย่างน้อยต้องส่งประวัติไปให้เขาดูก่อนเบื้องต้นซึ่งตอนนี้เรามีระบบ TDAC ขึ้นมานักเที่ยวจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดก่อนเข้าประเทศเราก่อนภายใน72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตม.ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทั้งหมดอยู่แล้วว่าล่วงหน้าแล้วว่าไฟล์นี้จะเข้ามากี่คนแล้วเราก็ใช้ระบบ AI เนี่ยนะครับในการทำสกรีนนิ่งก่อนได้ระวังใครทีเดียวก่อนเลยว่าจะมีนักเที่ยวคน1 2 3มีบุคคลประเภทไหนที่เราต้องพึงระวังหรือว่ามีลักษณะเช่นไรที่เราต้องพึงระวังสิ่งเหล่านี้ระบบของตม.ก็สามารถทำสกรีนนิ่งก่อนได้อยู่แล้วแล้วเกิดคนเหล่านี้เขาเคยเข้ามาออกบ้านเราบ่อยๆประเภทเข้ามา60วันต่อ30วันแล้วข้ามไปเพื่อนบ้านเสร็จแล้วกลับมาแบบนี้เอ้ยอย่างนี้มันก็ควรที่เราจะต้องบล็อกมาหรือไม่อย่างไรผมว่าเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทำได้หมดอยู่แล้วครับ
1: โอ้ใช่ใช่เพราะว่าในตัวเทคโนโลยีเนี่ยทำได้แต่ว่าเรื่องเนี้ยมีการคุยกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องไหมครับว่าถ้าเราเอาระบบนี้เนี่ยมาเป็นมาตรฐานสำหรับประเทศไทยได้ด้วยเนี่ยมันควรจะทำเนี่ย
0: ก็เราก็มีการ voice คือโอ้ช่วงนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์กับทุกสื่อนะโดยเฉพาะประเด็นนี้ก็เยอะมากๆนะครับผมก็พูดเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับตั้ง1เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าวันนี้เราจะยกเว้นวีซ่าแล้วก็ให้การยกเว้นวีซ่านั้นมันยังมีผลในเรื่องของความมั่นคงเราก็ควรจะต้องแฝงระบบที่มันทำการสกรีนนิ่งในเรื่องความมั่นคงลงไปในมาตรการให้มันควบคู่มันมีทั้งอำนวยความสะดวกแต่มีการป้องกันไปในตัวอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันทำให้ทุกฝ่ายสบายใจต้นทางเขาก็สบายใจเราก็ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็สังคมไทยก็จะไม่มีปฏิกิริยาเชิงลบต่อสิ่งที่คำว่าเรื่องฟรีวีซ่าจริงๆซึ่งฟรีวีซ่ามันไม่ได้ประเด็นที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่จริงแต่ว่ามันกลายว่าพอมันมีคนที่ใช้ช่องว่างตรงนี้ไปทำมันเกิดในสิ่งไม่ดีแต่อย่าลืมปีนึงเรามีนักเที่ยวเข้ามา30กว่าล้านนะครับคนเหล่านี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์เหตุที่ต่ำมากเราบอกเราไม่เอานักท่องเที่ยวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมการท่องเที่ยวมันเจเนเรตรายได้ GDP ถึง 14% ก่อนโควิดเรามีถึง 18-20% ของ GDP แล้วประเทศเรามันต้องอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวต่อไปแต่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องเกิดจากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็ ใช้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามา

0: ที่เราพูดถึงคำว่า high value tourism หรือว่า high value destination การที่จะเป็น high value ได้ไม่ใช่ว่าเราเอาเศรษฐีมาเที่ยวแล้วแต่เศรษฐีจะไปทำอะไรยังไงในบ้านเราจะทำตัวกลางมันไม่ใช่แล้วคำว่า high value tourism ก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเขาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วเคารพกฎระเบียบสังคมเศรษฐกิจแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในบ้านเราไม่ทำลายสังคมบ้านเราให้เกิดความเสียหายอันนี้แหละครับถึงเรียกว่านักท่องเที่ยวคุณภาพ
1: ครับเพราะสมัยเมื่อก่อนถ้าเรามองเขาว่าคุณภาพเนี่ยเราจะใช้คำว่ากระเป๋าหนักถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่เราจะดูแต่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงคำว่า high value tourism เนี่ยคือมันก็คือเรื่อง quality and high contribution tourism ก็คือว่าเขาเข้ามาเขาไปนั่งเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเคารพกติกาของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมในบ้านเราแล้วก็ช่วยเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเรากระจายรายได้สู่ท้องถิ่นถูกชุมชนเนี่ยแหละครับถึงเป็นนักเที่ยวที่เราต้องการในยะสำคัญของคำว่า high value destination
1: ครับครับเพราะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนเขาก็นะต้องยอมรับแล้วต้องเตือนอยู่ว่าโอ้โหวันสองวันแรกนี่เกิดกระแสยกเลิกฟรีวีซ่าดีฟรีวีซ่าไม่เอาอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: แต่ประเด็นผมก็คิดว่าเรื่องนี้คือภาครัฐเองก็ต้องมาพูดให้ชัดเนาะโดยเฉพาะคำว่า high value destination หรือว่า high value tourism ที่ตอนนี้กระทรวงเองหรือททท.เองก็พยายามที่จะพูดเรื่องนี้ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนจาก volume เนาะไปสู่ value tourism เนี่ยแต่ว่าไอ้คำว่า high value destination หรือ high value tourism เนี่ยนิยามของมันจริงๆคืออะไรทำให้คนทั่วไปต้องเข้าใจไปพร้อมกับเราแล้วก็ไอ้คำว่า free visaมันไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีปัญหากับมาตรการที่มันออกมาพร้อมกับการที่เราเปิดฟรีวีซ่าแล้วเราเอามีมาตรการอะไรไปรองรับและควบคุมกับสิ่งที่มันมีสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมนะหรือว่าสิ่งไม่พึงประสงค์หลุดเข้ามาหน้าต่างหากว่าเราจะไปใส่ไส้กรอกยังไงอย่าให้คนเหล่านี้เข้ามา
1: เอาอย่างนี้ถ้ามองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ประมวลเกี่ยวกับคดีความหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะให้เป็นระดับคะแนนหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์กับมาตรการที่มากรองเพื่อไม่เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างนี้เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยดร.อดิษฐ์มองว่ามันอยู่สักประมาณเท่าไหร
0: ่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเรามีนักเที่ยวเข้ามาปีหนึ่ง30กว่าล้านคดีที่เกิดในบ้านเราเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์มันถึงร้อยไหมครับผมว่าหลักร้อยอาจจะเป็นไปได้นะแต่ด้วยความที่ว่าบ้านเราก็ปกติบนชาวโลกนะครับอะไรที่มันเป็นแบดนิวเนาะมันก็จะเป็นท็อกซิกมันก็จะไปเร็วคนจะรับรู้ได้ง่ายแต่สิ่งที่มันเป็นโพสิทีฟเนี่ยมันก็จะไปได้ช้าคนจะรับรู้ได้น้อยเพราะนั้นเปอร์เซ็นเทจผมว่ามันไม่ถึง 1% อยู่แล้วกับสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ในส่วนสัดส่วนของนักเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในปัจจุบันแต่เราก็ไม่ต้องการให้มีสิ่งเหล่านี้เลยเกิดในสังคมบ้านเรา
1: ใช่ใช่ฮะเพราะว่ายุคแห่งโซเชียลมีเดียนะดร.อดิษฐ์นะมันไม่เหมือนกับยุคสมัยพวกอนาล็อกอ่านหนังสือพิมพ์กันนะฮะอย่างนั้นเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตามกฎแมคโครมีเดียในเรื่องของที่มันเป็นท็อกซิกนิวหรือว่าเป็นเนกาทีฟนิวส์เนี่ยนะครับเขาบอกไว้ในระยะเวลา24ชั่วโมงมันสามารถอิมแพคไปคนทั่วโลกได้ไม่ต่ำ 2,000 ล้านคนคือมันเร็วมากอยู่แล้วนะครับในช่วงข่าวบอกต่อมันกระจายเร็วอยู่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารับทราบการเพียงแต่ว่าการที่เกิดแล้วคนที่เป็นหน่วยงานต้องรับผิดชอบเราจะต้องออกมาแก้ข่าวตรงนี้อย่างไรเนาะประเด็นหลักๆเลยคือ1ก็เมื่อเกิดคนที่รับผิดชอบต้องออกมายอมรับความจริงแล้วก็อธิบายมันอาจเราอาจจะถูก 99% แต่เราผิดที่ 1% เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยอมรับผิดในส่วนที่ 1% ได้แต่ความที่ 1% พอเราอธิบายเราก็ยอมรับความผิดแล้วเราต้องอธิบายด้วยเหตุการณ์แล้วก็เหตุผลที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ทุกอย่างมันก็จะสามารถแก้ไขได้มันก็จะไม่มีผลกระทบในเชิงลบแต่ถ้าเกิดเรามีสัดส่วนที่ผิด 1% จาก 100% แล้วเราไม่พูดเรากลับเฉยเรากลับหลีกเลี่ยงไอ้ 1% นะครับมันจะถูกทำให้คนเนี่ยจินตนาการเชิงลบแล้วมันจะขยายไปหลายสิบเท่าอันเนี้ยมันทำให้เราเสียมากกว่าได้
1: อ๋อครับเพราะที่ตามข่าวตลอดทั้งวันนี้นะฮะแล้วก็ตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาแก้ไขไปอย่างที่เราคุยกันตรงนี้ได้ถึงแค่ไหนกันแล้วครับ
0: คือผมเองก็เห็นว่าตอนนี้ก็คือทางตำรวจมาก็บอกว่าก็เริ่มไปพิสูจน์ทราบนะตัวเจ้าของหรือว่าตัวคนที่เป็นต้นเหตุนะครับว่ามีบัตรประชาชนแบบนี้แล้วก็การทำผิดแบบนี้อาวุธสงครามได้มาจากตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะไปคลี่นะครับ

0: แต่ว่าสุดท้ายมันจะไปจบแค่ไหนอ่ะผมคิดว่ามันก็ตอนนี้มันยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะว่าโอเคว่าต้นเรื่องกลายว่าเป็นมีบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับไปขายอาวุธให้กับคนต่างชาติอันนี้ประเด็นเป็นประเด็นที่ทางหน่วยงานก็คงจะต้องออกมาเคลียร์ให้เรียบร้อยว่ามันเกิดจากอะไรมันผิดพลาดตรงไหนแล้วอนาคตเราจะป้องกันเรื่องเหล่านี้อย่างไรผมว่าการที่เราจะป้องกันเรื่องเหล่านี้อย่างไรในอนาคตอันนี้คือประเด็นที่มันยังไม่มีความชัดเจนซึ่งรัฐบาลคงจะต้องมาทำเรื่องเหล่านี้ให้มันชัดเจนมากขึ้น
1: ครับแสดงว่าปัจจุบันแม้แต่เจ้าเครื่องมือที่ว่าทีคัดอะไรต่างๆนี่นะฮะและเทียบกับในเรื่องของที่นานาชาติเขาทำกันเนี่ยเรายังห่างจากมาตรฐานโลกอย่างเงี้ยประมาณสักเท่าไหร่กันฮะ
0: ผมคิดว่าเรื่องห่างเนี่ยเราคงไม่ได้ห่างมากกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะแก้ได้เบ็ดเสร็จเนาะอย่างเอาง่ายอย่างญี่ปุ่นเขาก็เฮียบมากนะญี่ปุ่นกว่าเราจะเข้าได้ทุกครั้งก็เป็นชั่วโมงนะเราก็ยังเห็นว่าญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาว่าไอ้คนไทยไปลักลอบทำงานมีผู้หญิงไปลักลอบทำงานผิดกฎหมายคือทุกประเทศแม้ว่าเฮียบยังไงหรือแม้กระทั่งเกาหลีมันก็ยังมีโอกาสรอดได้อยู่ดีเราก็เช่นกันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปรับรู้ข่าวในต่างประเทศแค่นั้นแต่ข่าวในประเทศเราอ่ะเราก็จะรับรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเราไปต่างห่างจากประเทศมากน้อยขนาดไหนคงบอกไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าจริงในความเป็นจริงเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันครับ
1: อืมครับและที่พูดดร.ที่พูดถึงได้อย่างน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการเอาไอ้พวก IT เทคโนโลยีหรือระบบของการทำงานของกล้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เห็นด้วยนะฮะว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับเอาอย่างเทียบง่ายๆกับจีนเลยอย่างเงี้ย
0: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะโดยเฉพาะการที่เอากล้อง CCTV อย่างคุณบัญชาไปจีนคุณบัญชาจะเห็นอะไรที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยผมเป็นหน่วยงานมาเนาะเขามีตำรวจ 20,000 กว่าคนนะครับดูแลประชากร20กว่าล้านแต่เขาบอกได้เลยว่าที่ไหนเกิดเหตุไม่เกิน10นาทีตำรวจถึงที่ในขณะที่เราจะไม่ได้เห็นตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่เลยไม่มีตำรวจหยุดแต่ว่าเขามีระบบการทำกล้องนะครับติดทั่วเมืองซึ่งวันนี้ในกรุงเทพเราก็มีกล้องหลายแสนตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณกี่หมื่นตัวผมจำไม่ได้พอดีว่าอาจารย์แก้วอาจารย์ตวิดาก็สนิทกันนั่นแหละแล้วก็ทั่วกรุงเทพวันนี้กรุงเทพจะมีกล้องที่ค่อนข้างที่ครอบคลุมเนาะแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าอาจจะยังมีช่องโหว่ค่อนข้างเยอะการที่ใช้กล้องเข้ามาแล้วก็มีระบบคอมมานด์เซ็นเตอร์ดูเรื่องความปลอดภัยผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญแล้วก็มันจะทำให้ระบบนั้นมันมีระบบレスปอนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วความปลอดภัยที่มันจะสามารถยกระดับทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานเนี่ยมันจะมีสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเนาะสามารถที่จะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าโอเควันนี้เราพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องระบบของความมั่นคงนะครับเป็นอย่างไรไประดับไหนนะครับแล้วก็เรานะใช้เทคโนโลยีในระดับใดผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มันสามารถที่จะมาทำงานประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเรียกความมั่นใจได้อย่างเช่นตำรวจท่องเที่ยวที่ผมคุ้นเคยนะครับท่านผู้บัญชาการท่านก็จะบอกว่าตอนนี้เรามีรถโมบายที่ใช้ระบบ AI adaptive นะครับแล้วก็ไปคอยเป็นโมบายไปประจำจุดอยู่ตามงานใหญ่ๆที่มีอีเวนต์แล้วก็คอยจับคอยดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็กล้องนี้บางครั้งก็ไปสามารถที่ไปจับรูปหรือว่ากล้องจับได้กับสำหรับคนที่มีหมายจับแล้วกล้องมันจะป๊อปอัพแล้วก็warning ทำ notification ขึ้นมาก็ทำให้ตำรวจสามารถจับบุคคลที่หนีหมายได้จากกล้องแบบนี้เลยซึ่งไอ้ระบบแบบนี้ถ้าเราทำให้มันทั่วเมืองแล้วทำได้มากขึ้นผมว่ามันจะช่วยให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: ครับตอนนี้ถ้าสิ่งที่เราคุยกันเนี้ยแล้วทำได้เลยเนี้ยนะตอนนี้น่าจะกรุงเทพมีกล้องเยอะน่าจะจับเลยภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับเอาแบบนำกล้องเลย
0: คือเมืองหลักของเราเนาะคือกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพภูเก็ตนะครับสมุยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภูแล้วก็กระบี่นะครับชลบุรีนะฮะแล้วก็เชียงราย 6-7 เมืองหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุกชุมเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญแล้วก็มันเป็นส่วนของ market share ถึง 75% เนาะของรายได้ของประเทศเพราะนั้นในเมืองหลักเหล่านี้เราสามารถที่จะทำกล้องเหล่านี้ให้มันมีความแน่นหนามากขึ้นในเรื่อง density เนาะผมว่ามันจะช่วย

0: ด้วยในเรื่องของความปลอดภัยต่อนักเที่ยวได้ดีขึ้นครับ
1: ครับอันอย่างเงี้ยอันนี้ผมตั้งเล่นๆนะรายได้ท่องเที่ยวเอาเฉพาะต่างชาตินะที่เราตั้งกัน2ล้านล้าน2ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยนะจับสัก 5% เนี่ยมาทำระบบพวกนี้ดีไหม
0: ดีครับก็ 100,000 ล้านละแต่ปกติคือทุกวันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เราคนท่องเที่ยวก็คาดหวังมากเนาะว่าเราเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้ประเทศสูงมากเนาะแต่งบประมาณที่มาใช้ในพัฒนาด้านซัพพลายไซด์หรือว่าพัฒนาในด้านโครงสร้างการท่องเที่ยวของเรานั้นผมคิดว่ามันยังมีน้อยถ้าเกิดเราสามารถที่จะวางบอกได้เลยว่า GDP นะครับ 5% ของ GDP ทุกปีที่การท่องเที่ยวทำได้มาลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องด้านการท่องเที่ยวโดยตรงเนี่ยนะครับอย่างนึงมันก็ไม่ใช่ได้เฉพาะอานิสงส์ของนักเที่ยวแต่มันจะได้อานิสงส์กับคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักที่สร้างรายได้เป็นหลักมันจะทำให้คนเหล่านี้เขาก็มีความสุขจากการที่มีนักเที่ยวเข้ามามากโดยเช่นกันเราก็จะลดปัญหาในเรื่องของที่มันโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของ anti over tourism ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าภูเก็ตบางทีเขาไม่แฮปปี้แล้วหรือว่าชลบุรีบางที่เขาไม่แฮปปี้เพราะมีนักเที่ยวไปแล้วเป็นนักเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพไปทำให้เขามีปัญหากับเรื่องวิถีชีวิตทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าเกิดเราใช้งบท่องเที่ยวมาดูแลชุมชนที่รับแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เขามากขึ้นผมว่ามันจะทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้น
1: ครับเพราะฉะนั้นนะงบประมาณนี้น่าจับนะฮะเน้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวกันเลยใช่ไหมฮะประมาณนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับเอาก็ยังดีนะครับว่าสถานการณ์นี้ยังคงไม่มีการตื่นตระหนกตกใจแพนิคในแง่ของต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ได้มีการเลื่อนเดินทางหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่สำหรับจะมาเมืองไทยในช่วงเวลานี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะครับขอบคุณครับดร.อดิษฐ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็ได้คุยเรื่องของคนที่อยู่วงการท่องเที่ยวก็จะเห็นภาพชัดนะอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมครับถ้าไปเมืองจีนเนี่ยแล้วตอนนี้ช่วงนี้คนไทยฟรีวีซ่าไปจีนบ่อยเนี่ยจะเห็นชัดครับพาสปอร์ตเสร็จปั๊บสแกนหน้าปั๊บแล้วโทษนะสแกนหน้าปั๊บเมืองใดเมืองหนึ่งประเทศอีกเมืองหนึ่งเนี่ยระบบมันเชื่อมหมดกันเลยนะฮะเอ้าถ้าเราจะไปเทียบกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและระบบ IT AI จริงอยู่ครับเราเทียบไม่ได้นะฮะแต่ว่าบ้านเรามันก็มีเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เกิน10เมืองหลักสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มงบนะในการทำเรื่องของระบบ IT ให้มีความโปร่งใสทุกอย่างก็กันกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญก็โชคดีครับไม่มีเหตุรุนแรงเกินความคาดหมายนอกจากเจอคลังแสงคิดดูสิครับว่าถ้าไอ้คลังแสงพวกนั้นเกิดอะไรขึ้นงานนี้เนี่ยนะครับยิ่งกว่าซิงเอฟเฟกต์เมื่อปีที่แล้วอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ายังอยู่ในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับท่องเที่ยวเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวเพราะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่านอมินีต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนใน2เกาะใหญ่ของบ้านเราเนี่ยคิดเป็น 70% แล้วกรมพัฒน์ภายใต้สังกัดของกระทรวงพาณิชย์สแกนเล่นเรื่องนี้จริงจังนะครับเพราะว่านอมินีต่างชาติเหมือนจะคุมแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยหนักหนาสาหัสมากเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามมาต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็

0: าจารย์จิ๊บนรินทร์ ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการพอดเกรดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
5: ท่านผู้ชมอยู่ที่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวสทางขึ้นความคิด 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเบรกที่2ของเราในวันนี้ก็ยังคงให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติอยู่ดีแต่ว่าเบรกแรกนั้นเป็นต่างชาติกรณีที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของคลังแสงย่อมๆอันนั้นก็วงการท่องเที่ยวไปนะครับแต่เบรกที่2ที่ความสำคัญนี่คือต่างชาตินะและต่างชาติเนี่ยมาลงทุนผ่านนอมินีนะครับและในที่สุดก็เกิดสิ่งที่ตกอกตกใจพอสมควรเพราะว่าขนาดอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถึงก็เปิดตัวเลขนะฮะว่าโอ้โหต่างชาติเนี่ยไปลงทุนในเกาะพะงันกับเกาะสมุยรวม2เกาะเข้าด้วยกันนี่นะครับ 68% โอ้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วตรงเนี้ยเราก็รู้อยู่ดีนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยในพักหลังๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะที่เป็นระดับกลุ่มเซกเมนต์พรีเมียมเวิลด์คลาสเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาแต่เหตุการณ์ที่เกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็สืบไปสืบมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องโนมินีซะด้วยซ้ำไปจะส่งผลกระทบไงกับวงการอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านนั่นของคุณพรนริศชวนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสวัสดีครับคุณพรนริศครับคุณพรนริศครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อสายกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่กันนะครับคืออย่างที่บอกไปนะว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังตกอกตกใจกันเหมือนกันนะฮะเพราะตัวเลขจากท่านนั่นของกรมพัฒน์ที่ออกมาเนี่ยนะครับก็คือเกาะพะงันกับเกาะสมุยนะเดี๋ยวผมอ่านตัวเลขให้ฟังเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นี่นะครับนิติบุคคลแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็มีเกาะพะงันกับเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับความนิยมแบบระดับโลกเลยนะแล้วปรากฏว่ามีลักษณะธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยการผ่านนอมินีสูงมากนะครับสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีบริษัทจำกัดนะหมายถึงว่าตั้งเป็นชื่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยนะฮะจำนวน 21,717 รายและมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนเนี่ย 11,649 รายคือ 53% ในจำนวนทั้งหมดและสัญชาติที่ร่วมลงทุน10อันดับแรกสูงสุดเลยนะครับฝรั่งเศสมีมา 2,300 กว่าคนนะฮะอังกฤษเนี่ย 1,400 กว่ารายรัสเซีย 1,200 กว่ารายครับอิสราเอล 1,100 กว่ารายเยอรมัน608รายจีนเนี่ยประมาณยังไม่ถึง600เลยนะฮะอเมริกัน444รายออสเตรเลีย335รายครับอิตาเลียน258รายแล้วก็เบลเยียม222รายอันนี้ถ้าเราดูเงี้ยเราจะเห็นเลยนะฮะว่าเฉพาะตรงเนี้ยส่วนใหญ่เป็นยุโรปนะครับทีนี้ข้อมูลต่อมานะฮะทีนี้พอเราแบ่งกันนะครับออกมาเป็นบนเกาะพะงันเนี่ยเกาะพะงันมีบริษัทหมายถึงว่าจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในรูปแบบเนี่ย 4,761 รายเป็นต่างชาติที่ลงทุนเนี่ยถึง 3,200 แล้วนะครับ 67% โอ้โหเยอะมากแล้วสัญชาติที่มาร่วมลงทุนเยอะที่สุด10อันดับแรกบนเกาะพะงันเนี่ยอิสราเอลนำ1เลยครับ720ตามด้วยฝรั่งเศส426อังกฤษที่359นะรัสเซีย306รายเยอรมัน194รายนะอเมริกัน144รายอิตาเลียน89รายครับยูเครน69ออสเตรเลีย58เบลเยียมนี่น้อยสุดเลยคือ56รายอันนี้เฉพาะเกาะพะงันนะฮะมาดูเกาะสมุยเกาะสมุยมีการจัดตั้งรูปแบบนิติบุคคลแบบบริษัทจำกัด 12,050 รายปรากฏว่าเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนเนี่ย 8,000 กว่ารายมีกว่า 68% โอ้2เกาะเนี่ย เอาไปคนละ 67-68% นะครับและในเกาะสมุย 68% ที่เป็นต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ย10อันดับแรกนี่เป็นฝรั่งเศสมาอันดับ1นะครับของเกาะพังงานเนี่ยอิสราเอลมาอันดับ1แต่ปรากฏว่าพอเป็นเกาะสมุยเนี่ยนะฝรั่งเศสมาอันดับ1อังกฤษเป็นอันดับ2ครับ 1,077 รายรัสเซีย885รายนะครับจีน478รายอิสราเอล419รายครับส่วนเยอรมัน406รายอเมริกัน291ออสเตรเลีย273สวิตซ์173และอิตาเลียนเนี่ย169รายนะครับทีนี้ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เนี่ยครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าขนาดทางด้านของอธิบดีกรมพัฒน์เองก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเออทำไมมันถึงมีกลุ่มของชาวต่างชาติเนี่ยมาเป็นจำนวนเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับโดยทางด้านคุณพูนพลขอโทษนะพูนพงษ์นายนาภากรนะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าพอสืบไปสอบมาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าน่าจะมีการเชื่อมโยงกับพวกนอมินีต่างชาติที่อาศัยคนไทยกันนะครับคือกรมจะยอมรับอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับทางกรมเนี่ยนะฮะก็ไปร่วมกันตรวจสอบธุรกิจบนเกาะพังงานไปบ้างแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเห็นตัวเลขแล้วก็ไม่ไปเนี่ยครับเขาก็ไปแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าธุรกิจที่มีลักษณะต้องสงสัยเกี่ยวกับคนไทยนะใช้คนไทยเนี่ยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติคนไทยรู้จักกันดีว่านอมินีนะครับกลายเป็นว่าใน2ธุรกิจที่ทำเนี่ยก็คือสำนักงานบัญชีภายใต้ชื่อสำนักงาน First Consultant Universal Service นะครับหรือว่าเรียกว่า First Consultant 47จำกัดนะครับเจ้าของสำนักงานแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัท66บริษัทโอ้โหมันเยอะอย่างนี้ละครับนะฮะแล้วนอกจากนี้นี่นะครับพอไปลงดูในแต่ละแห่งเนี่ยนะฮะเขาบอกงี้ครับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะโครงการก่อสร้างอสังหาวิลล่าโครงการสิทายาบีชฟอนต์วิลล่าอันนี้ระบุชื่อได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นข้อมูลมาจากกรมพัฒน์เนี่ยพบว่าเป็นวิลล่าหรู8หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่าคือละ13,000ฮะแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเองก็เลยได้เชิญผู้ดูแลโครงการและนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย6รายไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของโครงการวิลล่าเนี่ย152ล้านบาทมีบริษัทนิติบุคคลสัญชาติไทย2แห่งถือครองนะแต่มีผู้ถือหุ้นชาวอิสราเอลตั้ง 49% แล้วต่อมาก็มีการเพิ่มบริษัทที่เป็นชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาถือหุ้นอีก1บริษัทเพราะในตรงนี้เนี่ยนะครับอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อขายเพื่อหลบเลี่ยงภาษีและการถือหุ้นอำพรางก็เข้าข่ายนอมินีเนี่ยเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้กันเยอะเลยนี่นะครับในขณะที่เกาะสมุยนะฮะเกาะสมุยเนี่ยกรมพัฒน์ก็ไปตรวจสอบนะฮะพบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปี2542นะครับแล้วปรากฏว่ามีข้อมูลมีชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมกับคนต่างชาติเพื่อให้สัดส่วนกลายเป็นบริษัทไทยในแง่กฎหมายและอีกหนึ่งรายเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรวม87บริษัทกรมก็จัดการเรียบร้อยฮะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เลยนะฮะเพื่อทำการตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ดำเนินการเอาผิดตรงนี้ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานกำลังต่อสายอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันอย่างมากๆเลยนะครับว่ามันจะมีผลกระทบยังไงกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักหลังเนี่ยมันเป็นการสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงการท่องเที่ยวซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันได้รายได้สูงนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือมันการปืนก่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปในตัวด้วยก็จริงนะครับพักหลังเราจะเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเริ่มมาจับเกี่ยวกับพวกตลาดพรีเมียมและตลาดที่เป็นชาวต่างชาติหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะฮะว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดในใจกลางกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ได้เพราะเงินต่างชาตินะครับเมียนมาอย่างเงี้ยจีนซื้ออย่างเงี้ยนะครับแต่พอพักหลังๆเนี่ยก็เจอเรื่องการกวาดล้างอะไรต่างๆไปเยอะทั้งทุนเทานะทุนเทาทุนดำทุนไม่ดำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเรื่องของใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ซบเซาทีนี้ก็กลายเป็นว่าการพัฒนาเนี่ยก็ออกไปตรงหัวเมืองหลักท่องเที่ยวไงฮะเช่นเนี่ยภูเก็ตสมุยพังงานอาจจะมีเกาะอื่นด้วยนะฮะเช่นเกาะไม้ท่อนเกาะอะไรที่สวยๆที่ฝรั่งก็ชอบเนี่ยนะฮะที่ต่างชาติก็ชอบเนี่ยมันก็จะไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงการท่องเที่ยวและโดยเฉพาะเป็นเชิงของการที่อยู่อาศัยและโดยเฉพาะเป็นเชิงการลงทุนก็คือให้เช่าและผลตอบแทนหรือยิวสูงสำหรับนักท่องเที่ยวที่เวลายุโรปเข้ามากันทีประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับทีนี้จากตรงนี้หมดเนี่ยนะครับกรมพัฒน์เองเขาก็พูดถึงต่อไปนะครับว่าตรวจสอบไปมานะ จับตา34คนไทยเข้าข่ายนอมินีอสังหาโอ้โหเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับกรมพัฒน์ก็ส่งข้อมูลบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายกลุ่มนอมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยตรวจไปตรวจมามีถึง34คนนะครับข้อมูลนี้ถูกส่งไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นเงินใช่ไหมเขาเรียกว่าเส้นเงินหรือธุรกรรมทางการเงินเนี่ยทั้งหมดของ34รายซึ่งแต่ละรายก็มีสินทรัพย์รวมกันโอ้ยเกินกว่า100ล้านบาทแต่ละรายมีสินทรัพย์เกิน100ล้านงั้น34รายเนี่ยก็ 3,400 ล้านบาทแล้วนะครับท่านผู้ชมครับและประกอบกับเรื่องตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะเอากฎหมายเรื่องคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาจับตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ดูจากตรงนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับกรมพัฒน์ก็ขยันนะก็ทำงานต่อเลยนะฮะเขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบขนาดใหญ่ๆทั้งหมดตอนเนี้ยเขาก็ต้องจับตาดูไปที่อื่นๆด้วยว่ามันจะมีการเข้าข่ายลักษณะของนอมินีแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับได้รับการเปิดเผยนี้ครับว่าตอนเนี้ยกำลังสแกนไปถึงนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆเช่นชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงาครบ6จังหวัดเลยนะเนี่ยชลบุรีเชียงใหม่ประจวบภูเก็ตกระบี่พังงาส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ประเภทหาดทรายแสงแดดสายลม2เราเท่านั้นเลยนี่นะครับเพื่อจะเอา6จังหวัดทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะครับที่จะเข้าข่ายในการตั้งธุรกิจแบบนอมินีนะฮะไม่ว่าจะมาแต่งงานกับคนไทยแล้วก็สุดท้ายก็มีการสลับโครงสร้างการถือหุ้นอะไรต่างๆนี่นะครับนอกเหนือจากการที่6จังหวัดแล้วนี่นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์โอกาสจะเข้าขายแบบนี้นี่นะครับซึ่งดูจากกฎหมายไทยอย่างนี้เป็นชั้นตอนแรกเนี่ยมันถือไม่เกิน50หรอกถือไปถือมาปรากฏว่าผมถือหุ้น 50% ขึ้นไปนี่เป็นต้นนี่นะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยจริงๆกฎหมายเขากำหนดไว้อยู่นะ 0.01 ถึง 49.99% นะครับซึ่งกรมเองก็จะทำหน้าที่เชิงรุกกันต่อไปนะครับถามว่าถ้าจับได้นะกฎหมายมันแรงแค่ไหนอ่ะนะฮะกรมพัฒน์ก็เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าถ้าไปเจอกรณีนอมินีอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับไอ้กฎหมายการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวปี2542ตามมาตรา36เนี่ยกรณีคนไทยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนต่างด้าวมากระทำผิดในไทยนะครับแล้วก็มาตรา37กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษนะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับขั้นต่ำ 100,000 สูงสุด1ล้านบาทหรือโดนทั้งจำทั้งปรับนะครับทีนี้ถ้ายังฝ่าฝืนอีกไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลหลังจากตัดสินไปแล้วนี่นะครับจะโดนโทษปรับรายวัน 10,000 ถึง 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืนโทษมันมีแค่ตรงนี้นะที่เราเห็นกันตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้นาทีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้ตามกันต่อไปนะฮะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยกันนะครับทีมงานพยายามติดต่อไปนะฮะแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับนะก็ยังติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะไม่ได้คุยกันด้านของฝ่ายอสังหาริมทรัพย์กันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวจริงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับมันทำให้เรารู้นะครับว่าณนาทีนี้สถานการณ์ต่างๆตรงนี้มันถูกพัฒนาไปถึงตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะเงินที่เป็นทุนต่างชาติแบบนอมินีที่มาลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวนะฮะนี่ขนาดว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าไปแล้วจุดหนึ่งด้วยนะครับอ่ะกลับมาดูกันครับตอนนี้ทุ่ม51นาทีเนี่ยนะฮะสถานการณ์การลงทุนของต่างประเทศเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนะครับไม่ค่อยสู้ดีเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความนี้แหละโพสต์สั้นแต่ impact แรงนะครับแกพูดอย่างนี้ฮะว่าเพิ่งได้รับนะข้อเสนอที่กลับมาทั้งหมดของอิหร่าน10ข้อแล้วปรากฏว่าอ่านหมดแล้วแกใช้คำว่า I don't like it ฉันไม่ชอบเลยนะฮะแล้วก็ totally unacceptable ก็คือทั้ง10ข้อที่แกอ่านเนี่ยนะครับรับไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวรับไม่ได้ทั้งหมดเลยโอ้โหแค่นั้นแหละครับชาวโพสต์ปรากฏว่านะฮะหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตกเป็นหลายแผงเลยนะฮะอย่างหุ้นไทยที่ก็ปิดติดลบไปในขณะที่ราคาน้ำมันเองกระเพื่อมเพราะว่าอย่างนี้แสดงว่าโอกาสที่มันจะเกิดสันติภาพหรือว่าอะไรต่อเนี่ยมันก็ริบหรี่ลงต่อไปอีกนะฮะทองเองก็ตกอีกนะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยฮะถ้าเปิดตลาดตอนนี้ที่ตลาดนิวยอร์กสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าก็ลงไม่เยอะเท่าไหร่ลง31จุดฟิวเจอร์ของตลาด S&P 500ก็จะตกประมาณ7จุดนะครับส่วนตลาดของ Nasdaq ก็จะตกประมาณ43จุดเรามาดูราคาน้ำมันกันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐซื้อขายกันที่ Brent อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยนะฮะเป็นราคาของกรุงลอนดอนเป็นอังกฤษทะเลเหนือ103เหรียญ85เซ็นต์ตอนนี้ก็ขึ้นมา2เหรียญ53เซ็นต์นะครับหรือประมาณ 2.5% ส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐนี่นะครับที่อีกประมาณเกือบ50นาทีเอาเท่านะอีกประมาณ40นาทีจะเปิดทำการซื้อขายเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา2เหรียญ18เซ็นต์นะครับอยู่ที่97เหรียญ60เซ็นต์หรือขึ้นมาประมาณ 2% กว่าๆนะครับเนี่ยเป็นสัญญาณที่สะท้อนชัดว่าเริ่มมีความไม่แน่ใจในสันติภาพของตะวันออกกลางนะครับ ส่วนราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ล่วงหน้านี้นะครับปรากฏว่าหล่นลงมา27.70 ดอลลาร์ครับเคลื่อนไปที่4,703 ดอลลาร์ก็ยังดีนะครับที่ยังไม่หลุด4,700นะครับเพราะว่าปิดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย4,700กว่าเนี่ยยืนได้สบายๆนะครับส่วนตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับสกุลสำคัญคือบิตคอยน์ตอนนี้ตกมา341 ดอลลาร์ครับเคลื่อนไปที่81,058 ดอลลาร์อันนี้ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ยังไม่ได้หล่นไปมากกว่านี้นะฮะถ้าหากว่าหล่นมากกว่านี้แล้วก็มีหวังนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะที่เหตุการณ์ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมากันนะครับทีนี้มาดูเรื่องต่อไปมีเรื่องราวนึงที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกไปก็ว่าวันจันทร์ที่18นี้ก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP ประเทศไทยโดยทางด้านของสภาพัฒน์ซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์กับทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ท่านนึงไปแล้วว่าน่าจะประเมินแล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ไม่น่าเกินโตเกิน 2% นะครับแต่ลองมาดูเนี่ยเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ1อาเซียนอินโดนีเซียนะโอ้โหเรียกว่าเลข5มานะครับคือทำไมเลข5มาคือตัวเลขที่เกี่ยวกับเลข5เยอะมากสำหรับไตรมาสที่1ของอินโดนีเซียนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศอินโดนีเซียเนี่ยรายงานอย่างนี้ว่าการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสที่1ของอินโดนีเซียเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยโตถึง 5.61%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นใน 5.61% เนี่ยนะครับไม่เพียงแค่ว่าจะโตต่อเนื่องจาก3เดือนสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเพราะ3เดือนสุดท้ายปีที่แล้วก็โต 5.39 อันนี้มันเป็น 5.61% นะครับแต่ปรากฏไอ้ตัวเลขตัวนี้สูงกว่าที่ตลาดและรัฐบาลของอินโดนีเซียคาดการไว้อีกต่างหากเพราะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกับตลาดคาดการว่าโตใน 5.5 ถึง 5.6 แต่ปรากฏตัวเลขจริงมา 5.61ก็ถือว่ายังเกินนะครับถึงมันจะเกินมา 0.01 ก็พอเนี่ยนะฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับเทรนด์อินโดนีเซียที่มีการขยายตัวอย่างเยอะอย่างนี้คือปีนี้เป็นปีที่ตัวช่วยอยู่ตัวนึงสำคัญมากเลยนะครับมันปีเทศกาลวันหยุดนะครับของคนชาวอินโดนีเซียคือการถือศีลอดเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเทศกาลเนี่ยตามปีปฏิทินของเขานะมันตกเดือนมีนาคมแต่ปีนี้มันมาตกเดือนเมษายนโทษนะเมื่อปีที่แล้วตกเมษายนปีนี้มาตกมีนาคมก็กลายเป็นว่ามีเทศกาลหนุนกำลังซื้อเนี่ยเข้ามาในช่วงดังกล่าวโอ้ประชาชนมีตัวช่วยปีนี้นะครับส่วนปัจจัยตัวต่อไปที่ทำให้อินโดนีเซียเนี่ยยังขยายตัวไปได้ก็เพราะว่าการใช้มาตรการอุดหนุนกำลังซื้อของรัฐบาลอินโดนีเซียนะครับเพราะประกอบกับเจอเทศกาลตรงนี้เข้าไปในช่วงของเดือนมีนาคมเอาอย่างนี้ก็ชัดเลยนะฮะก็เลยทำให้แบบว่าสามารถที่จะกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจเนี่ยให้เติบโตต่อไปได้ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าในแง่ของการส่งออกเนี่ยนะครับไตรมาสที่1ของปีนี้อินโดนีเซียเนี่ยมีสินค้าส่งออกรวมกันทั้งหมดเนี่ยที่มันดันตัวเลขของ GDP เขาสวยๆเนี่ยนะครับส่งออกก็โต 66,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.17 ล้านล้านบาทตรงนี้โตเท่าไหร่ก็โตขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณ 2% กว่าๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อินโดนีเซียเขาประเมินต่อไปว่าแหมถ้าไตรมาส1อย่างเงี้ยเนี่ยนะมาสวยๆแบบนี้เนี่ยนะฮะและแถมปรากฏว่าแม้จะมีสงครามอิหร่านเกิดขึ้นด้วยเขาก็ยังสามารถทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเขาโตต่อได้ด้วยจากไตรมาสที่4เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะการโตไตรมาสที่1มันเกินคาดที่ 5.61% ก็เลยประเมินครับว่าตลอดทั้งปีนี้เป้าหมายที่รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าว่าจะสามารถโตได้ระดับไม่น้อยกว่า 5.4% เป็นต้นไปมีไตรมาส1มาตุ้มไว้เรียบร้อยทีนี้มันจะเหลือ3ไตรมาส3ไตรมาสของอินโดนีเซียเขาเป้าหมายมันปั้นเลยนะครับว่ามัน 5% มันน่าจะไปได้นะฮะเท่าที่ดูกันแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ก็สงครามอิหร่านเข้าเดือนที่3ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงหยุดจริงพออยู่ในช่วงหยุดจริงน้ำมันก็ไม่ได้แพงเยอะถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องราวของอื่นๆเช่นการส่งออกจะเติบโตต่อไปไหมอันนี้ทุกคนก็ประเมินกันว่ามันเป็นไปได้ว่ามันจะไปต่อนะฮะเนื่องจากว่าความต้องการบริโภคของสินค้าที่ผลิตจากการแถบอาเซียนหรือแม้แต่ประเทศใหญ่ๆอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นไปได้ว่ามีการเติบโตตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเลยทำให้ตอนนี้ทุกคนก็เชื่อนะครับว่าเดี๋ยวพอประกาศกันครบเป็นเสร็จเนี่ยฮะเศรษฐกิจไตรมาสที่1ของทั้งหมด11ประเทศในชาติอาเซียนเนี่ยยังคงจะมีการจัดระดับกันออกมานะครับแต่สำหรับของคนไทยก็ทำใจไว้นิดนึงนะฮะว่าเราอาจจะเป็นเศรษฐกิจในไตรมาสที่1ปีนี้ที่โตต่ำสุดใน11ประเทศของชาติอาเซียนก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับอันนี้เองก็เลยต้องตามกันต่อส่วนของไทยเราจะรู้วันจันทร์ที่18เวลาประมาณสักถ้าจะไม่ปิด 8:30 น. หรือ 9:00 น. นะครับสภาพัฒน์ก็จะมีการแถลงเรื่องนี้ออกมาให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับทีนี้จะได้รู้กันนะครับว่าคือทุกประเทศเขาก็โดนสงครามอิหร่านเหมือนกันนะแต่ประเทศไหนจะสามารถฝ่าเศรษฐกิจได้และโตต่อได้อันนี้สำคัญมากนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับคุยกับท่านของอีทันบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ ติดตามกันได้ไหมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
3: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขับทาง 96.5 MHz กับรายการ Econ Biz พบกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพูดคุยถึงประเด็นข่าวสารแนวโน้มเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆนะครับในรอบวันที่ผ่านมารวมถึงข่าวที่น่าสนใจนะฮะนำมาเก็บตกเล่าให้ฟังกันยามเย็นๆอย่างนี้นะครับไม่ว่าท่านจะฟังทางหน้าปัดวิทยุที่บ้าน 96.5 MHz หรือว่าจะเป็นระบบออนไลน์นะครับ Facebook 96.5 หรือแม้แต่แอปพลิเคชัน mcot.net นะครับโอ้อยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนำมาเล่ากันเนี่ยได้ตลอดเวลาไปที่ Facebook ของ 96.5 นะครับแล้วก็วันนี้ครับเผื่อแป๊บเดียวจะกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับหันไปดูทางด้านของวงการทองคำกันหน่อยนะครับวันนี้23รอบเนาะๆนะฮะทองคำแท่งรับซื้อไปที่ 71,900 แหม่ลุด 72,000 ครับขณะที่ขายออกเนี่ยเกินอยู่ที่ 72,100 บาทนะครับรูปพรรณรับซื้อ 74,63 บาท68สตางค์ครับขายออกรูปพรรณ 72,900 บาทนะครับวันนี้ทองคำที่สิงคโปร์นั้นขึ้นไปถึงระดับสูงสุด4,729ดอลลาร์สหรัฐเงินบาทก็ยังแถว32บาท40สตางค์ตกเจียมตกเจียมนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้ไม่ไปไหนไกลเลยครับปรับลดลงซะเลยซ้ำนะฮะลบมา5จุดไปที่1483จุดก็ไม่ถึง 1,500 สักทีนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายสุทธิโอเพนนิ่งหน่อยนะฮะ 55,000 กว่าล้านนะครับที่ว่าเทียบกันหน่อยว่าปกติเนี่ยถ้าคึกคักเนี่ยต้องระดับแถว 7-80,000 กันขึ้นไปนะครับมาถึงเรื่องราววันนี้ที่เราให้ความสำคัญกันต่อนะครับก็คือก็ยังที่เมื่อวานผมเล่าไปนะตอนเบรกที่2ที่เราจะจบกันเนี่ยนะครับหลังจากที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะโอ้ยเปิดข้อมูลนะฮะต่างชาติเนี่ยนะครับ ทำงานผ่านนอมินีนะฮะโดยการเข้าไปลงทุนใน2เกาะที่เป็นเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดปลายทางระดับโลกเลยของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเกาะพะงันกับเกาะสมุยโอ้โหแล้วตัวเลขของท่านอธิบดีนี่นะครับเปิดไปเปิดมาแล้วอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อวานเนี่ยบนเกาะพะงันเนี่ยมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนเนี่ย 67%เกาะสมุยเนี่ยมีบริษัทที่ต่างชาติลงทุน 68% นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์แบบจริงๆจังๆนี่แหละฮะแต่ว่าไป

0: ป้าไปที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เงินหนาตามเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะครับรวมถึงเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบด้านไหนยังไงกันบ้างกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเรานะครับรวมถึงภาพรวมในปีนี้เอาละครับวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเราจะได้พูดคุยนะครับกับผู้ที่อยู่ในวงการของอสังหาริมทรัพย์วันนี้ชัดเจนกันเลยนี่นะครับก็คือทางด้านของคุณพรนฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับสวัสดีครับคุณพรนฤทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณชาครับ
0: ครับคุณพรนฤทธิ์ครับข่าวนี้ที่ออกมาจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคือมันมีผลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยด้านไหนบ้างครับ
1: จริงๆมันก็มีมานานแล้วนะครับแล้วทางอิสราเอลนี่เขาก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับจะมีฝรั่งเศสในบางที่นะครับจีนบางที่รัสเซียบางที่จะเยอะมากเห็นตามตัวเลขก็จดกันเป็นหมื่นบริษัทเลย
0: ใช่คร
1: ับ แต่จริงๆมันแยกได้นะคุณเชาว่าเขาจดปั๊บถือครองอสังหาเลยแต่ไม่แจ้งประกอบกิจการอื่นมันก็ชัดนะครับตั้งมาเพื่อซื้ออสังหาหรือเก็งกำไรแต่ครั้งนี้เขาตั้งมาถ้าเกิดมาทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องดูว่าคนไทยถือเยอะไหมข้อแรกข้อที่สองทำธุรกิจต้องห้ามหรือเปล่านะครับถ้าต้องห้ามนี่ก็ต้องเข้าไปตรวจมันตรวจเส้นเงินไม่ยากครับเพียงแต่ว่าตรวจแล้วเจอนอมินีมันมีโทษจำแล้วก็โทษปรับหรือนะครับสุดท้ายก็ทั้งภูเก็ตวันนั้นจับไปเป็น20บริษัทเลยมันก็กลายเป็นโทษปรับแต่มีไม่มีโทษจำเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงเลยก็คือกลับมาทำอย่างเดิมอีกนะครับของทางงานหรือของสมุยก็อาการเดียวกันหมดแหละครับถามว่ามันอ่อนแอที่นโยบายรัฐที่จะเอาเงินเข้าประเทศหรืออ่อนแอที่ผู้ใช้กฎหมายครับตาหลวมนะครับ
0: อ๋อครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็แน่นอนครับมันอยู่ที่เรื่องของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: แ
1: ล้วก็ยังโทษคุณบัญชาอย่างภาค EEC เนี่ยครับตะวันออกเนี่ย อันนั้นจีนเลยนะครับมาทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้เช่าคอนโดให้เช่าเนี่ยก็เจ้าของก็นอมินีจีนถือนะครับแล้วให้คนจีนเช่าแล้วก็มีแปะป้ายเลยรับสมัครงานไปทำโรงงานจีนหรือไปทำงานก่อสร้างจีนทำเสร็จกลับมารับตังเนี่ยก็รับเป็นWeChat Pay นะครับรับเป็นคริปโตอะครับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเวลาใช้เนี่ยเขาก็ไปซื้อซูเปอร์ถ้าเป็นซูเปอร์จีนนะครับของเนี่ยเอามายังไงก็อีกเรื่องนึงก็ไม่รู้ละเสียภาษียังไงก็ให้สรรพากรไปตรวจเอานะครับคนไทยเดินไปซื้อก็ไปสแกนแล้วก็มีหอจกนะครับเป็นของไทยแต่ถ้าคนจีนสแกนมันกลับเมืองจีนเลยครับเงินที่จ่ายมาเมื่อกี้นะครับ
0: อ
1: ย่างเงี้ยมันก็มีมานานแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ตรวจถามว่าเราห้ามเขาไหมเราห้ามนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยไม่ลงมาเลยในประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้มันศูนย์เหรียญเหมือนกันนะครับแต่พอหย่อนยาไม่ลงไปตรวจมันก็เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่อิสราเอลตอนนี้คนยิวเนี่ยเขามาแล้วไปก่อเรื่องที่ภาคใต้นะครับอย
0: ่
1: างพัทยาอย่างภูเก็ตเนี่ยไปก็วัยรุ่นของเขามาก็เต็มที่เลยดื่มกินขี่มอเตอร์ไซค์กวนประสาทกวนเมืองเนี่ยแล้วก่อเรื่องนะครับมันก็เลยเป็นเรื่อง
0: มัน
1: สังคมเขาค่อนข้างปิดนะครับแต่คนมีโบสถ์เนี่ยอะไรของเขานี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหานะครับ
0: ครับฉะนั้นก็แสดงว่าตอนนี้โดยข้อมูลทางของกรมพัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปก็ต้องไปดูว่าการจดตั้งบริษัทเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทแล้วก็โอ้โหค่าเช่าหรือการซื้อกันเนี่ยเรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยหมดสิทธิ์เอื้อมถึงเนี่ยนะฮะอันนั้นต้องดูวัตถุประสงค์ในการใช้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมันมีเอฟเฟกต์ต่ออสังหาก็คือมันทำให้ราคาที่ดินเนี่ยพุ่งปี๊ดเลยเพราะว่าเขาจ่ายได้หนักกว่านะครับแล้วพอเขาจ่ายหนักกว่าคนไทยแหละรอบๆที่ดินขึ้นก็ดีใจก็ขึ้นราคาไปขายเขาแล้วบังเอิญเนี่ยเวลาเขาซื้อเขาก็ซื้อเป็นกลุ่มติดกันหมดแล้วก็เหมือนกับตั้งเป็นตำบลเลยก็เขามีธุรกิจของเขาเองหมดซึ่งต้องเข้าไปเช็คครับผิดกฎหมายไหมเอาง่ายๆนะครับอย่างนานาเนี่ยครับมีร้านตัดผมซึ่งร้านที่ตัดผมเนี่ยต้องห้ามนะครับดูเลยครับเป็นสิบเลยแล้วก็คนมีหนวดมีคราวตะวันออกกลางตัดคนตะวันออกกลางด้วยกันอย่างเงี้ยถามว่าแล้วทำไมไม่มีใครเห็นเนี่ยผมนั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านยังเห็นเลยครับ คือบางอย่างเราก็ละเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ แต่ถ้าวัน

0: โอ้มันไต่ขึ้นมาเยอะครับแต่บังเอิญช่วงอสังหาไม่ดีอ่ะช่วงปี2ปีเนี้ยถ้าย้อนไป3ปีเนี่ยอสังหาทรงตัวได้เฉพาะแรงซื้อต่างชาตินะครับแรงซื้อต่างชาติสมมุติซื้อคอนโดมันก็ได้ 49% แต่สุดท้ายอ่ะถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยใช้49เต็มแล้วที่เหลือเป็นโนมินีอ่ะครับมันก็ลำบากเหมือนกันหรือเดเวลอปเปอร์ไทยเองก็พอขายช้าก็ขายยกตึกบ้างขายยกฟลอร์บ้างให้ต่างด้าวไปเลยแล้วก็มีโนมินีมาจดเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยเทคไปแล้วก็เอาปล่อยเช่านะครับมันก็ถูกกฎหมายครับแต่ถ้าย้อนไปว่าเป็นบริษัทที่โนมินีอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับแต่โทษก็คือปรับหรือจำนะครับสุดท้ายก็ปรับนะครับแล้วก็ปรับแล้วก็นี่จะไป
1: ครับไอ้ปัญหาพวกนี้เกิด
0: มันเพี้ยนนะครับราคามันเพี้ยนขึ้นมาหมดเลยตอนนี้
1: เพราะฉะนั้นนะตอนนี้ถ้าเราพูดตรงๆราคาอสังหาริมทรัพย์ทางพวกเมืองท่องเที่ยวเนี่ยประมาณฟองสบู่ได้เลยไหมฮะ
0: ไม่นะครับคือเขาก็ขายกลุ่มของเขานะครับคนไทยก็ไม่ได้ไปอยู่ในโซนที่เขาจัดให้แบบนี้เพราะว่าทุกบ้านเป็นพวกเขาหมดเราก็ไม่อยากไปอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่วิลล่าแพงๆ50ล้าน80ล้านภูเก็ตเนี่ยเวลาเขาทำโอเพ่นเฮาส์ก็คือเชิญบล็อกเกอร์เชิญเอเจนต์มาชมบ้านมาบรีฟให้ฟังว่าหลังนี้ดียังไงเนี่ยเวลาผมไปด้วยเนี่ยก็เห็นโอ้รัสเซียบ้างอะไรยุโรปก็เอาแขกบ้างตะวันออกกลางมาเป็นในหน้าเนี่ยเทียบไปหมดเลยครับ30คน20คนต่อวันว่ามีกฎหมายนะครับอาชีพในหน้าเป็นอาชีพสงวนครับ
1: โอ้ครับ
0: คราวนี้แต่บ้านเราเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาเพราะสมัยก่อนเนี่ยที่พัทยามันก็มีรัสเซียที่เขาโกงเงินต่างๆโกงเงินแบงค์อะไรพวกนี้ซื้อหลิดมาแล้วก็มาอยู่พัทยาก็ฟอกเงินผ่านอสังหาแล้วก็ในยุคนู้น 20-30 ปีนะในหน้าไทยก็จัดเบ็ดเสร็จนะครับหาบริษัทมาหาออดิเตอร์บัญชีมาทำทุกอย่างให้เขาหมดสุดท้ายพอโดนจับเขาก็เลยมองว่าในหน้าเนี่ยมีส่วนร่วมในการฟอกเงินพอในหน้าอยากจะทำพรบในหน้าเนี่ยมันก็ไปติดเรื่องปัญหาความมั่นคงเพราะว่าต้องไปยื่นบัญชีที่ DSI ด้วยนะครับพอเข้าสภาก็ไม่มีทางผ่านกฎหมายแบบนี้ทั้งที่ในหน้าเนี่ยครับมันเป็นอาชีพที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่มีต่างชาติก็มาในหน้าเถื่อนไทยก็เถื่อนในหน้าฝรั่งก็เถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโบรกเกอร์เมืองนอกเลยเป็นบริษัทเลยเขาได้รับความเชื่อถือกว่าโบรกเกอร์ท้องถิ่นไทยนะครับอันเนี้ยประเด็นปัญหาพอจะมีไลเซนส์สอบกันก็ไม่ได้นะครับและกฎหมายไม่รับรองแต่คราวนี้ก็จะมีสมาคมทางในหน้าเนี่ยสองสมาคมก็จัดตั้งมาตรฐานตัวเองดิโพมาตัวเองแจกนะครับมีไลเซนส์ก็ไม่ใช่ไลเซนส์ทางการนะครับเป็นไลเซนส์ของสมาคม
1: ครับ
0: เป็นพวกนี้มันยาวมาเยอะเลย
1: นี่พูดไป2อาชีพนี่ก็เป็น2อาชีพสมมุติคนไทยแล้วนะช่างตัดผมกันในหน้านี่นะฮะ
0: ครับมันจะมีในหน้าค่าเห็นค่าได้ยินนะครับวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคนนี้บอกต่อปั๊บไปโพสต์กรุ๊ปไลน์ปั๊บฉันเป็นคนเอามาให้ทุกคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทะเลาะกันบางคนก็บอกฉันก็ได้มาจากกรุ๊ปอื่นมันบอกง่ายทำง่ายมันก็ควรมีการสอบมีทุกอย่างเสร็จมีลายเส้นคุณไม่มีลายเส้นคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกแต่ลายเส้นพวกนี้ยื่นมา20กว่าปีแล้วครับก็อยู่ล่างสุดเสมอเวลาเข้าสภาแล้วก็ไม่ถูกพิจารณาต้องออกพรบครับ
1: ครับถ้าฟังดูอย่างนี้เนี่ยนะคืออสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาชาวต่างชาติเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับท่านผู้ประกอบการที่เป็นสัญชาติไทยเลยใช่ไหมครับ
0: มีบ้างนะครับเพราะอย่างเมืองท่องเที่ยวที่จะขายของแพงเช่นหัวหินนะครับเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรพวกนี้พัทยาเนี่ยมันมีต่างชาติที่ครบวงจรเลยครับเดเวลอปเองขายเองลูกค้าต่างชาติเอามาเองนะครับมันก็กระทบเพราะว่าทำให้สมมติเข้าลึกในซอยไปปั๊บดันขายได้ไอ้ซอยนั้นแพงทั้งซอยเลยครับที่ดินกะทำวิลล่ากันหมดเลยชาติไทยชาติไหนในซอยนี้ที่ดินดิบแพงหมดครับ
1: ครับอย่างนี้ผมเรียกว่าเป็นฝรั่งศูนย์เหรียญได้ไหม
0: ฮะ บางคนก็ไม่เชิงศูนย์นะครับแค่มีเมียไทยทำบริษัทแล้วก็คิดได้เป็นหลอกนะครับรู้จักผู้รับเหมาอ่ะ

0: ซื้อชื่อเมียสร้างวิลล่าแล้วก็ปล่อยขายทีละหลังสองหลังมันก็ไม่ศูนย์เพราะจ้างผู้รับเหมาไทยอยู
1: ่
0: เลยเนี่ยคนจีนเนี่ยศูนย์เลยครับวัสดุก่อสร้างเกือบทุกชิ้นเนี่ยเอามาจากจีนยกเว้นปูนซีเมนต์แบกมาไม่ได้นะครับน้ำไฟนั่นเองที่เหลือประตูหน้าต่างกระจกก๊อกเกิร์ฟมาหมดเลยครับ
1: โอ้
0: ไม่รู้มาทางไหนครับ
1: อันนั้นน่าจะพบได้มากที่สุดก็คือ EEC 3จังหวัดภาคตะวันออกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่แต่ทางใต้เนี่ยต่างชาติเองยังไม่ได้สร้างเองครับเพราะเขาต้องมีผู้รับเหมาแรงงานของเขาเองซึ่งมันไม่ใช่ก็ยังไม่มาทำแต่จีนมีครบทุกอันเลยในเชนหัววาลูเชนทั้งมีหมด
1: ครับคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ต้องการอยากจะเข้าไปทำหรือว่าเป็นธุรกิจโอกาสบนเมืองจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็เจอกลุ่มต่างชาติในลักษณะแบบอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถใช้นักออกแบบก่อสร้างผู้รับเหมาท้องถิ่นทำโครงการของเขาแล้วก็ขายตลาดของเขาก็ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้ความสามารถของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยเราเนี่ยมันจะสามารถแข่งขันได้ไหมครับ
0: มันแข่งได้นะครับเพราะว่าเรารู้จักซื้อที่ดินเรารู้จักเจ้าของถ้าท้องถิ่นนะจะรู้จักเจ้าของที่ดินเดินดิบได้มาถูกผู้รับเหมาอาจจะรู้จักนะครับแต่ก็เหมือนกันนะครับต่างชาติเช่าให้สร้างก็ราคาสูสีนะครับเพราะถูกก่อสร้างถ้ายังใช้โลคอลคอนเทนต์ก็โอเคสูสีแต่ไปตายตอนสุดท้ายครับตอนขายเวลาเราจะขายเนี่ยถ้าขายลูกค้าเป็นต่างชาติเป็น UAE จริงตอนนี้เขาจะมาขอดูเยอะแยะเลยแต่ยังไม่ได้ซื้อนะฮะก็จะหนีสงครามมาเนี่ยเราต้องใช้โบรกเกอร์ต่างชาติครับโบรกเกอร์ไทยไม่มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มพวกนี้ง่ายๆเลยพวกไหนเนี่ยเปิดอะไรพวกนี้ยากครับถ้าเราไปจบตรงค่าในหน้าโดนค่าในหน้าแล้วค่าในหน้านะครับอัพไปถึง 18-20% เลยนะครับกฎหมายไม่มีบอกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ราคานี้ก็ไม่ว่างทำให้นะครับแบบนี้เลยครับ
1: โอ้อย่างนี้
0: ค่าในหน้า
1: เหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าหมูเข้าปากช้างของพวกโบรกเกอร์ต่างประเทศเลยถูกไหม
0: ใช่ครับเขาขับรถหรูอยู่วิลล่าแล้วก็เนี่ยครับทำอาชีพนี้กันอยู่ผัวเมียคู่นึงอยู่ยาวเลยครับซีวีซ่าด้วยตอนนี้ก็อยู่กันยาวๆครับแต่ว่าซีวีซ่าไม่ดีมันก็มีข้อดีนะครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีไม่ดีมาด้วยนะครับจริงๆมันหนักตรงปลายทางอ่ะผู้ตรวจสอบใช้กฎหมายก็ลำบากหน่อยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คือธุรกิจนายหน้าของคนไทยเนี่ยเมื่อไหร่จะสามารถพัฒนายกระดับแข่งขันกับโบรกเกอร์นายหน้าต่างประเทศได้ครับ
0: โอ้จริงๆเนี่ยตัวโปรดักต์โนเลจเนี่ยเราใช้ได้เลยนะครับเราสู้ได้ภาษาเป็นตัวปัญหาครับแต่เราก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับพูดอังกฤษมั่วๆอะไรก็ขายได้เหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยไปบอกราคาบอกผ่านเขาจับได้ส่วนไอ้ต่างชาติที่ขายเขาก็บอกผ่านครับแต่จับได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นว่าเขาไม่ค่อยเชื่อ local ไอ้เอเจนต์นะครับงั้นก็เป็นอย่างนั้นไป
1: แหมตรงนี้จะแก้ได
0: ้มันต้องมีลายเส้นด้วยถ้าคุณทำผิดคุณต้องถอนลายเส้นคุณขายไม่ได้ก็เหมือนกันทั่วโลกนะครับแต่ไทยเนี่ยมันไม่มีลายเส้นเพราะมันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับแค่นั้นเองครับ
1: ครับไม่หรอกครับนึกถึงอาชีพ
0: เราไปขายบ้านเขาไม่ได้ครับ
1: เอออันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเป็นคำว่านึกถึงว่าในเมื่อก็เป็นอาชีพสงวนอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วคิดดูอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณอริพูดถึงเนี่ย 18-20% คอมมิชชั่นเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับ
0: นี่ไม่รวมบวกราคาไปเองอีกนะครับ50ล้านบอก70ล้านแล้ว end upคอมมิชชั่น18กับ70นี้นะครับเยอะแยะถ้าเขาเก่งจริงขายเร็วแล้วก็ developer ไทยนี่ร้อนเงินทำแล้วทำแพงขายไม่ออกสักทีเนี่ยก็เป็นในหน้าพวกนี้ครับขายหลังเดียวรวยเลยครับ
1: ตอบอย่างนี้ก็เอาละถ้าดูลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือในเชิงของการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามเมืองท่องเที่ยวมันก็ถือว่าเป็นไงคือตลาดมันโตแหละมันมีดีมานด์แหละแล้วมันก็ตกลงกันได้แล้วก็ทำให้ตลาดมันไปได้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่แต่ที่มันจะพีคก็คือตอนนี้ที่ก็ขึ้นไปจนแพงก่อสร้างก็แพงเพราะต้องหาผู้รับเหมาท้องถิ่นมาแข่งกันคุณภาพไม่ดีสร้างมาก็วิลล่า50ล้านดูกระจอกมากเลย นะครับเลยไปดูแล้วปูนกระฉาบไม่ดีเกาะกระเบื้องก็กระเดิดขึ้นมาตรงเนี้ยแข่งกันแล้วสุดท้ายเนี่ยพอคอมมิชชั่นสูงเนี่ยมันก็เลยทำให้กำไรเหลือน้อยมันก็ไม่ใช่หมูนะครับที่ว่าจะทำแล้วขายดิบขายดีแต่เพราะราคามันสูงไงคุณเงินชาขายได้หลังหนึ่งถ้าดอกเบี้ยไม่ทันกินเราก็จะชนะดอกเบี้ยก็ได้ตังค์ไปแล้วพอเสร็จก็ไม่หยุดอีกเอาอีกไปซื้ออีกแปลงนึงซื้อสองแปลงทำนะครับไม่มันก็บางคนก็ไปติดนะครับก็คือแบบไม่ตรงบ้างเอาแบบฝรั่งโมเดิร์นมาเลยปรากฏว่าฝรั่งบางประเทศเขาชอบเตี้ยๆชั้นเดียวเหมือนวิลล่าแบบติดทะเลแบบเนี้ยทรงไทยด้วยก็เอาบางคนก็ชอบอีกมันไม่ตรงสเปคกันก็ขายไม่ออกครับ
1: ครับนั่นก็ดูน่าจะเป็นเรื่องปัญหาภายในท้องถิ่นซะมากกว่าถ้าสมมุติจะทำในอสังหาริมทรัพย์มันไปได้อีกนะฮะถ้าดูเนี้ย
0: ครับครับแต่ในรายใหญ่ของไทยไปทำเนี่ยคอนเซ็ปต์ดีสวยแต่ก็จะขายแพงฝรั่งบางคนเขาไม่ชอบแบบนั้นนะครับไปอยู่แบบไฮโซเขาก็ไม่เอาเขาชอบแบบในป่าดงดิบบ้างหรือชายทะเลลอนลี่ไม่มีใครเขาก็ชอบแบบนั้น
1: แต่นี่ขนาดไปอยู่ในป่าในเขาอะไรนี่ก็ยังแพงเลยนะ
0: แพงถ้าแพงเลยที่โฉนดของจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับเด็กมาจากตรงไหนยังไม่รู้เลยครับ
1: เลอะ
0: สวมสิทธิ์อะไรหรือเปล่ายังไม่รู้ครับ
1: โอ้โหครับอันนี้ก็คงจะดูแล้วกลายเป็นประเด็นเชิงทางเขาเรียกว่าเชิงทางสังคมมากกว่านะฮะที่แบบว่ากลัวกลายเป็นว่าต่างชาติจะมายึดครองแผ่นดินแล้วก็เป็นนอมินีผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าดูแล้วแหมมันก็เป็นโอกาสทางอสังหาริมทรัพย์ของบ้านของเมืองไทยเหมือนกันนะครับ
0: มันจริงๆคุณชาเราไปต่างประเทศอ่ะเรามีลิตเติ้ลไทยแลนด์อย่างเงี้ยโซนเมืองไทยโซนอะไรพวกนี้เวลาจัดงานสงกรานต์ก็คนไทยทั้งโซนเลยแต่ประเด็นคือเราซื้ออสังหาเขาไม่ได้ง่ายๆแบบนี้ไงครับส่วนใหญ่เราไปเช่าอยู่นี่มันเป็นโซนแต่อังกฤษเนี่ยเขาปล่อยหลายเส้นลองไปดูตัวลอนดอนนี่ครับมีทั้งอินเดียเยอะจีนเจอซื้อยกตึกกันเลยก็มีครับมันก็เกิดแบบนี้ครับมัน globalization คนท้องถิ่นขายได้ราคาก็ขายครับแล้วก็ลืมนึกไปว่าถ้าเขาซื้อพร้อมกันทั้งย่านนี้ก็จะกลายเป็นประเทศเขาเราไม่ได้ไงครับทำไม่ได
1: ้ก็จริงนะคือมันเหมือนกันยุคตอนสมัยโบราณนะฮะที่คนจีนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็กลายเป็นไชน่าทาวน์อะไรเป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่แล้วต้องถามไชน่าทาวน์เนี่ยอากงอาม่าเนี่ยซื้อได้ยังไงมันก็มีแลนด์ลอร์ดให้เช่าเซ้ง30ปีแล้วก็ต่อกันมาเป็น60ปีอะไรพวกเนี้ย
1: ครับคือจริงๆแหละมันก็คือมันก็มีวิธีแล้วก็เป็นการเข้ามาของต่างชาติในการที่สร้างชุมชนใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นในยุคสมัยโบราณแต่ว่าอันนี้มันเป็นสมัยใหม่เท่านั้นเองถูกไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วบังเอิญมันมีเคสประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งไปไหนก็เราก็เห็นเขาทำเหมือนกันหมดคือนะครับยึดครองอยู่ร่วมกันยาวๆแล้วก็สร้างชุมชนที่คนนอกห้ามเข้าอะไรแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นประเด็นแล้วแถมตอนนี้ก็มีประเด็นว่าตัวประเทศเองเขาก็โดนจรวดกันจนเขาแยกตัวออกหนีออกมานะครับมาตั้งที่ใหม
1: ่ครับ
0: เราก็เลยกลัวเข้ามายึดปลายยึดพังงานยึดสมุยนะครับจริงเขาเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับแต่คราวนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
1: พอดีคุยกันถึงเรื่องนี้นะฮะก็เลยอยากรู้ว่าถ้าในมองในแง่ของต่างประเทศหรือต่างชาติกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจากต้นปีจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับมีสัญญาณหรือว่าตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
0: อสังหาไทยนะครับถ้าเป็นเดิมๆที่เราบอกยอดขายกันทุกปีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยตอนนี้แย่นะครับแย่เลยเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขาช่องแคบพมุดเนี่ยครับคอขวดคือไม่อนุมัติสินเชื่อให้น้อยมากรีเทนสูงนะครับเข้มข้นแต่ว่าตัวแบงก์เองก็กำไรโด่งทุกปีนะครับนิวไฮทุกปีเพราะว่าเขาก็เลือกให้เฉพาะคนที่เขามีศักยภาพจะกู้ได้อย่างเดียวแล้วก็รายอื่นๆรายเล็กรายอื่นๆก็ไม่ได้ให้กู้แล้วก็สถาบันการเงินทางคำนิดเนี่ยก็ไม่ต้องสำรองหนี้ศูนย์เยอะกำไรเลยโด่งนะครับแต่พออย่างนี้เสร็จแล้วจะไปกันต่อไงครับกู้มาทำโปรเจกต์แล้วพอโปรเจกต์จะโอนก็ไม่มีเงินไปจบโปรเจกต์เพื่อจะโอนแล้วหาโอนเสร็จลูกค้าก็ไม่มีศักยภาพที่จะเข้าแบงก์อีก ก็ต้องขายคืนเงินบ้างยึดเงินหรือลดบางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายออกแล้วก็ไปขายใหม่อีก 3-4 รอบมันอยู่ไม่ไหวครับตอนนี้หนักมากครับหนักมาก
1: ครับ
0: จะขายต่างชาติใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าเกิน49ไหมหรือถ้าจะเกินก็มีบริษัทมาซื้อไหมอะไรพวกนี้มันก็อย่างนี้ครับเราก็เลยพึ่งกำลังซื้อต่างชาติมา 2-3 ปีแล้วครับหลังๆเนี่ย
1: ครับคือเนี่ยนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งมาเนี่ยถือว่าปีนี้หนักสุดไหมครับ
0: มันคนละแบบนะครับต้มยำกุ้งเนี่ยมันตึ้งขึ้นมาแล้วมันรากไปหมดเลยทุกอย่างเจ๊งหมดเลยใช่ไหมเราก็ทำมาตั้งหาเงินก็ติดทันทีเลยลูกค้าที่มาซื้อแล้วก็ติดทันทีแบงก์ก็ล้มนะครับนั่นคือเข้า ICU เลยทีเดียวแต่ตอนอยาก 5-6 โรคนะเบาหวานความดันมีมะเร็งแทรกเล็กน้อยนะครับ นะครับภาพคล่องกดหายหมดเลยเนี่ยประเด็นคือตรงนี้ครับแต่ยังอยู่นะครับจะอยู่ยังมีหวังแต่ก็คิดหลีนะครับหลายคนอาสังหาน่าจะฟุบปีนี้ไม่เห็นน่ะปีหน้าไม่รู้นะครับ
1: เหรออุ้ยปีนี้เพิ่งจะมาได้เกือบ5เดือนยังเหลืออีกตั้ง7เดือนข้างหน้าเลยนะฮะ
0: ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาจะลบกันอีกนานแค่ไหนนะครับตอนนี้ทุกคนก็ภาวนาว่าอเมริกาอาวุธใกล้หมดนะครับอิหร่านอาหารใกล้หมดมาก็สู้กันนะครับแตกหักกันไปแล้วจะยังไงแต่ถ้าจะอยู่กัน7เดือนเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็อยู่ไม่ถึงตรงนั้นนะครับสาหัสเลยครับส่วนอิหร่านเนี่ยจะยังไงใช่ไหมครับเพราะตอนนี้บอลเบิร์นบอลยูอะไรก็แหลกลานหมดนะครับของอเมริกานี่ไม่ดอลลาร์ก็ไม่ค่อยดีนะครับสู้กันนะฝั่งหนึ่งทุบเศรษฐกิจอีกฝั่งหนึ่งทุบด้วยการแซงชั่นและกำลังทหารพอเราเดาตรงนี้ไม่ได้อสังหาไม่ต้องห่วงเลยครับต่อให้เขาเลิกยิงพรุ่งนี้พรุ่งวันรุ่งขึ้นแบงก์ก็ไม่ได้อนุมัติดีขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: สาธารณะเราสูงมากนะครับนี่สาธารณะเราสูงมากอาชีพที่จะอยู่รอดได้จากนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยนับได้เลยครับมีอะไรบ้างท่องเที่ยวที่เราคิดว่าดีพุ่งๆมาสงกรานต์นี่คนเพียบเลยแต่ตอนนี้ก็มีถ้าลบหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแคนเซิลบุ๊กกิ้งโรงแรมนะครับเพราะว่ามันตายที่ค่าเครื่องบินครับสายการบินถ้าบินยาวเนี่ยกรุงเทพฯแฟรงค์เฟิร์ตนี่เก็บตอนนี
1: ้
0: มันไปอ้อมนะครับมันบินผ่านไอ้ทางตะวันออกกลางไม่ได้มันก็เลยแพงแล้วน้ำมันก็แพงขึ้นตรงนี้มันทำให้ท่องเที่ยวมันจะดีก็ไม่ดีจะร่วงก็ยังมีคนเที่ยวอยู่แต่ว่าเป็น FIT เป็น Backpack นะครับมันก็เนี่ยครับยังไม่รู้จะไปหลายธุรกิจเนี่ยไม่รู้จะหาเงินมาต่อยอดยังไงนะครับมีการ
1: ตัดสินคือเมื่อก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นตัวเลขของต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติในเพื่อแบบประเภทเพื่อนบ้านใกล้เคียงติดพรมแดนกันแถวเนี้ยระยะสั้นๆไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถเข้ามาช่วยทดแทนได้ระดับหนึ่งหรืออย่างน้อยบ้างเลยนะครับ
0: มันยากคุณบัญชาคือพม่าซื้อเยอะขึ้นนะครับเมียนมาเนี่ยปีตั้งแต่เขารบกันเนี่ยครับมีปัญหารบพุ่งกันเนี่ยเขาก็แผ่มาตอนนี้ก็จะมีพวกการศึกษาสูงหน่อยเห็นท่าทางไม่ค่อยดีเขาก็ย้ายมาเรียนเมืองไทยกันนะครับหลายมหาลัยก็มีเงินมากมาแต่ยอดที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อเยอะแยะเหมือนคนจีนที่แบบซื้อแหลกเหมือนสมัยคนจีนอยู่เมืองไทยที่คนจีนซื้อเมืองไทยเยอะนะครับแล้วตอนนี้คนจีนก็ซื้อดับลงไปพอสมควรเลยเขาก็มีปัญหาเศรษฐกิจเขาภายในเหมือนกันนะครับก็เหนื่อยครับ
1: อย่างนั้นแสดงว่าภาพรวม
0: จะเหนื่อยอยู
1: ่เออภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ปีนี้คิดว่าจะติดลบหรือไหมฮะชะลอต่อไหมฮะ
0: โอ้มันแย่ลงเรื่อยๆครับแต่ว่ามันแย่ลงแบบที่มันไม่มี U shape ครับมันจะเป็น L shape ครับหมายถึงลงแล้วนิ่งยาวหรืออาจจะลงไปอีกนะครับ
1: โอ้โห
0: ที่ลงไปอีกเนี่ยสาเหตุเพราะว่าสภาพคล่องบริษัทมันไปต่อไม่ได้ครับคุณบัญชาอย่าลืมนะหุ้นกู้ที่ต้องโรลโอเวอร์เนี่ยให้ได้มันมีทุกเดือนนะครับจะครบจะโรได้ไหมจะขายของใหม่ได้ไหมถ้าขายของใหม่ไม่ได้ก็เหมือนเปิดแชร์ใหม่หรือปิดแชร์เก่าไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยนะครับ
1: โอ้ครับ แสดงว่าไอ้ปัญหาพวกคุณกู้ของพวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องมาถึงปีนี้อีก
0: ใช่ครับบางคนโรรอบ3นะครับเห็นไหมทบดอกไปเรื่อยๆทบดอกเพิ่มดอกให้เรื่อยๆในขณะที่ยอดขายมันไม่เติบโตปัญหาปีนี้ไอ้ปัญหาของปีนี้ปีหน้ามันแก้ไม่ออกแล้วปีต่อไปก็แก้ไม่ออกแล้วมันจะโรโอเวอร์หมุนไปถึงไหนอะครับเราไม่ได้กู้แบงค์ใช่ไหมเราออกเป็นหุ้นกู้หมายถึงบริษัทมหาชนนะครับเขาออกหุ้นกู้แล้วตอนนี้จะวกมากู้แบงค์แบงค์ก็ยิ้มเห็นหุ้นกู้ค้างสต็อกแบบนี้เขาก็คงไม่ได้ให้กู้ง่ายๆครับ
1: โอ้อันนี้ยิ่งกว่าบัวพันหลักอีกนะครับคุณมลิศครับ
0: ถูกต้องครับสาหัสครับเราไม่ใช่เฉพาะอสังหานะครับธุรกิจอื่นด้วยนะครับเกือบ200,000 ล้านนี่รวมๆกันเนี่ยแต่มันมีไอ้พวกทิปเปิลบีเออะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยก็จะรอดนะครับจะพอไปต่อได้หรือบางตัวที่มีสงครามแต่ไปได้ดีมีพอมีนะครับไอ้ตัวอย่าอาจังหาหรือบางตัวเนี่ยโอ้โหที่มีเคมีพันธุ์อะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหเหนื่อยครับ
1: นั่นก็แสดงว่าตอนเนี้ยคืออย่าคิดว่าสงครามจบแล้วจะรอดเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดด้านการระดมทุนการเงินที่มันพันสร้างปัญหาต่อไปในอนาคตถูกไหม
0: ฮะใช่ครับใช่มากกว่าจะรีคอฟเวอร์จากปัญหาที่เรากำลังเกิดปัจจุบันเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายแลขวาด้วยว่าเฮ้ยประเทศต่างๆในโลกอ่ะต้นทุนการเงินมันเป็นยังไงด้วยโลกนี้มันยืมกันไปกันมาครับยืมเท่าไหร่ใครให้สูงใครให้น้อยใครอนุมัติใครไม่อนุมัติเอาอะไรไปค้ำมันอยู่อย่างนี้ครับกว่าจะนิ่งกว่าจะอะไรก็ต้องใช้เวลาถ้าสงครามเลิกนะครับแล้วคุณทำเนี่ยสงครามเลิกจะเลิกแบบไหนครับเลิกแบบถอยกลับบ้านดื้อๆเขาก็จะเจ็บมากนะครับดอลลาร์แย่เนี่ยมันก็จะมาอย่างอื่นอีกนะครับเพราะเขาหยุดไม่ได้นะครับไม่งั้นอเมริกาก็จะล่
1: ม
0: เห็นไหมครับมีไอ้ตอนจับเต็มถนนไม่หมดแล้วตอนนี้
1: ใช่ใช
0: ่โ
1: อ้
0: โอ้มันก็ไม่มีนะครับ
1: ใช่แหละเพราะว่านาทีนี้นะฮะถ้าจะมองไปก็อสังหาริมทรัพย์ถ้าพูดตรงนะตามข่าวอะไรต่างๆมาตลอดเนี่ยมันไม่มีข่าวดีสำหรับตลาดนี้จริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคือมันมีซ้ำมาตลอดนะฮะตั้งแต่แผ่นดินไหวใช่ไหมครับแล้วมาต่ออันนี้อีกต่อสงครามอีกก่อนหน้าแผ่นดินไหวก็รัสเซียยูเครนอีกคือแต่ละอันนี่แบบมันช็อกธุรกิจอสังหาพอสมควรนะครับแต่พอเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยปัญหาพลังงานปั๊บรัฐเนี่ยช่องข่าวพมุดเนี่ยโอ้โหนิ่งไปเลยครับนิ่งแบบยอดขายต่างชาตินี่เงียบไปเลยบางคอนโดนะครับเป็นลักชัวรี่สุดๆเนี่ยอาจจะพอไปได้บ้างแต่ปีนึงจะขายสัก5อันก็เก่งแล้วนะครับตารางเมตรนึง 500,000 400,000 เนี่ยขายกันได้เท่าไหร่กันเชียวนะครับ
1: ปั๊บก็เลยทำให้เนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้ก็ยังจะดูเป็นปีที่เหนื่อยสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กันอยู่นะครับ
0: ใช่ครับใช่แต่มันลางไงคุณนันชาเพราะว่าพออสังหาไม่ดีผู้ออกแบบก็เหนื่อยผู้รับเหมาก็เหนื่อยผู้รับเหมาจะเหนื่อยมากกว่าเพราะของใหม่งานน้อยของเก่าไม่จ่ายเงินจะไปยังไงก็ไม่รู้นะครับส่วนวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ใครที่มีต้นทุนการผลิตหนักก็ไม่รู้จะผลิตยังไงขายยังไงพวกเป็นเอเย่นก็สั่งน้อยหน่อยแต่สต็อกเดิมก็ขายยังไม่ออกอะไรพวกนี้ครับก็ต้องดิ้นกันนะครับขายเขาเก็บเงินไม่ได้ก็เหนื่อยอีกนะครับ
1: อ๋อครับนี่รวมไปถึงพวกตกแต่งภายในตกแต่งสวนอะไรตรงตึกด้วยนะฮะเนี่ย
0: ครับแต่ตกแต่งภายในถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยเขาก็วิ่งเข้าโรงแรมได้เพราะโรงแรมก็ยังมีการอินเวสเมนต์พอสมควรนะครับมีคนกำลังคิดขอมาโทรมาถามว่ามีโรงแรมให้ซื้อไหมอยากจะ5ดาว6ดาวหรือในผู้อันภูมิภาคท่องเที่ยวมีคนถามนะครับเรื่อยๆมีกองทุนที่มองว่าไทยจะกลับมาครับ
1: โ
0: อ้มีแต่ว่าถ้ารายเล็กๆในอินทีเรียนะคุณบัญชาเขาก็ยังมีแบบไปฟิกเขาเรียกภาษาฟิกบ้านฟิกบ้านก็คือไปเอาบ้านมือสองมานะครับจะจากแบมหรือจากNPA ของแบงก์เนี่ยแล้วก็เทคออกมาแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ขาย
1: อ
0: ย่างนี้ก็ยังพอได้ใช้อะไรอินทีเรียบ้างนะครับแต่ก็เป็นรายเล็กๆไปนะครับแล้วตลาดอันนี้มีอันนึงดีนะครับคุณบัญชาตลาดขายฝากจำนองเนี่ยใครมีเป็นนายทุนแล้วก็มีคนน้องทำให้เขาก็จะไปปล่อยนะครับโอ้โหของให้เลือกเต็มไปหมดเลยครับ
1: ตอนนี้เหรอ
0: ร้อนมาก็ขอจำนองโอ้โหดีมาตลอดปีกว่าเนี่ยครับ
1: โอ้ก็คือขายฝากจำนอง
0: ไม่ให้เนี่ยคุณบัญชาแบงค์ไม่ให้อ่ะครับแล้วเราต้องเอาเงินไปปิดการก่อสร้างงวดหรือหมุนใช้ในองค์กรยังไม่ไล่ลูกน้องออกเนี่ยมันก็ต้องมีเงินมาอัดฉีดมาใช้หมุนเวียนซื้อสินค้าพวกเนี้ยสุดท้ายก็เอาทรัพย์ตัวเองอ่ะที่มีไปจำนองจำนองก็ได้ราคามาครึ่งนึง 60% บ้างดอกเบี้ยสัก12-18ก็แล้วแต่ต่อปีนะครับเพราะนั้นมันก็ลุ่งพวกที่ทำเต็มไม่หมดเลยครับ
1: โอ้กลายเป็นธุรกิจที่ที่เติบโตซะเลยซ้ำไปนะ
0: ครับแล้วเงียบๆด้วยเพราะว่าไม่รู้เขาทำธุรกิจยังไงนะครับมันไม่ต้องการดังนะครับ ต้องการให้คนที่ไปบอกต่อว่าเฮ้ยผมรับเนี่ยแล้วเขาก็มีคนที่ดูโฉนดเนี่ยเพื่อนรุ่นน้องนี่ก็ลูกน้อง60คนนะครับไว้ทำธุรกิจนี
1: ้เ
0: ยอะแยะมีเคสทุกวันมีเคสพาไปหาลูกค้าไปหากรมที่ดินไปจดจำนองโอ้เยอะแยะไปถ่ายรูปบินโดรนได้ไม่หมดเลยครับตอนนี
1: ้โอ้เหรอครับ
0: ครับเห็นไหมโตเงียบเงียบครับ
1: โอ้นี่โตเงียบเงียบนะเนี่ย
0: เงียบครับแล้วอพาร์ตเมนต์ก็ดีนะครับเพราะคนซื้อไม่ได้ก็เช่านะครับอพาร์ตเมนต์เปิดใหม่ราคาใช้ได้นะครับขายดีกว่าคนที่ไปซื้อคอนโดแล้วมาปล่อยเช่าเยอะเพราะคอนโดปล่อยเช่ามันก็ต้องมี12,000-15,000พวกเนี้ยครับถามว่าทำไมเพราะว่ามันต้องพอผ่อนแบงค์ไงครับถ้าเราต่ำกว่านี้ก็ต้องควักกระเป๋าเพิ่มพอตั้งราคานี้ปั๊บอพาร์ตเมนต์ก็เอาไปกินหมดนะครับ
1: ถูก
0: มันจะธุรกิจอพาร์ตเมนต์ก็เลยบางทำเลถ้าเปิดใหม่ๆแล้วทำเลไม่ลึกเนี่ย occupancy rate ก็มี 8-90% นะครับ
1: โอ้โหสูงนะครับ
0: สูงครับสูงเต็มหมดเลย
1: กับสภาพอย่างนี้เนี่ย 80-90% เนี่ยถือว่ามหัศจรรย์เลยนะครับ
0: แต่อาจจะมี turnover สูงกว่าปกติกว่า 3-4 ปีหน่อยก็โอเคไม่ไหวแล้วบายๆคนใหม่มา
1: ครับ
0: มีอีกธุรกิจนะธุรกิจในหน้าอพาร์ตเมนต์ผมว่าเพิ่งเจอนะคุณชาเมื่อเราเปิดอพาร์ตเมนต์ใหม่ปั๊บส่งอินโฟเมชันไปเนี่ยมีโบรกเกอร์ที่ไปเอาคนมาเช่าเราเซ็นสัญญา1ปีเนี่ยมีนะครับแล้วเขาก็กินคอมไปเดือนหนึ่งเดือนครึ่ง
1: อ
0: ย่างผมทำอพาร์ตเมนต์ก็มีในหน้าเก่งๆทำได้25ห้องก็มีครับไม่รู้ว่าคนที่ไหนมาอยู่ยอมย้ายมาอยู่โซนที่เราทำอพาร์ตเมนต
1: ์
0: นะครับเพื่ออยู่ในราคาเนี้ยแล้วก็ไปทำงานไหนเราก็ไม่ได้เซอร์เวย์แต่ในนั้นได้ครับเขามีเครือข่ายมี Facebook เมลของเขาที่เนี่ยคอนพาร์ทเมนต์เปิดใหม่ตรงนี้สวยงามเท่าคอนโดเงี้ยเขาก็โปรโมทกันก็ได้ลูกค้ามาครับตลอดเลย
1: ตอนนี้ก็เพิ่งรู้นะครับว่าสภาพที่เศรษฐกิจมันแย่ๆเงี้ยแต่ว่าบางธุรกิจในภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกลับมีรายได้และโตแบบเงียบๆนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับใช่มีครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ได้เห็นความเข้าใจสภาพเกี่ยวกับทางด้านของอสังหาในเมืองท่องเที่ยวกันนะฮะเพราะว่าเป็นกระแสที่ต่างชาตินั้นเข้ามาซื้อผ่านนอมินีกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าสภาพของอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ก็คงจะต้องนะครับทำใจกันต่อไปนะครับใครบริหารเก่งในทีนี้ก็ถือว่าน่าจะรอดกันได้นะครับเอาละครับต้องขอบคุณคุณพรณริศชวนชัยศิษย์ครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพรณริศครับ
0: ยินดีครับยินดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
1: ใช่ครับในทุกในจริงๆไอ้คำนี้มันคลาสสิกจริงๆนะทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าคราวนี้วิกฤตมันจะเป็นวิกฤตแบบอาบุญตรงหรือวิกฤตซอมบี้อะไรเนี่ยนะฮะแต่ยังฟังเมื่อสักครู่นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยก็เห็นมีฮะธุรกิจไปจำนองเงี้ยธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าจะเป็นการเกิดแบบโลว์โปรไฟล์โตเงียบๆแต่นี่เราก็ไม่รู้นะครับว่ารายได้หักสุทธิกันแล้วเนี่ยกำไรกำไรจะเยอะมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวไว้มีเวลานะครับได้คุยเรื่องนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอวิชั่นพลัสปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: กับเข้าสู่ Econbiz ทาง 90.5 ขึ้นความคิดของอสมทกันนะครับแหมเงินเฟ้ออเมริกาเปิดออกมาตกใจเลยนะฮะเป็นเงินเฟ้อที่ขึ้นเร็วที่สุดในรอบ3ปีหรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2023เป็นต้นมานาทีนี้สะดุ้งแล้วครับนะฮะถ้าหากว่าราคาสินค้าผู้บริโภคของคนอเมริกันขึ้นดุดันขนาดนี้นี่นะครับนี่เป็นตัวเลขของเดือนเมษายนนะครับเพิ่งประกาศมาเมื่อประมาณ 4-5 นาทีที่ผ่านมานี่นะครับโอ้ถ้าเงินเฟ้อขึ้นเยอะอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอกาสดอกเบี้ยที่จะลงหรือจะทรงเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงต่อไปอีกนะครับนี่ยังไม่นับรวมกับกรณีที่ตอนนี้สงครามอิหร่านเองก็กำลังจะทำให้ข้าวของแพงกันทั่วโลกเนี่ยดูจากตรงนี้ปรากฏว่าดัชนีหุ้นล่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐถ้าเปิดก็ลงแดงกันทั้งแถบนะครับดาวโจนส์นะฮะถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็ตกลงไปอยู่48จุดนะครับส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ลง38จุดครับNasdaq Future นะฮะล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก248จุดนะครับส่วนราคาน้ำมันช่วงนี้กลับมาแพงละนะฮะราคาน้ำมันดิบBrent อังกฤษนิวยอร์กนี่นะครับโทษนะ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนขณะนี้เปิดตลาดแล้วนี่นะครับ3.66ดันขึ้นมา 3.51% วิ่งอยู่ที่107.86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี่แพงแล้วนะครับต่อมาครับราคาน้ำมันดิบในเมกนิวยอร์กสหรัฐนะฮะเดี๋ยวอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยโอ้โหขึ้นไปยืนเกินร้อยครั้งใหม่แล้วนะครับขึ้นมา3.45เซนต์หรือประมาณ 3.5% ครับวิ่งอยู่ที่101.51เซนต์ต่อบาร์เรลราคามันกลับแพงขึ้นแล้วและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าคือถ้าเงินเฟ้อมันออกมาสูงๆอย่างนี้เนี่ยนะโอกาสที่มันจะลงกระทรวงดอกเบี้ยเนี่ยมันยากด้วยนะฮะทำให้ราคาทองคำสัญญาณล่วงหน้านะครับตอนนี้ลงไป26.80เซนต์หรือประมาณ 0.57% ครับตอนนี้ทองคำสัญญาล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่ 4,701 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนเนี่ยทำทางกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะหลุด 4,700 เอาอีกแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณข้อมูลเร็วด่วนนะครับส่งตรงมาสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการลงทุนก็ติดตามอีคอนบิสกันได้นะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะฮะก็จะมีข่าวที่น่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ยเกาหลีใต้ก็เอาจริงนะเขาไม่ได้ทำเล่นๆนะฮะมีอยู่พักหนึ่งสองสามปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะโอ้โหโพสต์แบบสื่อโซเชียลกันยกใหญ่เลยนะไปถึงปั๊บเข้าห้องเย็นไปถึงปั๊บยังไม่ทันจะพ้นประตูอินชอนเลยถูกส่งกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับนาทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยข่าวนี้ออกมาตอนแรกคิดว่าเฟกนิวเอาความจริงไม่ใช่นะฮะได้รับการยืนยันจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบไปที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานของประเทศไทยยืนยันครับเกาหลีใต้เนี่ยขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดในภาคอีสานของประเทศไทยห้ามนำเข้าแรงงานที่มีนะถิ่นกำเนิดจาก4จังหวัดตรงนี้ ข้าไปทำงานในภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลนี่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็อย่างที่บอกนะฮะทุกวันนี้แรงงานหรือว่าคนใช้แรงงานเนี่ยนะครับก็หาเช้ากินค่ำได้ยากลำบากกับเศรษฐกิจประเทศไทยในนาทีนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับไอ้ขั้นอยากจะไปทำต่างประเทศเองนะถ้าเงินดีกว่าก็ไปกันอยู่แล้วแต่ว่าไปแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีปัญหาบางคนกลุ่มทำเสียชื่อเสียงและกลายเป็นเครดิตที่แย่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาจริงเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของกระทรวงแรงงานออกมาเพิ่มเติมครับว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลคือเขาใช้คำว่าตามฤดูกาลก็เป็นว่าอย่างนี้ครับช่วงไหนที่เข้าช่วงเก็บพืชพันธุ์สินค้าทางการเกษตรหรือจับประมงอะไรก็แต่เนี่ยในเกาหลีใต้อาจจะขาดแคลนแรงงานสูงมากๆเพราะฉะนั้นต้องอิมพอร์ตนำเข้ามาตามฤดูกาลเนี่ยนะครับก็ปรากฏตรงนี้เนี่ยตรวจสอบมาไปแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามีบุคคลที่เป็นแรงงานสัญชาติไทยจากพื้นที่4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามเนี่ย4จังหวัดอีสานทั้งนั้นเนี่ยนะฮะหลบหนีนายจ้างนะครับเวลาที่ไปถึงเกาหลีใต้แล้วเนี่ยนะครับส่งผลให้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องดำเนินการขึ้นแบล็คลิสต์หรือว่าบัญชีดำนะครับกับแรงงานที่กระทำผิดแล้วก็มีการตัดสิทธิ์เลยนะไม่ใช่แค่ขึ้นบัญชีดำเดียวนะฮะตัดสิทธิ์นำเข้าแรงงานไทยจากทั้งหมด4จังหวัดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่มีผล1ปีคือด้านหนึ่งเราก็ฟังได้ใจชื้นระดับหนึ่งว่าเออนึกว่าแบนถาวรเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการแบนชั่วคราวนะครับทีนี้มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือ1มกราคม2569ก็จริงๆมันมีผลมานานแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 4-5 เดือนไล่แล้วแล้วมันก็จะไปจบดุลสิ้นปี31ธันวาคม2569คือการแบน1ปีเต็มๆนะครับสำหรับใครที่มีบัตรประชาชนนะพาสปอร์ตนะสถานที่เกิดอยู่ใน4จังหวัดนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับถือว่า1ปีเต็มเนี่ยจะไม่ได้ทำงานที่ทางเกาหลีใต้กันนะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคุณชุติมาจุดมังมอนะฮะเป็นจัดหางานจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็เปิดเผยเรื่องนี้เพราะชัยภูมิเป็นหนึ่งใน4จังหวัดที่โดนแบนนะครับบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่นะครับกรมการจัดหางานเนี่ยก็ได้รับแจ้งแล้วก็มีการยืนยันว่าถูกขึ้นบัญชีดำนะทั้งหมด4จังหวัดเป็นเวลา1ปีเรื่องนี้จริงนะครับปัญหามันคืออย่างนี้บางส่วนเนี่ยหลบหนีนายจ้างก็เลยทำให้ทางด้านเกาหลีใต้เขาก็ไม่พอใจนะครับว่าคุณทำผิดกฎหมายของเขานะครับแล้วนอกจากนี้ยังพบเนี่ยนะครับว่าการหลบหนีนายจ้างที่ไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะครับบางส่วนก็ไปกระทบต่อนายจ้างที่เป็นคนเกาหลีไงนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ถูกไหมครับเวลาเขารับแรงงานเขารับอะไรคนต่างชาติเขามาทำงานเนี่ยเขาก็ต้องมีภาระผูกพันความรับผิดชอบถูกไหมครับเรื่องจากว่าพอเกิดความการกระทำผิดกฎหมายขึ้นมามันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะครับทีนี้การฝ่ายจัดหางานในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง4จังหวัดของประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็คือมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเพราะมันเป็นการตัดสินใจทางฝั่งของเกาหลีใต้เขาก็แจ้งเตือนเลยนะครับกลุ่มแรงงานในพื้นที่ด้วยนะฮะห้ามหลบหนีเวลาไปทำงานเกาหลีใต้ห้ามหลบหนีครับนะฮะห้ามหลบหนีเด็ดขาดเพราะถือว่าโทษของการหลบหนีนายจ้างในต่างประเทศเนี่ยนะฮะเข้าข่ายว่าเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างแล้วก็ผิดกฎหมายเกาหลีใต้อย่างรุนแรงนะครับดังนั้นแรงงานตรงนี้ขอเตือนกันล่วงหน้านะครับตอนนี้ก็จะตัวว่า1ปีเต็มๆคน4จังหวัดนี่ก็ไปทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้รวมกันทั้งหมดเนี่ย 21,000 คนส่วนใหญ่ทำงานผ่านระบบที่เรียกว่า EPS หรือว่า E8 เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่านะครับทีนี้การหลบหนีนายจ้างเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับมันทำให้แรงงานคนอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยที่อยากไปทำงานอย่างถูกกฎหมายหมดโอกาสยาวจนถึงสิ้นปีนี้นี่แหละครับที่เขาบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยฮะมันไปทั้งอ่างทั้งบึงทั้งอะไรกันนี่เลยนะครับก็ไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงนะฮะก็ต้องเจอไม้แรงๆเนี่ยครับจากทางด้านของต้นทางที่บรรดาคนไทยเนี่ยไปใช้ชีวิตทำงานกันอยู่ในต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้กันนะครับทีนี้มาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคของคนไทยเป็นยังไงในเดือนเมษายนที่ผ่านไปเนี่ยนะครับคุณนันทพงศ์จิรัตเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเอาได้เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนคนไทยตั้ง 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยนะเป็นการสะท้อนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเขาวัดทุกเดือนและเดือนเมษายนออกมาละ45จุดปรากฏว่าเป็นเดือนที่ตกต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมนะครับและมันต่ำกว่า50จุดก็หมายความว่าไม่มีความเชื่อมั่นนะอันนี้เป็นหลักการตีความของทางผลสำรวจเขานะครับถามว่าทำไมคนไทยไม่เชื่อมั่นเลยล่ะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงกดดันเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่ทุกหย่อมย่าเลยนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับไอ้เรื่องการที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะครับขณะเดียวกันราคาพลังงานก็แพงแสนแพงนะครับตามด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งมากระทบกับต้นทุนราคาขายสินค้ากำลังซื้อก็ฟื้นตัวได้อย่างจำกัดนะครับ ท่องเที่ยวส่งออกก็แค่เข้ามาประคับประคองหิ้วปีกเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็เลยบอกว่ารัฐก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับดูจากตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้เจ้าดัชนีที่มันสวรรค์เตี้ยลงหรือว่าเดือนเตี้ยลงเนี่ยปัจจัยทั้งหมดที่สะท้อนถึงตรงนี้ยังมองได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโอกาสมันจะฟื้นตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณอันตพงศ์แกก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้าสมมติจบหรือว่าคลี่คลายเนี่ยนะครับแล้วก็มันทำให้น้ำมันราคาน้ำมันเนี่ยลดลงได้บ้างเนี่ยนะครับมันจะเอื้อต่อการลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยได้ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งการนำเข้านะครับทั้งน้ำมันดิบทั้งก๊าซธรรมชาติผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่เยอะและสูงจริงๆนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับทางด้านของคุณอนันตพงศ์แกก็บอกงี้ครับว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากการทำผลสำรวจในครั้งนี้นะเศรษฐกิจไทยส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคมากที่สุดเนี่ยถึง 32% เห็นไหมฮะคือทำไปทำมายังไงเนี่ยมันก็เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเป็นหลักที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่มีกำลังจงกำลังใจหรือมั่นใจอะไรกันเลยนะครับอันดับ2เนี่ยนะครับคือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีคนมองเรื่องนี้ประมาณ 30% นะครับที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคนไทยนะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นเศรษฐกิจโลก 14% นะครับอันดับที่4เนี่ยมาตรการของรัฐอยู่ที่ 9% ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยประมาณ 4% ครับความมั่นคงทางสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณ 3% นะฮะการเมืองอีก 3% เท่านั้นนะครับภัยพิบัติโรคระบาดเนี่ยอยู่เกือบท้ายๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาจึงเก็บ5ภูมิภาคด้วยทีนี้อยากจะได้รู้เลยนะครับว่าประชาชนแต่ละภาคเนี่ยเขามั่นอกมั่นใจมากน้อยกันแค่ไหนก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับในระดับภูมิภาคนะฮะมีระดับความไม่เชื่อมั่นเนี่ยของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย 49.7 จุดมาเป็นระดับที่1นะแสดงว่าเป็นกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยนะไม่มั่นใจในเศรษฐกิจไทยเลยเนี่ยนะฮะอันดับที่2เนี่ยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานเนี่ยนะฮะ 46.8 นะครับอันดับที่3สำหรับคนไทยที่ไม่มั่นใจมาอันดับ3อยู่ที่ภาคใต้นะครับ 44.5ส่วนภาคเหนือเนี่ย 43.2 มีภาคกลางเนี่ยแหละครับที่ไม่มั่นใจเนี่ยน้อยที่สุดก็คือระดับ 43.1 นะฮะถ้าบอกว่าคนเมืองหลวงคนแบบแผ่ปริมณฑลเนี่ยไม่มั่นใจจริงๆนะครับต่อมาเขาเจาะลึกไปมากกว่านั้นครับเขาไปถามเป็นอาชีพเลยนะอาจจะได้รู้เลยครับว่าอาชีพไหนเนี่ยมันไม่มีความเชื่อมั่นเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีทั้งหมด7อาชีพนะครับทุกกลุ่มอาชีพอยู่ในระดับไม่เชื่อมั่นทั้งหมดไม่มีอาชีพไหนแบบจะสวนขึ้นมาว่าเชื่อมั่นเลยนะฮะทีนี้พอมาดูกันว่า7อาชีพอยู่ในระดับความไม่เชื่อมั่นทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ต้นจากพนักงานของรัฐ 48.9 จุดต่อมาครับผู้ประกอบการก็คงจะหมายถึงเอกชนนะหมายถึงผู้ประกอบการของพนักงานเอกชนเนี่ยนะฮะ 46.8 นะครับขอโทษนะผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการอยู่ที่ 46.8 นะครับพนักงานที่ทำงานกับเอกชนเป็นลูกจ้างเนี่ยอยู่ที่ 45.5นะแล้วก็ที่น่าสนใจต่อไปก็คือนักศึกษาก็ไม่มั่นใจฮะเป็นอาชีพที่4เนี่ยนะฮะ 43.1 นะครับฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน 42.9 อาชีพเกษตรกรเนี่ย 42.8 นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมองเลยนะครับว่าความเชื่อมั่นของ7อาชีพเนี่ยก็น่าจะลดลงต่อเนื่องในอนาคตต่อไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามกันละครับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวบอกชี้วัดเลยนะครับว่าคนจะมีอารมณ์ความรู้สึกทำมาค้าขายการจับจ่ายยังไงขึ้นอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจประเทศไทยกันเลยนะครับต่อจากเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อมั่นอีกเรื่องหนึ่งซื้อรถเนี่ยได้รถแต่ซื้อรถแล้วทำให้รู้สึกเสียอารมณ์กับราคาแล้วก็ซ่อมสูงอะไรต่างๆนี่นะครับกลายเป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะก็เนื่องจากว่าแกเองก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเนี่ยโอ้โหวันนี้นำทีมเลยนะฮะลงไปตรวจสอบที่โชว์รูมรถไฟฟ้า EV ของBYD นะครับไฮคลาสที่สาขาลาดพร้าวแล้วก็ไปต่ออีกนะฮะที่ชมโชว์รูมของรถจีนยี่ห้อโอโมดะเจคูที่สาขาลาดพร้าวก็ไปใกล้กันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าลงไปทำไมคือได้รับการร้องเรียนผ่านทางด้านของผู้บริโภคมันเยอะมากเลยเนี่ยครับซึ่งปัญหาหลักที่สรุปเป็นภาษาพูดได้ก็คือชำรุดลอยแพราคาดิ่งเนี่ย3เรื่องเนี่ยสำหรับคนที่ซื้อรถ EV นะครับจากสถิติการร้องทุกข์นี่นะครับปรากฏว่าโอ้โหที่ร้องมาตั้ง 1,348 คนเนี่ยนะฮะก็เลยต้องลงมาดูนะฮะพอลงมาดูเสร็จก็ตรวจสอบอย่างแรกเลยฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีหรือไม่มีนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉลากเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณแรกที่เห็นได้ชัดว่าฉลากมันจะบอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วการบริโภคทั้งนู่นนี่นั่นราคาเท่าไรแบบเท่าไรต่างๆก็ว่าไปนะครับซึ่งเรื่องนี้พอทางด้านระดับรัฐมนตรีลงไปตรวจสอบเนี่ยนะครับก็เลยย้ำสำคัญเลยนะครับว่า ตอนนี้นะผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3อย่างนะอย่างแรกเลยคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงฉลากให้เห็นชัดและอ่านเป็นที่ชัดเจนที่ตัวรถไม่ใช่ไปเก็บไว้ที่อื่นนะต้องติดที่ตัวรถนะฮะส่วนใหญ่จะติดตรงกระจกนะตรงกระจกใสๆนี่แหละครับแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับการชี้แจงข้อมูลทั้งหมดต้องครบหมดประการที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะเช่นคันนี้สเปคเนี่ยวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งเป็นยังไงนะครับให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจไอ้การชาร์จ1ครั้งวิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานให้ชัดว่าเป็นแบบมาตรฐาน EPA WLTP NEDC หรือว่า CLTC อันนี้ต้องชัดนะต้องครบถ้าเป็นไปได้ก็ครบทุกตัวชี้วัดก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้เท่าที่รู้กันเนี่ยนะฮะโอ้โหว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นสินค้าควบคุมฉลากแต่ไม่ใช่เป็นสินค้าที่ควบคุมราคาเข้าใจมั้ยฮะเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องติดฉลากให้ครบไม่งั้นยุ่งแน่ๆเลยนะครับไปตบท้ายกับต่างประเทศกันนะครับเนี่ยที่ประเทศไทยเราต้องการจะเป็นศูนย์ Data Center เนี่ยโอ้ปรากฏว่าคนอเมริกันเค้าไม่พอใจนะเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยฮะมีการประท้วงกันแบบยกใหญ่กันเลยที่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเป็นรัฐเวอร์จิเนียประชาชนที่เป็นคนชาวอเมริกันที่นั่นเนี่ยออกมายกป้ายประท้วงกันเลยครับว่าตอนเนี้ย AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับกำลังทำให้เมืองเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่มีการใช้ค่าใช้ไฟมากพอใช้ไฟมากเนี่ยค่าไฟมันแพงพอแพงเสร็จสิ่งแวดล้อมมันพังเพราะว่ามันจะต้องรีบผลิตไฟเข้ามาป้อน data centerและที่สำคัญครับเอาตกลง data center นี่เสียงไม่เงียบนะเสียงดังอีกต่างหากทำให้คนอเมริกันในหลายรัฐเนี่ยนอนไม่หลับนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ก็ดูไว้ครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งที่ data center ประเทศไทยตอนนี้ก็ปักหมุดลงทุนกันเยอะแยะกันเนี่ยนะฮะอาการอย่างนี้จะมาหรือไม่นะครับค่าไฟแพงสิ่งแวดล้อมพังแล้วก็เสียงดังรบกวนชาวบ้านเขานะครับหมดเวลาครับสำหรับ Econ Beat ในวันนี้นะครับติดตามกันได้ใหม่แล้วแบบนี้ผมลาท่านชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
12: อ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats นะครับ 96.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทกันนะครับทักทายกันทุกช่องทางกันครับไม่ว่าจะฟังในรถจนตอนนี้หน้าปัดวิทยุ 96.5 MHz หรือฟังที่บ้านก็ดีนะครับแม้แต่ระบบออนไลน์ของทาง Facebook 96.5 รวมไปถึงแอปพลิเคชัน mcot.net กับความเคลื่อนไหวกระแสข่าวสำคัญแนวโน้มต่างๆของเศรษฐกิจและก็เก็บตกข่าวสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นกันตลอดทั้งวันนะครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็เดินทางกันมาจนกระทั่งถึงอีกวันนึงแล้วก็เมื่อสักครู่ครับก่อนที่เราจะเข้ารายการนะฮะเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Air Force 1เนี่ยนะครับถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งขณะนี้ถ่ายทอดสดกันไปทั่วโลกเลยนะครับนับเป็นการพบกันระหว่างพญาอินทรีกับพญามังกรนะฮะซึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะฮะเครื่องบินเดินทางสะดวกโยธินราบรื่นเลยนะครับแล้วก็มาจอดที่สนามบินกรุงปักกิ่งตามเวลาในปักกิ่งก็คือเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับก็คือจะเป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแต่ถ้าบ้านเราก็คือตอนนี้ก่อนเข้าที่จะถึงรายการของเรานะครับ 18:50 นะครับตอนนี้เครื่องบินจอดสนิทนะครับรอการลงมาจากเครื่องบินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะมีทั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการัฐมนตรีกระทรวงสำคัญต่างๆทางสายเศรษฐกิจแล้วก็มี CEO ของบริษัทชั้นนำระดับโลกกว่า20บริษัทเนี่ยนะครับเดินทางกันมาซึ่งเป็นการเยือน2วันติดต่อกันนะครับก็จะเริ่มพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับตอนนี้โอ้โหทั่วโลกฮะภาพทั้งหมดนั้นจับไปที่เครื่องบิน Air Force 1ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวทันทีที่มีความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยวเราก็จะได้รายงานกันต่อไปนะครับเนี่ยนะครับติดตาม Econ Beats เนี่ยอะไรสดทั่วโลกเนี่ยนะครับพูดคุยกันได้ตรงๆเต็มๆกันเลยนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจก็จะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีรถยนต์นำเข้าไฟฟ้าโอ้เรื่องที่ฮือฮานะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ14พฤษภาคมเนี่ยนะฮะสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนี่นะครับเขาจะยื่นข้อเสนอฉุกเฉินโอ้เป็นข้อเสนอฉุกเฉินด้วยนะครับให้กับรัฐบาลในวันพรุ่งนี้เรียกร้องให้ขึ้นภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าเป็น 32% แล้วก็จำกัดโควต้าการนำเข้าด้วยเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไหนบอกว่าเราต้องรับ EV ไงฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าคุยกันนะครับวันนี้ครับเราจะเป็นพูดคุยกันในเรื่องของโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็คือคุณสมพงษ์ไพศาลพัฒนพงษ์นะครับโอ้โหตอนนี้ที่ผมดูภาพสดๆที่สนามบินปักกิ่งนี่นะฮะเรียกได้ว่าการต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอย่างชนิดที่เต็มเรียกเต็มที่กันเลยนะครับมีทั้งขบวนการต้อนรับแล้วก็มีหน่วยรักษาความปลอดภัยชนิดที่แน่นหนาเต็มๆเลยนะฮะภาพตอนนี้สดๆจากกรุงปักกิ่งนะครับขอไปฮะท่านผู้ชมฟังวิทยุมาเรียนภาพเหมือนผมนะครับอ่ะเราจะไปพูดคุยกันเรื่องของคุณสุรพงษ์กันนะครับสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับ
12: สวัสดีครับคุณบัญชาและท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
3: ครับก็อย่างเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปในเรื่องประเด็นที่วันนี้เราน่าจะพูดคุยกันนิดนึงครับว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าพูดง่ายว่าสมาคมรถ EV เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเนี่ยถึงจะยื่นข้อเสนอฉุกเฉินรัฐบาลให้ขึ้นภาษีสรรพสามิต EV มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงกันบ้างครับเนี่ย
12: ความจริงเรื่องนี้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมยานยนต์ไทยนะครับก็ได้ร่วมหารือประชุมกับภาครัฐมาตลอดแต่ก็ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องของอัตราหรือเรื่องอะไรต่างๆเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะต้องคุยกันต่อครับก็เลยยังก็ยังไม่อะไรเขาเรียกก็ยังไม่เสด็จน้ำใช่ไหมครับรอดูว่าแล้วแวดยื่นข้อเสนอไปแล้วจะเป็นอย่างไรก็รอดูภาครัฐอีกทีหนึ่งครับ
3: แต่บางคนว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV นะสิครับซึ่งบ้านเราตอนนี้ตลาดรถ EV ก็ถือว่าเติบโตเร็วมากแต่ถ้าดูจากข่าวเมื่อสักครู่นะฮะคืออยากให้ขึ้นภาษี EV นำเข้าเป็น 32% แล้วก็จำกัดโควต้ารถ EV นำเข้าด้วยนะฮะอันนี้มันมีผลกับกลุ่มพวกชิ้นส่วนยานยนต์เลยเหรอครับ
12: ก็เนื่องจากว่ารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่งจะเข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยแค่กี่ปี2ปีนะครับทีนี้ซึ่งก็ต้องผลิตชดเชยเรื่องของการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาขายในปี66 67ใช่แล้วก็665หรือเปล่า
3: 65นะครับ
12: จำไม่ได้ที่ว่ามีการ ส่งเสริมให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าโดยที่จะมีเงินอุดหนุน 150,000 บาทต่อคันซึ่งผู้ที่นำเข้ามาใน2ปีนั้นก็จะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชดเชยในปี2567กับ68นะเพราะฉะนั้นที่ถ้าปี2566ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ว่าจะต้องนำเข้านะส่วนปี2567กับ68ก็จะต้องผลิตชดเชยโดยถ้าผลิตในปี2567ก็1เท่าของที่นำเข้ามาใน2ปีนั้นก็คือ65กับ66นะแต่ถ้าผลิตในปีที่แล้วก็คือ2568ก็จะต้องผลิต 1.5 เท่าครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็นำเข้ามาช่วงปี2565กับ2566ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าคันนะครับทีนี้ถ้าผลิตก็มาเร่งผลิตเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขมันก็เลยทำให้มีตัวเลขจดทะเบียนถึง 100,000 กว่าคันซึ่งก็ถือว่าดีมากมากเพิ่งจะเป็นปีแรกที่เรามีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ส่งออกด้วยนะฮะทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าครับทั้งนี้เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะส่งรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์นั่งกับรถกระบะไฟฟ้าเพราะว่าเราก็มีข้อตกลงนะแล้วก็มีหลายๆประเทศก็ประกาศว่าปี2035ก็จะไม่ให้มีการขายรถยนต์น้ำมันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าประเทศไทยเราส่งออกรถยนต์ที่เป็นพวกใช้น้ำมันเนี่ยปีละกว่า1ล้านคันเพราะฉะนั้นถ้าเขามีข้อกำหนดอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการส่งเสริมว่ามีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาตั้งฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อส่งออกให้เป็นการต่อยอดกับรถยนต์สันดาปหรือว่าที่ใช้น้ำมันซึ่งเราส่งออกกว่า1ล้านคันต่อปีครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วก็เลยส่งออกทั้งรถ

็จะต้องมีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศเพราะถ้าผลิตในประเทศนี่เราผลิตได้น้อยแต่ถ้านำเข้ามาจากต่างประเทศที่เขาผลิตที่หนึ่งโอ้โหจำนวนมหาศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อหน่วยเขาก็อาจจะถูกกว่าอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักการที่เขาก็มีความห่วงใยที่จะให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีความมั่นคงยั่งยืนนะซึ่งอันนี้เราก็มีเรื่องของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็ตั้งมาปี2504นะครับจนถึงเดือนนี้ก็เรียกว่า65ปีแล้วใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะต่อยอดไปครับซึ่งเรื่องการห่วงใยผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ถือว่าเป็นสิ่งดีมากๆนะครับซึ่งทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้เสนอรับห่วงใยเรื่องของผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีงานน้อยลงในเรื่องของการผลิตรถกระบะครับอันนี้หมายถึงรถกระบะที่ใช้น้ำมันเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่าพวกไฟนัสที่เขาไม่ปล่อยเรื่องของสินเชื่อผู้ซื้อรถยนต์กระบะเพราะก่อนหน้านั้นมีบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อทางด้านรถกระบะที่ใช้น้ำมันแล้วก็ก่อนน่าจะพูดถึงว่าก่อนโควิดถึง9ดีกว่าใช่ไหมพวกนี้ก็ซื้อไปทำมาหากินกันเพราะรถกระบะก็คือรถที่ต้องใช้พวก SME นะไปหารายได้นะไปบรรทุกคนไปในไซต์งานก่อสร้างหรือบรรทุกพวกผลไม้อะไรต่างๆไปขายนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดโควิด19รัฐบาลล็อกดาวน์ก็ทำให้ขาดรายได้ไม่สามารถส่งค่างวดได้นะทีนี้เมื่อไม่สามารถส่งค่างวดได้ก็เขาก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงโควิดไม่ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดก็เลยไม่มีการติดตามยึดรถนะจนเมื่อโควิดคลี่คลายไปแล้วก็มีการตรวจดูอ้าวก็มีการค้างค่างวดเกินจาก90วันก็ต้องติดตามยึดรถมาพอยึดรถมาเนื่องจากมันหลายปีผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มีสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักถ้าขายรถที่ยึดมาก็เกิดการขาดทุนปีละพันกว่าล้านบาทก็เลยมีการเข้มงวดไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อรถกระบะประกอบกับทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไปเติบโตในอัตราต่ำดูแล้วผู้ซื้ออาจจะไม่มีรายได้พอที่จะส่งเข้างวดได้ครบก็เลยมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อซึ่งเมื่อกลางปี67นะเราก็มีการเสนอกับทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ไปจะไปหารือกันในกกร.ซึ่งได้ข้อสรุปและทำสมุดปกขาวที่จะให้มีการตั้งกองทุน 5,000 ล้านเพื่อที่จะเสนอให้กับทางพวกไฟแนนซ์ให้ปล่อยกู้ให้มากขึ้นโดยกองทุน 5,000 ล้านนี้ก็จะเข้าไปค้ำประกันรถยึดถ้าขายขาดทุนเท่าไหร่ก็จะชดใช้ให้แต่ว่าไม่เกินคันละ 50,000 บาทอะไรอย่างนี้นะเพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการผลิตรถยนต์มากขึ้นจากเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆเพื่อที่จะให้มีการผลิตให้แรงงานเนี่ยมีรายได้มากขึ้นเพราะตอนนี้พวกผู้ผลิตรถกระบะที่ใช้ชิ้นส่วนเกิน 90% เนี่ยทำงานไม่ได้5วันเพราะว่ามีการผลิตน้อยไงเคยขายได้เดือนหนึ่ง 30,000 กว่าคันก่อนเกิดโควิดตอนนี้เหลืออยู่ 10,000 คันหายไปตั้ง 20,000 คัน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็การผลิตลดลงไปถึง 350,000 กว่าคันคุณคิดเนี่ยว่าผู้ผลิตยางก็จะผลิตได้น้อยลงไปตั้ง1ล้านกว่าเส้นหม้อน้ำก็หายไปแล้ว 300,000 นะท่อไอเสียอีกล่ะอะไรกระจกนะ

0: หนังพวกแอร์เครื่องปรับอากาศอะไรต่างถ้าพวกเซลแมนที่อยู่ตามโชว์รูมรถกระบะก็แย่เคยขายได้กว่าเดือนละ20,000เหลือเดือนละ5-6,000ค่ะไอ้ตรงนี้ก็ทำให้เดือดร้อนไปทั่วถ้าหากว่ามีข้อแลกเปลี่ยนให้ไปนั้นเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกเดือนจากเดือนที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมารัฐบาลก็จะมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยังจะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่พวกซัพพลายเชนทั้งหลายที่กล่าวไปสักครู่ก็จะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลพวกเซลแมนพวกปล่อยสินเชื่อพวกปล่อยพวกซื้อประกันที่ขายประกันก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะรัฐก็จะได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมก็เห็นรายชัดๆว่าวินวินด้วยการตั้งสองฝ่ายครับ
1: ครับก็ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเป็นทั้งเรื่องของการที่เอาละเรามีการผลิตรถ EV เพื่อการส่งออกนะฮะแล้วก็ขายในประเทศแล้วก็สิ่งสำคัญเข้าใจว่าที่ผู้ผลิตทั้งหมดเนี่ยต้องการยื่นเป็นข้อเสนอฉุกเฉินขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็ควรจะมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างมากๆใช่ไหมครับถ้าดูอย่างเงี้ยฮะ
0: ก็เพราะว่าทางด้านเร่งด่วนก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้ทางภาครัฐก็ต้องสนใจเป็นพิเศษว่าคำพูดนี้เร่งด่วนให้ต้องมาให้ความสนใจครับทีนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้คุยกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วกับภาครัฐนะก็ต้องรอภาครัฐว่าจะพิจารณาแล้วจะให้ยังไงครับ
1: ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอนอกเหนือจากจะให้มีการขึ้นภาษีสัมปทานมิตรรถ EV นำเข้าอย่างน้อย 32% เนี่ยนะครับยังมีการพูดถึงเรื่องของเรียกร้องให้มีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศไทยโลคอลคอนเทนต์เนี่ย 40% ของมูลค่ารถยนต์อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราแม้ว่าจะเป็นรถ EV ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้คงหมายถึงทางด้านรถยนต์พวกชิ้นส่วนสำหรับ อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าก็เคยถามพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนว่าบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้านี่เขาได้มาจะเจรจาขอซื้อไหมก็จะมีการตอบว่าคุณภาพสู้เขาได้แต่ราคาสู้ไม่ได้เพราะราคาของที่เราผลิตในประเทศไทยนี่จะแพงกว่าที่จีนประมาณ
1: 30%
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เพราะว่าของประเทศจีนเนี่ยเขาผลิตทีหนึ่งมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาได้ทางด้านอีโคโนมิคสเกลที่ของไทยเราเนี่ยเราผลิตน้อยกว่าเขาเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อชิ้นมันก็แพงกว่าเขาครับในตรงนี้ที่เราจะแพ้เขาในเรื่องราคาแต่ว่าคุณภาพสู้เขาได้นะครับเขายอมรับครับผมยังจำได้เมื่อหลายปีก่อนทางผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเขาก็ยอมรับครับตอนนั้นก่อนที่จะมีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเขายอมรับว่าโอเคผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกครับ
1: ครับฮะทีนี้อีกปมหนึ่งที่น่าสนใจจากการที่ทางสมาคมกองทัพ EV จะยื่นกับรัฐบาลวันพรุ่งนี้นี่นะครับเขามีการพูดถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับบอกว่าคือถ้าบ้านเราเนี่ยไม่มีมาตรการรองรับเพียงพอหลังโครงการ EV 3.5 สิ้นสุดลงเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยนะครับว่าค่ายแบรนด์รถจีนเนี่ยอาจจะเลิกผลิตในเมืองไทยแล้วก็ใช้วิธีการนำเข้า 100% อันนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: มันก็เป็นถ้าเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้นะ แต่ว่าไอ้สิ่งนี้ก็เราก็เคยมีความกังวลอยู่เหมือนกันก่อนที่จะมีการส่งเสริมใช้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อปี2565เพราะว่าภาษีนำเข้าจากจีนมาประเทศไทยเนี่ยมันเป็น 0% ตามข้อตกลงของไชน่าอาเซียนนะซึ่งไทยเราในเรื่องของพิกัดอัตราศุลกากรเนี่ยเราต้องลดภาษีไอ้ตรงนี้ให้จีนเป็น 0% ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วซึ่งเราก็พลาดในตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่คิดว่าภายหน้านี้มันจะมีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอะไรขึ้นมานึกถึงแต่ไอ้รถก๊อบไฟฟ้าอะไรนั่นนะครับในไอ้การนี้ก็เป็นเรื่องที่โอเคเราต้องลดถึง 0% ทีนี้ถ้าหากว่าเขานำเข้ามาอย่างเดียวเราก็คงจะไม่มีทางทำอะไรได้ใช่ไหม
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพราะงั้นนี่ต้องชมทางภาครัฐนะครับว่าเก่งมากมากเลยครับที่ให้มีการนำเข้ามาเป็นศูนย์นะแล้วก็ให้ภาษีลดภาษีอากรขาเข้าให้กับถ้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาก็เหลือ 0% ไม่งั้นต้องเสีย 20% ครับตามข้อตกลงเจริป้าถ้านำรถยนต์ไฟฟ้าจากเกาหลีก็ต้องเสีย 40% ตามข้อตกลง FTA เหมือนกันทางภาครัฐก็ให้มีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันก็ลดอัตราภาษีนำเข้า 40% เพราะฉะนั้นถ้านำเข้ามาจากญี่ปุ่นก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้านำรถยนต์ไฟฟ้าจากเกาหลีก็ไม่ต้องเสียภาษี 0% เท่ากับที่นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการทดลองให้นำเข้ามานะฮะแล้วก็เมื่อมีการกระตุ้นให้มีผู้ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าให้มากๆเพื่อดึงดูดให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากทุกแห่งไม่ว่าจากจีนจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าในยุโรปอเมริกาเข้ามาตั้งฐานการผลิตโดยมีการแลกเปลี่ยนตามที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยให้เข้ามาในปี2565กับ2566แต่ต้องมีข้อตกลงว่าคุณจะต้องมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยในปี2567-68นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องชมว่ามีความสำเร็จในแง่ที่ว่าสามารถดึงให้บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาตั้งได้หลายบริษัทนะฮะแล้วก็ยังมี EV 3.5 ที่ต่อเนื่องมาอีก4ปีก็คือนำเข้ามาในปี6-7-6-8แต่ก็จะต้องผลิตชดเชยในปี69-70ทีนี้ถ้าผลิตตรงนี้เสร็จไปแล้วเราจะเป็นอย่างไรครับ
1: อันนี้มันน่าสนใจนะ
0: ก็เป็นความวิตกว่าเขาอาจจะไม่ผลิตในนี้พอผลิตในนี้ต้นทุนมันก็อาจจะสูงกว่าเขานะเพราะเช่นส่วนสำคัญก็ยังไม่สามารถที่จะตั้งโรงงานผลิตในประเทศได้เพราะว่ามันยังเขาเรียกว่าอะไรดีมานมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ต้นทุนมาที่จะแข่งกับเขาได้ครับอันนี้ก็เป็นความวิตกอยู่เหมือนกันครับแม้ว่าปีที่แล้วเราจะส่งออกของรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าไปทางด้านยุโรปอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่ามันก็ทางภาครัฐก็พยายามนะก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้มีการตั้งฐานการผลิตในประเทศต่อไปได้ครับ
1: โอ้ก็แสดงว่า
0: ตรงนี
1: ้
0: เขาที่มาตั้งในประเทศไทยเขาก็มีนโยบายอันหนึ่งที่ว่าจะผลิตพวงรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาซึ่งก็ส่งไปขายในพวกยุโรปซึ่งก็จะมีหลายประเทศที่ใช้พวงมาลัยขวานะ
1: ครับนั่นแหละครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เขาก็ยังพูดถึงเลยนะฮะว่าอย่างที่ผมถามไปเมื่อสักครู่แล้วที่คุณสุรพงษ์ได้ตอบวิเคราะห์กันมาเนี่ยคือเขาก็ห่วงนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีไอ้เจ้ามาตรการใหม่ๆขึ้นมารองรับหลังจากที่ EV 3.5 มันจบไปเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่คิดกันเลยนะฮะมันจะไปกระทบห่วงโซ่อุปทานและผู้ผลิตชิ้นส่วนกว่า 1,500 เจ้าในประเทศไทยอย่างรุนแรงอันนี้มันจะไปกระทบถึงคือจริงๆทุกวันเนี้ยผู้ผลิตชิ้นส่วนรถเครื่องสันดาปเนี่ยก็โดนกระทบอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นว่ามันจะไปกระทบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนแบบ EV อีกต่างหากด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ครับทางด้านผู้ผลิตชิ้นส่วน EV ตอนนี้ก็ถือว่ายังน้อยอยู
1: ่
0: เพราะว่าผลิตเมื่อปีที่แล้วมันก็ได้ประมาณเท่าไหร่ร่วม2ปีที่ผ่านมาก็น่าจะได้ประมาณสัก 100,000 คันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชิ้นส่วนสำคัญเราก็ยังไม่มีโนว์ฮาวที่จะติดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงต้องมีการที่ว่าให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยเราด้วยเนี่ยที่จะมีการทำชิ้นส่วนสำคัญตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับที่สมัยก่อนโน้นตั้งแต่ปี2504ฮะที่เรามีการนำเข้ารถยนต์ใช้น้ำมันตอนแรกเขาก็จะมีพวกพาร์ทเนอร์เขาพวกซัพพลายเออร์เข้ามาพอนานเข้าไปคนไทยเราก็ได้เรียนรู้ก็เข้าไปถือหุ้นร่วมกับเขาถ้าชิ้นส่วนสำคัญทางประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกิน 50% แต่ถ้าหากว่าไม่สำคัญนักคนไทยเราก็ถือหุ้นมากกว่าเขาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นธรรมดาว่าเมื่อนานวันเข้าก็ถ้าหากว่ามียอดขายยอดผลิตในปริมาณมากเพียงพอที่เขาจะคุ้มทุนได้เขาก็จะเข้ามาครับเราก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ก็ถือว่ารวดเร็วกว่าสมัยก่อนกว่าเราจะขายรถยนต์ได้ปีละ 100,000 คันใช้เวลา20กว่าปีครับ ใช่ครับคงจำได้ครับเราขายรถยนต์นี่ปีละกว่า 100,000 คันในปีน่าจะ 2,530 ครับก่อนหน้านั้นไม่ได้ครับเพราะเรายังเป็นประเทศที่มีประชาชนคือรายได้ต่อหัวของเรายังต่ำกว่า 1,000 เหรียญอเมริกาซึ่งอันนั้นอันเช่นถ้าเส้นเฉลี่ยของเส้นยากจนรายได้ต่อคนนี่มันต้องเกินประมาณ1,100 เหรียญนะครับเราเริ่มต้นปี2504นี่รายได้ต่อคนของเรา100เหรียญเท่านั้นเองนะครับเรายากจนกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยกันนะเพราะว่าหลังจากที่เรามีอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ในปี2504เราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้เราก็มีรายได้ต่อคนต่อหัวนี่อยู่ในเขาเรียกอะไรรายได้ปานกลางระดับสูงใช่ไหมครับว่าจะต้องรอว่าเมื่อไรเราถึงจะพ้นกับดักรายได้ระดับอะไรปานกลางระดับสูงไปจนถึงเกิน 12,000 เหรียญสหรัฐต้องหวังไอ้ตรงนี้ว่าถ้ามีหลายๆอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวพ้นร่วงของรายได้ปานกลางระดับสูงไปที่ 12,000 เหรียญได้ต่างประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศนะครับ
1: ครับเนี่ยที่ฟังจากที่คุณชลพลพูดถึงเนี่ยแล้วเราก็เห็นตัวอย่างเพื่อนบ้านบ้านเราที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ด้วยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยที่มีมาเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ยกระดับฐานะของคนไทยเนี่ยให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นและเป็นอุตสาหกรรมแรกๆในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับครับว่าตอนนั้นที่ปี2504ที่ท่านรัฐบาลมีนโยบายปี2503นะว่าจะให้มีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพื่อที่จะทดแทนการนำเข้าเพราะว่ารถยนต์มีราคาสูงนะการนำเข้ามาแต่ละคันเนี่ยก็ทำให้ทางประเทศไทยเนี่ยต้องเสียสูญเสียเงินตราต่างประเทศแล้วก็มีแนวคิดอันหนึ่งว่ารถยนต์เนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมายก็จะมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องอุตสาหกรรมสนับสนุนเช่นพวกผลิตล้อยางพวกผลิตกระจกนะพวกผลิตเหล็กนะผลิตหนังผลิตผ้าอะไรต่างๆที่จะมาทำเบาะนะครับเพราะฉะนั้นท่อไอเสียหม้อน้ำอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้ก็เ เพื่อให้คนไทยเรามีการทำมากขึ้นเพราะว่าจากพวกที่เรียกว่าอะไรซัพพลายเชนทั้งหลายดังกล่าวนี้นะครับ
1: ครับงั้นตรงนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็รอดูนะครับว่าการยื่นไอ้เรื่องของข้อเสนอฉุกเฉินกับรัฐบาล14พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้เนี่ยของค่ายสมาคมรถ EV กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเนี่ยทางรัฐบาลจะมีท่าทีตอบสนองยังไงกันต่อไปเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราผ่านมาเราอยู่พฤษภาคมแล้วนะฮะก็จะเขาว่า4เดือนแรกผ่านไปแล้วหรือ1ใน3ของเวลาทั้งปีนี้ของไทยคุณสุรพงษ์เห็นตอนนี้เห็นตัวเลขไหมครับว่า4เดือนแรกของการผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศไทยเนี่ยดูแล้วนะฮะแล้วเหลืออีกประมาณ2ใน3เนี่ยเราจะเข้าเป้าตลอดทั้งปีที่ตั้งเอาไว้ไหมครับ
0: เรายังหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เกิดความไม่มั่นใจแล้วหลังจากที่เกิดสงครามตะวันออกกลางเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าเราก็มีการส่งรถยนต์ไปที่ตะวันออกกลางเมื่อปีที่แล้วนะ 200,000 คันถ้าเกิดเราส่งไปตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าช่องแคบฮอร์มุซที่เมื่อต้นเดือนมีนาคมก็มีอยู่หลายลำไปถึงช่องแคบฮอร์มุซแล้วไม่กล้าผ่านครับต้องย้อนกลับมาจอดที่ท่าที่อินเดียมั่งบางลำก็ไปจอดที่สิงคโปร์บางลำก็ต้องกลับมาประเทศไทยแต่ว่าในเดือนมีนาคมดูตัวเลขที่เราส่งไปที่ทางด้านตะวันออกกลางยอดก็ตกลงไป 15% ครับทีนี้ก็ต้องมารอดูว่ารอบเดือนเมษาจะเป็นยังไงครับเมษาแต่ก็มีวันหยุดเยอะอีกก็ต้องรอดูว่าแล้วในเดือนพฤษภาเป็นอย่างไรสอบถามทางผู้ส่งออกที่เคยส่งไปที่ตะวันออกกลางเขาก็บอกว่าเดือนเมษายนน่าจะส่งออกเล็กน้อยครับก็ขอติดตามดูตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถึงได้ว่าถ้าหากว่าทางด้านตะวันออกกลางซึ่งเราส่งรถกระบะไปเป็นหลักนะห้ากว่า 50% รวมแสนกว่าคันทีนี้ถ้าในประเทศเราก็อยากจะให้ว่าถ้าหนุนให้มีการซื้อรถยนต์กระบะมากขึ้นโดยให้ทางพวกไฟแนนซ์ปล่อยให้มากขึ้นโดยที่ทางภาครัฐจะเข้ามาช่วยค้ำประกันอะไรให้นะอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะว่ากองทุนที่รัฐตั้งให้เนี่ยบางทีอาจไม่ต้องใช้ถ้าเศรษฐกิจเราเติบโตทุกคนมีรายได้ดีขึ้นสามารถที่จะหารายได้มาชำระค่างวดได้มากขึ้นรถก็ไม่ต้องถูกยึดนะในตรงนี้รัฐก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวแต่รัฐได้ภาษีมาทันทีที่รถยนต์ขายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วให้มันได้เพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมรัฐบาลก็จะมีรายได้อันนี้มากขึ้นครับได้ทั้งสรรพสามิตรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้จากกำไรภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งรายได้จากบุคคลธรรมดาพวกค่าคอมต่างๆที่พวกเซลล์ได้ครับครับแล้วก็ยังพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนอีกนะแล้วก็ทางด้านพวกผลิตพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะพวกช่างนะที่จะมีงานทำมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มีแต่ได้นะครับเราจะได้เข้าสู่วัฏจักรเศรษฐกิจที่เติบโตในอัตรา 3-4-5% ต่อไปครับเพราะว่ายังมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลน่าจะอยู่ครบเทอม4ปีจากจำนวนเสียงที่มีเพียงพอนะครับ
1: ก็แม่แต่ว่าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยถ้าทางจะแทงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ก็เห็นท่านปรัตก็พูดอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องนี้มันก็หลายปีก่อนโน้นผมก็เคยพูดที่จะลดเรื่องของ PM 2.5 ฮะตอนนั้นก็เสนอทางภาครัฐว่าน่าจะเอารถเก่ามาแลกรถใหม่นะ นี่เพื่อที่จะลดมลภาวะเพราะรถเก่านี่ก็จะมีพวกที่ใช้ยูโร1 2 3อะไรซึ่งจะปล่อยพวกคาร์บอนมากกว่า ประกอบเครื่องยนต์มันก็จะกินน้ำมันมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเอามาแลกกับรถใหม่ได้ก็จะทำให้รถยนต์ใหม่ก็ขายได้ดีขึ้นการปล่อยพวกคาร์บอนก็น้อยลงลดพวก PM 2.5 ครับก็เสร็จแล้วก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์ก็เคยจากสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนไหนจะเอารถเก่าแลกรถใหม่ก็ไม่ได้อีกก็ไว้บางท่านที่เป็นรัฐมนตรีคัดค้านว่ามันมีขั้นตอนเยอะก็เลยเลิกกันไปแต่เมื่อปีน่าจะปีที่แล้วหรือเปล่าที่ว่าทางอะไรรัฐบาลก็มีนโยบายไอ้ตรงนี้ออกมาก็ไม่เกิดขึ้นยุบสภาเสียก่อนนี่ก็มีการเสนอไอ้ตรงนี้อีกก็ยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะว่าท่านประธานก็บอกว่ามันมีขั้นตอนเยอะแล้วก็เกี่ยวกับหลายกระทรวงตอนนี้ก็แต่ข่าวล่าสุดเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการคลังท่านเศรษฐีก็บอกว่าให้กองสรรพสามิตต้องเสนอไว้ศึกษาดูนะซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกใช่ไหมครับซึ่งไม่รู้เมื่อไรแต่ว่าดูจากตัวเลขจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนเมษายนก็เติบโตดีครับ
1: โอ้เลยครับ
0: เพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันแพง
1: ใช
0: ่คนก็จองในงานประกอบInternational Motor Show ตอนนั้นกว่า 50% เพราะยอดจองนี่ทุกสถิตินะครับ
1: จอง
0: มากกว่า 100,000 เท่าไหร่ 110,000 กว่าคันหรืออะไรเนี่ยนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เดือนมีนากับเมษานี่ตัวเลขการจดทะเบียนของรถจนไปกว่ากระโดดอย่างของเดือนเมษาซึ่งมีวันทำงานน้อยนี่นะตัวเลขของรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มเข้ามาตั้ง 40% เรียกว่ามากมากเลยนะครับ9,961 คันครับจากเดือนเมษายนปีที่แล้วถึง 64% ก็ถือว่าคนคงไม่รอแล้วรถต่อแรกรถใหม่ซึ่งไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่มีแต่ตอนนี้พวกที่ต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้รถในแต่ละวันมากๆราคาน้ำมันก็แพงขึ้นจาก30 บาทก็เป็น40 กว่าบาทนะแต่ตรงนี้ก็ต้องทนไม่ไหวแล้วต้องซื้อแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวทั้งไฮบริดนี่ก็ขายดีครับไฮบริดก็มีตัวเลขที่ก้าวกระโดดเป็นกันครับ 12,245 คันก็เพิ่มขึ้น22% ครับเพราะฉะนั้นพวกรถยนต์ไฟฟ้ายังถือว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ทางภาครัฐก็อยากให้คนมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าจะได้ลดการนำเข้าพวกน้ำมันก็อยากจะเสนอว่าให้มาแลกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งตอนนี้ก็ต้องเสียภาษีแบบการปล่อยคาร์บอนปล่อยไม่เกิน100 ccก็เสียภาษีถูกลงใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทางรัฐก็จะได้สองต่อก็คือการผลิตรถยนต์ซึ่งมีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากเนี่ยก็จะได้ผลิตได้มากขึ้นทั้งที่เรียนสักครู่เนี่ยคนงานจะได้มีงานทำมีรายได้มากขึ้นเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของอุปโภคบริโภคมากขึ้นทานอาหารมากขึ้นท่องเที่ยวมากขึ้นมันก็ทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบรัฐก็ได้ภาษีเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ทางท่านสุภาชีก็บอกก็ว่าจะทำอะไรโปรโมชั่นอะไรเนี่ยก็ต้องมีรายได้เข้ามาซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องครับว่ามีรายได้เข้ามาแล้วรัฐก็จะได้มีเอาเงินภาษีพวกนี้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นไปเราจะได้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตในระดับ 3-5% หวังเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าน่าจะทำให้ทั้งรถยนต์ที่ใช้น้ำมันกับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า ขายดีด้วยกันทั้งคู่ครับจะได้ผลิตฐานผลิตทั้งรถยนต์ที่จะที่มีการใช้น้ำมันส่งออกไปให้กับประเทศที่ยังไม่พร้อมถ้าเขาพร้อมมั่งก็พวกไฮบริดก็ส่งออกไปถ้าพร้อมมากๆเราก็มี EV ที่จะส่งไปทางที่เรียนว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็ส่งไปที่ทางด้านยุโรปทางด้านละตินนะก็ทางด้านออสเตรเลียก็ซึ่งต่อไปเขาก็จะมีการแก้งัวแต่เรื่องของการปล่อยโอคาร์บอนครับซึ่งประเทศออสเตรเลียได้เป็นประเทศที่เราส่งทั้งรถกระบะรถยนต์นั่งไปที่เขานี่มากครับรถกระบะนี่ประมาณ20ถ้ารถกระบะนี่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นรถยนต์นั่งก็ประมาณ22เปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้มงวดในเรื่องของการเก็บภาษีพวกที่ปล่อยคาร์บอนเกินอัตราเราก็อาจจะสูญเสียได้โดยเฉพาะตอนนี้รถยนต์นั่งเราก็ส่งออกไปที่ออสเตรเลียลดลงครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะประเทศญี่ปุ่นที่ส่งไปทางด้านประเทศออสเตรเลียมากเป็นอันดับหนึ่งก็ส่งออกลดลงในปีที่แล้วนะครับประเทศเกาหลีก็ส่งออกซึ่งเป็นรถที่ใช้น้ำมันเหมือนกันยังไม่ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปออสเตรเลียก็ส่งออกได้ลดลงเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอบคุณภาครัฐทางผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้เข้ามาตั้งฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อส่งออกนะทั้งที่เดือนสักครู่ว่าเราเป็นประเทศที่ส่งออกรถยนต์มากติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นเมื่อทั่วโลกเขามีแนวโน้มที่จะจำกัดเรื่องของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเราก็ต้องมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อส่งออกต่อยอดการส่งออกของรถยนต์ใช้น้ำมันครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันต่อไปนะฮะว่าตกลงการยื่นฉุกเฉินตรงนี้จะมีผลยังไงแล้วก็ทางด้านรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องจะตอบสนองยังไงกันต่อส่วนที่พูดถึงว่าตลอดทั้งปีนี้นะครับตัวเลข4เดือนแรกเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อ8เดือนสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสงครามราคาน้ำมันซึ่งไม่จบสิ้นกันดีเลยเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาวงศ์ครับที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณครับคุณสุรพงษ์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณบัญชาครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงต่อไปเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ลงจากเครื่องบินแล้วก็มาเหยียบแผ่นดินจีนในรอบ9ปีนะครับสักครู่กลับมาติดตามกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่จู

0: ังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
0: เรื่องง่าย
1: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. ถึง 17:00 น. ที่ Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: เอาละครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กันนะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเดินทางถึงสนามบินอานาชาติของกรุงปักกิ่งไปเมื่อประมาณเกือบ50นาทีที่ผ่านมานะครับในช่วงที่เราได้เข้าสายพูดคุยกันไปในเบรกแรกนี่นะครับปรากฏว่าตอนที่เดินทางไปถึงเนี่ยนะครับแหมก็นะครับได้รับการต้อนรับอย่างชนิดที่แบบเต็มที่นะครับจัดกันแบบเต็มกันเลยนะฮะโดยมีการนำเอานักศึกษาชาวจีนนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มปักกิ่งเนี่ยนะฮะมีทั้งชายหญิงกันเลยนะครับก็สวมเสื้อสีฟ้ากางเกงสีขาวนะครับส่วนผู้หญิงก็เป็นกระโปรงสีขาวเนี่ยนะครับในมือเนี่ยซ้ายขวาก็มีธงชาติของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธงชาติจีนเนี่ยโบกนะสะบัดแล้วก็ร้องเพลงกันไปนะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็มี

0: รองประธานาธิบดีของจีนนั้นไปรับจนถึงตรงบริเวณเรียกว่าเป็นบันไดต้อนรับเครื่องบินลงมาเลยนะครับพอลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็เดินพรมแดงมาเลยนะฮะเดินพรมแดงมาถึงได้ประมาณครึ่งหนึ่งของพรมแดงนี่นะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็หยุดแล้วก็ยืนดูแล้วก็ฟังนะฮะสิ่งที่บรรดานักศึกษาของชาวจีนมาให้การต้อนรับนะครับคล้องเพลงอะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะฮะแล้วก็โบกธงสะพัดของทั้งสองประเทศทำเนี่ยก็ยกแบบกดไลค์ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็แม่ตามสไตล์ของโดนัลด์ทรัมป์กันนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นรถประจำตำแหน่งเดินทางเข้าสู่ที่พักไปนะครับสำหรับการเดินทางของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์มาในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านี่เป็นการเดินทางมาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในตำแหน่งเป็นครั้งแรกในรอบ9 ปีนะครับไม่เคยมีผู้นำของสหรัฐอเมริกาผู้นำสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินทางไปเยือนจีนโดยเฉพาะที่กรุงปักกิ่งเลยภายใน9ปีที่ผ่านมานะครับหรือตั้งแต่ปี2017นั่นเองครับสำหรับกำหนดการนะครับที่2ผู้นำยักษ์ใหญ่ของระดับเศรษฐกิจเบอร์1ของโลกก็คือโดนัลด์ทรัมป์และเศรษฐกิจเบอร์2ของโลกก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยจะพบกันเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้10โมงเช้าตามเวลาปักกิ่งนะครับก็จะมีการพบกันที่ศาลาว่าการเข้าใจว่าเป็นศาลาว่าการมหาประชาชนของจีนเนี่ยครับหรือ Great Hall of the People นี่นะครับตอน10โมงเช้าแล้วก็10โมง15นี่นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเจอกับสีจิ้นผิงนะครับเสร็จแล้วก็คงจะมีการเจรจาพูดคุยกันไปนะครับจนกระทั่งถึงเวลา6โมงเย็นตามเวลาปักกิ่งก็จะมีการเรียนรับรองโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับอันนี้ก็ถือว่าพรุ่งนี้เป็นกำหนดการของทางโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงทั้งวันนะครับเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นการเยือนแค่2วันเท่านั้นพอหลังจาก6โมงเย็นนะครับเรียนเป็นสเตทแบงค์เควเนี่ยนะครับเสร็จจบเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะวันที่15นะครับวันที่15เวลา11โมงครึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีการถ่ายรูปเป็นเซสชั่นของการถ่ายรูประหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็คงจะมีคณะผู้ติดตามเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ 11:40 ใช้เวลาถ่ายรูป10นาทีนะฮะ 11:40 เนี่ยก็มาจิบน้ำชากันนะครับผู้นำระดับโลกเลยนะฮะทั้ง2ซีกโลกระหว่างแปซิฟิกกับเอเชียเนี่ยนะฮะก็จะจิบน้ำชากันตอน 11:40 เสร็จแล้วเที่ยง15ทานข้าวเที่ยงกันนะครับซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะเป็นเจ้าภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับช่วงบ่ายไม่ได้ระบุเวลานะครับช่วงบ่ายกี่โมงนะฮะก็จะเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งกับวอชิงตันดีซีนี่คือกำหนดการเขามีแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมครับในการเยือน2วันครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลาช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวจะได้รายงานตามกันต่อไปนะครับว่าความคืบหน้าของการเจรจาเป็นยังไงกันบ้างซึ่งก็มีหลายคนวิเคราะห์กันเยอะนะครับเช่นการพูดคุยเรื่องการค้าอันนี้เป็นเรื่องหลักแน่ๆนะฮะส่วนจะมีเรื่องของขอความช่วยเหลือไหมนะฮะหรือจะช่วยเหลือกันไหมในการที่จะไปยุติสงครามของอิหร่านเนี่ยทรัมป์ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางออกจากวอชิงตันดีซีนะครับว่าไม่จำเป็นใดเลยนะฮะที่จะต้องมีการให้จีนเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องว่าจะหาทางลงหรือยุติสงครามกับอิหร่านอย่างไรอันนี้ทรัมป์พูดก่อนออกเดินทางนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปครับโดยเฉพาะเรื่องเทรดเรื่องการค้าเรื่องของแร่หายากจำได้ไหมฮะถ้าใครตามเรื่องข่าวต่างประเทศตลอดเวลาจะรู้ว่าแร่หายากเนี่ยเป็นหนึ่งในปมประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยพบกันที่เกาหลีใต้เมื่อหลายเดือนผ่านมาแล้วแหละแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการประกาศระยะเวลาเรียกว่าพักการตอบโต้ชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องของแร่หายากจำได้ใช่ไหมฮะเพราะในการพูดคุยพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องนี้กันนะครับทีนี้กลับมาดูเรื่องราวกันภายในประเทศกันเนี่ยนะฮะก็มาให้น้ำหนักความสำคัญกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยครับกล่าวขอโทษแทนรองโฆษกรัฐบาลเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้ถือว่าฮือฮาเลยนะครับคือต้องย้อนไปอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพัฒดารัฐทองสวยก่อนเนี่ยนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะแกก็นั่งแถลงกันเลยนะครับหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จก็นั่งแถลงเกี่ยวกับเรื่องของปมประเด็นในเรื่องของการประกอบกิจการของคนต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นปมขึ้นมาเนื่องจากว่าการแถลงตรงนี้ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจผิดกันถึงขั้นนายกวันนี้เนี่ยต้องให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยนะฮะเรื่องกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการปลดล็อกให้ชาวต่างชาติลงทุนใน8ธุรกิจโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเนี่ยประโยคนี้เนี่ยนะครับนะฮะบอกว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคมอันนี้นายกพูดนะฮะนายกอนุทินบอกว่า12พฤษภาคมเนี่ยเราเพิ่งแต่งตั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะที่ตอนนี้เขาบอกว่าทีมโฆษกเขาเนี่ยเป็นหญิงล้วนหมดเลยเนี่ยครับเพิ่งส่งมาอยากให้ได้ทำงานเร็วก็เลยให้ไปแถลงเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็บอกว่า กใช้คำว่านี้เลยฮะตำหนิรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะหัวหน้าทีมไงใช่ไหมฮะว่าเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยมีกระทรวงเขาดูแลอยู่แล้วเพื่อนพรรคเพื่อไทยก็มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็แต่ละท่านเนี่ยให้ไปรับผิดชอบงานเพราะฉะนั้นนายกบอกต้องขออภัยเลยนะฮะในเรื่องความผิดพลาดในการจัดให้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปแถลงข่าวเรื่องสำคัญต้องขออภัยจริงๆนะครับเสร็จแล้วพอขอโทษขอโพยกันเสร็จเนี่ยนายกก็พูดถึงว่าไอ้เรื่องมติของครม.เรื่องนี้เนี่ยนะยืนยันอีกทีนะครับไม่ใช่การเปิดเสรีให้เข้ามาทำธุรกิจนะฮะเรื่องนี้นายกบอกว่าสิ่งที่เป็นมติครม.ออกมาคือการลดขั้นตอนตัดลดขั้นตอนตามนโยบายลดความซ้ำซ้อนนะฮะอาจจะพูดหากเป็นคนต่างชาติเนี่ยอยากจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนะก็ต้องขอประกอบกิจการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะต้องขออนุญาตที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโรงงานอุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะคือไม่ต้องการให้ไปขอซ้ำที่กระทรวงพาณิชย์อีกเนี่ยเป็นดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะมันซ้ำซ้อนนะครับมันเบิ้ลเบ้ออะไรอย่างนี้หรือว่าอันไปนี่นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นแนวคิดของทางนี้แต่ปรากฏว่านี่แหละครับการสื่อสารของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโอ้โหไปนะเมื่อวานนี้คนงงเลยฮะบอกเอ้าอะไรเนี่ยตกลงต่างชาติเขามาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบไม่ต้องขอใบอนุญาตเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะครับแล้วก็เป็น lesson learned นะฮะที่จะต้องรู้กันต่อไปนะครับในเรื่องของการที่จะแถลงสิ่งสำคัญเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมานะครับหยุดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับทีนี้เรื่องตรงนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศใช่ไหมครับผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจตรงนี้เขาบอกว่าไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะเจ็บทั้งคู่1ปีขัดแย้งการค้าเนี่ยโอ้โหหายไปตั้งเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณวรทัศน์ตันติมงคลสุขประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชานะครับเขาบอกว่าผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถามว่าจะไปบอกได้ไหมฝ่ายไหนเนี่ยเสียหายมากกว่ากันมันบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายก็ใช้ยุทธวิธีแสดงท่าทีว่าไม่ได้รับผลกระทบนะลบกันมาสู้กันมาปะทะกันมาได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยทุกฝ่ายรู้ดีครับว่าเจ็บหนักทั้งคู่ทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะมูลค่าการนำเข้าการส่งออกทางชายแดนบกเนี่ยนะฮะหายไปแล้วดีดเป็นลูกคิด1ปีเนี่ย 180,000 ล้านบาทเสียหายนะครับและยังมีปัจจัยอื่นอีกต่างหากนะขณะที่เราก็เสียหายจากตรงนี้ปรากฏว่าเอ้าโลกภายนอกเศรษฐกิจก็ชะลอตัวสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังลบกันต่อมา4ปีกว่าแถมความขัดแย้งตะวันออกกลางช่วงนั้นก็มีเยอะทั้งที่ยังไม่เกิดสงครามนี่นะฮะเจอภาษีโดนทำปีแรกเข้าไปอีกเจอแก๊งสแกมเมอร์สร้างความเสียหายด้านการค้าและการลงทุนอีกต่างหากนะครับนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับคุณวรทัศน์นะตันติมงคลสุดในฐานะประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับก็บอกว่าธุรกิจชายแดนเนี่ยปิดตัวไปแล้วกว่า 30% นะครับทั้งธุรกิจขนส่งซื้อมาขายไปร้านอาหารก็ปิดตัวโรงแรมก็เงียบเหงานะเนื่องจากว่ามันรับต้นทุนกันต่อไปกันก็ไม่ได้แล้วนะครับขณะเดียวกันการลงทุนไทยในกัมพูชาเนี่ยนะฮะ 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็หายไปเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าสงครามไม่ได้อะไรดีเลยกับทุกคนนะครับมีแต่การสูญเสียหายและทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแก้กันจบกันไม่ได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกับผมใหม่อีคอนบิสวัญชาชุนชัยเวชทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดแห่งนี้นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
4: น. Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดทางอสมทกันนะครับไม่ว่าท่านจะฟังผ่านระบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ทักทายกันได้เต็มที่นะครับอยู่ทางบ้านฟังในรถขณะนี้กำลังกลับบ้านกันแล้วแล้วก็ Econbiz ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับหรือว่าจะเป็นทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับ Facebook 96.5 แล้วก็ไปถึงระบบแอปพลิเคชัน mcord.net เสียงใสฟังชัดนะครับไม่มีสะดุดอะไรกันเลยนะครับปั๊บๆเนี่ยนะฮะมากลางเดือน5กันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณเหลือเท่าไหร่ล่ะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็จะจบเดือน5เข้าเดือน6กันแล้วนะครับอะไรทำไมมันรวดเร็วกันอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้สถานการณ์โลกทุกอย่างก็จับจ้องมองตาไปที่กรุงปักกิ่งนะครับเดี๋ยวคงจะได้เล่าเรื่องนี้กันต่อนะครับเรียกได้ว่าชื่นมื่นเป็นปลื้มนะฮะระหว่างผู้นำสูงสุดเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งนะฮะที่เรียกว่าพญาอินทรีนี่นะครับบินไปเจอผู้นำสูงสุดเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกพญามังกรนะครับถึงขั้นแบบว่างานนี้ตะวันออกกลางมีงงนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้ทองคำของประเทศไทยนะครับปรับไปปรับมา29รอบสุทธินะครับลงหนอกหนอก50บาทก็ถือว่าไม่ตกอกตกใจกันเท่าไหร่นะครับทองคำแท่งรับซื้อ 71,750 บาทครับขายออก 71,950 บาทรูปพรรณนะครับขายออกอย่าง 72,750 บาทนะครับวันนี้โอ้โหทองคำที่โกลด์สปอตปิดที่ตลาดของสิงคโปร์เนี่ยไปที่ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แบบไม่มีถอนนะครับแต่สูงสุดเนี่ย 4,713 ดอลลาร์สหรัฐครับวันนี้หุ้นทั่วเอเชียก็ถือว่าดีนะฮะเพราะว่าการเจอกันของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าชื่นมืดนะครับเหมือนทางโลกเนี่ยนะฮะหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์บวก 21.68 จุดหรือ 1.44% ปิดเหนือ 1,500 จุดครับ 1,539.12 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิกว่า 75,000 ล้านบาทนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับกูรูประจำของเราวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับเรื่องประเด็นที่น่าสนใจนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI เนี่ยนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องของ Land Bridge โอ้กำลังฮอตกันอยู่ด้วยนะฮะสำหรับประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
9: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็จะมาเล่าเรื่องแลนด์บริดจ์เน้นไอ้เรื่องการทำเขาเรียกอะไรไอ้การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะฮะ มัน น่าสนใจเดี๋ยวแลนบิชท่านผู้ฟังก็รู้ว่าทำอะไรถูกไหมฮะมันเป็นอะไรฮะถ้าภาษาอังกฤษทะเลที่แลนแล้วก็ทะเลถูกไหมฮะซีแลนซีถูกไหมฮะคนสินค้ามาฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะมาขึ้นท่าเรือแล้วก็ขนทางบกจะเป็นรถไฟส่วนใหญ่ก็คงเป็นรถไฟอ่ะถูกไหมฮะแล้วจะมีมอเตอร์เวย์ทางมอเตอร์เวย์หกเลนด้วยนะควบคู่กันไปนะเสร็จแล้วพอมาถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่าวไทยก็เข้าไปลงเรืออีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะโอเคมันก็ค่อนข้างยุ่งยากนะฮะระยะทางขนส่งมันเท่าไหร่ฮะพันกิโลมั้ง
8: พันกิโลฮะ
9: พันกิโลเขาบอกมันเขาเคลมว่ามันล่นระยะเวลาถ้าเทียบกับแหลมไอ้ถ้าขนผ่านช่องแคบมาลากาย่นเวลาไป4วันโดยเฉลี่ยนะฮะแล้วจะไปคล้ายๆว่าไปมีส่วนแบ่งแยกสินค้าจากมาลากาช่องแคบมาลากาได้ 25% จริงแค่ประการใดค่อยว่ากันนะฮะอันนั้นก็คือเขาว่ากันทีนี้ไอ้ปัญหากันคือที่เถียงกันเนี่ยคือว่ามันคุ้มไหมถูกไหมฮะ
8: ใช่ครับ
9: นั่นแหละเรื่องใหญ่ก็คือมาจากไอ้ที่เรียกว่า feasibility study
8: อ๋อ
9: นะฮะไอ้ economic feasibility study นี่โอ้โหมันมีปัญหามานานแล้ว
8: อ๋อ
9: แล้วปัญหาที่เกิดไม่ใช่เกิดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกไม่ใช่เกิดที่ไหนทราบไหมฮะ
8: ที่ไหนครับ
9: World Bank
8: โอ้ World Bank
9: นานมาแล้วคนไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี
8: ้โอ
9: ้เพราะมันเกิดมาที่ World Bank เพราะ World Bank เนี่ยให้กู้โครงการใหญ่ครับแล้วโครงการใหญ่สมัยก่อนที่ World Bank ให้กู้เยอะมากที่สุดคือสร้างเขื่อนนะ
8: โอ้เขื่อน
9: ขนาดใหญ่ครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ในระดับโลกก็คือมันทำ feasibility study เดี๋ยวให้ค่าผลตอบแทนสูงเกินความเป็นจริงเกิดมาที่ World Bank
8: ครับ
9: เสร็จแล้วเนี่ยมันทำยังไงให้สูงกว่าความเป็นจริงง่ายนิดเดียวคือชื่อมันบอกใช่ไหมฮะ cost benefit ใช่ไหมฮะ
8: ถูกต้องครับ
9: ไปต้นทุนประโยชน์กับต้นทุนใช่ไหมฮะ
8: ใช่คร
9: ับ มันก็ทำ cost ให้ทำอะไรฮะถ้ามันจะบิดเบือนทำต้นทุนให้อะไรฮะ
8: ต่ำ
9: ๆแล้วทำ benefit ให้
8: สูงสูง
9: ง่ายๆแค่แล้วล่ะ
8: ครับ
9: เดี๋ยวไว้ท่านลุงฟังมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลย
8: ครับใช่ครับ
9: มันเกิดเรื่องที่บอกกลุ่มนักวิชาการที่เป็นที่ปรึกษาของ World Bank เนี่ยคัดค้านเรื่องนี
8: ้โอ้เหรอฮะ
9: โอ้แล้วที่เกิดเรื่องเนี่ยเผอิญเนี่ยนักวิชาการคนหนึ่งเนี่ยที่คัดค้านเป็นตัวเอกเลยที่คัดค้านเรื่องเนี้ยเคยมาสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความช่วยเหลือจากล็อกกี้เฟลเลอร์มูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์แล้วก็เราเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ก็ส่งอาจารย์ที่เก่งๆอ่ะจากอเมริกามาสอนเมืองไทยแล้วอาจารย์คนนี้มาสอนที่เมืองไทยนะผมก็เคยเรียนแต่แกชื่อเทรนเบอร์ทรันนะโอ้โหแกคานหัวชนฝาแล้วก็ทีมนักเศรษฐศาสตร์ที่เวิร์ลแบงค์คานในที่สุดไอ้เจ้าเทรนเนี่ยต้องถูกออกจากออกลาออกจากเวิร์ลแบงค์
8: Oh,
9: huh. แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการคือเรียกอะไรนะมันไม่เชิงประจุเรียกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ World Bank
8: ครับ
9: จัดคือมันต้องจัดระบบเพราะรู้นี่เพราะข่าวมันออกไปทั่วโลก hmm. ว่าผลการศึกษาเนี่ยมันสูงเกินความเป็นจริงนะฮะ ผลอันนี้มันมีผลกระทบมาถึงแม้กระทั่งในประเทศไทยเขื่อนปากมูลเขื่อนปากมูลเนี่ยสมัยตอนทำครั้งแรก feasibility ครั้งแรกเนี่ยโครงการมันจะใหญ่กว่านี้เยอะ
8: ครับ
9: เขื่อนมันจะใหญ่กว่านี
8: ้
9: เสร็จแล้วตอนหลังก็มีการพอเกิดเรื่องนี้ที่ World Bank มันก็มีการทบทวนแล้วพอทบทวนก็ลดขนาดลงไปคุณเห็นแต่ปัจจุบัน
8: เป็นไงนะ
9: หน่วยราชการต่างๆเวลาทำ feasibility study มีปัญหาทุกหน่วยราชการ
8: เออครับเขาทำไม่เป็นป่ะครับอาจารย์
9: เขาทำเก่งนะเขาทำเป็นยิ่งกว่าเป็น
8: โอ้ยิ่งกว่าเป็นอีกครับ
9: ยิ่งกว่าเป็นฮะก็นี่แหละฮะเขาทำให้ต้นทุนต่ำทำให้ประโยชน์สูง
8: ครับ
9: เพื่อจะได้ลงทุน มาเจ้าของโครงการเนี่ยจะได้ลงทุนเดี๋ยวทางแก้ค่อยว่ากันเขาจะทำเรื่องนี้เป็นประจำเรื่องที่ผมดูเนี่ยเยอะมากเลยดูเป็นประจำแล้วกุ้มใจทุกทีคือเวลาจะสร้างเขื่อนแล้วก็จะอ้างว่าประโยชน์คุณบัญชาลองเดาที่ประโยชน์คืออะไรฮะจากการสร้างเขื่อนคุณบัญชาเดาได้ไหม
8: ถ้าเป็นแบบเพื่อประชาชน
9: ประเทศไทยเอาประเทศไทยเขาจะอ้างอะไรประโยชน์หลัก
8: ประโยชน์หลักอะผลิตไฟฟ้าได้เยอะใช่ไหมฮะ
9: มันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยประเด็นผลิตไฟฟ้าแล้ว

0: เนี่ยยังทำกันอย่างเนี้ยสร้างเขื่อนทีไรก็อ้างว่าจะได้เพิ่มพื้นที่ผลผลิตการเกษตร
1: น้ำเยอะใช่ไหมฮะ
0: แต่น้ําเยอะมีพ่นเพื่อจะช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าเผอิญเราไอ้หน่วยราชการที่ทํางานเรื่องนี้มีอยู่กระทรวงเกษตร
1: ครับ
0: นะก็เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดเวลาพอแล้วมันต้องมีการมีคนเข้าไปตามเรื่องพวกนี้จริงจริงจังจังนะประเดี๋ยวผมบอกว่าเอแล้วทางออกมันควรจะเป็นยังไงแล้วอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาต่อมามันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีการศึกษาไม่ใช่ผลกระทบทางเศรษฐกิจกระทบทางสุขภาพผ
1: โอ
0: ล
1: ้โ
0: กระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดSEA ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยเกิดไอ้รายงานผลกระทบทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าให้มันดูรอบข้างแต่ดูไปดูมายังไงเวลาที่จะทำเรื่องนี้มันออกมาบวกทุกทีมันเคยมีคือสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยที่สภาพัฒน์เนี่ยยังมีอิสระ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อนข้างเข้มแข็งฝ่ายของสภาพัฒน์ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: คือฝ่ายโครงสร้างการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานฝ่ายเนี้ยเขาจะเก่งมากในเรื่องการดูรายงานผลกระทบไอความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เขาจะเป็นคนติดตามดูเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะโครงการที่ต้องกู้เงินแต่ว่าสมัยก่อนทั้งกู้เงินและทั้งกู้เงินต่างประเทศและต้องใช้เงินในประเทศเนี่ยสภาพัฒน์จะดูแลแล้วพอมันมาสมัยหนึ่งสมัยน่าจะเป็นรัฐบาลทักษิณหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องให้สภาพัฒน์ดูแลละให้หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของโครงการเป็นคนไปจ้างศึกษาเองเนี่ยสมัยก่อนสภาพัฒน์นี่เฮี้ยบมากเวลาดูเรื่องนี้นะฮะผมเคยเป็นกรรมการอยู่จำได้ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยมีหน่วยมีเอกชนจากสวีเดนมานะฮะจะมาเสนอทำไอ้เรื่องไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะท่อระบายน้ำระบบท่อระบายน้ำใหม่ให้เมืองเชียงใหม่
1: ครับ
0: โอ้โหออกมาแล้วก็คืออะไรเขาจะออกเงินให้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราจ่ายเงินที่หลังอะไรทำนองนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ไม่คิดดอกเบี้ยด้วยโอ้โหมันดีมากเลยแต่พอเจ้าหน้าที่เขาไปวิเคราะห์แล้วเขามาบอกคือประโยคแรกประโยคเดียวเนี่ยกรรมการเขาบอกว่าไม่เชื่อละเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะของง่ายๆคือไม่รู้มันทำอีท่าไหนไม่รู้การระบายน้ำเสียมันจะระบายจากที่ต่ำไปที่สูงมันก็ต้องใช้พลังงานเนี่ยตายเลยนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆนะฮะโอเคเอาล่ะทีนี้แลนด์บริดจ์เนี่ยโอ้จริงๆมีคนเขียนเยอะนะ
1: ครับ
0: ที่พิมพ์ก็ลงเยอะมากเลยแต่ไม่หมดเลยท่านผู้ฟังไปอ่านได้อันหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์ปิติศรีแสงนามก็เขียนเว็บในเว็บลงยาวมากเลยนะผลดีผลเสียในด้านต่างๆละเอียดผมคิดว่าคุ้มที่จะไปอ่านนะปิติเขาก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งในรายการของFM 96.5นะ
1: ครับ
0: ทีนี้รายงานที่มันมีเดิมเนี่ยมันมีรายงานสองฉบับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีรายงานของสนขกับรายงานของสภาพัฒน
1: ์ครับ
0: สนสภาพัฒน์จ้างจุฬาทีมจุฬาทำ
1: ครับ
0: นะทางสนขทางสภาพัฒน์ก็บอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะถูกไหมสนขบอกว่ามันคุ้มก็ออกมาอัตราผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยมันออกมาในสมัยนายกเศรษฐาแต่จริงๆน่าจะมาทำมาก่อนละช่วงนั้นนะอัตราผลตอบแทนบอกว่าสูงมากเกือบ 4.57 ถึง 8.12% ผลตอบแทนทางการเงินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 14.7 ถึง 17.4% อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สร้างงานได้เกือบจะ 300,000 ตำแหน่งแล้วแถมมันจะทำให้อัตราการเติบโตสมัยโน้นนะที่ทำออกมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแทนที่จะโต4%นะฮะ GDP แทนที่จะโต4%ต่อปีจะเป็น 5.5% โอ้โหดีมากลงทุน 1.1 ล้านบาท 1.1 ล้านล้านบาทก็ประมาณ1ล้านล้านบาทนะฮะโอเคแต่ว่าตอนนั้นก็ถกเถียงกันมากในวงการของสนพเนี่ย

0: ตอนทำไม่เสร็จดีตอนหลังก็มาจ้างบริษัทเนเธอร์แลนด์ทำเพิ่มเติมนะอีกนะฮะมันมีประเด็นอะไรต่างๆซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้รายงานของกรรมธิการโอเคมันก็มาถึงกรรมธิการใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้ก็ทางวุฒิสภาเขาก็ตั้งกรรมธิการคมนาคมขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้นะมันก็มีรายงานออกมาแล้วของกรรมธิการแล้วก็ส่งให้รัฐบาลพิจารณาเขาก็มีข้อเสนอว่าควรจะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องน่ารับฟังนะฮะข้อเสนอเป็นข้อเสนอค่อนข้างเชิงเทคนิคแต่ผมคิดว่าดีมากนะฮะผมจะอ่านแค่หัวข้อเพราะมันข้อเสนอในเชิงปฏิบัติว่าเขาเสนอเขาบอกว่าหลังจากเขาไปศึกษาคือในกรรมาธิการเขามีคนเก่งคนที่รู้เรื่องพาณิชย์นาวีหลายคนนะฮะมีนักวิชาการมีอะไรต่างๆรู้ดีแล้วก็อยู่ในภาคเอกชนด้วยนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขารู้เรื่องปัญหาดีเขาก็เสนอว่าต้องมีการทบทวนแล้วก็ทวนสอบไอ้สมมุติฐานของผลการศึกษาเพราะรายงานต่างๆเนี่ยมันต้องมีสมมุติฐานเวลาทําเวลาคาดคะเนว่ามันกี่ปีมันได้ประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยมีข้อสมมุติทั้งนั้นมาเขาไปดูแล้วเขาก็บอกว่ามันสนพเนี่ยนะฮะต้องทบทวนและทดสอบไอ้สมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษาปรับปรุงแบบจำลองโอแบบจำลองคำนวณเวลาแบบจำลองคำนวณต้นทุนนะต้นทุนนี้เรื่องใหญ่มากถูกไหมแล้วในรายการเนี่ยเรื่องเวลาด้วยว่ามันประหยัดเวลาคือรายงานเนี่ยมันอ้างบอกว่าถ้ามาทางไอ้แลนด์บริดจ์ของเรานี่นะโอ้เทียบกับไปทางมาลากาไปแล้วเนี่ยมันประหยัดเวลากว่านะจากรายการศึกษาที่มันออกมาเนี่ยนะมันไปเทียบกับไอ้มันไม่ได้เทียบกับมาลากาที่บอกว่าประหยัดเวลากว่าเนี่ยมันไปเทียบกับการขนส่งระหว่างไต้หวันกับเชียงใหม่แล้วมันก็จ้างบริษัทของเนเธอร์แลนด์ไปศึกษาแล้วมันตลกมากมันออกมาเนี่ยขนแบบทางเรือโดยตรงเนี่ยใช้เวลานานกว่ามีต้นทุนแพงกว่าขนทางแลนด์บริดจ
1: ์
0: ซึ่งตอนที่ผมได้ข่าวว่าตอนที่คนนำเสนอไปนำเสนอนะไม่ได้ให้เอกสารกับคณะกรรมการไปเสนอปากเปล่านะฮะก็มี PowerPoint แต่ไม่ได้ให้ตัวรายงานนะบอกว่ารายงานยังไม่เสร็จตอนนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าได้หรือยังเนี่ยซึ่งมันแปลกมากก็ถึงกรรมธิการเขาถึงบอกว่าเนี่ยไอ้ข้อสมมุติฐานต่างๆแบบจำลองต่างๆต้องเอามาเปิดเผยแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องเปิดเผยนะฮะเรื่องจัดลำดับตู้สินค้าอะไรอย่างเงี้ยขนส่งเนี่ยมันต้องขนขึ้นขนลงใช้ตู้ขนาดไหนอะไรต่างๆเป็นเรื่องใหญ่ตรวจสอบข้ออ้างเรื่องประหยัดเวลาความสามารถของการแข่งขันก็ว่าโอ้โหมันแข่งขันได้นะโอ้โหมันดีมากเลยถ้ามีไอ้ท่าเรือนี้มันจะดึงสินค้าจากแหลมฉบังไปด้วยนะดึงสินค้าจากภาคใต้ดึงอะไรต่างๆนะฮะปัญหาเรื่องล่องน้ำลึกและการบำรุงรักษาเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะว่าท่าเรือทางใต้ทางสงขลาทางอะไรต่างๆนี่มีปัญหาเรื่องล่องน้ำลึกแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแพงมากซึ่งตรงนี้ถ้าไม่รวมเข้าไปนี่เสร็จเลยเรื่องใหญ่เรื่องนึงคือเวรคืนคุณบัญชารู้ใช่ไหมอีสันซีบอร์ดเนี่ยเวรคืนเนี่ยราษฎรบางส่วนนะผมไม่แน่ใจว่าจำนวนเท่าไหร่แต่มีราษฎรจำนวนหนึ่งซึ่งกว่าจะได้เงิน 2-3 ปี
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: โอ้โหถูกย้ายไปแล้วกว่าจะได้เงิน
1: 3ปีเลยอ่ะ
0: เออ
1: โอ้โหทำไมไม่เหล
0: ือเลยถูกอาเปฮีออกไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยหน่วยราชการมันช้าเรื่องนี
1: ้
0: กรอบระเบียบกฎหมายโอ้โหพิธีผ่านแดนอะไรต่างๆไทยล้ำอะไรต่างๆกฎหมายมันหน่วยถือหน่วยราชการที่ถือกฎหมายแตกต่างมันเยอะมากเลยนะฮะกรมศุลกากรกฎหมายเฉพาะสินค้ากฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆพวกนี้โอ้โหมันเพราะฉะนั้นที่บอกประหยัดเวลาเนี่ยเพราะว่าเจอกฎระเบียบราชการแล้วแต่ละหน่วยแต่ต่างคนต่างทำเนี่ยตายทั้งกรม
1: โอ้โห
0: เนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงเรื่องพวกนี้นะไม่ทำเลยแล้วก็ การบริหารความเสี่ยงในกรณีที่พื้นที่ล่องน้ำที่ใกล้ที่เป็นใกล้ประเทศเพื่อนบ้านมันเกิดปัญหาความไม่มั่นคงนะฮะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของรายงานนะฮะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตรวจสอบ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าข้อเสนอของการบริการของวุฒิสภาชุดนี้เป็นข้อเสนอที่ดีทีเดียวนะทีนี้มาดูบางเรื่องนะฮะก่อนที่ผมจะให้ข้อเสนอแนะก็คือมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องการว่ามันรองรับตู้ได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: โอ้รายงานการศึกษาของสนขเนี่ยเขาบอกใน30ปีเนี่ยมันจะรองรับตู้สองฝั่งได้20ล้านตู
1: ้
0: นะไอ้ตู้สินค้าเนี่ยมัน PU นะฮะเชื่อไหมฮะมีอาจารย์สมพงษ์ที่จุฬา
1: ครับ
0: นะฮะศิริศรีพงษ์เขาบอกว่าไอ้ที่ EC เนี่ยสร้างมาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: กี่ล้านตู้รู้ไหมฮะปีหนึ่ง8ล้านตู้ไอ้แลนด์บริดจ์นี่มัน20ปีเนี่ยไอ้30ปีมันจะขนได้20ล้านตู้ EEC ยังไม่ได้เหรอ
1: โอ้โหโอ้โหมัน
0: แล้วมันเคยมีการศึกษาในอดีตโดยดูไบเวิลด์อันนี้นานละ
1: ครับ
0: นะฮะเขาก็บอกว่าไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยนะฮะมันคงจะได้แต่นี่มันรายงานเก่าใน20ปีได้แค่ไม่ถึง2ล้านตู้หรอกนี่เป็นงานศึกษาของไอ้ดูไบเบิลนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้งานสภาพัฒน์ที่จุฬาศึกษาเขาบอกว่า3ล้านตู้เอง
1: 3ล้านตู
0: ้โอ้นี่ไงมันเถียงกันแค่นี้มันก็ถึงต้องบอกว่าเรื่องสมมติฐานที่ใช้อ่ะก็ทำถ้าได้มากมันก็คือเบนฟิตเยอะใช่ไหมฮะที่ผมเรียน
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละนี่แล้วมันบอกว่าประหยัดต้นทุนกว่าต้นทุนค่าบริการเนี่ยผ่านช่องมันบอกว่ามันแพงกว่าไอ้มันช่องแคบมาลากาเนี่ยคือมันถูกกว่าถ้าผ่านช่องผ่านแลนด์ฮิวถูกกว่ามาลากาประหยัดเวลากว่าไปนะฮะแต่ว่าแรงการศึกษาของที่อื่นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ช่องแคบมาลากามันถูกกว่าราชวิทย์มันแพงกว่าแล้วใช้เวลานานกว่าไอ้เงี้ยของพวกนี้โอ้โหมันตรงกันข้ามกันครับ
1: โอ้ฮะครับ
0: นี่เรายังไม่นับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งโอ้โหโมโหลานเลยนะฮะตักน้ำอะไรต่างๆจะโดนเรียกว่าก
1: ระ
0: ทบปริมาณสัตว์น้ำอะไรต่างๆที่ถูกผลกระทบเนี่ยมโหฬารนะซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะจะว่าท่านผู้ฟังไปหาอ่านไอ้รายงานพวกนี้ได
1: ้
0: ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ฮะคือว่าปัญหาก็คือว่ามันเป็นปัญหาคุณภาพของรายงานvisibility study
1: ครับ
0: มันเป็นปัญหาของหน่วยงานผู้ว่าจ้างที่ต้องการผลักดันโครงการใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าว่าจ้างแล้วคนศึกษาไม่ผ่านการก็ไม่เกิด
1: ใช
0: ่ถูกไหม
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นคนศึกษาต้องการคนว่าจ้างต้องการโครงการคนรับจ้างก็ต้องทำให้มันผ่าน
1: ถูก
0: เพราะถ้ารับจ้างทำแล้วไม่ผ่านชาติหน้าเขาก็มาคราวต่อไปเขาก็ไม่มาจ้าง
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นี่คือเหตุผลที่สมัยก่อนสภาพัฒน์เนี่ยเขาเป็นคนศึกษาเองแล้วเราไปเปลี่ยนใช่ไหมเพราะสภาพัฒน์เป็นกลางอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นคนทำแผนอ่ะผมคิดว่ามันต้องกลับไปแบบเนี้ย
1: อ๋อครับ
0: คือหน่วยงานไหนคุณจะทำสภาพัฒน์คนเป็นคนว่าจ้างศึกษาแล้วมีกันมามีกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคอยสอบทานคอยศึกษาคอยดูแลมีผู้เชี่ยวชาญมีเยอะเลยนะอันเนี้ยถ้าเปลี่ยนได
1: ้ครับ
0: นอกจากผลการศึกษาจะเที่ยงตรงขึ้นแล้วค่าจ้างการศึกษาจะต่ำลงด้วย
1: อ๋อถูกลงประหยัดเยอะเลย
0: ประหยัดแต่ที่มันประหยัดเยอะกว่านั้นเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใหญ่กว่าหน่วยงานรัฐอ่ะการเมือง
1: ถูก
0: เพราะการเมืองสั่งอ่ะ
1: ครับ
0: ได้อะไรฮะโครงการยักษ์ๆอย่างเงี้ย
1: แหม
0: ค่าก่อสร้าง
1: ค่าก่อสร้างค่าคอมมิชชั่น
0: เท่าไหร่ก็เมื่อกี้บอกละ1ล้านล้าน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ1ล้านล้านนี่แล้วถ้าสมมุติร่องน้ำเนี่ยต้องมาบำรุงรักษาอีกโอ้โหเหมือนที่สงขลาโอ้โหค่าใช้จ่ายเรื่องขุดร่องน้ำนี่มโหฬารเลย
1: ต่างกัน
0: นะฮะไอ้ค่าก่อสร้างเนี่ยอย่างจิ๊บจอยใหญ่กว่าค่าก่อสร้าง
1: ครับ
0: เก่งกำไรที่ดิน
1: นั่นว่าแล้วต้องเข้าเรื่องนี้ฮะครับ
0: อันนี้เรื่องใหญ
1: ่
0: เสร็จแล้วเรื่องต่อไปคนเวรคืน
1: โอ้
0: คนถูกเวรคืนราคาที่ได้มันไม่เคยเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อแล้วได้ไปเนี่ยบางคนได้ไปกลายเป็นคนจนนะ
1: จริง
0: มันมีที่ทำมาหากินนะแล้วอย่างที่ผมเรียนมาหลายปีก่อนจะได้เงินอีกถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่เราไม่นับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งปลาเปลืออะไรต่างๆหอยเหยอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วก็ราษฎรซึ่งเคยมีรายได้จากการทำประมงจากอะไรต่างๆก็หมดรายได้พวกนั้นส่วนนั้นหายหมดอาจจะมีงานสร้างงานใหม่โอเคจะก็บอกว่าได้สองสามแสนคนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าราษฎรที่ถูกเวรคืนเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาใหญ่มากเหมือนกลายเป็นราษฎรพวกนี้ต้องเป็นผู้เสียสละแต่ที่ใหญ่ก็คือหนักสุดถ้าสมมติมันสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มใครรับภาระครับประชาชน
1: ประชาชนครับ
0: เจ็บคือเราตอนนี้สภาพเศรษฐกิจเราแย่มาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่จะมาลงทุนเนี่ยคือผมเชื่อว่าเอกชนไม่กล้ามาลงทุนคือเขาก็เรียกร้องให้ PPP รัฐร่วมกับเอกชนแต่เอกชนเห็นนะรายงานพวกนี้ไม่กล้าหรอกถ้าไม่กล้าถ้าอาจจะมีนักการเมืองบางคนไปเข็นว่าจะทำเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเราต้องกู้เงิน
1: ครับ
0: แล้วใครรับผิดชอบ
1: ประชาชนอีกแล้ว
0: ข้อเสนอก็คือวันหลังเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้เลยได้ไหมถ้าทำรายงาน feasibility แล้วหน่วยงานกับบริษัททำเนี่ยแล้วมันผิดนะผิดหมายถึงว่าเวลาคุณวิธีการทำคุณมั่วมาคุณพิสูจน์ได้ว่าผิดนะคุณต้องรับผิดชอบนะได้ไหมคือไม่ใช่ให้หน่วยงานอิสระเป็นคนทำอย่างเดียว
1: ครับ
0: คุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณทำปั้นตัวเลขอ่ะ
1: ปั้นตัวเลขครับ
0: ไม่รู้ว่าปั้นตัวเลขอ่ะนะฮะเราสามารถเอาผิดถึงขนาดนั้นได้ไหมแล้วไอ้การเมืองเนี่ยที่มาเก็งกำไรอะไรต่างๆลำบากฮะโอกาสที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องนี้จะแก้ได้ยังไงมันจะต้องมีระบบการตรวจสอบทางการเมืองซึ่งก็ต้องอาศัยฝ่ายค้านในรัฐสภาต้องตรวจสอบเรื่องนี้ไปดูเลยว่าเวลานี้มันโอนที่ดินกันมาเท่าไหร่แล้วเอาตัวเลขนี้มาเปิดเผยได้ไหมก่อนที่จะมีแนวเขตเนี่ยมันไปซื้อกันก่อนแล้วรู้ข่าวล่วงหน้าประกาศเลยได้ไหมว่ามีการโอนกันเนี่ยกี่ครั้งไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ใช้ตัวย่ออ
1: ือ
0: เพราะว่าเวลาไปซื้อที่ดินกันก็ต้องมีการโอนกันใช่ไหมแล้วก็มีคนไปจับจองไอ้โดยเฉพาะไอ้ที่มันเป็นที่หลวงเนี่ยแล้วไม่มีออกโฉนดออกอะไรสองนสสามไม่ได้เนี่ยมันมีคนไปยึดครองแน่นอน
1: ใช่
0: การซื้อขายกันแน่นอนถูกไหมของพวกเนี้ยผมคิดว่าอันนี้ระบบประชาธิปไตยประเทศไทยจะไปรอดก็จะต้องทำเรื่องนี้ให้มันโปร่งใสและผมหวังว่าทีมของดร.เอกนิตินะนะท่านรองนายกเนี่ยทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเสนอความจริงตรงไปตรงมานะแล้วผมคิดว่าอันนั้นอ่ะจะเป็นเรื่องสำคัญว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มผมคิดว่าเสียงคือผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่ทำงานทางด้านนี้รู้อยู่แล้วว่ามันไม่คุ้ม
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าต้องทำเป็น ทางการอะทำออกมาอย่างโปร่งใสว่าตรงไหนมันใช้ได้ตรงไหนมันใช้ไม่ได้ถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดตรวจสอบกันให้ถูกต้องผมคิดว่าประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจะเรียกร้องความเรียกความเชื่อมั่นให้การให้นักลงทุนต่างๆเข้ามาลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมไม่ได้มองแค่ว่าเป็นโครงการแลนด์สวิตแล้วอย่ามามองว่าแค่สร้างงานสร้างอะไรต่างๆในพื้นที่มันไม่ใช่นะมันต้องเห็นเลยว่ามันเป็นโครงการที่โปร่งใสแล้วทำแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์จริงจริงจังจัง
1: อาจารย์ครับจำเป็นไหมฮะต้องทำประชามติ
0: ไม่จำเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่ต้องไปทำไม่โอ้แพงมากค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เรื่องนี้มันผู้เชี่ยวชาญก็รู้แล้วว่าไปรอดหรือไปไม่รอด
1: อ
0: แบบจำลองอะไรต่างๆมันตอบได้อยู่แล้วนะฮะ
1: โอ้เอาจะถามใจอาจารย์นะตกลงมันจะได้เกิดไหมครับไอ้ครับไอโครงการนี้ฮะเนี่ย
0: ผมไม่รู้แต่หวังว่าจะไม่เกิด
1: หวังว่าจะไม่
0: ใช่เสียงส่วนใหญ่ในสภาคือมันเป็นการตัดสินใจที่ของฝ่ายรัฐบาลน่ะใช่ไหมฮะฝ่ายบริหารน่ะมันไม่ได้สภาหรอกแต่สภาเขาก็ตรวจสอบอ่ะถูกไหมแต่ถ้าสมมติเขาตัดสินใจทำผมเชื่อว่าต้องมากู้เงิน
1: โอ้
0: มันนะสภา
1: อ๋ออันนั้นต้องผ่านสภา
0: ใช
1: ่โอ้โหอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดต้องผ่านสภากู้เงินไอ้นี่สาธารณะยิ่งไม่บวมกว่านี้เหรอฮะ
0: มันก็ต้องบวมอีกสิฮะ
1: โอ้
0: ถ้าถึงบอกพยายามจะไปเรียกร้องให้เอกชนทำ
1: เขาก็ไม่เอา
0: เ
1: ว
0: ้ยPPP
1: คือจังหวะมันไม่ได้ด้วยนะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้คือจะใช้เงินนะเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวเนี่ยควรทำแต่ว่าใช้ให้คุ้มมันมีวิธีที่จะใช้เงินในการที่จะกระตุ้นเศรษฐฟื้นสภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยระยะกลางให้ได้ไม่ใช่เน้นแต่ระยะสั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องทำแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หนังม้วนยาวนะฮะอาจารย์ครับ
0: ครับม้วนยาวม้วนยาว
1: ต้องดูหลายๆรอบนะอาจารย์
0: ครับโอเคครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สูงครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับเนี่ยแหละครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณของ TDRI นะครับฟังจากที่อาจารย์พูดแล้วก็ที่มาที่ไปต้นเรื่องของการทำแผนการศึกษามาจากนู่นนะฮะต่างประเทศแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์ก็ได้คลี่ปมตรงนี้ออกมาทำให้เราเห็นนะครับว่าโอ้โครงการแบบนี้นี่นะครับความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีก็ดีหรือว่าการศึกษาเขาเรียกว่าต้นทุนและประโยชน์นะชั่งน้ำหนักกันก็ดีนะฮะรวมถึงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นโครงการนี้นะครับนี่ก็เป็นมุมจากท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านสายเศรษฐศาสตร์ของเรากันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: กลับเข้าสู่ Econbiz กันนะครับทำไมผมพูดว่าเวลาในประเทศไทยจัดอยู่เมืองนอกหรือยังไงฮะจัดอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับแต่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะตอนนี้มัน 20:40 นาทีที่กรุงปักกิ่งเรียกได้ว่างานจัดเลี้ยงอย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่นะครับเป็นไปอย่างอลังการเต็มแม็กเต็มสูตรกันเลยนะฮะแล้วก็การจัดเลี้ยงนั้นก็กำลังดำเนินการไปน่าจะเป็นช่วงปลายๆกันแล้วล่ะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนั้นเรียกได้ว่าเป็นการเจอกันของ2เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ1และอันดับ2และเป็นผู้นำสูงสุดระดับอิทธิพลทางโลกด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศจับตามองหมดเลยทุกฝีก้าวทุกการแสดงออกเนี่ยนะฮะทุกการต้อนรับทุกการส่งสัญญาณผ่านแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยนะฮะวันนี้ทุกอย่างเนี่ยน่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับและดูแล้วเนี่ยในวันแรกของการเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานใช่ไหมว่าเขาเยือน2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับประมาณช่วงบ่ายเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับทีมงานทั้งหมดก็นะฮะจะเตรียมตัวบินกลับไปที่วอชิงตันดีซีนี่นะครับปรากฏว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นภาษาของทางคนไทยเราแบบพูดภาษาพูดนะชื่นมื่นนะครับหรือว่าเป็นปลื้มเลยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างดูเหมือนว่ามันจะลงตัวในการเจรจาแบบมองตาก็รู้ใจอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยนะฮะสัญญาณของการที่จะลงทุนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือโดยเฉพาะดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์เนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้ในบวก400จุดเลยนะครับประมาณ 0.9% และจะขึ้นไปเหนือ 51,191 จุดทันทีนะครับหมายถึงดัชนีนะฮะต่อมาครับดัชนีหุ้น S&P Future เนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก36จุดนะครับจะขึ้นไปถึง7,510จุดเหมือนกันนะครับส่วน Nasdaq Future ถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยนะครับดัชนีจะพุ่ง80จุดขึ้นไปอยู่ที่ 29,562 จุดนะครับน้ำมันก็ลดลงพอสมควรไม่ได้เยอะอะไรนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดทะเลเหลือซื้อขายที่ตลาดลอนดอนเนี่ยนะฮะ104.79 เซนต์ลดลงไป84เซนต์ประมาณ 0.8% ครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดในเมกนิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการซื้อขายอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าตอนนี้ลงมา73เซนต์นะครับประมาณ 0.7% แต่ยังไม่หลุด100นะฮะอยู่ที่100.31เซนต์นะครับทองคำนะครับแหมเงียบเหลือเกินนะฮะตอนนี้ราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเคลื่อนไหวที่ 4,708 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับขึ้นแผ่วๆเพียงแค่ 1.30 เท่านั้นเองนะครับสัญญาณนี้อยากเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้ให้ความสำคัญตรงนี้นิดนึงนะฮะคือในการพบปะกันตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยเนี่ยนะครับถ้าตามเวลาของกรุงปักกิ่งก็ตรงประมาณแถว 9:30 ถึง 10:00 เนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็นั่งรถยนต์ประจำตำแหน่งไปถึงตรงศาลาว่าการประชาชนจีนนะครับซึ่งก็มีการปูพรมแดงไปที่เรียบร้อยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยืนตระหง่านรอเลยนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยนะก็เดินไปจับมือนะฮะโดยทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนเดินเข้าไปหาส่วนสีจิ้นผิงนี่ก็ยืนนิ่งๆเนี่ยนะครับแล้วก็จับมือเช็คแฮนด์กันเป็นนาทีประวัติศาสตร์นะครับคือถ้าในวงการสื่อหรือว่าระดับการเมืองระหว่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์ในรอบ9ปีของการที่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นเยือนประเทศจีนนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายก็คือในปีประมาณ2017นั่นเองนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจากนั้นก็ขึ้นรับนะฮะตัวแถวทหารเสร็จแล้วก็ปัด ไปพูดคุยเจรจากันเนี่ยนะครับทีนี้ในการเจรจาพูดคุยเนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็เปิดฉากก่อนเลยนะครับแล้วก็พูดถึงนะฮะมีการอินโทรอารัมภบทนะครับเสร็จแล้วก็เข้าเรื่องนะฮะทีนี้ถ้าประชุมกันเอาหัวใจมาเลยเนี่ยครับปรากฏว่าได้รับการเปิดเผยจากทางทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงทางด้านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมหารือแบบระดับภาพรวมกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระดับภาพรองกับทางด้านของบรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CEO บริษัทชั้นนำทั้งหมด17บริษัทอเมริกันเนี่ยนะฮะเขาจะคุยในระดับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะครับแต่ในการคุยภาพรวมเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ครับทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริการายงานว่าทางด้านของเอาในแง่เศรษฐกิจถ้าในแง่เศรษฐกิจนี่นะครับจีนแสดงความสนใจซื้อน้ำมันดิบจากอเมริกาเพิ่มขึ้นแสดงความสนใจซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าเทรดดีลนะครับที่ยังคงมีการเจรจากันอยู่ต่อไปอันนี้ก็แสดงเรียกว่าสัญญาณชัดเจนนะฮะในการที่จะเปิดตลาดซึ่งกันและกันโดยเฉพาะตลาดของทางจีนกับตลาดของอเมริกานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของจีนเองก็สนใจนะฮะอยากจะให้มีการลงทุนระหว่างกันนะครับส่วนในทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะปมประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสงครามอิหร่านตอนนี้ที่เกิดขึ้นอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่า

พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนสัญญาณปื้มๆแล้วก็สัญญาณเปิดเขียวไงก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะก็คือทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับเห็นตรงกันนะฮะเห็นพ้องต้องกันเห็นตรงกันเลยนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุสต้องเปิดนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะช่องแคบฮอร์มุสต้องเปิดสองอิหร่านเนี่ยนะครับไม่ควรจะได้รับการอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองโอ้โหแค่สองปมนี้เนี่ยนะครับถึงบอกเลยครับว่ามันเป็นสัญญาณปื้มๆนะฮะทางฝั่งของอเมริกาอยู่เหมือนกันนะครับประเด็นที่สามที่พูดถึงก็คือว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการใช้ปฏิบัติการทางทหารภายในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้ระบุฝ่ายไหนนะฮะในการที่เขาสรุปออกมาหรือในการที่เจรจากันเนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้ระบุฝ่ายไหนเพียงแต่ว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางจีนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันต่อจากตรงนี้น่าสนใจทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เรือสัญชาติไหนก็แล้วแต่เมื่อใช้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าผ่านทางโอ้โหนี่ยิ่งตอกย้ำความเป็นปลื้มของอเมริกาเข้าไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ได้ทั้งประเด็นทางเศรษฐกิจได้ทั้งประเด็นทางด้านของการเมืองปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นที่เจรจาในภาพรวมสาระใหญ่ของระดับผู้นำสูงสุดทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะค่อนข้างสมูทนะครับหรือว่าค่อนข้างลื่นไหลพอสมควรนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ใช้จังหวะนี้เลยนะฮะเรียนเชิญนะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาเนี่ยนะครับเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาในวันที่24กันยายนโอ้โหนี่เขาเตรียมวันเดินทางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ผมก็สรุปสั้นๆให้ประมาณนี้นะครับในขณะที่ช่วงของงานเลี้ยงค่ำคืนที่กำลังจัดเลี้ยงกันอยู่แล้วก็ตอนที่เปิดงานเลี้ยงกันใช่ไหมฮะต่างฝ่ายต่างก็จะต้องมีการกล่าวสุนทรพจน์ในการจัดงานเสร็จแล้วก็มีการดื่มนะฮะเพื่อเป็นการแสดงมิตรจิตมิตรใจและวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกว่าประเทศของจีนเนี่ยมีประชากร 1,400 ล้านคนนะมีอารยธรรมมา 5,000 ปีนะครับเสนาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยมีประชากร300ล้านคนนะเสร็จแล้วก็ปีนี้เนี่ย2026เนี่ยเป็นปีครบรอบอิสรภาพ250ปีของสหรัฐอเมริกาสีจิ้นผิงสรุปตรงนี้เลยครับว่าเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยคือประชาชนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสิ่งสำคัญที่จะพูดต่อไปคืออย่างนี้ครับว่าการที่จีนเนี่ยกลับมามีความสดใสนะครับกลับมาแบบฟื้นแบบมีศักยภาพเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับผู้นำสูงสุดของอเมริกาเนี่ยก็มักจะพูดอยู่เสมอครับว่า make America great again นะฮะหรือ MAGA นะฮะอันนี้เป็นตัวย่อ MAGA นะฮะหรือแปลว่าทำอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าทั้งคู่ไปด้วยกันได้ get along together นะครับก็โอ้โหเหมือนกับว่าเป็นสุนทรพจน์ที่แบบว่านะตอกย้ำเรื่องของความที่จะบอกว่ามีทิศทางที่สดใสของเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของโลกนะครับส่วนในช่วงก่อนจะถึงงานเลี้ยงเนี่ยนะครับคุณสีจิ้นผิงแกก็ทำหน้าที่เป็นเรียกอะไรฮะไกด์กิติมศักดิ์นะฮะพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับทัวร์นะครับเทียนฐานหอเทียนฐานนะครับซึ่งถ้าในทางการเมืองหรือคนวิเคราะห์ทางสื่อก็จะบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมของจีนนะครับว่าเนี่ยสัญลักษณ์แห่งเนี้ยครับมันเปรียบเสมือนเป็นองค์การสวรรค์ตามที่คนจีนเขานับถือกันนะครับว่าจะต้องมีความมีเสถียรภาพมีความสงบอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้แมตช์จุดโลกจริงๆนะครับส่วนนั้นพรุ่งนี้ถ้าดูตามกำหนดการของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการเลี้ยงตอนเที่ยงดื่มน้ำชานะฮะเสร็จแล้วก็มีการพบปะหารือกันนิดๆเสร็จแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็จะจับเครื่องบิน Air Force 1เนี่ยนะครับช่วงบ่ายตามเวลาของกรุงปักกิ่งเดินทางกลับวอชิงตันดีซีทันทีนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็น2วันหรือ48ชั่วโมงของผู้นำสูงสุดและมีอิทธิพลมากที่สุดของเบอร์1และเบอร์2ของโลกในวันนี้ทั้งหมดนะครับมาดูทางด้านของข่าวคราวบ้านเรากันนะฮะโอ้เวลาเขาบ่นเรื่องปากท้องมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้แค่บ่นแค่ไปเจอกันขับรถกันหรืออะไรกันเนี่ยนะฮะบ่นผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะปัญหาเศรษฐกิจในไทยภาวะครองชีพที่สูงน้ำมันเองก็แพงคนตกงานเองก็มีร้านรวงเองก็ปิดเลยทำให้คนไทยตอนนี้ตึงเครียดอย่างมากๆก็ไปสะท้อนในโซเชียลมีเดียคือไปโพสเนี่ยนะฮะโอ้แล้วปรากฏว่า engagement ถ้าเป็นอันนี้เป็นภาษาอังกฤษความหมายก็คืออย่างเงี้ยคือการโพสต์เข้าไปแล้วก็มีส่วนร่วมเข้าไปตอบเข้าไปแชร์เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าพูดแต่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ย engagement ตั้ง 18.3 ล้าน engagement

0: แบ่งเป็นอะไรรู้ไหมฮะนี่ครับเว็บไซต์ประเทศไทยเขาเก็บข้อมูลพวกนี้นะครับในช่วง1เมษายนถึง10พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็พบว่าไอ้การพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจบนสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทยเนี่ยมีสูงถึง 18.3 ล้าน engagement จากจำนวนการโพสต์ทั้งหมดทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียนี่นะครับ 254,800 โพสต์เห็นไหมมันต่างกันนะครับคือโพสต์เนี่ยคือจำนวนครั้งในการที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโพสต์แต่พอโพสไปแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาเมนมีคนเข้ามาส่งอีโมจิมีคนเข้ามาส่งกดไลค์เนี่ยไอ้พวกเนี้ยเราเรียกว่า engagement นะครับพอจัดลำดับออกมาปรากฏว่ารู้ไหมครับว่าประเด็นไหนเนี่ยนะครับคนมี engagement มากที่สุดรู้ไหมฮะน้ำมันน้ำมันเนี่ยมีทั้งจำนวนโพสแล้วก็จำนวน engagement เนี่ยมากที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ 163,000 โพสคิดเป็น 15.7 ล้าน engagementประเด็นที่2ที่คนสื่อโซเชียลมีเดียคุยกันในช่วงเนี่ย1เมษายนถึง10พฤษภาคมเนี่ยนะฮะค่าของชีพค่าของแพงนะครับโพสต์ไปทั้งหมด 49,700 โพสต์ตีซะว่า4ล้าน engagement ประเด็นที่3เนี่ยนะครับคือตกงานเลิกจ้างอันนี้โพสต์ก็ไปทั้ง 42,100 โพสต์หรือประมาณ 893,000 engagement นะฮะรู้ไหมครับว่าสื่อไหนที่คนไทยเนี่ยบ่นเรื่องพวกนี้มากที่สุดผ่านสื่อไหนมากที่สุดนะฮะFacebook มาอันดับหนึ่งนะครับ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหลักเลยนะฮะในการบ่นการแชร์การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะมีจำนวนข้อความในการโพสต์เนี่ย 35,006 ข้อความหรือ 55.2% เพราะฉะนั้น Facebook สื่อหลักนะครับอันดับที่2คือ Instagram IG นะครับมีการโพสต์ทั้งหมด 14,400 กว่าข้อความก็ตีซะว่า 22.7% นะครับอันดับที่3เนี่ย YouTube นะฮะมีการโพสต์ 5,500 กว่าข้อความอันนี้น้อยหน่อย 8.7% นะครับส่วนอันดับที่4น้อยสุดเลยคือ TikTok นะฮะ TikTok ที่ว่าคนไทยชอบใช้เยอะเนี่ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยไอ้เรื่องการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องบ่นเรื่องข้าวของใช้เศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยนะมาอันดับ4โพสต์ไป 3,107 ข้อความครับไม่ถึง 5% นะฮะทีนี้จากที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามี3ประเด็นที่เขาบ่นกันเนี่ยอันดับ1เนี่ยคือค่าครองชีพโดยรวมเนี่ยนะครับ engagement ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับว่าอารมณ์ของคนที่โพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นด้านลบทั้งสิ้นคืออารมณ์ลบเลยนะฮะ65%บอกกังวลนะครับต่อมาประเด็นที่2เรื่องการถูกเลย์ออฟตกงานเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีความรู้สึกด้านลบๆประการที่จะไม่มีงานทำตกงานเนี่ยโอสูงถึง 72% นะครับส่วนปัญหาที่3เนี่ยราคาที่อยู่อาศัยแพงห่างไกลเกินฝันที่ชีวิตนี้จะมีบ้านนี่นะครับปรากฏว่ามีความอารมณ์ความรู้สึกการโพสต์เชิงลบเนี่ยสูงถึง 58% นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่โอ้นะไม่ว่าท่านผู้ชมจะไปบ่นให้คนฟังหรือว่าเจอร้านเจออะไรแล้วแต่เนี่ยการบ่นในสื่อโซเชียลมีเดียนี่ก็ถือว่าเป็นพลังมหาศาลเลยนะครับในขณะเดียวกันวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของคอร์รัปชันนะครับเพราะว่ามีการแถลงของหลายหน่วยงานเลยแล้วก็มีบทสรุปจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับคือบทสรุปมันเป็นอย่างนี้คอร์รัปชันภาครัฐบาลนี่แหละครับเป็นต้นทุนสำคัญของการทำธุรกิจเอกชนถึง 58.8% เขาบอกแล้วว่าเป็นอุปสรรคมากที่สุดนะครับแล้วก็ 51.2% ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีที่แล้วนะครับอธิการบดีของหอมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะฮะไปทำบทสำรวจมาครับเกี่ยวกับโครงการหัวข้อประเด็นคือคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันไปสำรวจภาคธุรกิจมาหมด401ตัวอย่างทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษายนนะครับภาคธุรกิจมองอย่างนี้ครับว่าปัญหาอุปสรรคสำคัญการทำธุรกิจในไทยนะผู้ตอบแบบสอบถาม 30.8% บอกเป็นอุปสรรคมากเลยปัญหาคอร์รัปชันในไทยเนี่ย 28% บอกว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยนะครับรวมกันทั้งหมดก้อนนี้ก็ 58.8 แล้วนะครับแต่มีอีก 30% บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยนี้เป็นอุปสรรคปานกลางนะต่อมาครับเมื่อดูการเปรียบเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผู้ประกอบการเอกชนในประเทศไทย 48.5% มองว่าสถานการณ์มันเท่าเดิมเลยมันก็ไม่ได้ขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้แย่ลงหรือมันก็ไม่ได้ปรับปรุงดีขึ้นเลยนะครับขณะที่ 27.5% บอกว่าโอ้โหนี่แย่ลงมากเลยนะผ่าน3ปีมาเนี่ยนะครับ 23.7% ก็บอกว่าแย่ลงนะฮะรวม2ก้อนเนี่ยก็เกินไปแล้วกว่า 40% นะครับนอกจากนี้ครับผลสำรวจพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของการคอร์รัปชันนะครับ 45.9% นะฮะบอกว่าเคยต้องให้เงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้นะครับรูปแบบอันไหนเยอะที่สุดรู้ไหมฮะเงินสดที่เราเรียกว่าขนมเนี่ยแหละครับ 46% รองลงมาคือของขวัญพาไปเลี้ยงรับรอง 23% นะครับหรือการร้องขอในรูปแบบบริจาคหรือเป็นสปอนเซอร์ให้หน่อย 18% นะครับนอกจากนี้ครับแหนเดี๋ยวเขามีศัพท์เฉพาะวงการเขาด้วยนะฮะค่าความสะดวกหรือเงินหล่อลื่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาหล่อลื่นนะฮะเงินหล่อลื่นหรือว่าค่าความสะดวกเนี่ย เอกชนที่ตอบมา 29% เนี่ยเห็นว่ามีผลปานกลางทำให้กระบวนการกับหน่วยงานเสร็จเร็วขึ้นอันนี้ 29% นะครับแต่ที่บอกว่ามีผลมากเลยนะรอลื่นปั๊บงานลื่นไหลปั๊บเงินมางานเดินเนี่ยนะฮะเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะ 20.8% นะครับโอ้ว่าเงินที่ทำให้มันลื่นไหลได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลสำรวจเขายังมีทำต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง10หน่วยงานเสี่ยงสินบนมากที่สุดนี่ก็ให้เป็นความรู้กันนะฮะเป็นผลสำรวจจากว่าอะไรของการค้าไทยเขาก็จัดอันดับนะครับว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกท่านผู้ชมท่านฟังทายออกไหมครับว่าอันดับหนึ่งนี่เป็นหน่วยงานไหนผมจะไล่จากอันดับสุดท้ายก่อนนะฮะอันดับ10เนี่ยกรมการขนส่งทางบกคือเขาจะคิดอย่างนี้ครับไอ้ที่เขาจัดอันดับมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัด2ตัวคืออัตราการถูกเสนอให้สิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ไปติดต่อนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงตัวชี้วัดคือมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งที่มีการเสนอให้และเอาไอ้2ตัวเนี้ยมาจับแล้วมี10หน่วยงานอันดับที่10น้อยที่สุดเลยคืออะไรรู้มั้ยกรมการขนส่งทางบกค่าเฉลี่ย 1.80 ครั้งต่อปีเสนอให้สินตอบแทน 1.25 ครั้งก็ตีซะว่า 69% อันดับที่9ครับกรมสรรพากรนะฮะนี่นะครับโอ้อันดับที่8กรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์อันดับที่7ตำรวจตามสน.ท้องที่นะมาแล้วฮะอันนี้อยู่อันดับที่7นะครับอันดับที่6เนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอันดับที่5กรมทางหลวงที่สังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับอันดับที่4กรมเจ้าท่านะฮะ 1.67 ครั้งต่อปีที่กระทรวงคมนาคมเหลือ3อันดับสูงสุดนะฮะดูซิว่าทายถูกหรือไม่ถูกกันนะฮะอันดับที่3คือองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.นี่นะฮะกระจายเรียกกระจายอำนาจลงท้องถิ่นพื้นที่ใช่มั้ยฮะองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.เนี่ยติดอันดับ3นะครับติดอันดับ3นะฮะในแง่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดอันดับนะฮะการจัดอันดับ10หน่วยงานเสี่ยงสินบนนะฮะอันดับที่2คืออะไรรู้ไหมฮะกระบวนการยุติธรรมวงเล็บยกเว้นศาลนะฮะอันตรงนี้มาอันดับ2มันกระบวนการยุติธรรมโอ้จริงมันเยอะนะไอ้ที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนี่เยอะมากเลยนะแล้วรู้ไหมครับว่าอันดับ1นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสี่ยงสินบนมากที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมฮะตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรครับเห็นไหมครับนี่คือ10อันดับนะฮะทีนี้ถ้าใน10อันดับเนี่ยเรามาดูหน่วยงานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าสังกัดกระทรวงไหนท่านผู้ชมรู้ไหมครับใน10อันดับเนี่ยมีอยู่4กรมที่สังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับกรมการขนส่งทางบกอยู่อันดับ10นะฮะกรมทางหลวงอยู่อันดับ5กรมเจ้าท่าอยู่กรมเจ้าท่าเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับเนี่ยถึงกลายเป็นเรื่องที่แบบน่ากังวลอย่างมากๆนะครับเรื่องของการที่ว่าประเทศไทยยังคงมีเรื่องของสินบนกันอยู่นี่นะครับต่อมานี่นะฮะทางด้านของเอกชนก็บอกว่าอุ้ยต้องแก้ปัญหาคอร์รัปชันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดันต้นทุนธุรกิจกระทบทั้งการลงทุนแล้วก็ราคาสินค้าของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาครับมาดูทิ้งท้ายกันหน่อยฮะสถานการณ์ทุเรียนภาคตะวันออกปี69นี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เป็นปีที่น่าท้าทายมากนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดไม่ได้เพิ่มขึ้นธรรมดานะครับเพิ่มอย่างก้าวกระโดดนะครับศูนย์สารสนเทศการเกษตรหรือว่าสสป.เนี่ยครับคาดการณ์ว่าปีนี้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยจะมีผลผลิตทุเรียนประมาณ 1.06 ล้านตันเป็นสัก 48% ของผลผลิตทั้งประเทศมาจากในตะวันออกเนี่ยครับทุเรียนเนี่ยนะและก็ทั้งคือทุเรียนทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีประมาณ 2.071 ล้านตันแต่มาจากตะวันออกนี่ 48% คือ 1.06 ล้านตันนะครับถามว่าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นจากปี68ที่มีผลผลิต 871,000 กว่าตันนะครับลงนี้เองครับก็จะเป็นสัญญาณว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับการแก้ปัญหาเรื่องตลาดส่งออกทุเรียนการขนส่งของทุเรียนนะครับเรื่องนี้รวมไปถึงแม้แต่อะไรด้วยฮะขาดแคลนแรงงานที่จะมาเก็บทุเรียนตอนที่กำลังจะมีผลผลิตออกมานะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจวันนี้กันต่อทั้งวันกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับวันนี้อีคอนบีสครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสวัสดีครับ
1: อีคอนบีสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบีสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพฤจิต
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้นะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขออนุญาตบันทึกเทปไว้นะครับมาออกอากาศเนื่องจากติดภารกิจนะครับในวันอาทิตย์วันนี้ก็เลยต้องบันทึกไว้ล่วงหน้านะครับมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งหาโอกาสและหาเวลานัดหมายได้ยากมากนะนั่นก็คือคุณอนกบุญสว่างนะครับทนายความผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนานะเคยมาคุยกับเราในหลายๆครั้งนะเวลามีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมและจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าด้านมืดของวงการพระเครื่องก็ได้นะครับแต่ยังไม่อยากจะเอ่ยถึงตัวบุคคลสักเท่าไหร่แต่อยากจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตที่เขามีเจตนาในการที่จะสร้างพระเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันนะครับผมเห็นว่าคุณอนบหรือว่าทนายอนบเนี่ยนะครับคล่ำวอดอยู่ในแวดวงของเกี่ยวข้องกับคดีความทางด้านพุทธศาสนามาไม่น้อยนะฮะเจอคดีที่เกี่ยวกับพระปลอมมาก็มากนะน่าจะให้ข้อมูลดีที่สุดนะฮะก็เลยเชิญมาคุยกันตอนนี้คุณอนบอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอนบครับ
6: สวัสดีครับพี่ชันเดชครับ
5: เรียกพี่บอยก็ได้นะครับ
6: ครับ
5: แหมนะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาคุยกันในรายการบันทึกรายการเนี่ยก็ได้เรียกว่าทำความเข้าใจกันพอสมควรนะครับก็เลยชวนมาคุยกันนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็คือเรื่องของพระเครื่องอุบายสู่ปัญญาหรือมิจฉากันแน่แหมฟังดูแล้วมันก็ทำให้เกิดความคิดได้เหมือนกันว่าพระเครื่องในความเข้าใจของคุณผู้ฟังกับของผมและกับของคุณอนบเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า นะฮะนะฮะแรกเริ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยในประเด็นของพระเครื่องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณอนบมองยังไงครับเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่า
6: จริงๆในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพระเครื่องถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าละ
5: สินทรัพย์
6: เป
5: ใช
6: ็น
5: ่ไหม
6: ของ
5: สิน
6: ม
5: ท
6: ี
5: รัพย
6: ค
5: ์
6: ่าชนิดหนึ่งเป็นทรัพย์ครับเป็นทรัพย์และเป็นทรัพย์สินครับเพราะว่าหนึ่งคือเป็นวัตถุเราต้องยอมรับว่าเป็นวัตถุนะครับจริงๆในทางศาสนาเราก็ไม่ค่อยจะเอื้ออํานวยหรือว่าไม่ค่อยจะให้คุณค่ากับวัตถุเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันพระเครื่องเป็นวัตถุที่ถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีราคาแล้วก็ถือเอาได้ก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นมรดกก็ได้ครับเป็นสิ่งของมีค่าได้เปรียบกับทองคําหรืออัญมณีด้วยซ้ําไป
5: ครับในเมื่อมันคือสินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินเนี่ยนะฮะฉะนั้นเรื่องของการครอบครองหรือว่าเรื่องของมูลค่าเนี่ยที่ถูกประเมินหรือว่าถูกมองกันนะฮะจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในทั้งในแง่เรียกว่าในแง่พาณิชย์ก็มีนะฮะแต่ว่ากับบางคนเนี่ยก็มอง
6: ถูกต้องคร
5: ม
6: ั
5: ู
6: บ
5: ลค่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างเอาไว้ให้กับลูกหลานไว้ก็
6: ค
5: ม
6: ร
5: ี
6: ับ
5: นะฮะทีนี้เน
6: ถ
5: ี่
6: ู
5: ย
6: กต้อง
5: จะท
6: ครับ
5: ำความเข้าใจให้กับผู้ฟังเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะในยุคต้นการเกิดขึ้นของพระเครื่องเนี่ยมีมาได้ยังไงฮะคุณอนุภาพ
6: อู้จริงๆในประวัติศาสตร์พระเครื่องไทยเนี่ยนะครับก็พบได้กันตั้งแต่ยุคนครหริพุนชัยที่ลำพูนนะครับแล้วก็สมัยอาณาจักรศรีวิชัยทางสุราษฎร์แล้วก็ทางนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการขุดค้นพบในสมัยนั้นเนี่ยอยู่ในกรุพระในเจดีย์ที่บรรจุในโบราณสถานต่างๆก็จะเป็นการไม่ปรากฏหรอกครับว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างแล้วก็ในยุคเวลานั้นเนี่ยเนื้อวัตถุก็จะเป็นพวกเนื้อดินเผาหรือว่าเป็นโลหะสำริดในตามเหตุตามผลของยุคสมัยที่เกิดขึ้นนะครับรูปร่างของศิลปะวัตถุในยุคช่วงนั้นก็คือแค่มองออกว่าเป็นองค์พระที่เป็นพระพุทธในลักษณะที่เป็นนิกายเถรวาทเราเนี่ยนะครับก็มีหลักฐานเงินมาตั้งแต่พ.ศ.ประมาณ1,200นะครับที่พบเห็นกันในยุคนั้นในยุคก่อนเนี่ยเขาก็มีเจตนาในการจัดสร้างผมอยากให้มองพระเครื่องในเชิงเจตนาของการจัดสร้างครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพระเครื่องพระเนี่ยหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับจะมีอายุตามพุทธธรรมนาอยู่ที่5,000ปี
5: ครับ
6: การที่จะสร้างนะครับของสร้างพระเนี่ยเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเจ้าผู้ครองนครหรือผู้มีบารมีก็เชื่อว่ายิ่งสร้างในจํานวนมากๆก็จะเป็นสิ่งซึ่งได้กุศลกรรมมากได้บุญมากก็สร้างแต่ว่าเป็นมองว่าเป็นของสูงครับเมื่อเป็นของสูงพระเป็นของสูงจึงเก็บไว้บนยอดเจดีย์เก็บไว้ที่เจดีย์ที่บุกเป็นโบราณสถานเป็นสถานให้เคารพยังไม่ได้นิยมเอาออกมาห้อยคอกันเหมือนปัจจุบัน
5: อย่างในปัจจุบันใช่ไหม
6: ใช่ฮะแต่ว่าที่เราเท้าความกันถึงพระเครื่องในยุคตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเพื่อให้มองเห็นภาพว่าสิ่งซึ่งกลายเป็นของมีค่าในปัจจุบันเนี่ยนอกจากความเป็นศิลปะวัตถุมันยังมีความเป็นวัตถุโบราณด้วยครับพี่บอยครับ
5: ครับ
6: ทีนี้พอมาในยุคต่อๆมาจนถึงยุคอยุธยานะครับในยุคสุโขทัยในยุคอยุธยาซึ่งก็จะมีศิลปะที่มันมีการพัฒนาขึ้นไปมีความอ่อนช้อยมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังบรรจุอยู่ในกรุในเจดีย์ครับยังไม่ได้เป็นที่นิยมในการนำมาสวมใส่หรือพกพาติดตัวนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาเท่าที่ผมสืบค้นข้อมูลประวัติมาเนี่ยเครื่องรางของขลังในสมัยก่อนที่ใช้พกติดตัวยังจะเป็นผ้ายันเป็นตะกรุดมากกว่าที่ไปนิยมว่าเป็นเครื่องรางของขลังในการออกทัพจับศึกนะฮะหรือทำมาค้าขายจะเป็นพวกเครื่องรางในลักษณะที่เป็นผ้ายันหรือตะกรุดมากกว่า แต่ถ้าเป็นองค์พระที่เป็นพระเครื่องเนี่ยยังถูกบรรจุอยู่ในกรุในเจดียังเป็นของสูงอยู่ครับยังไม่ได้ถูกนิยมนำมาห้อยคอนำมาพกติดตัวอะไรแบบนี้ครับพี่บอยครับ
5: ฉะนั้นค่านิยมที่ถูกปลูกฝัง
6: ก็จน
5: ไทยหรือสังคมไทยในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มียังไม่มีแง่เรื่องของการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องกันไม่มี
6: โอ้ซื้อนี่ไม่มีเลยครับขนาดพกยังไม่กล้าพกยังมองว่าองค์พระเป็นของสูงเก็บไว้แต่ในกรุในเจดีย์พกไม่มีซื้อไม่มีแจกเอามาแจกติดบ้านติดเรือนกันยังไม่มีจะเป็นสังคมโบราณที่มองการรวมศูนย์ว่าสร้างวัดกันไปเลยครับไปทำบุญไปวัดกันไปเลยไม่ได้มีถ้าไม่ใช่ว่าเป็นเจ้านายจริงๆที่จะมีพระพุทธรูปบูชาอยู่กับบ้านกับเรือนมีห้องพระเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยต้องไปไหว้พระอาศัยไหว้พระที่วัดครับ

0: ช่วงที่สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับที่มีการนำเอาพระเครื่องเนี่ยนะครับมาทำเป็นตลับแล้วก็ทำสายสร้อยพระราชทานให้กับพระราชโอรสขณะที่กำลังท่านกำลังจะส่งให้ไปเรียนที่ยุโรปให้ติดตัวไปเพื่อที่จะเป็นเอาไว้เป็นขวัญเป็นกำลังใจเอาไว้เตือนใจเครื่องเตือนใจครับให้พระราชโอรสทั้งหลายเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยก็จะได้มีเครื่องเตือนใจความเป็นชาวพุทธมีพระติดตัวไปคุ้มครองมีพระไว้กราบไหว้มีพระไว้อุ่นใจก็มีการที่ให้ห้อยนะครับพระศอหรือให้ห้อยคอติดไปก็จะได้เหมือนหรือคล้ายกับที่นักบวชชาวคาทอลิกในยุโรปเขาห้อยไม้กางเขนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอกครับเพื่อที่จะ
1: เป็นเครื่องราง
0: เป็นสัญลักษณ์ในเชิงที่ไม่อยากให้พระราชโอรสเนี่ยเรียกว่าอยู่ห่างจากศาสนาแล้วก็เป็นเครื่องที่ทำให้ทางยุโรปทางคาทอลิกเนี่ยเขาเห็นว่าเราก็มีเครื่องหมายในเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานะเช่นเดียวกับที่เขาห้อยไม้กางเขนติดตัวกัน
1: มันมีนัยยะเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนานี้ซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะว่าก็เป็นใครก็คงต้องกังวลต้องเรียนคุณผู้ฟังเป็นภาษาชาวบ้านเนาะเป็นใครก็คงต้องกังวลว่าห่างบ้านห่างเมืองไปแล้วก็เรียกว่ายังทรงพยาวกันอยู่ถ้าไปอยู่ในเมืองคาทอลิกในเมืองฝรั่งในยุคสมัยนั้นก็มีความกังวลสมัยนั้นไม่ได้นิยมหรือไม่ได้เปิดเสรีภาพในการนับถือศาสนากันนักความที่เราก็คงจะต้องห่วงลูกเราว่าไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองต่างบ้านต่างเมืองศาสนาอื่นจะกลืนกินไปหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดพระราชนิยมนั้นทำให้เกิดค่านิย
1: ม
0: ต่อมาในยุคหลังก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยล่ะครับได้มีการเอาพระเครื่องที่มีมาห้อยคอ
1: เริ่มเห็นเด่นชัดนี่ก็คือในสมัยยุคของรัชกาลที่5
0: ที่5ครับผม
1: ที่มีการสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีถูกไหมฮะอันนี้ผมพูดถูกไหม
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ก็ในสมัยสมเด็จพุทธาจารย์โตที่ทำพระสมเด็จนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นเท่าที่ผมศึกษามาก็เป็นช่วงรอยต่อของรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5พอดี
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตเนี่ยท่านก็เรียกว่าปฏิบัติผมทราบมาว่าเวลาท่านฉันขบฉันอาหารภัตตาหารเนี่ยคำไหนรู้สึกว่าอร่อยขึ้นมาท่านจะคายทิ้งเสียแต่ก็ไม่ได้ทิ้งไปท่านละกิเลสในทุกๆคำเคี้ยวเอาไปตากแดดแล้วเอามาบดเป็นพระเครื่องเป็นของขวัญเอาไว้แจกครับสมัยนั้นไม่ได้มีการซื้อขายเอาไว้แต่เพียงแจกอย่างเดียวเวลาท่านผมเคยทราบมาว่าเวลาท่านพายเรือบิณฑบาตไปที่ใดญาติโยมที่เคยทำบุญตักบาตรกับท่านท่านก็แจกไปเรื่อยแจกไปทั่วใครมาช่วยงานวัดใครมาทำบุญถวายเป็นโยมอุปถัมภ์ท่านก็ทำแจกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีจำนวนที่แน่นอนก็เป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นพระของขวัญ
1: นะครับ
0: เป็นพระของขวัญที่ไม่ได้มีจำนวนการสร้างที่แน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีการความตั้งใจที่จะขายหรือจำหน่ายมีแต่แจกฟรีให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือคุ้นเคยกันแต่ว่าเท่าที่ทราบพระสมเด็จที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตสร้างก็ยังอยู่ในประเพณีเดิมก็คือนำไปบรรจุตามกลุ่มด้วยครับพี่ บ่อยครับ

0: ยังส่งไปบรรจุกลุ่มต่างๆแล้วว่าจะเป็นวัดที่สนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างผมได้ยินว่าทางบางขุนพรหมก็มีใช่ไหมครับทางพิมพ์เกตชัยโยทางอ่างทองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีกันอย่างผมเคยได้ยินในฐานะผมเป็นไวยาวัจกรอยู่วัดสามพระยาเนี่ยก็เคยได้ยินว่าเมื่อก่อนซอย3 เสน 5เนี่ยครับพี่บอยเมื่อก่อนเป็นคลองครับชื่อคลองบางขุนพรหมแล้วก็จากท่านน่ะพายเรือจากวัดระฆังเนี่ยครับมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาที่คลองบางขุนพรหม
1: แล้วบนเรือ
0: มาไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อย
1: แล้วในเรือเนี่ยจะมีไหที่ใส่พระสมเด็จของ
0: ครับ
1: ของพระอาจารย์โตอยู่ถูกไหมฮะ
0: ฮะแล้วก็ตามความเชื่อตำนานที่ว่ากันว่าท่านก็ไปฝากไว้ที่กลูวัดใหม่อมตะรถบ้างไปฝากไว้ที่กลูวัดอินทารามบ้างจนเกิดมาเป็นตรงนั้นเขาเรียกบางขุนพรหมนะครับก็จนเกิดมาเป็นพระสมเด็จกลูบางขุนพรหมกันขึ้นมาซึ่งผมเองอยู่วัดสามพระยาเนี่ยเมื่อก่อนวัดสามพระยาก็ถูกเรียกว่าวัดบางขุนพรหมเหมือนกันแต่ว่าวัดสามพระยาไม่มีกลู่นี้นะครับ
1: วัดอินทรารามหรือว่าเขตบางขุนพรหมเนี่ยอยู่ตรงตีนสะพานขึ้นพระราม8นะถูก
0: ใช่ครับอยู่ตรงตีนสะพานพระราม8ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คลองบางขุนพรหมเดิมก็อยู่ตรงบริเวณซอย3 เสน 5เรียบใกล้ๆกับสะพานพระราม8ซึ่งก็จะคล้องกับวังบางขุนพรหมที่อยู่ที่เป็นแบงก์ชาติในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ครับก็นั่นแหละครับใน
1: ครับคือคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยคือเริ่มปฏิปต่อได้ว่าคือพระในยุคต้นเนี่ยสร้างไว้เพื่อที่จะบรรจุกลุ่มเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยในชนชั้นเจ้านายถูกไหมครับที่จะเริ่มมีการที่จะให้พระโอรสนะฮะซึ่งในวัยเยาว์เนี่ยมีเรียกว่าเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะมีพกไปบ้างนะครับเป็นห้อยคอในรูปแบบของเครื่องประดับใช่ไหมครับเพื่อที่จะเครื่องสติเป็นขวัญกำลังใจอันนี้คือยังอยู่ในชนชั้นเจ้านายแต่ว่าปณิธานเดิมเนี่ยคือก็ยังสร้างพระเพื่อที่จะบรรจุกลุ่มไว้อยู่นะยังไม่มีการที่จะเรียกว่าให้ประชาชนทั่วไปนะฮะในการที่จะนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันยังไม่มี
0: ครับ
1: ยังไม่มีครับ
0: ครับบรรดาหลวงพ่อเกจิอาจารย์ในยุคหลังรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยเท่าที่พบว่ามีการจัดสร้างเนี่ยก็มักจะเป็นการจัดสร้างของพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นเจ้านายอยู่ดีครับซึ่งจะสร้างไม่ได้จำนวนมากนะแต่ในยุคหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการต้องบอกว่าในยุคที่เป็นยุคที่เราสร้างพระพุทธศตวรรษนะครับ2500นะครับที่เป็นการระดมทุนเพื่อที่จะสร้างพุทธมณฑลในยุคนั้นเนี่ยการสร้างพระเครื่องเพื่อระดมทุนก็เริ่มขึ้น
1: อันนี้เราว่ากัน
0: ตาม25ศตวรรษครับตามหลักการหลักฐานครับซึ่งหลักการในการสร้างพระเพื่อระดมทุนเนี่ยก็มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างสร้างวัดสร้างพุทธสถานสร้างกิจกรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยรวมแล้วก็มองถึงการจะบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างเพียงแค่เท่าที่พอหรือจำเป็นต้องใช้ก็จะเกิดในยุคหลังปี2500เป็นต้นมาเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เป็นที่นิยม
1: แต่ว่าในช่วงแรกๆก่อนปี2500เนี่ยก็ยังมีบันทึกที่เห็นครูบาอาจารย์ซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าพระเกจินะฮะที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธในแต่ละจังหวัดนะอย่างจะทางสุพรรณบุรีอย่างสุพรรณบุรีอย่างชัยนาท
0: ยุคหลวงปู่สุด ยุคหลวง
1: อย่
0: ป
1: าง
0: ู่
1: นค
0: ศุ
1: ร
0: กร
1: ปฐมตอนนี้ก็ยังมี
0: ครับ
1: ก็ยัง
0: มีครับผม
1: ที่สร้างพระแล้วก็บางทีก็มีแจกจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นชุมชนที่เขาทำมาหากินถูกไหม
0: ใช่ก็เป็นยุคที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นยุคที่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเจ้านายเนี่ยได้สร้างถวายครูบาอาจารย์ไว้
1: อ๋
0: เพื่อแจ
1: อ
0: กเป็นพระของขวัญจริงๆในยุคสมัยนั้นถ้าเรานึกว่าการที่จะสร้างพระหรือสร้างเหรียญครูบาอาจารย์สมัย2,400กว่าเนี่ย2,400ต้นๆเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยคนที่จะมีทุนมีบารมีมีเทคโนโลยีในการสร้างก็เป็นเจ้าขุนมูลนายในสมัยนั้นต้องเรียนว่าก็ได้สร้างถวายเกจิอาจารย์เพื่อแจกก็ยังมีความเป็นพระของขวัญมากกว่า
1: ครับ
0: ที่จะเป็นพระระดมทุนจนกระทั่งมาที่เรียนฮะในยุคพุทธะ25ศตวรรษเนี่ย2,500เนี่ยถึงจะเป็นการระดมทุนซึ่งก็จำหน่ายในราคาย่อมเยานะครับประชาชนเข้าถึงได้สร้างกันเป็นล้านองค์
1: ครับเสียงของคุณอนุกเบาลงไปนะครับ
0: ครับครับครับก็ในยุคหลังถึงจะมีหลัง2,500ถึงจะเป็นเรื่องของการจำหน่ายลงทุนก่อน2,500ก็ยังเป็นการเจตนาของการสร้างเพื่อแจกเป็นพระของขวัญอยู่ดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วในยุคต้
0: แ
1: น
0: ล้ว
1: ครับในยุคต้นก็ดีหรือว่ายุคที่จะเป็นรอยต่อเข้าสู่ยุคกลางก็ดีเนี่ยคำว่าพระปลอมเนี่ยมันมีปรากฏให้เห็นบ้างหรือเปล่าในบางช่วงบางเวลา
0: พระปลอม
1: พระทำเร
0: จ
1: ี
0: ร
1: ยนแบ
0: ิ
1: บ
0: ง
1: อะไรเนี่ย
0: ๆจริงๆก็มันก็มีปรากฏนะครับมันก็มีปรากฏต้องเรียนว่าในยุคต้นในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยผมว่าอันนั้นคงจะมาสร้างปลอมกันในยุคปัจจุบันปลอมหาอดีตแต่ในยุคกลาง
1: ปล
0: ก
1: อม
0: ลางยุคตั้งแต่ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์มาแล้วเนี่ยผมว่าการปลอมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นประปรายเริ่มบ้างแล้วครับเพราะว่าต้องบอกว่าปลอมมาตั้งปลอมเก่าก็มีปลอมมาตั้งแต่ยุคอดีตก็มีฮะไม่ใช่ไม่มีก็มีก็จะก่อให้กําเนิดให้เกิดเซียนในยุคปัจจุบันที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าผู้สะสมผู้ชํานาญการเนี่ยนะฮะวงการเขาก็เรียกเซียนพระก็จะมีการจําตําหนินะครับเพราะพระในยุคนั้นก็จะมีแม่พิมพ์นะฮะมีแบบพิมพ์เวลาจะสร้างเยอะๆก็จะมีตําหนิของแต่ละแบบแต่ละองค์แต่ละหลวงพ่อแต่ละเกจิอาจารย์มีทั้งดูเนื้อมวลสารที่จัดสร้างนะครับระยะเวลาที่เป็นไปได้ตำหนิที่มันอยู่ในพิมพ์ต่างๆแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของตัวมวลสารวัตถุว่ามันมีความเก่าย้อนเวลาได้จริงไหมก็มีกันมาตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วล่ะครับของปลอม
1: ครับคือถ้าฟังจากคุณอนพเล่าให้ฟังเนี่ยคือถ้าสร้างอย่างจริงจังและเริ่มมีปรากฏให้เห็นชัดเนี่ยก็คือในยุคของสมเด็จพุทธาจารย์โตพอจะบอกได้ไหมครับว่าเจตนาการสร้างวิธีการสร้างหรือว่าเมื่อกี้มีการเอ่ยถึงมวลสารที่นำมาใช้เนี่ยเอาตามหลักการที่ถูกต้องในการสร้างเลยเนี่ยเป็นยังไงกันแน่เขาด
0: จ
1: ู
0: ริง
1: ท
0: เ
1: ี
0: ร
1: ่
0: าจะแบ่งพระ
1: ครับ
0: ในยุคนั้นออกเป็นสองเนื้อนะครับคือเนื้อที่เป็นมวลสารที่เป็นลักษณะของดินหรือว่าเป็นม้วนเนื้อมวลสารที่เป็นก็เรียกว่าอินทรีย์วัตถุครับกับโลหะแบ่งกันอย่างนั้นเลยคือมีทั้งที่เป็นโลหะนะมีทั้งที่เป็นอินทรีย์วัตถุก็คือเป็นมาจากดอกไม้แห้งผงกระถางธูปกระเบื้องหรือแม้แต่อาหารที่ท่านขบฉันแล้วท่านเกิดความรู้สึกว่าอร่อยแล้วเป็นกิเลสท่านก็ขาย
1: ครับ
0: นะครับมีที่มาต่างกันทั้งหมดแล้วก็มีทั้งพวกของที่เป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นปูนเก่าๆที่กระเทาะออกมาก
1: ระ
0: เบื้องหลังคาโบสถ์แตกซ่อมแซมของเหล่านี้ของวัดเหล่านี้จริงๆแล้ว เราก็จะไม่ทิ้งกันครับเราก็ยังถือว่าเป็นของสูงของมงคลถึงได้กลายเป็นมวลสารที่นำมาสร้างวัตถุมงคลที่ได้ยินในตำนานที่สมเด็จท่านนำมาสร้างพระก็ทุกอย่างก็จะมีที่มามีกุศโลบายและมีความเป็นสิริมงคลทั้งสิ้น
1: มันก็เกี่ยวข
0: ส
1: ้อ
0: ่
1: ง
0: วน
1: กับเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองหรือว่ายุคนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: มันจะมักจะบอกประวัติศาสตร์เราครับว่าในยุคนั้นเนี่ยทั้งหลักความคิดเทคโนโลยีแล้วก็ค่านิยมและความเชื่อเป็นอย่างไรก็จะสะท้อนออกมาในพระเครื่องแต่ละยุคแต่ละพระอาจารย์แต่ละเกจิครับ
1: ครับ
0: จนกระทั่งมาสู่พวกเราเนี่ยครับก็จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นความเชื่อนะครับว่าแต่ละท่านแต่ละคนพอมีของดีติดตัวเขาแล้วมีพระเครื่องติดตัวเขาแล้วเนี่ยเริ่มจะมีประสบการณ์กับพระเครื่องพระครูพระอาจารย์ท่านนั้นอย่างไรต่างกันไปอย่างไรเพราะว่าทุกคนก็มีประสบการณ์ที่ผ่านภัยอันตรายอะไรกันมาแล้วเวลานึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวมาก็มักจะมีประสบการณ์ร่วมกับพระเครื่องนั้นๆจึงทำให้เกิดเป็นเรื่องราวของความเข้มขลังความมั่นใจนะครับเวลาที่เราคิดถึงครูบาอาจารย์ครับ
1: ถ้าเกิดครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะถ้าท่านมาเห็นสถานการณ์ในยุคนี้เนี่ยผมว่าท่านคงสายหน้านะกุมขมับเหมือนกันนะ
0: โอ้พี่ คือที่เราเล่ากันมาถึงตรงนี้เราอยากจะให้รู้ว่าเจตนาในการจัดสร้างหรือเจตนาของเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเนี่ยสมัยนั้นท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องมูลค่าราคาเลยและสมัยนั้นเนี่ย
1: ท่านมอง
0: ม
1: ัน
0: เหม
1: ือ
0: นเป
1: ็
0: น
1: ทาง
0: ความปรารถนาดีมันเหมือนเป็นความปรารถนาดีเป็นของที่ระลึกเป็นของขวัญตอบแทนญาติโยมบ้างครับซึ่งผมอยากให้มองผู้สร้างนะครับผู้สร้างครูบาอาจารย์ที่สร้างขึ้นมาสร้างของสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเจตนานี่ต่างไปจากมูลค่าที่ถูกตีหรือค่านิยมที่ถูกเก็บสะสมในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเลยจริงๆก็เป็นเครื่องเตือนใจให้คิดว่าเราควรจะมองที่ตัวเจตนาของผู้สร้างเสียมากกว่าที่จะมองในมูลค่าที่เป็นหลักประกันทางสินทรัพย์หรือเป็นหลักประกันทางกฎหมายเป็นหลักประกันหนี้กันไปเสียแล้วด้วยในยุคปัจจุบันน่าเศร้าใจเหมือนกันสมัยนั้นผมยังจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณตาของผมเนี่ยไปเป็นผู้รับเหมาสร้างเขื่อนที่วัดปากน้ำพระทิเจริญเนี่ยครับ
1: ครับ
0: สมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อสดท่านให้พระของขวัญมานะครับ
1: หลับ
0: ปากน้ำรุ่นสามอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็
0: คุณตายังเคยเล่าให้ฟังตอนผมเด็กๆว่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีการสร้างพระเครื่องเพื่อที่จำหน่ายเป็นมูลค่าอะไรคือใครมาทำงานใครมาช่วยงานวัดก็ยังเป็นของขวัญของชำร่วยให้กันเลยครับ
1: ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยให้กับผู้ที่มาทำบุญและผู้ที่มาช่วยงานวัด
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเป็นกำลังใจเป็นมอบให้เป็นของขวัญกำลังใจที่อุตส่าห์มาช่วยงานแล้ว
0: คือ
1: พระท่านไม่รู้จะมอบอะไรให้ก็เลยต้องมอบสิ่งนี้ให้
0: ครับ
1: ท่านให้อย่างอื่นไม่ได้เพราะท่านไม่ได้คนไม่ได้แบบเป็นบุคคลทั่วไปที่อยู่ในทางโลกถูกไหม
0: ใช
1: ่
0: ใน ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ตอบแทนกันอย่างนี้ครับเป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกเป็นน้ำใจไม่ได้มองว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายกันในเชิงพาณิชย์เลยมันมาไกลมากเลยครับ
1: นะอันนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยคือเราเกิดมาในยุคนี้นะมันก็ทำให้เราเห็นแวดวงเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าพระเครื่องเนี่ยมันเห็นได้ เหมือนเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านเนาะเนาะเปรียบเสมือนเหรียญสองด้
0: ค
1: าร
0: ัน บ
1: มันก็ทําให้เราปลงสังเวชได้เหมือนกันนะคุณนนท์นะ
0: จริงๆแล้วจริงๆแล้วพระเราก็เห็นอยู่ครับว่ามีทั้งด้านหน้าด้านหลังพระเครื่องจริงๆแล้วการที่สร้างไว้เนี่ยในระยะหลังๆแล้วเนี่ยพอหลังเนี่ยเกิดการสื่อสารไร้สายกันขึ้นมาเนี่ยผมมองพอจะมองเห็นพระเครื่องในยุคปัจจุบันเนี่ยการเป็นพระของขวัญก็ยังทำอยู่ครับพี่บอยยังไม่ได้แย่นะยังบรรจุกลุก็ยังทำอยู่ครับแต่เริ่มจะมีการทำจัดสร้างกันเพื่อระดมทุนเนี่ยก็ยังเห็นกันอยู่ดังนั้นผมก็ยังรู้สึกว่ายังพอรับได้ยังพอจะแฮปปี้อยู่บางวัดก็สร้างเพื่อที่จะจัดจำหน่ายแหละครับแต่ว่ายังมีความเป็นงานพุทธศิลป์ซึ่งมียุคสมัยพอยุคสมัยดีขึ้นพิมพ์แม่พิมพ์แกะดีขึ้นการจัดสร้างมีการฉลุลายที่ชดงดงามชดช้อยสวยอันนี้ก็เป็นเรื่องเจตนาที่ดีแล้วก็เริ่มจะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มนิมนต์กันมาหลายวัดนะฮะมาเป็นปลุกเสกร่วมละไม่เดี่ยวละไม่ใช่เรื่องของกิจกรรมของวัดหนึ่งวัดใดแล้วชักจะเป็นเรื่องของต้องมีมนต์มาเยอะๆเพื่อที่จะจัดสร้างรุ่นนั้นรุ่นนี้กันขึ้นมาเพื่อเป็นของสะสมบ้างระดมทุนบ้างเป็นของขวัญบ้างบริแล้วก็บรรจุกลุอยู่บ้างอันนั้นก็ยังเป็นที่น่าชื่นใจนะครับแต่มันก็จะมียุคปัจจุบันที่ว่าเซียนพระเนี่ยไปนิมนต์ให้หลวงพ่อสร้างบ้างไปขอซื้อสิทธิ์วัดนั้นวัดนี้ในการจัดสร้างบ้างซึ่งกลายเป็นเรื่องที่เป็นการระดมทุนของเซียนเสร็จละเป็นการไปซื้อสิทธิ์มาจากวัดบางรุ่นบางอะไรสร้างกันเยอะจนกระทั่งเริ่มชักจะเป็นปัญหาเริ่มมีการโฆษณาถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ประสบการณ์ต่างๆเริ่มบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องของโชคลาภความเชื่อเรื่องอะไรที่ชักจะออกไปไกลจากหลักคำสอนแล้วครับพี่บอกอันนี้น่าเป็นห่วงครับ
1: คือเมื่อก่อน
0: บางวัดมีสร้าง
1: ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยสร้างพระไว้พระท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างไว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับญาติโยมต่อมาคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมันบูมถึงขีดสุดเนี่ยขอความรู้คุณนพสักนิดหนึ่งในฐานะนักกฎหมายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเหล่านี้ในตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาให้นิยามว่าอะไรฮะ
0: จริงๆแล้วก็เป็นทรัพย์ครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา137เนี่ยถือว่าพระเครื่องเป็นทรัพย์อย่างนึง
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นวัตถุที่มีรูปร่างและยังคงมีสถานะเป็นทรัพย์สินตามมาตรา138ด้วยครับเพราะว่าเป็นวัตถุที่อาจมีราคาแล้วก็อาจถือเอาได้คือหมายถึงว่าเริ่มเป็นของมีค่าแล้วครับในยุคนี
1: ้
0: ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีราคาค่างวดหรือเป็นของให้เปล่าให้ฟรีเหมือนอย่างแต่ก่อนละ
1: ทำไมถึงถูกยกระดับขึ้นมาในแบบนี้ได้เพราะว่ามีการ
0: เพราะว่าค่า
1: ใช่ไหม
0: ค่านิยมมันเริ่มเกิดการซื้อขายกันครับเรื่องของเรื่องมันเกิดค่านิยมการซื้อขาย
1: ครับ
0: ซื้อขายโดยกำหนดราคาซึ่งถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดครับแต่ว่าเริ่มจะไม่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาเริ่มจะวิ่งเข้าหาวัตถุการติดยึดแล้วก็ไปกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ละเพื่อมีการเก็งกำไรมีการจองมีการนำไปขายต่
1: อ
0: คือเรียนตามตรงนะครับพี่บอยผมเองเนี่ยไม่พูดคำว่าเช่าเลยไม่มีคำว่าเช่าขายก็คือขาย
1: ไม่มีคำว่าเช่าในมิติของกฎหมาย
0: ใน ในมิติของกฎหมายและในมิติของผมในมิติของกฎหมายเนี่ยมันคือการซื้อขายครับเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับซื้อก็ซื้อครับซื้อขายซื้อและขายคำว่าเช่าที่เราได้เลี่ยงกันมาในยุคตั้งแต่สมัยผมเด็กๆว่าอู้พระเครื่องเป็นของสูงนะซื้อขายไม่ได้ก็เลยต้องเรียกเช่าบูชาแต่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เขินนี่แหละครับเขาซื้อขายกันเลยอาจจะมีใครยังเลี่ยงเรียกว่าเป็นการเช่าบูชากันอยู่ผมก็ไม่ได้ติดแต่ขออนุญาตกล่าวตามตรงในรายการเลยครับว่ายังถือว่าเป็นการซื้อขายกันตามกฎหมายเพราะคุณตั้งราคาแล้วคุณชำระไม่ครบกรรมสิทธิ์ก็ไม่โอนครับ
1: ครับอ่ะคุยมาจนถึงตอนตรงนี้นะฮะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีเวลาอีกสักประมาณ10 ถึง 15 นาทีอยากให้คุณนนท์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการพระเครื่องที่มันเป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันนะไม่ต้องลงในรายละเอียดก็ได้แต่ให้บอกได้ไหมว่าแค่ไหนหลอกแค่ไหนที่เรียกว่าเทคนิคการขายเพื่อให้เราชาวพุทธเนี่ยคือวันนี้คือแม้ว่าไม่ได้ลงไปที่แก่นของพุทธศาสนาหลักพุทธธรรมนะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เราควรที่จะรู้ไว้บ้างเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอนคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
1: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของนี่แหละครับเรื่องของพระเครื่องนะฮะอุบายสู่ปัญญาหรือมิจฉากันแน่นะฮะนะในช่วงนี้นะครับก็คุยกับคุณอนุนะฮะบุญสว่างนะทนายเรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนานะมาคุยกันนะฮะขอต่อกันเลยนะเวลามีน้อยนะฮะใช้สอยอย่างจำ
0: แต่ครับพี่บอยครับ
1: ครับก็ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในวงการพระเครื่องฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อขายแล้วบุคคลที่เป็นเซียนพระเนี่ยโอ้โหตอนนี้เหมือนมันมีการแตกหน่อต่อยอดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเล่ห์กลโกงในการซื้อขายพระกันเกิดขึ้นนะเอาเราเป็นภาพรวม
0: ต้องเรียนว่าในระยะหลังมีข่าวคุยกันมาตั้งแต่ว่าพระองค์นี้ปลอมไม่ปลอมตำหนิตัวตัดใช่ไหมฮะก่อนจะมาถึงยุคนี้มันทะเลาะ กันเรื่องตัวตัดซึ่งจริงๆแล้วการสร้างพระเหรียญพระโลหะเนี่ยครับมีสิ่งที่ต้องดูคือพิมพ์แม่พิมพ์ที่ปั๊มโลหะ นอกจากแม่พิมพ์แล้วหลังจากพิมพ์ตัวโลหะออกมาแล้วมันจะมีตัวตัดก็คือตัวที่ตัดขอบระหว่างขอบแม่พิมพ์นะครับกับคมมีดที่เป็นเส้นวงรอบองค์พระที่ตัดออกมาเป็นขอบตัดสองอย่างนี้ตำหนิทีนี้พระไม่ใช่เป็นเหรียญที่มีสองด้านนะครับพี่บอยกลายเป็นเหรียญที่มีสามด้านคือต้องดูขอบแล้วครับ
1: ครับ
0: ปลอมไม่ปลอมเนี่ยมันใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ครับพี่บอยว่าแม่พิมพ์ตำหนิรูปประพันธ์คือพระเนี่ยต่อให้เขาจะมีแม่พิมพ์สองบล็อกสามบล็อกนะครับพี่บอยเขาก็แกะออกมาจากเลเซอร์ตัวตัดตัวที่แกะเลเซอร์แกะบล็อกเนี่ยแกะแม่พิมพ์เนี่ยมันมาจากแปลนเดียวกันพิมพ์เดียวกันมันเหมือนกันเป๊ะเลยครับทีนี้ตัวตัดเนี่ยเขาก็จะตัดมันก็จะมีรอยร่องรอยของฟันมีดที่ตัดที่เอาเหรียญมาเรียงซ้อนๆกันกี่เหรียญตำหนิของรอยตัดก็จะเป็นตำหนิเดียวกันแต่ถามว่านอกจากนั้นแล้วแต่ละวัดก็ยังมีการต่อโค้ดต่อตัวเลขกำกับเลขที่พระเพื่อจำกัดจำนวนเข้าไปอีก
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาดูทั้งตัวแม่พิมพ์ตัวตัดตัวอายุโลหะตัวเนื้อโลหะที่พิสูจน์กันได้ทางวิทยาศาสตร์ตัวที่เป็นตัวชี้วัดว่าปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยนอกจากวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีพูดง่ายๆว่าเซียนนะครับคือผู้ที่สะสมผู้ที่มีความรู้เรียกว่าเอาสมาคมพระเครื่องเป็นที่ตั้งแล้วกันครับผมมองอย่างนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสุ่มเสี่ยงในข้อหาช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะฮะโดยการหลอกลวงนั้นได้ทรัพย์สินไปเกิดจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ดังนั้นเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยสาระสำคัญขององค์ประกอบความผิดมาตราเนี่ยอยู่ที่การหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จคือถ้าคุณให้ข้อมูลประกอบการขายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จเนี่ยอันนี้สุ่มเสี่ยงละจะเป็นความผิดฐานช่อโกงละนอกจากจะให้เป็นเท็จเนี่ยถ้าไม่ให้ล่ะถ้าเงียบล่ะมันก็ยังหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งฟังดีๆครับคุณผู้ฟังปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งข้อความจริงตรงเนี้ยส่วนไหนสำคัญส่วนไหนไม่สำคัญ
1: ครับ
0: มันดูกันตรงที่ว่าข้อความจริงเนี่ยเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจว่าข้อความจริงนี้ต้องบอกไม่งั้นซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยอยู่ที่จุดนี
1: ้อ่ะงั้นถ้าผู้ขายบอกเล่าถึงประสบการณ์ของพระชุดนี้ว่าเออมีการนำไปใช้นำไปทดลองแล้วเนี่ยปืนยิงไม่ออกแล้วก็นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ตรงที่ว่าลดความลดชนแล้วไม่ตายอย่างเงี้ยมันเข้าข่าย
0: อย่าง
1: น
0: ี้Yeah. อย่างนี้ในส่วนของประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่ข้อความจริงตามองค์ประกอบความผิดฮะเพราะการที่ไปรับรองว่าองค์เนี่ยเคยผ่านการยิงมาแล้วยิงไม่ออก มันเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระฮะวันนั้นอาจจะเป็นเพราะกระสุนปืนนั้นมันด้านเองก็เป็นได
1: ้
0: พระองค์นี้การประสบอุบัติเหตุตรงนั้นคนรอดมาได้มันอาจจะไม่ได้หนักเท่าหรือรับรองว่าในอนาคตมันจะไม่เกิดดังนั้นประสบการณ์ไม่ใช่ข้อความจริงซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบในการตีว่าเป็นการช่อโกงฮะแต่สิ่งซึ่งพระนี้ได้มาจากใครโอ้ได้มากับมือเลยได้มาจากวัดเลยออกวัดกับมือรับจากมือหลวงพ่อข้อความจริงแบบนี้ต่างหากครับที่ถ้าเป็นเท็จแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าช่อโกงถือว่าอันเนี้ยพระพ่อเลยพ่อรับพ่อเล่าให้ฟังมาตั้งแต่เด็กเลยว่าได้มันจากหลวงพ่อโดยตรงถ้าเป็นของไปซื้อมาแล้วมาปล่อยเล่าอย่างนี้ทุกคนอย่างนี้ มีโอกาสเข้าช่อโกงครับตัวประสบการณ์ไม่ใช่ครับพี่บอยครับ
1: แล้วก็ราคาล่ะปัจจุบันเนี่ยคือการซื้อขายพระเนี่ยพอจะทราบมาว่าอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ไม่มี
0: ครับ
1: ราคาต่างเหมือนสินทรัพย์อย่างอื่นที่มีความชัดเจนว่าวันนี้ทองขึ้นวันพรุ่งนี้ทองลงนะฮะราคารับซื้อราคาขายนะอันนั้นเราเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนแต่ว่ากับพระเครื่องเนี่ยมันไม่มีราคากลางขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายอันนี้เป็นปัญหาในแง่เรื่องของกฎหมายด้วยหรือไม่ฮะ
0: พระเครื่องในเรื่องการซื้อขายสำคัญที่ความพึงพอใจครับเพราะพระที่ไม่ใช่เนื้อทองคำราคาแพงกว่าเนื้อทองคำให้ถมเถไปพระเครื่องยังมีความเป็นความพอใจล้วนๆเลยครับสำคัญก็เพียงแต่ว่าการตั้งราคานั้นเนี่ยอ้างอิงนะครับบางทีเซียนก็บอกว่าเอ้ยเขาเคยซื้อเท่านี้ท้องตลาดซื้อกันเท่านี้ไอสิ่งนี้ฮะเป็นเรื่องที่ผู้ฟังหรือผู้ขายไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะหรือคนซื้อหรือคนขายนะครับต้องตรวจสอบต้องใช้ความระมัดระวังด้วยตัวเองเพราะเป็นเรื่องที่พูดกันแต่ว่ามันไม่ได้มีสถาบันใดที่เป็นคนกำหนดราคาการดังนั้นเรื่องราคาที่เป็นการโฆษณาหรือกล่าวอ้างของเซียนเนี่ยยังถือไม่ได้ว่าเป็นราคาที่หลอกลวงราคาที่กดหรือหลอกซื้อนะครับแต่ถ้าถึงขนาดว่าของนะครับหลักล้านมาหลอกว่าเป็นหลักร้อยอย่างนี้ถือว่าหลอกลวงครับพี่บอยครับ
1: แม้ว่าจะมีการไปประเมินราคาจากกับสถาบันหรือว่าหน่วยงานที่มีความชัดเจนในการพิสูจน์ก็ตามใช่ไหม
0: อ๋อใช่ครับพี่บอยสมัยนี้ผมเกือบลืมพูดถึงบัตรการันตีพระบัตรประกันอย่างนี้มีการส่งพระไปตีไปมีสถาบันรับรองว่าเป็นพระแท้ไหมที่นั่นที่นี่สำนักนั้นสำนักนี้มีการดูแล้วก็มีการออกบัตรรับรองพระสำนักเหล่านั้นจริงๆแล้วเป็นแค่ข้อมูลประกอบส่วนหนึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นการันตี 100% หรือมีความร่วมกับความรับผิดในทางอาญาหรือในทางแพ่งนะครับ เป็นแค่ข้อมูลประกอบซึ่งผู้มีประสบการณ์เขากล้ายืนยันกล้ารับรองเนี่ยก็เป็นเรื่องของเครดิตที่ทำให้พระกับผู้ที่ออกบัตรรับรองนั้นน่ะมันอยู่คู่กันหรือว่ามันสนับสนุนซึ่งกันและกันในการตัดสินใจแต่ก็หาได้เป็นสาระสำคัญว่าราคาหรือความแท้จริงขององค์พระนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายยกเว้นว่าเอาบัตรของพระองค์อื่นมาหลอกว่ารับประกันองค์นี้อย่างนี้จึงจะผิดช่อโกงครับ
1: การซื้อขายต้องใช้เงินสดอย่างเดียวไหมต้องใช้เงินสดอย่างเดียวไหมครับเห็นที่มีประเด็นในขณะมีการจ่ายเป็นเช็คอะไรเหล่านั้นด้วยเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันเป็นการใช้เครดิตในการออกเป็นเช็คเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าตัวเองเป็นอินฟูเป็นเซียนพระชื่อดังคงไม่มีการโกงหรอกมันก็เลยออกเป็นเช็คเป็นอะไรเหล่านี้พอมีเรื่องของเช็คเนี่ยคดีมันจะยิ่งแตกหน่อต่อยอดไปหรือว่า
0: ใช่ฮะจริงๆแล้วการต้องตอบคำถามแรกว่าการซื้อพระไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินสดครับพระที่เป็นวัตถุเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับว่าจะแลกเปลี่ยนกันที่เงินจะแลกเปลี่ยนกันที่สอบสิ่งของหรือเอาพระมาแลกพระและจ่ายส่วนต่างจะรูปแบบการจ่ายเช็คเป็นแค่วิธีการชำระหนี้วิธีหนึ่งเท่านั้นครับซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเนี่ยเมื่อคุณมีสิ่งของซึ่งเป็นมูลหนี้หลักในการซื้อขายกันแล้วเช็คเป็นเช็คชำระหนี้ขึ้นมาก็ติดคุกนะครับมันก็เป็นฐานอีกฐานความผิดหนึ่งยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับพ.ร.บ.เช็คยังคงใช้อยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ก้าวไปไกลกว่านั้นคือเรื่องของการนำพระเครื่องไปเป็นหลักประกันหนี้ก็มีครับเอาไปจำนำเอาไปวางแล้วหยิบยืมกัน
1: แล้วก็
0: การ
1: หรือรับ
0: สีเช็คชำระหนี้การม
1: ี
0: การนำพระไปแลกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มีการไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงกันบางทีบางครั้งหรือบางอุทาหรณ์ในบางกรณีเนี่ยได้ยินว่ามีการนำพระเครื่องราคาสักประมาณ8ล้านไปพูดถึงกันว่าองค์นี้ไปได้ถึง10 45ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้โดยที่มีการนำผู้อื่นนำผู้อื่นมาทำทีขอซื้อมาจัดฉากมาอะไรแบบเนี้ยลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของเรียกว่าการร่วมกันกระทำความผิดแล้วครับพี่บอยมันมีความเป็นมาเป็นไปเนี่ยในการที่ทำให้พระเครื่องกลายเป็นมากกว่าสินค้าคือถูกการสร้างอุปสงค์และอุปทานใหม่เพื่อให้เกิดการคาดหวังในผลกำไรสูงขึ้นอย่างนี้มีความผิดตามกฎหมายเรื่องช่อโกงแน่ครับเขาเรียกว่าเป็นการร่วมกันแสดงราคาที่มันไม่เป็นไปตามความจริงหรือประเมินราคาที่มันไม่เป็นไปตามความจริงเพื่อให้ได้มูลค่าส่วนต่างหรือว่าให้ เกิดการหลงเชื่อจนเสียทรัพย์สินสูงกว่าความเป็นจริงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการกระทำความผิดก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าในวงการนี้สมัยนี้เขามักจะกล้าที่จะท้านะครับว่าคุณลองเอาไปให้เซียนคนอื่นดูดิว่าองค์เนี้ยกี่บาท
1: บ
0: างครั้งถ้ามันมีการนัดแนะบางครั้งถ้ามันมีการรู้สมคบคิดกันมาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้การรับรองมามันชักจะไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลละมันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญละแต่มันกลายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดเขาไปปั่นราคาไปตั้งราคาแล้วทำให้พวกคุณหลงเชื่อว่ามันเป็นราคาสูงอย่างนั้นจริงไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้คร่ำวอดในวงการจริงๆผมว่าฟังก็อยากให้มองดูพระที่จับอยู่ในมือเห็นอยู่ตรงหน้าและลึกถึงพระไว้บ้างครับอย่าฟังแต่เซียนครับใช่ไหมครับพี่บอยที
1: ่
0: มันเกิดปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเพราะหูเราเนี่ยฟังเสียงตาเราไม่ได้ดูพระให้เป็นพระเลยครับพี่บอย
1: ครับ
0: ฟังเสียงแล้วมันเคลิ้มครับพี่บอยครับ
1: นะก็ใช้ทุกกลยุทธ์ในเชิงการตลาดนะในการที่จะเขาเรียกว่าโปรโมทพระเครื่องของตัวเองที่อยากจะขายเนี่ยให้มันดูมีมูลค่าน่าจับต้องและน่าสนใจนะครับขอเป็นอีกสักคำถามหนึ่งนะนะฮะนอกจากเรื่องข
0: ้
1: อที่ได้แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพระเครื่องแล้วก็มีบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะมันจะจบยังไงเนี่ยคือก็ยากที่จะบอกนะเพราะว่ามันยังมีประเด็นอื่นที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นอีกมากนะครับแล้วก็อยากจะเรียนถามคุณณพว่าอย่างคดีในลักษณะที่เราคุยกันอย่างเงี้ยในอดีตเนี่ยมันเคยมีไหม
0: มีมาอยู่ตลอดครับเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหรือการสื่อสารมันไปเร็วขนาดนี
1: ้
0: บางทีเซียนโดนเนี่ยครับเซียนเขินเซียนก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวหรอกครับไปฟ้องกันเงียบๆครับพี่บอยเซ
1: ีย
0: นไปโดนเขาปั่นราคามามันมักจะเป็นเรื่องของเซียนกับเซียนหรือว่าลูกค้าผู้มีอันจะกินผู้มีสตางค์เหลือทั้งหลายเขาก็มักจะเขินเงินมันก็จะเป็นเรื่องที่เงียบๆกันมากกว่าฟ้องกันอยู่เงียบๆในวงการฟ้องกันเป็นประจำครับ แต่ในยุคหลังเนี่ยพอมันเป็นเริ่มเป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงที่ว่าโอ้เราไม่เคยเห็นเซียนพระคนไหนจนเลยสังเกตไหมครับคุณผู้ฟังเซียนพระทุกคนร่ำรวยกันหมด
1: เบื้องหน้าใช่ไหม
0: ขายองค์นั้นคุยกันว่าขายอย่างนั้นขายเท่านี้ไม่รู้เขาเสียภาษีกันมั้งไหมครับพี่บอยปีๆเขาเสียภาษียื่นภาษีกันกี่บาท จริงจริง
1: ควรไหมเห็นควรไหมคุณอนุกเห็นควรไหมในฐานะกฎหมายเห็นควร
0: จริงจริงแล้วสรรพากรควรเข้านะครับเพราะว่าเวลาเขาตั้งกันมาเขาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆเขามีไว้ขายอะครับเขาไม่ได้ตั้งพิพิธภัณฑ์จริงๆอะแล้วจริงๆแล้วพอเขาโฆษณาให้สาธารณะรับรู้เป็นพับบิกว่าอุ้ยเขาขายองค์นี้เป็นร้อยล้านพระองค์นี้มีมูลค่าเป็นร้อยล้านไม่ไปตรวจกันมั่งเหรอครับว่ามันไปซื้อมาจากใครเป็นสิบเป็นร้อยจริงหรอแล้วไปขายต่อจนกำไรแล้วภาษีอยู่ไหนพอมันไม่มีสิ่งที่รับรองสิ่งนี้ผมก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าสิ่งที่พวกเขาโฆษณากันหรือราคาที่พวกเขาพูดกันเนี่ยมันจะเป็นจริงโดยหลักแล้วมันควรต้องระมัดระวังครับยิ่งแสดงออกถึงความรวยจัดแสดงว่ามีการเบียดเบียนสูงโดยที่ไม่เสียภาษีแล้วครับนอกจากที่เราคุยกันเนี่ยพระเครื่องเนี่ยครับพี่บอยยังถูกใช้เป็นการติดสินบนหรือเป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งนะพี่บอยนะ
1: อ่ะสัก5นาทีได้ไหมตรงนี้อ่ะคอร์รัปชันยังไง
0: คืออย่างนี้ครับพี่บอยสมมุติว่า
1: สมมุติ
0: ผมจะไปเอาแบงค์พันให้พี่บอยสัก10กิโลเนี่ย
1: ครับ
0: มันขนเป็นยากคนก็ไปมาหาสู่ถือกันเป็นกระเป๋านะครับ10กิโล20กิโลเนี่ย
1: ถือไม่ได
0: ้มันต้องแบกไปแล้วครับพี่บอยทีนี้มันก็จะมีสิ่งซึ่งมีอยู่2อย่างที่จะเอาไปแทนเงินสดกันพูดกันตรงๆก็คือทองคำแท่งนี่แหละครับ
1: กับของที
0: ่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าโอ้ถือทองกันทีนึงเป็นกิโลกิโลไปให้กันมันก็เข้าเครื่องตรวจโลหะได้ครับพี่บอยครับแต่พระเครื่ององค์เล็กๆเนี่ยครับที่เซียนเขาการันตีว่านำมาที่ศูนย์เขาเปลี่ยนเป็นเงินสดให้ทันที60-70ล้านสมมุตินะครับถือไปให้พี่บอยเครื่องตรวจโลหะก็ตรวจไม่เจอครับแล้วถึงเวลากลายเป็นว่าเอาพระเครื่ององค์นี้ไปให้มันจะส่งต่อกันอีกกี่ทอดไปถึงมือผู้ใดก็ไม่ปรากฏหลักฐานถูกไหมครับแต่ทอดสุดท้ายสามารถถือไปขึ้นเงินที่เซียนคนที่รับรองว่าองค์นี้ราคา60-70ล้านเรียบร้อยไหมครับทุกอย่างดูมีการทำธุรกรรมโดยที่ไม่ถูกบันทึกละแล้วไปถึงปลายทางแล้วได้สตังค์แน่นอนเพราะเซียนรับรองพระเครื่องกลายเป็นเหมือนชิปหรือว่าชิปที่เล่นการพนันเป็นสิ่งแทนเงินสดที่บรรดาวงการคอร์รัปชันเขาเอาไว้จ่ายตอบแทนกันแทนเงินสดเขาก็ทำกันนะครับพี่บอย
1: โอ้นะเปิดประเด็นนี้ไว้เสียดายเวลาหมดแล้วครับนะฮะไว้มีโอกาสมาต่อใน EP ถัดไปนะเดี๋ยวนัดหมายเวลากันใหม่ขอบคุณมากคุณอนพขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่บอยขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกรายการวิทยุครับ
1: ครับคุณอนพบุญสว่างนะครับทนายความผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนานะวันนี้ก็เรียกว่าเมตตาผมด้วยให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะฮะอุบายสู่ปัญญาหรือมิจฉากันแน่นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่นะฮะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมาตลอดนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ผมกับคุณนพขออนุญาตลาไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพฤจิตร
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล

0: เอฮาเยกนักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหิวแม่ทอครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์17พฤษภาคม2569แล้วนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ตื่นเช้าๆแบบนี้มีพลังครับเพราะว่ายังจะต้องเดินหน้าต่อไปกับงานการที่ทุกท่านทำแต่ถ้าหากว่ามีคำถามสำคัญซึ่งเป็นคำถามอะไรต้องรอฟังจากท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่สำคัญตอนนี้ท่านเวิร์กมากๆนะครับกับในฐานะของประธานมูลนิธิ Talent Thailand ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk ตอนเช้าๆนี้ครับ Active Learner ของพวกเราครับคุณวิชัยครับ
5: ต้องเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า Active ปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีอยู่ๆวันรุ่งขึ้นอยากจะ Active เหมือนกันแต่ไม่มีงานการให้ Active แล้วโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะครับอาจารย์นะ
6: เรายืนยันมาตลอดนะคุณวิชัยว่าผู้ฟังรายการเราเช้าๆเนี่ย เราเชื่อมาตลอดว่า active learner เนี่ยเราฟันเราเป็นฟันมูเวอร์อยู่แล้วนะเราขับเคลื่อนตัวเองได้เร็วแล้วก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันจะมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็ขอให้เป็นคนท้ายก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนคุณวิชัยอยู่นะว่าจริงๆเนี่ยองค์กรยุคนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายนะคุณวิชัยที่เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่ชวนคุยกันเนี่ยครับตัวเลขของการว่างงานเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณวิชัยตอนเนี้ยส
5: ัง
6: เกตใช่ไหมเศรษฐกิจที่มันสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ผมว่าหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เดือนๆคนทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยเล็กกลางใหญ่เนี่ยก็ไม่ง่ายนะก็ร้อนๆหนาวๆกันนะตอนนี้เห็นบอกว่าคนตกงานตัวเลขล่าสุดเนี่ย40,000คนต่อเดือนนะครับทยอยเนี่ยนะอัตราในเรื่องของการเรื่องของตัวประกันสังคมที่เขาเช็คตัวแรกมาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งครับที่ทำให้เห็นว่าสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับการอะไรที่มันไม่คาดคิดนะมันเป็นสิ่งที่ดีครับคุณชัย
5: ครับอาจารย์ครับแล้วการตกงานในยุคนี้กับการตกงานในยุคก่อนๆนั้นอย่าไปเทียบกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตกงานแล้วอีกไม่นานก็น่าจะมีงานทำปัจจุบันนี้ตกงานและตกงานเลยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ๆมากๆสำหรับหลายคนครับอาจารย์
6: ใช่คุณวิชัยเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าตัวช่วงเวลาของการที่หางานใหม่เนี่ยมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณวิชัย
5: จริงเลยครับ
6: สังเกตไหมฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยในอดีตเองที่ผ่านมาเนี่ยตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยเวลาว่างงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยโอ้3เดือนนี่สบายๆเลยนะภายใน3เดือนเนี่ยหาได้ไม่ยากครับแต่รอบนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสถานการณ์นะครับแล้วหลายๆคนที่อยู่ในภาวะนี้เนี่ยบางคนก็โทรมาคุยกันนะฮะ6เดือนก็แล้วก็ยังหาที่ลงไม่ได้
5: โอ้
6: บางคนนี่เป็นปีเลยนะครับ ครับเป็นปีเลยที่อายุเริ่มเยอะเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยว่าเวลาพูดถึงเรื่องของ middle management เนี่ยมันกำลัง collapse เนี่ยมันก็เรื่องจริงแหละเพราะว่ายิ่งประสบการณ์สูงเนี่ยค่าตัวสูงนะครับ
5: ครับ
6: ค่าตัวสูงเนี่ยคำถามที่มีตามมาก็คือแล้ว performance productivity มันคุ้มหรือเปล่าล่ะนะถ้าทำงานแบบ same way เหมือนเดิมเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องเด็กใหม่ใช่ไหมฮะเอ๊ะผมจ้างเด็กใหม่ดีกว่าคุ้มกว่าไม่แปลกนะครับว่าบางกลุ่มเองเนี่ย period ในการว่างงานนี้ยาวขึ้นยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับตอนนี
5: ้
6: มันสะท้อนให้เห็นว่าตัวงานเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับนะเปลี่ยนไปเยอะเลยผมยกตัวอย่างมันกระทบทุกวงการนะตอนนี้ใครที่ตามดูนะครับว่าฮอลลีวูดเองเนี่ยภายในเวลา 2-3 ปีเนี่ยงานมันหายไป 30% นะอย่าว่าแต่3579บ้านเราอะดาราของเราเนี่ยฮอลลีวูดเขาก็เป็นกันนะฮะตอนนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคือผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้ถ้าคิดในมุมขององค์กรนะคิดในมุมขององค์กรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่ก็ตามเนี่ยองค์กรยุคนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมใช้ตรงๆนะครับก็คือเลือกไปต่อกับใครครับนะเลือกใครไปต่อเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเราเป็นคนขยันเราเป็นคนทุ่มเทนะเราเป็นคนทำงานมานานเลยอ่ะนะอายุงานความขยันตอนนี้มันไม่ใช่เกราะกำบังเกราะป้องกันการรักษางานในช่วงเวลายุคที่องค์กรเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ง่ายต้องพลิกโฉมอ่ะต้องทำเรื่อง organization transformation เนี่ยจะเรียกว่าตอนนี้มันเป็นยุคของนะคือจะบอกว่าอวสานแห่งความพักดีหรือเปล่านะ
5: ถูก
6: แล้วถ้าเป็นความพักดีที่ไร้ผลลัพธ์นี
5: ่
6: องค์กรก็ไม่พร้อมอ่ะนะครับเพราะว่าองค์กรตอนนี้มันคือบางทีมันก็ต้องเห็นใจนะคุณวิชัย
5: จริงครับอาจารย
6: ์เห็นใจอ่ะเพราะว่ามุมนึงเนี่ยผมเองก็อยู่ในภาคธุรกิจก็เห็นอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยองค์กรมันไม่มีใครอยากเลิกจ้างของคุณวิชัยเอาจริงๆนะโดยข้อที่จริงเลยครับองค์กรไม่แบบโอ้โหอยากแบบรีดนาทาเลนต์หนึ่งแบบ profit สูงสูงเนี่ยองค์กรนะฮะตัวแทนองค์กรหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยเจ้าของเขาไม่อยากเลิกจ้างใครครับแต่บางทีมันเป็นความจำเป็นนะคุณวิชัยต้นทุนสูงอย่างเงี้ย
5: เราเห็นว่า
6: ผู้บริหารกันแรงอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นหน้าเห็นตากันมาอย่างเงี้ย
5: ใช่ใช่ใช่อ
6: ันนี้คือความเป็นจริงคุณวิชัย
5: ครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นนะครับคนที่บริหารธุรกิจในเมืองไทยได้ผมว่าเขาเก่งนะครับเพราะว่าประเทศเราก็ไม่ได้เหมือนอะไรกับทั่วโลกมากนักวันหยุดก็เยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดของคนทำงานนั่นก็คือวันที่มันลอสไปใช่ไหมครับอาจารย์ของเจ้าของธุรกิจเลยทีเดียวแล้วยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นอีกไอ้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยในยุคนึงสมัยนึงนี่ใช้ได้ผลครับความขยันขันแข็งในเรื่องของความสามารถบางอย่างแต่ว่าในยุคนี้มันเจอโอ้โหทั้งเทคโนโลยีทั้งคนที่เก่งกว่านะครับอาจารย์เข้ามาทดแทนได้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตกงานเนี่ยไม่ใช่ไกลเกินตัวของทุกคนเลยนะผมใช้คำว่าทุกคนได้ใช่ไหมครับอาจารย
6: ์ได้เลยตั้งอยู่ความไม่ประมาทดีกว่า
5: ใช่ครับ
6: คือเราอย่าคิดว่าโลกเนี่ยคือบางทีเราคิดว่าเรามีความมั่นคงในงานมีจ็อบซิเคียวสูงนะถ้าผมจะพูดโดยส่วนตัวบางทีวิธีคิดแบบนี้อันตรายนะคุณวิชัย
5: ใช่จริงคร
6: ับ มันหลอกตัวเองอ่ะเพราะว่าเรียนนะครับว่าจริงๆเนี่ยถามว่ามันบางทีเนี่ยเราคิดว่าเรามีความมั่นคงในงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ตอนนี้อย่างที่คุณวิชัยพูดนะทุกงานมันมีความเสี่ยงนะทุกงานมันมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงในเชิงขององค์กรหรือเป็นเสี่ยงในตัวงานหรือเป็นความเสี่ยงในตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะผมยกตัวอย่างคุณวิชัยไอ้เสี่ยงในตัวงานเนี่ยคำถามก็คือบางทีงานที่เราทำอยู่มันเราคุยกันมาตลอดใช่ไหมครับในรายการเราเนี่ยงานที่มันถูกแทนที่ได้ง่ายงานซ้ำๆงานที่ AI มันแทนได้เนี่ยงานข้อมูลงานเอกสารพวกเนี้ยไอ้ตัวงานมันก็ถูกแทนที่ได้อยู่แล้วหรือบางทีเราคิดว่าเราเป็นงานวิชาชีพขั้นสูงๆเนาะอย่างงานบัญชีเดี๋ยวนี้งานกฎมงกฎหมายเราก็เริ่มเห็น AI มันเข้ามาแล้วใช่ไหม
5: ใช
6: ่มันออโตเมชันมัน RPA กันได้หมดเลยเนี่ยหรือบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะคุณวิชัยเราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเป็นตัวโถงก่อนนะ
5: จริงบางคนเป็น
6: โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นแบบเราต้นทุนสูงอ่ะค่าจ้างก็สูงแล้วเราสร้างผลลัพธ์สร้าง performance ที่มันเป็นรูปธรรมไหมหรือบางทีเราสร้างปัญหาเป็น toxic man โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคุณวิชัยหรือบางทีไอ้งานที่เราทำอยู่เนี่ย ดูตัวเนื้องานที่เราทำตัวจ็อบที่เราทำเนี่ย

0: มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงสูงนะ
1: ใช่
0: นะฮ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: เป็นความเสี่ยงสูงที่เราประมาทไม่ได้ล่ะคุณวิชัย
1: จริงเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนเข้าใจตรงกันอย่างนี้เราคุยกันจนถึงนาทีนี้แล้วท่านหันมาสำรวจตรวจสอบว่าเอ๊ะเราได้เตรียมความพร้อมเตรียมการรับมือนะครับเตรียมหลายๆอย่างไว้แล้วหรือยังณวันหนึ่งสมมุตินะครับว่าดวงไม่ค่อยเข้าข้างและหลายๆอย่างมันไม่เป็นใจมีคำว่าตกงานเกิดขึ้นนะครับบางคนก็ได้รับการชดเชยบางคนก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลนะครับอาจารย์ฮะจะต้องมี1 2 3 4นะครับถ้าว่าใครสักคนนึงเจอปัญหาว่าจู่ๆตกงานเฉยเลย
0: ใช่ใช่เลยคุณวิชัยก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะต้องคุยชวนพวกเราคุยก่อนว่าไอ้การตกงานอยู่ๆก็ตกงานปุ๊บเนี่ยสมมตินะคือมันไม่มีใครอยากเจอสถานการณ์แบบนี้หรอกคุณวิชัยนะฮะไอ้หนังเรื่องนึงอ่ะที่มันเป็นสะท้อนถึงเรื่องของความยากลำบากของมนุษย์เวลาเจอโกลเด้นเช็คแฮนด์นะฮะหนัง Up Into the Air เนี่ยจอร์จครูนี่อ่ะที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ฝรั่งมันมีนะครับคุณพิชัยที่ใช้วิธีจ้างคอนซัลท์เนี่ยคือนายไม่อยากคุยให้อ่ะใช้วิธีจ้างคอนซัลท์ไปคุยให้อ่ะแล้วยื่นแพ็กเกจให้เนี่ยว่าเรามีแพ็กเกจอะไรยังไงบ้างเนี่ยคือจะบอกก่อนครับว่าการที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยสิ่งสำคัญคือการถูกเลิกจ้างเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณไร้ความสามารถนะครับ
1: เข้าใจไหม
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไร้ความสามารถคุณไม่มีคุณค่านะอย่าไปโทษตัวเองก่อนนะครับ
1: คร
0: ับนะแต่จริงๆแล้วอย่างที่เรียนในการถูกเลิกจ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวปัจจัยในมุมที่เราคุมไม่ได้ด้วยนะบางทีนะบางทีใครจะไปรู้ว่าอยู่ๆไอ้งานที่เราทำอยู่เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะมันมาดิสรัปต์งานนะหรือบางทีวันดีคืนดีธุรกิจเองเนี่ยนะต้องอยู่รอดให้ได้ก็เปลี่ยนโมเดลธุรกิจนะคุณพิชัย
1: เ
0: ปลี่ยนรูปแบบของการทำธุรกิจเองโมเดลรายได้ของเดิมมันคู่แข่งมันเยอะมากอ่ะตอนนี้มันโหรายได้มันเริ่มน้อยแล้วผมบริษัทเปลี่ยนโมเดลไปทำธุรกิจใหม่ดีกว่านะเริ่มขยายธุรกิจใหม่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยหรือตกงานเนี่ยไร้ความสามารถครับอย่าไปโทษตัวเองนะครับอย่าไปโทษตัวเองเด็ดขาดนะรักษาคุณค่าตัวเองไว้แล้วก็จงตั้งคำถามที่สำคัญนะครับว่าเราจะสร้างอนาคตใหม่ได้ยังไงอ่ะคุณวิชัย
1: ครับ
0: เป็นโอกาสในการสร้างอนาคตใหม่นะบางคนเราก็เห็นเคสที่เยอะใช่ไหมมันเปลี่ยนชีวิตหลังจากตกงานแล้วเปลี่ยนอาชีพไปเลยอ่ะแล้วรวยด้วยอ่ะ
1: นี่แหละครับอาจารย์กำลังอยากจะบอกทุกคนทุกท่านนะครับอย่าไปนั่งคิดอะไรที่มันลบๆนะฮะอายุเยอะแล้วนะครับงานใหม่ที่จะทำหรือว่าธุรกิจที่อยากจะลองดูเนี่ยครับมันเป็นจังหวะเปลี่ยนชีวิตจริงนะครับอาจารย์เห็นมาหลายคนเหมือนกัน
0: ใช่ใช่มันเป็นคือมันทำให้เห็นไงว่าวิธีคิดว่าปัญหามันคือโอกาสอ่ะ
1: จริ งคร
0: ับ แล้วบางครั้งเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้ปัญหามันคือโอกาสจริงๆนะคุณวิชัยมนุษย์เราเนี่ยบางทีเรามีศักยภาพมากมายแต่เราชอบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเราอยู่ในโซนสบายสบายที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะพอถึงวันนึงพอเจอปัญหาเนี่ยไอ้โซนที่มันสบายเนี่ยทำให้เราลืมว่าเราเก่งเรื่องอะไรไงเรามีจุดแข็งเรื่องอะไรเรามีสเตนเบดเรื่องอะไรที่มันสามารถสร้างรายได้ได้สร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ไม่ใช่
1: ใช่เลยคร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะบอกว่าบางครั้งไอ้สิ่งที่มันเจอปัญหาเรื่องเนี้ยอยู่ๆก็ตกงานเนี่ยนะคือชวนคิดนะครับว่าเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันเป็นเกมเชนเจอร์เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยไหมครับว่ามันจะทำให้เราชีวิตดีขึ้นดีขึ้นได้อย่างไรชวนตั้งคำถามแบบนี้ดีกว่าคุณวิชัย
1: ครับผมเห็นบางคนนะครับพอตกงานปั๊บเนี่ยมีเวลามาสำรวจตัวเองนะครับก็รู้ว่าเฮ้ยอย่างที่อาจารย์บอกฮะเรามีศักยภาพหลายๆอย่างเลยนะที่ผ่านมาในงานที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบศักยภาพตรงนั้นมาใช้มากนักเพราะฉะนั้นพอสำรวจปุ๊บโอ้บางคนก็กลายเป็นเจ้าของร้านอาหารบางคนก็กลายเป็นฝ่ายการตลาดที่ยอดเยี่ยมหลายคนสร้างตัวตนขึ้นมาจากสถานการณ์ว่าพลิกจากตกงานนะครับขึ้นมาเป็นได้งานได้ธุรกิจก็มีไม่น้อยทีเดียวนะครับอาจารย
0: ์ใช่คุณวิชัยแต่เบื้องต้นเนี่ยนะเวลามันเจอจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยเราก็ต้องมองในมุมของผมเชื่อว่ามุมเพย์เซฟด้วยเนาะหนึ่งก็คือเราจะตั้งรับยังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้เราไปต่อได้อย่างมั่นคงแล้วก็ดีกว่าเดิมครับนะนี่ชวนผู้ฟังทุกคนของเราเลยแต่เบื้องต้นก่อนนะคุณวิชัยผมเรียนว่าเวลาเจอกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสำหรับภาวะแบบในเศรษฐกิจที่มันไม่ง่ายอย่างเงี้ยคุณวิชัยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยผมอยากฝากไว้ก่อนเนาะ อันนี้เป็นสูตรเลยอ่ะ

0: นะครับก็คือบางทีเนี่ยเราพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้คนทํางานเนี่ยคือต้องตั้งคําถามก่อนนะครับว่าเหมือนกับเราต้องเซตเป้าไงว่า
1: ใช่
0: เราจะต้องหางานใหม่อ่ะหาอาชีพใหม่ได้ให้ได้เนี่ยภายในระยะเวลากี่เดือนไงคุณวิชัยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลกับเรื่องของตัวเงินสำรองนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ไอการที่วางเป้าเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับไอตัวเงินสำรองที่อยู่ในกระเป๋าเราอ่ะเราอยู่ได้กี่เดือนครับตอนนี้อยู่ได้สามเดือนหกเดือนนะฮะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถึงปีหนึ่งแล้วนะตอนนี้คือไอการวางเป้าแบบนี้นะครับการเห็นเงินสำรองเนี่ยมันจะทำให้เรามีเป้าหมายว่าเราต้องหางานใหม่ให้ได้อาชีพใหม่ให้ได้เนี่ยในช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับอีกตัวหนึ่งที่มันสำคัญมากๆเลยอ่ะคือในช่วงเวลาที่มันยากกับสถานการณ์แบบนี้เราก็รู้กันใช่ไหมครับว่ามันก็ต้องคุมค่าใช้จ่ายอ่ะนะอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นนะครับอะไรที่คิดว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใหม่ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องชะลอกันไว้เลยนะต้องฟรีซแช่แข็งเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องสำรองเงินสดเอาไว้เยอะๆอ่ะนะต้องตุนเอาไว้เยอะๆเลยเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็อย่างที่เรียนนะคุณวิชัยเมื่อกี้คุณวิชัยพูดว่ามันก็เป็นโอกาสในชีวิตนะ
1: ใช่คร
0: ับ เบื้องต้นก่อนนะอันนี้แนะนำเลยครับในช่วงเวลาที่เจอกับสถานการณ์ลักษณะแบบนี้มันธรรมชาติมนุษย์มันจะจิตตกก่อนนะคุณวิชัย
1: อันดับแรกเลย
0: มันจะจิตตกก่อนนะแต่เพราะนั้นคือรักษาจิตใจตัวเองให้ดีเวลารักษาจิตใจตัวเองให้ดีเนี่ยวิธีการนะคืออย่าทำให้เราอยู่อย่าอยู่ว่างๆห้ามอยู่ว่างๆเด็ดขาดนะต้องมีวินัยในการรักษากิจวัตรประจำวันตัวเอง okay. พยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มในช่วงเวลาแบบนี้ยังไงบ้าง mm-hmm. ให้คิดว่าตอนนี้ถ้าเป็นเหมือนชกมวยอ่ะมันไม่ได้อยู่ใน3นาทีของยก1ยก2อ่ะแต่มันเป็นช่วงพักยกอ่ะครับ ถามว่าเป็นช่วงพักยกเนี่ยคุณทำอะไรช่วงพักยกเนี่ยคุณเตรียมในเรื่องของการวางแผนที่จะแก้เกมในยกต่อไปคุณทบทวนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราบกพร่องเรื่องไหนเรามีประเด็นปัญหาเรามีจุดอ่อนยังไงบ้างเราจะเป็นคนดีกว่าเดิมได้ยังไงบ้างนะเป็นคนที่มี mindset นะที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมเรียนรู้ได้เร็วเป็นโอกาสในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเนาะนะฮะจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยคือพยายามมีวินัยอ่ะรักษากิจวัตรประจำวันที่ทำให้เรามี value add เยอะครับออกกำลังกายอ่ะนะฮะเดินเล่นบ้างนะครับและที่สำคัญก็คือมีวินัยในการรักษาสุขภาพตัวเองนอนเยอะๆด้วยเนาะแต่อย่านอนเยอะประเภท9ชั่วโมงเนี่ยนะฮะไม่ได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคุณวิชัยนอนนานงานน้อย
1: นั่นจริงฮะถูกฮะถูกฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่อาจารย์แนะนำมาผมเรียนเลยว่าไม่ใช่ใช้เฉพาะในช่วงของการที่ตกงานนะครับไอ้ระหว่างที่ยังไม่ตกงานเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับสำรวจตัวเองนะฮะวางแผนให้เรียบร้อยและสมมติมันไม่เกิดคือเราไม่ตกงานนี่คุณก็โชคดีไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าวันใดที่ตกงานคุณยังได้ใช้สิ่งที่คุณเตรียมมานั้นได้อย่างเต็มที่บางคนอาจารย์พอตกงานปุ๊บเนี่ยมีโอกาสได้ไปเดินตลาดนัดมีโอกาสได้ไปไหนต่อไหนเห็นอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นนะครับอาจารย์เกิดไอเดียปิ๊งปังขึ้นมาโอ้คนอย่างนั้นก็ถือว่าอีกคนนึงที่โชคดีทีเดียวครับ
0: ใช่ใช่คุณวิชัยเราตั้งคำถามให้เร็วกับตัวเองครับว่าจะใช้โอกาสในช่วงเวลายากๆแบบนี้ทำให้เราดีกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมสำเร็จมากกว่าเดิมเป็นคนใหม่ได้ยังไงบ้างเราก็เห็นอย่างคุณวิชัยเราพูดกันตั้งแต่แรกเนี่ยมนุษย์เราเองเนี่ยคนที่สำเร็จเนี่ยนะจะมองเห็นโอกาสในปัญหาที่เจอครับ
1: ครับ
0: นะให้มองว่าสิ่งที่เราเจอกันตรงนี้นะจะเป็นโอกาสได้ยังไงบ้างคือบางทีมันก็จะมีโอกาสดีๆเยอะนะคุณวิชัยเอาผมมองว่าการเปลี่ยนงานใหม่การหาอาชีพใหม่เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีกว่าเดิมเยอะเลยก็ได้ครับ10เท่า100เท่าเลยนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะเรื่องของการรักษาการหางานให้เร็วก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนมั่นใจมากขึ้นนะคุณวิชัย
1: ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะได้งานใหม่เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยคำถามเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ว่าองค์กรที่เราไปสมัครเนี่ยเขาก็จะต้องมาเช็คลิสต์ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรามีอะไรแน่นอนครับหลายๆคนมีมากกว่าคนอื่นก็คือคำว่าประสบการณ์แต่ประสบการณ์ที่เรามีในอดีตมาใช้กับปัจจุบันและอนาคตได้หรือเปล่าก็ต้องตั้งคำถามต่อเป็นทอดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นในคำแนะนำจากอาจารย์คือว่าเราจะต้องรวบรวมอะไรบ้างที่จะตอบโจทย์กับ HR หรือว่าผู้ใหญ่ที่จะสัมภาษณ์เราแล้วจะมีโอกาสได้ทำงานที่ใหม่ครับ
0: ผมเรียนว่าเนี่ยคือโอกาสทบทวนตัวเองชั้นดีเลยนะ ก็ฝากเอาไว้นะครับว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่คนทํางานเนี่ยที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่จําเป็นจะต้องต้องเจอโกลเด้นเช็คแฮนด์อยู่ๆก็ถูกเลิกจ้างแล้วก็มาทําคืออะไรครับคืออัปเดตโปรไฟล์ตัวเองตลอดเวลาครับ
1: นี่แหละสําคัญเลย
0: คือการอัปเดตโปรไฟล์ตัวเองตลอดเวลามันทําให้เราได้ทบทวนตัวเองนะครับว่าเรายังไม่เก่งเรื่องอะไรเราอยากจะเพิ่มเรื่องอะไรบ้างจริงๆมันเป็นเครื่องมือชั้นดีนะครับในการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะทําให้เราเนี่ยไม่จงรักภักดีกับงานที่เราทําอยู่องค์กรที่เราทําอยู่นะนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเชื่อว่าเป็นห่วงยางอ่ะเป็นเรือลําเล็กๆที่สําคัญเป็นสปีดโบ๊ทอ่ะตอนที่เราเจอกับสถานการณ์ที่มันไททานิคมันล่มอ่ะ
1: ไม่ใช่จะได้เอาตัวรอดได้
0: จริงมั้ยแต่สิ่งนึงผมฝากไว้นะพอเราพูดมาเรื่องเนี้ยวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมรับมือกับการถูกเลิกจ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมฝากเอาไว้เลยนะครับคุณวิชัยโดยที่บางทีคนทำงานนึกไม่ถึงนะรู้ไหมอะไรคือเครือข่ายไงคุณวิชัย
1: โอ้ใช่เลย
0: คอนเน็กชันเนี่ยคือเวลาเราตั้งคำถามว่าถ้าตกงานเนี่ยช่องทางไหนในการหางานใหม
1: ่
0: ได้เร็วที่สุดนะฮะตั้งคำถามแบบเนี้ยหลายคนจะบอกหุ้ยสมัครงานสิครับไปสมัครงานตามจ็อบนะเว็บไซต์ต่างๆหางานเดี๋ยวนี้มันเป็นนะโซเชียลมีเดียนะแต่จริงๆรู้ไหมครับว่าตรงนั้นนะโอ้จริงๆเป็นช่องทางที่มันพื้นมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะพื้นมากฮะนะแล้วไปสมัครเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ AI มันสกรีนนะฮะพันต่อหนึ่งตำแหน่งแล้วนะครับตอนนี้มันขึ้นมาถึงกระดาษนี้แล้วแหละเพราะฉะนั้นช่องทางที่หางานได้ดีที่สุดอ่ะคุณวิชัยลงเดาว่าอะไรครับเครือข่ายครับคุณวิชัยเครือข่ายคุณรู้จักเนี่ยสำคัญเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดทรงพลังที่สุดนะครับเพราะอะไรครับว่าคือคนที่มีคนรับรองนะครับคุณวิชัย
1: ใช่ครับ
0: คนที่มีคนรับรองเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่ำนะหลายครั้งคือผมว่าโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเลยโดยเฉพาะระดับ middle management ระดับกลางมีประสบการณ์ขึ้นไปเนี่ยการที่ได้รับการรับรองมีเครือข่ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นความได้เปรียบอ่ะในการหางานนะเพราะฉะนั้นต้องมีคอนเนคชั่นเยอะเยอะๆด้วยนะคุณวิชัย
1: ในประเด็น
0: ที่แหละคอนเนคชั่นอ่ะนึกถึงหัวหน้าเก่านะฮะนึกถึงเพื่อนร่วมงานเก่า
1: ครับ
0: นึกถึงลูกค้าเก่า
1: ครับ
0: นะฮะรุ่นพี่เก่าๆนะฮะนึกถึงคนที่เป็นซัพพลายเออร์ที่เราคุยงานกันอย่างเงี้ยนะในวงการอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้ครับจริงๆเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้คือต้องคุยอ่ะต้องหาคอนเนคชั่นไปโทรไปคุยกับเขาเนาะว่าตอนนี้ผมกำลังหาโอกาสใหม่ๆนัดดื่มกาแฟกันนะในการอัปเดตชีวิตเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับ
1: ผมมีมุมมอง
0: ใช่
1: ครับขออภัยครับอาจารย์ผมมีมุมมองเรื่องนี้แล้วก็เจอมากับตัวนั่นก็คือว่าการที่เรามีคอนเนคชั่นแล้วเราอยู่ในสายตาเขาอะครับเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเขาจะมอนิเตอร์เราแล้วเขาก็จะโทรไปถามว่าเอ้าได้ข่าวว่าออกจากงานที่เดิมแล้วเหรอมาทำกับพี่ไหมหรือว่าเดี๋ยวพี่แนะนำให้มาทรงนี้ฮะแต่ว่าในมิติตรงนี้เนี่ยแปลว่าเรากับทุกท่านที่เรามีคอนเนคชันอยู่เราต้องบริหารความสัมพันธ์นะครับอาจารย์ปีหนึ่งหนหนึ่งชาติหนึ่งมาเจอกันทีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรยังไงเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องแบบนี้ได้อยู่นะฮะอาจารย์ฮะ
0: ใช่เลยครับคือคอนเนคชันเนี่ยมันเป็นเรื่องความสม่ำเสมอนะเป็นเรื่องของการให้เขาก่อนนะฮะการสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ผมจะเรียนว่าจริงๆเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีคอนเนคชันเยอะเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆครับบางทีดูแลงานให้น้องๆเนี่ยนะเราก็ดูตามสิ่งที่เขาสม่ำเสมอนะบางทีน้องเราก็เยอะนะคุณวิชัยบางทีมันก็ไม่ทั่วถึงอะแต่บางทีไอ้แว็บคนนี้มานะหรือบางทีเขาไว้อยู่ตอนนี้ผมกำลังหาโอกาสใหม่อยู่เนี่ยเรื่องนี้จริงๆครับมันเป็นช่องทางที่ผมใช้คำว่าทรงพลังมากกว่าการหางานผ่านรีคูเตอร์ผ่านเฮดฮันเตอร์นะหรือบางที LinkedIn เนี่ยผมว่าจริงๆ LinkedIn ก็เป็นคนนอกเนาะไอ้เนี่ยคนในที่เขามีคนรับรองให้เราอะตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายนะคุณวิชัยสำหรับผมเองเนี่ยช่องทางในการหางานที่ทรงพลังมากๆเลยอ่ะนะแล้วบางทีเราคิดไม่ถึงนะคุณวิชัยบางทีผมจะบอกว่าจริงๆจริงๆก็คือคุณมีคอมมูนิตี้ของคุณไหม
1: ใช่เลยครับถูกต้อง
0: คุณมีกลุ่มวิชาชีพของคุณไหมล่ะ
1: ครับ
0: นะฮะในกวนของคุณเนี่ยคุณมีไหมนะคอมมูนิตี้ของ คนทำงานนะผู้อยู่ในวิชาชีพนะคอมมูนิตี้ของใครอยู่เทคก็อยู่ในคอมมูนิตี้เทคใครเป็น HR ก็อยู่ในคอมมูนิตี้ของ HR นะจัดส่งจัดซื้อเนี่ยคือมันสะท้อนที่เห็นไงว่าถ้าเราจะหางานให้ง่ายเวลาช่วงเวลาที่มันยากๆแบบนี้คือผมว่าเน็ตเวิร์กนี้สำคัญนะเครือข่ายนี้สำคัญจริง
1: ๆครับวันนี้อย่าลืมลองเช็คไลน์กลุ่มของคุณนะฮะว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนอะไรยังไงอีกหนึ่งกลุ่มที่คุณจะต้องมาอยู่นะฮะนั่นก็คือ Talent Thailand ครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณมีงานทำนะครับช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและเป็นประโยชน์กับทุกคนและก็ทั้งตัวคุณเองอาจารย์เชิญชวนได้เลยครับเราต้องการพลังของคนมาช่วยกันเยอะๆครับอาจารย์ฮะ
0: จริงๆเมื่อวานเรายังอยู่ในเซสชั่นของการปั้นที่ปรึกษานะทางด้านการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีคนเข้ามาอยู่ในโปรแกรมที่เราเตรียมที่จะไปช่วยสังคมนะจะไปช่วยว่าพอเราเรียนรู้เซอร์ติฟายในเรื่องของตัวทักษะจนกระทั่งรอบครบนะครบอย่างที่เราอยากเห็นแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเข้าไปช่วยสังคมเยอะนะครับเดี๋ยวผมเองก็เริ่มเปิดแล้วเปิดใน Facebook แล้วครับว่า SME ท่านไหนที่อยากจะให้คนที่มีประสบการณ์สูงๆนะครับจิตอาสาเนี่ยเข้าไปช่วยในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรเนี่ยก็ติดตามที่บริหารคนเรื่องง่ายครับคุณวิชัยครับ
1: การบ่งเช้าวันอาทิตย์ในเพจผู้บริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยนะครับเดี๋ยวติดตามกันผมเชื่อว่าสิ่งที่เราคุยกันเดี๋ยวอาจารย์จะเติมเต็มให้กับหลายๆท่านซึ่งนะไม่ว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาติดตามก็ได้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของ Challenge Thailand กันนะครับขอบคุณอาจารย์ฮะแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะครับอาจารย์ฮะครับผม
0: ครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ พบกันครับสวัสดีครับครับคุณวิชัยครับ
1: ผู้ฟังครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบดร.เดนัยจันทร์เจ้าชายครับ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.เดนัยจันทร์เจ้าชายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระ

0: ความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: เราก็มาสู่ Human Talk กันต่อครับวันนี้เช้าวันนี้ที่17พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้ข่าวดีจริงๆเพราะว่าดร.เดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานบุรีธรรมดีท่านอยู่เมืองไทยท่านอยู่กรุงเทพฮะ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็น้อมนำบุญจากญี่ปุ่นมาฝากคุณวิชัยแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับกลับมาแล้วครับ
3: จริงๆแล้วที่ผมหยอกท่านนี่แปลว่าปกติคุณเดนัยก็จะอยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าจะมีกิจกรรมหลายอย่างอยู่เมืองไทยครับนะฮะแต่ว่าบางครั้งก็ต้องปฏิบัติภารกิจแทนพวกเราครับแทนคนไทยทุกคนในงานสำคัญนะครับแต่ว่ายังมีหลายๆเรื่องที่สำคัญที่คุณเดนัยอยากจะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ดูแลดีๆไม่ช่วยกันปกปักรักษาแล้วมันจะมีประเภทเคลมที่อยากจะเคลมแล้วเคลมอีกมีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นดูแลกันดีๆครับเรื่องอะไรครับคุณดนัย
4: ครับก็คุณวิชัยครับตามรอยพระราชาในครั้งต่อไปคือครั้งที่64เนี่ยนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับทุกท่านที่มีความรู้สึกว่าเรามีความรักมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะต้องบอกว่าตรงนี้คือหัวใจนะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงครับคือความรักของพระองค์เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะฮะแล้วหลายท่านอาจจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะขอเชิญชวนทุกท่านก็คือว่าจะมาร่วมกันเปิดโลกโขนงานศิลป์ชั้นสูงของแผ่นดินนะครับที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติครับนะครับผลงานโขนทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับคุณวิชัยตั้งแต่การประดิษฐ์นะฮะการรังสรรค์ทุกชิ้นส่วนที่ทำให้เราได้เห็นว่าเป็นศิลปะของโขนได้อย่างไรนะฮะรวมถึงฉากการแสดงทั้งหมดทุกเรื่องเลยคุณวิชัยที่ได้เคยจัดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะครับเรียนรู้เรื่องโขนแล้วเนี่ยนะครับอยู่อาคารติดกันหลายท่านไม่ทราบเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะฮะไม่ทราบคุณวิชัยเคยไปเที่ยวที่นี่หรือยังครับ
3: ยังเลยคร
4: ับ เราต้องเรียนว่าอันนี้ก็คือว่าผลงานประณีตศิลป์นะคะผลงานชิ้นเอกของแผ่นดินเนี่ยอันทรงคุณค่าคุณวิชัยครับซึ่งงานทั้งหมดนะครับเกิดจากสองมือของลูกหลานชาวไร่ชาวนานะฮะที่สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ได้ทรงเล็งเห็นว่าความเป็นศิลปินเนี่ยมีอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคน
3: เห็นด้วยคร
4: ับ ท่านบอกว่าใครคนไทยคนไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าจับมาแล้วก็มาฝึกนะงานศิลปะงานช่างงานฝีมือเป็นเรียกว่าศิลปินเอกทุกคนแล้วที่สำคัญงานตรงนี้ครับคุณวิชัยได้เคยจัดแสดงในการถวายการรับรองพระราชาคันตุกะที่เสด็จมาจากทั่วโลกนะครับเมื่ อทรงครองศิลสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2549ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมคุณวิชัยครับคือเข้าไปแล้วทุกคนจะตะลึงหมดเลยตะลึงในความเป็นไทยและตะลึงว่าทุกชิ้นงานเนี่ยซึ่งเป็นงานของแผ่นดินมาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็เลยเรียนว่านี่คืองานตามรอยพระราชาครั้งที่64แล้วผมก็เรียนกับหลายท่านบอกว่าถ้ายังไม่มาก็มาได้แล้วมาได้แล้วนะมานะฮะก็คือจะจัดกันวันเสาร์อาทิตย์23 24พฤษภาคมนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์หน้านี้นะฮะจะจัดที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณวิชัยนะเพราะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ทุกท่านน่ะมาได้เลยนะครับมาแล้วก็เราจะตื่นเต้นตื่นตาแล้วมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและที่สำคัญครับสามารถส่งลูกหลานเยาวชนนะอายุ10กว่าจนถึง25เนี่ย

0: ข้าร่วมโครงการ New Gen Change the World คนรุ่นใหม่ใจเปลี่ยนโลกได้ทุกท่านครับสนุกสนานมากๆนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนะครับเพราะว่าเขารับจำนวนจำกัดนะครับก็ช่องทางปกติเลยฮะตอนนี้เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะฮะ Aside the Foundation หรือมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับให้คุณฟังติดต่อ
0: ครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0944034245นะครับ0944034245ครับคุณนิชัยและที่สำคัญเนี่ยอยากจะเรียนเชิญชวนว่าทุกท่านสามารถที่จะช่วยกันสร้างสรรค์คนได้นะครับเพราะว่าสมเด็จพระบรมปีหลวงท่านได้รับสั่งว่าไม่มีการสร้างสรรค์สิ่งใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการสร้างคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านสามารถจะร่วมกันบริจาคคุณวิชัยครับตอนนี้กาแฟแก้วละเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ย
1: โอ้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นนางเงือก
0: ไปที่ไหน
1: เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพรีเมียมเนี่ยก็ประมาณหลักร้อยครับคุณนาย
0: ร้อยกว่าบาทแต่ผมจะเรียนทุกท่านว่าราคาน้อยกว่ากาแฟ1แก้วเนี่ยเพียงแค่85บาทของท่านสามารถจะพลิกชีวิตนะครับเข้าร่วมโครงการอ่านพลิกชีวิตให้กับเด็กเยาวชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์นี้เราจะมีน้องๆ นะครับนักเรียนนะครับจาก10โรงเรียนในพระนครศรีอยุธยาครับมารับหนังสือครับทุกท่านสามารถร่วมกันบริจาคคุณวิชัย85บาทพลิกชีวิตเด็ก1คนนะมาช่วยกันนะครับก็ช่วยเชิญชวนนะครับแล้วถ้าท่านใดอยากจะมามอบให้กับเด็กทั้งโรงเรียนเลยนะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพหนึ่งโรงเรียนเนี่ยนะฮะ100เล่มได้เลยครับติดต่อเข้ามาที่ Line @ D Foundation เนี่ยแหละครับ
1: ครับผมการสร้างคนเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของบุญนะครับก็ได้บุญเยอะทีเดียวนะฮะและยิ่งแน่ว่าสร้างแล้วพวกเขากลายเป็นผู้นำที่ดีเราก็จะได้เห็นบทบาทของผู้นำที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ดังนั้นเรื่องราวที่จะคุยกันของมุมมองจากคุณดนัยก็คือว่าการที่สองมหาอำนาจของโลกก็คืออเมริกาไปที่จีนนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขนทัพนะฮะ CEO โอ้โหแทบจะทุกกลุ่มของอเมริกาเลยทีเดียวนะฮะไปเยือนท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยผมว่าดีลในครั้งนี้ประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โลกจับตามองตั้งแต่วันที่14ถึง17ที่ผ่านมา13ถึง15นะครับแต่ว่าพอโอ้โหมีหลายๆเรื่องนะครับคุณนายผมว่าน่าดูน่าศึกษาและได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งคุณนายติดตามการประชุมของเขาอยู่ใช่ไหมครับเห็นอะไรบ้าง
0: ติดตามแล้วฟังหลายรอบ ฟังสุนทรพจน์หลายรอบเลยนะครับคุณนิชัยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบโดยเฉพาะคุณนิชัยนี่คือเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เลยนะฮะที่สองมหาอำนาจของโลกเลยนะฮะหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันมีแกปมันมีช่องว่างนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาเคยไปเยือนจีนเมื่อ9ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วจีนกับสหรัฐนะฮะมีความแตกต่างกันพอสมควรแต่วันนี้เมื่อทรัมป์ไปเหยียบจีนอีกครั้งนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความผงะครับเขาผงะว่าวันนี้ช่องว่างที่เคยมีระหว่างจีนกับสหรัฐเดี๋ยวนี้ช่องว่างมันแบบเรียกว่าลดต้นคอกันแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นคือเขาเรียกว่าสูสีนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนี่ยมาเจอกันต้องเรียกว่าเป็นการพบปะกันของอะไรฮะพญามังกรกับพญาอินทรี
1: ใช่ครับ
0: ผมต้องถามคุณวิชัยก่อนว่าคุณวิชัยมีคอมเมนต์มีความเห็นอย่างไรครับ
1: เห็นตรงกับที่คุณนายบอกมาและขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าครั้งนี้เนี่ยจีนเนี่ยปรับบทบาทได้ดีมากๆนะครับทุกๆ อย่างที่อยู่ในสายตาของคนทั้งโลกนั้นมีสาระความรู้มีนัยยะมีหลายๆอย่างที่มีทั้งประเมินไปในทิศทางที่ใหญ่โตหรือว่าบางครั้งมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นแม้กระทั่งก่อนกลับที่พาไปชมต้นสนสองต้นเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะจงหานไทยหรือเปล่าในตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าตัวจริงๆแล้วผู้นำที่มีความคิดที่ดีรักษาสันติภาพของโลกอยากจะให้ร่วมมือกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนกับมีความเป็นประชาธิปไตยมีปรัชญามีหลายอย่างสอนอีกฝั่งนึงได้ชัดเจนมากๆคุณนายเห็นด้วยไหมฮะ
0: คุณวิชัยใช้คำว่าสอนเลยแหละครับ
1: สอนฮะขออย่างนี้มันต้องสอนนะครับ
0: คือเท่าที่ออกมาอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตอาจจะวิเคราะห์เป็นหมวดนะฮะถ้าเป็นหมวดของสุนทรพจน์นะสุนทรพจน์การกล่าวต้อนรับก็ดีนะฮะในงานเลี้ยงรับรองนะฮะหรือว่าเรื่องของการประชุมกันระหว่างสองฝั่งเนี่ยสิ่งที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยก็คือว่าวาทกรรมของสีจิ้นผิงนะครับ

0: สีจิ้นผิงเนี่ยใช้หลักการที่เรียกว่ารัฐอารยธรรมที่มั่นคงนะฮะ civilization stability ครับก็คือเขาจะพูดถึงผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความมีทักษะทางการทูตที่เรียกว่ามีชั้นเชิงและมีกลยุทธ์สูงมากครับคุณชัยนะพูดถึงอารยธรรมที่ยั่งยืนของจีนน่ะ 5,000 ปีนะฮะและประกอบด้วยประชากรของจีนเนี่ย 1,400 ล้านคนนะฮะแต่เขาไม่ได้พูดแบบโดยที่ทำให้เกิดการดูถูกดูหมิ่นไม่ใช่นะไม่ใช่แต่เขาก็ในขณะเดียวกันก็แสดงความยินดีกับสหรัฐอเมริกานะฮะที่ฉลอง250ปีคุณวิชัยลองคิดดู250ปีกับ 5,000 ปีอ่ะคือถ้าเกิดเด็กน้อยฝั่งนึงคือเด็กน้อยไหม
1: ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าขิงฮะขิงกันหน่อยนะฮะเอาข้อได้จริงมาว่ากันนะฮะข้อได้จริ ง
0: แต่ว่าวิธีการนำเสนอดีมากแล้วต้องบอกว่าคือการร่วมมือบอกว่าโลกกำลังจับตามองการพบปะกันของสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เนี่ยนะซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถจะจับมือร่วมกันได้มีความเป็นหุ้นส่วนคุณชัยมีความเป็นหุ้นส่วนการทำงานร่วมกันได้ไม่ใช่เป็นศัตรูกันเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดคุณูปการมหาศาลต่อโลกใบนี้ต่อโลกทั้งใบนี่คือโอ้โหผมฟังแล้วคือยิ่งใหญ่อ่ะคุณวิชัย
1: คุณวิชัยคิดยังไงครับที่ท่านปาฐกถาหรือว่าปราศัยเนี่ยจะมีบุคลิกที่นิ่งนะครับแล้วก็แต่ละคำแต่ละประโยคเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้ว่าใช่เราคิดตามอยู่ตลอดเวลาครับผมมองว่าครั้งนี้นั้นโดยสาระสำคัญเนี่ยเป็นการสะท้อนไปเนี่ยหลายอย่างแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับไม่จำเป็นต้องขัดแย้งคุณอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งคุณก็เป็นไปก็ทางนี้ก็ไม่ได้ใหญ่จะไปชิงตำแหน่งอะไรเยอะแยะแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็มีความรู้สึกได้ว่าฉันก็ไม่ได้แพ้ใครนะฮะจีนไหมฮะจีนเนี่ยคุณเดนัยไปเมืองจีนมาก็คงจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกครั้งที่คุณเดนัยไปและคุณผู้ฟังลองดูได้เลยครับ
0: ใช่ครับก็ผมเห็นด้วยกับคุณทิชัยแล้วครับว่าภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่ชัดเจนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยอันนี้คุณทิชัยเราเองก็ต้องยอมรับนะฮะว่าผมเนี่ยเลือดจีนครึ่งหนึ่งผมไม่ทราบว่าคุณวิชัย
1: ครึ่งไหนผมก็ประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า
0: แต่จะบอกว่าภูมิใจครับผมต้องบอกว่าเห็นแล้วเราภูมิใจนะว่าเรามีสายเลือดของความเป็นจีนเราไม่ได้ด้อยไม่ได้ด้อยกว่าอเมริกาตะวันตกใดๆเลยคือมีความสุขุมนิ่งนะครับมีความเป็นระเบียบนะคือมีความเป็นผู้ใหญ่มีความน่าเคารพยกย่องมากๆเลยนะฮะแล้วก็คือภาษาที่ใช้เนี่ยจะเน้นคำต่างๆเหล่านี้คือคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือภาษาที่ออกมาคือเน้นเรื่องของความร่วมมือกันการจับมือกันอนาคตร่วมกันการมีเสถียรภาพต่างๆแล้วก็มองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับแต่ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคืออะไรครับคือภาษาที่ใช้อ่ะจะเน้นเรื่องของการใช้คำที่ว่าอวยยศว่าโอ้เป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่คือประธานาธิบดียิ่งใหญ่มากทั้งที่คนไม่อยากจะให้เขาพูดคำนี้แต่ในความรู้สึกเขาก็รู้สึกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยิ่งใหญ่คุณชัยฮะซึ่งมันกลับกันมันกลับกันกับตอนที่เขาอยู่อเมริกานะเขาอเมริกาเขาบอกว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของอเมริกาคือจีน
1: จีนมาขโมยเงินครับคุณนายคือ
0: ผมรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือทรัมป์คนเดิมไหมที่เขาหาเสียงแล้วก็เขาแบบสงครามการค้าภาษีเนี่ยเล่นงานจีนหนักที่สุดนะฮะเพราะว่าทุกอย่างถูกจีนแย่งไปหมดทุกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันชื่นชมว่าคือยิ่งใหญ่ต่างๆเหล่านี้การพบปากกันทั้งสองคนก็คือเป็นการพบปากกันของประธานาธิบดีที่คือรู้สึกว่ามันเป็น personal มันเป็นส่วนตัวมันมีความรู้สึกว่าเขากับคือเป็นเน้นเรื่องของว่าเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจับมือกันได้คุยกันได้รู้เรื่องนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาใดๆก็ตามเขาคุยกันซึ่งอันนี้หมายถึงว่าโลกทั้งใบไม่รู้ว่าเขาสามารถคุยกันได้นะครับ
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตก็คือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเกียรติเป็นการยกย่องนะครับแล้วท่านทรัมป์เห็นเนี่ยเด็กๆ เขายกธงกันเฮฮาดีใจท่านยิ้มนะฮะแล้วก็ได้ไปในสถานที่ที่ปกติผู้นำของอเมริกาเองจะได้ไปเยือนนี่ก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นทางการจีนนี่จัดเต็มนะครับนะฮะเกียรติยศนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างให้มาแล้วผมก็คิดว่าเออสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาคือทรัมป์ไม่ใช่ทรัมป์เดิมแบบปีเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับ พอมาครั้งนี้ดูสนุกเสงี่ยมลงไป

0: นะครับการพูดกัญจาจะระวังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็
1: อื
0: มี
1: ม
0: หลายๆอย่างที่สะท้อนว่าเขามาเนี่ยมีนัยยะอะไรแล้วเขาได้อะไรกลับไปมันก็ปลีปิงปองกันครับนะฮะแล้วดูแล้วเดี๋ยวต้องตามไปต่อมีหลายๆอย่างน่าสนใจ
1: วิชัยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ผมฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์
0: ครับ
1: นะเป็นครั้งแรกที่เขาอ่านจากสคริปต์ครับ
0: อ๋อใช่
1: ไม่เคยเห็นเลยปกติเขาจะพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยพูด
0: ใหญ
1: ไป
0: ่ขึ้นแล้วก็พูด
1: ผมว่าที่ปรึกษาคงปวดหัวนะครับแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าที่ปรึกษาทำได้ดีมากนะฮะเป็น
0: ค
1: คร รั
0: ั
1: ้
0: บ
1: งแรกที่เขาหยิบมันจะมีแฟ้มอ่ะจากโต๊ะอาหารอ่ะ
0: ครับ
1: โต๊ะทานเลี้ยงเนี่ยเขาหยิบแฟ้มขึ้นไปแล้วไปเปิดและอ่านเรียกว่า
0: อ่านสคริปต
1: ค
0: ์
1: คำต่อคำอ่านสคริปต์ไม่ออกนอกบท
0: โอ้เซอร์ไพร
1: ผ
0: ส์
1: มไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นทรัมป์เป็นอย่างนี้มาก่อนนะฮะ
0: ครั
1: เ
0: บ
1: พราะฉะนั้นอันนี้ก็รู้สึกเอ๊ะมันน่าแปลกใจว่าเขามาเนี่ยเป็นคนเดิมหรือเปล่านะฮ
0: นั
1: ะ
0: ่นสิครับ
1: แต่ว่าอันนี้คือในเรื่องของคําพูดที่ออกมาทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของภาษาทางกายอวัชนภาษาหรือบอดี้แลงวิชนะครับคุณนิชัยถ้าเทียบกันนะครับสีจิ้นผิงเนี่ยเหมือนกับพญาราชสีครับลองไปดูท่านั่งบนเก้าอี้ของสีเนี่ยเขาจะนั่งแล้วจะเอามือสองข้างเนี่ยนะฮะอยู่บนอะไรที่พักแขน
0: ใช่ครับ
1: พนักตรงที่พักแขนเนี่ยเขาจะดูแบบมีอำนาจนะฮะดูอย่างนั้นในขณะเดียวกันคุณวิชัยเห็นท่านั่งของโดนัลด์ทรัมป์ไหมครับ
0: ครับว่าเจ๋งเจี๊ยบหน่อย
1: คือเขานั่งนั่งนั่งนั่งห่อตัวลงแล้วเอามือประสานกันมันแปลกมากนะคือทรัมป์ไม่เคยมีท่าทีในภาษากายแบบนี้กับใครนะครับ
0: ใช่
1: คุณวิชัยคิดว่ายังไงครับ
0: ใช่ครับผมว่าตัวทั้งโลกก็จับอาการของเขาอยู่ครับมาตั้งแต่ลงเครื่องบินนะครับมีโอกาสได้เช็คแฮนด์แล้วก็เอามือไปแตะที่ของท่านสีนะครับนะฮะก็การวิเคราะห์กันหลายอย่างคือพยายามแสดงออกถึงอำนาจแต่ว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆครับนะฮะถ้านั่งการพูดอากับกริยาหลายแต่หลายอย่างวิเคราะห์ได้เลยว่าเอ๊ะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาถือไพ่เหนือกว่าหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วยิ่งถ้าว่าอีกฝั่งพูดน้อยแต่ว่าหมัดหนักนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอพวกที่พูดมากแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกันว่าครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนๆก็ตามใครได้เปรียบกว่ากันนะครับคุณเดนัย
1: คือถ้าเราดูจากภาษากายที่สื่อออกมาครับคุณชัยอันนี้เราแบบวิเคราะห์กันโดยไม่ได้แบบมีอคติใดๆนะครับคือท่าทีของทรัมป์เนี่ยเขาจะดูหลุกหลิกเขาจะมีความหลุกหลิกเขาจะดูมีความไม่นิ่งนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่านั่งของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม่สง่าเท่ากับสีจิ้นผิงนะคือรู้สึกใช้พลังงานเยอะมากดูการเคลื่อนไหวของเขาหรือว่าการขึ้นบันไดต่างๆเหล่านี้ขึ้นบันไดไปเขาก็จะเอามือมาตบขาตัวเองไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเพื่อกระตุ้นให้เขาเดินขึ้นได้หรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามเนี่ยของสีจิ้นผิงบอดี้ลังกวิชภาษากายก็ดูนิ่งดูสุขุมนะฮะดูแบบว่าอ่านได้ยากมากนะครับใบหน้ามีความเมตตาแต่ไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดว่ารู้สึกอย่างไรนะฮะแต่ทรัมป์เนี่ยรู้เลยว่าพอสีจิ้นผิงมาพูดเรื่องของว่าอย่ามาแตะเรื่องประเด็นไต้หวันนะไต้หวันถ้าตื่นแตะแล้วจะเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนทันทีนะคือทรัมป์หน้าหงิกทรัมป์นั่งคือแสดงออกทางสีหน้าได้ออกไหมฮะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: แล้วเวลาที่เราเห็นบุคลิกของท่านทรัมป์มาทรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับไม่เกิดความแปลกใจนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้เห็นว่าโลกที่เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนขั้วเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับคุณนายโดยบุคลิกของท่านทรัมป์เนี่ยถ้าไม่ได้จนแต้มหรือว่าไม่ได้มีข้อที่จะต้องพึ่งพาจีนนะครับเขาจะไม่แสดงออกแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าพอมาปุ๊บเนี่ยครั้งนี้ก็คือเหมือนกับมาเรียนรู้หลายๆอย่างในจีนยุคใหม่ว่าทำไมแต่ละอย่างที่ถูกเซตโปรแกรมมาอาหารก็ยังแบ่งเป็นตะวันตกกับตะวันออกเลยนะครับแต่ละเมนูนะครับแล้วก็สิ่งที่นำเสนอสิ่งที่ให้ไปก็ล้วนแล้วแต่แฝงนัยยะทุกๆอย่างให้อะไรไปเรื่องเยอะแยะไม่ขนกลับครับกลัวครับหลอนนะก็ทิ้งไว้ที่เมืองจีน
1: อันนั้นเป็นข่าวจริงข่าวจริงใช่ไหมครับคุณชัย
0: ข่าวที่สื่อเขานำเสนอ
1: ไม่ใช่ AI ใช่ไหมครับ
0: ข่าวที่สื่อเขานำเสนอน่าเชื่อครับค่อนข้างจะน่าเชื่อนะคร
1: ับ คือผมว่ามันเป็นประเด็นที่เขาอาจจะมีความระแวงนะครับระแวงว่าคือ

0: วันนี้เทคโนโลยีของจีนเนี่ยคื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: สามารถที่จะแบบว่าจับตาคือ
1: ได้หม
0: ม
1: ด
0: อนิเตอร์ความเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ
1: ค
0: ไม
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดความระแวงว่าถ้าเอาของที่ระลึกเนี่ยที่มีราคาด้วยนะครับผู้ชายเอาไปทิ้งเนี่ยอาจจะมีการติดกล้องวงจรปิ
1: ห
0: ด
1: รือ
0: ใ
1: เป
0: ด
1: ล่า
0: ๆที่ไปจับโอ้
1: คิดไ
0: อ
1: ด
0: าจ
1: ้
0: จะ
1: ก็ได้
0: คิดมากไปไหมฮะ
1: ก็นั่นแหละ
0: ค
1: ฮ
0: รั
1: ะ
0: บ
1: อันนี้ไม่แปลกใจกับความเป็นอเมริกานะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็คือมองว่ามุมเขาทําหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาทําคนอื่นจะทําไหมกินข้าวจะมีความสุขว่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องจับตามองกันต่อไปแต่ว่าหวังว่าในมิติของการพบกันของสองมหาอำนาจครั้งนี้จะนําไปสู่ความร่วมมือจริงๆนะครับก็คุณนายคาดการอะไรไว้แต่ว่าเท่าที่ตามข่าวเนี่ยยังว่ากันอีกหลายยกนะครับเนี่ยนี่แค่มาเจอกันไม่กี่วันเอง
0: ครับคือผมมองว่าอันนี้เนี่ยก็มาพบปะกันตามธรรมเนียมคุณนิชัยค่ะ
1: ครับ
0: ต
1: ผ
0: าม มธรรมเนียมทางการทูตนะครับแล้วก็คือเราก็วิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเฉพาะเรื่องของการพบปะกันครั้งนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็มีอีกหลายๆกรณีที่ว่าเมื่อพบปะกันแล้วคุณนิชัยครับ
1: ครับ
0: ผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ได้คุยกันอย่างเช่นว่าเขาก็เคยเจอกันมาก่อนแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความคือทรัมป์นี่ยกย่องมากว่าเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทเขาคุยได้มองตากันได้แต่พอกลับไปเขาก็แบบประกาศภาษีจำได้ไหม
1: ใช่เลย
0: อย่างมหาโหดเลยค
1: ใ
0: ื
1: ช
0: อ
1: ่
0: เขาสามารถที่จะพูดอย่างและทําอีกอย่างได้
1: ครับ
0: อันนี้คือต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นความผันผวนทางกลยุทธ์เลยนะคุณชัยของสหรัฐอเมริกาณขณะนี้โดยใช้คาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกความเป็นผู้นำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที
1: ค
0: ่
1: รั
0: ท
1: บ
0: ำให้ไม่สามารถมีใครอ่านเกมได้คุณชั
1: จ
0: ย
1: ริงครับ
0: เป็นผู้นำที่เรียกว่าเขาเรียกว่า strategic chaos นะครับ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อแบบว่ามีใช้ความวุ่นใช้ความแบบไม่อยู่กับร่องกับรอยของเขาอ่ะวันนี้พูดอย่างหนึ่งวันอีกอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งได้เลยเพราะวันนี้ถึงแม้ว่ามากันแล้วก็โอ้โหสีจิ้นผิงได้รับการอวยยศอย่างมากมายว่าเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่แล้วทรัมป์ไม่เคยพูดคําพูดนี้กับใครนะครับ
1: จริงครับเป็นคำพูดที่
0: ทรัมป์
1: ปากยากมาก
0: ไม่เขาไม่เคยชมใครแล้วผมขออนุญาตนิดนึงคุณชัยถ้าย้อนกลับไปตอนที่กษัตริย์ชาร์ลส์แห่งอังกฤษเนี่ยเสด็จไปเยือนทำเนียบขาวนะฮะที่สหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะคือต้องพูดตรงๆว่ายังไม่ได้รับเกียรติขนาดนี้นะครับคุณจะสังเกตอะไรสังเกตว่าแม้กระทั่งว่าตอนที่กษัตริย์ชาร์ลส์จะยื่นพระหัตถ์มาจะเช็คแฮนด์กับครม.นะฮะคณะรัฐมนตรีของสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าทรัมป์แทรกเข้ามา
1: ดู
0: มาจับมือแทนเป็นอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้ว่าเวลาการเดินเนี่ยต้องให้เกียรติกษัตริย์จะต้องเดินนําหน้านี่ทรัมป์เดินแบบเดินนําหน้าเดินก่อนคือทุกอย่างเขาจะแบบโดมิเนตคือคุมเวทีทั้งหมดเลยแต่ครั้งนี้ไม่ฮะรู้สึกครั้งนี้เขาแบบสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ใดๆก็ตามเราคาดการณ์ไม่ได้ครับว่ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามอย่างที่ทรัมป์ได้แสดงออกในการประชุมครั้งนี้จริงๆหรือไม่นะครับ
1: เพราะว่าเป็นการคาดเดายากจากการแสดงออกแล้วก็เป็นการคาดเดายากจากการนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสองท่านนี่จะเป็นอะไรที่โลกใบนี้กำลังวุ่นอยู่เลยครับว่าเอ๊ะจะเดาทางกันยังไงคนหนึ่งก็เอะอะโผงผางใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนรายวันรายชั่วโมงอีกท่านหนึ่งนี่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่านิ่งเอาไว้แล้วเดาไม่ถูกอ่ะว่าจะรับมือแบบไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยเขาบอกว่าทางการจีนนะครับค่อนข้างที่จะสบายใจถ้าว่าอเมริกามีผู้นําท่านนี้อยู่แนวโน้มของการที่จะจัดการปัญหาใหญ่ๆที่จีนคาใจมาตั้งนานแล้วน่าจะเป็นไปได้แล้วก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆอ่ะเราดูทางนะอาจจะมีวิธีการที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องที่น่าคิดนะ
0: คือโดยสรุปครับคุณวิชัยภาพลักษณ์ที่ออกมาตอนนี้ก็คือว่าทรัมป์เนี่ยนะยังสามารถที่จะรักษาความเป็นนักแสดงนำนักแสดงเอกบนเวทีโลกได้ด้วยบุคลิกความเคลื่อนไหวแล้วก็ด้วยของวิธีการสื่อสารของเขาที่จะแบบออกทรูโซเชียลเป็นสื่อของเขาเองเขามีอะไรแต่ครั้งนี้เขาก็เงียบมากนะครับแต่ผมคิดว่าที่เงียบมากเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยควบคุมสื่อทั้งหมดอยู่แล้วไม่สามารถจะไปใช้ใดๆสื่อต่างชาติในจีนได้นะก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะส่งข้อความผ่านทางสื่อของเขานะฮะแต่ทรัมป์ก็คือเป็น ือทรัมป์ก็คือทรัมป์ยังสามารถรักษาความเป็นนักแสดงนำบนเวทีโลกได้แต่ที่สำคัญคือสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นเจ้าของโรงละครนะ
1: นั่นเลยครับ
0: ทรัมป์เป็นนักแสดงสีจิ้นผิงคือเจ้าของคือตอนนี้ทรัมป์เข้าไปตกอยู่ในกับดักนะฮะกับดักอยู่ในโรงละครของจีนทั้งหมดเลยบริบททั้งหมดออกมาแสดงจีนแสดงได้ถึงความยิ่งใหญ่มากแล้วก็ควบคุมเกมนะเรียกว่ามีไพ่เหนือกว่าสหรัฐหลายหลายเรื่องแล้วรวมถึงเรื่องของอิหร่านด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยละครเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนฉากแล้วเราก็มาดูกันต่อไปว่าที่สุดแล้วนะครับคำว่ามหาอำนาจเนี่ยทำเพื่อใครนะครับมหาอำนาจนี่ทำเพื่อโลกหรือเปล่าแล้วก็เวลาที่เราอ่านคนผมว่าผู้นำลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้นำที่ได้ประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอ่านเขาให้เข้าใจแล้วดูว่าอะไรที่เป็นข้อดีเราก็นำมาปรับใช้แต่ว่าอะไรที่มันกลายเป็นข้อด้อยอย่าไปเรียนแบบเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ยังเป็นเรื่องที่ดูกันยาวๆนะครับคุณเดินไหนนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายว่าไม่มีการสร้างสรรค์สิ่งใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการสร้างคนเป็นพระสาวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันนะครับเข้าโครงการอ่านพลิกชีวิตให้กับเด็กๆเยาวชนของเราครับ
1: ครับวันนี้ยังทันนะครับเพื่อนติดต่อไปที่ดีฟาวเดชั่นได
0: ้ได้ตลอดเวลาครับได้เลยครับขอบคุณครับคุณวิชัยครับ
1: แล้วมีเรื่องอะไรดีๆเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ใน Human Talk นะครับในวันอาทิตย์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
9: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ครับ1วันหลังเกิดสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ ในใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้กลายเป็นเรื่องที่ผู้คน